0: มันแรงขนาดที่ว่า CEO ของ Starbucks เกาหลีเนี่ยนะครับ Starbucks Korea เนี่ยถูกปลดนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับประธานกลุ่มบริษัทที่ดูแลStarbucks ที่เกาหลีต้องออกมาโค้งนะครับขอโทษประชาชนด้วยตัวเองพนักงานทีมแคมเปญการตลาด5คนถูกปลดนะครับแล้วก็ตำรวจสอบสวนหลังจากครอบครัวของเหยื่อนะจากกวางจูอัพไรซิ่งเนี่ยเข้าแจ้งความยอดขาย Starbucks ตกฮวบรัฐบาลนะครับห้ามหน่วยงานทั้งหมดนะฮะใช้สินค้าหรือว่าร่วมงานกับ Starbucks เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเมืองกวางจูซึ่งเป็นเมืองที่เกิดเหตุอัพไรซิ่งเนี่ยนะครับยกเลิกกิฟต์คัททั้งหมดนะครับที่มีของ Starbucks นะครับโอ้โหคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็คนทั่วทั้งประเทศเกาหลีเนี่ยแบน Starbucks หมดเลยทีนี้การสอบสวนภายในนะฮะของบริษัทแม่ของเขาเนี่ยนะครับก็พบว่าพนักงานเนี่ยนะครับไปใช้ Generative AI เนี่ยให้เหมือนก็โยนไปอ่ะคุณลิซ่าอ่ะเดี๋ยววันที่18พฤษภาช่วยคิดแคมเปญให้หน่อยสิแคมเปญที่มีความเชื่อมโยงอ่ะแล้วก็เล่นคำอะไรให้หน่อยปรากฏว่านะครับตัวของ AI เนี่ยก็เลยไปเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าตัว Tumblr เนี่ยกับตัวคำที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยมันเป็นคำที่ใกล้เคียงกันก็เลยคิดเป็นคำนี้ขึ้นมาโดยที่อันเนี้ยครับทำให้เห็นว่ามันขาดอยู่2 อย่างก็คืออันที่1คือ Human in the Loop นะก็คือว่าคือตัว AI เนี่ยเนื่องจากเป็น AI ที่ถูกเจนโดยชาติตะวันตกคนตะวันตกเขาก็เลยไม่เข้าใจเรื่องของ sensitivity อ่ะหรือความอ่อนไหวกับเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องคำพ้องหรืออะไรแบบเนี้ยนอกมาเขาก็เลยไม่ได้มีการเรียกว่า sensitive พอที่จะจับเรื่องพวกเนี้ยก็เลยปล่อยออกมาแต่มันเป็นสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือคุณลิซ่าคือปล่อยออกมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะกระบวนการอนุมัติแคมเปญแบบนี้ต้องผ่านถึง4ชั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเลยมองว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดคือ AI governance AI governance ก็คือว่าคุณไม่ได้มีการกำกับดูแลคุณปล่อยให้ AI ทำงานเขาเชื่อว่าแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตัวพนักงานเองก็ปล่อยไม่ได้ดูปล่อยเชื่อ AI ไงปล่อยให้ AI ทำไปเสร็จปุ๊บพอ endorse หรือว่ายื่นมาครับให้เจ้าพนักงานหรือว่าระดับขั้นที่สูงกว่าดูก็ไม่ได้เปิดแฟ้มดูไม่ได้เปิดไฟล์งานดูก็แอปพรูฟกันมาเรื่อยๆนะซึ่งโดนกันหมดอ่ะคือเขาบอกว่าแอปพรูฟ4ขั้นมีตั้งแต่ทีมเบื้องต้นหัวหน้าทีมหัวหน้าฝ่ายจนถึง CEO ไม่มีใครหยุดเลย
1: โอ้นะ
0: ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือ systematic governance failure ก็คือว่ามันผิดพลาดทั้งระบบนะฮะด้วยเหตุนี้ครับมันถึงกลับมาที่คำถามที่เราคุยสืบเนื่องมาจากที่คุณโบสวัตราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือถึงแม้ว่า AI จะชาญฉลาดเนาะแล้วก็จะปล่อยให้เราคิดอะไรแทนเราอะไรหลายอย่างรู้ใจเราหมดนะเอาไลฟ์สไตล์เราไปข้อมูลเราไปหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่มี human in the loop อ่ะไม่มี human oversight นะครับไม่มีแบบมนุษย์พลอยไปดูแลมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
1: นะแต่ว่าจริงๆมันก็มี human in the loop แต่ว่าอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะไม่ได้ pay attention human อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากพอหรือเปล่านะพอผ่านตั้งกี
0: ่ระดับเป็นเรื่อง governance ด้วยไงคือมันมีหลายมิติครับคือเรื่องนี้ผมว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากก็คือว่ามันมีทั้งเคสของอันที่หนึ่งคือเราจะไว้ใจ AI ได้แค่ไหน AI เนี่ยไม่ได้รู้ทั้งหมดนะอย่างเงี้ยเขาไม่มี cultural sensitivity เนาะหรือว่าบางกรณีอย่างผมเนี่ยจริงๆช่วงนี้ผมอบรมเรื่องของการเขียนงานวิจัยด้วย AI อยู่นะการเอา AI มาใช้พูดผิดไม่ใช่เขียนงานวิจัยด้วย AI เอา AI มาใช้ในกระบวนการวิจัยนะครับให้เขาเขียนทั้งหมดไม่ได้นะครับก็เลยมีอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหามากก็เรียก hallucination หรือว่าภาษาถ้าทั่วไปก็คือหลอนน่ะอย่างเช่นเราบอกว่าให้เขาเนี่ยสมมุตินะเราบอกว่าเขียนงานวิจัยให้หน่อยสิแล้วก็ให้มันดูน่าเชื่อถือเขาก็จะไปอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มันดูน่าเชื่อถือโอ้ citation ดูเขียนอ้างอิงดีเลยนะถ้าเราไม่มีการ oversight เลยเราปล่อยไปเลยอะครับเราก็จะตีพิมพ์ทั้งอย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูอะครับไอ้ตัวอ้างอิงตัวเนี้ยมั่วขึ้นมาคุณลิซ่าคือทำเหมือนมีที่มาที่ไปทำดูหูดูเนียนมากเลยแต่จริงๆอะพอเช็คไปแล้วไม่มีเนี่ยแหละคือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ AI คือเขาพยายามจะเอาใจคนใช้ไงพยายามที่จะ please คนใช้อะมันก็เลยเป็นปัญหานี้ขึ้นมานะฮะก็คือยังไว้ใจไม่ได้นะครับ AI อะนะฮะ
1: จริงๆมันก็ไม่ควรจะไว้ใจแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมาเช็คดูมาตรวจสอบนะคะก็มี human in the loop อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปก็คือต้องมีมนุษย์เนี่ยแหละคอยเช็คคอยตรวจอีกทีนึงอ่ะ AI สามารถที่จะช่วย

0: ทำให้ทำงานได้อาจจะเร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะช่วยในบางส่วนได้แต่อยากให้มันทำงานแทนเราไปเลยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวตรงนี้ขอพูดถึงหัวข่าวนิดนึงนะครับเขาก็บอกว่า Starbucks Korea saw a very significant dropนะฮะ sales drop นะ after tank day ก็คือว่าตั้งหลังจากที่มีแคมเปญ tank day ไปนะก็คนเกาหลีใต้โกรธมากนะครับก็เป็นปัญหาที่ทาง Starbucks เกาหลีจะต้องเร่งแก้ไขวิกฤตครั้งนี้โดยด่วนเลยครับ
0: นะคะคุณเอริอาน่านะคะก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเพิ่งรู้ที่มาที่ไปของการลาออก CEO Starbucks ของเกาหลีนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เจ
1: ตเป็นข่าวใหญ่แต่ว่าต้องอาจจะต้องใช้เขาเรียกอะไรการประมวลแล้วก็ดูมันต้องเล่ายาวนิดนึงนะเพราะมันมีเรื่องจุดหลายจุดเลยที่มันเป็นเรื่อง cultural sensitivity ด้วยนะครับ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมคะอาจารย์เจตคะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาทานผลไม้มีมากันครับ
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกลุ่มมือหนึ่งอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับอ่ะคุณลิซ่าวันนี้หัวข้อเป็นอะไรครับ
0: นะคะไปดูเรื่องของราชาผลไม้นะคะสายพันธุ์เมียนมากันนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
1: ครับวันนี้หัวข้อเป็นราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมาแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยนะฮะว่าสายพันธุ์อะไรผลไม้อะไรก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
0: แล้วค่ะของรางวัลไม่ใช่ผลไม้นะคะแต่เป็นอาหารที่น่าทานมากเลยนะคะคุณกฤต
4: ครับผมอาหารเป็นข้าวหมกไก่นะครับของเมียนมาหรือว่าเรียกว่าดานเป้าดานเป้านี่เป็นอาหารที่ยอดนิยมของเมียนมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่า งานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆนะครับก็เลี้ยงกันดานเป้าแม้กระทั่งงานแต่งงานก็ยังเลี้ยงดานเป้านะครับก็ครั้งนี้เนี่ยมันจุกระป๋องมานะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมีทั้งหมด3กระป๋อง3รางวัล นะครับคำถามนะครับทุเรียนพื้นเมืองที่เมียนมาเนี่ยเขาปลูกมากันที่รัฐจางไอ้รัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐนาวซีและรัฐพะโกเนี่ย
1: ครับ
4: มีปลูกที่ไหนอีกนะครับรัฐไหนอีกนะครับก็มี A รัฐฉาน B รัฐมอนครับก็ประมาณนี
0: ้ขออนุญาตทวนคำถามกับกติกาการร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะทุเรียนพื้นเมืองของเมียนมานะคะนอกจากมีการปลูกมากในเขตกะเหรี่ยงนะคะตะนาวสีและพะโคนะคะยังมีปลูกที่รัฐไหนอีกนะคะ A คือรัฐฉาน B คือรัฐมอนนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่แล้ว
1: ไม่ได้เฉลยไปนิดๆแล้วใช่ไหมครับ
4: ไม่ละครับไม่หลุดปาก
1: ครับนะฮะมาอะไรเป็นผลไม้ของเมียนมาที่ถือว่าเป็นราชาผลไม้ของเขาครับ
4: ครับผมก็ทุเรียนนั่นแหละครับนะครับ
1: โอ้แต่ผมไม่ค่อยคือนึกถึงภาพทุเรียนเนี่ย

0: มาผมไม่ได้อยู่ในหัวนะว่าแบบมันเขามีสายพันธุ์เยอะแม้แต่ก็น่าจะเยอะอยู่นะ
1: 60กว่าสายพันธุ์ครับอาจารย
0: ์ครับก็เยอะนะครับ
1: ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเวียงจันทน์มาจากก็ไปประชุมของGMS Agriculture นะครับจัดโดยทาง ADB หรือว่าAsian Development
0: Bank
1: ครับก็มีการพูดถึง agriculture แน่นอนแหละมันต้องมีทั้งสินค้าเกษตรพื้นบ้านแล้วก็เกษตรพื้นฐานแล้วก็เกษตรที่เป็นส่วนของผลไม้ผมก็ยกโมเดลของดูเรียนนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนิดนึงก็จริงๆทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีเฉพาะเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าประเทศที่อยู่ในแถบเดียวกันกับเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเนี่ยแทบจะทุกประเทศนะครับก็มีทุเรียนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องที่เราทราบก็คือที่ดังมากๆก็ทุเรียนของมาเลเซียมูซังคิงแล้วก็จริงๆอินโดนีเซียก็มีฟิลิปปินส์ก็มีเวียดนามก็มีลาวก็มีแล้วก็แม้กระทั่งในเมียนมาก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างถ้าพวกเราใครก็ตามนะครับเป็นพวกทุเรียนเลเวอร์เนี่ยถ้าออกไปต่างประเทศในช่วงของเมษาถึงสิงหาเนี่ยลองทานทุเรียนดูนะครับเพราะว่าทุเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความโดดเด่นที่แตกต่าง
0: ไม่เหมือนกันเลยเนาะครับ
1: ไม่เหมือนกันครับแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยอย่างเช่นบูไนเนี่ยอาจารย์บูไนนี่ทุเรียนของเขาเนี่ยพันธุ์ดั้งเดิมของเขาก็คือดูเรียนนิยักษ์เนี่ยสีเขาจะออกส้มๆน
0: ะ
1: บางลูกก็ออกมาเป็นสีแดงเลยนะครับ
0: เป็
1: นที่แปลกใจมากแต่เนื้อก็โอเคเนื้อก็ใช้ได้นะรสชาติก็ดีเพราะคนน้อยถ้าคนมีเบาหวานเนี่ยทานตรงนี้ก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นัก
0: ไม่ค่อยหนักไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามีน้ำตาลนะไม่ค่อยหนักใช้คำนี้นะ
1: มันไม่หนักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุเรียนของบูไนเนี่ยลูกมันจะเล็กอาจารย์ลูกมันจะกลม
0: เนื้อมันจะน้อยไหมล่ะครับ
1: อาจารย์เนื้อมันจะแน่นครับเม็ดมันจะรีบแต่ว่าก็โอเคเลยล่ะนะครับแล้วก็ใช้ได้หรือว่าทุเรียนของมูซันคิงคือไม่ต้องโฆษณาละเพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกแล้ววันนี้ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ของเมียนมาเองก็มีนะครับของเวียดนามเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่ไปเริ่มเข้าไปเวียดนามใหม่ๆช่วง1985เนี่ยก็ทุเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ไฮคลาสมากนะครับทุกคนอยากจะกินอยากจะอะไรก็ต้องมาต้องคนที่มีตังค์ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่าลีเซานะลีเซาก็คือนัมเบอร์6ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทุเรียนลีเซาของเขานี่ก็เนื้อจะเหลืองทองแล้วก็เนื้อก็จะหอมนะครับหวานหอมแต่ว่าเขาจะออกคล้ายๆกับเนื้อที่มันยังไงอ่ะเหมือนทุเรียนป่านะครับอาจารย์
0: ครับ
1: ทุเรียนมูซันคิงนะครับแล้วก็เนื้อมันจะเละๆนะครับแล้วก็หวานติดขมเลยล่ะครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกพันธุ์นึงที่เขานิยมกันก็คือซินซางนะครับซินซางดูเรียนเนี่ยนะครับเขาเรียกที่นั่นเขาเรียกว่าสาวเรียนนะครับภาษาของเวียดนามเขานะครับก็เป็นพันธุ์ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่รายได้ปานกลางนะครับเพราะว่าก็ไม่แพงเหมือนกับลิซาวนะครับลิซาวก็แพงหน่อยนะครับฟิลิปปินส์ก็มีนะครับฟิลิปปินส์นี่ก็พันปูยัดเนี่ยก็เป็นพันธุ์ที่เขาเป็นสินค้าส่งออกของเขานะครับใครที่ไปอเมริกานะครับก็จะเคยเห็นนะครับทุเรียนที่มาจากฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาจะใช้เป็นโฟเซนไปที่อเมริกาแข่งกับทุเรียนไทยแต่ว่าของเขาราคาเขาจะถูกกว่าของเราเนื้อก็จะออกสีเหลืองๆอมส้มบางทีก็ออกมาในสีแดงสีเหลืองเข้มๆนะครับแล้วก็มีครีมมี่มากนะครับทุเรียนพันธุ์ของฟิลิปปินส์เขาเนี่ยผมก็เคยทานนะครับเขาหวานมันเข้มข้นนะครับอร่อยเป็นสินค้าส่งออกของเขาทีเดียว
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียบาวเวอร์นี่ก็ใช้ได้นะครับก็ถ้าใครลองไปอยู่ที่

0: จาการ์ตาหรือว่าอยู่ที่ในอินโดนีเซียเนี่ยลองซื้อทานดูนะครับเขามีอยู่หลายพันทีเดียวนะครับอีกพันหนึ่งที่จะขอแนะนำก็คือเปอร์ลุกนะครับเปอร์ลุกนี่ก็ใช้ได้ทีเดียวแต่นี่พันบาวเวอร์ของเขานี่ก็คือเขาบอกว่าเป็นหมอนทองอินโดนะครับอันนี้ไม่รู้ใครตั้งหมอนทองอินโดอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อแล้วก็ลูกมันใหญ่เนื้อมันหนาแล้วก็ออกเนื้อก็ออกสีส้มทองเล็กๆนะครับก็ออกเป็นคล้ายๆส้มทองนะครับแล้วก็อร่อยใช้ได้ทีเดียวนะครับส่วนในประเทศเมียนมาเนี่ยในอดีตนะครับ30กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีแต่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็นลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ขายกันเนี่ยไม่ได้ขายกันเป็นกิโลนะฮะอาจารย์ขายว่ากันเป็นลูกนะครับแล้วก็ตอนหลังๆมาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิชาการด้วยนะครับท่านเป็นสัตวแพทย์แล้วเข้าไปอยู่ที่นั่นก็คืออาจารย์ชัยนรงค์เนี่ยท่านก็นำทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีเข้าไปปลูกในยาวดีนะครับก็พอจะมีออกมาปัจจุบันนี้ก็30ปีมาแล้วนะคร
1: ับ
0: ท่านก็ได้จากไปแล้วนานแล้วนะครับเกือบ20ปีแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทุเรียนก็กลายเป็นทุเรียนที่เป็นต้นเก่าแก่ต้นเก่าแล้วนะครับก็ออกมาสู่ตลาดเยอะทีเดียวนะครับทุเรียนของเมียนมาเนี่ยมันจะมี number 2นะครับพันธุ์ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็ถือว่าเป็นราชาของผลไม้ของเมียนมาเลยนะครับพันธุ์ number 2เนี่ยเป็นลูกไม่ใหญ่มากนะเล็กๆแต่หวานปนหวานรสชาติมันจะหวานปนขมนิดๆเหมือนมูซันคิงนะครับเขาชอบการทานเล็กๆเละๆนิดๆแต่ว่าที่มันดีเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ number 2ของเขาเนี่ยมันดีเพราะว่ามันมีน้อยนะครับเพราะว่ามันมาจากมันมาไกลนะครับแล้วก็มันอยู่ที่เมืองบูดองนะครับบูดองนี่ก็ปลูกได้ที่เดียวนะครับแล้วก็มีอยู่ใกล้ๆกันกับเมืองไคมาลองเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันทั้งสองเมืองนี้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ผลิตของทุเรียนพันธุ์ number 2ของเมียนมาแล้วก็มันจะต้องขนส่งเข้ามาสู่ย่างกุ้งเนี่ยระยะทางมันไกลนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันก็เป็นแรไอเทมนะครับพอมาถึงแถวชัยนาทาวปุ๊บก็คนจีนหรือว่าคนผู้มีอันจะกินทั้งหลายในเมียนมาก็จะแย่งซื้อกันราคาแพงมากอาจารย
1: ์ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีก่อนเนี่ยผมซื้อเนี่ยเข้าไปในท้องตลาดไปซื้อเนี่ยนะครับเราก็อยากกินเนาะอยากคิดถึงบ้านเห็นทุเรียนก็อยากไอเรามันดูเรียนเลเวอร์อยู่แล้วนะครับไปที่ไหนก็ชอบกินนะครับเห็นทุเรียนแล้วอยากกินก็ซื้อลูกไม่ใหญ่มากนะครับลูกขนาดกลางๆสัก800กรัมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าลูกมันไม่ใหญ่ก็ทุเรียนที่ผมซื้อเนี่ยลูกหนึ่งก็300บาทนะครับประมาณเกือบๆ300บาทอ่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับถือว่าแพงมากแต่ก็ต้องกินนะครับเพราะว่าคิดถึงบ้าน
1: ครับ
0: คือมากินนะครับตรงนี้มันก็มันคิดถึงนะครับมันก็คล้ายๆกับไอ้หลงรับแลลิ้นรับแลของอุตรดิตถ์นะอาจารย์เคยทานบ้าง
1: ยังไม่เคยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้อง
2: หาทานอร่อย
1: เป็นไงฮะ
0: อร่อยลิซ่าเคยแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะลิซ่าก็คอทุเรียนอยู
0: ่คอทุเรียนอยู่เนาะแล้วก็ยังมีก็อย่างเหมือนกับเขาจะขายกันเหมือนทุเรียนเมืองนนท์นะครับอาจารย
1: ์
0: คือที่เมียนมานี่ก็ว่ากันเป็นลูกทุเรียนเมืองนนท์ของเราก็ว่ากันเป็นกระจาดหนึ่งสามลูกนะกี่ร้อยกี่พันเดี๋ยวนี้มันเป็นพันแล้วนะครับสมัยก่อนก็หลักร้อยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแรเทมไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับลักษณะเดียวกันแต่ในของเมียนมาเองเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามจะผลักดันให้ทุเรียนเนี่ยมาเป็นสินค้าส่งออกเพราะเขาเห็นเราเนี่ยส่งสินค้าส่งทุเรียนเข้าสู่ประเทศจีนเพราะจริงๆต้องบอกว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนั่นแหละนะครับของสำหรับทุเรียนเพราะของเราเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับไล่เมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะเราจะเห็นรถขนส่งทุเรียนนะครับจากจันทบุรีบ้างระยองบ้างนะครับลงต่างๆเนี่ยเข้าสู่ไปทางประเทศลาวไปที่ข้ามท่าเรือที่นครพนม

ครับแล้วก็ข้ามไปที่ปากแพกแล้วก็ตรงเข้าไปที่ลักซาวแล้วก็ข้ามไปชุงตำวิ่งผ่านเวียดนามแล้วจากเวียดนามก็เข้าสู่ประเทศจีนทางด้านกวางสีนะครับที่เมือง

0: ปัจจุบันนี้เขาเอาไอ้ต้นทุเรียนเก่าที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็เริ่มเอาทุเรียนหมอนทองเรานะครับไปขยายพันธุ์นะครับก็ปลูกกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ทุเรียนในอดีตเนี่ยขายกันเนี่ยมันจะมีแต่พันธุ์ดั้งเดิมทั้งนั้นนะครับสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยก็มีหมอนทองเข้าไปผสมพันธุ์แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพันธุ์เดียวกันแล้วปลูกที่เดียวกัน
1: แ
0: ต่ปลูกที่อื่นมันจะเหมือนกับของเรามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยทุเรียนหมอนทองของอุตรดิตถ์หรือว่าของทางฝั่งของทางใต้นะครับเพราะว่าเราก็เรียกว่าทุเรียนใต้เนี่ยยังไงยังไงก็สู้ทุเรียนจันทร์ไม่ได้หรือว่าทุเรียนนนท์เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทุเรียนนนท์นี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะว่าเป็นเพราะว่าแรงไอเทมแต่ผมเชื่อว่าความโดดเด่นของเนื้อหรือว่าความโดดเด่นของรสชาติเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของเวียดนามเนี่ยเขาก็เอาหมอนทองไปปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็แถวคันเทอร์หรือว่าโอโมทั้งนี้นะครับถ้าวิ่งเข้าไปเนี่ยริมข้างทางเนี่ยเขาก็จะปลูกทุเรียนกันเยอะมากอย่างที่เคยหลายปีก่อนเคยเล่าให้ฟังว่าพาทกสไปเที่ยวไปดูงานเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งผ่านนะฮะทุเรียนสวนทุเรียนเขาสวนทุเรียนเขาแปลกไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยปลูกในพื้นที่ราบนะครับแล้วก็ปลูกในลักษณะคือต้องให้น้ำใช่ไหมครับแต่ทุเรียนเวียดนามเนี่ยเขาขุดร่องนะครับยกร่องนะครับแล้วก็ปลูกในบนยกร่องแล้วก็ในร่องก็มีน้ำตลอดนะครับเพราะว่าของเขาน้ำก็ดีเพราะว่าทางแถบคันเทอร์แถบทางฝั่งนี้เนี่ยแม่น้ำก้าวสายของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นทำให้น้ำเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีนะครับทำให้การปลูกของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับส่วนในประเทศลาวเองเนี่ยนะครับก็มีทุเรียนนะครับแล้วก
1: ็
0: ทุเรียนในลาวเนี่ยก็คนทั้งคนจีนนะครับที่เข้ามาปลูกกันเป็นหลายๆพันเอเคอร์นะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของเวียดนามนะเจ้าพ่อเกษตรอย่างมิสเตอร์ดึกเจ้าพ่อของฮองกลายเนี่ยก็เข้ามาทำปลูกทุเรียนนะเป็นล่ำเป็นเลยนะครับในทางฝั่งของใต้ของเวียดนาม
1: ก็คือทางเมียนมาเองก็มีเช่นเดียวกันนะนะครับแล้วเฉลยนิดนึงครับ
0: ครับผมทุเรียนที่ปลูกมีอีกรัฐหนึ่งที่ปลูกกันเยอะก็คือรัฐมอญนะครับ
1: ความ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือบีครับ
1: ครับ
0: ต้นมูดองนี้ก็คืออยู่ในรัฐมอญนั่นแหละครับครับผม
2: ค่ะคุณกฤษครับเพิ่มเติมคำคุณกฤษทราบไหมคะว่าทุเรียนภาษาพม่าคือเรียกว่าอะไรคะ
0: เขาก็เรียกทุเรียนเหมือนกันครับ
1: ตรงเลยนะฮะ
2: ถามเข้ามานะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งถามเข้ามาค่ะว่าถ้าจะติดตามคุณกฤษทาง Facebook มีเพจไหมคะคุณกฤษคะ
0: มีครับมีก็เขียนชื่อผมนะฮะเขียนว่านายกฤษอึ้งวิทูลสถิตก็จะเห็นแล้วครับครับผมครับ
1: คร
2: ับได้ค่ะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤษมากๆเลยนะคะทำให้อยากกินทุเรียนเลยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤษแล้วก็เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจ

0: ไทยที่มีให้กับสังคม
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นวันรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็มีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยตั้งแต่ตี 5ที่ทางกทมได้เปิดให้ผู้สมัครมาลงทะเบียนนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2กันก่อนนะคะซึ่งช่วง6 นาฬิกาค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่2ในนามอิสระค่ะก็ได้ปั่นจักรยานมาที่ศาลาว่าการกทม2พร้อมกับทีมงานโดยบอกว่าพร้อมไหมไปจับสลากกันด้วยสีหน้าแจ่มใสใส่เสื้อกั๊กสีดำที่คุ้นตาสมัยเคยทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทมค่ะด้านหน้าเสื้อก็มีคำว่ากรุงเทพทำงานสีเขียวนีออนภาพจำเหมือนครั้งก่อนที่ลงสมัครและใช้หาเสียงนายชัชชาติกล่าวนะคะว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่ค่อยหลับค่ะยังมีเวลาอีกตั้ง1 เดือนส่วนจะได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ได้ถือเลิกหรือว่านำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาตั้งแต่6 โมงเช้าหิวข้าวมากถ้าได้เป็นผู้ว่ากทมอีกก็จะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมทำให้ทุกคนมีความสุขส่วนผลโพลเป็นอย่างไรก็แค่ทำงานให้ดีที่สุดค่ะนโยบายครั้งนี้ก็ชู250 plus นโยบายจากทีมชัดชาติเพื่อพาให้กรุงเทพทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาส move ไปทำงานจะเน้นใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งคนเมืองสร้างเมืองให้เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางอาเซียนและพร้อมสานต่อทำท่อระบายน้ำเดิมให้เสร็จค่ะส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะก็ไม่ได้มีเงินไปแจกก็จะมีการจัดอบรมทักษะให้ประชาชนและดูแลสตรีทฟู้ดให้ค้าขายดีพร้อมทำงานกับทุกหน่วยงานเพราะว่าเป็นผู้สมัครอิสระไม่กดดันที่ต้องแบกพักหรืออะไรไว้อยากให้กรุงเทพไปส่วนที่มีคู่แข่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานทำอะไรบ้างก็มีทั้งทำทางเท้าให้ดีการระบายน้ำส่วนเรื่องทุจริตในหน่วยงานก็ต้องทำต่อที่ผ่านมาปราบปรามไปได้มากเชื่อว่า4 ปีที่ผ่านมามีผลงานให้ทุกคนให้เห็นส่วนจะเปิดตัวทีมงานเลยหรือไม่นะคะคุณชัชชาติก็บอกว่าขอดูก่อนยังมีเวลาอีก1 เดือนทั้งนี้ไม่มีขอบเขตจำกัดจะเป็นคนที่พร้อมจะมาทำงานค่ะจากนั้นนายชัชชาติก็ได้กำหมัดโชว์ความแข็งแกร่งค่ะในสไตล์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเหมือนเดิมและเดินไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่กทม2พระอินทร์ทรงช้างขอให้ประเทศชาติเดินหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่หากไม่ใช่ตนเองก็ไม่เป็นไรขณะที่บรรยากาศโดยรอบก็มีกองเชียร์ถือป้ายมาตะโกนเชียร์ให้กำลังใจอย่างคึกคักค่ะ
1: ทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์และก็เดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าก่อนจะออกเดินทางก็มีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชา

0: วะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมพร้อมกับแกนนำพรรคนะครับนายอนุชาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับระบุว่าจากนี้ไปนอกจากตนเองแล้วก็ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ของพรรคทั้ง50เขตจะร่วมรณรงค์นโยบาย5ด้านที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็คือเดินทางสะดวกเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายมากมีรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้โดยเชื่อว่าหากเกิด5สิ่งนี้ในกรุงเทพมหานครจะสามารถดีขึ้นได้กว่านี้และส่วนตัวเนี่ยไม่ขอวิจารณ์นโยบายของผู้สมัครท่านอื่นเพราะเชื่อว่าแต่ละคนจะนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการจากนี้คือหากจะมีการสนับสนุนก็ขอให้เลือกทั้งตนและผู้สมัครสมาชิกสก.ของพรรคทั้ง50เขตด้วยเพราะมีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกันเนื่องจากกรุงเทพมหานครนะครับสภากรุงเทพมหานครจะเป็นผู้อนุมัติงบประมาณให้กับผู้ว่ากทม.ไปดำเนินการซึ่งครั้งนี้พรรคได้คัดสรรตัวผู้สมัครที่มีประสบการณ์และนอกจากนโยบาย5ด้านแล้วนะครับในแต่ละเขตเนี่ยก็มีปัญหาที่แตกต่างกันก็จะมีการนำเสนอนโยบายเฉพาะของเขตนั้นๆเพื่อกรุงเทพมหานครในชั้นในชั้นกลางและก็ทุกๆชั้นที่มีปัญหาแตกต่างกันครับ
1: ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะก็คือดร.หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหรือว่าหม่อมกรค่ะก็ได้เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะคะยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการเข้ามาบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อพร้อมกับชี้ว่าคนกรุงเทพยังเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะการจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและปัญหาคอร์รัปชันซึ่งแนวทางการทำงานจะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเป้าหมายก็คือทำให้กรุงเทพปลอดภัยในทุกๆด้านค่ะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยืนยันดูแลความปลอดภัยเข้มพื้นที่รับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์วรรณกรนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่าง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ณห้องบางกอกชั้น B2อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคอฟอของกองบังคับการตำรวจนครบาล1จำนวน2กองร้อยเข้าดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สมัครรวมถึงกองเชียร์ที่ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมาจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและอีกส่วนหนึ่งกำลังควบคุมฝูงชนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล1ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภายในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
1: อีกคนค่ะอีกคนหนึ่งที่มีรายงานเข้ามาล่าสุดเลยนะคะก็คือทางด้านของดร.โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทีมสก.พรรคประชาชน50เขตมีแอคชั่นแพลนพร้อมทำงานทันทีและผู้ว่าก็มีช่องทางสื่อมากพอแล้วมั่นใจว่าการเข้าถึงบ้านทดแทนป้ายหาเสียงได้ค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะวันนี้ก็มีประเด็นพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะคึกเปิดศึกสนามเสาชิงช้ากทม.อุ่นเครื่องพร้อมเต็มร้อยรับสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.และสก.อัดงบเฉียด300ล้านบาทระดมเจ้าหน้าที่ดูแลกว่า 1,500 คนประกาศเลือกตั้งรอบนี้ยกระดับอำนวยความสะดวกประชาชนเตรียมแผนรับมือฝนตกน้ำท่วมทุกเขตขณะที่กกต.ประชาสัมพันธ์แจ้งสีบัตรเลือกตั้งด้านพรรคเศรษฐกิจได้เริ่มเปิดตัวบิ๊กโหยมลงสนามค่ะ
0: มีประเด็นพาดหัวข่าวทั้งในเดลีนิวแล้วก็มติชนนะครับเดลีนิวบอกว่าเหล่าคนดังดาน่าสมัครชิงชัยผู้ว่ากทม.นายกย้อนพรรคส้มไม่ได้ติดหนี้บุญคุณขณะที่มติชนครับชัดชาติโชว์250นโยบายชูสร้างโอกาสความหวังคึกคักศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับผู้ว่ากทม.สก.ก็ส่งชานเทพชิงเก้าอี้ชง5ด้านกรุงเทพไร้สวยพลภูมิไข่ก๊อกเพื่อไทยครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการรับสมัครเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับปปช.ครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟู

0: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ต่อกันด้วยข่าวใหญ่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมและก็องค์กรอิสระนะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและก็การขับเคลื่อนทางด้านการเมืองตอนนี้นะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาตัดสินสั่งจำคุกเป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญาแก่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับและก็นางสาวสุภาปิยจิตติ2 อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีจงใจปกปิดและไม่เปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนคดีนาฬิการูของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตามที่มีการร้องขอจากภาคประชาชนล่าสุดจำเลยทั้ง2ก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 400,000 บาทนะครับซึ่งศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตั้งเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับคดีนี้นับเป็นคดีที่หมดเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงการตรวจสอบองค์กรอิสระโดยศาลพิจารณาแล้วก็เห็นว่าการกระทำของอดีตบอร์ดปปช.ทั้ง2รายนี้มีเจตนาปกปิดข้อมูลอันเป็นสาธารณะซึ่งขัดต่อหลักความโปร่งใสหลังคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะครับการยื่นประกันตัวก็ผ่านพ้นไปด้วยวงเงินคนละ 400,000 บาทพร้อมคำสั่งกักตัวในประเทศแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าทางด้านของรัฐสภาก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนะครับพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิบัวประทุมและคณะสสก็ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับพร้อมกับยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจำนวน2ฉบับรวดต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรอิสระเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวอีกนะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนชี้วัชรพลสุภาผิดปมนาฬิการูคุก2อดีตปปช3ปียื่น 400,000 ศาลให้ประกันตัวปชน.ส่ง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อสภานายกโต้ปมระบอบน้ำเงินณัฐพงษ์ลั่นไม่ขอโทษ89สว.ครับ
5: ในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นกันค่ะเท้งไม่ขอโทษย้ำสีน้ำเงินกินรวบลั่นพร้อมโดนสว.ฟ้องอนุทินโต้ภูมิใจไทยเอเย่นจบแล้วนี่บุญคุณส้มประชาชนยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญสมัครผู้ว่ากทม.วันนี้อนุทินโต้วาทกรรมณัฐพงษ์ลั่นภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นระบอบกินรั่วประเทศแต่เป็นโรงงานสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนบอกยุบสภาให้ค่ายสีส้มแล้วถือว่าจบไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรสว.จี้เคลียร์ให้ชัดระบอบสีน้ำเงินหมายถึงใครเท้งยื่น2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสภาให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตสสร.ชงให้รัฐสภาเลือก150คนใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเห็นชอบรัฐธรรมนูญแจ้งสื่อสารปมระบบสีน้ำเงินสะท้อนประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงเสียงแข็งไม่ขอโทษสว.และไม่สนถูกฟ้องดำเนินคดีพิสิทธิ์ฟันธงร่างรัฐธรรมนูญฉบับสีส้มขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซัดสร้างวาทกรรมสับสนให้ประชาชนเลือกตั้งก่อนแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกทีคือการเลือกตั้งโดยตรงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะชี้แจงกรณีวิพากษ์ระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองบ้านเราอาจไม่เป็นประชาธิปไตยยืนยันไม่ขอโทษสว.และพร้อมถูกฟ้องค่ะ
4: ขยับมาดูความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับนานาชาติกันบ้างครับประเทศไทยยังคงเดินหน้าปักหมุดเป็นผู้นำด้านอาหาร

0: และโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐขออภัยครับรายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2026นะครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและผู้ร่วมจัดงานระดับโลกนะครับในของเยอรมนีรัฐบาลก็ใช้เวทีนี้ในการประกาศนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตและหับอาหารโลกอย่างยั่งยืนครับจากการเยี่ยมชมบูธนวัตกรรมอาหารของนายอนุทินและคณะก็ได้เน้นย้ำถึงการนำเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆทั่วโลกซึ่งคาดว่างานปีนี้จะสามารถดึงดูดคู่ค้าต่างชาติและสร้างมูลค่าการซื้อขายสะพัดภายในงานได้ไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านบาทนอกจากเรื่องของภาคอาหารแล้วนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเข้าเจรจากับกลุ่มนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาอัปเกรดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางรางและขนส่งโลจิสติกของไทยนะครับในการร่วมทุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมแต่ยังรวมไปถึงการยกระดับทักษะแรงงานไทยในภาควิศวกรรมเทียบเท่ากับในระดับสากลอีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวรองของมติชนเช้านี้ครับอนุทินเปิดไทยเฟกบูมเศรษฐกิจดันหับอาหารโลกเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะพิพัฒน์ดึงรัสเซียลงทุนอัปเกรดระบบรางขนส่ง2มิถุนายนเริ่มเวิร์ชวลแบงค์ครับ
1: ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาด้วยท่าทีของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดีครับเรามีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่แค่ตัวประธานาธิบดีมาโครงเพียงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกและหารือกับเขาในหลายประเด็นผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่กัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไทยได้พูดคุยเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกนะคะว่าไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วไม่ว่าจะขอจากใครไม่มีความหมายอะไรเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปในระดับหนึ่งที่เราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 ไม่มีแล้วถ้ายังใช้1ต่อ 200,000 ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ใช้ระบบที่ได้มาตรฐานตรวจสอบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเขมรยังจมปลักอนุทินเมินคุยบัวแก้วกำราบอนุทินเมินเขมรขอแผนที่ฝรั่งเศสไม่มีผลต่อไทยทุบถ้าใช้1ต่อ 200,000 ไม่ต้องมาคุยกันขณะที่ศรีหศักดิ์คว้าน้ำเหลวปิดห้องคุยปรักสุคนยังไม่มีข้อยุติเขมรตั้งแง่ยกเลิก MOU 44หัวชนฝาลากไทยเข้ากลไกประนีประนอมภาคบังคับอันคลอสเจ้ากระทรวงบัวแก้วกำราบกัมพูชาอย่าเล่นเกมใครถือไพ่เหนือกว่าค่ะ
0: ครับด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วครับผู้แทนพิเศษของประเทศไทยก็ได้กล่าวโชว์วิสัยทัศน์นะครับแล้วก็กางจุดยืนของไทยบนเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC โดยได้แถลงประณามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างรุนแรงจากกรณีก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงระยะหลังไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มผู้บริสุทธิ์อย่างสตรีและก็เด็กทารกนายเสียงศักดิ์ก็ชี้นะครับว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรับไม่ได้พร้อมส่งสัญญาณจี้ไปยังกองทัพภาคที่4และรัฐบาลให้เร่งทบทวนมาตรการและยกระดับการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นนะครับนอกเหนือจากการแถลงบนเวทีใหญ่แล้วนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วยังได้เปิดเผยถึงการเจรจาทางการทูตในระดับทวิภาคีที่เกิดขึ้นณสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กโดยระบุว่าตนเองได้ทำการปิดห้องเปิดอกพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและร่วมมือระหว่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชานะครับประเด็น ลักในการหารือก็คือการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลและแนวเขตแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลการเจรจาในห้องปิดครั้ง

0: ้ยังไม่มีความคืบหน้าและยังคงไร้ข้อยุติเนื่องจากฝ่ายกัมพูชายังคงมีท่าทีเพิกเฉยและปฏิเสธที่จะพูดคุยในกรอบข้อตกลงนอกเหนือจากกรอบเดิมที่เคยวางเอาไว้ทำให้การเจรจาเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันทางพลังงานและเขตแดนต้องชะงักลงชั่วคราวครับซึ่งทางฝ่ายไทยระบุว่าจะต้องมีการนัดหมายเพื่อปรับท่าทีทางการทูตกันใหม่อีกครั้งในอนาคตครับมีพาดหัวเป็นกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสีหศักดิ์โต้เขมรกลาง UNSC ปิดห้องคุยปรักสุคนไม่คืบสีหศักดิ์โต้กัมพูชาพาดพิงไทยกลางเวที UNSC ร่วมถกหวังอี้ที่สำนักงานใหญ่นิวยอร์กปิดห้องคุยปรักสุคนไม่คืบเขมรเมินคุยนอกรอบครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาตึงเครียดแล้วก็ส่งผลเรื่องของราคาน้ำมันโลกค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะซึ่งนอกเหนือจากผลกระทบจากสงครามแล้วนะคะก็มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วยโดยเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาค่ะนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้แถลงคัดค้านส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ตว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้ประกาศส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 โดยอ้างว่าน้ำมันล้นคลังถือเป็นเรื่องใหญ่มากขอให้ยุติการส่งออกทันทีเพราะสงครามและการปิดช่องแคบฮอร์มูซยังไม่ยุติเจ็ต A1 สามารถกลั่นน้ำมันได้หลายประเภททั้งดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันเครื่องบินหลายโรงกลั่นก็ได้ปรับสูตรกลั่นน้ำมันแล้วแต่ฝ่ายประจำของกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อมูลต่อสมช.ไม่ครบถ้วนข้อเท็จจริงก็คือบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ชื่อบัฟนะคะเป็นคลังน้ำมันที่เป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจที่มีคลังน้ำมันที่สุวรรณภูมิและดอนเมืองปัจจุบันก็ยังเก็บน้ำมันเจ็ต A1 ได้อีกเกือบครึ่งไม่ได้ล้นคลังและหลายโรงกลั่นปรับสูตรกลั่นโดยเพิ่มกลั่นน้ำมันเจ็ต A1 แต่ลดการกลั่นน้ำมันดีเซลทั้งที่ยังขาดแคลนเพื่อจะส่งออกน้ำมันเจ็ต A1 ให้โรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่รายงานต่อสมช.และพูดไม่หมดค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะอรรถวิทย์ชี้พิรุธทบทวนส่งออกน้ำมันเครื่องบินดีลสันติภาพสะดุดอิหร่านขู่ตอบโต้แรงหลังสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอ้างเหตุป้องกันโจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่านพังยับ IRGC กล้าวกองทัพสหรัฐอ่อนแอลงแต่อิหร่านยังแข็งแกร่งพร้อมเปลี่ยนทะเลอิหร่านเป็นสุสานผู้รุกรานด้านอรรถวิทย์จี้ทบทวนส่งออกน้ำมันเครื่องบินแฉข้าราชการพลังงานสวมหมวก2ใบหวังฟันกำไรเพิ่มค่ะ
0: ครับมาติดตามข่าวในแวดวงการศึกษากันบ้างครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเดินหน้าลดภาระงานครูนะครับแล้วก็คืนเวลาให้ห้องเรียนเตรียมยุบ7โครงการที่ซ้ำซ้อนในปีงบประมาณ2570นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยนะครับหลังการประชุมผู้บริหารขององค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรมีเวลาในการดูแลและพัฒนานักเรียนให้มากที่สุดแต่ว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าครูจำนวนมากยังต้องรับภาระงานเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานการเงินนะครับรวมไปถึงโครงการที่มีความซ้ำซ้อนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนในขณะเดียวกันข้อมูลจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศก็

0: บอกว่าครูกว่า 47% นะครับมองว่าภาระงานกระทบต่อคุณภาพการสอนและกว่า 63% ไม่สามารถรักษาสมดุลของชีวิตและก็การทำงานได้นายประเสริฐยืนยันนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ว่าจะลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินโครงการต่างๆสำหรับโครงการสถานศึกษาสีเขียวนะครับซึ่งมีหลายส่วนซ้ำซ้อนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะมีการยกเลิกในปีงบประมาณ2570รวมถึงการประเมิน ITA นะครับออนไลน์ในระดับสถานศึกษาที่มีขั้นตอนซับซ้อนนะฮะหลายๆด้านทางนี้กระทรวงศึกษาธิการจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยกำกับสนับสนุนและประเมินภาพรวมแทนโรงเรียนมากขึ้นเพื่อลดการจัดทำเอกสารของครูพร้อมกับบูรณาการระบบข้อมูลนะครับให้บันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียวแต่ว่าใช้รายงานได้ในหลายระดับนอกจากนี้จะทยอยโอนภารกิจด้านพัสดุการเงินธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้กับเขตพื้นที่การศึกษาช่วยดำเนินการเพื่อให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นและสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนทางด้านของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่ารายชื่อ7โครงการที่จะยกเลิกในปี2570นะครับได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวการประเมิน ITA ออนไลน์ในระดับสถานศึกษาการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวถึง5ดาวโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดของผู้เรียนโครงการOBEC Channel นะครับแล้วก็โครงการวิจัยวัฒนานวัตกรรมการเรียนสู่ห้องเรียนและโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้ำทิ้งท้ายนะครับว่าการลดภาระครูไม่ใช่เพียงแค่การลดงานเอกสารแต่ว่าเป็นการปรับวิธีคิดและระบบการทำงานการศึกษาไทยทั้งระบบนะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับประเสริฐจอยุบ7โครงการลดภาระครูคืนเวลาสอนนักเรียนลุยจัดทำร่างพ.ร.บ.ศึกษาใหม่ประเสริฐลุยลดภาระครูสั่งยุบ7โครงการงานซ้ำซ้อนคืนเวลาสู่ห้องเรียนชูเวิร์คสมาร์ทดึงพื้นที่ช่วยงานเอกสารประเมินแทนโรงเรียนไฟเขียวร่างพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ครับ
1: ตำรวจภูธรภาค5ได้แถลงเปิดปฏิบัติการสกัดม้า17ล้านจับกลุ่มผู้ต้องหา14คนเป็นเครือข่ายหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าความเสียหายหลาย10ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเตือนแล้ว017ล้านอดีตพยาบาลไม่ยอมเชื่อตำรวจตกเป็นเหยื่อแก๊งตุ๋นลงทุนอุทาหรณ์คนโลภตำรวจภูธรภาค5เปิดปฏิบัติการสกัดม้า17ล้านจับกลุ่ม14ผู้ต้องหาบัญชีม้าแก๊งต้มตุ๋นตามหมายจับหลังพบเชื่อมโยงคดีป้าพยาบาลวัยเกษียณชาวแม่ฮ่องสอนถูกหลอกลงทุนเทรดหุ้นอ้างจะได้รับผลประโยชน์ถึง35ล้านบาทสุดท้ายต้องสูญทรัพย์สินและเงินเก็บทั้งชีวิตกว่า17ล้านก่อนตามยึดเงินคืนได้3ล้านบาทเศษค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33ลงพื้นที่จับมือกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนหมู่ที่6ตำบลบ้านตลาดนิคมตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาภายในชุมชนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้ได้ตามปกติช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันนะครับและก็สะท้อนถึงความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้แนวทางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขณะที่สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46กรมทหารราบที่151และกองพันทหารราบที่1ได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดมีการยกระดับมาตรการเชิงรุกจัดชุดลาดตระเวนเดินเท้าเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ปัจจุบันจะควบคุมเพลิงบนผิวดินได้แล้วครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงแข่งกับเวลาเพื่อดับความร้อนสะสมใต้ดินการดำเนินภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ที่มุ่งเน้นให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะนะคะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานมาจับสลากสมัครผู้ว่ากทมบอกไม่ตื่นเต้นแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับพรศินีสิริเพิ่มพูนรายงานค่ะ
1: ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ช่วงเช้าตู่นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่2ในนามอิสระได้ปั่นจักรยานไบค์แชร์วิ่งมาที่ศาลาว่าการกทม2พร้อมกับทีมงานโดยบอกว่าพร้อมไหมไปจับฉลากด้วยการด้วยสีหน้าแจ่มใสใส่เสื้อกั๊กสีดำที่คุ้นตาสมัยที่เคยทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทมด้านหน้าเสื้อมีคำว่ากรุงเทพทำงานสีเขียวนีออนภาพจำเหมือนครั้งที่เคยลงสมัครหาเสียงสมัยก่อนนายชัชชาติบอกว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่ค่อยหลับส่วนจะได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ได้ถือเลิกหรือนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาด้วยปั่นมาถึงตั้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกจะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมทำให้ทุกคนมีความสุขส่วนผลโพจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอแค่ทำงานให้ดีที่สุดนโยบายครั้งนี้ชู250พัดนโยบายจากทีมชัชชาติเพื่อพาให้คนกรุงเทพทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสมูฟไปทำงานพร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยได้เพราะตนเองเป็นผู้สมัครอิสระไม่กดดันที่ต้องแบกพัดหรืออะไรไว้จากนั้นนะคะนายชัชชาติก็ได้กำหมัดโชว์ความแข็งแกร่งในสไตล์แข็งแกร่งที่สุดในปฏิทินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดินไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำที่กทม.2แล้วก็บอกว่าถ้าหากไม่ใช่ตนเองก็ไม่เป็นไรอรชนีสิริเพื่อบูรณาข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ด้านดร.โจชัยวัฒน์เผยทีมสกพรรคประชาชน50เขตมีแอคชั่นแพลนพร้อมทำงานทันทีนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนเดินทางมาโดยรถบัสไฟฟ้าพร้อมกับทีมผู้สมัครช่วยหาเสียงทีมช่วยหาเสียงอาทินายวิโรจน์ลัคนาดีสอนนางเพียงพนบุญกล่ำและทีมว่าที่ผู้สมัครสก.เดินทางมาถึงซึ่งพบว่ามีกลุ่มกองเชียร์มารอรับจำนวนมากพร้อมกล่าวความคาดหวังในการลงสมัครซึ่งจะได้เป็นผู้ว่าหรือไม่ชาวกรุงเทพเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของเราคือทำให้ดีที่สุดใช้โอกาสในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้นำเสนอวาระที่เราต้องการพัฒนาอนาคตกทม.ใน4ปีข้างหน้าอนาคตของ50เขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอีก4ปีข้างหน้าแต่มุ่งหวังให้เลือกตั้งสก.และผู้ว่าจากพรรคประชาชนเนื่องจากจะทำให้การขับเคลื่อนการทำงานกับสก.เป็นไปง่ายขึ้นจึงอยากเสนอให้เลือกเป็นทีมทั้งสก.และผู้ว่ากทม.ด้านหม่อมกรผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระดร.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหรือหม่อมกรเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการเข้ามาบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อพร้อมชี้ว่าคนกรุงเทพยังคงเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและปัญหาคอร์รัปชันแนวทางการทำงานจะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเป้าหมายคือให้กรุงเทพปลอดภัยในทุกด้าน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัย

0: แค่คุณทุกย่างก้าวว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุชาอ้อนหากสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ขอให้เลือกทั้งตัวผู้ว่าและผู้สมัครสกบรรยากาศที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นไปอย่างคึกคักมีการรวมตัวของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกตั้งแต่เช้ารวมถึงนายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์และก่อนที่จะออกเดินทางได้มีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมพร้อมกับแกนนำนายอนุชาให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์ระบุจากนี้ไปนอกจากตนเองยังมีผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ของพรรคทั้ง50เขตจะร่วมกันรณรงค์ในนโยบาย5ด้านที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้คือเดินทางสะดวกเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายขึ้นรายได้มากขึ้นและผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการนอกจากนี้คือหากจะมีการสนับสนุนขอให้เลือกทั้งตนเองที่ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้งพรรค50เขตด้วยด้านนครบาล1จัดกำลังควบคุมฝูงชน2กอง100ดูแลการรับสมัครผู้ว่ากทม.พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณวันบรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยมาตรการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่าง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงซึ่งมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคฟ.กองบังคับการตำรวจนครบาล1จำนวน2กอง100ดูแลสถานการณ์ในพื้นที่อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้ผู้สมัครและกองเชียร์ที่ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมาจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดงอีกส่วนหนึ่งเป็นกำลังควบคุมฝูงชนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล1ขณะนี้สถานการณ์ภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะลงพื้นที่ติดตามสถานการอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะเดินทางมาในพื้นที่เช้าวันนี้ด้วยในด้านการข่าวขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวหรือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากผู้สมัครมีทั้งในนามอิสระและสังกัดพรรคการเมืองโดยเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
6: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย1เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน2ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือ

0: ด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับก็พบกันเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ28พฤษภาคมก็มีเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนหลายเรื่องเลยนะครับที่จะได้พูดคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดรับสมัครนะชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากทม.แล้วก็นายกเมืองพัทยารวมทั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยพร้อมกันทั้งสองพื้นที่เลย
2: ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจริงๆเราจะมีสายเข้ารายงานจากทั้งที่ศาลาว่าการกทม.แล้วก็ที่พัทยาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานแจ้งมาตอนนี
1: ้ตอนนี้พร้อมแล้ว
2: คุณพรศรีมีสิริเพิ่มพูนนะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอสมทตอนนี้ก็ติดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.อยู่แล้วนะครับไปติดตามรายงานจากคุณพรศรีมีได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ครับ
3: นี่วันนี้ฉันอยู่ที่ศาลาว่าการกทม.2นะคะตรงบริเวณแถวดินแดงค่ะเรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะผู้สมัครนี่ตบเท้ากันเข้ามาเลยนะคะตั้งแต่เช้าตรู่หกโมงเช้าเลยค่ะมีทั้งผู้สมัครหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าที่เราคุ้นเคยนะคะมาในนามของหลายพรรคการเมืองค่ะรวมถึงเป็นผู้สมัครอิสระด้วยค่ะแล้วก็มีเอฟซีค่ะกองเชียร์ก็ยังมาชูป้ายส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีของตนเองอย่างนี้นะคะโดยตั้งแต่เช้าที่เราเห็นนะคะมีคุณชาติชาตินะคะสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.นะคะที่ประกาศว่าครั้งนี้จะขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่สองก็มาในนามของพรรคอิสระค่ะก็ปั่นจักรยานมาเลยค่ะว่าท่านบอกว่าปั่นมาตั้งแต่บรรทัดทองอะค่ะจนมาถึงที่นี่ก็หลายกิโลเหมือนกันปั่นก็แต่เช้าเลยค่ะเขาบอกว่าก็ยังหิวข้าวอยู่เลยผู้เสียค่ะแล้วก็เขาบอกว่าพร้อมที่จะมาจับฉลากค่ะแล้วก็ได้เบอร์อะไรก็ไม่เป็นไรพร้อมที่จะทำงานแล้วก็กำหมัดโชว์แสดงความแข็งแกร่งค่ะแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่มีความกังวลแต่ว่าก็นอนไม่หลับประมาณนั้นเลยค่ะ
2: ครับคุณพรศรีมีวันนี
3: ้ค่ะ
2: วันนี้ตารางเวลาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกำหนดการต่างๆวันนี
3: ้ค่ะกำหนดการนะคะเดี๋ยวช่วง8โมงเช้าเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการถ่ายทอดสดแล้วนะคะว่าจะเป็นการจับฉลากของผู้ว่าปทม.แล้วก็ตัวสกสภาปทม.ด้วยอะค่ะก็จะเริ่มมีการจับฉลากแล้วคาดว่าก็จะเสร็จสิ้นไม่เกิน10โมงอะค่ะพอได้เบอร์กันเป็นที่เรียบร้อยทางผู้สมัครแต่ละท่านนะคะเขาก็จะมีป้ายหาเสียงของเขามานะคะว่ายังเว้นที่ไว้อยู่พอได้เบอร์ปุ๊บก็จะขึ้นเบอร์ที่ป้ายหาเสียงแล้วก็ตะเวนออกหาเสียงกันทันทีค่ะเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะคะมีรถขบวนหาเสียงเนี่ยค่ะมาจอดรอบบริเวณแล้วอะค่ะ
1: อ๋อจะแยกเป็นโต๊ะรับสมัครส่วนรับสมัครผู้ว่าแล้วก็ส่วนรับสมัครสมาชิกสภากทม.ใช่ไหมฮะ

0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่เริ่มสมัครวันนี้วันแรกพร้อมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับคราวนี้โดยปกติก็คือว่าผู้สมัครเนี่ยเขามักจะมาก่อนเวลาที่จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการคือ8นาฬิกา
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะมาถ้ามาก่อน8นาฬิกานี่เขาถือว่ามาพร้อมกันก็จะต้องมาจับฉลากกันนะว่าใครจะได้เบอร์อะไร
0: ใช่ค่ะ
1: กทมนี่มากันส่วนใหญ่มาก่อนเวลาหมดเลยไหมฮะเท่าที่เห็น
0: ค่ะมาก่อนเวลาจะหมดเลยค่ะ
1: ก็จะประกอบไปด้วยนอกจากท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วก็มีอาทิเช่นมีใครบ้างฮะพอจะเท่าที่เห็นนะคุณพอสินี
0: มีพลตำรวจโทชาญเทพค่ะในนามของ
2: พรรคเศรษฐกิจพรรคเศรษฐกิจ
0: ค่ะแล้วก็มีดร.โจค่ะทายาทคุณแสชื่อดังนะคะแล้วก็คุณมาริกาค่ะผู้สมัครหน้าใหม่แต่ว่าก็คุ้นหน้ากันอยู่นะคะมาในนามอิสระค่ะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็คุณอนุชาค่ะแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็สวรรณพัฒน์ค่ะเอาที่ตอนนี้ที่เห็นนะคะ
1: อ๋อพรรคเพื่อไทยไม่มีใช่ไหมพรรคเพื่อไทยไม่มี
0: เป็นเห็นขึ้นป้ายว่าเป็นน้องอายสวรรณพัฒน์ค่ะเห็นตัวเอฟซีเขามารอกันอยู่เหมือนกันนะคะ
2: คือเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่าไม่ได้ส่งในนามพรรคแต่ถ้าเกิดสมาชิกคนไหนที่เป็นสมาชิกมานานอยากจะใช้เนี่ยก็เดี๋ยวพรรคจะอนุญาตเป็นเคสๆไปที่จะใช้โลโก้พรรค
0: พรรค
2: ว่ามาอย่างนี้ครับ
0: ประมาณนั้น
1: แล้วก็มีคุณชัยวัฒน์
0: จะยังสีแดงอยู่ค่ะ
1: คุณชัยวัฒน์สถาวรว
0: ิ
1: จิตรพรรคประชาชนมาพร้อมนะฮะ
0: ค่ะคุณชัยวัฒน์มาด้วยค่ะ
1: ขั้นตอนจากนี้ไปก็คงจะไปยื่นใบสมัครแล้วก็เขาถือว่ามาพร้อมกันช่วงเวลาเปิดรับสมัครเพราะฉะนั้นก็จะจับสลักกันไปนะว่าใครจะได้เบอร์อะไรยังไงนะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะตอนนี้ก็ผู้สมัครก็เริ่มทยอยเข้ามาที่ห้องประชุมภายในแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: เพื่อจะ
1: ก็เรียบร้อยดีใช่ไหมไม่มีเหตุไม่มีอะไรนะ
0: ค่ะไม่มีเหตุค่ะทางตำรวจก็จัดกำลังมา200เพื่อที่จะดูแลพื้นที่โดยรอบอะค่ะแล้วก็บอกว่าการข่าวยังปกติดีอยู่ค่ะ
1: ครับเขาอนุญาตให้กองเชียร์ทำกิจกรรมได้แค่ไหนครับ
0: อยู่บริเวณสนามหญ้าข้างหน้าเลยอะค่ะหน้าอาคารนะคะไม่ได้
1: หน้าอาคารกทม.2เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะมีแต่สื่อมวลชนที่อนุญาตให้เข้ามาสังเกตการก่อติดการทำรายงานตัวการจับฉลากข้างในได้อะค่ะ
1: ครับก็จะเปิดรับสมัครไปอีกไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะฮะยังจะเปิดรับสมัครไปอีกนะฮะ
0: ใช่ค่ะยังเปิดรับสมัครต่อไปค
1: ่
0: ะ
1: ครับค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับคุณพอซินี
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ก็อย่างวันนี้เนี่ยนะครับผู้สมัครหลายๆคนเนี่ยพอจับวงจับเบอร์อะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มีกำหนดการที่จะลงไปหาเสียงเลยนะอย่างคุณชัดชาติเนี่ยก็มีกำหนดว่าแถวๆสัก11โมงก็จะไปสกายวอล์กอนุสาวรีย์เที่ยงถึงบ่าย2ก็จะเดินนะครับเห็นว่านั่ง BTS จากอนุสาวรีย์ไปอโศกแล้วก็ไปตลาดรวมทรัพย์ตรงตลาดนัดมสวแถวนั้นแต่เหมือนแกรู้เลยนะวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่มีตลาดนัดมสวพอดี
1: นะก็อยู่ 4 ปี
2: บ่ายสองครึ่งถึงสี่โมงก็จะนั่งรถไปที่มูลนิธิดวงประทีปและชุมชนคลองเตยห้าโมงถึงทุ่มครึ่งจะนั่ง MRT จากสถานีคลองเตยไปสามย่านปั่นจักรยานไบค์แชร์ริ่งไปสเตเดียมวันบรรทัดทองเพื่อปราศัยใหญ่แถลงนโยบายครั้งแรกนี่คุณชัดชาติผมเห็นกำหนดการอีกคนหนึ่งที่ส่งมาให้สื่อนะก็มีหม่อมกรกสิวัฒน์เกษมศรีก็นะหลังจากวันนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีให้สัมภาษณ์สื่อเสร็จแล้วจะลงพื้นที่ดินแดงหลังจากนั้นบ่ายสามนี่จะมาแถวบ้านผมนะอินทามระ21ก็คืออยู่โซนนี้ใกล้ๆจากดินแดงไม่ไกลเท่าไหร่นะ
1: หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์สมัครในนามอิสระ
2: ใช่ก็ได้รับอนุญาตอะไรจากทางพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยนะคร
1: ับ พูดคุยกับลุงป้อมมาแล้วนะ
2: แกบอกลุงป้อมให้พงให้พรอะไรมาแล้ว
1: โอเคให้พรเนี่ยไม่ค่อยมีผลนะฮะถ้าให้กำลังใจอะไรเงี้ยจะมีผลมากจะช่วยได้เยอะครับ
2: ไม่รู้จะให้ปัจจัยอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะที่จะทำให้ชนะการเลือก
1: กำลังใจ

0: ต้องให้กำลังใจดีกว่าพรนะฮะก็ตามรายงานข่าวที่คุณชัดชาตินี่มาเป็นคณะแรกเลยนะนำทีมปั่นจักรยานมาโอ้โหมีทีมปั่นตามมาเป็นพรวนเลย
1: ครับ
0: น่าจะเหนื่อยเอาเรื่องนะเนี่ยถ้าปั่นมาจากบรรทัดทองด้วยจักรยานที่คุณชัดชาติปั่นผมเป็นจักรยานแบบล้อเล็กๆอ่ะเขาเรียกจักรยานเลยนะเขาเรียกอะไรวิวเนี่ยผม
1: ก็เรียกไม่ถูกเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน นึกเรียกเร็วๆนึกไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นปั่นจักรยานที่ออกกำลังดีอ่ะโอ้ผมต้องใช้ปั่นมากต้องใช้จังหวะรอบในการปั่นมากเพื่อให้มันเคลื่อนนะฮะแล้วก็ทีมของคุณเต้ก็มีนะเห็นเขาสกรีนเสื้อเขาเลยนะBangkok can fly
1: นะกรุงเทพบินได้
0: กรุงเทพบินได้ใช่ไหมBangkok can fly ก็นำผู้สมัครนะที่คุณมงคลกิจเขาสนับสนุน
1: ครับ
0: นะชื่ออะไรคุณภาสพงษ
1: ์
0: ชัยยะวิริยะวานิชนะแต่เวลาหาเสียงคงไม่ได้อภิคงไม่ได้ปราศัยเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วคุณมงคลกิจคงจะปราศัยหนัก
1: ถ้าลงได้เองแกลงไปแล
0: ้วเลือกคุณภาสพงษ์ก็เหมือนเลือก
1: แกลง
0: มงคลกิจอะไรเงี้ย
1: เลือกเองลงเองได้แกลงแล้วแต่แกคนนนทบุรี
0: ใช่
1: เลยลงไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็ทีมที่ดูคึกคักมากๆก็นอกจากทีมผู้ว่าที่ถือป้ายเชียร์ผู้ว่ากันแล้วนะสกก็มากันคึกคักทีเดียวผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็มาสมัครกันวันแรกนี่แหละ
1: ครับ
0: นะวันที่เหลือก็ส่วนก็จะเหลือเก็บตกนิดๆหน่อยๆละ
1: คร
0: ับ แต่ประเภทมวยหลักๆกันนะที่มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะครองตำแหน่งไม่ว่าจะสกหรือว่าผู้ว่าเขามากันวันนี้นะครับ
1: คือทีมสกเนี่ยที่เปิดมาเท่าที่ผมเห็นนะฮะสามทีมหลักเนี่ยก็มีทีมเพื่อไทยทีมจากเพื่อไทยมีทีมคนทำงานที่เขาบอกว่าเขาเป็นอิสระแต่เขาสนับสนุนคุณชัชชาติแล้วก็มีทีมประชาธิปัตย์ที่เห็นลงเป็นกลุ่มก้อนนะที่ลงเป็นกลุ่มก้อน
0: ครับ
1: ทีมเพื่อไทยก็นำโดยเฮียร้านนำทีมมาเลยรูปใหญ่สุดเลยครับ
0: แต่ว่าเพื่อทีมเพื่อไทยก็เห็นว่ามีแตกกันไปนะก็จะมาอยู่กับทีมอะไรนะคนทำงานนี่ก็จะมีคุณพลภูมินี่ก็คุณพลภูมินี่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยเลย
1: ใช่ครับทีมคนทำงานเนี่ยรวมมิตรเลยบางคนก็อยู่กับรวมไทยสร้างชาติมาก่อนด้วยซ้ำนะก็แล้วก็ออกมาลงในนามอิสระแต่เราก็ทราบกันดีแหละมันก็ไม่ได้แบบอิสระหรอกจริงๆก็คือทีมคุณชาติชาตินั่นแหละแต่คุณชาติชาติแค่ไม่ได้เปิดตัวว่าผมมีที
0: ม
1: แต่ใช้สีเสือฟอนอะไรคนทำงานอะไรก็พอจะเชื่อมโยงกันได้อยู่แล้วครับ
0: ทีแรกผมไม่คิดว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นเพื่อไทยแต่ดูแล้วก็คละนะ
1: คละมาใช่ครับ
0: แล้วก็เพื่อไทยเขาก็ในพื้นที่ที่เขาคิดว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วจะมาขอเป็นคนอื่นไปเขาไม่ยอมเขาก็ตั้งทีมสู้เพราะก็ยังมีเพื่อไทยในส่วนท้องถิ่นเขาลงอยู
1: ่
0: แต่เข้าใจว่าพรรคเองเนี่ยเขาไม่มีมติส่งเป็นทางการนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกพรรคจะไปลงอะไรก็อย่างที่คุณเอกพรว่าก็เขาดูเป็นเคสๆไปก็อนุญาตเป็นเคสไปครับ
1: ใช่เขาบอกต้องเป็นคนเก่าคนแก่นะเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับอย่างทีมที่ใช้โลโก้เพื่อไทยที่ใช้ทีมอะไรเพื่อไทยไลฟ์เนี่ยก็มีทีมเฮียร้านอันนี้แถวๆบ้านเก่าผมนะแถวๆจอมทองมีอะไรหลานของอุ่นอิ่มธีรรัตน์สำเร็จวานิช
0: ลากระบังแล้วอันนั้นเขาเบียดกับคุณอะไรนะที่เป็นอดีตประธานอ่ะ
1: กับ
0: อันนั้นเขาดร.จรหรืออะไรนี่ใช่ไหม
1: ดร.จรใช
0: ่อันนั้นเขาไปทีมของคุณชาติชาติ
1: มีอะไรมีทีมมีนบุรีมีมีนชัยนันท์เนี่ยวิรัตมีนชัยนันท์ที่นี่คนเก่าคนแก่เพื่อไทยนะก็เปิดตัวเนี่ยประมาณสัก10คนนะที่ใช้เพื่อไทยไลฟ์แบบชัดๆนะ
0: ครับ
1: ก
0: ็สมัครวันนี้วันแรกแล้วก็ไปเลือกอีกทีก็28มิถุนายนนะครับเดือนหน้า
1: ครับ
0: อีก1เดือนจากนี้ไปก็ท่านที่มีเคหสถานอยู่ในกรุงเทพมหานครทุก

0: เกตท่านก็จะมีแขกมาเยี่ยมทุกวันนะครับ เอาเอกสารอะไรต่างๆมาแจกมามอบให้นะหน้าบ้านท่านก็อาจจะขออนุญาตปิดเปิดอะไรบ้างครับ
1: แถวบ้านผมก็เริ่มมีการติดป้ายหาเสียงมาสักสัปดาห์นึงแล้วนะแต่ยังไม่เยอะนะมาที่ทีมสีเขียวเนี่ยคนทำงานเนี่ยมาก่อนเพื่อนเลย
0: ครับเนี่ยผมกำลังจะดูว่า

0: ขาเกิดพลิกชนะขึ้นมาได้นะจากพรรคประชาชนนะ
1: ดร.โจ
0: คุณโจเนี่ยก็จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะก็คือว่าไม่มีป้ายหาเสียง
1: ครับ
0: มันจะเป็นยุคใหม่ยุคโซเชียลยุคที่ทุกคนก็ก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์มือถือไม่ได้เงยหน้ามาดูป้ายก็เอ้าแกก็หาเสียงผ่านไอ้เนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยอยู่ละ
1: ก็เป็นคนไปหยอก
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นแล้วมีผลต่อการตัดสินใจได้จริงนะก็มันจะต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีการปรับไปเรื่องของกลยุทธ์หาเสียงพอสมควร
1: ผมมีเห็นมีคนไปหยอกแกในออนไลน์ว่าอ๋อก็โอกาสชนะมันยากก็เลยไม่ทำป้ายดีกว่า
0: ทำอะไรที่มันดูแบบพิเศษไปดีกว่านะ
1: คือแต่เราพูดตรงๆนะว่ารอบนี้คุณชัชชาติเต็งจ๋านะเต็งแบบจะบอกว่าคู่แข่งเนี่ยตามยากอันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงๆตลอดเท่าที่ดูกระแสมาเนี่ยนะฮะคนที่เป็นคู่แข่งที่เปิดตัวมาเราก็ต้องยอมรับว่ากระสมกระแสเนี่ยมันยังสู้คุณชัชชาติไม่ได้แต่เอาเป็นว่า1เดือนเนี่ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องรอดูกันไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครเต็งมีจะเบียดสีสูสีคู่ขี้ไหมก็ดูในห่วงเวลานี้เราต้องพูดกันตรงๆนะมันก็ยังยากอยู่ฮะ
0: นะวันที่เปิดรับสมัครเลยยังคุณชัชชาติก็ดูยังนำโด่งอยู
1: ่ครับ
0: แต่เดี๋ยวรอการรณรงค์หาเสียงไปว่ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมเช่นมีผู้สมัครคนใดเกิด
1: ครับ
0: ดูแล้วมีภาษีขึ้นมา
1: ครับ
0: อย่างเด่นชัดอะไรเงี้ยต้องเขาว่าไป
1: ครับคือถ้าเกิดรอบนี้คุณชัชชาติเกิดเลือกแล้วกลับมาได้เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ว่ากทม.คนที่4นะที่เป็น2สมัยติดคนแรกเนี่ยพลตรีจำลองศรีเมืองเป็น28ปี28ถึง32ช่วงปลาย32และต้น33ก็เป็นต่อถึง35คนที่2เนี่ยคุณอภิรักษ์โกษาโยธินปี47นะครับถึง51แล้วก็ปี51ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นได้แป๊บเดียวตอนนั้นลาออกตอนนั้นเห็นมีคดีความนะมีเรื่องของคดีความอยู่
0: ถ้า
1: ผม
0: จำรถเรือดับเพลิงอะไรนี่แหละ
1: รถเรือดับเพลิงนะครับคนที่สามเนี่ยก็คือหม่อมสุขุมพันธุ์บริพัตร
0: สมัยสองสมัยสองเป็นไม่ครบเทอม
1: ปี52ถึง56แล้วก็56ถึง59แต่สมัยสองไม่ครบเทอมก็เกือบครบอ่ะเพราะ3ปี7เดือนก็คือใกล้ครบ4ปีแล้ว
0: เขาน
1: ี่คือ3คนที่เป็น2รอบติด2สมัยติด
0: ลุงตู่ปลดนี่ใช่มั้ยคุณสุขุมพันธุ์นี่ลุงตู่ปลดแล้วก็ตั้งคุณอัศวินไง
1: ใช่ครับช่วงนั้นคสช.
0: คสช.
1: กำลังมาดูแลอยู่
0: ใช้อำนาจคสช.ปลดผู้นำท้องถิ่นเยอะนายกอบจ.อะไรต่างๆโดนปลดกันแล้วนาวะ
1: ถ้าจำไม่ผิดพัทยาด้วยมั้งผมจำได้ว่าเยอะมาก
0: จำไม่ได้โดนปลดกรณาแล้วก็ตั้งพอตั้งเป็นยาวเลยโอ้โหเดี๋ยวเลือกตั้งใหม
1: ่
0: ไอ้คนที่แต่งตั้งนี่มาเกินวาระเต็มไปหมดเลย
1: คุณอัศวินนี่เป็น5ปีครึ่ง
0: เกินวาระเลยกว่าจะมีเลือกตรงเลือกตั้งใหม่ยาว
1: ครับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันนะฮะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเดี๋ยวเข้าใจว่าช่วง9นาฬิกาเราจะมีทีมข่าวของ FM 100.5 นะก็จะรายงานบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งวันแรกที่เมืองพัทยามารายงานในช่วงเวลาของเราด้วยนะครับแต่ว่าของเราเดี๋ยวเราไปดูเรื่องข่าวสารต่างๆกันก่อนที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้นะฮะแต่ว่าพักกันก่อนสักครู่ดีไหม
1: ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้า
0: เดี๋ยวมาเราคุยกันต่อช่วงหน้าเลยครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.

0: านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
0: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
4: ก็มีข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะฮะเมื่อคืนก็น้ำมันร่วง5เหรียญทองก็ร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ2เดือนนะตอนนี้หลุด 4,500 มาอยู่ที่ 4,420 กว่าเหรียญละทำท่าว่าจะหลุด 4,400 หรือเปล่า
5: ครับ
4: นะในขณะที่เรื่องอื่นๆก็จะมีศาลฎีกาก็สั่งให้อดีตส.ส.ขอนแก่นคุณเอกราชช่างเหลาพ้นจากส.ส.แล้วก็แบนการเมืองยาว10ปีนะผิดจริยธรรมร้ายแรงคดีเรื่องช่อโกงเงินสหกรณ์ครูขอนแก่น400ล้านแล้วก็ทีมดำน้ำก็บุกเข้าไปในถ้ำแล้วเจอคนลาวที่ติดถ้ำแล้วแต่เจอแค่5คน
5: ตอนแรกช่วงหัวค่ำเนี่ยมันมีกระแสออกมาว่าเจอครบแล้วแต่สุดท้ายเช็คไปเช็คมายังไม่ครบนะฮะเจอแค่5
4: เหลืออีก5ตอนนี้ก็ล่าสุดก็ทีมดำน้ำก็นำอาหารไปให้5ชาวลาที่ติดถ้ำแล้วก็ถอนกำลังออกมาเพราะว่าจะต้องมาวางแผนตอนนี้ก็งานใหญ่ละทั้งจะต้องทีมสำรวจหา2คนต่อก็หาไอ้5คนนี่ก็ต้องจัดวิธีที่จะทำยังไงเอาออกมา
5: ครับคือผมไปดูเนี่ยนะฮะเรื่องของความยากของภารกิจเนี่ยเมื่อเทียบกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนของบ้านเราที่เคยเป็นข่าวเมื่อหลายปีที่แล้วกับที่ถ้ำไสสมบูรณ์แห่งนี้เนี่ยนะครับเพราะตอนนั้นถ้ำหลวงเนี่ยมันยาวมาก10กิโลแต่เป็นถ้ำที่ยาวแล้วก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากเดี๋ยวแยกนั้นแยกนี้แล้วก็เต็มไปด้วยน้ำท่วมขังนะครับถ้ำไสสมบูรณ์นี้เนี่ยแคบสั้นกว่าแต่ก็แคบมากบางจุดนี่กว้าง50เซนนะผมเห็นภาพนะเห็นกู้ภัยเนี่ยเอาถังออกซิเจนไปเนี่ยต้องเอาตัวเข้าไปก่อนแล้วค่อยลำเลียงถังออกซิเจนตามมาทีหลังและประกอบกับตัวนั้นเป็นดินโคลนนะดินโคลนเสียส่วนใหญ่หนืดหนาแน่นปากถ้ำก็ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันนะจะไปปากถ้ำนี้ต้องเดินเท้า5กิโลขึ้นไป

0: สภาพภายในตัวถ้ำเนี่ยถ้ำหลวงมันยังแบบกว้างใหญ่หน่อยมีบางช่วงแคบบ้าง
1: ถ้ำมันต้องขึ้นไปขึ้นไปแล้วลงมา
0: ใช่ครับขึ้นไปแล้วลงมา
1: อ
0: ตอนถ้ำหลวงเนี่ยเป็นถ้ำหินปูนนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโครงสร้างถ้ำใหญ่แต่จะมีช่องแคบบ้างแต่ไอ้ถ้ำไซสมบูรณ์เนี่ยเป็นถ้ำหินธรรมชาติมันจะแคบกว่าเยอะนะครับและบางจุดเนี่ยเห็นว่าชาวบ้านท้องถิ่นเขาดัดแปลงเป็นอุโมงค์เหมืองทองไงมันก็เลยยิ่งแคบก็ไปใหญ่มีแง่งหินมีโคลนตมต่างๆ
1: มันก็เลยยากลำบากมันเข้าไปเองนะ
0: ถูกต้องครับก็เลยทำให้ภารกิจเนี่ยการอย่างถ้ำหลวงเนี่ยเขาบอกยากที่จะหาเจอเพราะมันซับซ้อน
1: ครับ
0: แต่ไซสมบูรณ์เนี่ยยากที่จะเข้าถึงผมเห็นนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันอย่างนี้นะ
1: อ
0: ันนี้ยากที่จะเข้าถึงรู้แหละว่าน่าจะอยู่ประมาณไหนเพราะมันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่กว่าจะไปถึงเนี่ยยากมากทีนี้ผมเห็นเดลินิวส์นะเขามีการลงข้อมูลรายละเอียดน่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเทียบเคสนี้กับถ้ำหลวงเนี่ยตอนถ้ำหลวงเราจะเห็นว่าโอ้โหมันดังไปทั่วโลกอะสื่อทุกแขนงแทบจะเกือบทุกประเทศนะบินมาทำข่าวที่บ้านเรามาไลฟ์กันมาถ่ายทอดสดเกาะติดช่วยได้คนนึงช่วยได้สองคนอะไรก็มาเป็นแบบนาทีต่อนาทีแต่รอบเนี้ยเขาบอกจริงๆภารกิจมันก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะแต่ข่าวมันเงียบเขามองไว้ด้วยประมาณสักสองเหตุผลหลักเหตุผลแรกก็คืออย่างตอนถ้ำหลวงเนี่ยมันเด็กทั้งนั้นเลยมันดึงดราม่าได้เยอะแต่นี่เป็นชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่อันนี้ประเด็นแรกและประเด็นสองฮะบอกเป็นข้อมูลเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงบอกว่าแขวงไซสมบูรณ์โดยเฉพาะตรงเนี้ยที่มีหินเนี่ยล่องแจ้งเนี่ยเป็นพื้นที่อ่อนไหวสูงฮะในอดีตเคยเป็นฐานทัพลับของ CIA ในช่วงสงครามลับและเป็นพื้นที่ปิด
1: มีสนามบินล่องแจ้งอยู
0: ่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่ปิดด้วยที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของสปป.ลาวเนี่ยเขาจำกัดการเข้าออกชาวต่างชาติอย่างเข้มข้นดังนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนการที่จะไปเปิดให้แบบเอานักข่าวเรียกขอความช่วยเหลือแบบเปิดมาเลยอย่างตอนนั้นบ้านเราเนี่ยอีลอนมัสหรือใครอะไรจะเข้ามาช่วยอะไรมาเลยใช่ไหมอันนี้แต่นี่เงียบๆเหมือนลักษณะใช้ขอความช่วยเหลือแบบส่วนตัวคนฝั่งไทยช่วยหน่อยคนนี้มาหน่อยนักประดาน้ำฟินแลนด์อะไรเนี่ยมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร
1: ์ครับ
0: ที่เขาก็เรียกว่าไม่ได้เปล่าประกาศให้เชิญชวนให้ใครเนี่ยเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบนะแต่ก็เลยทำให้ข่าวของเคสไซสมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายไปยังทั่วโลกเหมือนกับเคสถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
1: ครับก็ตอนนี้หลักๆก็จะมีนักดำน้ำจากฟินแลนด์นะแล้วก็ทีม
0: ไทยเนี่ย
1: ทีมไทยเข้าไปแล้วก็มีทีมกู้ภัยของสปลาวเขาที่เวียงจันทน์ด้วยอะไรด้วย
0: คร
1: ับ นะแต่ผมดูแล้วงานใหญ่ก็คืองานนำออกมาไอ้เข้าไปเนี่ยมันใช้ความสามารถส่วนตัวของทีมค้นหานะ
0: เขาผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วไง
1: คือทั้งมุดทั้งเลื่อยไปแล้วทางมันไม่ซับซ้อนเนี่ยมันลงไปหาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ยาวนักแต่มันยากลำบากไอ้อาจจะถ้าบอกว่าประมาณ20เซนนี่อย่างผมนี่ครับน่าจะเข้าไม่ได
0: ้ผมไม่ติดพุง
1: เลยครับเข้าไปก็คงจะไม่เป็นประโยชน์คงจะติดอยู่แถวนั้นนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานสื่ออย่างผู้จัดการก็บอกว่าวีระชนะปปช.วัชรพลสุภาถูกศาลสั่งจำคุกคนละ3ปีคดีปกปิดข้อมูลนาฬิกาหรูลุงป้อมนะครับก็คงทราบข่าวกันโดยทั่วกันนะแต่ว่าผมดูว่าถ้าดูจากเบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุของเรื่องราวการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยนะผมว่าคราวนี้เนี่ยถ้าถือว่าโอ้โหมันเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคุณกฎหมายบ้านเมืองมันยังมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะผมยกเครดิตให้กับผู้พิพากษานะเรื่องราวถ้าฟังดูทั้งหมดเลยเนี่ยแม้กระทั่งคุณวีระเขาก็ยอมรับความจริงนะของเรื่องราวว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยเกือบจะไม่ต้องตัดสินนะเพราะว่าจะถอนฟ้องกันไปหมดเลย

0: พราะตั้งต้นเนี่ยยื่นฟ้อง12คนภายหลังคุณวีระขอถอนฟ้องรอบแรกเนี่ย1ก่อน1คนเพราะว่าเขาบอกเขาพ้นวาระก่อนที่จะมีการพิจารณาแล้วก็เลยถอนเหลือ11หลังจากนั้นพอยื่นฟ้องศาลยกฟ้องไป7
1: ไต่สวนอีกไต่สวนแล้วไม่รับฟ้องอ่ะจะเรียกว่าไม่รับฟ้อง
0: ก็รวมเป็น8เหลือ4จาก12ตอนนี้เหลือ4แล้วแล้วปรากฏว่ามีอยู่2คนนะมีอยู่2คนยื่นติดต่อดีลมายังคุณวีระเพื่อขอให้คุณวีระเนี่ยถอนฟ้องซึ่งผมเห็นคุณวีระก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะ
1: ก็ยอมรับบอกว่าเขามา
0: ติดต่อมาจริง
1: เขามาอ้อนวอนใช้คำว่าอะไรเขามาอ้อนวอนมาอะไรต่างแล้วก็เขาก็จะให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป
0: ครับก็คือจำเลยคนที่8และ11วิทยาอาคมพิทักษ์กับณัฐจักรปฐมสิงห์ณอยุธยา
1: ก็เป็นปปช.ทั้งคู
0: ่คุณวีระเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคือเขาเนี่ยนอกจากจะมาอ้อนวอนอะไรทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ให้การเป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็เลยยื่นขอศาลในการถอนฟ้องให้ศาลอนุมัติแต่ทีเนี้ยพอในวันที่มีการพิจารณานี่คือเป็นวันขึ้นศาลนะ
1: ฮะ
0: ปรากฏพลตรีวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.กับคุณสุภาปิยะจิตติเนี่ยก็มายื่นตอนแรกเห็นว่าให้ทางทนายความเห็นว่าเป็นอัยการนะที่ทำคดีให้เนี่ยนะครับมาติดต่อดีกว่าคุณวีระขอให้ช่วยถอนฟ้องให้หน่อยคุณวีระแกใช้คำว่าทำอะไรน่าเกลียดยื่นข้อเสนอยื้อเวลาอะไรทั้งหลายเหล่านี้คุณวีระก็บอกว่าแกก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ศาลจะมีการพิจารณาคดีแกก็เชื่อว่ายังไงศาลไม่น่าที่จะมีการยกฟ้องให้แกบอกเอาเป็นว่างั้นขอให้สองคนเนี่ยคุณวัชรพลกับคุณสุภาเนี่ยให้เขียนเอกสารขออภัยคุณวีระแล้วขออภัยประชาชนแล้วก็ให้ยอมรับเรื่องความผิดของตัวเองแล้วก็ให้ยื่นศาลแนบไปคุณวีระบอกผมยื่นให้ก็ได้แต่แล้วแต่ศาลท่านก็แล้วกันแล้วแต่ศาลจะพิจารณาว่าศาลจะยกฟ้องให้ไหมปรากฏว่าก็เลยเป็นที่มาที่ตามข่าวที่เราเห็นก็คือศาลไม่ยกฟ้องเพราะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะผมเห็นนะผมเห็น Next News เขานำเสนอเอกสารเลยฮะนำเสนอเหตุผลที่คุณวัชรพลกับคุณสุภาเนี่ยยื่นต่อศาลที่ขอให้ศาลยกฟ้องเพราะพอศาลไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องเนี่ยทั้งคู่ยังอุทธรณ์ต่อนะยังอุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยที่ศาลไม่ให้ถอนฟ้องก็ให้เหตุผลหลากหลายฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาในเหตุผลที่ว่าทำจำเลยทั้งหมดเนี่ยที่โดนฟ้องเนี่ยโดนด้วยเหตุผลเดียวกันในเมื่อศาลเนี่ย
1: ถอนฟ้องกันไปหมดแล้ว
0: ใช่อุตส่าห์ถอนฟ้องโดยเฉพาะเขาก็หยิบยกอ้างเหตุผลคุณวิทยากับคุณณัฐจักรนั่นแหละที่ก่อนหน้าถอนฟ้องแยก2คนเนี่ยบอกในเมื่อศาลอนุมัติให้2คนก็ต้องอนุมัติให้ทั้ง2คนนี้ด้วยคุณวัชรพลกับคุณสุภาด้วย
1: นี่ตอนอุทธรณ์นะอ้างเหตุผลนี้
0: ตอนอุทธรณ์ใช่แล้วก็มองว่าการที่ศาลจะยกฟ้องพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้สาธารณชนเสียประโยชน์แต่อย่างใดนะครับก็มีการยกเหตุผลเหล่านี้แหละเป็นหลักคือถ้าจะทำก็ต้องทำด้วยมาตรฐานเดียวกันอะไรแนวนี
1: ้ครับ
0: ต้องเป็นธรรมกับจำเลยคนอื่น
1: ครับ
0: แต่ปรากฏศาลท่านโอ้โห
1: แม่อนุมัติ
0: ท่านก็ยืนยันออกมาได้แบบเฉียบคมมาก
1: ท่านก็เดินหน้าพิจารณาจนกระทั่งตัดสินนะ
0: ใช่
1: เนี่ยผมก็เลยผมดูประมวลเรื่องราวแล้วผมยกเครดิตให้ผู้พิพากษาคือผู้พิพากษาก็ยืนยันไม่ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าไอ้คู่ความเขาก็โอเคกันแล้วนี่คุยกันได้ยินยอมคุณวีระเขาบอกถ้าคุณมาออกเอกสารชี้แจงขอโทษทำอะไรถึงขั้นยอมขนาดนี้แล้วก็โอเคก็ไม่ติดใจก็แล้วแต่ศาลยกก็โอเคเขาไม่ติดใจผมก็ศาลไม่ยกใช่ไหมอันนี้ผมบอกเอ้ยถ้าเรื่องมาอย่างเงี้ยผมยกเครดิตให้ศาล

0: ถ้าสมมติว่าศาลท่านโอเคคู่ความเขาตกลงกันได้แล้วก็ยกไป
1: ครับ
0: ยกไปก็จบก็เท่าคดีนี้ก็ออกไปจากศาลไป
1: แต่ถ้าผมเป็นคนวีระนะสองคนหลังเนี่ยถ้ายื่นมาผมไม่ถอนนะอันนี้มันจะขอไปนะตอนแรกพอผมเห็นข่าวว่าคุณวีระก็ยื่นขอถอนฟ้องให้ด้วยเนี่ยผมก็มีสงสัยอยู่เล็กน้อยมีขมวดคิ้วอยู่เล็กน้อยแต่คุณวีระแกให้เหตุผลว่ายื่นแกก็รู้อยู่แล้วว่าศาลไม่ถอนให้แต่ถ้าเกิดแกไม่ยื่นให้เองเลยเนี่ยก็ไปมันมาถึงวันนี้แล้วผมแค่ลองคิดดูนะต้องขออภัยคุณวีระเลยนะจริงๆผมถ้าใครติดตามรายการมาโดยตลอดผมสนับสนุนภารกิจคุณวีระในประเด็นนี้เป็นอย่างมากแต่ผมมองว่าถ้าสมมติคุณวีระยื่นให้แล้วเกิดศาลท่านมองในเหตุผลที่ว่าก็ในเมื่อเคลียร์กันได้แล้วเนี่ยซึ่งศาลก็ไม่ผิดนะถ้าสมมติเกิดศาลวินิจฉัยว่ายกฟ้องอ่ะคือทำไมคุณวีระถึงไม่ได้คิดในแง่มุมที่ว่าถ้าเกิดสมมติศาลท่านมองอีกมุมนึงแล้วยกฟ้องเนี่ยกลายเป็นว่าที่ทำมาทั้งหมดประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน
0: ์ครับ
1: แล้วไอ้เรื่องความเป็นธรรมทั้งหลายแหล่มันก็จะไม่เป็นธรรมกับประชาชนเพราะปปช.มาทำใช้อำนาจเหนือกฎหมายศาลสั่งแล้วยังไม่ทำตามถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ผมกลับมองอีกมุมนึงนะ
0: มันก็บ่งบอกว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีอะไรที่สลับซับซ้อนนะมีบางคนก็มองในแง่ว่ามันก็จะบอกว่าเป็นชัยชนะของคุณวีระหรืออะไรต่างเขาก็ไม่กล้ายืนยันอะไรต่างเพราะว่าเขาบอกว่ามันก็มีอะไรที่มันสลับซับซ้อนแต่ว่าฟังคุณวีระเขาเปิดใจอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงจะเจอสถานการณ์หนักจริง
1: ๆ
0: เขาพูดมาเขาคงจะฟังอ่ะมีผมก็เห็นพอทันทีที่ศาลตัดสินแล้วก็มีสื่อใหญ่ๆบางท่านก็เริ่มโพสต์มาว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีการดีลกันยกฟ้องอะไรกันนะพอไอ้ถอนไม่ใช่ยกฟ้องถอนฟ้องกันมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งคู่สุดท้ายเนี่ยที่ศาลตัดสินเนี่ยก็จริงๆแล้วก็จะเกือบจะได้ถอนฟ้องกันอยู่แล้วล่ะดีว่าศาลท่านยืนว่าไม่ให้ถอน
1: ใช่
0: เนี่ยอันนี้คุณวีระเขาก็บอกว่าไอ้คนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ไม่เคยมาขึ้นศาลเลยไม่เคยมาดูเลยว่าการต่อสู้ของผมในช่วงที่ผ่านมามันเป็นยังไงพูดคล้ายๆสงสัยว่าจะโดนล้อมกรอบอยู่หนักอ่ะ
1: ปุ๊บดูจากท่าทีคุณวีระนะปกติแกเป็นคนแบบดูเด็ดเผ็ดมันมากเคสเนี้ยแกก็มีสงวนคำพูดอยู่พอสมควรสำหรับการเปิดใจที่ว่าทำไมถึงถอนฟ้องเนี่ยนะก็สงวนอยู่แบบแต่เรื่องนี้ถ้าเกิดเราไปดูนะในภาพรวมทั้งหมดคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดกลับเป็นคนที่ไม่โดนอะไรเลยคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือพลเอกประวิตรนะถูกไหมและกระบวนการทั้งหลายแหละ
0: การตรวจสอบ
1: ที่ถูกพาดพิง
0: กระบวนการตรวจสอบก็ฟอกขาวไปเรียบร้อยแล้วไงไม่มีอะไร
1: เพราะปปช.บอกไม่ผิดไง
0: แล้วก็หลังจากนั้นมาย
1: ืนคงรูปอะไรเนี่ยทรัพย์สินคงรูปเนี่ย
0: หลังจากนั้นมาก็ไม่รู้กันแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้โยงมาถึงพลเอกประวิตรในทางกฎหมาย
1: ครับคืออันนี้มันสะท้อนทั้งในมุมที่ว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยกฎหมายยังศักดิ์สิทธิ์ความยุติธรรมยังศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ว่าศาลสั่งแล้วคุณไม่ทำตามคุณก็โดนลงโทษ
0: ครับ
1: กับอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นอุทาหรณ์เนี่ยให้แก่คุณที่มีอำนาจอยู่ในมือนะครับเป็นกรรมการของสังคมเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณช่วยแบบไม่รู้นะว่าคุณทำด้วยเหตุผลอาจจะอ้างว่าเพื่อความเป็นธรรมในสังคมอะไรก็ว่ากันไปอ่ะแต่ในภาพรวมที่บางคนเขามองว่าถ้าเกิดไปทำอะไรที่มันไปในแนวทางที่ว่าเหมือนกับจะไปช่วยคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยมันก็ฟ้ามีตานะมันก็อาจจะต้องถูกลงโทษเพราะว่ามันอาจจะเกินจากที่กฎหมายที่เขาบัญญัติเอาไว้นะ
0: ครับเพียงแต่ว่ามติของปปช.ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สองนะถูกไหม
1: ครับใช
0: ่ห้าเท่าไหร่ห้าสองหรืออะไร

0: 53เดี๋ยวนะผมกลับไปย้อนดูนิดหนึ่งมติปปชตอนแรกใช่ไหมฮะที่มองว่าไม่ผิดถูกไหมฮะ
1: ไม่ใช่ไม่มติเนี่ยมติที่เปิดให้ออกมาแต่ว่าต้องฆ่าต้องถมดำอะไรเนี่ยใช่ไหม
0: จับอันนั้นจะ32เหรอ
1: มันมีแล้วที่ตอนหลังเหลือ4คนน่ะเขาบอกว่าที่ชุดแรกที่ศาลยกไปน่ะคือเขาเป็นเสียงข้างน้อยเขาบอกว่าให้ส่งมอบเอกสารทั้งหมดไง
0: ครับ
1: คุณสุชาติเลยด้วยที่เขารอดไปที่ศาลให้ศาลให้ยกไอ้ชื่อต่างๆเหล่านี้ออกไปยกฟ้องอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนชั้นไต่สวนนะใช้ตัดสวนมูลฟ้องยกฟ้องไป7คนนะนะรวมกรรมการเสียงข้างน้อยอยู่ได้2คนเลยเนี่ยที่เหลือ4คนเนี่ยก็คือเป็นเสียงข้างมากทั้งหมดแล้วจู่ๆเนี่ยไปถอนฟ้องได้2คน
0: อ
1: ีก2คนที่เหลือมาจะถอนฟ้องอีกก็ฉันคงไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้านึกอีกอันนึงก็คือว่าก็มันก็ติดใจอยู่นิดนึงว่าแล้ว2คนซึ่งต้องส่งมติเหมือนกับอีก2คนที่โดนตัดสิน3ปีเนี่ยได้ถอนฟ้องนะ
0: ก็ที่คุณวีระเขาบอกไงครับว่าเขายอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการที่จะเอาผิดกับไอ้สองคนที่เหลือ
1: ตอนแรกก็ตรงนี้แรกก็นี้ให้จันเป็นประโยชน์จันเป็นพยานไป
0: อะไรแนวนี
1: ้โอเคอ
0: ันนี้ผมก็เลยพอฟังได้ไงแต่พอสองคนสุดท้ายเนี่ยอุตส่าห์ไปถอนสองคนแรกเพื่อให้การเป็นประโยชน์มาเอาผิดสองคนหลังยังจะมียื่นถอนฟ้องให้เขาอีก
1: อ
0: ันนี้ผมมามองว่าแปลกในมุมมองผมนะ
1: ครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะต้องทราบไว้ตระหนักไว้นะครับว่านี่เป็นเพียงศาลชั้นต้น
0: ใช่
1: ทั้งสองท่านอดีตประธานปปช.อย่างพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจซึ่งก็ต้องยอมรับตรงๆว่าท่านคือหน้าห้องเก่าบิ๊กป้อมนะ
0: ได้ครับ
1: ท่านเป็นหน้าห้องเก่าบิ๊กป้อมแล้วก็เอาละก็เรื่องสายสัมพันธ์ก็คงจะแนบแน่นกับบิ๊กป้อมนั่นแหละปฏิเสธไม่ได้มันเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็คุณสุภาปิยจิตตินี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องมือปราบนะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมหลังจากพ้นตำแหน่งปปช.ไปแล้วมันไอ้คดีกว่ามาถึงคุณสุภามันหนักหนาสาหัสมากนะแม้กระทั่งเรื่องเมื่อครั้งที่เป็นรองปลัดกระทรวงการคลังก็ย้อนมาเล่นงานคุณสุภา
0: จ้ะคือก่อนหน้านี้ขึ้นชื่อว่าเป็นมือปราบจริงๆแต่พอห่วงหลังเนี่ยผมว่าสัก2ปีนะถูกกล่าวหาเยอะมาก
1: ถูกขุดคุยถูกอะไรเยอะนะ
0: พาดพิงไปยังไม่เอ่ยชื่อดีกว่าไปยังแบบตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตำรวจระดับสูงที่มีคดีความก็โดนพาดพิงไปอีกเอาไปช่วยลงช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
1: หรือว่าเป็นทีมเวิร์กกันใช่ไหม
0: ครับใช่
1: ใช่แล้วทางเรื่องอะไรนะเรื่องภาษีคุณชินขอบคุณสุภาก็โดนลื้อฟื้นมาก็ปปช.นี่แหละปปช.ชุดปัจจุบันนี่แหละกำลังจะหมดอายุความแล้วเป่านาทีสุดท้ายไม่ใช่เป่าตั้งข้อกล่าวหาเลย
0: ครับ
1: เอาไปสู้ในศาลมาจากนี
0: ้
1: แล้วนี่มาเจอเรื่องนี้อันนี้ตัดสินเลยแต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้ประกันตัวนะวงเงิน 300,000 ทั้ง2ท่าน
0: 400,000 400,000
1: 400,000 ประกันตัว 400,000 ทั้ง2ท่านแล้วก
0: ็
1: ไปสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยววันนี้มันจะมีอีกหนึ่งคดีความใหญ่ที่น่าสนใจนะซึ่งเนี่ยกำลังจะเริ่มพิจารณากัน 9:00 น.เนี่ยก็คือวันนี้จะมีการพิจารณากรณีที่อัยการยื่นฟ้องคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะในช่วงวัคซีนโควิดที่ตอนนั้นเนี่ยธนาธรเขาไลฟ์วิจารณ์วัคซีนโควิดแล้วใช้หัวข้อว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนี่คือโดนฟ้อง112นะแล้วก็พรบ.คอมซึ่งนี่โอ้โหเป็นเคสใหญ่ผมเพิ่งเห็นข่าวเนี้ยตอนหัวค่ำเมื่อวานนะก็แบบอุ้ย
1: ตัดสินใช่ไหมนี่คือตัดสินแล้วใช่ไหม

0: ใช่
1: ศาลนัดพิพากษาแล้วนะ
0: ใช่นัดตัดสินเลยฮะนัดตัดสินเลยก็เลยโอ้โหน่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหน้าข่าวเลยนะไม่ได้มีใคร
1: คงจะกระบวนการพิจารณาคดีคงเดินมาเรื่อย
0: ๆ
1: ก็หลายปีแล้วนี
0: ่โควิด1920วัคซีนน่าจะมาปี2021มั้ง
1: 6ปีแล้วล่ะ
0: 5ปี6ปีใช่ครับแถวๆนั้น
1: ก็คดีก็ว่ากันมาเรื่อยจนถึงวันนี้ตัดสินใช่ไหมก็ดีในท่ามกลางบรรยากาศที่ทางพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนซึ่งก็เป็นพรรคที่ต่อเนื่องมาจากอนาคตใหม่เนี่ยที่คุณธนาธรเคยเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็กำลังจุดประเด็นเรื่องระบอบสีน้ำเงินพอดีอ่ะ
0: ครับ
1: เรื่องระบอบสีน้ำเงินคุณเท้งก็ไปพูดเรื่องอะไรล่ะเรื่ององคมนตรีอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ป๊อกก็ไปลื้อฟื้นเอางานวิจัยเขา
0: ครับ
1: ที่เคยพูดถึงเรื่องสถาบันองคมนตรีอะไรมาแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็มีนักร้องก็ไปร้องก็หลุดตลุดไปหมดแล้ว
0: ครับและเคสเนี้ยโอ้โหมันก็น่าสนใจคนที่ไปยื่นเบิกพยานเนี่ยเบิกพยานใครวะหมอวันลงเบิกพยานดร.อานนท์จากวรวิทย
1: ์
0: ซึ่งเป็นพยานคดี112มาหลายคดีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องขออภัยนะต้องใช้คำนี้ว่าเอาคนติดคุกมาจากมาตรา112เนี่ยมาหลายคนแล้วก็เลยน่าจับตามองว่าวันนี้จะยังไงจะติดตามฟ้องไหมหรือยกฟ้องหรืออะไรยังไงหรือว่าจะเลื่อนอ่านคำพิพากษาไปก่อนนะอันนี้ก็ไม่ทราบ
1: ครับ
0: จะเกิดกรณีแบบขอเลื่อนไหมหรือยังไง
1: เฮ้ยต้องบอกว่าลืมไปเลยนะ
0: ลืมผมก็ลืมนะ
1: ลืมไปเลย
0: จะมาเห็นแล้วก็
1: คุณธนาธรยังมีคดีเรื่องนี้อยู่ด้วย
0: ครับเพราะมุมมองคุณธนาธรเนี่ยเขามองว่าเขาไลฟ์แสดงความเห็นด้วยสุจริตเขาบอกเขาเน้นวิพากษ์การทำงานจัดหาวัคซีนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการรับมือกับโควิดระบาดแทงม้าตัวเดียวอะไรแถวๆนั้นช่วงนั้นก็จะมีวาทกรรมเหล่านี้อยู่นะก็หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเคสคุณธนาธรเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งช่วงเลือกตั้งยังเป็นผู้ช่วยหาเสียงเห็นไหมก็ยังหาเสียงอยู่แต่หลังแต่กุมภาเงียบเลยผมก็มีคนเขาตั้งข้อสังเกตกันผมก็ไปย้อนดูไม่มีข่าวคุณธนาธรเลยนะตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเนี่ย
1: จบภารกิจไปเงียบเลย
0: ที่แล้ว
1: กบดานเลย
0: เงียบกริบเลยใช่ครับ
1: มีประเด็นร้อนๆยังไงก็ไม่มาร่วมแจมเลยนะอาจารย์ปอกปิยบุตรเขายังมาบ้างปะปลายคุณช่อพันธิกาก็ยังมาบ้าง
0: คุณธนาธรคณะก้าวหน้าเนี่ยนะ
1: คุณธนาธรเก็บเงียบเลยเดี๋ยววันนี้รอติดตามดูกันนะครับว่าผลของคำตัดสินของศาลก็ยังเป็นศาลชั้นต้นอยู่นะศาลอาญาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมาริกาประกาศพร้อมเต็มร้อยชิงผู้ว่ากทม.ชู12ยุทธศาสตร์แก้เมืองเร่งปราบฝุ่น PM 2.5 และใช้ AI แก้ปัญหานางมาริกามหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยมีความมั่นใจและมีความพร้อมเต็ม 100% โดยแผนที่เตรียมปฏิบัติการไว้ครบทั้ง12ยุทธศาสตร์พร้อมทำงานได้ทันทีหากได้รับเลือกจากประชาชนปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งถือเป็นวิกฤตด้านคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเตรียมพร้อมแผนแก้ปัญหาไว้แล้วทั้งการใช้ AI และนวัตกรรมเข้ามาตรวจจับและบริหารจัดการรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและเห็นผลจริงนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้าน AI ช่วยแก้ปัญหาจราจรวางแผนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และสร้างตำแหน่งงานรองรับคนกรุงเทพกว่า 200,000 ถึง 300,000 ตำแหน่งส่วนด้านความปลอดภัยต้องผลักดันกรุงเทพให้เป็นเมืองปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทุนสีเทาและอบายมุขควบคู่กับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เพิ่มพื้นที่สาธารณะทั้ง50เขตและยกระดับสถานอนามัยของกทม.ให้รองรับการดูแลสุขภาพประชาชนได้มากขึ้นด้านพลตำรวจโทชาญเทพชูนโยบายแก้รถติดเพิ่มความปลอดภัยด้านบริหารกทม.โปร่งใสพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดนโยบายหาเสียงชูจุดเด่นแก้ปัญหาจราจรเพิ่มความปลอดภัยดูแลสาธารณสุขและแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในกรุงเทพมหานครพร้อมย้ำทำงานจริงจังเพื่อประชาชนพลตำรวจโทชาญเทพผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานนโยบายสำคัญในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ว่าต้องการเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพอย่างเต็มที่และเชื่อว่าแนวทางการบริหารของตนจะแตกต่างจากผู้บริหารชุดที่ผ่านมาอย่างชัดเจนพลตำรวจโทชาญเทพระบุว่าจุดสำคัญการทำงานคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชีวิตประจำวันซึ่งหนึ่งในปัญหาหลักที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาจราจรติดขัดที่ปัจจุบันยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมากในหลายพื้นที่กรุงเทพสำหรับนโยบายหลักที่เตรียมผลักดันประกอบด้วยการแก้ปัญหาจราจรดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจัดการปัญหาขยะพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมถึงการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของกทม.แอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสกเขตยานาวายอมรับตื่นเต้นจนขาสั่นหลังเคยทำงานอยู่เบื้องหลังผู้ว่าชัดชาติมานานแอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตยานาวายอมรับรู้สึกตื่นเต้นจนขาสั่นที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลังการทำงานของนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ในวันนี้ตัดสินใจขยับบทบาทมาทำงานแนวหน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของตัวเองมองว่าเขตยานาวาแม้เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำของกินอร่อยและมีทางด่วนเชื่อมต่อ5เส้นทางแต่กลับยังไม่มีเอกลักษณ์หรือแลนด์มาร์คสำคัญในพื้นที่จึงอยากผลักดันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดระเบียบผับเร่แผงลอยและร้านอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่นอกจากนี้ยังยอมรับว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและไม่รู้ว่าจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่แต่ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มที่และอยากให้ประชาชนจดจำในฐานะคนทำงานพร้อมทิ้งท้ายว่าอาจารย์ก็เก่งของอาจารย์อยู่แล้วเราก็ต้องเก่งตามอาจารย์ด้วยซึ่งอาจารย์ในที่นี้น่าจะหมายถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้าช่วยเหลือชาวสวนเงาะจังหวัดตราดหลังราคาเงาะสีทองปลายฤดูอ่อนตัวลงจากฝนตกต่อเนื่องนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เงาะราคาเงาะสีทองทั่วไปเกษตรกรขายณจุดรับซื้อในพื้นที่จังหวัดตราดเฉลี่ย

0: ิโลกรัมละ 11-13 บาทขณะที่เงาะสีทองส่งออกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18-20 บาทโดยกรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดเตรียมเปิดจุดรับซื้อเงาะสีทองราคานำตลาดสูงกว่าท้องตลาด 2-3 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อช่วยพยุงราคาและดูดซับผลผลิตช่วงปลายฤดูทั้งนี้ราคาเงาะปลายฤดูปรับตัวลดลงจากหลายปัจจัยทั้งจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตรุ่นที่2การชะลอซื้อจากประเทศเวียดนามซึ่งเป็นตลาดปลายทางสำคัญทำให้ราคาผลผลิตอ่อนตัวลงในช่วงที่ผ่านมาจึงเตรียมเปิดจุดรับซื้อเงาะสีทอง3จุดในพื้นที่อำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของจังหวัดตราดตั้งแต่30 พฤษภาคม 2569เป็นต้นไปและจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ยังได้ประสานผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งชั้นนำเช่นแมคโครโลตัสและท็อปส์เข้ารับซื้อผลผลิตเงาะสีทองเพิ่มเติมจากการค้าปกติโดยมีเป้าหมายระยะแรก100 ตันเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตกระจายสินค้าออกนอกแหล่งผลิตและลดแรงกดดันด้านราคาให้เกษตรกรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา8นาทีครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับผมก็นะเดี๋ยวที่บรรยากาศที่พัทยาเดี๋ยวรอสักครู่รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งมานะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: มารู้สึกมาแล้วนะฮะ
2: เห็นตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณวาสนาอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม 100.5 ก่อติดรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาสวัสดีครับคุณวาสนาครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลพี่เอกพรสวัสดีค่ะตอนนี้บรรยากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะเต็มไปด้วยพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมสังเกตการตั้งแต่ช่วงเช้าก่อน8นาฬิกาด้วยนะคะ
2: ครับ
1: บรรยากาศ
2: เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับ
3: คือตั้งแต่ก่อน8โมงเช้าผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะที่เดินทางมาก่อนเวลานะคะ8นาฬิกา30นาทีมีพี่เบียร์ค่ะท่านปรเมศงามพิเชษนะคะจากกลุ่มเรารักพัทยาค่ะนี่ก็อดีตนายกเมืองพัทยานะคะพร้อมด้วยท่านศักดิ์ชัยแตงห้อค่ะผู้สมัครอิสระนะคะแล้วก็นายสินชัยวัฒนศาสาธรจากกลุ่มพัทยาร่วมใจนะคะซึ่งก็เดินทางมาถึงก่อนเวลานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารด้วยค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้อีกสักครู่นึงก็จะได้ทราบแล้วนะคะว่าใครได้หมายเลขอะไรนะคะจุดนึงที่น่าสังเกตก็คือผู้สมัครอีกท่านนึงนะคะนายกิติศักดิ์มินวัฒนาโทชัยจากทีมคณะก้าวหน้าพัทยานะคะตอนแรกทีมข่าวติดตามก็มีการเตรียมการที่จะลงรับสมัครด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามาจนถึงวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมา

0: เรายังไม่เห็นนะคะสำหรับผู้สมัครท่านนี้ค่ะตอนนี้ท่านนายกเมืองพัทยาก็กำลังยื่นเอกสารนะคะให้เจ้าหน้าที่ที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยตรวจสอบเอกสารอยู่ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีท่านแสวงบุญมีนะคะท่านเลขากกต.ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วก็ยืนยันในเรื่องของความโปร่งใสในการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือว่าสม.ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ตัวพรรคสามคนประชาชนยังไม่มีใช่ไหมเครือข่าย
0: มีเศรษฐชัยนะคะท่านสิงห์ชัยนะคะท่านนี้ก็เหมือนมาในนามของพรรคส้มเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกท่านหนึ่งที่มาจากทีมคณะก้าวหน้าพัทยานี่จากที่สังเกตดูยังไม่เห็นเดินทางมานะคะ
2: ไม่ใช่คุณอิทธิวัฒน์เหรอฮะที่นายกเมืองพัทยาที่ลงครับ
0: ขออภัยนะคะเป็นท่านอิทธิวัฒน์นะคะ
1: อิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธร
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ซึ่งเขาเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าจะส่งลงชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา
0: ค่ะสำหรับท่านนี้ก็เคยดำรงตำแหน่งนะคะเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายสมัยเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นชาวนาเกลือค่ะตำบลนาเกลือเมืองพัทยานะคะซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีการลงพื้นที่ไปพบปะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไปรับทราบนะคะข้อเสนอแนะว่าอยากจะให้ปรับปรุงเรื่องไหนจากพรรคประชาชนนะคะจิตวัฒน์ก็ได้พูดถึงเรื่องของน้ำนะคะที่เกาะล้านค่ะคือถ้าเกิดว่าได้เข้ามาบริหารเมืองพัทยาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นอันดับแรกเลยอยากจะให้ชาวเกาะล้านนะคะได้มีน้ำประปาใช้ในราคาที่ถูกกว่านะปัจจุบันค่ะแล้วก็ชูเรื่องของการกำจัดขยะบนพื้นที่เกาะล้านด้วยส่วนท่านปรเมศงามพิเชษท่านอดีตนายกเมืองพัทยาเองก็ชูเกี่ยวกับเรื่องของการสานต่อนะคะภารกิจแล้วก็โครงการต่างๆที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬานะคะหรือแม้แต่เรื่องของการวางแผนแนวทางการศึกษาซึ่งตรงนี้ก็ยังคงยืนยันว่าจะต่อยอดต่อไปถ้าเกิดว่าได้รับความไว้วางใจให้รับเลือกเข้าไปดำรงตำแหน่งอีกสมัยก็จะสานต่อเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับ
1: คือเท่ากับว่าเช้านี้เนี่ยที่มาเตรียมที่จะจับหมายเลขกันคือมาก่อนเวลาเนี่ยทั้งหมดรวมแล้วกี่ท่านนะฮะ
0: สามท่านค่ะ
1: สามท่านนะฮะ
2: สามตัวเต็ง
1: ก็มีทั้งคุณปรเมศคุณอิทธิวัฒน์อะไรมากันครบหมดเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วจับเบอร์ได้หรือยังเรียบร้อยหรือยังฮะ
0: ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะกกต.ชลบุรีเนี่ยตรวจสอบเอกสารอยู่แต่ว่าบรรยากาศก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าทั้ง3ท่านก็มีการปรึกษากันนะคะมีการปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้วยค่ะบรรยากาศก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าจะมีพี่สื่อมวลชนเนี่ยค่ะเกาะติดแล้วก็ทำข่าวที่สาราว่าการเมืองพัทยาจะเป็นจำนวนมากเลยก่อนหน้านี้ในช่วงของเมื่อวานนี้ก็มีการซักซ้อมนะคะโดยทางด้านของนายเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยค่ะท่านปลัดเมืองพัทยาพร้อมด้วยท่านธีรศักดิ์จตุพงศ์นะคะรองปลัดเมืองพัทยาท่านปานรดาอัตโตหิก็ให้คำแนะนำแล้วก็ร่วมสังเกตการกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งก็ยืนยันในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การบริหารจัดการในวันนี้นะคะ28พฤษภาคมไปจนถึง1มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็ยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมมีการซักซ้อม 100% นะคะเพื่อที่จะให้การรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะ
1: ครับค่ะแล้วครับขอบพระคุณนะครับคุณวาสนาครับ
0: เดี๋ยวขอบคุณครับรายงานต่อเนื่องได้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารค่ะ
1: ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณวาสนาอัจฉริยานนท์นะทีมข่าว Mcot News FM 100.5 ครับก็เกาะติดสนามเลือกตั้งที่เมืองพัทยา
2: ครับก็นายกเมืองพัทยาเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลก็มี3คนนี้แหละครับที่น่าจะได้ใช้กันอยู
1: ่
2: นะครับท่านแรกคุณปรเมศคุณเบียร์นะก็เป็นนายกคนปัจจุบันนะครับมาในกลุ่มเรารักพัทยา
1: อันนี้ก็เป็นฐานสนับสนุนก็เป็นฐานการเมืองบ้านใหญ่
2: ฐานเพื่อไทย
1: ของชลบุรีก็นะคุณปลื้มนะพูดง่ายคุณปลื้ม
2: คุณปลื้ม
1: อย
2: ู่ใช่ซึ่งตอนนี้มาอยู่กับเพื่อไทยกลุ่มเสื้อแดงนะครับแล้วก็จากพรรคประชาชนเนี่ยก็คือคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะครับซึ่งรอบ

0: นี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะทางพี่ชายเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าต้องใช้คำว่าเป็นบางคนเข้าใจว่าก็เป็นอีกหนึ่งบ้านใหญ่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นบ้านที่แบบใหญ่มากเท่าคุณปลื้มอะไรอย่างเนี้ย
1: บ้านใหญ่นะ
0: คุณนิรันคุณนิรันเนี่ยเป็นอดีตกับคุณนิรันพี่ชายเนี่ยก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยามาก่อนแต่คราวนี้เนี่ยส่งคุณอิทธิวัฒน์น้องชายเนี่ยมาลงอันนี้มาจากพรรคประชาชนกลุ่มที่3เนี่ยคุณศักดิ์ชัยแตงห้ออยู่กลุ่มพัทยา2030นะครับเขาก็คุณศักดิ์ชัยแตงห้อเนี่ยก็เป็นอดีตข้าราชการเป็นอดีตข้าราชการนะครับก็พยายามทำงานลงพื้นที่หาเสียงนะแต่หลายๆคนมองว่าอาจจะยังไม่ใช่คู่แข่งหลักคู่แข่งหลักจริงๆก็น่าจะเป็น2ท่านแรกคุณอิทธิวัฒน์กับคุณปรเมศที่ต้องขับเคี่ยวกันครับ
1: ถ้าลงมางี้แกก็หวังจะเป็นตาอยู่นั่นแหละ หวังว่าเขาตัดคะแนนกันไปตัดคะแนนกันมาถึงแกไม่ลงแล้วแกก็มีคะแนนเฉพาะตัวแทรกขึ้นมาเลยนะก็เลยเป็น3คนคงประมาณ3คนเนี่ยนะคนอื่นก็ไม่รู้จะมีผู้สมัครมากกว่านี้หรือไม่แต่ถ้าถึงว่ามีเพิ่มเติมก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในสปอตไลท์นะ
0: ส่วนใหญ่
1: เขาจะมอง3คนเนี่ยโดยเฉพาะ2คนที่เขามีฐานเสียงที่ชัดเจนอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็คือตัวแทนจากพรรคประชาชนแล้วก็จากเครือข่ายบ้านใหญ่คุณปลื้มเนี่ยครับ
0: จับเบอร์กันแล้วนะฮะจับเบอร์กันขออภัยยังไม่ถึงจับเบอร์นะเป็นแค่จับคิวในการจับเบอร์ขออภัย
1: ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการจับคิวก่อนว่าใครจะจับก่อนหลังใช่ไหม
0: นี่ได้แล้วได้เบอร์มาแล้วขออภัยนะเบอร์หนึ่งเนี่ยหม่อมกรกสิวัตร
1: เ
0: บอร์สอง
1: ไปถึงกทมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เบอร์2คุณสมัยละเลิศเบอร์3คุณพงศักดิ์พัวพรพงเบอร์4คุณประทีปวัชรโชคเกษมเบอร์5คุณอนุชาบุรพชัยศรีเบอร์6คุณพิสารกิติเยาวมานเบอร์7คุณภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชเบอร์8วีรพลลือประสิทธิกุลเบอร์9ชัชชาติสิทธิพันธ์เบอร์10ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเบอร์11ประยูรครองยศเบอร์12ชาญเทพเสสเวทเบอร์13คมสันพันวิชาติกุลแล้วก็เบอร์14คุณมลิกาคุณมีตระกูล
1: นี่ตอนนี้มีผู้สมัครทั้งหมด14คน
0: 14
1: คุณติ่งมลิกาเบอร์14เลย
0: 14ใช่ครับนี่ที่เห็นมา
1: ผู้ว่าชัดชาตินะครับผู้ว่าชัดชาติได้เบอร์ดีด้วยนะ
0: ครับเบอร์9นะ
1: เบอร์9เลยเบอร์9เบอร์10เนี่ยคงจะสู้กันอยู่เนี่ยนะเบอร์9เบอร์10ที่มีโอกาสจะขับเคี่ยวกันน่าจะเป็นคู่นี้นะแต่ว่านี้ก็คือชั้นนี้นะชั้นเบื้องต้นของวันแรกของการเปิดรับสมัครนะประเมินว่าอย่างนั้นแต่หลังจากนี้ไปก็ต้องดูว่าแต่ละท่านจะการหาเสียงเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจดึงดูดคะแนนนิยมกันได้เพิ่มเติมบ้างใครจะลดใครจะเพิ่มนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีบางทีมาดีๆมาตีมต้นเนี่ยท้ายๆไปก็แผ่วก็มีนะเจอบางเรื่องเข้าไปหรือมีดาวลงดาวลุ่งเข้ามาเบียดอย่างเงี้ยก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันสำหรับนอนมานี่ผมก็เห็นนอนแล้วก็มีคนหามมาเยอะคุณชาชาติคงไม่ประมาทผมไม่กล้าประมาทมันมีประเด็นที่เป็นข่าวต่างประเทศนะแต่ว่าผมดูแล้วมันก็น่าจะวุ่นวายกันพอสมควรนะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยในเรื่องในการป้องกันไอ้เรื่องของอีโบลาเนี่ยเขาประกาศไม่ให้ผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกกับยูกันดาเนี่ยเข้าสหรัฐเลยนะโดยเฉพาะที่เป็นพลเมืองของดีอาร์คองโกหรือยูกันดา
0: คือให้เข้าแ คนอเมริกัน
1: คนอเมริกัน
0: แต่ว่าต้องกักโรค
1: ถ้า

0: ใช่คนอเมริกันเนี่ยมาจากสองประเทศนี้ไม่ให้เข้าเลย
1: คนนี้ประเด็นมันก็คือว่าวันที่11เนี่ยมันจะมีฟุตบอลโลกสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพดีอาคองโกเป็นครั้งแรกที่ทีมชาติของเขาได้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องมาแข่งขันเอาล่ะนักฟุตบอลก็คงจะต้องรีบมาแล้วก็มากักโรคกันก่อนนะ
0: ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามาหรือยังนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทยอยมากันหมดแล้วเพราะเขาต้องมาเก็บตัวก่อนสักประมาณ2สัปดาห
1: ์อันนี้มันกักโรคต้อง21วันต้องมาก่อนเตรียมการต้องมากักโรคก่อน21วันแต่ว่าประชาชนที่ซื้อตั๋วมาเนี่ยยุ่งไปหมดเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าทำวีซ่าเข้าสหรัฐไม่ได้เลย
0: ใช่
1: ๆก็กำลังประสานไปที่ฟีฟ่าร้องเรียนไปนะว่าไม่ต้องไปอุทงอุทรหรอกเข้าใจอยู่เรื่องโรคระบาดเขาไม่เปลี่ยนกฎหรอกแต่ขอคืนตั๋วจ่ายเงินคืนมาหน่อยไอ้ตั๋วที่เขาจองไปของชาวของโกทั้งหลายเนี่ยที่เขาจะไปเชียร์ทีมชาติเขาที่ได้เข้าไปรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะ
0: ครับ
1: ดีอาของโกเนี่ยครับ
0: คือการแข่งรถปีนี้เนี่ยมันเพิ่มทีมด้วยไงมันก็เลยมีโอกาสที่จะเข้ามา
1: เพิ่มเป็นสี่มันเพิ่มเป็น40กว่าทีม
0: ครับคองโกเนี่ยอยู่กรุ๊ปเดียวกับโคลัมเบียโปรตุเกสแล้วก็อุซเบกิสถานนี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ
1: นักเตะแอฟริกาเนี่ยผมถึงหน้าใหม่ยังไงผมก็ไม่กล้าโอ้ กินเคี้ยวยากอะทีมไหนก็เคี้ยวยากที่นักเตะแอฟริกาเนี่ยนะ
0: พลังเขาเยอะพลังเยอะมาก
1: แข็งแกร่งมากนะ
0: นี่ผมพยายามจะดูอยู่นะว่าเขาเตะที่สนามที่ไหน
1: เมืองประเทศอะไรใช่ไหม
0: ใช่นะเพราะว่ามัน
1: สายมันสามประเทศ
0: ใช่
1: สามประเทศมันมีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาแต่ผมว่าถึงว่ายังไงก็ระเบียบก็เข้มข้นไม่แพ้กันหรอกอาจจะไม่หนักเท่ากับสหรัฐก็คือว่าไม่ให้เข้าเลยอย่างของไทยนี่เราก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ขอโทษนะถ้าคุณมาจากดีอาคองโกนะต้องมากักตัว21วันนะ
0: ครับ
1: ที่นู่นนะโรงพยาบาลบำราศนราดูนเนี่ยเขามีสถานที่ไว้เลยกำหนดไว้เลยนะฮะเราจะออกค่าใช้จ่ายกี่วันแล้วที่เหลือคุณต้องออกค่าใช้จ่ายมันจะมีกติกาบอกไว้หมดละถ้าจะมาประเทศไทยเนี่ยก็ถ้าจะมาทำธุระอะไรเนี่ยต้องเตรียมการล่วงหน้า21วันมากักตัวก่อน21วัน
0: คร
1: ับ ให้อยู่แต่ในห้องออกไปไหนไม่ได้เลยเหมือนกับโควิดตอนโควิดอ่ะแต่โควิดตอนนั้นมันแค่ไม่โควิดตอนนั้นมันแค่เท่าไหร่ไม่กี่วัน10กว่าวันใช่ไหม
0: มันจะมีช่วงแรกอ่ะ21วันนี่คือการกักโรคเต็มรูปแบบ21วัน
1: อ๋อตอนหลัง
0: จากนั้นก็ค่อยๆคลายเหลือ14มั้งแล้วก็เหลือ7เหลือ5เนี่ย
1: โอ้ทีแรกก็21เหมือนกันนะ
0: ใช่ผมจำได
1: ้เกือบเดือน
0: ช่วงแบบอาทิตย์แรกเลยฮะที่มันมีการระบาดแล้วยังแพนิคกันยังตื่นตระหนกกันก็เซฟไว้ก่อน
1: ครับ
0: ช่วงแรกครับ
1: พูดถึงเรื่องบอลโลกก็สรุปว่าของเราก็ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็รัฐบาลก็ยังแถลงอะไรที่มันเป็นคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ว่าตกลงไอ้เรื่องฟุตบอลโลกจะยังไงก็คือรัฐบาลบอกไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ส่วนเอกชนก็เป็นเรื่องหน้าที่เอกชนเข้าไปซึ่งก็ยังไม่มีเอกชนรายใดที่ออกมาให้ความคืบหน้านะว่าจะมีการไปลงทุนซื้อเสื้ออะไรมาให้ดูไหม
0: คือถ้าถึงตอนนี้ผมว่าก็ต้องทำใจฮะทำใจถึงขั้นว่าไม่ได้ดูเลยนะไม่ใช่ว่าจะดูฟรีอะไรขนาดนั้นผมว่าคงไม่ได้แน่นอนตอนนี้เห็นว่านะอาจจะมีหวังในลักษณะเรื่องของแอปพลิเคชันที่มันอาจจะมีกฎข้ออะไรที่มันยกเว้นนะครับอาจจะให้สิทธิ์อาจจะต้องเป็นแอปต่างประเทศนะแอปไทยเนี่ยผมว่าดูท่าแล้วอาจจะไม่ได้ผมเห็นคนเขาพูดกันอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นแอปต่างประเทศอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเราที่ได้สิทธิ์เนี่ยอาจจะเป็นมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์อะไรเนี่ยนะครับที่เอ๊ะมันจะอาจจะยังไงอาจจะไปขอกรณีพิเศษยกเว้นได้ไหมว่าโอเคไทยไม่ได้สิทธิ์ก็จริงไม่มีผู้ประกอบการไทยได้แต่เป็นลักษณะเนี่ยแล้วมันจะสามารถเป็น pay per view หรือว่าอะไรหรือจะเป็นแอป

0: คชันกลางของฟีฟ่าอะไรเนี่ยมันก็มีการพูดประเด็นนี้กันอยู่นะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่หลายๆคนยังบอกว่าจริงๆโอกาสมันน้อยเพราะเขาขายเป็นประเทศประเทศครับ
1: ครับเดี๋ยวรอดูว่ายังไงนะคราวนี้มันมีเรื่องกีฬาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเซปักตะกร้อของไทย

0: ดาห์ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าทีมไทยเนี่ยประท้วงกรรมการผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยการปฏิเสธที่จะแข่งขันต่อและก็มีเรื่องที่ถูกกล่าวหาอะไรต่างๆตามมาทุบยับเต็มไปหมดเลยนะแล้วปรากฏว่าทางรองประธานสมาพันธ์ตะก้อมาเลเซียดาโตอับดุลฮาลิมสุไลมานเนี่ยเขาได้ออกแถลงการก็ประนามไทยเลยนะโดยแถลงการของดาโตอับดุลฮาลิมสุไลมานบอกว่าสิ่งที่ผิดก็คือผิดและไม่ควรเบี่ยงเบนประเด็นจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือเขามองว่าไทยเนี่ยกระทำผิดเลยในฐานะที่เขาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะเพราะว่าคุณปฏิเสธที่จะแข่งขันให้จบไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาอะไรต่างๆเขาโอ้โหประนามเสียหายหมดเลยแล้วก็จะต้องให้แบนจะต้องให้ทางโอลิมปิกแบนทีมตะก้อทีมเตะเสปักตะก้อไทยเลยนะก็ตอนนี้ก็เดือดร้อนบอร์ดโอลิมปิกก็นั่งไม่ติดเลยเพราะว่าตะก้อเนี่ยคือกีฬาความหวังของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ซึ่งกำลังจะมาถึง
1: ใช่ครับก็ยังมีชายล้วนหญิงล้วนคู่ผสมอะไรเนี่ยประเภททีมอะไรเนี่ยฮะก็มีหลายเหรียญอยู่ครับ
0: ก็คือดาโตอับดุลฮาลิมเนี่ยเขาบอกว่าของเราเนี่ยมีประเด็นก็คือปฏิเสธการแข่งขันก็คือ walk out อ่ะว่าประท้วงกรรมการเราก็ walk out เลยไม่แข่งขันเลยนี่บรรยากาศในหน้าเจ้าภาพของมาเลเซียเขาก็แล้วแข่งกับทีมมาเลเซียด้วยนะชิงชนะเลิศชิงชนะเลิศกับทีมมาเลเซีย
1: เป็นเรื่องคือคู่ที่สามนะมันแข่งประเภททีมนะคู่แรกเนี่ยเราชนะคู่สองเนี่ยเราแพ้แล้วก็ต้องมาตัดสินกันคู่สามอันนี้เป็นระหว่างการเตะแข่งคู่ที่สามอยู่ของตะกร้อคู่นี
0: ้แต่รู้สึกทางฝ่ายของเราบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการแข่งขันเรายอมแพ้นะก็คือโอเคคุณเอาคุณอยากได้เหรียญคุณอยากได้ชัยชนะเอาไปเลยเราบอกเพราะว่ากรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมอย่างชัดเจนก็ถ้างั้นเราก็โอเคถ้างั้นเราก็ยอมแพ้ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่โดนจะโดนสอบโดนเล่นงานก็คือว่าปฏิเสธการแข่งขันให้จบแล้วก็มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่แข่งขันหรือที่เขาเรียกว่า field of play เป็นการเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าละเมิดกฎและระเบียบการปฏิบัติที่กำหนดไว้ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ของไทยหลายท่านน่ะตอนช่วงเกิดเหตุชุลมุนประท้วงอะไรอย่างก็เข้าไปในสนามเข้าไปในอะไรทำนองอย่างเงี้ยเห็นว่ามีคุณธนาชัยประสิทธิ์อะไรต่างๆเห็นเขาลิสต์ชื่อมานะคุณธนาเขาก็ออกโต้ว่าเขาเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ถึงว่าจะไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมตะก้อไทยโดยตรงแต่ว่าเขาเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์เขาเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ก็ยังต่อสู้กันอยู่ชี้แจงกันอยู่ครับ
1: ครับดูแล้วเนี่ยนะ
0: น่าจะ
1: จะไม่ได้ผลที่ได้ต้องการแล้วเนี่ยมันอาจจะโดนแบน
0: ใช่
1: ในอนาคตเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู
0: ่ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่ค่ะ

0: ย
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

อรุณสวัสดิ์นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ Econ News Update และแก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่คุณนงวดีถนิมมานก็จะตามมาจัดรายการด้วยกันนะคะเช้านี้นะคะก็จะเริ่มต้นไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์นะคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งก็ยังมีลักษณะที่ยังสลับไปสลับมาอยู่นะคะเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังดูมีความไม่ชัดเจนแล้วก็ทางฝั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังรักษาทรงอยู่เหมือนกับว่ามันยังไม่ได้จะคลี่คลายง่ายๆประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ในเรื่องของราคาน้ำมันก็มีความยังคงผันผวนนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัว

ลงไปแรงนะคะปรากฏว่าเช้านี้ก็ดีดขึ้นมาแล้วในขณะที่ก็สะท้อนมาถึงเรื่องของหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอไล่เรียงไปเริ่มต้นดูเรื่องของตลาดหุ้นตั้งแต่บ้านเรากันก่อนจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเราบวกขึ้นมาแรงเลยนะคะคุณผู้ฟังบวกมา 17.59 จุดนะคะก็คิดเป็น 1.13% เลยนะคะก็แน่นอนว่าได้รับอานิสงส์นะจากบรรดาหุ้นในกลุ่ม AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มเทคทั้งหลายนะคะที่ปรับตัวขึ้นแรงนะคะในวันก่อนหน้าก็ทำให้หุ้นกลุ่มเหล่านี้ในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆตอนเปิดตลาดนี่แรงกว่าในช่วงปิดด้วยนะก็จะลดช่วงบวกลงในช่วงท้ายตลาดนะคะมูลค่าการซื้อขายสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่ 7,314 ล้านบาทเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเราปิดที่เกือบ 1,571 จุดค่ะแล้วก็เห็นแรงซื้อของต่างชาติที่เข้ามาพอสมควรเลยนะคะต่างชาตินี่ซื้อสุทธิเข้ามา 2,597 ล้านบาทค่ะโปรแกรมเทรดซื้อสุทธิ201ล้านบาทนะคะส่วนกองทุนในประเทศค่ะขายสุทธิ 1,475 ล้านบาทและรายย่อยขายสุทธิ 1,322 ล้านบาทนะคะก็จะเห็นว่าของเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ขึ้นมาได้แรงอันดับหนึ่งเลยนำโดยเดลต้านะคะที่ปรับตัวขึ้นมา 4.42% นะคะซึ่งจริงๆช่วงเปิดตลาดนี่แรงกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าก็แผ่วๆลงนะในตอนท้ายอันดับ2เป็น K-Bank ค่ะที่บวกมา 0.25% นะคะอันดับ3คือ Gulf นะคะที่บวกมา 1.21% อันดับ4คือ Hana เมื่อวานนี้ก็ขึ้นแรงไม่แพ้กันเลยนะคะก็ขึ้นมา 5.88% นะคะซึ่งอย่างที่เรียนเหมือนกันเลยกับ Delta นะ Hana KCE นะคะก็ขึ้นมาในช่วงเปิดตลาดเนี่ยประมาณสัก 7-8% ได้นะคะแล้วก็มาแผ่วๆลงในช่วงท้ายส่วนอันดับ5ก็คือ True ค่ะที่ลบ 1.45% นะคะก็เรียกว่าแค่เฉพาะ Delta ตัวเดียวนี้ก็บวกมาเกือบๆ15จุดแล้วนะมีผลกับดัชนีมากมายนะคะแต่เมื่อวานเราก็จะเห็นความสดใสนะในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศในโซนเอเชียเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเมื่อวานก็บวกไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเกาหลีไต้หวันเองเนี่ยบวกนะบวกเกาหลีบวก 2% กว่าๆไต้หวันบวก 1.6% นะคะส่วนของเซี่ยงไฮ้กับฮ่องกงนี่เขาลบ 1% กว่าๆนะคะของบ้านเรานี่บวกมาได้นะส่วนฝั่งของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้นะคะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะก็ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่ม healthcare แล้วก็กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเวียนกลุ่มมาแล้วนะเป็น healthcare ที่เริ่มจะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขณะที่ดัชนี S&P 500กับ Nasdaq ค่ะขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่านักลงทุนก็เริ่มชะลอการซื้อหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์แล้วนะคะในขณะที่ก็ยังจับตาการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางกันไปอย่างระมัดระวังด้วยว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนกันแน่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะมีข่าวดีเดี๋ยวเราค่อยไปไล่เรียงให้ฟังแต่ว่าถ้าเราไปดูนะคะจากดัชนีของดาวโจนส์เนี่ยเมื่อคืนเขาปิดที่ 5,644 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.36% S&P 500ปิดที่ 7,520 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 0.02% แล้วก็ Nasdaq ปิดที่ 26,674 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.07% จะเห็นว่า S&P กับ Nasdaq นี่บวกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยนะคะแทบจะเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็ปิดบวกเล็กน้อยนะคะก็ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำเอาไว้ก่อนสงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มยานยนต์แล้วก็เคมีภัณฑ์ที่เข้ามานะคะก็ช่วยพยุงตลาดเอาไว้ได้นะคะสำหรับ Stocks 600นะคะปิดที่628จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.03% นะคะฝั่งของเยอรมนีนะคะดัชนี DAX เนี่ยลดลงไป 0.03% นะก็แทบไม่เปลี่ยนแปลง FTSE 100ของอังกฤษค่ะบวกมา 0.13% ขณะที่ CAC 40ของฝรั่งเศสนะคะบวกมาได้ 0.43% นะคะคราวนี้มาดูตลาดหุ้นในเช้าวันนี้นะคะโซนเอเชียว่าเป็นอย่างไร

จะเห็นว่าโอ้ออกไปในทางสีแดงนะคะดูทรงแล้วจะดีหรือเปล่านะสำหรับประเทศไทยเรานะคะเซตเราเช้านี้เพราะดูจากในภูมิภาคเนี่ยนิเคอินะคะก็เปิดมานี่ตอนนี้ลบ 0.1% นะคะเซี่ยงไฮ้ลบ 0.22% ห่างเสงลบ 1.9% เลยนะคะส่วนเกาหลีใต้ก็ลบ 1.03% คราวนี้ของไต้หวันนะคะขอรีเฟรชนิดนึงนะไต้หวันอันนี้ไต้หวันบวกได้ 0.8% นะคะส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นในทางลบซะมากกว่านะแต่ว่ามีไต้หวันนะคะก็ยังคงได้แรงหนุนนะหุ้นกลุ่ม AI นะคะที่ก็ยังไปได้นะคะมาดูราคาน้ำมันกันบ้างนะคะก็อย่างที่เรียนไปว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนคือก่อนหน้านี้ค่ะทางอิหร่านเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยเลยนะคะบอกว่าใกล้แล้วล่ะเรื่องของการบรรลุข้อตกลงนะมีเปิดเผยเรื่องของ MOU อะไรออกมาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจะเดินหน้านะคะในการที่จะหยุดยิงกันเนาะซึ่ง MOU เนี่ยก็มีเงื่อนไขที่ว่าสหรัฐจะถอนทหารออกจากอิหร่านถอนกองทัพเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านเองก็จะฟื้นการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้ได้ใน1เดือนนะคะเงื่อนไข6ข้อมีอะไรบ้างต่างๆนานาซึ่งพอสถานการณ์ที่ออกมาหลังจากที่อิหร่านเขาเปิดเผยมาแบบนี้มีข่าวออกมาแบบนี้ค่ะก็กลายเป็นว่าน้ำมันมันก็ร่วงไปนะคะประมาณ 5% ได้เมื่อคืนนะหุ้นก็ดีดขึ้นมานะคะแต่ว่าต่อมาปรากฏว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะคะและแถมที่อิหร่านเขาบอกว่าจะเปิดฮอร์มุซโดยจะร่วมมือกับโอมานเนี่ยทรัมป์ก็ไปขู่โอมานด้วยว่าถ้าเกิดว่าไปร่วมกับเขาไปร่วมกับอิหร่านเนี่ยอาจจะโดนโจมตีไปด้วยนะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดีดกลับขึ้นมานะคะมาไล่ดูนะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะอย่างทางฝั่งของทำเนียบขาวเนี่ยที่เขาออกมาบอกว่าที่อิหร่านสื่ออิหร่านเขาเปิดเผยเกี่ยวกับ MOU หรือว่าร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันไม่เป็นความจริงด้วยซ้ำไปนะคะนั่นเป็นรายงานจากสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านนะมันไม่จริงและเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดไม่มีใครควรเชื่อสิ่งที่สื่อรัฐบาลอิหร่านเผยแพร่นะคะก็ยังเน้นย้ำว่าความจริงสำคัญที่สุดนะไม่ใช่ว่าจะไปยึดจากที่สื่อของเขาว่ามานะคะแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะมีการรายงานก่อนหน้านี้ว่าสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านเนี่ยรายงานไงคะว่าอิหร่านได้รับร่างบันทึกความเข้าใจฉบับเบื้องต้นและไม่เป็นทางการกับสหรัฐเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คือว่าที่เขาเผยมาก่อนหน้านี้นะคะว่าอิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนส่วนสหรัฐจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้อิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลนะคะซึ่งร่างข้อตกลงนี้ไม่รวมเรือทางทหารและกำหนดให้อิหร่านบริหารจัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซร่วมกับโอมานนี่แหละก็เป็นประเด็นที่ทำให้คุณทรัมป์เขาออกมาตอบโต้แล้วก็ขู่โอมานซ้ำไปอีกนะคะซึ่งพอสถานการณ์มันมีการกลับทิศกลับทางนะคะแล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์ก็เหมือนจะยังตกลงกันไม่ได้นะคะเพราะว่าทางทรัมป์เองก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรเพื่อแลกกับการยอมสละคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของตนนะคะเรื่องของกรอบข้อตกลงปัจจุบันเนี่ยถามว่าจะหมายถึงการที่อิหร่านยอมสละยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงเพื่อแลกกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าไม่เลยไม่มีการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรพวกเขาจะยอมสละยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของพวกเขาไม่ใช่เพื่อการผ่อนปรนคว่ำบาตรนะดังนั้นตัวเขาเองก็บอกว่าจะไม่เร่งรีบทำข้อตกลงกับอิหร่านและประเด็นที่คนก็บอกว่าโอ้ยถูกกดดันจากเรื่องเลือกตั้งกลางเทอมทรัมป์บอกไม่ใช่ประเด็นที่เขาให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาน้ำมันนะก็มาไล่เรียงสรุปดูกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่มันกลับไปกลับมาเนี่ยอย่างตอนที่ราคาปิดนะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมก็ปิดลบไป 5.55% นะคะอยู่ที่$88.68 ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคมเนี่ยลดลงมา 5.31% ปิดที่$94.29 ต่อบาร์เรลจะเห็นว่าลบไป 5% ทั้งคู่เลยนะคะพอมาดูเช้านี้นะคะสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมจาก

0: 8เนี่ยราคาปิดนะคะเช้านี้ดีดขึ้นมาอยู่ที่$90.12 ต่อบาร์เรลค่ะก็บวกมา 1.62% นะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะที่ราคาปิดเขาอยู่ที่$94 กว่าๆนะคะก็ปรากฏว่าเช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่$95.95บาร์เรลนะคะบวกมา 1.76% ค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำกันสำหรับเมื่อวานนี้นะคะสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะก็ปรับตัวลดลงไป 1.2% นะคะปิดที่$4,448ต่อออนซ์นะคะหลุด $4,500 ไปแล้วเรียบร้อยนะคะมีความกังวลเรื่องของการที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปนะคะก็เป็นประเด็นที่วนๆกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับล่าสุดเช้านี้นะคะทองก็ร่วงต่อนะโคเม็กซ์งวดมิถุนายนนะคะอยู่ที่$4,406ต่อออนซ์แล้วลบไปเกือบ 1% นะคะนี่ใกล้จะหลุด 4,400 แล้วนะคะส่วนโกลด์สปอตหลุดไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่$4,395ต่อออนซ์นะคะลบไป 1.38% ค่ะส่วนทองไทยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับราคาไป27ครั้งลบไป750 บาทเนี่ยมาเช้านี้นะคะล่าสุดปรับราคาไปแล้ว3ครั้งด้วยกันนะคะก็ลบ 1,050 บาททองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 68,000 บาทขายออกที่บาทละ 68,200 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่$4,408โค้ดเงินบาทที่32.64 บาทนะคะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตนะคะวิเคราะห์เรื่องราวสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะก็มีรายงานของนิวยอร์กเฟดนะฮะนั่นก็คือธนาคารกลางสาขาที่นิวยอร์กเนี่ยออกมาพูดถึงเขาเรียกว่าเป็น consumer expectation หรือความคาดหมายของผู้บริโภคซึ่งอาการไม่ค่อยจะดีเขาก็สรุปออกมานี่ก็อยู่ในหลายสื่อทีเดียวนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขมันต่ำในความคาดการณ์ของผู้บริโภคเฉพาะในเขตรัฐนิวยอร์กเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสาขา1 ใน 12แห่งของเฟดเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการลดการรับประทานอาหารบางมื้อไปแล้วโดยเฉพาะเด็กๆนะฮะอันนี้ก็เขาบอกว่าอาการเนี่ยมันแย่กว่าเมื่อปี2020ซึ่งตอนนั้นเขาอะไรนะโควิดมันออกมาจำได้ไหมปลายปี19เพราะปี20เนี่ยคือ20เนี่ย2020เนี่ยมันก็อาการเริ่มแย่ลงเพราะว่าอาหารมันมีไอ้ disruption แล้วก็หลายส่วนทีเดียวเพราะมันจะต้องมีการล็อกดาวน์หรือว่ามีการปิดสถานที่ในการผลิตแล้วก็เมืองอะไรเงี้ยนะคะเมื่อโรคระบาดเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่โรคระบาดอ่ะแต่มันเป็นเรื่องสินค้าที่ราคาแพงก็มีตัวเลขออกมานี่ตั้งแต่ก่อนการทำสงครามวันที่28 กุมภาพันธ์นะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ปรากฏว่าครัวเรือนในนิวยอร์กเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เขามีอาหารรับประทานไม่พอแล้วโดยเฉพาะคนที่มีรายได้อยู่ต่ำกว่าระดับmiddle class เนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่านี่สูงกว่าในเดือนมิถุนายนปี2020ที่ทำปฏิการที่เขาไม่สามารถจะหาอาหารรับประทานได้พอเพราะราคาอาหารมันแพงนี่ต้นเนี่ยเป็นตัวเหตุสาเหตุที่คุณทรัมป์เนี่ยกำลังจะมีปัญหาเพราะว่าเขาชนะไบเดนเนี่ยก็เพราะเศรษฐกิจปากท้องเพราะในช่วงไบเดนเนี่ยหลังๆนี่ก็คือสินค้าในมกัญญาราคาสูงไบเดนจะต้องใช้คำว่า shrinkflation คือผู้ผลิตเนี่ยเขาจะใช้กล่องที่เล็กลงถุงที่เล็กลงหรือใส่โพเทโตชิปน้อยชิ้นลงเนี่ยแกเอามาแสดงเลยประธานบีไบเดนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าแกก็พยายามขอร้องนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อทรัมป์มาเนี่ยเขาชนะเพราะเรื่องนี้และตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองกำลังโดนแล้วนะคะนั่นก็คือในเซอร์เวย์เนี่ยในการคาดหมายของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็บอกว่านี่เป็นตัวหนึ่งที่เขาจะต้องยิ่งประหยัดมากยิ่งขึ้นก็คือไม่สามารถจะรับประทานอาหารครบ3 มื้อใน 1 วันแล้วก็ตรงนี้เพราะว่าทางทรัมป์ก็ไปตัดโครงการช่วยเหลือที่เรียกว่า SNAP ซึ่งมันก็ย่อมาจากการโปรแกรมเสริมทางด้านอาหารนะคะก็คือเขาลดค่าใช้จ่ายเยอะๆเลยของทรัมป์ใช่ไหมทีนี้ก็ปรากฏว่าตัวเลขนี้มันก็กลายเป็นสะท้อนถึง K-shaped economy ก็คือเศรษฐกิจที่คนระดับล่างเนี่ยมันจะต้องได้รับผลนะคะก็คือกราฟที่มันแย่มากในขณะที่คนที่รวยจากหุ้นซึ่งก็ยังขึ้นอยู่โดยเฉพาะจากพวกไอ้ AI ชิปอะไรทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นโอ้โหเมื่อวานนี้ไมครอนก็ไป1 ล้านล้านละเป็น1 ล้านล้านครับนะคะเนี่ยค่ะตัวเลขที่ออกมาจากเฟดแชร์เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเด็กก็เริ่มมิสหรือว่าไม่รับประทานอาหารครบ3 มื้อแม้ว่าบางโรงเรียนก็ยังให้ซัพพลิเมนต์อาหารแต่ก็ถูกลดบัดเจ็ตลงไปมากนะคะก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่สามารถที่

0: จะมีเงินพอก็ต้องไปดึงเอาเงินออมออกมาตอนนี้เนี่ยฮะเงินออมที่เคยดึงออกมาแค่ประมาณ 22% ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 37% ของคนที่ตอบบอกต้องใช้เงินออมก็แทนที่จะใช้เงินออมก็เอาเงินดอกมาใช้มันไม่มีอาหารกินพอนะคะแล้วก็จะต้องไปขอความช่วยเหลือทางด้านอาหารเนี่ยขึ้นมาจากประมาณ 10% ขึ้นมาเป็น 16% แล้วมันก็มีหน่วยงานที่เขาแจกอาหารกระป๋องที่ใกล้จะหมดอายุหรือหมดอายุแล้วแต่ยังกินได้เลยแบบนี้นะมากมายเลยตัวเลขที่ออกมาจากเฟดครั้งนี้เนี่ยมันก็จะต้องดูต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านประธานเฟดคนใหม่เนี่ยเขาก็มีภารกิจว่าจะต้องไปลดดอกเบี้ยซึ่งแน่นอนสะท้อนว่าไอ้ inequality หรือ food insecurity ก็คือความไม่มั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยมันน่าจะทำให้จะต้องลดดอกเบี้ยแต่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเงินเฟ้อก็ยิ่งขึ้นนะมันเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่นิวยอร์กและมันจะต้องติดตามด้วยรัฐอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะราคาน้ำมันเนี่ยมันสะเทินน้ำสะเทินบกโอ้โหวันหนึ่งลงไปเกือบจะหลุด90จากเวสต์เท็กซัสหรือว่าหลุด100จากเบรนท์วันนี้ก็ขึ้นอีกแล้วเพราะว่าการไม่แน่นอนในนโยบายของทรัมป์เนี่ยและพลังงานนี่มันอยู่ในระดับสูงกว่าเก่าซึ่งมันอยู่ประมาณ65-70ในตอนนี้มันขึ้นมา100กว่า100บวกลบ10ดอลลาร์เนี่ยนะคะถ้าขึ้นหมดเลยทั้งโลกและรวมทั้งที่สหรัฐก็เป็นฐานเสียงที่กระทบคุณทรัมป์ด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขาย
0: ินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ่ะนะคะประเด็นต่อไปที่เราจะกลับมาดูในเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะคือเราย้อนไปเรื่องของการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้นะคะ reciprocal tariffs ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์เขาจะคิดให้ประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าส่งสินค้าไปยังสหรัฐจะต้องเสียภาษี 19% ใช่ไหมคะแต่ว่าพอศาลฎีกาสหรัฐเขาตัดสินให้ยกเลิกการเก็บภาษีตรงนี้นะคะเพราะว่าถือว่าทรัมป์เนี่ยทำเกินอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางรัฐบาลสหรัฐนำมาพิจารณาต่อเนี่ยก็คือจะต้องมาดูว่ามีกฎหมายไหนที่ใช้ได้อีกบ้างใช่ไหมคะซึ่งรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็มีการบังคับใช้มาตรา122ตามกฎหมาย Trade Act นะคะปี1974ซึ่งกำหนดให้มีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศในอัตรา 10% เป็นเวลา150วันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง24กรกฎาคม69นะคะก็เลยทำให้อัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยที่สหรัฐเรียกเก็บจากสินค้าไทยและตลาดนำเข้าหลักของสหรัฐลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะพอมาพิจารณาอัตราภาษีที่เก็บจริงของสหรัฐรวมกับทุกรายการสินค้าของไทยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งเนี่ยก็พบว่าในเดือนมีนาคมปี69นี้เนี่ยนะคะอัตราภาษีลดลงมาอยู่ที่ 5.3% จาก 8.2% ในเดือนสิงหาคมปี68ที่ภาษีศุลกากรตอบโต้เริ่มบังคับใช้นะคะส่วนประเทศเวียดนามอัตราภาษีอยู่ที่ 7% ฟิลิปปินส์ 5.1 แล้วก็มาเลเซียอัตราภาษีอยู่ที่ 4.2 ตามลำดับนะคะทีนี้พอมันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกฎหมายแล้วก็อัตราภาษีที่ใช้เนี่ยนะคะอย่างตอนนี้ไทยเราก็เสียภาษีให้กับทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยน้อยลงก็จริงนะแต่ว่าก็ยังจะต้องมาพิจารณาในประเด็นอื่นๆต่อไปด้วยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเขาพิจารณาสอบสวนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการค้าไม่เป็นธรรมในประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะมาเก็บภาษีไทยเพิ่มไหมเราไปวิเคราะห์กันกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิสิทธิ์ขา
2: ครับสวัสดีครับคุณพิญญพัฒน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังคร
1: ับ ค่ะค่ะคือตอนนี้พอทางฝั่งของสหรัฐนะคะเขาเปลี่ยนแนวทางในการจะเก็บภาษีนะคะอาจจะใช้เรื่องของมาตรา301ตามกฎหมายการค้าแล้วก็มีการสอบสวนประเทศต่างๆด้วยอย่างของไทยเนี่ยเราก็จะมีประเด็นเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างและการใช้แรงงานบังคับนะคะซึ่งทีมไทยแลนด์เราก็ไปพยายามที่จะชี้แจงทำความเข้าใจเขาแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยดูทรงของการเจรจาผลมันน่าจะออกไปในทางไหนเราอาจจะเสี่ยงโดนเก็บภาษีเพิ่มไหมคะ
2: ก็ต้องเรียนว่ามีโอกาสทุกด้านเลยนะแต่ว่าก็ยังณขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศอะไรแล้วก็เชื่อว่าการที่ทีมไทยแลนด์มีโอกาสเข้าไปคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆก็ได้เรียกว่าเอาไปสื่อสารกันอย่างชัดเจนนะครับเชื่อว่าน่าจะไม่มีอะไรก็น่ากังวลมากๆจนเกินไปแต่ว่าต้องเราก็ต้องเปิดทางไว้ด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าความไม่นิ่งยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า

0: หลายรอบแล้วที่มีเหตุการณ์พลิกผันเอาว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่โอ้โหตั้งภาษีไทยซะสูงเลยนะครับแล้วก็มีการเจรจาปุ๊บก็ลดระดับลงมาในระดับที่อาเซียนใกล้เคียงกันหลังจากนั้นหลังจากที่ศาลตัดสินว่าอ้าวใช้แบบนั้นไม่ได้ก็กลายเป็นว่าใช้มาตรการภาษีเท่ากันทุกประเทศก็คือ 10% อย่างตอนนี้เรายังได้เรท 10% เหมือนกันอยู่จนเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะว่าสั่งของประธานาธิบดีที่เก็บภาษี 10% เนี่ยจะมีผลบังคับ5เดือนมีผลไว
1: ้
0: มีผลบังคับ5เดือนคราวนี้มันใกล้จะครบ5เดือนแล้วล่ะที่คุณพิญญพัฒน์ได้พูดถึงเนี่ยมันก็คือพอครบ5เดือนปุ๊บเนี่ยประเมินกันว่าก็จะมีการใช้มาตราอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็น232หรือ301นะครับซ
1: ึ่
0: ง232นี่ก็จะไปเกี่ยวข้องกับรายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่ไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของทางสหรัฐที่สหรัฐเองเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชิปอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรที่มันไฮเทคทั้งหลายนะครับที่สหรัฐเขาก็มองว่าเขาจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันตรงนี้เยอะๆนะครับถ้าโดยเฉพาะวิธีที่เขาคิดและเตรียมการก็คงเกี่ยวข้องกับจีนด้วยแหละเพราะว่าจีนเองเขาก็มาเร็วมาแรงทางนี้มากๆนะครับแล้วมันจะไปโยงกับตัว301ด้วยนะครับที่ผลิตส่วนเกินความหมายก็คือมันมองได้หลายมุมนะถ้ามุมแบบง่ายๆก็คือว่าเอ๊ะเราผลิตมากเกินจริงไหมข้อแรกนะครับหรือ2เอ๊ะมันมีสินค้าที่มาผ่านประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆแล้วค่อยเข้าสหรัฐไหมอันนี้ทุกประเทศจะถูกจับตาอย่างนี้หมดเลยว
1: ่
0: าตัวเองผลิตจริงหรือเปล่ามาจากที่อื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นทางประมาณนี้ครับคุณเดีย
1: ร์ครับค่ะคราวนี้ธุรกิจกลุ่มไหนที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบหนักแล้วจะต้องเตรียมการรับมืออย่างไรคะสำหรับภาคส่วนนี้หรือว่าในโดยรวมสำหรับผู้ประกอบการนะคะ
0: ครับก็เป็นธุรกิจและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กับพวกการผลิตแบบหนักๆทั้งหลายนะครับพวกเกี่ยวกับอลูมิเนียมอะไรเงี้ย ก็จะมีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมการก็คือเรื่องตัวเลขนะครับแล้วก็เรื่องการสอบย้อนกลับนะครับต้นทางมาจากไหนผลิตในไทยหรือเปล่าสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวที่ต้องเตรียมการไว้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องละเอียดอื่นๆเนี่ย อย่างมาตรา301เรื่องที่เราจะมีมาตรการในการดูแลเรื่องการสวมสิทธิ์ไม่สวมสิทธิ์ต่างๆอะไรนี้ก็สำคัญนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเชิงของภาคธุรกิจที่จะต้องเตรียมการภาครัฐก็ต้องเตรียมการด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะต้องมีมาตรการที่ดีพอนะครับที่จะแสดงให้ทางสหรัฐเห็นว่าเราเอาจริงแล้วเราได้ทำทุกอย่างถูกต้องนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็ยังต้องรอกันต่อไปนะคะว่าจะมีความชัดเจนออกมาเมื่อไหร่ถูกไหมคะณตอนน
0: ี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้ได้เตรียมการนะครับว่า ประเมินว่าจะมีอะไรบ้างที่มีโอกาสจะเป็นไปได้เราก็ต้องเตรียมปุดช่องไว้หมดอ่ะครับ
1: อืมค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับคุณพิญญพัฒน์ครับขอบคุณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วค่ะคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม13คนชัดชาติคว้าเบอร์9ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอราวัดพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเริ่มกระบวนการจับสลากหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศคึกคักขั้นตอนแรกเป็นการจับสลากลำดับการจับหมายเลขผู้สมัครก่อนเข้าสู่การจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครชี้แจงขั้นตอนและกติกาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่ง

0: ใสและเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจับสลากลำดับผู้มีสิทธิ์ขึ้นมาจับหมายเลขผู้สมัครก่อนให้ผู้สมัครทยอยขึ้นมาจับสลากตามลำดับที่ได้รับการจับครั้งแรกเพื่อใช้เป็นหมายเลขหาเสียงอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทมเบื้องต้นประกอบด้วยพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชพักเศรษฐกิจหมายเลข12หมายเลข1นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนหมายเลข10นายคมสันพันวิชาติกุลอิสระหมายเลข13นายพิสารกิตติเยาวมานอิสระหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชกลุ่มกรุงเทพบินได้หมายเลข7นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์อิสระหมายเลข3นายประยูรครองยศอิสระหมายเลข11หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอิสระหมายเลข1นายประทีปวัชระภพโชคเกษมอิสระหมายเลข4นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลอิสระหมายเลข8นายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นายชัชชาติสิทธิพันธ์อิสระหมายเลข9นายสมัยละเลิศอิสระหมายเลข2ขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขในนามอิสระไม่ได้รับการจับหมายเลขเนื่องจากมาลงทะเบียนไม่ทันเวลาตามกำหนดในเวลา 8:30 นศาลอาญายกฟ้องธนาธรหมิ่นเบื้องสูงปมวัคซีนพระราชทานชี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานการจัดวัคซีนโควิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เวลา 9:00 นวันที่28พฤษภาคมที่ห้องพิจารณาคดี814ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณี18มกราคม2564จำเลยไลฟ์สด Facebook วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพลาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์และการจัดหาวัคซีนโดยจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารการจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องทรัมป์เมินกระแสกดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันไม่กังวลต่อแรงกดดันจากการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนโดยระบุว่าผู้นำอิหร่านคิดผิดหากหวังใช้ช่วงเวลานี้บีบให้เขายอมสงบศึกพร้อมปฏิเสธรายงานเรื่องร่างข้อตกลงที่ให้อิหร่านโอมานร่วมกันบริหารจัดการเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซโดยประกาศว่าจะไม่มีประเทศใดได้สิทธิควบคุมน่านน้ำยุทธศาสตร์นี้แต่เพียงผู้เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาค่ะคริสตัลพาเลซคว้าแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดป้องกันแชมป์ช็อปปี้คัพพัชระร้อมรื่นรายงานค่ะ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชนะเลิศคริสตัลพาเลซจากอังกฤษเฉือนเอาชนะรายโยบาเยกาโนจากสเปน1-0จากประตูชัยของชองฟิลิปมาเตต้าในนาทีที่51ช่วยทีมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังนับเป็นแชมป์ยุโรปรายการแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วยด้านผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพฤดูกาล 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศเล็กที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซีย2-1รวมผล2นัดประสาทสายฟ้าเอาชนะไป3-1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันเป็นดับเบิ้ลแชมป์ในฤดูกาลนี้ต่อจากแชมป์ไทยลีก1และยังลุ้นทริปเปิ้ลแชมป์เตรียมลงเตะฟุตบอลถ้วยช้าง FA คัพรอบชิงชนะเลิศพบกับ PT ประจวบ FC ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิริกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่3/2569โดยการประชุมครั้งนี้มีการ

0: หารือถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกม2030ที่ไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC รวมกับชิลีและปารากวัยแต่ล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศขอถอนตัวในการเป็นเจ้าภาพโดยเหตุผลด้านงบประมาณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยกล่าวว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะขอถอนตัวควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการโดยโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารส่วน IOC ก็ได้เลื่อนการพิจารณาการเลือกเจ้าภาพออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปจาก IOC ก่อนยุทธโอลิมปิกเกม2026ในเดือนตุลาคมนี้ที่ประเทศเซเนกัลพัชรกรเรื่องสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Econ News Update นะคะช่วงนี้ต้อนรับคุณนงวดีถนิมมานะคะสวัสดีพี่นงค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาติดตามกันเลยสำหรับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานเราทำ New High 1,581 จุดอีกประมาณ20จุดแค่นั้นเองนะคะเราก็จะเห็น 1,600 จุดเอ๊ะจะเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราได้พูดคุยกันมาดูการเปิดตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะคะเมื่อวานหุ้นไทยก็บวกไปเกือบ18จุดนะคะแต่ก็มีส่วนใหญ่เลยก็มาจากผลพวงของการปรับขึ้นของหุ้นเดลต้านะคะแล้วตัวอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นๆในกลุ่มอีกด้วยค่ะเช้าวันนี้เปิดมาเราก็ย่อลงอ่อนๆเบาๆนะคะประมาณสักไม่ถึง4จุดดีนะคะเซตอยู่ 1,567 จุดค่ะแล้วมาดูตัวหุ้นนะคะเช้าวันนี้อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็ยังคงเป็นเดลต้านะคะซึ่งเช้าวันนี้ราคาของเดลต้าปรับลงมา3บาทหรือว่า 0.8% ค่ะราคาเดลต้าเช้านี้351บาทนะคะส่วนอันดับที่2เป็น True วันนี้ปรับลงประมาณ 1.5% หรือว่า20สตางค์ค่ะมาอยู่ที่13บาท80สตางค์อันดับที่3เป็นอีก1ตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คือ KCE วันนี้ราคาหุ้น KCE บวก 4.1% 1บาท50สตางค์ค่ะมาอยู่ที่38บาท Gulf อันดับที่4เช้านี้ปรับลง50สตางค์ 0.8% ราคา Gulf หุ้นละ62บาทในช่วงเปิดตลาดวันนี้นะคะและอันดับที่5คือ KBank ค่ะยังราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่198บาท50สตางค์นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ปลายเดือนแล้วด้วยนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเปิดมาวันที่1ก็จะมีเงินนะจากรัฐบาลโอนเข้าไปในกระเป๋าประชาชนในโครงการไทยช่วยไทย Plus อีกด้วยนะคะเรามาดูกันว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันเลยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะคุณเชษฐ์ขาสวัสดีค่ะ
3: ครับคุณนงครับสวัสดีคุณแจ้งสวัสดีท่านฟังท่านชมของผมวันนี้ตลาดมีลักษณะของการอ่อนตัวใน

0: ออสเตรเลียลงไป90จุดนะครับในเกาหลีลงไป122ฮ่องกงลง494จีนลง18นะครับเศรษฐาสิงคโปร์ลง35ฟิลิปปินส์ลง82นะเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดเนี่ยทดสอบจุดรับนะฮะทางเอสแอลมองจุดรับของดัชนี1560นะ1570แล้วก็1560นะตอนนี้เล่นอยู่ที่1564นะ1564นะหลุดจาก1570ลงมานะมายืนอยู่ที่1564ละนะลงไป6จุดนะฮะในแง่ตัวหุ้นฮะทางเอสแอลมองตัวหุ้นพระราม9ฮะวันนี้ให้พระราม9มาพระราม9เนี่ยให้จุดรับปิดไปเมื่อวานนี้16.60นะฮะวันนี้ให้จุดรับไว้ที่16.40จุดต้านอยู่ที่16.70ถึง17 บาทนะฮะตัวที่2นั้นเป็นหุ้นมิ้นนะฮะให้จุดรับมิ้นนะมิ้นปิดไปอยู่ที่22.20 บาทนะให้จุดรับไปอยู่ที่ระดับ22 บาทนะจุดต้านอยู่ที่23.30ตัวที่3นั้นเป็นตัวไทคมปิดไป11.30ให้จุดรับไว้ที่11.20กับ10.80นะให้จุดต้านอยู่ที่11.70นะตัวที่4นั้นเป็นหุ้นยี่CRC นะ20.70ครับปิดไปให้จุดรับไว้ที่20.50จุดต้านอยู่ที่ระดับ21.50ฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นปูนใหญ
1: ่
0: นะวันนี้ทางเอสแอลให้ปูนใหญ่มีแนวโน้มเรียกว่าขาจุดรับที่224ฮะจุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับ230 233นะก็ภาพก็เป็นลักษณะของการปูนใหญ่ต้องเล่นต้องถือนะฮะต้องถือเล่นรอบเขาราคาแพงไปหน่อยนะ CRC แนวโน้มดีฮะขึ้นไทยคมเล่นเก็งกำไรเหมือนกันฮะมิ้นก็22บาทวันนี้มีหุ้น2ตัว22บาทนะฮะหุ้นตัวของ CRC 20.70 บาทไก่ตัวหนึ่งเป็นตัวมิ้น22.20 บาทนะฮะเทนเป็นลักษณะของการแข่งเหมือนกันแต่พูดนะในขณะที่พระราม9กลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลยังไม่ค่อยดีเลยนะฮะออกผลการงานมารอบนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับก็เมื่อวานนี้ส่งข้อมูลกลับเข้าไปให้ลูกค้าหมดแล้วนะฮะไปจนถึงกลุ่มอะไรฮะกลุ่มที่ดินนะไปถึงกลุ่มที่ดินแหละนะไฟแนนซ์ก็ทำให้แล้วนะที่ดินก็ทำให้แล้วท่องเที่ยวทรานสปอร์เตอร์ก็ทำให้แล้วนะเหลืออีก2กลุ่มที่คิดว่าอยากจะทำก็คือแพ็กเกจจิ้งนะกับกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนะเหลืออีก2กลุ่มที่คิดอยากจะทำเดี๋ยวลองดูฮะว่างๆจะทำให้ขึ้นมานะครับตอนนี้ดูแนวโน้มของอุตสาหกรรมกินส่วนลึกหนึ่งวันนี้เนี่ยเดลต้าอ่อนตัว4บาทนะครับแล้วฮานาอ่อนตัวลงไปบาท25สตางค์นะในขณะที่ตัวแคลคอมนั้นยังถูกซื้อขายด้วยเงินสดอยู่นะครับในขณะที่ตัวคูมเจริญเนี่ย KTE เนี่ย38บาทบวกมาบาท50สตางค์วันนี้กลับกลายเป็นเล่นเกมไลน์ในคูมเจริญตัวเดียวนะครับก็ภาพของตัวตลาดน้ำมันมีลักษณะของการขยับแกว่งนะครับวันนี้ขึ้นมาที่ระดับ95 เหรียญขึ้นมา2เซนนะครับในขณะที่ WTI เนี่ยขึ้นมา91 เหรียญนะครับขึ้นมา2เหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ในตัวน้ำมันในตัวพิเทพเองในตัวปตท.เองคงขยับนะฮะก็คงแต่ก็ไม่มีอะไรฮะตลาดผมคิดว่าเช้าๆนี้ยังนิ่งมากอีกเลยยังไม่มีอะไรเลยฮะยังไม่ได้หวือหวาดูแล้วน่าตกใจนะมีหุ้นที่น่าตกใจตัวหนึ่งคือ EPG นะวันนี้ขึ้นมาที่86ตังค์ขึ้นไป 19% นะแล้วหุ้นอีกตัวนึงคือ VGI นะวันนี้ขึ้นมาบาท40ขึ้นมาขนาดนี้ 10% นะเป็นหุ้นเก็งกำไรกู้ไอ้ VGI นั้นราคาหุ้นประมาณ96สตางค์นะเนี่ยเป็นหุ้นที่นักลงทุนชอบนะไม่ถึงบาทเล่นหุ้นไม่ถึงบาทนะคนเล่นเต็มบาทนะแต่เล่นหุ้นไม่ถึงบาทแล้วระมัดระวังหน่อยนะฮะมันแกว่งมากนะ VGI เนี่ยนะพวกที่ไม่ถึงบาทเนี่ยเขาชอบแกว่งขึ้นแกว่งลงนะแล้วก็จำแคลคอมให้ดีนะฮะวิ่งไปเสร็จเดี๋ยวติดเหมือนแคลคอมแล้วก็จะลงนะระมัดระวังหน่อยละกันแต่เนื่องจากราคาหุ้นมันไม่ถึงบาทนะฮะ

0: เพราะนั้นก็คงไม่ได้วิ่งไปถึงระดับ5บาท6บาทนะฮะนะคงวิ่งไปได้ระดับ1 VGI อยู่ในเครือของ BTS อยู่ในเครือของโอ้ยหุ้นเยอะแยะไปหมดนะฮะก็ลักษณะพฤติกรรมของตัวหุ้นเป็นพฤติกรรมของการถูกเล่นเก็งกำไรนะก็อาจจะใช้ข่าวนู่นข่าวนี่ข่าวนั่นก็เข้ามาเพราะว่าคงสร้างการถือหุ้นไปถือหุ้นในธุรกิจที่กำลังจะฟื้นตัวโดยส่วนใหญ่นะแล้วก็ทำการโฆษณาวิจัยมีอยู่ในรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะก็ได้เปรียบนะได้เปรียบแต่ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่าผลการงานในหลายปีที่ผ่านมาในวิจัยเป็นลักษณะของการออกตัวก็ไม่ดีอะไรครับวันนี้หุ้นดูซึมๆอ๋อหุ้นอีกตัวหนึ่งหุ้นสเตย์คอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หุ้นท่านนายกนะวันนี้หุ้นท่านนายกนะ14บาท30หุ้นท่านนายกตัวนี้เนี่ยแล้วก็เอาให้ชัดๆก่อนหุ้นของครอบครัวท่านนายกไม่ใช่เป็นหุ้นของท่านนายกเดียวนะฮะครอบครัวท่านทำโอ้ต้องนานแล้วฮะหุ้นตัวนี้ตั้งแต่สมัย2530ผมเข้าตลาดก็มีหุ้นตัวนี้ละนะฮะมันมีตัวหนึ่งคือ STPI นะที่เขาคู่กันนะอันนั้นขายเหล็กเป็นตัวเสริมกับตัวสเตย์คอนเป็นตัวลีดขณะนี้เนี่ยสเตย์คอนขึ้นมาที่14บาท30แนวต้าน14บาท50เนี่ยมันเกิดขึ้นมาร่วม1 2 3 4 5 6 6 7วันแล้วฮะเป็นอาทิตย์ละนะมายืนที่ระดับราคาหาย14บาท50ยังไปไม่ได้นะราคานี้เหมือนราคาเต็มจุดรับในตรง14บาท30เนี่ยเขาจะมีจุดรับข้างล่างอยู่ที่ประมาณ14บาทนะฮะเป็น14บาทขณะนี้สโลว์สโตร์อยู่ระดับ77เพราะนั้นอาจจะขึ้นจากระดับ14บาท50ขึ้นไป15บาทได้เพราะว่าสโลว์สโตร์อยู่แค่77นะฮะยังไม่ถึง9073 80เนี่ยยังมีรูมอยู่เพราะนั้นโอกาสการขึ้นอีกประมาณ30ตังค์40ตังค์เนี่ยมีโอกาสนะครับวันนั้นเป้าหมายหลัก15บาทเป้าหมายหลัก15บาทแต่ต้องผ่านระดับตรง14บาท60ให้ได้นะฮะเพราะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วยังไม่ในนั้นเลยแพทเทิร์นเป็นขาขึ้นฮะขาขึ้นตรงเนี้ยนะแต่เราระวังหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นหุ้นที่เล่นตามอิทธิพลของท่านนายกแค่นั้นเองไม่มีอะไรกลับหมดกลับหมดเลย
1: ค่ะคุณสุเชษฐ์แล้วเรามองเห็น 1,600 จุดนี่เป็นไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าอีกนานไหมคุณสุเชษฐ์ประเมินอย่างไรนะคะ
0: ผมคิดว่าก็อย่างที่คุณนงว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีโครงการอะไรต่างๆเข้ามาอีกนะฮะแล้วก็หุ้นจะขึ้นไปที่ 1,600 ได้เนี่ยมันจะต้องไปด้วยกลุ่มชิ้นส่วนลิงก์ดิกฮะเพราะว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยเต็มไปแล้วนะฮะกลุ่มน้ำมันเนี่ยมันแกว่งนะเพราะนั้นกลุ่ม ICT ซึ่งอ่อนแอฮะกลุ่ม ICT เนี่ยอ่อนแอเพราะว่าตัว Advance กับตัว True เนี่ยไม่สามารถวิ่งขึ้นได้มันก็เหลือกลุ่มแบงก์กับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฮะที่เป็นตัวกระชากขึ้นไปแต่พอมันกระชากขึ้นไปเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างงี้ฮะมันชากขึ้นไปเสร็จยืนเสร็จแล้วก็ร่วงลงนะเมื่อวานนี้เนี่ยที่น่ากลัวก็คือดัชนีที่น่ากลัวคือดัชนีเนี่ยขึ้นไปที่ระดับ1580แล้วก็เล่นกันจนเผลอๆลงมาปิดที่ถ้าจะสูงได้หายไป10จุดนะหายไป10จุดโดยที่กลุ่มชิ้นส่วนลิงก์ดิกเนี่ยเป็นตัวปรับนะพอหุ้นมันปรับทุกคนก็พร้อมที่จะลงเอาวันนี้มาเล่นใหม่วันนี้เข้ามาเล่นกันใหม่ฮะเล่นกระชากกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวตกลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือมันต้องรอนโยบายภาครัฐเข้ามากระทบนะในตัวหุ้นนะราคาหุ้นมันเต็มค่อนข้างเยอะฮะอย่างเช่น AOT เนี่ยเราเห็น55บาทก็54บาท75 55อยู่ตรงเนี้ยฮะแล้วก็ไม่ไปไหนพอเล่นตรงนี้เสร็จก็อ่อนตัวมา54 50ตังค์ต้องขายไหมขายไปก็ขึ้นมาเล่นใหม่55บาทก็อย่างเงี้ยฮะเล่นใช้วิธีเล่นแบบเนี้ยตอนนี้นะฮะอย่างทูเนี่ยลงไปถึง13บาท20 13บาท30ดึงกลับขึ้นมา13บาท80ก็ไม่ไป14บาทฉันจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อ่อนแอไปนะมันก็เล่นเวียนฮะเล่นเวียนดูจากตลาดในต่างประเทศเป็นเกณฑ์ด้วยนะฮะตลาดต่างประเทศเป็นเกณฑ์ข่าวในตลาดต่างประเทศเป็นเกณฑ์ด้วยเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะมาซื้อเพื่อดึงราคาหุ้นขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากค่อนข้างลำบากและกรุงไทยเนี่ย34บาท75เมื่อวานนี้เล่น35บาท50ทั้งวันเลยนะวันนี้อ่อนตัว34บาท75แล้วก็ไม่ลงไป33บาทไม่ลงไป32บาทนะเล่นอยู่ตรงเนี้ย
1: ค่ะ
0: เธอจะเล่นเธอจะซื้อชั้นไม้อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะทีนี้เล่นเวียนเนี่ยช่วงนี้

0: คือคนกำลังเวียนออกจากอิเล็กทรอนิกส์ด้วยไหมคะแบบว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ปรับฐานหรือจังหวะสำหรับใครที่จะสะสมไหมคะ
1: นิสัยเล่นนิสัยลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนักลงทุนในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นักเก็งกำไรฮะเพราะนั้นถ้ามันไม่ไปต่อเนี่ยเขาก็ใจหายนะฮะนะกำไรเขาก็วางขายฮะก็เป็นกลยุทธ์ในเชิงคือเนื่องจากปัจจัยโดยภาพใหญ่มันบีบบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นนะปัจจัยยังเห็นไม่ชัดเจนว่าสงครามจะจบไหมปัจจัยไม่ชัดเจนว่าตกลงตัวระบบเศรษฐกิจที่บอกว่าจะแจกเงินวันที่หนึ่งนี้ให้กับคนทุกคนเนี่ยผมยังไม่เห็นกลุ่มของพาณิชย์กระชากเลยนะฮะ
0: หรือเพราะเขายังไม่ใช้เงินหรือเปล่าต้องแบบว่าต้องไปรอวิกนะ
1: ต้องรอใช่ไหมต้องรอ
0: หรือเปล่าน
1: ั่นแหละ CPO จะกระชากขึ้นไปจะได้ไหมเนี่ยพรุ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวบอก
0: ของ CPO
1: ถ้าไม่กระชากนั่นหมายความว่าถ้าไม่กระชากนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็จะเหนื่อยนะเพราะออกมาตรการมาเม็ดเงินเข้าสู่ในระบบตัว C เข้ามาทำงานแต่ C ไม่สามารถทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเคลื่อนตัวได้สังเกตนะฮะนโยบายต่างๆที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไปฝรั่งเศสหรือไปต่างประเทศทั้งหมดนะฮะหรือนโยบายที่เข้ามาวางแผนเพื่อที่จะเดินหน้าต่อเนี่ยมันไม่ส่งผลทำให้ตัว C มันเดินหน้าได้เลยตัว C เงียบมากนะฮะตัว C ตัวอาหารนี่ยิ่งเงียบใหญ่เลย
0: นะ
1: มันเล่นกันอย่างเดียวฮะเรากำลังเล่นฝากความหวังว่าพี่เดลต้าไปทีอะไรเงี้ยเอาเดลต้าไปแล้วก็โอเคไอ้หุ้นไปนะแล้วก็ไปติดอยู่ตัวเดลต้าอย่างเดียว
0: ค่ะนิดนึงคุณสุเชษฐ์แป๊บนึงนะคะขอถามถึง CPO นิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เขามีจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเรื่องของการนำ3บริษัทย่อยเข้าลงทุนใน Virtual Bank นะคะทีนี้ประเมินเอาไว้ยังไงว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างผลมันจะออกมายังไงแล้วจะกระทบกับราคาหุ้นยังไงบ้างค่ะ
1: คือเขากลัวเรื่องนึงที่ทาง CP เขากลัวคือเขาแถลงข่าวออกมาแล้วฮะเขาจะไม่เอาเข้าไปรวมเขาแถลงข่าวแล้วเพียงแต่ว่าเขาจะประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะผมคิดว่า
0: ดังนั้นน่าจะวิ่งไหมคะหุ้น
1: มันไม่วิ่งอะฮะมันวิ่งไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะมันเพียงแต่ว่าขณะนี้กลุ่มพาณิชย์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแบงค์นะมันเป็นคนละกลุ่มกันในความคิดผมเนี่ยตัว CPO ท้ายที่สุดแล้ว CPO ก็จะได้ผลประโยชน์แต่ไม่จำเป็นจะต้องไปรวมนะตอนนี้เพื่อให้แบงค์มันเกิดกับผลกระทบเกิดขึ้น
0: คือมันอาจจะเป็นเหมือนกับประเด็นที่กดดันหุ้น CPO มาก่อนหน้านี้อะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันพ้นประเด็นตรงนี้ไปได้อาจจะทำให้ราคามันปรับตัวขึ้นได้แล้วไม่ประกอบกับไอ้ช่วงของการใช้เงินไทยช่วยไทยด้วยไหมคะ
1: เป็นอย่างนี้นะฮะในแง่ของตัว CPO เนี่ยถ้าใครไปดูตัวงบของเขานะฮะในแง่ของตัวงบ CPO เนี่ยearning per share เขาอยู่บาทนึงฮะสี่ไตรมาสก็สี่ไตรมาสก็สี่บาทนะถ้านโยบายมันเป็นอย่างนี้อยู่นะสี่ไตรมาสก็สี่บาท PE 10เท่า13เท่าฮะ PE 13เท่า13 4 13กับคูณด้วย4ฮะ13 4 43 2 1 4 1 4 52บาทเป้าหมายก็คือ50บาทนะเพราะนั้นไอ้เราวางงบกันโดยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เราวางงบกันเนี่ย CPO คือ50บาทอยู่แล้วนะระวังงบกัน50บาทอยู่แล้วนะฮ
0: ะ
1: แต่ประเด็นคือตัว CPO เนี่ยในรอบ2เดือนที่ผ่านมาขึ้นยังไม่เคยแตะระดับ50บาทเลยอาจจะมีแรงเรื่องที่คุณแก้มบอกฮะแรงกดดันมันอยู่เงี้ยนะแต่ถึงแม้ว่าแตะ50บาทเนี่ยราคาที่ทำไฮสูงสุดคือ53บาทมันก็เท่ากับที่เราวิเคราะห์กันเมื่อกี้เนี่ยฮะว่า4บาทคูณด้วย PE 13เท่าก็คือ52บาทก็คือ52บาทเป็นราคาเต็มเพราะนั้นราคาที่จะเหลือจากระดับราคาตอนนี้มันราคาอยู่45บาทนะฮ
0: ะ
1: ถ้าขึ้นจากตรงนี้ไป50บาทก็ได้5บาทอีก2บาทได้7บาทนะ7บาทถ้าจาก45บาทเนี่ยมันก็คือมากที่สุดก็คือประมาณ 15% ก็เล่นได้ฮะแต่มันก็จะอยู่แค่นี้
0: อยู่
1: แค่นี
0: ้โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุเชษฐ์ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ระมัดระวังหน่อยฮะอย่าเพิ่มน้ำหนักแล้วกันนะครับแต่ตลาดไม่มีอะไรฮะตลาดไม่ได้ลงลึกครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุเชษฐ์นะคะก็รอบนี้มาแล้วก็มาจากแรงหรือว่าขับการขับเคลื่อนนะของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลา

ขึ้นเนี่ยมันก็ดีภาพใหญ่มันก็ดูดีใช่ไหมคะมีนิวไฮในรอบปีแต่ถามว่ามันเสียวไหมมันก็เสียวใช่ไหมเพราะว่าเอ้ามันไปขึ้นอยู่กับแค่หุ้นไม่กี่ตัวเฉพาะกลุ่มแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องระลึกถึงเหตุผลนี้ไว้ด้วยนะคะเวลาเข้าลงทุนนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพใหญ่เซ็ตไปแล้วนึกว่ามันแบบดีแต่ว่าทุกตัวอื่นล่ะปัจจัยพื้นฐานทั้งหลายหรือว่าผลประกอบการล่ะเป็นยังไง

0: เลยนะคะกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเฮซิ่งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีพี่เก๋ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณนงคุณแก้มค่ะ
0: เมื่อคืนนี้คือดูแล้วเขามาอยู่แถว 4,400 เหรียญนะคะทองคำปรากฏนงดูโกลด์สปอตล่าสุดตอนนี้เฮ้ยมันหลุดลงมาแล้วอ่ะพี่เก๋4,385แล้วนะคะโอ้โหทำไมร่วงแรงจังนะคะพี่เก๋
1: ก็ข่าวเช้านี้อีกแล้วนะคะสามารถโจมตีอิหร่านรอบที่2แล้ว
0: ค่ะ
1: ภายในอาทิตย์นี้ก็โจมตีเป็นครั้งที่2จากที่วันจันทร์นะคะ
0: ก็
1: เป็นข่าวอันนึงที่ทำให้ทองโดนแรงเทขายซึ่งจริงๆมอง 4,400 ดอลลาร์เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญเลยเมื่อวานเป็น SMA 200วันแล้วดูเหมือนจะรับอยู่มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วเมื่อคืนปิดที่ 4,450 ดอลลาร
0: ์
1: นะคะซึ่ง SMA 200วันที่เป็นถือว่าเป็นแนวรับสำคัญซึ่งแนวโน้มระยะสั้นเราเป็นขาลงชัดเจนแล้วแต่ว่าระยะยาวเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตัวเส้น SMA 200วันเลยเพราะมันอาจจะกลับมาเป็นขาลงทางระยะสั้นระยะยาวนะคะตอนนี้ต้องดูท่าทีของอิหร่านถ้าตอบโต้กลับเนี่ยหูทองคงแบบร่วงลุ่มแรงเวลาร่วงเนี่ยถ้าหลุดแนวรับสำคัญเนี่ยเราอาจจะเห็นใกล้ๆ 4,100 ดอลลาร
0: ์
1: คือถามว่าณตอนนี้นะคะที่ทำไมสหรัฐตัดสินใจอย่างนี้ล่ะในเมื่ออยู่ในช่วงของการหยุดยิงกันอยู่นะ7สัปดาห์แล้วนะคะเราก็เป็นช่วงของการเจรจานะคะก็คิดว่าอันนี้เดาทางทำจริงๆอยากหยุดสงครามนะคะแต่ว่าจะหาทางลงจากสงครามยังไงดีก็คืออาจจะคงต้องยอมรับข้อตกลงนะคะที่สหรัฐอาจจะไม่ค่อยโอเคมากอันที่สองก็คือมีการโจมตีอิหร่านซึ่งทรัมป์ก็อาจจะบอกโอ้ยโจมตีเราไปถึงเป้าหมายนะคะแล้วก็เป็นชัยชนะของสหรัฐเพื่อให้คนอเมริการู้สึกก็อย่างโอ้ยสหรัฐมีชัยชนะเหนืออิหร่านนะคะทรัมป์อาจจะทำอย่างนี้ก็ได้นะคะเข้าใจว่าอาจจะโจมตีเป็นวงจำกัดเพราะวันจันทร์เนี่ยแค่โจมตีเดือดวางเครื่องระเบิดกับโจมตีฐานคิมนาวุธนะคะซึ่งเขาก็อาจจะโอ้โจมตีฐานคิมนาวุธหรือว่าตัวที่เป็นฐานนิวเคลียร์ได้อะไรต่อไปนะคะเหมือนครั้งที่แล้วนะเขาเคยโจมตีอิหร่านอยู่แค่วันเดียวแล้วเขาก็จบไปครั้งนี้เดี๋ยวดูท่าทีอิหร่านเป็นยังไงอิหร่านดูยังนิ่งอยู่นะ
0: อ
1: ิหร่านอาจจะยุ่ยว่าจะอยู่นะแต่ไม่รู้ดำค่ะทำเอาอย่างนี้จะเอาไงนะคะซึ่งก็เขาก็บอกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรแหละก็ท่าทีของอิหร่านจริงๆถ้ากลับไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางประเทศตะวันออกกลางอันนี้ทองจะลงแหละอ
0: ิ
1: หร่านยังดูเหมือนนิ่งอยู่รอดูทรัมป์จะเอาไงนะคะช่วงของการจะจ่ายอยู
0: ่
1: มันทำยังไงดีนะตอนนี้นะคะจริงๆน้ำมันเนี้ยลงมาให้แหละแต่ว่าเมื่อเช้าขึ้นมา2%น้ำมันต่ำกว่า100ดอลลาร์แต่ว่าทองยังไม่ขึ้นนะคะก็ตลาดอาจจะไม่มั่นใจทีเดียวนะคะแต่ว่าในที่สุดMOU ไม่รู้น่าจะเกิดขึ้นได้ไหมอ่ะใกล้วันเกิดทรัมป์นะคะ14มิถุนายนอาจจะต้องมีข่าวดีอะไรบ้างนะคะเพราะเอาอันนี้ดีกว่าไว้แต่ซีก่อนให้แรงเทขายมันนิ่งไปก่อนเสด็จน้ำไปก่อนนะคะแรงเทขายยังกระหน่ำอยู่เนี่ยวันนี้เข้าเป็นวันที่3ที่แรงเทขายยังกระหน่ำอยู
0: ่
1: นะคะเราก็หลุดแนวรับที่ให้ไวตรงนี้ด้วยนะคะต้องระวังนิดนึงพอดูไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: ค่ะพี่เก๋สัญญาณเทคนิคตรงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะจุดที่มันลงมาโลอันนี้คือถือว่าเป็นสัญญาณที่อยู่ในรอบหลายวันไหมอะคะที่ลงมาโลรู้สึกจะหลายเดือนเหมือนกันไหมคะสองสามเดือนประมาณนี้ไหมครับโอเค
1: โลอันนี้น่าจะเป็นประมาณสัก4,400ตรงนี้น่าจะเป็นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะคะประมาณ
0: 2เดือน
1: ข้อมูลนั้นนั้นเนี่ย 4,100 ดอลลาร์เราเคยเห็นวันที่23มีนาคมหลังจากนั้นที่มีการขยายเวลาที่ทำยอมถอยอ่
0: ะ
1: ที่เขาตอนนั้นเขาอุ้ยขู่จะโจมตีโรงไฟฟ้าทุกแห่งของอิหร่านแบบอิหร่านมืดสนิทไปตอนนั้นแล้วเขาก็ยอมถอย5 วัน10วันอะไร2สัปดาห์อะไรช่วงนั้นนะคะก็ทำให้ไอ้ทองมันกลับมาคืนตัวได้ตอนที่ตลาดกังวลเดี๋ยวมันจะเรื่องใหญ่เนี่ยจบลงขนาด
0: นั้น
1: ก็เลยทำให้ทองลงแหละแล้วทำก็ยอมถอยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะกลับไปจุดเดิมหรือเปล่าเนี่ย
0: 4,100เนี่ยใช่ไหมคะ
1: กำลังกลัวอยู่แต่

0: ถามว่าทรัมป์จะไปกลับไปขู่อย่างนั้นไม่คงไม่ถูกเขาพยายามจะหาทางลงจากสงครามแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็สงครามสามเดือนแล้วนะคะเราก็จริงๆสหรัฐที่มีการโจมตีอิหร่านเนี่ย6สัปดาห
1: ์
0: ที่ทำคิดไว้แต่ว่าช่วงของการเจรจามัน7สัปดาห์นี่มันคุยไม่รู้เรื่องเลยเดือนก่อนทุกคนนะคะก็คิดว่าทำพยายามหาทางลงแหละทำคำคงไม่อยากทำสงครามต่อแต่ไม่รู้เขาจะทำคือการตัดสินใจครั้งนี้ไม่รู้เขาจะผิดพลาดหรือเปล่านะอิหร่านอาจจะไม่พอใจไม่คุยแล้วก็ได้เจรจาอยู่แล้วไม่คุยด้วยทำไมกลับมาไปมาแล้วเขาก็บอกว่าจุดยืนของอเมริกาเนี่ยไม่แน่นอนเลยเขาแบบไม่เอาแล้วดีกว่าไม่คุยอันนี้เรื่องใหญ่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเวทแอนซีไปก่อนนะคะ
0: เวทแอนซีไปก่อนดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไ
1: ม่หรือว่าถ้ากล้านี่คือรับตรงไหนรับตรงไหนยังไงดีคะค่ะเชิงเทคนิคก็ได้นะพี่เก๋คะแนวรับต่างๆ
0: จริงๆต้องบอกว่าแนวรับจริงๆอย่างที่บอกว่า4,400ดอลลาร์มันสำคัญมันถ
1: ้
0: าลงไปอีกประมาณ 4,300 ดอลลาร
1: ์
0: ตรงนี้จะเป็นโรของวันที่24มีนาคมแล้วนะคะถ้าลงไปก็ไป 4,100 ดอลลาร์เลยมันถ้าใจกล้านิดนึงเอา 4,300 ดอลลาร์เอานิดนึงก่อนก็ได้เก็งกำไรเผื่อแบบฟื้นตัวขึ้นแรงอ่ะเราก็รีบขายออกไปก่อนหนีออกมาก่อนดีกว่าถ้าดีของ2ประเทศไม่รู้ยังไงต่อนะคะแต่ยังเชื่อว่าทรัมป์พยายามหาทางลงจากสงครามแต่ไม่รู้กับเขาตัดสินใจผิดหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็จับตากันไปนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่เก่งค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่แหละก็คือเจรจาไปแล้วก็ยิงไปก็สับขาหลอกก็สไตล์ทรัมป์แบบนี้นะคะรอบที่แล้วที่หนักๆเป็นการเปิดฉากวันที่28กุมภาพันธ์ก็อย่างเงี้ยค่ะก็หลอกเนาะว่าอ่ะจะเจรจากันนะคะมีข้อเสนอแบบทำให้อิหร่านต้องเรียกประชุมแบบโอ้โหคณะใหญ่เลยปรากฏว่าถล่มเลยจ้ะรอบนั้นทีหนึ่งแล้วอันนี้ก็คล้ายๆกันนะบอกว่าอ่ะน่าจะคุยกันจบนะใกล้แล้วใกล้แล้วโพสต์นะ True Social อ่ะใกล้แล้วคุยกันคืบหน้าแล้วปรากฏเปิดยิงกันอีกรอบนึงนะทีนี้อิหร่านเองเจอมาหลายซ้ำหลายซากนะคะเชื่อไม่ได้แบบนี้เอ๊ะอิหร่านรอบนี้จะจัดหนักกลับไปหรือเปล่านะอันนี้ก็ที่พี่เก๋ศิริลักษณ์นะวิเคราะห์กันเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังรู้สึกว่าเออมันไม่รู้จะออกหน้าไหนเนี่ยก็เวทแอนด์ซีไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นจังหวะโอกาสนะคะก็ 4,300 เหรียญ นะคะแล้วก็ถัดไปนี่ลึกเลยนะ 4,100 เหรียญส่วนทองไทยวันนี้ประกาศ8รอบแล้วนะคะลงมา 1,200 บาทต่อบาททองคำนะคะก็ขายออกทองแท่งขายออกล่าสุดนี่ 68,000 บาทต่อบาททองคำแล้วค่ะนะ
2: ครับ
1: เราไปต่อกันเลยนะคะกับการวิเคราะห์ค่าเงินนะคะกับดร.การจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหญิงขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างตลาดเงินนะคะก็โจมตีกันอีกรอบนึงแล้วล่ะนะคะ MOU ไม่รู้น่าจะแท้งไปแล้วมั้ง MOU
3: เรายังไม่เจอกันคือความต้องการของแต่ละฝ่ายอย่างที่เรียนค
1: ุ
3: ณนงกับคุณแก้มว่าเขามีจุดยืนที่มันยืนคนละฝั่งอยู่แล้วค่ะคือการที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ถึงแบบบอกว่าใกล้มากใกล้มากอย่างเงี้ยค่ะมันจะยิ่งสร้างความหวังพอมันผิดหวังมันจะมูฟแรงเหมือนกันเนาะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นภาพนั้นค่ะคือพอมันมีข่าวประมาณว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นแบบกองทัพฝั่งสหรัฐโจมตีใช่ไหมคะแบบแต่พอวันนี้ก็มาเหมือนกับอิหร่านบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสใน1เดือนแล้วเราก็ใกล้กันมากที่จะได้ดีลทำก็บอกก็ไม่ใช่ภาพนั้นไม่เหมือนกันไม่ได้มองว่ายืนอยู่จุดเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณที่มันแย้งกันแบบนี้มันทำให้ตลาดค่อนข้างผิดหวังราคาน้ำมันก็พุ่งกลับขึ้นไปใหม่ราคาทองคำก็พุ่งลงไปใหม่ลงพุ่งเป็นคนละด้านส่วนค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงตามราคาทองคำค่ะแล้วก็ยังบาทก็คงเหมือนกับเชื่อมโยงกับน้ำมันด้วยคือเราอะเชื่อมโยงกับราคาทองคำแล้วก็เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันในช่วงนี้คือนะคะราคาน้ำมันพุ่งบาทอ่อนทองคำลงบาทก็อ่อนแล้วถ้าดูเซนติเมนต์เอเชียในภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นภาพเดียวกันคือเอเชียอ่อนดอลลาร์แข็งรูปนี้ครบเลยค่ะสำหรับวันนี
1: ้
3: ก็เป็นเพราะว่าเราค่อนข้างจะผิดหวังกับสิ่งที่เราหวังไว้เยอะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะตอนนี้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าเทสแนว 32.70 บาทต่อดอลลาร์อยู่ค่ะซึ่งจริงๆ 32.70 ก็เป็นกรอบที่ให้ไว้สำหรับเป็นกรอบบนวันนี้เหมือนกันเมื่อวานนี้ 32.70 เ

0: ศูนย์อยู่นะคะแต่วันนี้เหมือนจะไม่ค่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันมีข่าวที่มันลบเพิ่มเติมนะคะก็เลยน่าจะให้กลับบนสำหรับวันนี้เลยขึ้นไปแถวๆ3280ซึ่งมันอย่างที่เรียนคือแถวๆ7080เนี่ยค่ะ3270 3280เนี่ยจะมีแบบผู้ส่งออกแล้วก็รอขายดอลลาร์อยู่พอสมควรแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเซนติเมนต์ดอลลาร์ที่เขายังแบบเหมือนได้รับอานิสงส์จากเรื่องความไม่สงบในตะวันออกกลางตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ดอลลาร์แรงกว่าก็ได้คือผู้ส่งออกอาจจะเห็นว่าแบบเซนติเมนต์ดอลลาร์กำลังมาอาจจะชะลอก็เหมือนกันอาจจะรอเรทที่แบบดีกว่า3280เดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนของทิศทางเงินบาทเนี่ยวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังไบแอสด้านอ่อนค่ะแต่ด้านบนให้ไว้3280ก่อนด้านล่างให้ไว้ 32.55 บาทต่อดอลลาร์คืนนี้มีตัวเลขเงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้อ PCE กับ Core PCE Price Index ซึ่งเงินเฟ้อมันคงเฟ้อแหละค่ะแต่ว่าสื่อความของตลาดก็คือแบบถ้ามันเฟ้อแบบนี้ค่ะเฟดควรจะเลิกพูดเรื่องลดดอกเบี้ยแล้วไห
1: ม
0: คือตอนนี้มันจะกังวลว่าเฟดจะ behind the curve แทนนะคะ
2: แล้วเห็นเหมือนคุณลิซ่าคุกเขาพูดทำนองว่าก็พร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อไม่ลงตามที่คาดเนี้ยอันนี้ตลาดให้น้ำหนักด้วยไหมคะ
0: ก็กำลังให้เลยค่ะคือจริงๆเนี่ยเหมือนกับการคาดการณ์ของตลาดปีนี้ถ้าเป็นเรื่องการลดดอกเบี้ยคือ probability คือค่อนข้างต่ำลงไปมากแล้วค่ะแต่ probability ของการกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันกำลังมามันกำลังเพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งยิ่งดีลตะวันออกกลางไม่จบแบบนี้เนี่ยโอกาสของการกลับมาขึ้นดอกเบี้ยของเฟดถ้าจะเก
1: ิ
0: ดข
1: ึ้
0: นป
1: ี
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: ไม่
1: แ
0: ปลกแล้วค่ะ
1: ตลาดค่ะโอเควันนี้คุณหญิงให้กรอบเรียบร้อย 32.55 ด้านบน 32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณคุณหญิงมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักแป๊บนึงค่ะ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: กลับมาคุยกันต่ออีกแค่ News Update กันนะคะก็ช่วงสุดท้ายเดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่อง Virtual Bank กัน

0: นะคะคุณผู้ฟังคุณแก้มนะคะเดี๋ยวลงมาเติมตัวเลขล่าสุดกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องราคาพลังงานเองนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกนะที่เรารายงานกันไปก็ต้องบอกว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นว่าอาจจะเกิด MOU ยุติสงครามกันได้แล้วก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนี่ลงอย่างเมื่อวานลงอีกหลุด90เหรียญลงมาสำหรับ WTI นะคะถึงแม้ว่าเช้าวันนี้จะเด้งกลับขึ้นไปนะคะซึ่งราคาบ้านเราเองเนี่ยก็ยังนิ่งๆอยู่นะคะก็หน้าปั๊มก็ยังแพงอยู่นะคะมาเช็คดูค่าการตลาดล่าสุดกันนะคะสำหรับราคาน้ำมันเบนซิน95ค่าการตลาดก็3บาท53สตางค์นะคะ91นะโซฮอล91ก็3บาท35สตางค์นะคะ3บาทกว่าหมดเลยค่ะ E85 3บาท58สตางค์นะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงมากนะคะส่วนตัวดีเซลนะคะค่าการตลาด1บาท93สตางค์ค่ะและถ้ามาดูในส่วนของการใช้เงินกองทุนเข้าไปอุ้มนะคะตัวดีเซลเนี่ยใช้1บาท50สตางค์และดีเซล B20 นะคะใช้เงินกองทุนอุ้มอยู่ถึงลิตรละ7บาท33สตางค์นะคะถ้าดูแบบนี้นะคะนี่กองทุนไม่มีวันจะได้ลดลงมาอย่างแน่นอนแล้วก็รวมไปถึง The Bag ก็คือผู้ใช้น้ำมันเบนซินโซฮอลทั้งหลายนะคะคุณเป็นผู้ที่ใส่เงินเข้าไปนะคะอย่างตัว95นี่12บาท31สตางค์นะคะน้ำมัน1ลิตรของท่านที่เติมในราคาปลีก53บาท89สตางค์นั้นเป็นเงินกองทุนถึง12บาท31สตางค์นะคะนี่ยังไม่รวมพวกภาษีอื่นๆอีกนะคะตัวอื่นอย่างโซฮอล91ก็ใช้คืนเงินเข้าสู่กองทุนหยอดกระปุกให้คนใช้ประเภทอื่นเนี่ยนะคะ4บาท90สตางค์ค่ะเอานี่ประมาณนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาหน้าปั๊มหรือไม่อย่างไรแต่ก็ดูเหมือนว่ามันก็จะนิ่งแบบนี้นะคะก็มีข้อเสนอจากทางฝั่งของพรรคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานกันนะคะก็ประชุมกันไป2รอบละนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอนะถัดไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะกับข้อเสนอ5ข้อในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานในบ้านเราค่ะอันนี้เป็นเรื่องของราคาพลังงานก่อนนะคะ
1: ค่ะก็เรียกว่าข่าวคือเมื่อคืนอย่างนึงเช้ามาก็อย่างนึงอ่ะโจมตีกันอีกแล้วนะคะราคาน้ำมันก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องพลังงานนะคะของทางบ้านเราที่ทางกระทรวงพลังงานนะคะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยเขามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางรับมือสภาวะขาดแคลนด้านพลังงานและการปรับตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะคะเพราะว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะตลาดน้ำมันมันมีความผิดปกติเกิดเรื่องของภาวะขาดแคลนในส่วนของน้ำมันกับก๊าซธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการทบทวนและปรับกลไกด้านพลังงานในระยะยาวป้องกันการขาดแคลนน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะคะรวมถึงจะต้องมาศึกษาโอกาสของการใช้พลังงานรูปแบบใหม่อย่างเช่นความร้อนใต้พิภพอย่างนี้นะคะเพื่อตั้งรับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพื่อให้ไทยเรามีความมั่นคงด้านพลังงานนะคะดังนั้นก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการรับมือสภาวะการขาดแคลนด้านพลังงานและการปรับตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะคะก็จะมีทั้งทางฝั่งของกระทรวงพลังงานนะคะที่จะมีอยู่ในคณะกรรมการนะแล้วก็มีจากทางฝั่งการไฟฟ้าด้วยนะคะที่จะเข้ามาร่วมนะก็ดังนั้นเดี๋ยวก็รอดูว่าเขาจะมีการศึกษาวิเคราะห์หรือเสนอแนะแนวทางรับมือกันอย่างไรต่อไปกับในด้านของพลังงานนะคะ
0: ใช่ค่ะเพิ่มเติมมุมพลังงานอีกเรื่องนึงก็คือที่มีข่าวใช่ไหมคะว่าเตรียมจะไฟเขียวนะคะโดยสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติที่ว่าจะให้มีการเปิดทางนะอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานไปยังเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะเหตุผลก็คือบอกว่ามันล้นคือคลังเต็มแล้วก็กำลังการผลิตก็เกือบเต็มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องผ่องถ่ายแล้วว่างั้นก็คือมันก็เลยเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมว่าเฮ้ยในขณะที่เราบอกฮอร์มูสมันปิดกั้นเฮ้ยน้ำมันจะมาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าในระยะยาวถ้ามันยังปิดอยู่แบบเนี้ยถ้าไปดูสำรองน้ำมันของทั่วโลกเลยนะประเทศนู้นนี่นั้นที่ก็เจอผลกระทบกับเรื่องนี้สำรองมันลงมาเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันบ้านเรากลับมีบอกว่าอ๋อต้องปล่อยออกไปบ้างเพราะว่ามันสต็อกมันล้นไม่มีที่เก็บอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยบอกว่าอ่างั้นต้องเปิดทางนะอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานไปยังเพื่อนบ้านเช่นฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้ทางคุณอัธวิศวรภักดีนะคะจากพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นก็ออกมาแถลงคัดค้านมติดังกล่าวนะคะ

0: ดยบอกว่าข้ออ้างที่กระทรวงพลังงานบอกว่าต้องให้ส่งออกน้ำมันอากาศยาน Jet A1 เนี่ยเพราะว่าน้ำมันส่วนเกินล้นกำลังจะใกล้ล้นคลังคุณอัธวิทย์บอกว่าอันนี้ไม่จริงแล้วก็ข้อมูลไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าในทางเทคนิคเนี่ยโรงกลั่นได้ปรับสูตรการกลั่นเพื่อลดปริมาณน้ำมัน Jet A1แล้วก็เพิ่มการผลิตดีเซลสำหรับใช้ในประเทศอยู่แล้วแล้วถ้ารัฐบาลอนุมัติให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานจะกลายเป็นการช่วยลดต้นทุนการปรับสูตรการกลั่นแล้วก็เปิดทางให้โรงกลั่นเนี่ยเอาไปขายในตลาดโลกเป็นการทำกำไรเพิ่มขึ้นนะคะและในขณะเดียวกันก็ยังทำให้ปริมาณน้ำมันสำรองที่จริงๆเราควรจะเก็บไว้เอาไว้ช่วงวิกฤตต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนใช่ไหมสถานการณ์ตรงนั้นรวมไปถึงความตึงเครียดที่ฮอร์มุสก็ยังไม่ยุติลงจริงๆประเทศไทยควรจะมีปริมาณน้ำมันสำรองเนี่ยคือเก็บไว้ในประเทศก่อนนะคะไม่เช่นนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบกับความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคตได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการออกมาค้านโดยคุณอัธวิทย์นะคะแล้วก็กรณีของทางบาฟนะคะบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจแล้วก็มีการดูแลคลังน้ำมันที่สุวรรณภูมิกับดอนเมืองเนี่ยของบาฟนะคะคุณอัธวิทย์บอกว่าเขายังมีพื้นที่จัดเก็บเหลือเกือบครึ่งนึงอะเพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่าคลังเต็มอ่ะจนต้องออกส่งออกเนี่ยอันนี้จะจริงหรือเปล่าหรือมันไม่ครบถ้วนข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าการส่งน้ำมัน Jet A1 ไปยังเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยด้านการท่องเที่ยวนั้นอาจจะกลายเป็นการไปเสริมนะศักยภาพด้านพลังงานแล้วก็การท่องเที่ยวให้กับคู่แข่งโดยปริยายค่ะนี่นะเป็นการท้วงติงนะคะทีนี้ก็มีข้อเสนอด้วยว่าอ่ะสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่ากระทรวงพลังงานควรจะตรึงราคาน้ำมัน Jet A1 หน้าโรงกลั่นนะคะโดยไทยต้องเลิกอิงราคาสิงคโปร์แล้วก็ต้องเป็นเอกราชในการกำหนดราคาเองเพื่อจะนำมาอุดหนุนสายการบินในประเทศไทยจะได้ลดต้นทุนให้สายการบินจะได้มาลดราคาตั๋วได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ไทยรัฐบาลไทยออกไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมฮะเพื่อที่จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจในประเทศค่ะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมมานะคะกับการแก้ปัญหานะคะโอ้โหก็ต้องรอดูนะว่าจะว่าอย่างไรนะคะเพราะว่าสมช.เองก็มีมติเรื่องของการเปิดทางให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานไปแล้วด้วยนี่แหละในมุมนี้นะคะดูวันนี้เรื่องพลังงานฟังแล้วก็จะนิดนึงนะจะเหนื่อยนิดนึงแล้วจะงงๆนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะเราตามกันไปนะคะก็
1: ใช
0: ่ภาพใหญ่ก็คือยังวิกฤตอยู่นะคะคุณแก้ม
1: ค่ะคือพอเราเห็นราคาน้ำมันโลกลงเราก็รอลุ้นว่าเอ๊ะของเราจะลงเมื่อไหร่สักพักเขาตีกันอีกแล้วหรืออะไรเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะนะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะทางคุณโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งเวียดนามนะคะก็เดินทางเยือนไทยนะคะที่มาที่กรุงเทพเนี่ยนะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนะคะแล้วก็มีการลงนาม MOU กันนะเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยทั้งคุณอนุทินแล้วก็คุณโตเลิมเนี่ยนะคะก็ร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum2026นะคะซึ่งก็มีนักธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนกว่า 4-500 คนเข้าร่วมนะคะแล้วก็มีการลงนามระหว่างภาคธุรกิจ2ประเทศนะคะทีเนี้ยประเด็นที่สำคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยอย่างไทยกับเวียดนามเราก็ถือว่าเหมือนกับเป็นคู่แข่งกันไกลๆเนาะเราอยู่สนามเดียวกันแย่งชิงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบริษัทข้ามชาติที่ต้องการกระจายฐานผลิตออกจากจีนนะคะก็จะเลือกว่าหันมาเวียดนามหรือว่าจะมาไทยดีนะคะเวียดนามก็มีจุดแข็งในเรื่องของค่าแรงงานที่ต่ำกว่าแล้วก็ชายในส่วนของแรงงานที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีอยู่เยอะนะคะส่วนไทยเราพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสมบูรณ์กว่ามีระบบซัพพลายเชนที่ลึกและครบวงจรนะคะก็ถือว่าในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้วยเนี่ยนะคะก็ทำให้มีความน่าสนใจในแบบนี้แต่ทีเนี้ยทั้ง2ประเทศเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรามาในแนวทางร่วมมือกันได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นลักษณะของการส่งเสริมกันคือมีเอกสารแผนปฏิบัติการเนี่ยที่ใช้ชื่อยุทธศาสตร์ว่า China Plus 2นะคะคือให้ทาง BOI ของเราเนี่ยค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกระทรวงการคลังเวียดนาม

0: ประสานนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศร่วมกันคือแทนที่บริษัทข้ามชาติจะมองว่าจะเลือกประเทศไหนดีเงี้ยค่ะให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยสามารถนำเสนอตัวเองเป็นลักษณะเป็นแพ็กเกจเดียวได้ไทยเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคเป็นศูนย์วิจัยเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมต้นน้ำส่วนเวียดนามเป็นฐานประกอบชิ้นส่วนปริมาณสูงที่อาศัยค่าแรงและแรงงานรุ่นใหม่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ารวมกันแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็จะครอบคลุมทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่าได้อย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่ามีการร่วมมือกันในลักษณะนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมโลกปัจจุบันนี้ไปยังอนาคตเนี่ยที่เราก็เน้นในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ data center อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งเรามีจุดเด่นที่สามารถเสริมกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็ประเทศไทยเองจริงแล้วเนี่ยก็เป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ8ในเวียดนามนะคะมีบริษัทไทยเราเข้าไปลงทุนกว่า700แห่งขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆเลยของไทยในอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเชื่อมกันได้ก็จะเป็นขุมพลังเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มศักยภาพการส่งออกแล้วก็ต่อยอดเติบโตร่วมกันนะซึ่งจะทำได้มากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องรอดูกันไปนะคะ
1: ค่ะนะคะอ่ะมาที่เรื่องของ Virtual Bank กันบ้างนะคะหลังจากที่แบงก์ชาติก็ได้เปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตไปนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็สรุปนะคะแล้วก็ให้ใบอนุญาตทั้งหมด3ใบด้วยกันกับ3กลุ่มนะคะ1ปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้ครบ1ปีอย่างรวดเร็วนะคะเงื่อนไขก็คือว่าต้องเปิดให้บริการภายใน1ปีปรากฏว่าใน3เจ้าที่ว่านี้นะคะล่าสุดมีการเปิดบริการละถือว่าเป็น Virtual Bank แรกของประเทศไทยเลยก็คือกลุ่มของ KBankกับ Advance และ OR นี่นะภายใต้ชื่อว่า CLIX นะคะส่วนอีก2กลุ่มเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาเพิ่มเติมก่อนนะคะทีนี้มาดูว่า CLIX เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นอะไรอย่างไรบ้าง Virtual Bank ก็คือธนาคารที่ไม่ต้องมีสาขานะธนาคารไร้สาขานะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร CLIX จำกัดมหาชนนะคะคุณสุพรสุนทรโรหิตนะคะก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะเปิดให้บริการในวันที่19มิถุนายนนี้แล้วนะคะก็จะมีบริการเหมือนกับแบงค์เลยเพียงแต่ว่าไม่มีสาขานะคะก็จะมีบริการเปิดบัญชีเงินฝากด้วย0บาทไม่ต้องยื่นหลักฐานใดๆนะคะมีแค่การยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกๆของเขาก็คือฐานลูกค้าของพันธมิตร3เจ้าที่ว่านี้แหละที่รวมๆกันแล้วเนี่ยฐานลูกค้าเขาถึง50ล้านรายเลยนะของ AIS ของ OR กับของแบงก์กรุงไทยอ่ะนะคะเขามีข้อมูลพบว่าฐานลูกค้าของ3พันธมิตรนี้เนี่ย 63% นะคะยังเข้าถึงบริการทางการเงินได้ไม่เต็มศักยภาพค่ะเขาก็เลยจะไปเน้นที่กลุ่มนี้ก่อนนะคะซึ่งก็จะเป็นมีกลุ่มพวกฟรีแลนซ์อาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของธุรกิจเล็กๆนะ SME จิ๋วๆนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยเขามีวินัยทางการเงินแล้วก็มีรายได้นะคะแล้วก็แถมยังมีพฤติกรรมการจ่ายหนี้ที่ดีด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงสินเชื่ออะไรแบบนี้เนาะเพราะอย่างที่เรารู้เวลาไปขอสินเชื่อเลยแล้วก็ตามเอกสารจะยุบยับยิบยุบมากเลยแล้วก็หลักๆเลยจะชอบขอสลิป ซึ่งกลุ่มฟรีแลนซ์เขาไม่มีสลิปเงินเดือนใช่ไหมเพราะเขาไม่เป็นพนักงานประจำแล้วยุคสมัยเนี่ยหลายคนเขาก็ทำอาชีพอิสระจะเอาสลิปมาจากไหนก็เข้าไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกๆนะคะที่ธนาคาร CLIX เขาจะเข้าไปนะคะเพื่อเติมเต็มนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะจุดแข็งของ CLIX ก็คือว่าเป็นการฝากเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะต่างจากเงินฝากในแบงก์พาณิชย์ทั่วไปซึ่งผลตอบแทนคือดอกเบี้ยแต่อันเนี้ยเขาฝากเพื่อลดค่าใช้จ่ายนี่นะเราต้องปรับ mindset นิดนึงนะ อย่างเช่นว่าเป็นลูกค้าคลิกอาจจะได้ส่วนลดอย่างเช่นส่วนลดโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ส่วนลดค่าน้ำมันเขามี OR อยู่ในนี้ใช่ไหมหรือว่าส่วนลดกาแฟอเมซอนเป็นต้นนี่นะเป็นไงน้องแก โอเคไหม นะ และที่สำคัญเขาบอกว่านี่เป็นจุดแข็งที่เขาชูเลยนะคือเลือกเบอร์บัญชีที่คุณชอบได้ค่ะจัดมาเลยนะเบอร์มงคลอะไรต่างๆนานานะคะเลือกเองได้นะคะทั้ง7ตัวหลังหรือว่า4ตัวหลังนะคะก็เลือกได้เลยนี่นะก็บอกว่าก้าวสู่บทใหม่ของระบบการเงินในประเทศไทยแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าต้องมีแค่บัญชีนะคะ

0: แต่ว่าต้องมีบริการพื้นฐานแล้วก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้อย่างเท่าเทียมด้วยนี่แหละนะ
1: นี่ค่ะเหมือนโอ้ก็ถือว่าถ้าดูแนวทางเขาก็ตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนอยู่นะ
0: เจนใหม่ๆเนาะว่าไหม
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปแบงค์นะคะถ้าเข้าไปแบงค์แล้วไปเปิดบัญชีเนี่ยใช้เวลาใช้เวลาเลยอะลองไปนั่งรอคิวทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าไปถ้าคิวหน้าเราเขาเปิดบัญชีนะคุณรอไปเลยรอนานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ก็คือไม่ต้องไปละแต่ว่ามีการยืนยันตัวตนก็จะใช้นี่แหละ virtual bank ที่ว่านี่นะคะก็มีมือถือมีเบอร์อะไรต่างๆนานานะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะยากมากขึ้นหรือมันจะง่ายขึ้นเนาะโอ้อันนี้ก็ต้องรอดูนะคะส่วนในมุมธุรกิจมุมธุรกิจนะคะก็มีการวิเคราะห์นะจากทาง UOB KHN ประเทศไทยเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นการมองช่องว่างมองเห็นช่องว่างทางการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันซึ่งต้นทุนทางการเงินค่อนข้างจะสูงส่วนถ้าดูถึงเรื่องของ3พันธมิตรที่ว่านี้เนี่ยมองว่าจะได้รับประโยชน์จากธุรกิจหลักด้วยเพราะว่าจะเกิดอีโคซิสเต็มเคลื่อนไหวภายในแต่ละบริษัทมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นของ Advance เองก็อาจจะเห็นการย้ายค่ายลดลงหรือว่าสามารถบริหารงบการตลาดได้มากขึ้นแทนที่จะโฆษณาผ่านช่องทางปกตินะคะแล้วก็เอาส่วนนั้นเนี่ยมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าของ Clix นั่นเองนะอันนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นการเสริมธุรกิจหลักของทั้ง3พันธมิตรด้วยนะคะนี่แหละ
1: ส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมที่ก็จะลงทะเบียนกันได้เป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็อัปเดตกันหน่อยซิว่าสิทธิ์เหลืออยู่สักเท่าไหร่นะคะสำหรับล่าสุดตอนนี้นี่เหลืออยู่ 4,494,000 สิทธิ์ก็ถือว่าค่อนข้างจะลงช้าแล้วนะพี่นงดูจะเริ่มช้าลงแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับรายงานตัวเลขประมาณนี้เหมือนกัน4ล้านกว่าสิทธิ์วันนี้ก็ยังไม่ได้ห่างจากของเมื่อวานนักนะคะมันไม่เหมือนกับวันแรกนะที่จะแบบไหลแบบหายไปปึ๊บๆเนาะใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็ยังมีเวลาอยู่นะคะแล้วก็จะสิ้นสุดการลงทะเบียนเนี่ยคือวันพรุ่งนี้4ทุ่มนะคะแล้วก็เริ่มใช้จ่ายวันที่1มิถุนายนนะคะก็เผื่อไว้ใช้ในช่วงวันหยุดนะที่หลายๆคนอาจจะใช้วันหยุดไปเที่ยวกันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะนะก็อาจจะเหลือก็ได้นะเนาะ
1: หรือเปล่า
0: เพราะว่าเติมเผื่อหมายถึงว่าจำนวนอ่ะท่านนับเผื่อๆไว้แล้วไงนะอาจจะไม่แบบ30ล้านอาจจะเหลือก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะคะแล้วก็เตรียมตัวรอนะวันที่1มิถุนายนนะคะก็จะได้1,000 บาทกันนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณแก้มและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับได้เบอร์9บอกบีพัฒนาการดีขึ้นจากครั้งก่อนก้าวหน้าก้าวดีพร้อมโชว์ท่าก้าวไปข้างหน้าบรรยากาศกองเชียร์สนับสนุนผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ลานด้านนอกอาคารไอราวัตพัฒนาศาลาว่าการกทม2เป็นไปอย่างคึกคักภายหลังจากทราบหมายเลขการจับสลากของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยโดยทีมกองเชียร์ต่างติดหมายเลขลงในป้ายหาเสียงอย่างรวดเร็วโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับได้หมายเลข9นายชัชชาติเปิดเผยด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่าถือว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากเดิมสมัครครั้งที่แล้วได้หมายเลข8ส่วนครั้งนี้ได้9ถือว่าก้าวหน้าก้าวดีและก็ทำท่าก้าวไปข้างหน้าให้ดูพร้อมกับชูมือ9นิ้วย้ำประชาชนไม่ได้เลือกผู้สมัครเพราะหมายเลขแต่เลือกจากผลงานและนโยบายมากกว่าสำหรับการหาเสียงขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดสโลแกนอย่างเป็นทางการเน้นให้ผู้สมัครช่วยกันคิดมุ่งทำให้กรุงเทพมหานครก้าวหน้าต่อไปขณะเดียวกันจะเดินหน้าทำงานอย่างหนักแน่นและต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุจริตที่ผ่านมามีการดำเนินการทางวินัยและไล่ออกเจ้าหน้าที่ไปแล้ว41คนพร้อมมีการปรับเปลี่ยนระบบนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบยืนยันปัญหาทุจริตถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแต่เป็นปัญหาทั้งประเทศ

0: จากนั้นนายชัชชาติขึ้นรถแห่หาเสียงเป็นรถยนต์ EV สีขาวและขบวนรถตุ๊กๆร่วมด้วยโดยเปิดเพลงไปตลอดทางด้วยจังหวะสนุกสนานชูป้ายเอ้ากาก้าวสร้างโอกาสเมืองทีมชัชชาติสร้างความหวังโดยจุดแรกไปทางแฟลตดินแดงมงคลกิจลุยหาเสียงเต็มสูบมั่นใจคนรุ่นใหม่แห่ใช้สิทธิ์ดันกรุงเทพบินได้ภายหลังจับสลักหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามกลุ่มกรุงเทพบินได้เปิดเผยถึงแผนการลงพื้นที่หาเสียงว่าจากนี้จะเดินหน้าพบประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งตามโรงเรียนห้างสรรพสินค้าตลาดและพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนทุกกลุ่มโดยนายมงคลกิจระบุว่าจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเต็มที่พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะมีคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการและเชื่อว่าจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับทีมกรุงเทพบินได้นอกจากนี้ย้ำถึงนโยบายสำคัญในการพัฒนากรุงเทพทั้งเรื่องระบบขนส่งการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศการเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนยืนยันว่าจะทำงานเต็ม 100% หากได้รับโอกาสจากคนกรุงเทพจากนั้นนายมงคลกิจทำสัญลักษณ์เบอร์7ก่อนจะทำท่า67ในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่โรงเรียนศึกษานารีเพื่อพบปะนักเรียนและแจกลายเซ็นพร้อมรับฟังข้อเสนอของผู้ปกครองและนโยบายต่างๆขณะที่มลิกาเผยตั้งใจมาเป็นผู้สมัครลำดับที่14หวังคว้าหมายเลข14ให้ตรงกับ14ยุทธศาสตร์หาเสียงภายหลังผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเสร็จสิ้นซึ่งมีรายงานว่านางมลิกามหาสุขเดินทางมาช้ากว่ากำหนด1นาทีจนได้ลำดับสุดท้ายในการจับสลากนั้นนางมลิกากล่าวว่าเดิมมีผู้สมัคร15คนแต่เมื่อทราบว่ามีผู้สมัครเดินทางมาแล้ว13คนจึงตั้งใจมาเป็นลำดับที่14เพื่อให้ได้ความหมายเลขดังกล่าวพร้อมระบุว่าหากไม่ได้หมายเลขบนสุดก็อยากได้หมายเลขล่างสุดแทนสำหรับการลงพื้นที่หาเสียงเบื้องต้นวางแผนลงพื้นที่14จุดเน้นพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 และพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงพื้นที่ที่ประชาชนร้องขอให้ลงพื้นที่ในจุดแรกจะเริ่มที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่ช่วงเย็นจะลงพื้นที่ถนนเยาวราชและจะเดินหน้าพบปะประชาชน1วันละ 1-2 เขตเพราะที่ผ่านมาได้ศึกษาปัญหาและรู้บริบทของแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยเวียดนามแน่นแฟ้นนายกต้อนรับโตเลิมเยือนไทยอย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับความร่วมมือรอบด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องทันทีให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองหลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวทหารกองเกียรติยศเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศนายกรัฐมนตรีเชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาเข้าสู่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าร่วมลงนามสมุดเยี่ยมของรัฐบาลชมของที่ระลึกณห้องสีงาช้างด้านในจากนั้นมีการหารือกลุ่มเล็กทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนเข้าสู่การหารือเต็มคณะณตึกภักดีบดินทร์ต่อไปนอร์เวย์ร่วมนิวเคลียร์ฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกากาสเตอร์ของนอร์เวย์ร่วมประกาศแผนเปิดเจรจาให้นอร์เวย์เข้าในระบบคุ้มครองนิวเคลียร์ฝรั่งเศสเพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในยุโรปความเคลื่อนไหวนี้

0: ี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของนอร์เวย์ที่เพิ่งพิงเฉพาะกลุ่มนาโตและสหรัฐมาโดยตลอดสะท้อนถึงความกังวลเพิ่มขึ้นของยุโรปต่อความไม่แน่นอนของข้อผูกพันในระยะยาวของสหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดกับรัสเซียอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์เน้นย้ำจะไม่มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาติดตั้งในนอร์เวย์ในช่วงเวลาปกติอย่างแน่นอนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:09 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคม 2569ค่ะโอ้เพิ่มแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือน5แล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับคุณนงวดีถนิมมานค่ะและวันดีวันนเมธังคุณสวัสดีน้องนงค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันพฤหัสบดีนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราเบรก2นะคะวันพฤหัสนี้เราจะได้ไปที่ประเทศจีนกันนะคะคุณโบศิวัตราวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่เหมือนกันนะในโลกโซเชียลบ้านเรานะก็คือคอนเทนต์ประเภทจัดฉากเนาะแล้วก็แบบเหมือนจริงเนียนจนทำให้คนดูเนี่ยอินไปกับเรื่องราวต่างๆที่ถูกเซตขึ้นมานะจนกระทั่งไปจนถึงมีส่วนร่วมบางคนก็สนับสนุนนะคะสินค้าอะไรก็ตามแต่เนาะจากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณโบมาเล่าให้เราฟังกันนะว่าเอ๊ะมันขนาดไหนนะคะแล้วมันดีไหมนะคะหรือว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเบรก2เราได้คุยกับคุณโบกันนะคะ
1: ค่ะซึ่งกระแสนี้เกิดขึ้นในจีนก่อนแล้วก็ตอนนี้เกิดขึ้นในบ้านเราด้วยนะคะรวมทั้งจะพาท่านผู้ฟังไปที่ญี่ปุ่นค่ะไปดูร้านอาซากายะอิซากายะนะคะเป็นร้านปิ้งย่างที่แบบว่าไม่ใช่อาหารหนักมากที่บางทีชาวญี่ปุ่นจะนิยมหลังเลิกงานก็จะไปนั่งกินดื่มกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยร้านอิซากายะแบบนี้ว่ากันว่าใกล้จะอวสานแล้วคือคนชาวญี่ปุ่นเองก็เลิกเข้าร้านแบบนี้แล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเองก็ไม่ค่อยจะเข้าไปทานอาหารแบบนี้คือจะไปทานเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นมื้อใหญ่ๆเลยอะไรแบบนี้นะคะ
2: ค่ะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังของเราอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะก็ส่งเสียงพูดคุยทักทายกันมาได้เช่นเคยนะคะทาง LINE ก็แอดมาเป็นเพื่อนกันได้ที่ @mcotnews ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ TikTok ก็ได้นะคะที่ mcotnews fm 100.5 กันนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องของอินไซต์การท่องเที่ยวของอาเซียนกันก่อนนะคะพี่พรค่ะค่ะนะอ่ะก็ลองดูนะ

0: แต่ว่า
1: ค่ะ
0: แต่น้องเห็นน้องนงมีข่าวมาฝากท่านผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวเรามาเรื่องนี้กันก่อนนะคะกรุงเทพประกันภัยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยค่ะด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Serviceแอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลค่ะลูกค้าสามารถดูและดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยทั้งแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุและตรวจสภาพรถด้วยตัวเองตลอดจนขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะส่วนบุคคลอีกด้วยเพื่อให้ไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญทั้งการต่ออายุและสิทธิลดหย่อนทางด้านภาษีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอปBangkok Insurance สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ค่ะทั้งในระบบ iOS และ Android สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-285-8888ค่ะ
0: ค่ะอ่ะก็เมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องอินไซต์ท่องเที่ยวปรากฏว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบหนักจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางแต่ว่าเอาความจริงเนี่ยปรากฏว่ามียังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอาเซียนเหมือนกันรวมถึงไทยเราเองก็อาจจะเดินทางใกล้ๆเที่ยวอาเซียนนักท่องเที่ยวจากฝากฝั่งยุโรปเอ่ยก็มาเที่ยวอาเซียนนะคะก็ไม่ได้หยุดการเดินทางมากอย่างที่เป็นกังวลเพราะว่าอาเซียนอาจจะยังได้รับความนิยมเป็นจุดหมายปลายทางอยู่นะคะคือตลาดท่องเที่ยวอาเซียนเนี่ยยังคงเติบโตแข็งแกร่งสวนกับเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้นะคะ okay. การเดินทางภายในภูมิภาคเป็นแรงผลักดันนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วเขาเที่ยวอย่างไรไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าเป็นปีๆเพื่อรอตั๋วถูกเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะจองตั๋วในระยะเวลาสั้นที่สุดในอาเซียน คือตอนนี้เลือกเที่ยวก็เลือกในอาเซียนนี่แหละแล้วก็เฉลี่ยแบบแทบจะปรับเลยนะไม่ถึงเดือน21วันจองล่วงหน้าและอีก3สัปดาห์ข้างหน้าจะเดินทางแบบนี้นะคะพฤติกรรมการจองตั๋วระยะสั้นของคนไทยเนี่ยบางทีเขาดูโปรค่ะน้องนงท่านผู้ฟังคะโอ้โหเก่งในการเทียบโปรโมชั่นมากเอาความคุ้มค่าเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ถามว่าที่ไหนเป็นจุดหมายปลายทางบ้างในภูมิภาคอาเซียนก็จะมีกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแล้วก็บาหลีของอินโดนีเซียนะคะทั้ง3แห่งนี้เนี่ยเป็น3จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในภูมิภาคอาเซียนค่ะน้องนงคะ
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยถ้าดูจุดหมายปลายทางนอกอาเซียนบ้างที่ได้รับความนิยมสูงนะคะก็ได้แก่ของจีนก็คือที่คุนหมิงค่ะหรือว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็คือเมืองโตเกียวนะคะและที่อินเดียก็คือนิวเดลีค่ะนอกจากนี้เนี่ยนักเดินทางจากยุโรปและทวีปอเมริกาเองก็ยังให้ความสนใจเดินทางเข้าสู่อาเซียนอย่างต่อเนื่องโดยจุดหมายหลักนะคะของนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็อเมริกาแบบบินมาไกลๆนี่นะก็คือประเทศไทยค่ะนี่แหละนะคะรวมไปถึงที่บาหลีอีกด้วยค่ะซึ่งจุดแข็งของอาเซียนนะคะก็คือความหลากหลายและต้นทุนที่คุ้มค่าถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆค่ะอาเซียนเรามีทั้งเมืองใหญ่นะใครชอบแบบบรรยากาศแบบเมืองช้อปปิ้งอะไรเราก็มีนะคะธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารที่อร่อยรสชาติที่แบบเฉพาะตัวนะในแต่ละเมืองโดยเฉพาะยิ่งอาหารไทยนี่ถือว่าท็อปมากๆนะคะวัฒนธรรมนะคะและที่สำคัญก็คือราคาที่เข้าถึงง่ายนะคะคุณเนี่ยทำงานในต่างประเทศนะทางฝั่งตะวันตกยุโรปอะไรก็ตามนะคะมีรายได้เวลามาใช้ในอาเซียนมาใช้เงินในประเทศไทยนี่มันแบบคล่องมือมากนะคือได้ของเยอะอะนะกับการหยิบจับอะไรต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอคนหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะก็ยังเลือกมาเที่ยวในภูมิภาคนี้ค่ะพี่พร
0: ค่ะก็ที่เล่ามาก็เป็นข้อมูลจาก Air Asia Move นะคะแล้วก็ถ้าไปดูมาเลเซียเนี่ยเขาเติบโตได้จากตลาดครอบครัวส่วนใหญ่คนไปเที่ยวมาเลเซียก็จะไปแบบเป็นครอบครัวเป็นหลักแล้วก็เข้าไปพักเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณสัก 4.2 วันนะคะแล้วก็จองล่วงหน้าเฉลี่ย28วันนะคะเขาเดินทาง

0: เป็นครอบครัว
1: ค่ะ
0: คือ 65% เลยทีเดียวนะคะรองลงมาก็คือ Gen Z นะคะก็ถามว่าเอ๊ะผู้บริโภคคุ้นเคยกับการจองผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็การซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวออนไลน์ตลาดมาเลเซียเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งในด้านดิจิตอลadoption นะคะสูงมากๆเพราะว่าคือให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวที่สามารถจองซื้อจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักต่างๆเนี่ยแพ็คเกจทัวร์ผ่านระบบออนไลน์กันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะส่วนประเทศไทยเองนะคะก็ถือว่าในมุมมองของ Air Asia Moves นะคะบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นหนึ่งในตลาดดิจิทัลที่แข็งแรงที่สุดในภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะโดยกลุ่มมิลเลนเนียลเนี่ยคิดเป็น 48% ของผู้ใช้งานทั้งหมดแล้วก็ยังมีอีก Gen Z อีก 25% นะคะสำหรับคนไทยเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะอันนี้พูดในมุมว่าคนไทยไปเที่ยวนะคืออาเซียนเนี่ยเราเที่ยวใกล้กันไงเราไม่ได้พอเจอสงครามตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่หยุดเที่ยวเราแค่ย้ายจุดหมายปลายทางมาที่แบบใกล้มากขึ้นใช่ไหมไม่ต้องแบบบินไกลๆแล้วเดี๋ยวเจอประเด็นเจอสถานการณ์สงครามหรือว่าเจอยกเลิกเที่ยวบินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลี่ยงนะมาเที่ยวกันเองเนี่ยนะคะเที่ยวในใกล้ๆระยะใกล้ๆซึ่งถ้าพูดถึงคนไทยในมุมที่ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็บอกว่าของเราเนี่ยมีจุดเด่นหลายเรื่องเลยนะบอกคนไทยเนี่ยชอบเดินทางแบบโซโล่ทราเวลเลอร์ก็คือไปคนเดียวแบบโซโล่อะโซโล่เดียวอะประมาณนั้นนะเหมือนออกอัลบั้มเดียวอย่างเงี้ยนะกลุ่มนี้เนี่ยมีสัดส่วนถึง 35% นะคะและอีก 30% ก็คือไปแบบเป็นคู่ๆนะคะส่วนระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของคนไทย 3.8 วันนะคะและระยะเวลาจองล่วงหน้าไม่ได้ไกลมากไม่ได้ยาวมากคือจองล่วงหน้าเฉลี่ยเพียง21วันคนไทยพี่พรคนไทยเราเป็นประเภทอะไรคิดได้แล้วไปเลยอย่างงี้ใช่ไหม
0: ปุบปับทัวร์อะไรอย่างเงี้ยปุบปับทัวร
1: ์ซึ่ง21วันเนี่ยมันก็3อาทิตย์นะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าปุบปับอะไรขนาดนั้นแต่ข้อมูลของเอชิมุโคบอกว่าคนไทยเนี่ยจองล่วงหน้าเพียงแค่21วันเนี่ยถือว่าสั้นที่สุดในอาเซียนแล้วนะแต่ว่าที่คนไทยเราจองช่วงระยะใกล้ๆแล้วค่อยไปเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้แพลนนะคะแต่มันสะท้อนว่าคนไทยเนี่ยรอโปรโมชั่นเก่งค่ะ คำเรารอโปรเราไม่ได้ว่า เอ้ยไม่ได้ทำการบ้านเราทำการบ้านต่างหากนะเราถึงรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรนี่นั่นนู่นนี่คนไทยนั้นมีพฤติกรรมของการเปรียบเทียบราคาค่อนข้างจะสูงนะคือทำข้อมูลอะเทียบข้อมูลกันแล้วนอกจากนี้นะคะในมุมของการเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยนะที่เขามองเข้ามานะคนไทยเป็นกลุ่มแบบมือหนักคือหมายความว่าใช้จ่ายสูงนะเวลาไปเที่ยวทีเนี่ยคือจัดเต็มมาช้อปปิ้งกินอาหารคาเฟ่หรือว่ากิจกรรมต่างๆนานานะคะไม่เหมือนกับชาติอื่นบางชาตินะคะที่ว่าเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะอยู่ในห้องพักอยู่ในโรงแรมเฉยๆนอนเฉยๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไทยจะแบบแอคทีฟไงไปทำคอนเทนต์ไปกินอะไรอย่างเงี้ยไปช็อปอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนะที่มีการใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศค่ะพี่พรนะอันนี้คนไทยบ้างนะ
0: ค่ะแล้วไปดูชาวอินโดนีเซียกันบ้างว่าเอ๊ะเวลาเขาท่องเที่ยวเนี่ยเขามีกลุ่มไหนที่เดินทางกันบ้างนะคะถือว่าเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนเลยก็ว่าได้และนักเดินทางรุ่นใหม่เนี่ยจากผลสำรวจก็พบว่ากลุ่มมิลเลนเนียลเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณ 35% Gen Z อยู่ที่ประมาณ 32% แล้วก็เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมของคนไทยก็คือเที่ยวคนเดียวสัดส่วนใหญ่ในสัดส่วน 58% เลยทีเดียวนะคะสัดส่วนการเที่ยวคนเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียเนี่ยมีระยะที่มาพำนักเฉลี่ยประมาณสัก3วันแล้วก็จองล่วงหน้า25วันถามว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไรบ้างเขาให้ความสำคัญกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมากกว่าความหรูหรานะคะนิยมใช้จ่ายด้านของอาหารกิจกรรมแล้วก็อะไรที่มันสร้างประสบการณ์เฉพาะพื้นที
1: ่
0: มากกว่าที่จะแบบไปลงทุนกับโอ้โหต้องนอนหรูๆนอนแพง
1: ๆ
0: คนรุ่นใหม่ของชาวอินโดนีเซียชอบอิสระชอบเที่ยวคนเดียวและอย่างที่บอกไปก็คือสรุปโดยภาพรวมเนี่ยให้ความสำคัญกับ การเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองมากกว่าความที่จะต้องไปรู้ร้า

0: กินอยู่แพงอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ทำนะคะเขาจะเน้นเรื่องของการสร้างประสบการณ์
1: ค่ะนั้นชาวอินโดนะคะทีนี้มาดูนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์บ้างนะคะก็ถือว่ากำลังกลายเป็นตลาดสำคัญของการเดินทางระยะยาวเลยทีเดียวค่ะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะต่างจากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะมีกลุ่มมิลเลนเนียล 40% มี Gen X 35% แล้วก็อีก 55% เป็นกลุ่มที่เดินทางแบบครอบครัวค่ะจุดเด่นของนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ก็คือว่าเขามีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยเนี่ยยาวอยู่นะ 6.8 วันนะของคนไทยเท่าไหร่นะ3วันกว่าเนาะเกือบ4วันนะฮะส่วนคนฟิลิปปินส์ที่เขาไปเที่ยวทีนู่นสัปดาห์หนึ่งนะ 6.8 วันซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดถ้าเทียบกับนักเที่ยวในภูมิภาคนี้นะคะและเขามีการจองล่วงหน้าเฉลี่ย35วันค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้จ่ายสูงในกลุ่มโรงแรมระดับกลางถึงระดับบนค่ะก็สะท้อนนะคะถึงการเป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะที่เน้นคุณภาพของประสบการณ์เช่นเดียวกันค่ะนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่ Air Asia Moves นะคะเอามาสะท้อนให้ฟังนะคะว่าลักษณะเฉพาะนะของกลุ่มนักท่องเที่ยวนะจากอาเซียนในแต่ละประเทศนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่พรคะ
0: ค่ะแล้วก็ดูถ้าเกิดว่าเอ๊ะต้นทุนสำคัญเลยของสายการบินก็คือเรื่องของราคาน้ำมันใช่ไหม
1: คะ
0: บางช่วงเนี่ยน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นถึง 300% ส่งผลต้องมีการปรับลดเที่ยวบินในบางเส้นทางนะคะควบคุมต้นทุนบางรูทเนี่ยผู้โดยสารน้อยต้นทุนน้ำมันสูงใช่ไหมคะก็อาจจะต้องยืดหยุ่นปรับตัวหรือว่าอาจจะต้องยกเลิกไปนะคะก็เขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมสนามบินนะคะกรณีที่ทาง AOT เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบินเนี่ยก็อาจจะในส่วนของภาคสายการบินต่างๆก็อาจจะมีการอยากจะให้ทบทวนเพราะว่ามันก็ตัดสินใจมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ถือว่ามันก็อาจจะเซนซิทีฟเพราะว่าเขาอาจจะต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นอยู่แล้วในการเดินทางถ้าเกิดว่าต้องมาเจอค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นอีกเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อนักท่องเที่ยวได้นะคะ
1: ใช่ค่ะนะก็เรื่องของราคาพลังงานนะคะก็ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะในหลายๆภาคธุรกิจอีกด้วยค่ะทีนี้เราขยับมาที่เรื่องของอาหารในญี่ปุ่นบ้างนะคะพี่พรขาก็คือเรื่องของร้านอิซากายะนะคะร้านอิซากายะก็คือเป็นร้านที่แบบเหมือนกับเป็นไม่ใช่เป็นเมนูมื้อใหญ่ๆเนาะพี่พรเนา
0: ะ
1: คือเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไร
0: ลองท้องอะไรประมาณนี้มาหรือว่าแบบว่ากับแก้มอะไร
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นแบบอาหารทานเล่นนะว่าอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพอันนึงนะเวลาเราพูดถึงญี่ปุ่นเราก็จะนึกภาพถึงร้านอาหารลักษณะแบบนี้ปรากฏว่าล่าสุดนะคะข้อมูลของโตเกียวโชโกรีเสิร์ชค่ะซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านการค้าและอุตสาหกรรมชั้นนำของญี่ปุ่นนะคะเขาพบว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะจนถึงเมษายนคือ4เดือนเนี่ยร้านอิซากายะถึง88แห่งได้ประกาศล้มละลายเนื่องจากว่ามีหนี้สินตั้งแต่10ล้านเยนขึ้นไปนะคะซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นคิดเป็นการพุ่งขึ้นถึง54% ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าดูเหมือนว่าถ้าดูจากข้อมูลนี้แล้วเนี่ยร้านอิซากายะในญี่ปุ่นกำลังต้องเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะโดยจำนวนดังกล่าวนั้นสูงที่สุดนะเท่าที่ทางโตเกียวโชโกรีเสิร์ชนั้นเคยเก็บสถิติตั้งแต่ปี1989เลยทีเดียวนะคะเคยมีตัวเลขสูงสุดเป็นสถิติเดิมเนี่ยคือเมื่อปี2024แต่ตอนนั้นเนี่ยจำนวนร้านที่ล้มละลายก็อยู่แค่59แห่งแต่ปรากฏว่าเนี่ยแค่ปีนี้แค่4เดือนนะคะล้มละลายไปแล้วนะถึง88แห่งเลยทีเดียวนะคะก็น่าสนใจนะว่าเอ๊ะเขากำลังเผชิญกับวิกฤตอะไรอยู่บ้างนะคะพี่พรสำหรับร้านอิซากายะที่นั่นค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเดิมเขาก็หลังจากเลิกงานก็จะไปนั่งกินดื่มใช่ไหมคะกับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าพฤติกรรมตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วราคาสินค้าแพงเงินเฟ้อสูงขึ้นแล้วประกอบกับค่านิยมของพนักงานออฟฟิศยุคใหม่เนี่ยเขาจะกลับบ้านทันทีเลยไม่ต้องมานั่งดื่มสังสรรค์แบบเดิมแบบสมัยที่เราเห็นว่าโอ้โหพนักงานมนุษย์เงินเดือนที่เดินโซซัสโซเซ
1: ค
0: ือกินดื่มทุกวันแบบนั้นนะคะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าบางทีถ้าเขาอยากดื่มเขาบอกเขาซื้อเครื่องดื่มเองไปดื่มที่บ้านมันถู

0: ว่าเข้าไปนั่งที่ร้านนะคะแล้วก็คือราคาอาหารนะถ้าเทียบกับเป็นเมนูที่เหมือนทานเล่นรองท้องแล้วไม่อิ่
1: ม
0: ไปสู้ไปกินเมนูอิ่มๆเลยมันคุ้มกว่าในด้านของราคาและถ้าถามว่าอย่างคนต่างชาติที่เข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่เข้าร้านอิซากายะแบบนี้ก็ลดลงด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยขั้นตอนการ

0: ต่างชาติ อย่างถ้าเป็นเมนูเดียวๆ เนี่ยอย่างเช่นราเมงแบบเนี้ยหลายๆร้านเขาจะมีตู้สั่งอาหารหน้าร้านใช่ไหมคะเราก็จะสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยสแกนจ่ายคือจิ้มเลือกเมนูเอาแล้วก็สแกนจ่ายกดเลือกเมนูจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยออเดอร์มันก็ไปในครัวเราก็แค่แล้วเขาก็พิมพ์ใบออเดอร์ของเราออกมาแล้วก็แค่เอาออเดอร์เนี่ยไปรอรับตามที่พอครัวทำเสร็จมันก็จะมีเลขออเดอร์ให้เราไปรับอาหารตามนั้นแต่ว่า
1: อ
0: ันเนี้ยถ้าสั่งพวกปิ้งย่างมันมีหลายอย่างไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะอิ่มกี่จานใช่ไหมคะ เขาก็เลยไม่สามารถมีตู้สั่งอาหารหน้าร้านแบบนี้คือก็ต้องเข้าไปแล้วค่อยๆทยอยสั่งเอ๊ะมันเรียกน้ำย่อยมันยังไม่อิ่มสั่งเพิ่มอะไรแบบนี้แหละมันก็ทำให้ความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปร้านอาหารประเภทเนี้ยลดน้อยลงด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะคือสั่งแล้วมันไม่จบใช่ไหม
0: ไม่อิ่ม
1: ต้องสั่งเรื่อยๆ สั่งเรื่อยๆแทนที่ตอนแรกเข้าไปในร้านอาจจะคิดแค่ว่าอ่ะสักนิดสักหน่อยไม่ได้แบบลองชิมดูอะไรเงี้ยลองท้องหรือว่าอ่ะช่างผ่านบ้านอะไรสมมุติแบบนี้ปรากฏว่า1เมนูไม่อิ่มนะต้องสั่งสักกี่จานจะไปจบสักกี่จานแล้วมันจะไปจบที่ต้องควักเงินสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะไปทานอาหารให้มันเป็นมื้อไปเลยอิ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมคะก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับร้านอิซากายะตอนนี้นี่แหละ
0: ไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยจะเป็นเช่นนั้นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างพี่พลเมื่อประมาณสักปีก่อนไปทานกับเพื่อนประมาณสัก 7-8 คน 7-8 คนเนี่ยทานไปประมาณ 7,000 กว่าบาทหลังจากที่เราไปงานสีดำแล้วไปนั่งทานด้วยกันคือตกมื้อละ 1,000 กว่าบาทเลยนะเนี่ยร้านน่าจะอยู่ตรงข้ามกับวัดธาตุทองอย่างเงี้ยค่ะ
1: เกินคาดใช่ไหมเกินคาดไปนิดนึงเนาะโอ้นี่แหละนะคะอ่ะก็ลองดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์จุดหนึ่งเลยแหละเรื่องหนึ่งนะที่เรานึกถึงญี่ปุ่นเราก็จะนึกถึงร้านอิซากายะด้วยนะคะ
0: อ
1: ่ะนะคะทีนี้ก็อันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะในรอบนี้เราสามารถใช้ผ่านapp delivery อาหารได้เหมือนกันนะเหมือนรอบคนละครึ่งรอบที่แล้วนะคะ ล่าสุดนี้ทาง LINE MAN นะคะก็ขานรับนโยบายของภาครัฐไทยช่วยไทย Plus เนี่ยล่ะค่ะก็เขาก็จะต่อยอดจากความสำเร็จเหมือนกับครั้งก่อนนะซึ่งก็เรียกได้ว่าคนก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะคุณยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN วงในนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มกำลังค่ะทั้งในส่วนของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนะคะแล้วก็ร้านค้าไรเดอร์แล้วก็ผู้ใช้งานผ่านการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะของไลน์แมนเนี่ยในเรื่องของการสนับสนุนร้านค้านะคะบอกว่าเตรียมจะมอบสิทธิประโยชน์ให้อย่างครอบคลุมนะคะอย่างเช่นมีการลดค่าธรรมเนียม GP สำหรับออเดอร์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะรวมไปถึงการมอบเครดิตโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดการมองเห็นในแอปมีโปรส่งฟรีนะคะหรือว่ามีสื่อประชาสัมพันธ์หน้าจุดขายมีคูปองนะคะรวมไปถึงลดค่าบริการระบบ POS นะคะแล้วก็มีกิจกรรมการตลาดทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังดึงพี่หนุ่มกันชัยนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องด้วยหลังจากที่สร้างการจดจำในโครงการ LINE MAN เบอร์1คนละครึ่งพลัสมาแล้วนะคะก็จะต่อยอดต่อไปนะคะในการเดินหน้าแคมเปญ LINE MAN เบอร์1ไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะก็ลองดูนะว่าจะมาขับเคลื่อนยอดขายให้บรรดาร้านอาหารสามารถเติบโตไปนะคะควบคู่ไปกับการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเร
0: ื่องใคร
1: ค
0: ่ะอย่างใครที่สั่งอาหาร delivery อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าสั่งช่วงนี้เนี่ยมันก็ช่วยกระตุ้นนั้นนะคะน้องลงค่ะท่านผู้ฟังคะก็คือว่า เวลาเราสั่งไปปุ๊บนอกจากรายได้จะเข้าร้านอาหารรายได้เข้าทางไรเดอร์นะคะไรเดอร์ไปใช้จ่ายต่อร้านอาหารไปใช้จ่ายต่ออันนี้มันก็จะทำให้หมุนเวียนได้มากกว่าอาจจะมากกว่าการสั่งร้านอาหารทั่วไปด้วยมั้งนะคะ
1: ใช่
0: เพราะอันนั้นรายได้เข้าร้านอาหารอย่างเดียว
1: นะค่ะก็

0: ลงทะเบียนในส่วนของประชาชนแล้วก็น่าจะลงกันไปเกือบน่าจะครบแล้วล่ะอาจจะตกหล่นอยู่บ้างนะคะ29พฤษภาคมนะจะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็มีข้อมูลนะพี่พรอันนี้นิดนึงก่อนจะเบรกนะคะส่องสถิติไทยช่วยไทยพลัสนะฮะอันนี้กระทรวงการคลังเขาก็สรุปความคืบหน้ามาเขาบอกว่ายอดนะคะลงทะเบียนเนี่ย20เกือบ26ล้านรายนะคะบอกว่ากลุ่มผู้หญิงและกลุ่มอายุ31ถึง45ปีเนี่ย
1: เยอะสุด
0: มันจะทอนอะไรนี่แหละ
1: ไม่ได้สะท้อนว่าพวกเรางกกว่านะแต่สะท้อนว่าผู้หญิงอาจจะจับจ่ายใช้สอยเยอะกว่านะน้องนง
0: ใช่ไ
1: ม่เราในแง่ดีแบบน
0: ี้แง่ดีไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่แบบนั้นเราแค่เราตื่นตัวมากกว่าไงใช่ไหมเดี๋ยวมันหมดไง30ล้านสิทธิ์ไงก็พุ่งไปก่อนเลยใช่ไหมนี่แหละกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานนะ30-45ปีเข้าร่วมมากที่สุดเป็นแชมป์ลงทะเบียนมากที่สุดเลยทีเดียวนะใน26ล้านรายค่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่โบศิวัตรากันนะคะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:36 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ2ดีค่ะคุณนงวดีและวันดีนะคะท่านผู้ฟังคะยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายเราก็ทิ้งไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังที่กำลังมองหาของขวัญมอบให้กับคนที่ห่วงใยสุขภาพหรือว่ากำลังมองหาหม้อหุงข้าวใบใหม่ขอแนะนำค่ะชีว่ารุ่น RC1804 ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขามีไอเทมลับเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติกทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็มีความทนทานด้วยนะคะทำได้6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงด้วย

0: ป่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำขนมอย่างว่าอยากจะทำเค้กสักชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ทำได้จบในหม้อเดียวเลยนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจในมาตรฐานมก.รับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมเนี่ยก็เกือบ300บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปพูดคุยกันเลยค่ะกับคุณศิวัตราสินพสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะสวัสดีค่ะคุณโบคะ
0: สวัสดีค่ะคุณโบค่ะ
2: หนีเห่าคุณนงวดีแล้วก็ต้าเจี๋ยเห่าคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: โอ้โหประเด็นที่คุณโบส่งมานี่กำลังเป็นประเด็นในบ้านเราเหมือนกันคอนเทนต์จัดฉากนะคะคุณโบที่จีนก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยเป็นต้นตำรับ
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่แต่ต้องบอกคุณนวดีอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วคำว่าเทรนน่ะอาจจะต้องวงเล็บคำว่าใหม่ว่าใหม่จริงหรือเปล่าจริงๆอาจจะไม่ใหม่แล้วนะเพราะว่าพอไปค้นข้อมูลน่ะพบว่าจริงๆเทรนเนี้ยมาจากช่วงหลังโควิดนิดหน่อยก
1: ็
2: คือประมาณปี2022ก็มาแล้วแต่ด้วยความที่ว่าในช่วงนั้นน่ะช่วงแรกๆเลยปีแรกๆที่เขาทำกันน่ะคือพูดอย่างนี้นะคะยังไม่มีคนจับได
1: ้
2: มันก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อมันเป็นขบวนการเป็นวิธีอย่าเรียกขบวนการเลยนะเรียกขบวนการที่ดูเหมือนออกไปทางแบบแกมเมอร์แต่เอาจริงนะดิฉันก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะคอนเซปต์อ่ะมันเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะ
1: ค
2: ือก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือมีการจัดฉากมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วจีนอ่ะเป็นต้องเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในเรื่องของแบบคอนเทนต์แนวตั้งละครละครอะไรที่เราจะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะออกมาเยอะขึ้นแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าวันนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครค่ะนี่เป็นคอนเซ็ปต์เขานะคือด้วยความที่ว่าตอนนี้ในจีนอ่ะการแข่งขันของพวกบรรดาวิดีโอสั้นจะเรียกช็อตจะเรียกเรียลจะเรียกอะไรก็ตามแต่ที่แข่งขันในแพลตฟอร์มโตอินและจริงๆในจีนอ่ะจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่เรียกไคว่โฉคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนาะแต่ว่ามันเป็นการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเนี่ยซึ่งคนจีนนิยมเข้าไปดูเยอะมากแล้วการแข่งขันมันรุนแรงอะค่ะมันก็เลยทำให้เกิดบรรดาไอ้เจ้าคลิปต่างๆที่ผ่านมาคือในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมามันมีเคสหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากในจีนแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวในประเทศไทยก็เป็นคลิปค่ะของไรเดอร์ซึ่งไรเดอร์เนี่ยก็ใส่ชุดแบบคือดูรู้เลยอ่ะว่าแบรนด์ไหนอะไรเงี้ยก็บอกว่าขี่ไอ้เจ้าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยไปชนคนตาบอดที่เดินอยู่บนทางเท้าซึ่งเป็นเลนของคนตาบอดอะไรเงี้ยโหคือบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นไวรัลในทั้งโตอินทั้งเวโปคือตอนแรกคนดูอะค่ะคิดว่าเป็นเรื่องจริงคือโอ้โหในช่วงที่คิดว่าเป็นเรื่องจริงนี่นะฉันเห็นข่าวในจีนลาแบบโอ้โหสาดเสียเทเสียคนในกำลังใจคนตาบอดคือเต็มหมดเลยเพราะว่าคือลักษณะของคลิปอย่างที่เล่าไปอ่ะด้วยความที่ว่าเขาใช้เทคนิคเนาะเหมือนมุมกล้องอ่ะมันเหมือน CCTV อ่ะคุณวันดีคุณโอวันดีคุณฟังนึกออกไหมเหมือนเอามาจาก CCTV จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใช้ AI อ่ะมาทำเสียงแบบเหมือนแบบมีคนแถวนั้นร้องแบบไอ้วายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบซับไตเติ้ลนี่แบบเหมือนเป็นข่าวปลอมอะไรเงี้ยโหทำให้คนจีนช่วงนั้นทั้งแบบแชร์เป็นไวรัลโกรธมากแล้วโกรธมากวันนั้นคืออะไรเลย
1: อ
2: ะพอตอนหลังก็รู้ว่าอ้าวไม่จริงจัดฉากปลอมอะไรเงี้ยคือพอเอามาเกิดการแบบเหมือนกับปั่นยอดวิวขายโฆษณาเนาะอยากจะได้อัลกอริทึมอยากจะได้คนเข้ามาดูอยากจะมาดันบัญชีอะไรเงี้ยก็เลยโหพอเรื่องนี้แฉออกมากลายเป็นเรื่องใหญ่ในจีนในช่วงที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามีบทลงโทษนะไม่ใช่ว่าคนจีนเห็นเสร็จปุ๊บด่าประณามแล้วก็จะผ่านไปก็คือเป็นคดีอาญาเลยนะคะก
1: ็
2: คือต้องจำคุกเนี่ยไม่เกิน5ปีเลยคนทำก็ถูกจับปรับไปลงโทษจำคุกอะไรเงี้ยแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าบริษัทที่เขาถูกแอบอ้างว่าเป็นไรเดอร์อะไรเงี้ยเขาก็คงจะไม่ปล่อยไว้เพราะทำชื่อเสียงเขาเสียหายมากคนเขาไปด่าแล้วเป็นบริษัทเจ้าแบบยักษ์ใหญ่มากเลยในจีนอะไรเงี้ยซึ่ง เราจะสังเกตว่าตั้งแต่ปีที่แล้ว

0: แล้วจนถึงปีนี้จีนจะมีการออกข่าวมาเป็นระยะว่ามีการกวาดล้างพวกคอนเทนต์ปลอมเนาะโดยเฉพาะคลิปที่ใช้ AI ในการสร้างสถานการณ์หลอกคนดูให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นในแนวอาชญากรรมอุบัติเหตุดราม่าสังคมรวมถึงข่าวปลอมทางเศรษฐกิจคือจะเรียกคลิปเหล่านี้ว่าเป็นคลิปแนวดราม่าเรียกยอดซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายคนน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน LINE ของคนไทยเนาะดิฉันก็เห็นบางกลุ่มที่อาจจะเป็นสูงอายุหน่อยอะไรก็จะแชร์บางทีก็แบบไม่ได้ชัวร์ก่อนแชร์อะไรเห็นมันมีคลิปเลยก็แชร์อะไรเงี้ยแล้วก็หลายคลิปดิฉันก็เห็นว่ามันมาจาก AI แล้วมันก็เป็นของปลอมมีเคสนึงค่ะอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2023เพื่อจะได้บอกว่าจริงๆเทรนด์เนี้ยมีมานานละแต่เราอ่ะเพิ่งจับเจอแค่นั้นแหละก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเคสดังระดับชาติเนาะก็เป็นเคสที่เคยขึ้นอันดับแบบท็อปฮิตที่เซิร์ชในเว็บโปเป็นเคสของเด็กคนหนึ่งค่ะต้องเรียกว่าเป็นเคสที่เรียกชื่อว่าเสี่ยวเป่าเป้ชื่อเลี้ยวก็คือเด็กน้อยขนทับทิมเคสนี้คนก็แบบตอนแรกที่ดูเหมือนกันเลยเหมือนกับเคสที่มอเตอร์ไซค์ชนนี้เลยเพราะว่าแบบใช้เด็กอะเด็กตัวเล็กๆแบบแบกทับทิมเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยแล้วยายก็พูดว่าโอ้ยบ้านจนมากไม่มีเงินกินข้าวเด็กก็แบบแบกเหนื่อยร้องไห้คงเหนื่อยจริงอะไอ้เหนื่อยอะคงจะเหนื่อยจริงคนถ่ายทำมันก็แบบมีหน้าที่แบบคอยถามนำเนาะเด็กมันก็จะพูดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีสคริปต์ให้ปรากฏว่าคลิปเนี้ยดังเพราะว่าส่วนหนึ่งอะมันดูเหมือนเป็นสารคดีคือเป็นด็อกิเมนทารีเป็นด็อกคิวดราม่าเป็นแบบเหมือนชีวิตจริงของเขาเลยคนก็คิดว่าเป็นชาวบ้านจริงคนก็โอ้ทับทิมเท่าไหร่ก็มีก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ภายหลังอ่ะนักข่าวอ่ะตามลงไปเจอปรากฏว่าโอ้จัดฉากนี่สั่งเด็กพูดมีการแบบกำกับอารมณ์แต่ว่าในเคสนี้อ่ะอาจจะไม่เหมือนกับเคสอื่นที่ดิฉันเคยดูคือเคสเนี้ยเด็กกับยายอ่ะได้เงินค่าจ้างประมาณ 3,200 หยวนคือมันต้องมีเรทคือบางเคสเนี่ยฉันเห็น99หยวนก็มีอ่ะคุณโนวดีก็ดูฟังคือแบบบางทีค่าจ้างก็แบบน้อยมากเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบชนบทของจีนอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งเขาบางทีเขาก็รู้สึกว่าเอามาจ้างเขาไม่รู้หรอกว่าจ้างถ่ายเอาไปทำอะไร
1: ใช่
0: บางทีเขาก็จะรู้สึกว่าถ่ายไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้เงินมา100หยวนอะไรก็โอเคละซึ่งก็คือในคลิปของเด็กแบกทับทิมเนี่ยคนจีนก็หูออกมาด่ามากว่าแบบโหนี่ทรมานเด็กเพื่อแบบเอายอดวิวเลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งจากที่เล่ามาทั้งสองเคสยังมีอีกหลายๆเคสเลยค่ะในจีนซึ่งเป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าวนะทำให้คนจีนอ่ะรู้สึกว่าอ๋ออันเนี้ยมันคือช่องทางทำมาหากินเนาะเป็นใช้คำนี้นะฟังดูก็สะเทือนใจเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆเขาก็ใช้คำนี้จริงมันคือ content factory economy ค่ะมันเป็น factory มันเป็นโรงงานผลิตคอนเทนต์ก็เลยมีคนคิดให้มันเป็นรูปแบบธุรกิจซึ่งจริงๆอันเนี้ยไม่มีแต่เฉพาะในจีนนะก็คือต่างชาติก็มีก็คือที่เราเรียกว่าเป็น MCN หรือว่า Multi Channel Network ก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอ๋อเข้าใจมันก็คือแบบเหมือนกับเอเจนซี่โฆษณาใช่ไห
1: ม
0: จริงๆแล้วว่าไอ้ MCN น่ะมันมากกว่านั้นค่ะคือในจีนน่ะมันหมายถึงบริษัทที่แบบปั้นครีเอเตอร์คือสมมติว่าคุณดวงวดีคุณวังอยากเป็นครีเอเตอร์ก็ทำได้นะคือจากแบบศูนย์เลยอะไรเงี้ยก็ทำได้ทำอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจรมันจะเหมือนกับที่เหมือนค่ายดาราเหมือนบริษัทโปรดักชันคือเขาจะต้องมีโปรดักชันให้เราด้วยนะมีเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็มีโรงงานที่แบบมาไลฟ์ขายของรวมกันสิ่งที่ทำได้เนี่ยเพราะว่าในอีโคซิสเต็มของจีนอ่ะมันเหมือนเป็นระบบเดียวกันเนาะอีโคซิสเต็มของพวกบรรดาไม่ว่าจะเป็นไบแดนโตอินไข่โชว์เซียวหงชูเถาเป่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับรวมกันก็คือแบบดูเสร็จแล้วก็แบบสงสารเนาะสงสารก็ซื้อของจ่ายจบในแบบแพลตฟอร์มเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นง่ายเรียนเชื่อว่าพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งสองท่านคุณฟังนะจะมีคำถามว่าไอ้เจ้า MCN ที่พูดถึงเนี่ยมันทำอะไรบ้างคือในจีนเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่แบบหนึ่งคือโดยปกติแล้วอ่ะเขาอาจจะปั้นครีเอเตอร์แบบสายอาหารฟู้ดบล็อกเกอร์หรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์หรืออันนี้มีทำเป็นปกติอยู่แล้วแต่อันนี้เราจะพูดถึงในเคสของดราม่าคลิปเรียกความสงสารเนาะ MCN อ่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่แบบไปหาบุคลิกของคนที่รู้

0: สึกว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะอย่างเช่นกรณีที่มาทำในไทยอ่ะเขารู้สึกว่ากลุ่มคนที่น่าจะเป็นเป้าหมายเขาก็คือพวกไรเดอร์เขาก็จับไรเดอร์ใช่ไหมในจีนก็มีเหมือนกันก็คือเขาก็จะไปหาว่าควรจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนอาจจะเป็นชาวนาชาวบ้านคนยากจนแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะมาคิดเป็นคอนเซปต์ว่าควรจะขายภาพออกมาแบบไหนดีควรจะแบบสะท้อนมุมมองที่แบบกระแทกใจมากๆยังไงยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเด็กบ้านนอกที่สู้ชีวิตซึ่งอันนี้เราก็เห็นในละครแนวตั้งของจีนซึ่งสะท้อนออกมาคล้ายๆกันเนาะหรือว่าอาจจะเป็นสาวชนบทที่หาเลี้ยงพ่อแม่โดยการทำอาหารเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างที่บอกเป็นชาวสวนหรือว่าเป็นคนจนที่แบบขยันสู้ชีวิตมากๆซึ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นไอดอลของคนจีนอยู่ละคนจีนอ่ะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเหรินเซอร์ก็คือเป็นบุคลิกที่ถูกออกแบบหลายบัญชีดังๆในจีนค่ะที่เราเห็นว่าโอ้ตายแล้วคนนี้ดีจังคนนี้น่าสงสารจังโอ้คนนี้แบบโอ้มีชีวิตที่แบบมองโลกในแง่ดีตลอดเลยอะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังก็คือมันถูกวางบุคลิกถูกวางเพอร์โซนาตัวเนี้ยไว้แล้วหลังจากนั้น
1: อ
0: ่ะตัว MCN ก็จะมีหน้าที่อาจจะเขียนบทแล้วก็มีการวางคอนเทนต์สตราทีจี้แน่นอนว่าทำงานเหมือนบริษัทโปรดักชันเฮาส์เลยค่ะก็คือมีสคริปต์ไรเตอร์มีดีเรคเตอร์มีคนตัดต่อมีคนที่ทำข้อมูลพวก Data Analysis เพื่อจะบอกว่าโอเคถ้าเราได้คาแรคเตอร์แบบนี้คนกลุ่มนี้ชอบดูอะไรฮุกแบบไหนที่เวิร์คฮุกแบบไหนที่โดนใจฮุกแบบไหนที่แบบโหดูเสร็จแล้วต้องแบบกดซื้อของเลยอะไรเงี้ยสร้างให้มันแบบดูจริงๆๆมากที่สุดแล้วก็คำพูดแบบไหนที่ทำเสร็จแล้วเป็นไวรัลช่วงไหนที่แบบเรียกน้ำตาคนดูได้โอ้ตายแล้วเด็กคนนี้น่าสงสารเด็กร้องไห้คนดูก็ร้องไห้ตามอะไรเงี้ยแล้วก็จุดไหนที่คนจะแบบตบจบขายของเลยอะไรเงี้ยซึ่งหลายคลิปในโตอินหรือว่าใน TikTok ที่ทั้งสองท่านคงฟังเห็นที่ดูเหมือนแบบโอ้จริงๆชีวิตจริงเลยแต่จริงๆมันไม่จริงนะคะมันเป็นบทที่ถูกเขียนมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้า MCM เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการถ่ายทำตัดต่อซึ่งบางทีหมู่บ้านที่เราเห็นว่าอยู่ในคลิปเนี่ยบางทีก็แบบหูยากจนชนบทเปล่านะคะมันเป็นแบบเป็นฉากที่เซตหมู่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีมันที่เห็นมีแบบสตูดิโอมีห้องไลฟ์มีทีมกล้องมีอะไรเงี้ยก็คือจริงๆโปรดักชั่นเขาอะเรานึกว่าแบบอ๋อเขาเหมือนชาวบ้านเนาะมือถือเครื่องหนึ่งก็ถ่ายได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่นะคะทีมโปรดักชันเขาใหญ่ที่เราคิด บางทีแบบเนาะติดไว้เลยบางทีมีไมค์บูมเมียแต่เราไม่เห็นไงคือด้วยความที่ว่าพวกเนี้ยเขาเป็นมืออาชีพมากแล้วเขาก็อาจจะมีทีมงานกองนึงอาจจะเป็น10เป็น100คนเลยทีเดียวหลังจากนั้นค่ะพอทำได้คลิปออกมาตัวหนึ่งเสร็จสิ่งที่สำคัญมากก็คือเขาจะต้องมาดันอัลกอริทึ
1: ม
0: ก็คือมาปั่นเรื่อง engagement ซื้อทราฟฟิก optimize แบบบรรดาผลพวงต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีการออกแบบฉากออกแบบปกทำซัมเนลทำพาดหัวว่าแบบโอ
1: ้
0: เด็กน้อยผู้น่าสงสารอะไรชีวิตจริงในป่าดงเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการทำแล้วก็วิเคราะห์ออกมาจะคือพวกเนี้ยทั้งหลายทั้งหมดที่เล่านะก็คือแบบมืออาชีพหมดเลยค่ะคือบรรดาคนธรรมดาทำไม่ได้แต่ว่าทำให้มืออาชีพมันดูเหมือนกับแบบเป็นเรื่องราวจริงๆทำให้มันดูเรียลทำให้มันดูแบบจริงมากๆซึ่งหลายแห่งอ่ะก็มีการแบบแน่นอนว่ามีการเข้าไปปั่นเนาะมีการแบบทำเฟซคอมเมนต์มั่งใช้หุ่นยนต์ใช้บอทเน็ตเวิร์กใช้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจึงเป็นสาเหตุว่าในทีมก็จับได้ว่าเฮ้ยหลายบัญชีแบบโตเร็วคนแบบติดตามผิดปกติและมาถึงบทสรุปสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการสร้างรายได้ค่ะรายได้หลักจากคลิปเหล่านี้ฟังมาทั้งหมดละโปรดักชั่นใหญ่โตเลยต้องแบบอาจจะไม่ต้องคือสิ่งที่ดีที่สุดอะเขาไม่ต้องจ้างนักแสดงที่แบบมีราคาแพงเนาะเขาก็ไปจ้างชาวบงชาวบ้านเนี่ยซึ่งแบบคิดคาแรคเตอร์ไปแล้วว่าเอาแบบเนี้ยจ่ายถูกๆอย่างที่ดิฉันเคยบอกว่าเคยเข้าไปเห็นแล้วบางทีแบบถ่ายคลิปวันนึงจ่าย99หยวนหรืออย่างคุณยายคุณหลานเนี่ยจ่ายไป 3,000 กว่าหยวนแล้วก็อาจจะได้เงินมา 300,000 30,000 3ล้านอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หลังจากนั้นแล้วเขาก็จะมาทำการไลฟ์ขายของอาจจะมีการสปอนเซอร์ แต่ว่าอย่างกรณีเคสในไทยอ่ะที่ฉันเห็นว่าเขาอ่ะไม่ให้รับของเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าในจีนอ่ะในโตอินมันก็สามารถแบบให้ของขวัญให้อะไรอย่างนี้ได
1: ้
0: หรือว่า

ต่อยอดในเรื่องของการแบบอาจจะไปขายของอื่นๆหรือบางทีอ่ะในขณะที่เราถือโปรดักต์อย่างนึงแต่สุดท้ายมีโปรดักต์อื่นๆที่แบบติดต่อมาเพราะเราเป็นที่รู้จักแล้วอ่ะก็จะสามารถขายได้อะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าในจีนนะคะมันเป็นไลฟ์คอมเมอร์สที่ใหญ่มากบรรดาคือถ้าเราปั้นละคนนี้อาจจะเป็นหนูน้อยคนนี้คุณยายคนนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ติดท็อปโดยที่ผู้ติดตามอ่ะคือด้วยความที่ในจีนมัน 1,400 ล้านคนเนาะประชากรเยอะมากบางทีมีผู้ติดตามอย่างของไทยเนี่ยเขาเห็นเราแบบ1ล้านอะไรเงี้ยหรือว่ายอดวิวบางทีแค่เป็นหลักแสนคนจีนบอกหลักแสนเองหรออะไรเงี้ยคือในจีนถ้ามีผู้ติดตามแบบหลักแสนเนี่ยของเขาอาจจะถือว่ายังน้อยหลักแสนหลักล้านมันอาจจะต้องมีแบบหลัก10ล้านขึ้นไปคือถ้าดันให้เป็นผู้ติดตามระดับโอเคอย่างน้อยก็มีล้านหนึ่งแล้วก็สามารถขายของได้ในระดับที่ต้องเรียกว่าคือบางคนน่ะขายได้หลายร้อยล้านหยวนต่อปีก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้มันเกิดระบบอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศนี้เกิดขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าในประเทศอื่นๆทั่วโลกอ่ะมันก็มีไอ้เจ้า MCN นี่เนาะแล้วทำไมหนึ่งไม่ได้ทำกิจการแล้วแบบเอ๊ะมันดูสีเทาๆในจีนดิฉันต้องบอกก่อนนะว่า MCN ดีๆในจีนก็มีแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันอาจจะแบบคู่แข่งมันเยอะแล้วก็มันอาจจะเติบโตช้าคนก็เลยมองว่าเออโอเคเราก็หันมาทำอะไรแบบนี้ซึ่งมันโดนใจคนดีเล่นกับจิตวิทยาคน อย่างที่บอกไปอะค่ะก็คือ MCN ของจีนเนี่ยมันมีความได้เปรียบเพราะว่าจีนมีอีโคซิสเต็มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูวิดีโอสั้นการจ่ายเงินอีคอมเมิร์ซไลฟ์สตรีมโลจิสติกอะคือมันเชื่อมต่อกันหมดดูคลิปกดซื้อจ่ายเงินซื้อของส่งของทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเรียกว่าคือน่าจะเรียกว่าวันคลิกก็คือคลิกเข้าไปดูเสร็จเราก็จะไหลไปที่จ่ายเงินเลยเพราะเราดูเสร็จเราก็โอ้โหสะเทือนใจเราต้องช่วยเขาหน่อยเราจะต้องซื้อของเขาเราจะต้องแบบให้กำลังใจเขาให้กำลังใจน้องโดยการที่แบบส่งของขวัญอะไรเงี้ยซึ่ง MCN DD ของจีนอ่ะมีหลายเจ้านะคะบางเจ้าเป็นมหาชนด้วยแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าการปั้นบิวตี้บล็อกเกอร์บิวตี้ครีเอเตอร์เกมมิ่งสตรีมเมอร์ฟู้ดอินฟลูเอนเซอร์ฟู้ดบล็อกเกอร์หรือว่าเอดูเคชั่นครีเอเตอร์คือตอนนี้มันมีเยอะนะคนที่ทำดีๆอ่ะก็ทำไปแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่แบบมาในแนวทางนี้แล้วมันจะมีผู้ติดตามหลักสิบล้านหลักแบบหลักล้านที่จะแบบสามารถขายของได้ร้อยล้านคนจีนบางส่วนก็เลยมองว่าเอาวิธีนี้แหละแบบช็อตคัทดีแบบเล่นคือเราเล่นเสร็จอะสมมติว่าคนกลุ่มนี้ปั้นเสร็จอะถ้าไม่เวิร์กก็คือไม่เวิร์กถูกไหมฮะลงทุนไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเวิร์กไปต่อแล้วเขาก็สามารถอยู่ในการควบคุมของคน MCN กลุ่มนี้ได้เพราะคนส่วนใหญ่ที่เขาเลือกมาปั้นอะเท่าที่ดิฉันสังเกตนะก็จะเป็นกลุ่มคนแบบอาจจะค่อนข้างรากหญ้าหน่อยหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่รู้สึกว่าอาจจะต้องการเงินทองในการเลี้ยงชีพแบบคืออาจจะไม่ได้มองในอนาคตระยะยาวเนาะอาจจะมองแค่เฉพาะระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างที่บอกไปค่ะช่วงหลังการแข่งขันเรื่องของอัลกอริทึมในจีนมันรุนแรงมากเพราะนั้นอะบางบริษัทก็เลยรู้สึกว่าไอ้เอฟเฟกต์อิโมชันเนี่ยหรือว่าการเล่นกับความรู้สึกโดยที่ไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยทำให้มันเสมือนจริงหรือว่าการเป็นเฟกเรลิตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถสร้างขึ้นคือสร้างโดยที่ไม่ได้บอกว่าเราสร้างแต่สร้างทำให้คนดูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องที่สามารถเอาชนะกันหรือว่าเชื่อเฉือนกันในเรื่องอัลกอริทึมไม่ว่าจะเป็นในโตอินหรือว่าในไควโฉอะค่ะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือบทลงโทษในจีนก็ต้องถือว่าไม่น้อยนะก็คือจีนอะมีทั้งกฎหมายไซเบอร์มีทั้งกฎหมายความมั่นคงในเรื่องของข้อมูลกฎหมายในเรื่องของแบบต้องเรียกว่าเฟกนิวส์เนาะรวมถึงกฎของ AI แล้วก็ดีเฟกใหม่ๆมีบทลงโทษหลายระดับอย่างในกรณีที่ดิฉันเล่าไปทั้งสองกรณีคุณนงวดีคุณวดีคุณฟังถ้าจะไปตามหาคลิปไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คลิปทั้งหลายเนี่ยหนึ่งขั้นแรกเลยระดับที่หนึ่งเวลาลงโทษเนี่ยต้องลบคลิปหรือว่าปิดบัญชีไปเลยแบนถาวรอะไรเงี้ยซึ่งในจีนอะตั้งแต่ปีต้นปีนี้เป็นต้นมามีการลงโทษแบนไอ้บัญชีพวกนี้ไปจำนวนมากเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มหนาหูหนาตามากขึ้นสองก็คือเรื่องของการปรับเป็นเงินและอาจจะแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปอาจจะมีการแบบจับเข้าคุกบางเคสเนี่ย

0: ทำแล้วก็ประเมินว่าอาจจะน้อยแต่ก็ต้องเข้าคุกนะอาจจะคุกน้อยหน่อย5วัน3วันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางกรณีที่แบบถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเป็นแบบเป็นข่าวเป็นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการจำคุกในระยะเวลาจะ1ปีถึง5ปีแล้วก็อย่างที่3อย่างที่บอกไปค่ะก็คือว่าถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่มันมีการแบบอาจจะมีการปลอมภาพข่าวปลอมอะไรที่มันกระทบกับความมั่นคงก็จะเป็นคดีอาญาเนาะ อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของฉ้อโกงทำลายความสงบสุขของสังคมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือในจีนเนี่ยถ้าเป็นเฟคนิวส์เนี่ยสามารถเอาผิดทางอาญาได้และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งต้องเรียกว่าในจีนตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่แน่นอนมีสิ่งที่เรียนเล่าให้ฟังมาทั้งหมดแต่ว่าจีนเองก็พยายามจะบังคับให้ติดไอ้เลเบลว่าคลิปเนี้ยมันเป็นคลิป AI นะคือตอนเนี้ยดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านคงฟังเป็นเหมือนกันดิฉันก็เป็นบางคลิปอะบางทีเราดูเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าแบบเอ๊ะอันนี้มันจริงหรือมัน AI อะไรเงี้ยจีนก็พยายามจะบังคับให้ติดว่าเออมันคือ AI แล้วก็พยายามที่จะบังคับให้ฝังแบบลายน้ำคือเราอะการฝังลายน้ำเราเพื่อต้องการการละเมิดลิขสิทธิ์เนาะแต่ของจีนเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบแทร็กตรวจสอบได้แล้วก็แน่นอนว่าถ้าสมมติว่าติด AI label แล้วแบบติดไปสักพักนึงแบบเอาออกไม่ได้นะคะคือต้องให้อยู่ไปเลยและสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอันเนี้ยดิฉันว่าดีคนไทยอ่ะน่าจะเอาแบบอย่างก็คือเรียกแพลตฟอร์มมาด้วยค่ะรับผิดชอบร่วมกันค่ะไม่ใช่เฉพาะคนทำไม่ใช่เฉพาะ MCN น
1: ะ
0: แพลตฟอร์มคุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคุณเป็นเจ้าของชาแนลเพราะนั้นคุณต้องมารับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการตรวจจริงจับจริงแล้วก็เป็นต้องเรียกว่ากรณีศึกษาซึ่งจากจีนตอนนี้ก็ลามมาไทยแล้วก็เอามาเล่าให้ทั้งสองท่านครูฟังค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดพอดีเลยนะคะเราลากันไปพร้อมกับคุณโบเลยนะคะเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะใจเจีย
2: นสวัสดีค่ะ
0: ใจ
2: เจียนค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ับสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.วันแรกจับสลากลุ้นหมายเลขก่อนลงพื้นที่หาเสียงทันทีเดือดไม่แพ้กันรับสมัครนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภา4เขต3ทีมใหญ่นำผู้สมัครตบเท้าจับเบอร์กองเชียร์แน่นยังไม่จบภารกิจช่วยชาวลาวติดถ้ำหลังเจอแล้ว5คนวางแผนปลอดภัยสูงสุดนำตัวออกมาส่วนอีก2ชีวิตยังไม่ทราบชะตากรรมศาลยกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำช่วงเที่ยงค่ะรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในแต่ละครึ่งวันเนี่ยในรอบวันเช้ามารายงานให้ได้ทราบกันค่ะโดยวันนี้มีคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะอ่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนะคะ2569โอ้โหแต่เช้าเรียกได้ว่าคึกคักเป็นพิเศษสำหรับคนเมืองกรุงนะคะเพราะว่าเป็นวันเริ่มแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงสก.ด้วยและในส่วนของพัทยาค่ะพัทยาก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างในภาพของกทม.เนี่ยเมื่อเช้าเรียกได้ว่ามาครบกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวหน้าใหม่บางคนนี้นะคะก็รู้อยู่แล้วเป็นชื่อ

0: ที่คุ้นเคยเพราะเป็นอดีตผู้ว่ากทม.ผู้ว่าชัดชาติอดีตผู้ว่าชัดชาตินะคะมาลงรับสมัครด้วยแต่ละคนก็บางคนมาด้วยรถมาปั่นจักรยานมาบางคนมาด้วยรถไฟฟ้านะคะแต่ละคนก็มีลีลาที่แตกต่างกันไปมาไล่เรียงให้ได้ฟังกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ตั้งแต่เมื่อเช้าทยอยเดินทางมาที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงมากันแต่เช้าเลยค่ะมาสมัครแล้วก็จับสลากเบอร์ที่จะใช้ในการหาเสียงโดยมีจำนวนผู้สมัคร13คนด้วยกันที่มาสมัครก่อนเวลา 8:30 นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลที่มีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ไปยื่นใบสมัครช้าไปเสี้ยววินาทีทำให้หมดสิทธิ์จับสลากลำดับเบอร์นะคะแต่ตัวดร.มาริกานั้นบอกเป็นความตั้งใจเลยเพราะว่าอยากได้เบอร์14ค่ะบอกว่าถ้าไม่ได้เบอร์1คนแรกก็อยากจะได้เบอร์สุดท้ายอันนั้นก็เป็นความตั้งใจทีนี้ในการจับสลากทางกทม.ก็เริ่มจับกันสำหรับลำดับผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 8:30 ว่าใครจะได้ขึ้นจับสลากก่อนโดยผลการจับสลากเรียกเสียงฮือฮาที่สุดก็คืออดีตผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์คนนี้จับได้หมายเลข9ส่วนดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนหมายเลข10ค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5พลตำรวจโทชันเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12และนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพบินได้อันนี้นะคะก็มีคุณมงคลกิจนะคะที่จะเป็นคนให้สัมภาษณ์เสมอนะคะเพราะว่าก็อยู่เป็นเหมือนแกนนำนะคะกรุงเทพบินได้หมายเลข7ค่ะส่วนดร.มาริกาอย่างที่บอกไปได้เบอร์14ไม่ต้องการจับเนื่องจากมายื่นใบสมัครไม่ทัน 8:30 นาทีเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจเลยได้หมายเลข14อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของตัวเองว่าคนกรุงเทพจะจดจำในตัวบุคคลมากกว่าเบอร์อันนี้ก็เป็นแต่ละคนนะคะที่จับหมายเลขได้ค่ะ
1: ซึ่งในช่วงที่หลังจากที่จับสลากไปแล้วนะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ก็ได้ชูสัญลักษณ์หมายเลข9ค่ะหลังจากได้เบอร์9พร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดิมครั้งที่แล้วค่ะได้เบอร์8หลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาคนกรุงทันทีส่วนก่อนที่จะขึ้นไปจับสลากนะคะก็ได้ส่งข้อความผ่านไลน์ไปหาลูกชายค่ะก็คือน้องแสนดีบอกว่าขอกำลังใจหน่อยแต่ลูกชายก็เงียบไปสงสัยไปเที่ยวเพลินจนลืมให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ก็ยังดีตอนที่จับสลากมาก็ยินดีว่าได้หมายเลข9ค่ะขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนหรือว่าดร.โจนะคะก็ชูสัญลักษณ์หมายเลข10โดยทำมือเป็นเลข1แล้วก็ถือลูกส้มค่ะหลังจากจับได้เบอร์10นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรค่ะนายชัยวัฒน์ก็บอกว่าเบอร์10เต็ม10ไม่หักอยู่แล้วครับขณะที่กองเชียร์จำนวนมากก็ยืนรออยู่หน้าประตูเพื่อให้กำลังใจพร้อมกับชูป้ายและออกเสียงเชียร์ทั้งนายชัยวัฒน์และผู้สมัครสกกันอย่างคึกคักก่อนที่ดร.โจนะคะจะขึ้นรถแห่ออกจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ไปหาเสียงและแนะนำนโยบายของพรรคบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชเทวียมราชสนามหลวงไปจนถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.พร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกทม.ได้แถลงภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้บุคลากร 1,500 คนพร้อมกับเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพนะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะโดยบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ทั้งผู้ว่ากทม.และผู้ว่าเมืองพัทยาทางกกต.ไม่ได้จัดทำบาร์โค้ดชั้นความลับแต่ว่าใช้วิธีให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประทับตราลงในบัตรแทนค่ะ
0: ค่ะอีกการเลือกตั้งหนึ่งที่เมืองพัทยาค่ะเป็นการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากับสมาชิกเมืองพัทยา69ก็คือคักไม่แพ้กันนะคะทั้งทีมตัวเต็งต่างหาเสียงกันในนโยบายที่จับต้องได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.สังเกตการรับสมัครก็มีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา3คนด้วยการมีกลุ่มเรารักพัทยาแชมป์เก่านายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาที่เพิ่งหมดวาระไปจุดแข็งมีฐานเสียงแน่นจากบ้านใหญ่คุณปลื้มแล้วก็ทีมงานเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ได้หมายเลข2ชูนโยบายยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อพร้อมนโยบายเบเตอร์พัทยาที่ได้ขอโอกาส

0: คนในพื้นที่สานงานสำคัญให้ดียิ่งขึ้นอีกพักหนึ่งนะคะพักประชาชนคู่แข่งที่น่ากลัวส่งนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรลงชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ชูจุดแข็งเป็นทายาทตระกูลเมืองท้องถิ่นเป็นน้องชายนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาทรอดีตรองนายกและนายกเมืองพัทยาที่มีฐานสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ที่สำคัญเป็นชาวนาเกลือโดยกำเนิดค่ะคนนี้ได้หมายเลขหนึ่งในด้านนโยบายความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนตั้งเป้าภายใน100วันแรกหากได้รับเลือกตั้งจะเร่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการตรวจตราพื้นที่ชายหาดเพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมถึงนโยบายศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับกลุ่นผู้ปกครองที่ทำงานเวลากลางคืนในเมืองท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีกลุ่มพัทยา2030ทางเลือกใหม่นำโดยนายศักชัยแตงห้ออดีตรองอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็อดีตนายกอำเภอบางละมุงค่ะได้หมายเลข3จากการลงพื้นที่ก็พบกระแสการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างร้อนแรงค่ะประชาชนตื่นตัวและมีเพจอวตารโพสต์ข้อความโจมตีทั้ง2ฝ่ายทั้งนี้แม้เมืองพัทยาในสายตาประชาชนทั่วไปจะเป็นเพียงเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของไทยแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะคะในแง่ของกระบวนการพัฒนาเมืองพัทยาต้องแบกรับในเรื่องของมิติการท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเมืองปกครองพิเศษค่ะก็เป็นในเรื่องของความตื่นตัวนะคะกรุงเทพก็ตื่นตัวเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่แล้วก็เมืองพัทยานี้ก็ถือเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองปกครองพิเศษก็น่าจับตาค่ะว่าในกลุ่มที่แข่งขันกันนะคะกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีฐานเสียงเดิมนะคะแล้วก็พรรคประชาชนที่เสนอตัวมานี้ก็เป็นตระกูลท้องถิ่นเหมือนกันน่าสนใจแล้วก็น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นอื่นๆค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยงกันต่อนะคะวันนี้ศาลยกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นประมาทมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดโดยเห็นว่าการวิจารณ์เป็นการพาดพิงการบริหารจัดการเท่านั้นค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564จำเลยได้ไลฟ์สดในFacebook วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซออนและการจัดหาวัคซีนจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวค่ะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องด้านนายธนาธรค่ะให้สัมภาษณ์หลังศาลพิพากษายกฟ้องนะคะว่าโล่งใจตามคำพิพากษาที่ศาลได้พิจารณาไปแต่ยังฝากถึงกรณีของนักโทษการเมืองจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวบางคนติดคุกสะท้อนว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอาชญากรไม่ได้ฆ่าใครเป็นแค่ความคิดเห็นต่างเท่านั้น

0: ดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการต่อสู้เพื่อให้เป็นธรรมกับคนเหล่านี้สำหรับส่วนกรณีที่อัยการจะอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวหรือไม่นะคะนายธนาธรก็ระบุว่าไม่กังวลเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอัยการสามารถดำเนินการได้เลยยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เสียขวัญค่ะเบิกบานและมีกำลังใจดีขอบคุณทนายและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ
1: อีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจนะคะรองโฆษกปปช.ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตแล้วหนีที่จังหวัดนนทบุรีค่ะจากแรกเริ่มนะคะมีการไล่ล่ากระบะตีนผีเมาแล้วขับพุ่งชนไรเดอร์แขนขาดเสียชีวิตคาที่แล้วก็ขับหลบหนีไปสุดท้ายไปไม่รอดโดนจับในสภาพเมาแอเลยนะคะก็ไปตรวจสอบพบตำแหน่งเป็นถึงรองโฆษกปปช.ด้วยพอไปตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมีกล้องวิดีโอเป็นกล้องหน้ารถนะคะแล้วก็มือถือพลเมืองดีที่ถ่ายและเผยให้เห็นวินาทีระทึกขณะขับรถไล่ตามกระบะหลังชนท้ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีอาชีพขับไรเดอร์ไปชนบนสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกจังหวัดนนทบุรีจนแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่แต่แทนที่ที่จะจอดรถช่วยเหลือกับขับรถหลบหนีนะคะโดยพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ขับรถไล่ตามจนมาถึงตีนสะพานรถกระบะยางล้อแตกไม่สามารถขับต่อไปได้ก็เลยสิ้นฤทธิ์จอดอยู่ตีนสะพานนั่นเองสภาพกันชนท้ายพังยับเยินล้อหน้าซ้ายแตกพลเมืองดีและคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปล้อมรถนะคะไม่ให้คนขับหลบหนีคนขับเป็นชายค่ะสภาพนี่ดูไม่ได้เลยเมาแอเลยค่ะเปิดประตูลงมาจากรถส่งเสียงเอะอะโวยวายอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นคนใหญ่คนโตรู้จักตำรวจยศใหญ่ในเมืองนนทบุรีหวังใช้บารมีข่มขู่ยิ่งไปกว่านั้นในคลิปยังบันทึกพฤติกรรมพิรุธอย่างชัดเจนเมื่อมีชายเสื้อสีดำโผล่มาในจุดเกิดเหตุก็พยายามเข้าไปนะคะพยายามจะเข้ามาสลับตัวเป็นคนขับแทนนั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีการจะสลับตัวคนขับรถด้วยนะคะแทนชายเสื้อสีขาวแต่ไม่รอดค่ะเพราะว่ามีกล้องที่พลเมืองดีถ่ายไว้อยู่นะคะผู้ต้องหานั้นที่เจอเนี่ยเพราะว่ามีคลิปที่ปรากฏก็เป็นตัวจริงก้าวลงมาจากฝั่งคนขับในตอนแรกท่ามกลางความไม่พอใจของพลเมืองดีที่ช่วยกันตะโกนคัดค้านแล้วก็ล้อมตัวจนวิทย์โดนรุมประชาทันตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างผู้ตายรถกระบะไหลลากไป300เมตรจนแขนซ้ายขาดมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับกระบะไปสอบสวนไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สภ.บางสีเมืองพบว่าสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกฎหมายกำหนดจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาชื่อนายจรงเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขณะที่พี่สาวผู้เสียชีวิตเดินมาทางมาที่สภ.เมืองบางสภ.บางสีเมืองด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักพูดด้วยน้ำตานะทั้งน้ำตาเลยบอกน้องชายเป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้องสามคนเป็นเสาหลักครอบครัวในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูกชายอายุ21ปีและลูกสาวอายุ20ปีพักอยู่ที่ห้องเช่าย่านประชาอุทิศกรุงเทพตอนนี้ครอบครัวรับไม่ได้เลยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเอาเรื่องคู่กรณีถึงที่สุดไม่ว่าจะมียศตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเพราะว่าหลักฐานมีคลิปเหตุการณ์ชัดเจนคนทำผิดต้องรับกรรมเบื้องต้นตำรวจคุมตัวนายจรงผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาชนแล้วหนีค่ะ
0: มีความคืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาว7คนนะคะซึ่งก็พบแล้ว5คนทั้งหมดอาการปลอดภัยขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีนำทั้ง5คนออกจากถ้ำค่ะและเร่งหาอีก2คนนายเก่งกาจบ้งกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในสปป.ลาวยืนยันนะคะว่าพบคนลาวติดถ้ำแล้ว5คนแต่ว่ายังเหลืออีก2คนค่ะที่ยังไม่รู้ชะตากรรมและก็ต้องเร่งค้นหาขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีลำเลียงคนทั้ง5ออกจากถ้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่ใช่แค่รูแคบที่ต้องมุดเข้าไปหลายร้อยเมตรแต่ต้องเคลื่อนย้ายผ่านจุดน้ำท่วมถ้ำกว่า27เมตรและความยากก็คืออากาศภายในต้องเพียงพอค่ะแผนเซฟตี้ต้องรัดกุมและพร้อมใช้ทันทีหากฉุกเฉินสำหรับทั้ง5คนนั้นปลอดภัยดีแต่ว่าอยู่ในสภาพอิดโรยและหิวมากโดยเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัททุน

0: จีนว่าจ้างชาวบ้านประมาณ10คนเพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เหมืองแห่งหนึ่งของเมืองล่องแจ้งแลกกับค่าตอบแทนวันละ150บาทค่ะแต่ว่าระหว่างปฏิบัติงานก็เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์ของเหมืองและปิดเส้นทางเข้าออกแต่มีคนงานบางส่วนหนีออกมาได้ทันส่วนอีก7คนติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งลักษณะถ้ำดังกล่าวคล้ายกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่ทีมหมูป่าติดถ้ำในครั้งนั้นเพราะว่าเส้นทางภายในอุโมงค์หากเข้าไปยิ่งลึกก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆและคาดว่าจุดที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง50เซนติเมตรเพียงพอให้คนลอดผ่านได้ทีละคนเท่านั้นค่ะสำหรับภารกิจนี้นะคะไม่มีการระบุจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่แน่ชัดเนื่องจากว่าเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับนานาชาติระหว่างสปป.ลาวทีมกู้ภัยไทยพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติรวมถึงนักดำน้ำจากฟินแลนด์ที่รวมกำลังกันนับ10ชีวิตสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ฝ่าอุปสรรคเข้าไปช่วยเหลือค่ะขณะที่หลังจากเจ้าหน้าที่พบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะทีมกู้ภัยก็ได้รีบมาแจ้งข่าวให้กับญาติที่มาเฝ้ารอฟังข่าวดีกันซึ่งต่างก็ดีใจที่ได้ยินข่าวว่ารอดชีวิต5คนค่ะ
1: ค่ะอีกนิดนึงนะคะก่อนจะไปพักเบรกกรณีที่รถไฟชนรถเมย์นะคะซึ่งล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่รถไฟ4คนประกอบด้วยพนักงานกั้นถนนซุ้มอโศกดินแดงคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่จุดตัดรถไฟอโศกเพชรบุรีพนักงานกั้นถนนซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์และซุ้มศูนย์วิจัยทยอยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันในฐานะพยานเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถพนักงานกั้นถนนช่างเครื่องและเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุและเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการส่งตรวจสอบความเร็วรถไฟกับทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและก็สอบปากคำวินรถจักรยานยนต์3ปากด้วยกันนะคะเพื่อจะสอบถามข้อมูลในวันเกิดเหตุให้มีความรอบคอบและรอบด้านมากยิ่งขึ้นช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกา21นาทีค่ะไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคมโดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกค่ะหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจในระดับสูงนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและเยี่ยมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันที่ห้องสีงาช้างก่อนจะมีการหารือข้าราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจร่วมกันและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมการเยือนครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการเยือนฝรั่งเศสของ นายกอนุทินนะคะแม้จะผ่านแล้วผ่านไปแล้ว

0: เดินทางกลับมาที่ไทยแล้วมาปฏิบัติภารกิจที่ไทยวันนี้นะคะที่พาประธานาธิบดีเวียดนามค่ะไปที่ทำเนียบนะคะแต่ว่าแม้ผ่านไปแต่ก็ยังไม่จบเพราะนักวิชาการมาวิเคราะห์การเยือนฝรั่งเศสของทีมไทยแลนด์ของนายกรัฐมนตรีโดยรองศาสตราจารย์โอรันทิมบังเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาพูดถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกอนุทินและคณะบอกว่าก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตที่มีนัยสำคัญต่อบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกสะท้อนเลยนะคะว่าไทยกำลังกลับมาแสดงบทบาทเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจของยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศแกนนำของสหภาพยุโรปที่มีอิทธิพลสูงด้านการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงระหว่างประเทศในการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงมีความหมายทั้งในเชิงสัญลักษณ์และยุทธศาสตร์สะท้อนว่าไทยยังคงมีความสำคัญในสายตาของยุโรปนะคะในช่วงที่การเมืองโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การแข่งขันเทคโนโลยีสะอาดความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็จัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไทยสามารถเข้าไปอยู่ในวงสนทนาระดับผู้นำเช่นนี้ได้ค่ะ
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะก็มองว่านำเข้าไทยเนี่ยมีความเป็นสัญญาณลงทุนที่ดีเทคโนโลยีขยายตัวซึ่งก็มีการเติบโตพุ่งค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.ได้เปิดเผยผลวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน2569ว่าไทยมีมูลค่าการส่งออก 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 23.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและหากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยออกการส่งออกจะขยายตัวถึงร้อยละ 25.7 สะท้อนว่าแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการผลิตจริงในหลายอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าส่งออกที่สำคัญที่ขยายตัวก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64.6 เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 และกลุ่มยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ซึ่งสะท้อนบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตเพื่อการส่งออกขณะที่การนำเข้าเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็มีมูลค่า 41,604 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ45ส่งผลให้ดุลการค้ากลับมาขาดดุลโดยกระทรวงพาณิชย์มองว่าโครงสร้างการนำเข้ารอบนี้แตกต่างจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคทั่วไปเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการลงทุนสินค้านำเข้าหลักที่เพิ่มขึ้นได้แก่กลุ่มเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 128.6 สะท้อนความต้องการพลังงานของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมกลุ่มวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 38.7 และกลุ่มสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 32.8 ซึ่งสะท้อนการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรอบการลงทุนใหม่ในระยะต่อไปค่ะ
0: น้องๆนักเรียนนักศึกษาฟังทางนี้นะคะเพราะว่ามีการแนะนำจากกยศ.ให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนค่ะโดยกยศ.แจ้งว่าเปิดให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ด้วยตัวเองนะคะผ่านเว็บไซต์กยศ.ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเดินทางไปที่สำนักงานกยศ.เพื่อช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มความสะดวกมากขึ้นการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นี้จะช่วยให้ผู้กู้ยืมได้รับสิทธิประโยชน์มากมายมีอะไรบ้างมีการปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีเมื่อทำสัญญาผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากับเข้ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนแล้วก็เมื่อชำระหนี้เสร็จโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามสัญญากยศ.นะคะก็จะให้ส่วนลดดอกเบี้ยปรับ 100% ทางนี้ผู้กู้ยืมก็สามารถดำเนินการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กยศ.ตามขั้นตอนขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบเลือกเมนูทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์2นะคะไปกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์3ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือเป๋าตังโดยสแกน QR code และจากนั้นระบุเบอร์โทรศัพท์อีเมลเลือกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้จากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดยอดหนี้และยอดผ่อนชำระรายเดือนพร้อมกดยืนยันข้อมูลแล้วลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ไทยดีนะคะหรือเป๋าตังระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันทำรายการโดยการกดยืนยันภายใน5นาทีเมื่อดำเนินการสำเร็จก็สามารถกดตรวจสอบสัญญาเพื่อดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีค่ะกยศ.เน้นย้ำเลยนะคะว่าให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบสถานะสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or

0: www.rti.th ค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกหยุดยิงทันทีเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการรับมือค่ะดร. เทดรอส อัธานอม เกเรเบ

0: อีโบลาในจังหวัดอีตูรีลุกลามเร็วกว่าความสามารถในการรับมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกรายงานล่าสุดนะคะว่ายอดผู้ติดเชื้ออีโบลาต้องสงสัยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า220รายส่วน BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงราว 3,600 รายค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกซึ่งมีกำหนดเดินทางถึงดีอาร์คองโกในวันพุธเพื่อเร่งยกระดับมาตรการควบคุมไวรัสยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตกลงหยุดยิงทันทีเพื่อเปิดทางให้ทีมแพทย์เข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัยเพราะความพยายามในการสร้างความไว้วางใจในชุมชนและการแยกกักผู้ติดเชื้อจะเกิดขึ้นไม่ได้หากระเบิดยังตกลงมาไม่หยุดโดยจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางแพร่ระบาดยังคงถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏ M23 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาและอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกตั้งแต่ปี2021นอกจากนี้ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งชุดป้องกันหน้ากากสบู่คอรีนโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะเหลือถุงใส่ศพเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องควักเงินส่วนตัวซื้อเนื่องจากงบสนับสนุนจากต่างประเทศถูกตัดค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายที่นอร์เวย์เตรียมเข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครุงของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์ของนอร์เวย์ร่วมประกาศเปิดเจรจานอร์เวย์เข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงความกังวลเพิ่มขึ้นของยุโรปต่อการพึ่งพาความมั่นคงสหรัฐนะคะแล้วก็จะถือเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของนอร์เวย์เลยที่เคยพึ่งพาเฉพาะกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหรัฐมาโดยตลอดโดยหันมาสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศนะคะอย่างฝรั่งเศสค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสัตย์สิทธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยาคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่28พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะ

0: มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะ
1: ครับ
0: ก็จริงๆวันนี้มีหลายเรื่องนะวันนี้มีหลายเรื่องข่าวที่น่าสนใจก็คือทุกข่าวน่าสนใจหมดทั้งเรื่องของการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.ซึ่งตอนนี้ก็ผู้สมัครก็ได้ครบแล้วแล้วก็คดีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
1: วันนี้ก็เป็นการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็จะมีไปถึงวันที่1มิถุนายนเพราะฉะนั้นวันนี้ยังถือว่าไม่ใช่เบ็ดเสร็จนะครับมีผู้มาแสดงตนจับสลากเลขสมัครที่ไปแล้ว14คนใช่ไหมฮะตั้งแต่ช่วงเช้าครึ่งวันที่ผ่านมายังมีเวลาจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับท่านใดที่สนใจจะเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็สามารถที่ยังจะสมัครกันได้นะครับ
0: ค่ะแต่วันที่เด็ดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันนี้แหละที่คนเดินทางไปสมัครกันเพราะว่าสื่อกองทัพสื่อมวลชนนะต้องบอกว่าไปตั้งรอเยอะเลยไปตั้งรอกันเยอะเลยตั้งแต
1: ่สำนักเลยรถถ่ายทอดสดจากทีวีแทบจะทุกช่องนะครับก็ไปตั้งรถโอบีรายงานสดกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
0: ค่ะคนแรกต้องเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ปั่นจักรยานเขียวๆไปที่เข้าไปสมัครกันที่ไหนนะ
1: ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง
0: ดินแดง
1: กระบอกหนึ่งเป็นที่ว่าบรรยากาศผู้สื่อข่าวรายงานเลยว่าท่านมาน่าจะถึงเป็นคนแรกนะครับเพราะว่าท่านมาถึงก่อน 5:30 ด้วยซ้ำไปไปถึงที่นั่นเข้าไปก็แล้วว่าเราเข้าให้แสดงตัวตนแสดงตนก็ประมาณ 5:30 เป็นต้นไปใครมาก่อน 8:30 นี้ก็ถือว่ามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแต่ถ้าใครมาหลัง 8:30 ถือว่าพ้นเส้นแดงแล้วอันนี้ถือว่ามาทีหลังแล้วอันนี้ไม่มีสิทธิ์จับสลากก็ต้อง
0: โดนบังคับเลยโดนบังคับได้เลขมีมั้ยมีมั้ย
1: มีบางคนมาไม่ทัน 8:30 เข้าไปลงชื่อไม่ทันค
0: ุ
1: ณ
0: สาวเจ้า
1: คุณมีตระกูลมหาสุขเป็นคนเตรียมตัวตั้งแต่
0: คนแรก
1: นะประกาศตัวที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการแต่ไม่ทราบไปยังไงไม่ทราบ
0: หรือต้องการเลขนี้นะ
1: สื่ออาจจะยังบอกว่าเลขไหนก็เหมือนกันถ้าคนจะเลือกเพราะว่าเธอมีกลุ่มเพื่อนมาริกาที่จะสนับสนุนเธอเพราะฉะนั้นถ้าบอกหมายเลขก็ไม่สำคัญไปที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับก็เลยไปแล้วก็อาจจะเป็นเน้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าสื่อมวลชนอ่ะรุมสัมภาษณ์เธอจนกระทั่งเลยเวลา 8:30 ไป
0: แ
1: ม้เธอเข้าไปลงชื่อไม่ทันก
0: ็
1: เลยไม่มีโอกาสได้ไปจับสลากกับเขาเพราะว่าให้สัมภาษณ์ติดพันกัน
0: ติดพัน
1: พอสมควรออกไปถึงก็เกินเวลาที่เขากำหนดแล้วว่าถ้าเกิน 8:30 นี่ถือว่ามาทีหลังนะ
0: แต่ถ้ามาไปสอบสายป่ะ
1: คือถ้ามาก่อน 8:30 นี่มีสิทธิ์จะได้จับสลากถือว่ามาพร้อมกันก็เพียงแต่จัดลำดับก่อนว่าใครมาไงก็จับสลากยังไม่ใช่หมายเลขประจำตัวนะหมายเลขที่จะขึ้นไปจับสลากก็ได้เรียงกันตามลำดับจนกระทั่งถึงเวลาจับสลากเรียงลำดับแล้วก็จับสลากหมายเลขประจำตัวซึ่งผลก็ปรากฏออกมาอย่างนี้นะครับหมายเลขหนึ่งก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับหมายเลขสองคือนายสมัยละเลิศนะครับหมายเลขสามคือนายพงศักดิ์อัวพรพงศ์นะครับหมายเลข4นะครับคือนายประทีปวัชระโชคเกษมนะครับส่วนหมายเลข5คือนายอนุชาบุรพชัยศรีอันนี้มาจากในนามของพรรคประชาธิปัตย์ส่งมานะครับหมายเลข6นะครับคือนายพิสารกิติยาวมานะครับอันนี้ก็สมัครอิสระนะครับหมายเลข7นะครับในกรุงเทพบินได้ส่งมาคือ
0: คุณเต
1: ้นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะครับได้หมายเลข7นะครับส่วนหมายเลข8นะครับก็คือนายวีรพจน์หรือประสิทธิ์สกุลนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้นำกรุงเทพนะครับหมายเลข9อดีตผู้ว่ากทมครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี้ได้หมายเลข9นะครับส่วนหมายเลข10นะครับก็ได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนคือดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับหมายเลข11ได้แก่ดร.ประยูรครองยศนะครับอันนี้ก็สมัครอิสระนะครับหมายเลข12คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนะครับอันนี้ในนามของพรรคเศรษฐกิจนะครับและหมายเลข

0: 13ก็คือนายคมสันพันวิชาติกุลนี้ก็ในนามอิสระนะครับทำให้ดร.อเมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนี้ได้ลำดับที่หมายเลขที่14ในฐานะกลุ่มเพื่อนอเมริกาครับ
1: ค่ะก็เรียกว่า
0: ต่อครึ่งวันครึ่งวันแรกยังมีเวลาอีก4วันนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครอันนี้ก็เป็นการสมัครผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงการสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับสกนี่ก็สมัครวันนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันก็เข้าใจว่าหลายพรรคก็ส่งเข้าลงสมัครนะครับเช
1: ่
0: นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ส่งเต็มเลยท
1: ั้
0: ง50เขตนะครับพรรคประชาชนก็เช่นเดียวกันก็ส่งลงสมัครทั้ง50เขตด้วยกันนะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยไม่ส่งในนามพรรคแต่ก็มีอดีตสกของพรรคเพื่อไทยที่เขาประสงค์จะลงสมัครแล้วพรรคก็อนุญาตถ้าหากจะหาเสียงโดยใช้ชื่อหรือใช้สัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยลงสมัครก็มีไปลงสมัครกันตอนนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ประมาณ17เขตด้วยกันนะ
1: ครับ
0: นามของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็แอบจะมีผู้สมัครอิสระอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
1: ค่ะสำหรับมือวางอันดับหนึ่งยังคงเป็นผู้ว่าชัดชาตินะครับหลังจากที่ไปถึงไปรับบัตรอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าคนก็เข้าไปคุยคนก็เข้าไปถามแหละนักข่าววันนี้แน่นอนพอเจอปุ๊บก็ต้องถามปั๊บคนชาติบอกว่าอยากเป็นผู้ว่าติดดินแบบเดิมรับใช้ประชาชนทุกคนคือเจ้านายเรานี่คือหัวใจหลักหวังว่าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังแม้4ปีที่ผ่านมาอาจจะมีคนผิดหวังบ้างแต่ยังให้โอกาสเราทำงานต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณชาติ
0: เบอร์เก้าท่านก็บอกว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชาติชาติบอกก็มีเรื่องที่ท่านทำหลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างเช่นท่านก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของทางเท้าเรื่องของน้ำท่วมก็ทำได้ดีขึ้นเรื่องของคุณภาพอากาศเรื่องของการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเรื่องของด้านสาธารณสุขที่บอกว่าท่านก็ทำได้ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแต่เรื่องที่ท่านบอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จคือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันครับที่มันบอกว่าท่านบอกว่ามันฝังรากลึกมานานที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าช่วง4ปีที่ผ่านมาท่านก็ไล่คนทุจริตออกไปถึง41คนด้วยกันนะครับท่านก็บอกปีแรกที่ท่านเข้ามารับหน้าที่นะครับท่านก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมามากประมาณ100กว่าเรื่องด้วยกันนะครับหลังๆก็ได้น้อยลงไปประมาณลดลงเหลือประมาณ20กว่าเรื่องซึ่งท่านก็แก้ไขไปได้บ้างบางส่วนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านบอกว่าถ้าหากท่านมีโอกาสได้กลับมาทำงานอีกท่านก็จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับแต่ก็คงอาจจะยังไม่สามารถรับปากว่าจะสามารถปราบปรามเรื่องทุจริตคอร์รัปชันได้หมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบแต่เพียงอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณชาติแล้วก
0: ็
1: แม้เราก็ต้องคุยคนที่มีคะแนนเยอะๆก่อน
0: ดร.โจ
1: ดร.โจ
0: ที่ดร.โจในนามของพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับก็เดินทางมาแต่เช้าเหมือนกันนี่เดินทางมาจากตึกไทยสัมมิตเลยครับซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคประชาชนก็มากัน
1: เยอะเลยกองเชียร์เยอะ
0: พร้อมกับสมาชิกของสกทั้ง50คนมาในรถคันเดียวไปเลย
1: คุณวิโรจน์ด้วย
0: มาสมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีกองเชียร์มีผู้สนับสนุนมีผู้บริหารของพรรคบางส่วนเดินทางมาให้กำลังใจนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณชัยวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากให้4ปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ยอมจำนนว่ากรุงเทพดีได้แค่นี้เพราะว่าท่านบอกว่าคนกรุงเทพอาจจะดูว่าขอประทานโทษครับใช้ชีวิตกับความยากลำบากจนเกินไปจึงเสนอแคมเปญที่ว่ากรุงเทพง่ายๆในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแม้ว่าการบริหารเมืองหลวงย่อมเป็นเรื่องไม่ง่ายก็ตามแต่ก็บอกว่าจะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นแนวทางของคุณชัยวัฒน์ครับคุณเชื่อว่าจะมีเสริมของดร.โจไหมครับ
1: ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเท่าที่ดิฉันส่งไปก็มีเท่านี้แหละ
0: ใช่ใช่แล้วดังนั้นทีมที่คุณชูพรพูดถึงบ่อยๆกรุงเทพบินได้เลยครับคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ไม่ได้สมัครเองก็ส่งคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะครับพร้อมทีมรองผู้ว่าลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีแนวทางมีนโยบายอะไรครับที่คุณชูพรสนใจจากคุณเต้มงคลกิจของผมครับ
1: แหมคุณเล่นสนใจออกหน้าออกตามากนะดิฉันทำไมจะคุยเรื่องของ พรรคประชาธิปัตย์แต่มาคุณเต้ก่อนเพราะว่าเขาไปเร็ว

0: ก็ไปเร็ว
1: เพราะว่านโยบายเขามันแบบโอ้โหเป็นที่แบบต
0: ื่
1: นตาตื่นใจนะครับ
0: อืมค่ะก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะเขาจะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการพัฒนาเมืองในเรื่องของกรุงเทพบินได้ก็คือจะเน้นในเรื่องจริงๆก็มีหลายประเด็นนะที่มีการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แต่ว่าที่พาดหัวข่าวแล้วก็โดนจะอ่านติดหูเนี่ยก็คือประเด็นนี้แหละที่จะบินได้นี้แหละหลายคนก็ฮือฮากันว่ามันจะบินได้ยังไงจริงๆก็คือเป็นเรื่องของเรียกอะไรยานพาหนะในแบบใหม่เทคโนโลยีแบบใหม่
1: ใช่โดนยังบินลอยบนอากาศได้ทำไมจะเอารถที่ทำเทคโนโลยีแบบนี้เอามาบินบนอากาศบ้างไม่ได้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่หลายประเทศเขาบอกว่าหลายประเทศเนี่ยสามารถที่จะทำได้แล้วแล้วมันก็ล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอันนี้เหมาะกับกทม.แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่างี้ในส่วนของการนำทีมลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะเขาก็มาเป็นแบบทีมเรียกว่าเต็มนโยบายนี่มีถึง48ข้อเดินหน้าน้ำคลองแสนแสบดื่มได้นะคะเขาใช้ชื่อทีมว่ากลุ่มกรุงเทพบินได้แล้วก็พอไปถึงเนี่ยโอ้โหเขาเปรี้ยวนะเขาโชว์เขาฟิตพื้นโชว์เพราะว่า
1: ฟิตพื้นใช่ไหม
0: ก่อนหน้านี้จะมีท่านผู้ว่าชัชชาติใช่ไหมที่แบบทำแบบกำใหญ
1: ่
0: ตอนนี้ก็โชว์ความแข็งแรงเหมือนกัน
1: แข็งแรง
0: นะเพราะว่าเขาไปตั้งแต่เจ็ดโมงทีมของคุณเต้เนี่ยนะคะก็มีทางด้านคุณพัชพงษ์เฉยวิทยาวานิชหรือว่าคุณหน่องว่าที่ผู้ที่ลงสมัครผู้ว่ากทมในนามกรุงเทพบินได้นะคะก็ไปเช้าเหมือนกันค่ะก็คือไปที่อาคารอัยราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ที่ดินแดงนะครับพอไปถึงก็วิดพื้นโชว์ผู้สื่อข่าวหลายรอบทั้งวิดมือเดียววิด2มือโชว์ว่าเขาแข็งแรงเหมือนกัน
1: ไหม
0: สู้ได้สู้ได้อะไรประมาณนี้เพื่อโชว์พักว่ากำลังตามนโยบายของกรุงเทพบินได้คือเป็นเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองหลังจากนั้นคุณเต้กับคุณภาสพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์อยากออกอยากจะขอโอกาสพี่น้องประชาชนและคนกรุงเทพมหานครให้ช่วยพิจารณาผู้สมัครหน้าใหม่เปิดใจรับฟังกลุ่มกรุงเทพบินได้ซึ่งมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกภาคส่วนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะดูแลพี่น้องทุกระดับให้เท่าเทียมกันนะดูเหมือนคล้ายๆของคนอื่นไปเนี่ยเมื่อถามว่าทำไมถึงลงสมัครผู้ว่ากทม.คุณพัชพงศ์ก็ระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดเห็นปัญหามาหลายอย่างแล้วก็ผู้ว่าแต่ละท่านที่เคยมาบริหารยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตอนที่พี่เต้เขาเรียกพี่เต้นะเปิดโอกาสให้คนมาสมัครก็เลยเข้าไปนะไม่ได้มีการพูดคุยนโยบายอะไรต่างๆเป็นทางการนั่นแหละแต่ว่าก็คือมีความเห็นตรงกันเรื่องการแก้ปัญหาจราจรปัญหาขยะปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาหลักๆของกรุงเทพมหานครมาทุกยุคทุกสมัยนะคุณเต้บอกว่าอันนี้เขาก็จะสลับกันคุยนะคุณเต้บอกว่านโยบายของกลุ่มกรุงเทพบินได้มีทั้งหมด48ข้อคุณเต้เป็นคนคิด33ข้อแหมก็เรียกว่าเป็นผู้ว่าเงาเนี่ยแล้วก็คุณพัชพงษ์เนี่ยคิด15ข้อเป็นนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพไม่สนว่าใครจะมองว่านโยบายเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการทำคลองแสนแสบให้ดื่มได้เขาบอกว่าคุณเต้บอกว่าคนที่บอกว่าทำไม่ได้คือคนที่ไร้ความสามารถแล้วก็เพิ่มเติมว่าไปเห็นหลายประเทศเช่นเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ที่ประเทศเขาเนี่ยน้ำคลองมันใสๆบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าดื่มได้เขาว่างั้นก็เลยคือจริงเนี่ยที่เราเคยเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็จะเห็นเหมือนกันแล้วก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีปลาสวยๆไหว้กันเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแบบนั้นเลย
1: ดังนั้นคลองใสไหว้น้ำได
0: ้คลองระบายน้ำอ่ะที่เป็นคลองระบายน้ำเพราะนั้นก็เลยนำแนวคิดนี้มาใช้กับกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคลองที่เขาเรียกว่าปราบเซียนใช่ไหมมันปราบเซียนก็คือคลองแสนแสบ
1: คลองแสนแสบใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็คุณเต้ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ย

0: ไปไหว้บวงสรวงเจ้าพ่อขวัญเตรียมมาแล้วแล้วก็ต้องมีการนำน้ำจากคลองแสนแสบมากรองมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นน้ำดื่มเป็นแบบน้ำสะอาดเอาไว้ดื่มส่วนน้ำในคลองจะต้องจัดการก็คือนำโลหะหนักออกเพื่อให้น้ำสะอาดสามารถลงไปเล่นได้คือตั้งเป้าหมายไว้ว่าหากได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.ครึ่งปีแรกจะทำเลย2กิโลเมตรปีที่2ทำต่อเนื่องอีก10กิโลปีที่3ปีที่4ทำต่อเนื่องตลอดแนวคลองแต่จริงๆคุณเต้ดิฉันขอถามเนี่ยคลองมันทำทีละ2กิโลได้ป่ะมันน่าจะต่อเนื่องกันไหมแต่ว่าเขาก็จะมีแนวคิดแบบเนี้ยทำทีละช่วงทีละช่วงต่อเนื่องนะปีที่3ที่4ก็จะทำต่อเนื่องตลอดแนวคลองซึ่งเชื่อว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการเรื่องคลองเปลี่ยนประชากรซึ่งเราเคยคิดว่ามันไม่มีวันเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นยังมีนโยบายเรื่องอากาศที่ควบคุมการเผาไหม้ของควันรถและโรงงานให้เผาไหม้สมบูรณ์ไม่สร้างมลพิษในอากาศอันนี้ก็เป็นที่มาของการชูนโยบายกรุงเทพบินได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ดิฉันวิเคราะห์ไปเมื่อหลายวันก่อนจำได้ไหมตอนโน้นอ่ะนะก็คืออันนี้แหละเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษแล้วก็เรื่องของการจราจรนั่นเองนะคะมันจะลดการจราจรติดขัดบนท้องถนนไปเพิ่มการจราจรในรูปแบบใหม่คือบนฟ้านะซึ่งจะมีการประสานอย่างกรณีของประเทศจีนนะคะซึ่งเขามีบางเมืองของเขาที่สามารถที่จะใช้รถที่มีลักษณะบินได้เนี่ยเอามาใช้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะเขาก็จะตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ 100,000 คันเพื่อที่จะแก้ปัญหารถติดให้น้อยลงนะคะมันเหมือนเพิ่มพื้นที่ที่เราจะสัญจรนะแทนที่จะวิ่งเฉพาะเรือบกรางอันนี้ก็เพิ่มทางอากาศไปด้วยนะคะซึ่งคุณเต้บอกว่ายังมีนโยบายอีกนะตั้งสำนักจัดหาคู่โอ้ดิฉันยังทันไหมเนี่ยคุณเต้
1: บอกคงกรุงเทพไม่ค่อยมีคู่เยอะใช่ไหม
0: เออไม่ไม่สมัยนี
1: ้ทุกเพจเนี่ยจัดหาคู่ให้เลยแหละ
0: อันนี้น่าสนใจมีแก่ไหมเนี่ยคุณเต้แล้วก็บอกว่าเขาจะตั้งนโยบายตั้งสำนักจัดหาคู่เพื่อให้คนในกรุงเทพสามารถมีคู่แล้วก็ผลิตลูกออกมานะคะฟังเหมือนเป็นเครื่องจักรไงจ๊อบก่อนนะสนใจนโยบายคุณเต้ไหมสำนักจัดหาคู่มีคู่ยัง
1: เป็นเมืองต้นแบบเขาบอกเป็นเมืองต้นแบบในการเพิ่มการมีบุตรก็จะส่งเสริมการออกกำลังกายใกล้มีการพักผ่อนแล้วก็มีลูกให้มาก
0: ๆโอ้แต่ดิฉันน่ะหมดเขตไปละหมดเขตไม่รู้ว่าทีนี้เขาบอกว่าสถิติปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเกิดในกทม.น้อยลงส่งผลให้โรงเรียนปรากฏว่าไม่มีเด็กไปเรียนนะแทบจะต้องยุบกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะสร้างโรงพยาบาลให้กรุงเทพมหานครเหมือนที่เกาหลีคือเสริมศักยภาพให้ผู้หญิงสวยฟิตส่วนผู้ชายก็หล่อใหญ่ยาว
1: หมายถึงนิ้วใช่ไหมหรือแขนจะได้เอื้อมไปหยิบอะไรง่าย
0: ๆตัวสูงยาวเปล่าไม่รู้อะไรใหญ่ยาวมันอุ้งหัวร้อยอยู่นอกแล้วนอกจากนี้เฮ้ยอันนี้เนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวว่างๆต้องมาเจาะลึกนโยบายคุณเต้นะไอ้ใหญ่ยาวนี่เป็นอะไร
1: วะบอกคุณอุ้มเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการแชร์เล่าข่าวเลย
0: คุณอุ้ม
1: เต้มาเล่าคือว่าอะไรใหญ่ยาวนี่มันหมายถึงอะไร
0: บอกไม่รู้ค่ะ นอกจากนี้จะนำเงินกองทุนของกรุงเทพเนี่ยไปซื้อโรงกลั่นเพื่อกลั่นน้ำมันดิบไม่ใช่โรงกลั่นสูรานะกลั่นน้ำมันดิบให้คนกทม.เติมน้ำมันในราคาถูกไม่เกิน32บาทคุณเต้ตอนนี้เขาเป็นรถไฟฟ้าแล้วคือเป็นสวัสดิการการลดภาษีในการเติมน้ำมันให้คนกทม.และยังบอกอีกว่าเหลือเวลาอีกเพียง30วันขอให้พี่น้องประชาชนเปิดใจรับฟังนโยบายนะเพราะกลุ่มกรุงเทพบินได้ยังมีนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากสมัยที่คุณเต้ลงสมัครคือการคืนชีพไดโนเสาร์แล้วก็ส่งคนไทยขึ้นชั้นอวกาศนะซึ่ง
1: ยังไม่ลืมนโยบาย
0: ยังติ่งไว้อยู่การวิจัยไดโนเสาร์เนี่ยมีการส่งนักวิจัยไปร่วมกับทีมตัดต่อพันธุกรรมความคืบหน้าตอนนี้แหมตอนนี้บังเอิญเขาจะมีสวนสัตว์จูราสสิคพาร์คด้วยใช่ไหมแหมมันเข้าสมัยนะก็จะคืนชีพแมมมอสแล้วก็แรปเปอร์ไปครึ่งเขาบอกว่าไอ้พวกที่ตัดต่อพันธุกรรมนะก็มีความคืบหน้าเรื่องของการคืนชีพแมมมอสแล้วก็แรปเปอร์ ซึ่งดำเนินการไปประมาณครึ่งทางนะระหว่างนี้ก็จะทำได้

0: โนพาร์คในพื้นที่กทมนะอย่าบอกนะว่าจะให้ดิฉันไปเดินเนี่ย เป็นไดโนเสาร์พวกวัตถุโบราณอะไรอย่างเงี้ยป่ะที่เป็นใช้โรบอทแล้วก็ใช้ไดโนเสาร์คือสร้างแลนด์มาร์คในกทมนะคะอันนี้น่าสนใจเป็นลักษณะเหมือนสวนสนุกขนาดยักษ์แต่ว่าเป็นลักษณะของสวนที่เป็นมีสัตว์ที่เป็นสัตว์โบราณนะคะหลายๆอย่างพี่น่าสนใจอันนี้ก็แปลกตาแปลกใจนะพรรคอื่นบ้าง
1: เป็นเรื่องประชาธิปัตย์เป็นประชาธิปัตย์หน่อย
0: อันนั้นก็เป็นทางการ
1: เพราะว่าอดีตเคยครองกรุงเทพมหานครมาตอนนี้ก็จับมาเพื่อจะมาฟื้นฟูกลับมาเรียกคะแนนนิยมคืนนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็มาพร้อมด้วยคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็เรียกว่าก่อนจะเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการเข้าไปสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมหน้าที่ทำการพักก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นความกำลังใจให้กับผู้สมัครนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นรถบัสเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่อาคารรับสมัครนะครับก็ได้เดินทางไปสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานครด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปจับฉลากและไปสมัครก็ได้หมายเลข5จำง่ายเลยหมายเลข5เพราะว่าพอคุณจะจับหมายเลข5เลขขึ้นมาก็ยกมือนิ้ว5นิ้วเลยนะครับก็เรียกว่าชัดเจนแล้วก็เลยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่อไปเลยนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณอนุชาเนี่ยจะชูนโยบายหลัก5ด้านด้วยกันพอได้หมายเลข5ก็เลยชู5ด้านนะครับได้แก่1เดินทางสะดวกคือจะทบทวนระบบการขนส่งมวลชนเพื่อการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนะครับด้านที่2ก็คือเมืองต้องสะอาดจะจัดการเรื่องของมลพิษเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับด้านที่3คือชีวิตต้องสบายก็จะเตรียมระบบดูแลคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างเราๆนะครับคุณชิวบอกนะครับด้านที่4ก็คือจะมีรายได้มากขึ้น
0: ค
1: ือจะเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับและด้านที่5อันนี้นโยบายน่าสนใจจะตรวจสอบได้ก็คือจะบริหารงานด้วยความโปร่งใสและก็สุจริตปราบปรามการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้ตรวจสอบได้ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักๆ5ด้านสำหรับหมายเลข5คุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ครับ
0: ค่ะแล้วมีพรรคไหนอีกที่เด่นๆพรรคเศรษฐกิจไหมหรือคุณ
1: ของคุณเฉลิมพงศ์พรรคเศรษฐกิจของคุณชานเทพบ้างไงครับ
0: ของพรรคเศรษฐกิจนี่ก็น่าสนใจแต่ก็มีการเรียกว่าวาดแบบไปโดนท่านผู้ว่าคนเก่าด้วยเหมือนกันประเด็นที่บอกว่ายังไม่เห็นผลงานอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้นี่ก็มีวิวาทะเล็กน้อยมีวิวาทะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของนโยบายเนี่ยคือที่ฉันพยายามหาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆ
1: ก็มีพูดตั้งแต่วัน
0: แรก
1: เปิดตัวผู้สมัครนะก็รู้สึกว่าโอ้ก็เรียกว่าครอบคลุมแล้วก็ได้นำเสนอไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะที่ของคุณท่านพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชนะครับผ
0: ู้
1: สมัครจากพรรคเศรษฐกิจซึ่งก็ได้หมายเลข12เนี่ยก็ต้องเน้นย้ำให้กับผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็ประกาศความพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพื่อชิงตำแหน่งนะครับโดยมีพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนแล้วก
0: ็6ด้าน
1: ทางนำตัวกันมานะครับ6ด้านมีอะไรบ้างครับ
0: คือต้องให้กทมเนี่ยดีกว่าเดิมอ่ะ6ด้านด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ดิฉันว่าน่าสนใจนะเพราะว่าประเด็น6ด้านเนี่ยเจาะลึกเข้าไปมันก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือดูจากชื่อพรรคก็น่าจะพอนึกภาพออกว่าเขาเน้นอะไรเป็นพิเศษนะคะ
1: ค
0: ือเขามีการเลือก
1: ไปพาดพิงถึงอดีตผู้ว่าคือเรื่องอะไรฮะเรื่องระบบการจราจรใช่ไหม
0: ไม่ใช่เรื่อง
1: ความปลอดภัยรถไฟอะไรเงี้ยที่มันการจราจร
0: ไม่ใช่เรื่องผลงานเรื่องผลงานนะคะคือจะมีนโยบายหลักเนี่ย5ด้านคือ1เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยจะดึงเทศกิจมาช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเขาบอกว่านโยบายอันนี้เนี่ยมาจากข้อ

0: ข้อมูลสถิติที่น่าตกใจว่า4ปีที่ผ่านมาเจอคดีข่มขืนสูงถึงปีละ 2,000 กว่ารายก็เลยมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนบทบาทของเทศกิจที่มีอยู่ 5,000 คนเนี่ยให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจทำหน้าที่จัดสายตรวจดูแลความปลอดภัยและจราจรให้ประชาชนแทนที่จะไปวิ่งไล่จับแม่ค้าแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมที่ประชาชนขอดูผ่านมือถือได้ทันทีเพื่อปราบอาชญากรรมข้ามชาติไม่ต้องรอนานแล้วก็ยุ่งยากขั้นตอนซับซ้อนนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญดิฉันก็ไม่ทราบเลยนะว่าคดีข่มขืนในกทม.เนี่ยสูงเฉลี่ยถึงปีละ 2,000 กว่ารายเลยนะประเด็นที่2เรื่องของปัญหาการจราจรจะแก้ด้วยการใช้เทคโนโลยีก็คือใช้ AI เข้ามาแล้วก็การบูรณาการกับทุกเขาเรียกว่าองค์กรเช่นรถไฟฟ้านะรถไฟก็คือใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยคือถ้าจะบอกว่ารถจะไม่ติดอีกเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่โกหกนะเพราะว่าปริมาณรถในกทม.มันไม่สัมพันธ์กับพื้นที่ในการแล่นนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าจะต้องเบาบางลงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วาดไปนิดหนึ่งว่าอดีตผู้ว่าเนี่ยมักจะบอกว่าไม่มีอำนาจสั่งการตำรวจแต่หัวใจของการเป็นผู้ว่ากทม.คือการประสานงานซึ่งตัวเองก็เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็จะเดินสายจับมือกับหลายๆหน่วยซึ่งเดี๋ยวมาคุยต่อตอนนี้ต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู
1: ่ได้ครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยเวียดนามฉลองสัมพันธ์50ปีลงนามความร่วมมือ4ฉบับเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอนุทินตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายโตเลินประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสัญญา4ฉบับโดยฉบับแรกเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามปี2569ถึง2574ฉบับที่2หนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับที่3บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตฉบับที่4บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐนะวัดรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมกันเปิดสัญลักษณ์เพื่อฉลองการครบรอบความสัมพันธ์50ปีระหว่างไทยและเวียดนามจากนั้นผู้นำทั้งสองได้แถลงข่าวร่วมกันโดยนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นแขกคนแรกของรัฐบาลของตนเองจึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในปีนี้และได้มีพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุชาโบกมือบายบายเป็นสัญลักษณ์หาเสียงทักทายประชาชนหลังได้เบอร์5บอกเบอร์5นโยบาย5ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังได้รับหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสกของพรรคเดินทางสักการะศาลหลักเมืองพร้อมกล่าวว่าทุกอย่างลงตัวเบอร์5กับนโยบาย5เรื่องทั้งการทำให้กรุงเทพเดินทางสะดวกเป็นเมืองสะอาดให้ชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมีรายได้สุดท้ายคือตรวจสอบได้ทุกเรื่องดังนั้นทั้ง5เรื่องนี้ที่ผู้สมัครเบอร์5อนุชาจะนำไปทักทายกับประชาชนชาวกรุงเทพฮัลโหลทุกเช้าจะเจอกันตั้งแต่เช้าถึงมืดพยายามจะไปพูดคุยกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

0: ขณะเดียวกันที่ศาลหลักเมืองนายคมสารพันวิชาติกุลหรือว่าดร.โจ้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระหมายเลข13ซึ่งเป็นลูกชายของสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลเดินธรรมสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมกับมารดาเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันมาริกาหาเสียงอนุสาวรีย์ชัยชูเพิ่มการจ้างงานพนักงานกรุงเทพและคุณภาพชีวิตประชาชนดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาลงพื้นที่หาเสียงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทหลังจากยื่นใบสมัครและได้หมายเลข14โดยบรรยากาศหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคักดร.มาริกาได้เตือนเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและแจกใบปลิวหาเสียงพร้อมกับทีมงานที่ตะโกนส่งเสียงเชียร์มาริกาเบอร์14ตลอดเวลามีบางช่วงดร.มาริกาได้พบเจอแฟนคลับจึงได้ขอถ่ายรูปและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมให้คำมั่นว่าจะเลือกเบอร์14ทางนี้ดร.มาริกายังได้พูดคุยกับพนักงานกวาดถนนของกทม.โดยได้พูดถึงปัญหาของการจ้างงานของกทม.ที่ไม่ได้บรรจุพนักงานหลายรายและมีสวัสดิการที่ไม่เพียงพอโดยได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นมานานซึ่งดร.มาริกาบอกว่ามีแนวนโยบายที่จะเพิ่มการจ้างงานเพื่อบรรจุพนักงานกทม.ให้ได้สวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกับไรเดอร์และวินรถจักรยานยนต์เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตและปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งให้คำมั่นว่าจะผลักดันการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับสุพนัทตั้งกระทู้ถามนายกจะยกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยเมื่อไหร่หลังมีเหตุตึกสทง.ถล่มเคลนทับรถไฟสีคิ้วสงสัยสมุดพกผู้รับเหมาเสร็จกี่โมงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนยื่นกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้แทนเรื่องการแก้ไขอุบัติเหตุจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานสืบเนื่องจากการแถลงผลสอบเครนรถไฟถล่มทับรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสรุปแล้วทั้งบริษัทก่อสร้างและบริษัทที่ปรึกษาทำผิดสัญญาชัดเจนและก่อนหน้านี้ผลการสอบของตึกสทง.จากคณะกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นก็มีข้อสรุปว่าบริษัทอิตาเลียนไทยได้มีการทำผนังคอนกรีตที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้เข้าข่ายทำผิดสัญญาชัดเจนเป็นเหตุให้สามารถยกเลิกสัญญาได้และเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานขึ้นแบล็คลิสต์ได้ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างมาตรา109เนื่องจากมีเหตุผลชัดเจนแต่สรุปจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นการยกเลิกสัญญาใดๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสมุดพกผู้รับเหมาซึ่งจนถึงวันนี้ตัวระเบียบที่ออกมาคู่กับสมุดพกก็ยังไม่แล้วเสร็จด้านนายศิรพงษ์ชี้แจงว่าหลังมีเหตุเครนถล่มทับขบวนรถไฟรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและทำตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดส่งหนังสือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอทราบแนวทางอำนาจหน้าที่เพื่อความรอบคอบในการบอกเลิกสัญญาทางปกครองรวมถึงหลักความได้สัดส่วนและหลักสมควรแก่เหตุตลอดจนผลกระทบต่อการบอกเลิกสัญญาประกอบด้วยสหรัฐถล่มฐานทัพอิหร่านรอบใหม่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยยิงโดรนโจมตีของอิหร่านตก4ลำในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและทำลายสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่เมืองท่าบันดาอัฟบาสที่กำลังเตรียมปล่อยโดรนลำที่5สหรัฐระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อรักษาข้อตกลงหยุดยิงและคุ้มครองการเดินเรือพาณิชย์อย่างไรก็ตามสถานีข่าวทาสนิมของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้ตอบโต้ทันควันด้วยการยิงถล่มฐานทัพอากาศของสหรัฐแม้จะไม่ได้ระบุพิกัดของฐานทัพอเมริกันแต่ฝ่ายอิหร่านที่ออกโรงเตือนว่าหากสหรัฐยังคงเดินหน้าก้าวร้าวเช่นนี้อีกจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่เด็ดขาดกว่าเดิมและต้องเป็น

0: ผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาทั้งหมดปฏิบัติการทางทหารระลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่4นับตั้งแต่เปิดฉากขึ้นเมื่อ28กุมภาพันธ์จากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายพันรายและฉุดให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: คุณโยเนี่ยให้ข้อคิดน่าสนใจรัฐบาลหรือว่ารัฐเนี่ยอยากเพิ่มประชากรต้องสร้างเศรษฐกิจได้แข็งแกร่งพอคนมีสตุ้งสตังมันก็มีความมั่นใจไงกล้ามีลูก
2: มีความสุขใช่ไหม
1: กล้ามีลูกไม่งั้นกลัวไม่มีเงินเลี้ยง
2: ปากเลี้ยงท้องใช่ใช่
1: ใช่ส่วนคุณบัวเรียมบอกสวยฟิตใหญ่ยาวนโยบายเอาใจวัยรุ่นดร.กิจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
1: เราแป๊บหนึ่งนะแล้วก็คุณบัวเรียมเนี่ยหามากบอกบินได้บินได้แต่เกรงจะติดสายไฟแบบว้าว
2: ก็เป็นไปได้เพราะสายไฟระบ้านเราก็ยังระยงระยางสายโทรศัพท
1: ์เตี้ย
2: สายต่างๆก็เต็มไปหมดเลย
1: เออจริง
2: เป็นสิ่งสำหรับประเทศไทยอยู่เลยสายพวกนี้
1: อะไรที่บินได้มักจะแพ้สายไฟก็ขำดีแต่ก็คือก็น่าสนใจที่เห็นว่าอ่านแล้วก็ขำๆนะว่าเออมันก็มีมุมมองที่ดีนะน่าสนใจแหละคือถ้าทำได้ก็ดีมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจส่วนเมื่อครู่ที่เราคุยค้างไว้เป็นเรื่องของพรรคเศรษฐกิจนะของพลเอกรังสีใช่ไหมกับผู้สมัครคืออดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะทางด้านพลตำรวจโทชันเทพศรีสุเวชนะคะอันดับแรกคือความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคดีข่มขืนที่เมื่อครู่เล่าไปว่าเฉลี่ยปีหนึ่งนี่สูงถึง 2,000 กว่ารายนะคะประเด็นที่2เรื่องของการแก้ปัญหาจราจรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีพวก AI เข้ามาช่วยแล้วก็อาจจะได้เชื่อมกับระบบอื่นๆนะเช่นในส่วนของรถไฟหรือว่าอื่นๆที่มันจะทำให้ความสะดวกและความปลอดภัยมากขึ้น 3. นโยบายเขาเรียกว่าปฏิวัตินโยบายขยะทองคำคือไม่เก็บค่าขยะจริงๆเขาบอกว่ากทม.เนี่ยสูญเสียงบประมาณกำจัดขยะสูงถึงปีละ 7,000 ล้านบาทโดยไม่ได้ประโยชน์กลับคืนมานะทางด้านพลตำรวจโทชันเทพบอกว่าจะประกาศยกเลิกนโยบายการเก็บขยะประชาชน20 บาทแล้วก็60 บาทที่ผู้ว่าคนเก่าได้ขึ้นค่าธรรมเนียม

0: ไว้ยกเว้นห้างสรรพสินค้าแล้วก็พวกขยะพิษแล้วก็พรรคเสรีก็จะนำนวัตกรรมใหม่เช่นเขาเรียกว่าระบบพลาสมามาใช้กำจัดขยะเพื่อแปรเปลี่ยนขยะให้เป็นทุนกลับคืนกทม.ประเด็นที่4นะที่เป็นนโยบายหาเสียงก็คือการล้างทุจริตคอร์รัปชันซึ่งหลายๆท่านก็มองในมุมนี้คล้ายๆกันเขาบอกว่าโกงกินเท่ากับประหารโดยพลเอกรังสีบอกว่าย้ำจุดยืนพรรคว่าปัญหาที่กัดกร่อนกทม.คือการทุจริตในฝ่ายโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตแหมนี้เน้นฝ่ายด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอะไรทั้งหลายนะแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างที่ทำให้ถนนปะผุทางเท้ากระดกนะคะก็ทางด้านพลตำรวจโทชันเทพบอกว่าในยุคของตนจะไม่มีเรื่องทุจริตเงินใต้โต๊ะอย่างเด็ดขาดไม่มีผอ.เขตไม่มีหัวหน้าโยธาคนไหนจะเรียกเงินใต้โต๊ะแล้วก็จะหลุดจากมืออดีตตำรวจอย่างท่านไปได้นะประเด็นที่5คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอันนี้คำนึงถึงปากท้องประชาชนโดยตรงคือจะผลักดันแล้วก็เพิ่มพื้นที่สตรีทฟู้ดเรียกว่าให้เกือบทุกเขตเลยได้มีโอกาสนอกเหนือจากสตรีทฟู้ดของไทยที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายแล้วเนี่ยก็ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสสมัยก่อนเนี่ยเราพยายามจะผลักดันแม่ค้าให้เป็นแบบเหมือนศัตรูของทางเท้ากับคนกทม.แต่เนี่ยเขาอาจจะพัฒนาในด้านของสตรีทฟู้ดให้เกือบทุกเขตให้มันเรียบร้อยให้ดีดึงดูดนักท่องเที่ยวและแถมยังสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็เรียกว่ามีการพัฒนาให้มันดีขึ้นตั้งเงื่อนไขเด็ดขาดว่าจะต้องไม่กระทบกับการจราจรแล้วก็การสัญจรทางเท้าของประชาชนนะคะชาวบ้านก็จะได้มีโอกาสเรียกว่าหาซื้อข้าวของได้ราคาย่อมเยาเพื่อปากท้องด้วยนะนักข่าวก็ถามต่อไปแข่งกับท่านผู้ว่าชัดชาติว่าอดีตผู้ว่าเนี่ยท่านว่าไงพลตำรวจโทชันเทพก็บอกว่าคุณชาชาติบริหารมา4ปีนโยบายที่เคยให้ไว้ทำไปแล้วกี่อย่างมีอะไรที่จับต้องได้บ้างนะอันนี้ข่าวไม่ได้ตอบท่านชาชาติบอกว่าเขาก็มีตอบมานะเขาบอกว่าถ้าเขาไปดูรายละเอียดก็จะรู้ดิฉันไม่แน่ใจเขามีแบบแบ่งครึ่งนะอันนึงคำถามอันนึงคำตอบนะ
1: อ๋อคือคำตอบ
0: มีสื่อก็ไปทำมาแล้วก็ทิ้งท้ายชุดทีมสะท้อนแสงสีเขียวเป็นแบบเขียวเขาเรียกอะไรเขียวสะท้อนแสงอะเขียวใสๆอะแล้วมีหมวกนิรภัยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของกทม.ในปัจจุบันว่ามันยังไม่ปลอดภัยเพราะนั้นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงดีขึ้นแล้วก็กรุงเทพต้องรอดนะคะสุดท้ายก็เป็นนโยบายสาธารณสุขก็คือคนกรุงเทพต้องเจอหมออันนี้เขามีแนวคิดยกระดับระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครโดยจะสร้างคลินิกปฐมภูมิของกทม.เพิ่มเข้าไปทั้งในหมู่บ้านแล้วก็ปั๊มน้ำมันถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้ในช่วงที่มีโควิดระบาดเราจะเห็นได้เลยว่าจุดอ่อนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนั้นก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขทำเป็นเล่นไปประชากรเป็น10ล้านแล้วประชากรแฝงเยอะแยะเนี่ยนะเรามีสถานพยาบาลที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นทางการไม่มากนะมีของเอกชนเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วก็มันจะไม่เหมือนของต่างจังหวัดซึ่งมีระบบของอสม.อะไรต่างๆนะแต่ว่าแล้วก็มีสาธารณสุขนะคะอย่างในกทม.เนี่ยเขาจะสร้างคลินิกปฐมภูมิของกทม.เพิ่มเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ปั๊มน้ำมันอันนี้น่าสนใจปั๊มด้วยเหร
1: อ
0: เพื่อดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านผู้ป่วยเรื้อรังให้เข้าถึงบริการใกล้บ้านมากขึ้นไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลทุกครั้งแล้วก็แนวทางหลักก็คือเชื่อมคลินิกศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบเดียวกันแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลสุขภาพรายบ้านเลยนะคะสำรวจเลยว่าจะให้รู้เลยว่าบ้านไหนมีคนสูงอายุอยู่เท่าไหร่มีผู้ป่วยติดเตียงไหมมีผู้พิการหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดูแลได้โดยที่ไม่ต้องรอป่วยหนักแล้วส่งโรงพยาบาลเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าคนกรุงเทพไม่อยากเจอปัญหาซ้ำซากเข้าคูหากาพรรคเศรษฐกิจยกทีมทุกอย่างจะจบใน4ปีแล้วเหนื่อยนโยบายเยอะนะ
1: มาดูอีกท่านหนึ่งนี่เป็นผู้สมัครอิสระ

0: แต่ว่าจับสลากได้หมายเลขหนึ่งหลวงพรกสิวัตรเกษมศรีนะฮะอันนี้ท่านก็เสนอตัวมาลงสมัครและได้หมายเลขหนึ่งนะครับในการสมัครซึ่งท่านก็เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
1: ใน
0: นามของพรรคพลังประชารัฐมาแล้วนะครับคราวนี้ท่านก็มาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะครับท่านก็ชูนโยบาย6ด้านด้วยกันนะครับยุทธศาสตร์ของท่านนะครับก็คือกรุงเทพต้องเป็นเซฟตี้โซนสำหรับทุกคนด้วยการยกระดับกรุงเทพเป็นเมืองปลอดภัยระดับสากลเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบทำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อป้องกันการล้วงข้อมูลประกาศสงครามกับยาเสพติดควบคู่กับการบำบัดและก็ฟื้นฟูผู้ติดยานะครับส่วนนโยบายด้านที่2นะครับก็คือการรับมือภัยพิบัติที่พยากรณ์ไม่ได้โดยใช้ AI และเซ็นเซอร์ทั่วกรุงเทพร่วมกับรัฐบาลเตือนภัยผ่านมือถือทันทีปรับปรุงโครงสร้างอาคารเก่ารับมือแผ่นดินไหวแก้น้ำท่วมด้วยนโยบายกรุงเทพมหานครเมืองฟองน้ำเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่กักเก็บน้ำใต้ดินและก็รับมืออัคคีภัยในตึกสูงเพิ่มความสามารถของดับเพลิงด้วยโดรนมีทีมกู้ภัยทางอากาศนะครับส่วนนโยบายด้านที่3นะครับที่ท่านชูมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจยุคน้ำมันแพงและของแพงนะครับท่านบอกว่าหน้าที่ของผู้ราชการกรุงเทพมหานครคือการลดรายจ่ายเพิ่มโอกาสด้วยการใช้เทคโนโลยีและก็นำ AIทำให้ทุกแยกเป็นทางแยกอัจฉริยะส่งเสริมพื้นที่การค้าเสรีระดับชุมชนทั้งกลางวันกลางคืนเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนแบบไร้รอยต่อทำเมืองรองรับสังคมผู้สูงวัยและก็พึ่งพาพลังงานตนเองนะครับเรื่องที่4ที่ท่านชูขึ้นมาคือปฏิวัติขยะครับจากขยะที่ถูกทิ้งสู่ขุมทรัพย์ของเมืองโดยการรื้อระบบเดิมเปลี่ยนรายจ่ายการผลิตพลังงานและก็คาร์บอนเครดิตให้เป็นกำไรเพื่อนำเงินกลับมาเป็นสวัสดิการกรุงเทพมหานครจะต้องไม่มีขยะด้วยการสร้างมูลค่าและก็ปลูกฝังนิสัยแยกขยะตั้งแต่เด็กนะครับและนโยบายที่5ก็คือกรุงเทพมหานครต้องโปร่งใสซึ่งท่านบอกว่าตนเองรับไม่ได้กับการรีดไถดังนั้นต้องกวาดล้างระบบผู้มีอิทธิพลเปลี่ยนการขอใบอนุญาตทั้งหมดให้เป็นระบบดิจิตอล 100%เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณให้อำนาจประชาชนเป็นผู้ร่วมตรวจสอบนะครับและนโยบายที่ท่านชูข้อที่6ก็คือพัฒนาคุณภาพสุขภาพคนและสัตว์ยกระดับโรงเรียนกรุงเทพมหานครเข้าสู่มาตรฐานระดับอินเตอร์เด็กต้องพูดได้อย่างน้อย3ภาษาโอ้โหพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิทำโรงพยาบาลสัตว์ครบวงจรปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่กิจกรรมและลานกีฬาเพื่อประชาชนนะครับท่านก็บอกว่านโยบายจากนี้ก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่ต้องทำหน้าที่เป็นแม่ทัพไม่ใช่แค่แม่บ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็สำคัญก็ต้องทำกรุงเทพนั้นให้เป็นเสมือนป้อมปราการนะครับที่ปกป้องชีวิตคนกรุงเทพมหานครให้เป็นที่พึ่งพิงไว้ใจได้ที่สุดครับนี่เป็นแนวทางของคุณหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีผู้สมัครที่จับสลากได้หมายเลขหนึ่งครับในนามอิสระครับ
1: แล้วก็มีใครอีกอ่ะของคุณมาริกามีไหม
0: ของผม
1: ก็เปิดเผยยัง
0: ก็ว่าให้สภาพก็แต่บางอ่ะของคุณจะบอกว่า
1: ดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขาชูแคมเปญมนุษย์ผู้ทันการเวลาผู้นำมหานครแห่งอนาคตโดยใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็นวัตกรรมมาปรับใช้ครอบคลุม 12-14 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครดังนี้นะคะอันนี้ต้องมาดูนะเพราะว่ามันมีความชัดเจนนะของคุณมาริกานี่เป็นทั้งสื่อเก่าเป็นทั้งสสเก่านะคะไม่ธรรมดาอันแรกคือแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยการใช้นวัตกรรมตรวจจับด้วย AIพร้อมบูรณาการหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการสภาพอากาศแล้วก็บรรเทาวิกฤตคุณภาพชีวิต 2. คือบริหารจัดการการจราจรโดยนำระบบจราจรอัจฉริยะเขาเรียกว่า AI traffic นะอันนี้จะมีคล้ายๆกันนะหลับบางท่านเพราะก็คือมีแนวคิดนี้แหละมาใช้จัดระเบียบแล้วก็บรรเทาการจราจรที่ติดขัด 3. แก้ปัญหาน้ำท่วมก็จะใช้เทคโนโลยีเหมือนกัน คือใช้ระบบประมวลผลเรดาร์เรียกว่า AI X band

0: พื่อพยากรณ์แล้วก็การเตือนภัยล่วงหน้านะคะประเด็นต่อมาเรื่องความปลอดภัย24ชั่วโมงให้ครอบคลุมระบบ CCTV ทั่วเมืองด้วย AIเพื่อตรวจตราพร้อมเน้นการส่องสว่างให้ทั่วถึงไม่มีมุมมืดใช้โดรนนะฮะเรียกว่า AI โดรนช่วยป้องกันภัยพิบัติอันนี้เอามากู้ภัยนะฮะ4ประเด็นต่อมาคือฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็สร้างตำแหน่งงานรองรับคนกรุงเทพและนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายสนับสนุนให้เมืองเข้าใจคนนะคะแล้วก็รื้อฟื้นการทำงานของสคสคคือสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้เข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะซึ่งประเด็นของคุณมาริกานี่จะเน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเมืองในหลายๆด้านซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะจริงๆทุกน่าจะทุกพรรคอ่ะ
1: ทุกผู้สมัคร ใช่ครับ
0: ก็จะมี
1: นโยบายแนวทางก็อาจจะคล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างแต
0: ่มองเห็นปัญหาเหมือนกัน
1: ฟื้นฟูกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่สุขภาพปลอดภัยทำนองนี้ใช่ไหม
0: ค่ะก็เขาบอกว่างี้ดิฉันว่าเลดเนี่ยนะตั้งใจทีไรอีกหนึ่งเธอหรือชีตั้งใจเอาเลขนี้ไปเนี่ยเขาว่างี้ตั้งใจเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลำดับที่14คว้าเบอร์14ตรงยุทธศาสตร์14ยุทธศาสตร์หาเสียงนะจริงๆด้วยก็คือคุณมริกาเนี่ยตั้งใจมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลำดับที่14เลยหวังคว้าเบอร์14ให้ตรงกับ14ยุทธศาสตร์หาเสียงก็เข้าใจว่าก็คงจะเพื่อทำให้มันจำง่ายลงตัวแล้วก็มีแก๊กที่จะมาคุยแล้วก็จำนะแล้วก็บอกว่าพร้อมลงพื้นที่วันละ 1-2 เขตแล้วก็มั่นใจว่ารู้ปัญหาของคนกรุงเทพนะอันนี้เนี่ยก็เป็นแม้เป็นเขาเรียกอะไรนะที่แรกเรานึกว่าโอ้โหเดินทางมาช้ากว่ากำหนด1นาทีเนี่ย
1: เล
0: ยได้ดูจริงๆเจตนา
1: จงใจเจตนาที่อยากจะได้หมายเลขนี้นะ
0: เพราะว่าเดิมเขาบอกมีผู้สมัคร15คนแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็รู้แล้วล่ะว่าเขาเช็คนะมีผู้สมัครเดินทางมาถึงแล้วเนี่ย13คนก็เลยตั้งใจเข้ามาเป็นลำดับที่14เพื่อให้ได้หมายเลขนี้เลยแล้วก็ระบุว่าหากไม่ได้หมายเลขบนสุดก็อยากได้หมายเลขล่างสุดแทนนั้นการลงพื้นที่หาเสียงเขาเน้น14จุดเน้นจุดที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะคะแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็พื้นที่ที่ประชาชนร้องขอให้ลงพื้นที่ด้วยจุดแรกก็จะลงอนุสาวรีย์ชัยนี่แหละช่วงเย็นก็จะลงแถวเยาวราชแล้วก็จะเดินหน้าพบประชาชนวันละ 1-2 เขตให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ศึกษาปัญหาแล้วก็รู้บริบทของพื้นที่ในกทม.ดีอยู่แล้วนะคะท่านผู้ว่าก็ไปลงเดินทางไปแล้วนะใช้รถไฟฟ้า
1: ใช่
0: ตลาดรวมทรัพย์
1: อภิสาวรีอะไรก็จะไปที่แถวตลาดรวมทรัพย์ใช่ไหม
0: แล้วก็อ้อน
1: สบอโศกนี่แหละ
0: อโศก
1: ใกล้ๆกันเถอะครับ
0: แล้วก็บอกแม่ค้าไงอย่าลืมนะเบอร์เก้าอะไรเงี้ย
1: ใช่มาอีกท่านนึงไหมฮะอีกท่านนึงขอก็อีกท่านนึงคือคุณคมสันพันวิชาติกุลนะครับอันนี้ก็เป็นลูกชายของสินแสพานุวัฒน์นะครับก็อาจจะคุ้นเคยกับนามสกุลของท่านนะครับก็อาสาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันก็จับสลากได้หมายเลข13ครับเลขดีไปดีก็เดี๋ยวต้องให้คุณพ่อดูสิเลขเป็นยังไงนะครับก
0: ็
1: ประกาศนโยบายเหมือนกันนะครับที่จะทำกรุงเทพให้น่าอยู่อะไรทำนองเนี่ยครับก็บอกว่าในเส้นทางนี้ก็เคยเป็นที่ปรึกษาโฆษกคณะรัฐมนตรีมาแล้วเคยทำงานกรรมาธิการต่างๆมามากเพราะว่าคุณคมสันนี่ก็เคยเป็นสกเขตบางพลัดมานะครับเขาเรียกว่าทำงานไว้เยอะทีเดียวก็ประกาศคุณภาพว่าจากการที่อาสามาลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมันก็ต้องทำงานกับฝ่ายข้าราชการประจำและฝ่ายข้าราชการการเมืองมีความเชื่อมั่นที่จะสามารถบูรณาการร่วมมือเพื่อให้ทำงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับบอกว่าจากนี้ไปก็จะทำให้กรุงเทพมหานครมีลักษณะที่เป็นเมืองที่น่าอยู่มีคุณภาพอีกแรงหนึ่งนะครับก็บอกว่าจะพยายามผลักดันความต้องการของพี่น้องประชาชนพยายามจะจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อใดที่มองข้ามผลประโยชน์ของตนเองก็จะเห็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง

นี่ก็เป็นคำพูดของคุณคมสันนะครับบอกว่าจะมุ่งเน้นพัฒนาในทุกด้านทั้งสาธารณูปโภคเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยมีรายได้มีความสุขจัดระเบียบต่างๆให้สมกับเป็นเมืองมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศถึงเวลาแล้วที่กรุงเทพต้อง move on ก้าวออกจากวังวน

0: มย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
4: ค่ะก็มีหลากหลายข้อเสนอแนะแล้วก็นโยบายที่น่าสนใจทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวคิดว่ามันอยู่ที่เราจะเห็นว่าการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเก่านั้นผ่านไหมนะหรือไม่ผ่านหรือยังไงนะมันก็จะทำให้เห็นชัดว่าเราเห็นว่าคนกรุงเทพมหานครนั้นประสบปัญหาอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาหมายถึงว่าการบริหารงานของแต่ละช่วงแต่ละยุคสมัยนั้นมีอะไรที่เข้าตาบ้างแล้วก็คิดว่ามันมีปัญหาอะไรอีกที่ต้องแก้ไขแล้วเดิมนั้นแก้ได้ไหมหรือเป็นอย่างไรนะคะและอยากให้อนาคตของกรุงเทพมหานครเป็นไปในรูปแบบใดคือเราอยากให้เมืองเรามันเป็นยังไงเราก็ต้องเลือกผู้บริหารที่เขามีวิสัยทัศน์แล้วก็คิดว่าสามารถที่จะทำให้กทม.นั้นเป็นไปอย่างที่ฝันได้นะคะ
5: ครับ
4: โอ้เยอะ
5: แต่อันนี้ที่ผ่านแน่ๆก็คือสิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขอกลับมาเรื่องเงินทองส่วนตัวซะหน่อยนะครับก็วันนี้เข้าวันที่4นะครับของการลงทะเบียนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดนะครับทางเว็บไซต์ของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเขาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เหลือจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ 4,580,822 สิทธิ์นะครับตอนนี้คณะขณะนี้นะครับวันนี้วันที่4แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แสดงตนลงทะเบียนนะครับก
4: ็
5: สามารถที่จะลงทะเบียนกับทางโครงการนี้ได้นะครับเพื่อจะได้รับสิทธิ์คนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนะครับตอนนี้เหลือ 4,588,422 สิทธิ์แล้วครับ
4: ค่ะก็เรียกว่ารักษาผลประโยชน์ของตัวเองกันด้วยนะมีแต่มีหลายท่านที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่ลงช่วยหลวงประหยัดเงินประหยัดงบ
5: หรือลงไม่สำเร็จก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดไงบางคนเนี่ยบอกไปรออยู่ที่ธนาคารกรุงไทยปรากฏว่า

0: เอารองเท้าไปวางเรียงเรียงพอถึงเวลาธนาคารเปิดประตูคนวิ่งกรูไม่สนใจรองเท้าที่เรียงคิวไว้เลยก
1: ็ท
0: ำ
1: ให
0: ้ความสึกผูกเกียรติเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่งั้นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยุ่งยากลำบากเหลือเกินจะแจกเงินทั้งทีก็ทำอะไรให้มันง่ายๆหน่อยก็มีหลายคนนะครับที่ตามข่าวก็บ่นกันนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจยังมีเวลานะครับเหลือเวลาพรุ่งนี้อีก1วันวันสุดท้ายนะครับอย่าเกิน4ทุ่มไปแล้วกันนะพรุ่งนี้ก็ให้ลงไปถึง4ทุ่มน
1: ะ
0: ในการที่จะขอใช้สิทธิ
1: ์พรุ่งนี้สุดท้ายแล้วเหรอ
0: ช่วยกันครับพรุ่งนี้สุดท้ายครับ
1: พรุ่งนี้เร็วเนาะแป๊บเดียวเอง
0: ห้าวันวันนี้วันที่4
1: ต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้ของเราที่ว่าผ่านมันผ่านจริงหรือเปล่าใหญ่ปลา
0: ดูย้ำๆก็มีคำว่าตกคุณได้ใช้คุณได้สิทธิ์นี้ใช้วันที่1เนี่ยแล้วก็มีคำว่าตกลงกดคำว่าตกลงไปด้วยเดี๋ยวจะรู้ว่าได้อ่านลอยๆว่าได้สิทธิ์แล้วคุณไม่ตกลงไม่ยอมรับเดี๋ยวจะไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้ใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับ
1: ก็มีเพื่อนสมาชิกถามว่าเออแล้วเอาต้าสตังค์เข้าไปในกระเป๋าตังค์นี่มั่งไหมแค่ไหนยังไงบอกกันหน่อยได้ไหม
0: อ๋อก็คุณคิดเอาคิดง่ายๆแล้วกันสมมติว่าได้เดือนละ1,000คุณก็ใส่เข้าไป 40% ของ1,000 บาทก็คงเท่าไหร่แล้ว
1: ก็
0: เพื่อจะได้ใช้แต่ละเดือน
1: ไม่ต้องใส่เยอะ
0: แต่ใส่เยอะๆก็ไม่เป็นไรใส่เผื่อไว้เงินหน้าถ้าเป็นเงินของเรานี่สามารถสดทบไปได้นะแต่ถ้าเป็นเงินของรัฐเนี่ยที่จะจ่ายให้ใน 1,000 บาทเนี่ยใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทนี่อันนี้คุณจะไปสมทบใช้เดือนหน้าไม่ได้ต้องใช้ให้หมดในแต่ละวันจนกระทั่งสิ้นเดือนให้ครบ 1,000 บาทนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของโครงการไทย Plus นะคะรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมกับไทยช่วยไทย Plus 60-40ด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมืออีกด้านหนึ่งที่ทางด้านผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายนคราพิพัฒน์ก็คือทั้งสายสีเหลืองนอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรลสายสีชมพูแล้วก็หลายๆสายนี่แหละนะที่เขามีนโยบายในการร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ตามนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะผู้ที่ใช้สิทธิ์ก็จะใช้เป็นลักษณะซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเพื่อโดยสารในระบบแล้วก็มีแหมก็เหมือนครั้งที่แล้วอะสรุปเหมือนครั้งที่แล้วก็คือ
0: ก็ดีครับได้ใช้ได้นอกจากซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สามารถใช้กับระบบขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ประจำทางสาธารณะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: รถไฟฟ้าแหละอันนี้ก็ใช้ได้ในโครงการต่างๆนี้นะครับ
1: วันนี้ก็
0: ห้ามแต่เรื่องซื้อของเสพติดบุหรี่สุราซื้อโทรศัพท์ไม่ได้นะเพราะแค่พันเดียวไม่พอก็ไม่ต้องไปซื้อนะห้ามซื้อนะครับ
1: ค่ะเพราะช่วงนี้มีหลายโครงการที่น่าสนใจของภาครัฐอย่างของกระทรวงอุดมศึกษาอันนี้ก็ดีนะแซนด์บ็อกซ์ทดสอบนวัตกรรมการแพทย์ดันวันสต็อปเซอร์วิสนะคะอันนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์ทดสอบรับรองมาตรฐานอำนวยความสะดวกนักวิจัยไทยแล้วก็มีเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของอาสาของสาธารณสุขอะที่น่าสนใจเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามนะเพราะว่าของเรามันจะมีเขาเรียกอะไรนะแคร์กิเวอร์ค่ะอาสาพยาบาลอาสาพยาบาลนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็คดีสำคัญของวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: คดีของคุณธนาธรใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ว่ายังไงครับคุณธนาคดีคุณธนาก็ปรากฏว่าศาลอาญาก็มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับ
1: และพระราชบัญญัติ
0: วันนี้ครับดร.ประภาพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสี่ยวพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ค่ะก็เรียกว่าตอนได้คุยกันก็เจอคดีคุณธนาธรพอดี
2: ค่ะ
0: ครับก็เป็นคดีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยไปวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะครับสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าศาลก็ท่านก็เลยตัดสินว่ายกฟ้องคดีนี้เพราะว่าถือว่าคุณธนาธรไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายสถาบันแต่อย่างใดนะครับก็อยากให้ดร.ประภาพรช่วยอธิบายตรงนี้ในความผิดเกี่ยวกับมาตรา112นะครับที่คุณธนาธรถูกตั้งข้อหาไปพูดจาเกี่ยวกับวัคซีนพระราชทานว่าใครได้ใครเสียอะไรทำนองนี้ก็อาจจะเข้าข่ายทำให้โดนร้องเรียนได้นะครับ
2: ค่ะก็ประเด็นนี้ก็จริงๆแล้ว

0: ยกฟ้องนะคะตามที่เห็นใช่ไหมคะกรณีนี้ก็เป็นการไลฟ์น้องตอนนั้นใช่ไหมเท่าที่จำได้นะคะก็มีการฟ้องไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นะคะก็ศาลอาญาก็มีคำพิพากษายกฟ้องนะคะในคดีส่วนอาญาเพราะว่าอะไรเพราะว่าศาลมองว่าเนื้อหาการไลฟ์เนี่ยเป็นลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลนะคะมากกว่าจะเป็นการมุ่งในการมีเจตนาดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทีนี้ค่ะก็มีประเด็นที่น่าจะต้องอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะคะศาลพิจารณาประเด็นไหนเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเจตนานะคะแล้วก็บริบทของคำพูดเนาะค่ะเป็นการตั้งคำถามนะคะเชิงนโยบายสาธารณะเช่นการจัดหาวัคซีนความล่าช้าใช่ไหมคะหรือว่าการใช้งบประมาณในสถานการณ์โรคระบาดเองเนี่ยศาลก็มองว่านะคะมันอยู่ในขอบเขตก็เรียกว่าเป็นเสรีภาพนะคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองแล้วก็การตรวจสอบรัฐบาลซึ่งตรงนี้เราต้องแยกให้ออกว่าจริงๆอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคุณจวันเจ้าพันนะคะเป็นประเด็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและประชาชนชาวไทยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีเนี่ยศาลก็มองว่าการกล่าวถึงการกระบวนการนะคะนั้นก็แต่ตอนนั้นนานแล้วเนาะคุณ
1: นานแล้ว
0: นะคะก็กระบวนการการจะซื้อวัคซีนอะไรประมาณแบบเนี้ยนะคะเพราะมันก็ไม่เข้าข่ายนะไม่เข้าข่ายข้อหาที่ในการตั้งข้อกล่าวหาไป
1: ตอนนั้นเราก็คุยประเด็นนี้เหมือนกันนะ
0: ใช่เราคุยกันบ่อยครั้งเรื่องนี้นะคะจริงๆประเด็นพวกเนี้ยเราก็เหมือนกับเดจาวูเนาะมีมามีไปแล้วก็มาใหม่แล้วไปใหม่อีกนะคะหลักกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าจะให้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการตีความนะคะการตีความกฎหมายอาญาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการตีความแบบเคร่งครัดแล้วถ้าเกิดว่ายังมีข้อที่ยังสงสัยเอ๊ะอยู่เนี่ยนะคะก็ว่าเขาจะเข้าข่ายความผิดนี้จริงหรือไม่เนี่ยศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนะคะก็ต้องมีการแก้กันไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดแพร่คลิปต่างๆเนี่ยเรียกว่าตรงนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นคนละจุดกันนะคะแต่ในส่วนของคดีอาญาที่มีการฟ้องร้องกันไปเนี่ยศาลยกฟ้องด้วยเหตุดังกล่าวที่อธิบายไปนะคะค่ะ
2: ใช่ไหมครับดูที่เจตนาบางอันนะครับว
0: ่
2: าเจต
0: นาที่ใช
2: ่พูดจาไม่ได้พาดพิงถึงสถาบันเพียงแต่ไปตำหนินโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นใช่ไหมฮะ
0: ค่ะคือจริงๆถ้าจะให้อธิบายในความน่าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยเรียนจะว่ามันมี3เรื่องที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะถ้าเอาเฉพาะหลักกฎหมายนะ1คือเรื่องของหลักกฎหมายมหาชนอันที่2คือสิทธิเสรีภาพและสุดท้ายก็คือเรื่องของหลักกฎหมายอาญานะคะเพราะว่าศาลเองเนี่ยถ้าดูในไลฟ์นะคะเราก็จำเนื้อหาไม่ได้แล้วน้องมันนานมากแล้วเราก็มีโอ้ยคดีเยอะแยะมากมายนะคะศาลไม่ได้ดูแค่คำพูดใช่คือศาลสิ่งที่ต้องพิจารณาเนี่ยไม่ได้พิจารณาแค่เฉพาะเรื่องของคำพูดอย่างเดียวแต่ดูอะไรคือไม่ได้ดูคอนเทนต์อย่างเดียวดูคอนเทนต์คือบริบทใช่ไหมคะวัตถุประสงค์องค์ประกอบต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยสำคัญมากๆก็คือการตีความกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดหรือเขาเรียกว่า strict interpretation of criminal law นะคะอันนี้หลักการเป็นแบบนั้นเพราะกฎหมายอาญากระทบถึงอะไรคะกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลกระทบถึงเสรีภาพของบุคคลนะคะถ้าเกิดคำพูดเนี่ยยังตีความได้หลายทางเช่นคำพูดแล้วยิ่งภาษาไทยอย่างคุณเสือพันธ์
1: มันดิ้นได้เนาะ
0: โอ้โหดิ้นจะยิ่งกว่าดิ้นอีกวันนี้คำพูดบางคำบริบทหนึ่งนะคะก็ความหมายหนึ่งอีกบริบทหนึ่งก็เป็นอีกความหมายหนึ่งหมิ่นเมย์กันไปได้นะคะแต่มันยังไม่ชัดว่าเข้าข่ายดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายหรือไม่อันนี้ศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยอันนี้ตามหลักการนะคะหลักการนี้ก็คือสอดคล้องกับคุณสุพรรณสุพรรณยังจำได้เนาะมันมีตั้งหลายคดีที
1: ่เกี่ยวข้องกัน
0: ใช่เรื่องของคลิปเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ถูกยกขึ้นมาว่ามันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือเปล่านะคะตรงนี้ในอดีตก็เห็นก็เรียกเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วว่าต้องตีความอย่างเคร่งครัดนะคะอันที่สองเนี่ยนั้นคิดว่าองค์ประกอบความผิดนะองค์ประกอบความผิดฐานข้อหาที่เป็นอาญาต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นองค์ประกอบความผิดที่มันครบนะคะพอบอกว่าองค์ประกอบความผิดที่ครบเนี่ยมันก็แปลว่าไม่ได้แปลว่ามีการกล่าวถึงอย่างเดียวเท่านั้นถูกไหมคะกล่าวถึงแล้วผิดทันทีนี่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายหรือเปล่ามุ่งตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์ไหมนะเจตนาในลักษณะที่เป็นกฎหมายกำหนดหรือเปล่าอันนี้เป็นเนื้อหาเป็นอย่างไรอันนี้ศาลก็บอกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ นโยบาย
1: นโยบายละ
0: ใช่และอีกเรื่องนึงที่ได้ยินกันบ่อยมาก

0: คือเรื่องของหลักเจตนาที่เมื่อสักครู่คุณจักรพันธ์เอ่ยขึ้นมานะคะหลักเจตนาหรือว่า mens rea เนี่ยมันโดยหลักต้องมีเจตนาเว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะคดีเนี้ยถ้าดูรายละเอียดแล้วเนี่ยศาลดูว่าจำเลยเนี่ยมีเจตนาในการอภิปรายหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาเขาเรียกว่าสาธารณะเนาะตอนนั้นมันเป็นปัญหามากเราก็งงวิจารณ์แล้ว
1: มันไม่เคยมีใครมีประสบการณ์นะ
0: ปรากฏถูกต้องนะคะแต่ตอนนั้นเองเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรเรื่องสัญหาวัคซีนใช่ไหมนะคะมากกว่าเขาเรียกว่ามุ่งตรงต่อเรื่องของการเกลียดชังนะคะซึ่งเป็นประเด็นเรื่องของที่ว่าเจตนาทางการเมืองหรือว่านโยบายสาธารณะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหลักนะคะอันนี้ก็เลยต้องอธิบายเรื่องของเจตนาในทางกฎหมายอาญาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายค่ะน่าจะเป็นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกไหมคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยรับรองชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมตินะไม่ใช่พูดขึ้นมาประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเป็นธรรมต่อเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะคะอันนี้เป็นจุดสมดุลแล้วเขาเรียกชั่งน้ำหนักนะคะระหว่างการคุ้มครองหนึ่งสถาบันหรือหนึ่งคนบวกไปกับสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลตรงนี้มันคือช่วงนั้นมันเป็นวิกฤตมากอ่ะถ้าสมมติว่าไม่มีการพูดคุยแบบนี้เกิดขึ้นเลยมันก็จะไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีแยกนะคะอันนี้ทำให้เห็นชัดเจนเรื่องของการแยกข้อเท็จจริงกับเรื่องของการพูดถึงข้อเก่าหาเรื่องของการดูหมิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเรายังจำได้มันก็เป็นเรื่องหลักของการได้สัดส่วนจำได้ไหมนะคะต
1: ้
0: องการจัดการเสรีภาพต่างๆในการพูดในการแสดงความคิดเห็นต่างๆมันต้องได้สัดส่วนกับผลกระทบหรือผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ถ้าจะวิเคราะห์ในมุมของกฎหมายเนี่ยมีหลักกฎหมายเยอะเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เห็นในภาพในฟีดข่าวต่างๆนะคะว่ามันมีเรื่องของคุณธนาธรขึ้นมาตรงนี้นะคะ
1: ค่ะมีประเด็นหนึ่งที่อยากทราบนะเป็นเรื่องของหลายคนเนี่ยขออนุญาตแทรกข่าวนิดนึงที่ดอยสะเก็ดรถขยะ6ล้อตกบ่อลึก10เมตรกู้ภัยเชียงใหม่กำลังช่วยเหลือนะมันมีข่าวดิฉันคิดว่าประกันสังคมเนี่ยใครๆหรือว่าคนทำงานทั้งหลายที่อยู่นอกระบบเนี่ยน่าจะอยากจะเข้ามาเพราะว่ามันมีสิทธิประโยชน์หลายอย่างนะปรากฏว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าทางราชการเนี่ยพยายามที่จะนำกลุ่มคนที่เชื่อว่ายังไม่มีสิทธิประกันสังคมแล้วก็เสียเปรียบเนี่ยเข้าสู่ระบบปรากฏว่าไรเดอร์เขารวมตัวค้านยกไปกระทรวงแรงงาน
2: เขา
1: ไม่เข้าเฮ้ยมันน่าแปลกใจแล้วก็น่าสงสัยแล้วเขาไม่เข้าได้ไหมแล้วอันนี้เนี่ยจริงๆมันเหมือนเป็นสวัสดิการของรัฐแต่กลุ่มที่เขาค้านเขาเชื่อว่าตอนไม่เข้าระบบประกันสังคมเนี่ยเขาได้ประโยชน์มากกว่าไอ้อย่างนี้ทางราชการเขาจะตั้งหลักกันยังไงหรือว่าโดยหลักกฎหมายแล้วทำไงทำได้ไหมมันไม่ใช่เป็นเสียงของไรเดอร์ทุกคนน่ะ
0: คือประเด็นตรงนี้เราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณถึงว่าจะพันในมุมของไรเดอร์ถ้าเราเอาตามความต้องการของคนแต่ละฝ่ายมันก็ต้องมีทั้งคนที่ชอบทั้งคนที่ไม่ชอบถูกไหมคะหรือคนที่เห็นด้วยหรือคนที่ไม่เห็นด้วยแต่จริงๆอ่ะในมุมของกฎหมายแรงงานแล้วก็นโยบายสังคมเองเนี่ยมันถกเถียงอยู่แล้วค่ะว่าไรเดอร์ควรจะอยู่ใน
1: ในประกันสังคมหรือเปล่า
0: ใช่นะคะหรือควรจะเข้าระบบนั้นมาตรา33นี้เป็นต้นนะคะสถานะอยู่ที่ไหนเพราะค่ามันอยู่เหมือนจุดกึ่งกลางระหว่างผู้รับจ้างอิสระกับเขาเรียกอะไรนะลูกจ้าง
1: ลูกจ้าง
0: ใช่นะคะก็กลายเป็นว่าถ้ามองคือเดี๋ยวคิดแบบนี้นะเวลาเราถกเถียงอ่ะอย่าไปถกเถียงว่าฉันคิดอย่างนั้นหรือฉันคิดอย่างนี้หรือเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้ให้คิดว่ามุมมองของคนหนึ่งคนเนี่ยมันมองผ่านมุมทฤษฎีไหนดีกว่าะนะคะถ้ามองในเชิงของสิทธิแรงงานเองเนี่ยนักวิชาการในกลุ่มไรเดอร์เองเขาก็มองว่าควรเข้าระบบมากกว่าถูกไหมนะคะ
1: ค
0: ือประเด็นตรงนี้สิทธิแรงงานเนี่ยมันถ้าเข้าระบบเนี่ยมันก็ทำให้บริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมาร่วมรับผิดชอบนะคะไม่ใช่ผลักภาระในเรื่องของการดูแลตัวเองไปให้ไรเดอร์ฝ่ายเดียวถูกไหมนะคะอันนี้เป็นหลักการถ้าเป็นมองในสกูออฟซอร์สเรื่องของสิทธิแรงงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมนึงในความเป็นแบบลิเบอรัลอ่ะเหมือนกับว่าความอิสระ
1: เสรี
0: ฟรีดอมอะไรประมาณอย่างเงี้ยจริงๆบางท่านก็บอกว่าอุ๊ยแบบอยู่นอกระบบดีกว่าเพราะมันยืดหยุ่นมากกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าคล้ายๆฟรีแลนซ์เนาะคุณ
1: เออ
0: จังหวะนะคะเหมาะกับคนที่ทำงานแบบอิสระรายได้ก็จะไ

0: ไม่แน่นอนเนาะสมัครง่ายฉันจะส่งวันนี้ฉันมีความสุขจะส่งฉันก็ส่ง
1: รับจับที่ไหนก็ได้
0: ใช่ใช่นะคะแล้วช่วงหลังมาเนี่ยด้วยความที่ว่ามันยืดหยุ่นตามกฎหมายอะเนาะก็คือมีการเพิ่มสิทธิบางอย่างจากทางภาครัฐไปเช่นค่าขาดรายได้ของฟรีแลนซ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเจ็บป่วยทุกคนล้มป่วยต่างๆการส่งเฉพาะบุตรต่างๆนะคะแต่ข้อเสียมีไหมก็ถ้ามองในมุมสิทธิแรงงาน
1: ม
0: ันก็คือแพลตฟอร์มก็ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบไงแค่นั้นแหละนะคะโอ้คือประเด็นตรงเนี้ย
1: ตกลงใครดีใจกันแน
0: ่ถ้าเกิดเข้าระบบเนี่ยประเด็นก็คือมันก็จะมีสามฝ่ายร่วมสมทบถูกไหมคะมันก็เหมือนปกตินั่นแหละก็คือลูกจ้างนายจ้างบุกรัฐใช่ไหมคะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะแต่การชั่งน้ำหนักบอกอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยหรืออันไหนดีกว่าอันไหนเนี่ยเรื่องคือว่ามันแล้วแต่มุมมอง
1: นะ
0: โอ้แล้วถ้าเกิดว่าข้อถกเถียงดังกล่าวเนี่ยไรเดอร์บอกว่าเฮ้ยฉันทำงานภายใต้ระบบแบบของแพลตฟอร์มนะม
1: ัน
0: มี KPI นะต่างๆถูกไหมคะเขาก็จะมองว่าเขาเทไปทางน้ำหนักของความเป็นลูกจ้างมากกว่าถูกไหมเนี่ยแหละค่ะดังนั้นถ้าเรามองมุมกฎหมายหลักกฎหมายที่มีความน่าสนใจเนี่ยก็คือว่าจริงๆสมัยก่อนมันก็มีนะเหมือนที่เราเรียนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จำได้ไหมคุณสุพรมันก็มีสัญญาที่มันระบุชื่อถูกไหมคะแล้วมันก็มีประเภทสัญญาที่แบบว่าไม่ได้ระบุชื่อแต่ดูเนื้อหาเป็นหลักอะอย่างเงี้ยค่ะสภาพความเป็นจริงของความสัมพันธ์มันเหนือของรูปแบบสัญญาอยู่แล้วมันเหนือกว่าเพราะว่าคุณลองคิดดูนะถ้าเอายุคนี้เลยนะสัญญามันมีเยอะแยะเต็มไปหมดคุณจะไปตกลงอะไรสมัยก่อนมันมีที่ไหนละไรเดอร์ใช่ไหม
1: นะคะ
0: ตอนนี้แล้วไม่มีหลอกไรเดอร์นะคะดังนั้นมันก็เลยต้องดูสภาพความเป็นจริงเหนือเขาเรียกว่าฟอร์มนะแบบฟอร์มนะคะก็บริษัทไรเดอร์อาจจะเรียกไรเดอร์ว่าอะไรอ่ะมันถ้าดูให้สวยหน่อยก็เป็นพาร์ทเนอร์
1: พาร์ทเนอร์ป่ะ
2: ไม่ใช่ลูกจ้าง
0: งานก็บอกว่า
1: ด้ว
0: ยตามความเป็นจริงมันไม่ใช่นะเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีอำนาจการควบคุมงานหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเช่นว่าอะไรคะคุณไปส่งระยะทางเท่านี้นะคะกำหนดราคาคุณได้เท่านี้นะคะการจัดระดับงานนี่ใครเป็นคนจัดไรเดอร์จัดเองหรือว่าแพลตฟอร์มจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการมี KPI ต่างๆถ้าเกิดคุณเป็นฟรีแลนซ์อย่างเดียวหรือว่าบริษัทคนที่เป็นรับจ้างนะคะสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าอะไรนะจ้างทำของ
1: จ้างทำของไหม
0: ใช่ใช
1: ่นะคะตกลงแบบไหนมันดี
0: ตัดคะแนนหรือเปล่า
1: เออตกลง
0: อย่างนี้มันคุณจะบอกว่าอะไรด้วยจ้างทำของเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่
1: ก็ไม่เชิงนะ
0: ก็ไม่เชิงนะคะ
1: เหมือนลูกจ้างชั่วคราวซะมากกว่า
0: ใช่ใช่พวกก็มันก็เข้าในยาความเป็นลูกจ้างอยู่นะถ้าเกิดควบคุมสมมตินะคะแพลตฟอร์มควบคุมสูงมากก็เข้าใกล้สถานะของความเป็นลูกจ้างในจ้าง
1: ใช่ไหม
0: อันนี้มันก็ต้องเข้าระบบตามกฎหมายอ่ะ
1: แล้วมันน่าจะดีกว่าไหมเพราะว่าแต่ดิฉันคิดว่านะคนที่ไม่อยากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะรับหลายเขาเรียกอะไรนะหลายแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเป็นของอันนั้นด้วยเป็นของอันนี้ด้วยมันก็เลยถ้าเกิดว่ามีเข้าประกันสังคมเนี่ยมันจะต้องเหมือนระบุว่าทำงานที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมรับหลายแห่งไม่ได้ประมาณนั้นนะป่ะ
2: ทำงานอิสระดีกว่า
0: แล้วว่ามันเป็นความท้าทายของกฎหมายแรงงานในยุคโมเดิร์นนะยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่ากฎหมายแรงงานสมัยใหม่มันมีแนวคิดที่ไม่เหมือนเดิมเพราะเหตุผลที่พวกเราคุยกันนี่แหละค่ะคือการถ้าเกิดธุรก
1: ิ
0: จได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากแรงงานถูกไหมธุรกิจได้ประโยชน์จากแรงงานเขาก็ควรรับความเสี่ยงด้วย
1: อ
0: ันนี้เดินยกตัวอย่างนะ
1: ในจ้างสบายมากนะแฮปปี้นะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอ่ะ
2: ไม่ต้องชอบไม่ต้องจ่ายด้วยไม่ต้องอะไรด้วย
1: ไม่เหมือนแหมดิฉันจะบอกว่าเหมือนหมาไล่เนื้อนะสมัยก่อนเวลาที่เราเรียกกันทำงานแบบแล้วก็ไม่มีสวัสดิการไม่มีการดูแลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไอตอนที่แรงดีไม่มีปัญหานะจะรับเขาเรียกรับฝิ่นใช่ไหมรับหลายจ็อบอะไร around the world แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยโอ้ชีวิตมันไม่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีการดูแลแต่บางท่านเขาบอกว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้สิทธิ์บัตรทองได้เพราะนั้นเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการสังคมที่ดีสุดหรือว่าคนที่ชอบสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องรักษาพยาบาลแต่ที่คิดว่านอกจากรักษาพยาบาลเนี่ยเรื่องของการดูแลทั้งเรื่องเวลาตกงานกับเวลาที่เกษียณมันก็สำคัญนะมันหลายอันนะ
0: รายได้ขาดหายอุบัติเหตุหมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่คือเขาแนวคิดมันมีแบบนี้ถ้าธุรกิจได้ประโยชน์จากไรเดอร์ก็ควรรับความเสี่ยงด้วยถูกไหมคะอันนี้คือหลักการที
1: ่คือต้องเฉลี่ยความเสียหาย
0: แนวนโยบายแต่ถ้าถามบอกว่าเข้าระบบดีหรือไม่ดีมีสองอันให้เลือก ถ้ามองในด้านอิสระเขาก็ชอบนอกระบบเพราะไม่ผูกมัดถูกไหมแต่ความมั่นคงระยะยาวแน่นอนล่ะคน

0: ก็ต้องเรียกว่าอยู่ในระบบ
1: ในระบบอืมเนาะเพราะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีทางออกร่วมกันไหมหรือว่ามันจะกึ่งแต่ถ้ากึ่งเนี่ยมันก็เท่ากับประกันสังคมคนก็เข้าไม่ถึงสิหรือว่าใครอยากเข้าก็เข้าใครไม่อยากเข้าก็ไม่เข้าหรือไง
2: แต่ความสมัครใจได้ไหม
1: ได้ไหมหรือมันไม่ได้
2: เข้าได้เข้าก็ได้เออถ้ากฎหมาย
1: แต่มันไม่น่าจะได้นะ
0: คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงว่าเลือกได้ไหมว่าจะเข้าหรือไม่เข้าระบบเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปดูว่าเป้าประสงค์หรือเจตนารมณ์เนี่ยมันคืออะไรถูกไหมคะการเข้าระบบเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรก่อนนะเพราะว่าเรามักจะบอกว่าชีวิตเรามีทางเลือกใช่เรามีทางเลือกในระดับหนึ่งนะคะถ้าสถานะของความเป็นไรเดอร์ยังไม่ชัดเจนเนี่ยอันนี้เลือกได้ถูกไหมแต
1: ่
0: ถ้าหมายนะคะเนี่ยคือขึ้นอยู่กับตัวสถานะตรงนี้ด้วยเพราะตอนนี้สิ่งที่ถกเถียงกันอยู่เนี่ยไรเดอร์ส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าเขาเป็นแรงงานอิสระหรือเขาเป็น
2: ลูกจ้าง
0: นะคะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขามองว่าตัวเขาเองเป็นแรงงานอิสระแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้นะระยะยาวเนี่ยฉันจะเดือดร้อนนะด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมคะดังนั้นทั่วไปตอนนี้ด้วยความสถานะมันยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าชื่อมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วจะเรียกว่าต้องดูตามเหตุผลตามความเป็นจริงหรือว่าตัวไอ้ substance นั่นนะคะก
1: ็
0: ถ้าไม่สมัครก็อยู่นอกระบบไปอันนี้ชัดเจนสมัครเองก็เข้าไปสู่ระบบผู้ประกันตนแต่ถ้าบางกรณีบริษัทที่จ้างเขาชัดเจนว่าเฮ้ยคุณมีสเตตัสเป็นลูกจ้างน
1: ะ
0: ก็เข้าระบบไปเลยถูกไหมคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าความควบคุมเพราะว่าท้ายที่สุดคุณจะเข้ามาตราไหนก็แล้วแต่เน
2: ี่
0: ยถ
2: ้
0: าคุณจะอยู่มาตรา40เนี่ยคุณก็จะบอกว่าคือโดยส่วนใหญ่อ่ะนายจ้างหรือแพลตฟอร์มเขาไม่เอาเข้าระบบ
1: ให้ไม่เอาเข้าระบบให้ดิฉันไม่ชอบ
0: นะคะดังนั้นการเลือกได้ตอนนี้มันอยู่บนพื้นฐานว่ากฎหมายเขายังไม่ได้บังคับให้นายจ้างหรือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยต้องเอาไรเดอร์เข้าระบบไงประเด็นมันคือแบบนี้นะคะแต่ในอนาคตแก้ได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องไปแก้อันที่เป็นต้นต่อค่ะว่าถ้าแก้กฎหมายมันก็ต้องแก้กฎหมายให้แรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยมีสถานะที่เฉพาะถูกไหมคะหรือว่ากำหนดให้บริษัทเนี่ยร่วมสมทบแบบนี้เป็นต้นในเชิงกฎหมายมันก็มีหลักกฎหมายที่น่าสนใจค่ะว
1: ่
0: าในฝั่งนึงเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยสองอย่างเหมือนกันนะอันแรกถ้าคนมองว่าเฮ้ยมันคือเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะรัฐก็ไม่ควรบังคับเกินสมควรถูกไหมคะ
1: คุณจะกลายเป็นฟรีแลนซ์อ่ะพูดง่าย
0: ถูกต้องนะคะอันที่สองคือถ้าเกิดไรเดอร์มองว่าเขาควรจะมีความยืดหยุ่นในการเลือกนะคะก็ควรจะต้องเป็นงานแรงงานอิสระก็จริงแต่รัฐก็ต้องมีเซฟตี้ระดับนึงให้กับเขานะอันนี้มันขึ้นอยู่ว่ามันจะไปไว้ไหน A B C หรือ D อย่างนี้เป็นต้นก็ถกเถียงกันเยอะนะคะแต่อย่างน้อยอ่ะเดี๋ยวมองว่าระบบประกันนะคะก็ควรจะมีรูปแบบบาง
1: รู
0: ปแบบระดับนึงใช่ค่ะ
1: เพราะไม่งั้นแต่พูดตรงๆมันจะมีส่วนที่รัฐสมทบกับนายจ้างสมทบคุณคิดดูว่าเวลาที่เราได้ก็เรียกว่าเงินสมทบเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวนะคะนะแต่ว่าคนสมัยนี้นะคนสมัยนี้ประชากรไรเดอร์มันเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะคนสมัยนี้ชอบทำงานฟรีแลนซ์ตกลงมันอันไหนได้ประโยชน์ไม่ทราบนะคะ
2: ไม่ชอบจดทะเบียนถูกต้อง
0: ใช่คือเรียนมอง
1: อยู่กันเฉยๆก็เลยอยู่กันเฉย
0: ๆในการอยู่ในระบบมันมีข้อดีแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าในระยะยาวหรือว่าเวลาเราพูดถึงความมั่นคงเนาะคนก็จะมองว่าเข้าระบบมันก็จะมีดีกว่านะคะแต่เนี่ยน่ะจะคิดไปเขาเรียกว่าคำถามชวนคิดแล้วกันเนา
1: ะ
0: อาจจะลองตั้งคำถามดูอีกนิดนึงก็ได้ว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะการมีอาชีพไรเดอร์เนี่ยความผูกพันระหว่างแพลตฟอร์มกับไรเดอร์ควรจะมีสถานะเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ไปตอบคำถามในอันถัดไปว่าเขาควรอยู่ในระบบหรือนอกระบบมากกว่ากันแต่ส่วนตัวเรนก็คิดว่าคนส่วนใหญ่คือถ้าถามโหวตเสียงส่วนใหญ่เขาคงจะนะคะอยากที่จะอยู่ในระบบมากกว่าแต่ถ้าคนที่ flexible เนี่ยถ้าคุณไปบอกเขาบอกว่าเอ้ย flexible ได้แต่คุณมีสวัสดิการบางอย่างที่รัฐให้คุณนะเพื่อประกันอะไรบางอย่างในสิทธิแรงงานของคุณยังไงเขาก็ตอบตกลงอยู่แล้วหรือว่า
2: อะไร
1: ที่เป็นสิ่งที่พึงได้เขาก็โอเคนะไม่รู้เข้าระบบแล้วบางคนเขาบอก

0: มันผูกมัดตัวเองไงไม่อิสระนี่ต้องถามไปเรื่อง
1: จะวิ่งจะวิ่งหลายค่ายก็ไปได้
0: อันนี้ส่วนใหญ่คิดว่าจะวิ่งหลายค่าย
1: จะเป็นนายจ้างกันแน
0: ่มันจะมีการผูกมัดแล้วก็
2: คือค่ะถูกต้องแต่ต่อไปเนี่ยกฎหมายอาจจะเข้ามาช่วยเรื่องนี้ในมุมของคล้ายๆกับเวลาเราทำดีไซน์ thinking นะกฎหมายก็ควรทำดีไซน์ thinking เหมือนกันเช่นว่าลักษณะของการทำงานของไรเดอร์อ่ะมันจะว่าอิสระมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะว่าแบบไม่อิสระ
0: ก็ไม่ใช่
2: มันก็ไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ้างเป็นเงินเดือนที่มันแน่นอนทุกเดือนนะคือประเด็นตรงเนี้ย
0: มันไล่เที่ยวนะ
2: ให้โอกาสให้โอกาสกับคนทำงานเช่นไรเดอร์เหมือนกันว่าอ้าวเขาจะอยู่ 2-3 แพลตฟอร์มก็ได้นี่ถูกไหมนะคะตรงเนี้ยมันอาจจะต้องมีการพูดคุยในมุมแบบคือบางอย่างมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้อะคุณ
0: เหมือนเป็นช่องเปิดไว้ให้นะไม่ทันละ
2: ใช
0: ่สภาคว่ำร่างศาลทหารถ้ามีเวลาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
2: สภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกยังเกินดุลเกือบ 200,000 ล้านเร่งดันมูลค่าเพิ่มสู้ตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมการสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกของปี2569มีมูลค่ารวม 519,016 ล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออก 356,575 ล้านบาทและนำเข้า 162,441 ล้านบาทส่งผลให้ไทยยังเกินดุลการค้าเกษตรสูงถึง 194,134 ล้านบาททั้งนี้แม้ไทยยังคงรักษาระดับการเกินดุลการค้าไว้ได้ในระดับสูงแต่สถานการณ์การค้าโลกยังมีความผันผวนและการแข่งขันรุนแรงขึ้นทางด้านราคาสินค้าเกษตรต้นทุนการผลิตค่าขนส่งอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่หลายประเทศนำมาใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้าไทยยังมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้าเกษตรคุณภาพอาหารและความเชี่ยวชาญด้านเกษตรเขตร้อนแต่ระยะต่อไปไทยไม่สามารถแข่งขันด้วยปริมาณการผลิตหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังพบว่าตลาดเอเชียใต้มีแนวโน้มขยายตัวน่าสนใจโดยมูลค่าสินค้าเกษตรไทยกับเอเชียใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.84 ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 153.85 สะท้อนโอกาสของไทยในการขยายตลาดใหม่และลดการพึ่งพาตลาดเดิมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนบขส.เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 60% ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS มีเงื่อนไขดังนี้คือสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปเป๋าตังจ่ายก็ได้ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ทุกมาตรฐานทุกเส้นทางใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Master ได้ 5-10% ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ในทุกกรณีและกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลข

0: ที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารตั้งเป้าออกโฉนดที่สปก. 4/01 ปีนี้ 200,000 แปลงนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบนโยบายขับเคลื่อนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยจะเร่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรหรือโฉนดครุฑเขียวตั้งเป้าออกโฉนดเพิ่มอย่างน้อย 200,000 แปลงภายในปีงบประมาณนี้พร้อมนำเทคโนโลยีดาวเทียมความแม่นยำสูงมาใช้ในการรังวัดเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแนวเขตที่ดินและจะเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผ่านโครงการ One Map โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับดร.โจชัยวัฒน์นำทีมผู้สมัครสก.พรรคประชาชนขึ้นรถแห่หาเสียงรอบกรุงภายหลังผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเสร็จสิ้นพรรคประชาชนนำโดยนายชัยวัฒน์ สัทธาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนำทีมผู้สมัครสก.ขึ้นรถแห่หาเสียงตั้งแต่บริเวณถนนดินแดงผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชเทวียมราชสนามหลวงและสิ้นสุดที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนและทีมผู้บริหารพรรคประชาชนร่วมขบวนช่วยหาเสียงช่วงหนึ่งนายชัยวัฒน์ได้กล่าวทักทายและแนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้มาแนะนำตัวและแนะนำเบอร์ขอฝากเบอร์10เอาไว้ด้วยและขอให้กับพรรคประชาชน2ใบทั้งผู้ว่าและสก.ทั้ง50เขต50คนช่วงหนึ่งของขบวนรถแห่ของพรรคประชาชนได้ผ่านบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้เจอกับคาราวานหาเสียงของนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.อิสระยืนหาเสียงอยู่บริเวณเกาะกลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนขบวนรถแห่จะมาถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายชวัฒน์และผู้สมัครสก.รวมถึงทีมบริหารพรรคประชาชนได้รวมตัวถ่ายภาพบริเวณหน้าเสาชิงช้าจากนั้นเดินทางกลับไปยังอาคารอนาคตใหม่เพื่อแถลงข่าวในเวลา 14:00 นี้ทรัมป์ยื่นฟ้อง Wall Street Journal รอบใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นฟ้องหมิ่นประมาทต่อศาลในเมืองไมอามิอีกครั้งเพื่อเรียกค่าเสียหายอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 350,000 ล้านบาทจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และรูเพิร์ต เมอร์ด็อกเจ้าของหนังสือพิมพ์ทรัมป์ชี้ว่ารายงานข่าวที่อ้างว่าพบลายเซ็นของเขาบนการ์ดวันเกิดของเจฟฟรีย์เอฟตีนอดีตผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้ล่วงลับเป็นการจงใจใช้หลักฐานปลอมทำลายชื่อเสียงของตนหลังจากศาลเคยยกฟ้องคำร้องฉบับแรกไปเมื่อเดือนเมษายนเนื่องจากขาดหลักฐานทางกฎหมายด้านดาวโจนส์บริษัทต้นสังกัดของ Wall Street Journal ยืนยันในความถูกต้องของข้อมูลและพร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างเต็มที่ขณะที่ทนายความของทรัมป์แย้งว่าผู้ให้บริการข่าวละเลยต่อการตรวจสอบความจริงซึ่งในทรัมป์ย้ำว่าตนได้ตัดความสัมพันธ์กับเอฟซีนไปตั้งแต่ปี2006ก่อนที่ความผิดของนักการเงินรายนี้จะถูกเปิดเผยอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวในกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ที่เชื่อว่ามีความพยายามปกปิดความสัมพันธ์ของนายเอฟสตีนกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลระดับสูงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
3: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายๆพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 1615ค่ะ
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์

ถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจผลภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนากุลสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ปีกลองของการเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ทั้งที่จริงๆแล้วทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทย
2: า
1: ต้องใช้คำว่าปีกลองเริ่มดังแล้ว
2: ค่
1: ะวันนี้เป็นวันที่เปิดรับสมัครนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะมีการมาวิเคราะห์พูดคุยกันด้วยซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทันข่าวทันกฎหมายเนี่ยก็ค่อนข้างจะบอกละเอียดและในรายละเอียดของแต่ละท่านทั้งฝั่งที่เป็นอิสระแล้วก็รวมไปถึงในนามพรรคด้วยนะคะ
2: ม
1: ันก็มีสีสันเหมือนกันนะคะอย่างคุณชัชชาติเนี่ยก็จะเป็นภาพจำถ้าเป็นนังเหงานังเหงาจำอะไรของคุณชัชชาติได้บ้าง
2: เกวิ่งฮะ
1: วิ่งกับปั่นจักรยาน
2: ใช่ฮะ
1: ซึ่งวันนี้นะคะคุณชัชชาติเนี่ยก็มาสมัครชิงผู้ว่ากทม.สมัยที่2ใช่ปั่นจักรยานไปที่ศาลาว่าการกทม.ดินแดงจับได้หมายเลข9แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยไม่ได้พกของขลังมานะได้หมายเลขอะไรก็ได้โอ้โหได้เลข9เลย9นี่ก็คือถือเป็นเลขมงคลเน
2: า
1: ะ
2: ส่วนใหญ่คนไทยจะเชื่ออย่างนั้นแต่เลข9มันก้าวหน้าไงอะไรอย่าง
1: งี้ก็จริงๆแล้วคุณชัชชาติเนี่ยถ้าจะเป็นภาพจำก็คือเป็นความแบบติดดินคล่องตัวทำงานแบบรวดเร็วแล้วก็อยู่หน้างานตลอดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ากระแสจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าคือเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวของคุณชัชชาติเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มั่นใจนะคือแต่ละท่านเนี่ยที่ถือว่าเป็นคู่แข่งเนี่ยคุณชัชชาติก็บอกว่าแต่ละท่านก็มีดี
2: อันนี้เขาเรียกว่าต้องกาดสูงไว้งี้แหละ
1: กาดสูงกาดสูง
2: ไปชูงชางแล้วไปบอกโอ้ยผมเหนือกว่าคนอื่นนี่ไม่มีใครสู้ผมได้เนี่ยนั่นก็จะไม่ดีว่างั้นนะคนไทยชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่ว่าภาพเห็นก็คือว่ามาณวันนี้ดูเหมือนว่าคุณชัชชาติเนี่ยจะเขาเรียกว่าตัดขาดจากระบบพรรคการเมืองได้เป็นอย่างดีเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนสมัครครั้งที่แล้วเนี่ยคนจะมีภาพจำว่าคุณชัชชาติเหมือนกับทางด้านของอีกอิงทางด้านของเพื่อไทยก็อยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเคยมีภาพของการที่อยู่พรรคเพื่อไทยอะไรเงี้ยนะ อยู่แต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ก็คือชัดเจนเลยว่าเหมือนกับว่าก็คือแกตัดขาดจากระบบที่ว่าเป็นพรรคการเมืองที่จะสนับสนุน
1: สีสันที่สองคุณมลิกา
2: อ๋อคุณติ่ง
1: คุณมลิกาเนี่ย มาถึงหลังบ่ายหลังเวลา8:30ก็เลยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจับสลากหมายถึงว่าจับสลากหมายเลขกับกลุ่มแรกนะเขามีไป13คนใช่ไหมคุณติ่งก็เลยได้เป็นลำดับที่14ใช่
2: ถือไม่ต้องจับสลากเลยมาถึงแล้วก็
1: คือ
2: ที่เหลือเนี่ยก็มาลันคิว
1: โอ้ไม่แน่ใจว่าคือมันเหมือนได้อ่านผ่านๆกับขออภัยถ้ามันมีความคลาดเคลื่อนนะคะแต่ว่าถ้าใช่ก็มันก็เป็นสีสันจริงๆคือเหมือนกับว่าท่านให้สัมภาษณ์อยู่อ่ะจนมันเลยเวลาก็เลยเข้าไปไม่ทัน8:30
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดฝาผิดตัวคุณรู้ไหมคุณอุ้มจริงๆเนี่ยคุณติ่งต้องจะปั่นจักรยานมานะ
1: ทำไมคะ
2: คุณติ่งเนี่ยมาริกาบุญมีตระกูลเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยตั้งแต่เขาอายุ16-17สาวน้อยนู่นน่ะ
1: ค่ะ
2: เขาน่าจะปั่นจักรยานมาคุณชัชชาติเนี่ยน่าจะวิ่งมา
1: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการจำกัดเวลาว่าโอเคมันต้องไปตามหลักตามเกณฑ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสะท้อนเหมือนกันนะนั่นหมายว่าสนามเลือกตั้งมันไม่ได้แข่งแค่นโยบายแต่ต้องแข่งเรื่องวินัยเรื่องเวลาเรื่องภาพลักษณ์เรื่องของการบริหารจังหวะสื่อด้วย

0: ยมันจะสัมภาษณ์อยู่แล้วมันเลยเวลามันก็ไม่ได้ก
1: ็
0: คือว่าเป็นภาพจำตั้งแต่วันแรก
1: เขาอาจจะอยากให้เป็นภาพจำอย่างนั้นเรื่อยได้ไงเพราะคุณมาริกาเขามาพวกสายโหดไงสายขาโหดสายขาที่แบบว่าเหมือนเป็นที่จดจำอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ส่วนพรรคประชาชนนะส่งดร.โจอันนี้ได้เบอร์10
1: นี่ก็ดังเหมือนกันคนนี้
0: ใช่เบอร์10นะคะก็ถือว่าเป็นการ
1: คุณชาชาเลยใช่ไหมเ
0: ปิดตัวใช
1: ่
0: 9กับ10ก็เป็นการเปิดเกมด้วยการมาเป็นทีม
1: ครับ
0: มาว่าเป็นแบบกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกง
1: เขาเน้นเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: ประชาชนโดยรัฐสโจเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องนี
0: ้
1: เร
0: ื่
1: อง AI จับโกงเรื่องของการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการปฏิเสธเรื่องของการคอร์รัปชันอันนี้เขาเป็นเรื่องที่นำหน้ามาเลยว่า
0: ใช่แล้วก็เหมือนจะมีการพูดถึงเรื่องของป้ายในการหาเสียงด้วยก็พยายามที่จะประหยัดแต่ว่าอุ้มเริ่มเห็นแล้วนะของภาคประชาชนนะ
1: แต่ต้องยอมรับว่าพวกเรียกกี่เรียกว่าการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองในระดับจังหวัดการเมืองในระดับประเทศอะไรเงี้ยนะมันจะเร็วมากเลยนะ
0: ป้ายเร็วใช่ไหม
1: ป้ายปุ๊บเดียวป้ายพอจะไหนมาดูปุ๊บหมดเลยเร็วมาก
0: ค่ะคุณอนุชานาคาใสก
1: ็
0: เป็นทีมพรรคประชาธิปัตย์นะมาพร้อมเบอร์5ใช่คือเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันลงรายละเอียดกันแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่อุ้มเล่าสีสันให้ฟังก่อนว
1: ่
0: ามันมีประเด็นแบบนี้ในกรุงเทพมหานครนะคะในขณะที่พัทยาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการขับเคี่ยวกันค่อนข้างที่จะน่าลุ้นน่าลุ้นใช่คือเหมือนกับมีบางคนที่เปลี่ยนมาเป็นจับมือกันอีกฝั่งนึงมีการก่อนหน้านี้เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งกันแล้วตอนนี้เริ่มมีการ
1: แพ็คทีมกันว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับกูรูกันก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีค่อนข้างละเอียดพอสมควรนี่ยังไม่ได้พูดถึงพรรคเศรษฐกิจนะโอ้เมื่อวานก็เปิดตัวแรงอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันค่ะในอีกมุมนึงที่สนใจครึ่งวันแรกของวันนี้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกี่ยวกับคดีของคุณธน
1: า
0: ธรกับมาตรา112อ่ะปมไลฟ์วิจารณ์วัคซีนโควิดอะค่ะล
1: ่
0: าสุดเนี่ยศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง
1: นะ
0: คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในคดีมาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือมันมีกรณีที่เขาไลฟ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19
1: ยุคโควิดยุคลุงตู
0: ่ค่ะบรรทัดสุดท้ายก็คือว่าศาลเนี่ยเห
1: ็
0: นว่าไม่ได้เข้าข่ายความผิดดูหมิ่นสถาบันคือคดีนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นคดีที่สังคมจับตาอยู่เพราะว่ามันอยู่ระหว่างรอยต่อของการวิจารณ์นโยบายรัฐก
1: ับ
0: กฎหมายความมั่นคงแต่ทีนี้มันก็ต้องย้ำก่อนว่านี่มันเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นกระบวนการต่อไปก็ขึ้นอยู่กับคู่ความล่ะค่ะ
1: ว่าจะอุทธรณ์ต่อไหมหร
0: ือ
1: จะพอแค่นี้แล้วถ้าอุทธรณ์ท่านศาลอุทธรณ์จะว่าอย่างไรว่านะ
0: ค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงคดีเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยและคุยกับเจ้าตัวเลยด้วย
1: ใช่
0: นั่นก็คือคดีนาฬิกาหรูที่สะเทือนปปช.เลย
1: ใช่
0: เพราะว่าปปช.เนี่ย
1: ทีแรกมันก็เงียบหายไปจากสังคมเลยนะ
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้คือไทม์ไลน์ค่อนข้างยาวนานพอสมควรเป็นเกือบ10ปีนะเป
1: ็
0: นคดีที่เกือบทศวรรษเลยค่ะคุณวีระสมความคิดก็ไปฟ้องเกี่ยวกับการที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคือก่อนหน้านี้ถ้าที่จำได้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ร้อนระอุ
1: ใช
0: ่เริ่มจากการที่ถ่ายภาพครม.ชุดใหม่ใช่ป่ะ
1: ใช่แล้ว
0: แดดมันร้อนไงก็แดดมันร้อน
1: มันสะท้อนเลยก็แดดมันร้อนม
0: ัน
1: ก็เลยสะท้อนเอานาฬิกามันใส่ตานักข่าว
0: ใช่ประทัดสุดท้ายคือศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งเนี่ยพิพากษาจำคุกอดีตกรรมการปปช.2คนค่ะแล้วก็มีการ
1: ประธานเลยนะคนนึงน่ะ
0: ค่ะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจแล้วก็คุณสุภาป
1: ิ
0: ยจิตติก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปมมาจากการที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูเนี่ยแหละค
1: ือ
0: เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของนาฬิกาหรูแต่มันคือการที่ประชาชน
1: อ
0: ่ะสามารถที่จะไปตรวจสอบองค์กรที่มาตรวจสอบรัฐอ่ะ
1: เออ
0: เข้าใจไหม
1: ใช่
0: ประชาชนไม่ใช่ตรวจสอบรัฐนะประชาชนไปตรวจสอบองค์กรที่มาตรวจสอบ
1: ที่มาตรวจสอบอีกทีนึงเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรแห่งความยุติธรรมมันจะไม่ครบไงถ
0: ้
1: าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรวจสอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แค่ฝ่ายเดียวอ่ะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันก็จะต้องตรวจสอบได้ครบเลยทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วสุดท้ายมันก็จะวนเป็นวงกลมได้นะ
0: คืออ
1: ย่างเง
0: ี้
1: ยมันถึงจะใช้ได้ว่างั้นเลยนะ
0: ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเท่าที่อุ้มได้ตามข่าวแล้วคุณสมมุติฟังนะเหงาเขาบอกว่าพอมันมีข้อมูลชุดใหม่อ่ะ
1: ครับ
0: มันเลยทำให
1: ้
0: มันนับหนึ่งใหม่ได้นะไม่ได้แปลว่าคดีนี้มันจะจบสิ้นไปนะคือณบรรทัดตอนเนี้ยคือศาลพิพากษาว่าอดีตกรรมการปปช.เนี่ยถูกกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูล
1: ครับ

0: ทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยระบบตรวจสอบของไทยอ่ะมันโปร่งใสแค่ไหนหนึ่งนะและสองคือเรื่องของคดีเดิมที่มันเคยเป็นเรื่องเป็นราวกันมาเนี่ยตกลงแล้วมันสามารถที่จะเป็นเรื่องใหม่นับหนึ่งใหม่เป็นหลักฐานใหม่ได้หรือเปล่าถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่ประชาชนฟ้ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วศาลพิพากษาว่ามีความผิด
1: เพราะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยก็มักจะยกฟ้องกันทั่วไปนะ
0: ค่ะ
1: ที่เราเห็นหมายถึงว่าสายตาของประชาชนทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แต่คราวนี้กลับไม่ใช่ว่างั้นเนี่ยนะ
0: แต่คราวนี้ระหว่างทางอะค่ะมันมีการยกฟ้องเอ้ยขออภัยเขาเรียกว่าอะไรนะถอนฟ้องถอนฟ้องมีการวิจารณ์กันในมุมของคุณวีระเองว่าเอ๊ะการยอมถอนฟ้องเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามกันไปเรื่อยๆอย่างช้าๆและใจเย็น
1: ๆ
0: เพราะว่าอันนี้มันมีเรื่องราวระหว่างบรรทัด
1: ม
0: ีเหตุผลบางอย่างคือมันไม่ใช่แค่เรื้อรังมาแต่มันมีเหตุผลบางอย่างกับการกระทำของคุณวีระที่เดี๋ยวมันอาจจะส่งผลในอนาคตแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้หมดณวันนี
1: ้
0: บอกแบบนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงเนี่ยคุยกับคุณวีระสมความคิดเลยแล้วกันเรามีนัดกันไว้แล้วนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิวท่านจะฮอตขนาดไหน
1: ก่อนเข้ารายการก็ได้ยินทีมโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: นัดท่านวีระไว้แล้วท่านวีระนี่ต้องยอมรับว่าเป็นนักสู้ของประเทศไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะเคยไปเรียกว่าถูกจำคุกอยู่ในกัมพูชามาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นหลักเกินไปเหี่ยวว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: ในขณะเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยถ้าแรงที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะในบ้านเราก็สิ่ง
1: ของ
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้วันสุดท้ายไหม
0: ค่ะ
1: เออที่จะกดรับใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เออ
0: ก็จริงๆก็ยังคงเป็นห่วงพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่พยายามที่จะไปยืนยันตัวตนเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยโอ้โหอดหลับอดนอนไปกันคือเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการเข้าใช้
1: หรือว่าบางคนถึงขั้นต้องซื้อโทรศัพท์ใหม
0: ่
1: โทรศัพท์เก่าแล้วมันก็เข้าแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะอัปเดตอะไรต่างๆได้เนี่ยก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะมาเอาช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคอขวดนะแต่มันก็นิดเดียวแต่ว่าอย่างหนึ่งผมชมนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ว่า
0: ชมเยอะก็ได
1: ้คือวันแรกเนี่ยสามารถที่จะกดตริ้งเข้าไปได้นะเกินกว่า20ล้านสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยแค่ 500,000 600,000 นี่เว็บล่มแล้วนะ
0: ตอนนี้เหลือ4,414,410 สิทธิ์นะคะ
1: เออ
0: ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที
1: ่
0: 20กว่าล้านคนแล้วอะค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้าใช้แล้วก
1: ็
0: สำหรับใครที่ได้รับการยืนยันแล้วส่งข่าวบอกกล่าวกันมาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่ยังไม่ได
1: ้แต่รับแล้ว
0: นักหนาได้แล้วเรียบร้อย
1: ผม6นาฬิกา16นาทีครับแต่ว่าผมเข้าไปตั้งแต่6นาฬิกา2นาที3นาทีแต่มันหมุนติ้วติ้วอยู่แล้วผมก็รอใส่บาตรไปพอใส่บาตรไปเหมือนอันนี้ส่งของการใส่บาตรเช้าวันนั้นนะฮะเมื่อวันจันทร์นะฮ
0: ะ
1: ขับกลับมาดูทีเอาเข้าได้แล้วแล้วเราก็เข้าไปก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะเราก็เคยใช้ตรงนี้อยู่นะ
0: ค่ะในขณะที่ราคาทองคำวันนี้ผันผวนนะคะเพราะว่าไปตลาดเนี่ยร่วงหนักเลย 1,000 บาทเลย
1: วันเดียวร่วมเป็นพันเนี่ยนะ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือทองคำแค่ทองคำแท่งขายออกเนี่ยบาทละ 68,250 บาท
1: 68,000 แล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะส่วนทองรูปพันก็ขายออกบาทละ 69,050 บาท
1: ต้นสัปดาห์ยัง 70,000 อยู่เลยนะ
0: ค่ะก็จริงๆราคาทองผันผวนแรง
1: ครับ
0: สะท้อนอารมณ์ตลาดโลกแหละมันทั้งสงครามทั้งดอลลาร์ดอกเบี้ยแล้วก็ความเสี่ยงของภูมิรัฐศาสตร
1: ์ซึ่งคราวนี้ดูก็ค่อนข้างจะแปลกๆเหมือนกัน ปกติถ้ามีสงครามมีหน้าอะไรเนี่ยสงครามมันจะขึ้นโดยหลักอย่างปีแรกมันก็เห็นขึ้นนะแต่คราวนี้ปรากฏว่าพอมีสงครามเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีถือว่าเป็นข่าวที่ใจฟูเลยทีเดียวกับภารกิจของกู้ภัยของไทยที่ไปช่วยเจ็ดชีวิตติดถ้ำที่เหมืองในลาวอะค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเพราะว่าอุปสรรคเยอะฝนก็ตกหนักน้ำก็ไหลเข้าถ้ำมีโคลนด้วยแล้วพื้นที่ก็แคบ
1: เข้าหน้าฝนแล้วด้วยเนี่ยนะ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาก็มีการออกมาโพสต์ตัดพ้อเหมือนกันในช่วงแรกนะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขาค่อนข้างจะไปปรามาสคุณปอนจักริดอะค่ะเขาปรามาสไปว่าช่วยไม่ได้หรอกโอ้ยเกินตัวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคืออย่างน้อยๆอะอย่าหยุดแล้วก็ให้ยืนหยัดอยู่กับความตั้งใจของตัวเอง
1: จงอย่าหยุดยั้งว่างั้นนะ
0: ค่ะเพราะว่าจริง

0: จริงอะถ้าเราได้เห็นอุปสรรคที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยในถ้ำอะความหวังมันไม่ได้วัดเป็นกิโลเมตรนะแต่มันวัดเป็นเมตรอะ
1: ใช
0: ่มันวัดเป็นเซนอะเหลืออีกกี่เซนเหลืออีกกี่เมตรแล้วกู้ภัยเขาก็ไม่ยอมแพ้
1: อะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าน้ำมันขึ้นถึงแล้วจะไปอยู่ตรงไหนกันหรือพื้นที่อากาศที่จะหายใจอะไรต่างๆแบบนี
0: ้คือต้องบอกเลยว่าคนลาวพี่น้องชาวลาวเนี่ยนะอัดคลิปขอบคุณตั้งแต่ตอนที่ภารกิจยังไม่สำเร็จนะ
1: ตั้งแต่ตรงแรกที่คนไทยเราเข้าไปช่วยแหละว่างั้นเนี่ยนะ
0: ขอบคุณแล้วก็บอกว่าเนี่ยบ้านพี่เมืองน้องจริงๆ
1: ใช่
0: ค่ะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้นึกถึง13หมู่ป่าเลยจริงๆเขาก็มีวิธีการกระบวนการพอไปเจอตัวเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาค่อยๆลำเลียงนะก็เขาเรียกว่าสารป่ะสารอาหารอะไรสักอย่าง
1: ใช่เป็น
0: ที่จะให้ก่อน
1: เป็นอาหารที่เรียกว่ากินน้อยแต่อิ่มทนให้สารอาหารครบ
0: คือมันต้องอย่าเพิ่งช็อกอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่า
1: ถ้าจะเป็นอาหารที่กินแล้วเคี้ยวย่อยไม่ได้ต้องซึมได้
0: ค่อยๆค่อยๆเพราะทุกคนพูดคำเดียวกันหมดเลยว่าหิวเพราะมันท้อมันก็ต้องกี่วันอ่ะ
1: มันก็ต้องหิวล่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้กินแล้วหลายวันอ่ะ
0: อ้าวถ้าพูดถึงเรื่องหิวสำหรับใครที่ยังทานได้ปกติแล้วก็ยังใช้ชีวิตดีเยี่ยม
1: ย
0: ิ่งต้องบอกว่ายุคนี้เวลาจะซื้ออะไรเนี่ยมันต้องดูถึงความคุ้มนะคะนอกจากคุ้มเรื่องราคาแล้วเนี่ยมันต้องคุ้มในเรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพต้องมาก่อนความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้จริงๆขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะ
1: น
0: ี่เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีซึ้งสเตลเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กมันทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยค่ะมีให้เลือกตั้ง6ฟังก์ชันความอัจฉริยะของหม้อนี้นะคือคุณจะหุงด่วนก็ได้ค่ะทำซุปก็ได
1: ้
0: ทำโจ๊กก็ได
1: ้
0: นึ่งอาหารก็ได
1: ้โอ้โหอันนี้ชอบเลย
0: ของหวานอย่างเค้กยังทำได้เลยค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้นะคะแล้วมั่นใจได้เลยเพราะว่ามีมาตรฐานมอก
1: รับ
0: ประกันนาน1ปีเต็มด้วยค่ะนะเหงา
1: ใช่
0: โอ้โหคุณสมบัติดีขนาดนี้ปกติราคา 2,990 บาท
1: นั่นแหละ
0: ไม่ค่ะไม่ขายโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โหนี่เลย
0: ย้ำนะคะ990บาท
1: ครับผม
0: สั่งซื้อได้เลยค่ะตอนนี
1: ้
0: มีของแถมให้อีกด้วย มีที่คีบอาหารและตะเกียบสเตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะ
1: ชอบมากเลยตะเกียบสเตนเลสเนี่ยใช้ไปยาวนานเลย
0: สองอย่างนี้นะแค่ของแถมก็300กว่าบาทแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าสนใจโทรได้เลยนะคะ02-114-3390
1: ครับ
0: ถ้าส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะตอนนี้ปภ.เขาออกมาเตือนนะคะให้ระมัดระวังฝนค่ะ
1: มันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ย
0: ค่ะตอนนี้เสี่ยงตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากวันนี้28พฤษภา
1: ครับ
0: จนถึง1มิถุนายน
1: ถึงวันจันทร์หน้าเลย
0: 71จังหวัดอะ
1: โอ้โหทั่วประเทศเลยสิ
0: เกือบจะทั่วประเทศเลยค่ะเหนืออีสานกลางใต้กรุงเทพมหานครเองก็เหมือนกันคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ
1: ์
0: หลายพื้นที่เนี่ยเจอในสิ่งที
1: ่
0: คาดไม่ถึงทั้งน้ำทั้งฝนทั้งลม
1: ใช
0: ่ที่นนทบุรีนะเหงาเห็นข่าวใช่ไหมคะถ้าเห็นใจชาวบ้านมากๆเลยไม่รู้จะหนีไปไหนด้วยลมก็มาฝนก็มา
1: ใช
0: ่แต่ที่ระวังไม่รู้จะระวังยังไงแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคระวังให้กับเราอยู่ก็คืออีโบลาค่ะนะเงา
1: โอ้เนี่ยเออมัน3ทิศไล่ต่อเนื่องกันมาเลยน
0: ะ
1: จากฮันตามาอีโบลาแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์พบคนติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเลยนะต่อสัปดาห์เนี่ยนะ 12,000 ม
0: ัน
1: ก็น่ากลัวเหมือนกันอีโบลาเป็นไงอีโบลาก
0: รมควบคุมโรคเนี่ยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลานะคะ
1: ครับ
0: กำหนดให้คนที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาเนี่ย
1: 2ประเทศ
0: คือไม่ว่าคุณจะมีอาการหรือไม่มีอาการ
1: ก็แล้วแต
0: ่คุณต้องเข้าไปกักกันก่อนแยกไปก่อนเลยอย่างน้อย21วัน
1: มันเชื้อแรงไง
0: ใช่เพราะว่าทั้ง2ประเทศนี้ค่ะทั้งคองโกยูกันดาเนี่ยนะคือเป็นประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายแล้วอะค่ะ
1: โอ้
0: มันไม่สามารถประมาทได้เลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แม้ว่าจะยังไม่ระบาดในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราเคยเจ
1: อ
0: ประสบการณ์มาแล้วโดยเฉพาะโควิด19
1: ใช
0: ่แล้วอย่าลืมนะคะว่าหลายคนโอเค2ประเทศนี้น่ากลัวก็จริงอ้าวแล้วคนที่เขาอยู่ประเทศนี้ก็จริงแต่เขาไปแวะที่อื่นมาก่อน
1: ใช่
0: แล้วค่อยกลับมา
1: แล้วก็ไม่ทราบวันด้วยที่มาจากเขานะ
0: ค่ะแต่ที่น่าเห็นใจคือ คองโกอ่ะเหมือนเขาได้เข้ารอบฟุตบอลโลกอ่ะนะเหงา
1: ใช่แล้วตอนนี้ฟุตบอลโลกจะเปิดวันที่12นี่แล้วด้วยเนี่ยฮะเดือนหน้าเนี่ย
0: ไม่เท่าไหร
1: ่ผู้ชมไง
0: ผู้ชมที่ซื้อตั๋วไปแล้วอ่ะคือตอนนี้เขาเหมือนจะ
1: เรื่องอะไร

0: เรียกร้องขอเงินจากฟีฟ่าต้อง
1: ด
0: ำเนินการ
1: เขาไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ก็เขาไม่ให้เข้าอ่ะ
1: แม่เข้าดิ
0: คือเหมือนเป็นการ
1: ซื้อตั๋วไปแล้วอ่ะ
0: เหมือนเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมคือคุณมาไม่ได้นะ
1: ก็น่ากลัวเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะ
0: ใช่แล้วคน

0: ุณไม่ควรพลาดค่ะ
1: นี่เลย
0: ทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวเจเลเจนส์เทล2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค
1: โอ้โห
0: ร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยาเดินทางกัน3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ไฮไลท์สำคัญนะท่านจะได้ร่วมทัพไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดัง
1: มีใครบ้าง
0: อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะ
1: นะในอาเซียนเนี่ยผมว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยสุดยอดที่สุดคนนึงแล้ว
0: คุณสุวิทย์สุทธิประภาค่ะ
1: ผู้ใหญ่ของผมนะผู้ใหญ่สุวิทย์ผม
0: คุณสุวิทย์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟก็เยอะอย่างก่อนหน้านี้ที่มันมีลับหลังไมค์เนี่ยสนุกมากกับการได้ฟังเรื่องราวของคุณสุวิทย์นะคะ
1: ครับ
0: คุณสุธนรุ่งธัญรัตน์ค่ะ
1: นี่ก็สายท่องเที่ยวเขามาจากทท.แล้วก็จัดในการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่โอ้โหคนนี้เก่งมาก
0: สามท่านนี้นะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วสนุกสนานตลอดการเดินทางเลยค่ะโดยการเดินทางวันแรกนะคะจะมุ่งหน้าพาทุกท่านไปสู่เมืองสองแควพิษณุโลกเลยสักการะพระพุทธชินราชนี่คือพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะคะ
1: สวยมาก
0: แล้วก็ไปชมตำนานพระนางพญาค่ะ
1: อยู่ตรงข้ามถนนก็เลยเป็นถนน
0: ใช่ข้ามไปนิดเดียวตำนานพระนางพญาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีนะ
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนตอนค่ำโอ้โหรับประทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทน
1: ในดินเนอร์นั่นนะตอนค่ำนี่นะโอ้โห
0: เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆส่วนวันที่สองนะคะจะพาไปเยือนพระราชวังจันทร
1: ์
0: นี่เป็นสถานที่พระสมภพของสมเด็จพระนเรศว
1: ร
0: ก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่อยุธยากันพาไปดูมนต์เสน่ห์ไปล่องเรือสำราญไปชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองแล้วก็จะพาผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นด้วยส่วนวันที่3นี่ก็มีไฮไลท์อีกค่ะ
1: คร
0: เริ่มต้นวันเนี่ยเราจะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็พาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห
1: ์
0: ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดๆเลยค่ะมื้อกลางวันพบปะพูดคุยแบบใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธา
1: บ้านพี่ดำรงเขาโคยุทธยา
0: ถูกต้องแล้วก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสารกุล
1: เขาจัดรายการกันตรงคืนอ่ะ
0: คู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนั่นเองค่ะ
1: ใช่
0: เรียกว่างานนี้นะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูแล้วก็มีอาหารเลิศรสทุกมื้อ
1: มันต้องแหงอยู่แล้ว
0: ทั้งหมดนี้ 15,900 บาทต่อท่านค่ะ
1: รวมทุกอย่างแล้วอยู่ในนั้น
0: รวมทุกอย่างแล้ว Exclusive สุด
1: ๆ
0: สำรองที่นั่งด่วนได้ที่เบอร์094
1: ครับ
0: 480-3076 094
1: 396-6649
0: และ086-825-1444
1: ครับผม
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมที่ล่าสุดกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ใช่เรื่องนาฬิกาว่าเป็นของใครกันแน่แต่เป็นเรื่องของการพิพากษาของศาลที่ให้อดีตกรรมการปปช.โดนพิพากษาว่าปกปิดข้อมูลจนถูกมองวันนี้แหละค่ะเป็นครั้งแรกที่องค์กรในการตรวจสอบคอร์รัปชันถูกศาลตัดสินซะเอง
1: อ
0: ่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับเจ้าตัวแล้วกันนะคะคุณวีระสมความคิดสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale

0: โยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: คุณผู้ชมผู้ฟังคะอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
4: ค
3: ยังจำคดีที่ถือว่าเป็นมหากาพย์10ปีได้หรือเปล่าคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่4ธันวาคม2560เนี่ยเขาเป็นการถ่ายภาพหมู่ของคณะรัฐมนตรีใหม่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าแล้วมันมีอยู่ช็อตนึงที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านยกมือขึ้นมาบังแสงแดดแล้วจังหวะนั้นล่ะค่ะสื่อมวลชนที่บันทึกภาพเนี่ยก็ซูมเข้าไปนอกจากแหวนเพชรจะกระแทกตาแล้วนาฬิกาหรูวิชาร์ดมิลมูลค่าก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทนะคะณตอนนั้นน่ะนะพอมีการตรวจสอบเอ๊ะแต่พบว่าทรัพย์สินเหล่านี
4: ้
3: มันไม่ได้ถูกระบุอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช.
4: เพราะนักการเมืองจะต้องแจ้ง
3: ต้องยื่นต้องแจ้ง
4: ทั้งตอนเข้าและตอนออกว่างั้นเลยนะ
3: หลังจากนั้นพลังโซเชียลก็ขุดเลยค่ะ
4: ครับ
3: ก็เลยไปเจอคลังแสงข้อมือ
4: ไม่ใช่คลังแสงข้อมูล
3: คลังแสงข้อมือหลังจากที่ภาพนั้นหลุดออกไปนะคะโอ้โหใช่ก็เกือบ10ปีแล้วค่ะนะเหนาพอไปร่วมค้นภาพเก่าๆดูเนี่ยอ้าวกลายเป็นว่าไปเจอกับโอ้นาฬิกาอีกหลากหลายยี่ห้อเลยค่ะ
4: คือไม่ได้มีแต่ริชาร์ดมิลเลียนั้นเรียนเดียวงั้นเนี่ยนะที
3: ่
4: ท่านใส่สลับมา
3: โรเล็กซ์อะไรเงี้ยรุ่นหายากด้วยค่ะเขาบอกว่ามีการประเมินมูลค่ากันเนี่ยสำนักข่าวบางสำนักข่าวเนี่ยนู่นไปที่ 30-40 ล้านบาทอ่ะก็เลยเกิดเป็นตำนานยืมเพื่อนมาใส่เพราะว่าวันที่26ธันวาคม2561เนี่ยปปช.มีมติ5-3เสียงตอนนั้นมีมติว่าให้ตีตกคำร้องและขับตีตกคำร้องและยุติการสอบสวนคดีนี
4: ้
3: โดยรับฟังคำชี้แจงของบิ๊กป้อมบอกว่านาฬิกาทั้งหมด21เรือนเนี่ยนะยืมเพื่อนมาใส
4: ่บอกว่าฟังขึ้นว่างั้นเนี่ยนะตอนนั้นนะ
3: ซึ่งคุณวีระสมความคิดเนี่ยแหละเห็นว่ามันยังมีข้อกังขาเนี่ยก็เลยใช้สิทธิ์ตามพรบข้อมูลข่าวสาร
4: มีกฎหมายอยู
3: ่ขอเอกสารไปตรวจสอบจากปปช.ซึ่งดำเนินการมาก็ไม่ได้สักทีนึงก็คือไม่ให้แม่จนท้ายที่สุดเมื่อวานนี
4: ้
3: ก็เลยเป็นข่าวคลึกโครมขึ้นมาอีกครั้งนึงว่ามีคำพิพากษาว่าปปช. อดีตปปช. เนี่ยนะใช่ก็ถูกกล่าวหาแล้วค่ะว่าปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคดีนาฬิการูคราวนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันไปพร้อมๆกันกับคุณวีระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณวีระให้สัมภาษณ์แต่อยากจะให้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นความรู้สำหรับหลายๆคนที
4: ่
3: อยากจะรู้กระบวนการในการเดินเกมเพราะว่าคุณวีระเนี่ยใช้ความอดทนมากๆนะแล้วนอกจากความอดทนเนี่ยท่านมีลีลาและกลยุทธ
4: ์
3: ที่ต้องบอกว่าตอนนี้มันยังไม่แล้วเพราะคดีมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดแต่วันนี้ได้รับเกียรติท่านในการมาเล่ารายละเอียดเพราะว่ายังมีคำถามเยอะแยะมากมายว่าเบื้องหลังของระหว่างการเดินเกมเนี่ยมันมีการยอมถอนฟ้องด้วยเหตุผลมันคืออะไรมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมเท่าที่ท่านจะพูดได้ วันนี้

0: ่ได้รับเกียรติจากเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันคุณวีระสมความคิดอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณวีระค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์คุณวีระคะเมื่อวานนี้อุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ
1: ์
0: คุณวีระให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วมันมีข้อมูลออกมาที่นักข่าวเขาถามคุณวีระว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วคุณวีระบอกว่ารู้สึกเฉยๆในขณะที่ทุกคนว้าวหมดเลยโอ้โหมันเป็นการต่อสู้มาเกือบทศวรรษเลยนะคะขออนุญาตขยายความคำว่าเฉยๆหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมรู้สึกเฉยๆเนื่องจากว่าผมผ่านคดีแบบนี้นะมาหลายคดีแล้วคดีที่สังคมรู้จักก็อย่างเช่นในปี2543เนี่ยที่ทำให้พลตรีสนั่นขจรประสาทยุติบทบาททางการเมืองเป็นเวลา5ปีนะครับแล้วในปี2557เนี่ยที่เอาคุณทักษิณชินวัตรเข้าคุกในคดีที่ดินรัชดาไงครับน
1: ะ
2: แล้วก็อีกหลาย10คดีนะที่ผมเอาบิ๊กๆของประเทศนี้เยอะแยะที่มันไม่เป็นข่าวเนี่ยนะครับ
1: เยอะมาก
2: ไปติดคุกนะดังนั้นเนี่ยไอการทำคดีของผมเนี่ยเวลามันมีผลคำพิพากษาผมก็เลยมัน
1: เฉย
2: เต้นอะไร
1: แม้แต่ตัวคุณเวลาเองก็เคยไปจำคุกอยู่ต่างประเทศด้วยมันก็ได้หลายพร้อยหมดเลยร่างกาย
2: อยู่เขมรอยู่3ปี6เดือน
1: 3ปี6เดือนอ่ะ
2: นะครับผมก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะงั้นมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรนะ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ค
1: ือเป็นการสู้จริง
0: ทีนี้การพูดคุยของเราวันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการถามเพื่อที่จะเอาคำตอบอะไรแล้วแต่ว่าอุ้มขออนุญาตให้คุณวีระเนี่ยให้วิชาให้ความรู้กับหลายๆคนที่เขาถือว่าเป็นประชาชนแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเดินหน้าอะไรบางอย่างที่จะต่อสู้กับองค์กรอิสระบ้างเพราะอันนี้มันเหมือนเป็นคดีของความหวังเหมือนกัน
1: ภาครัฐเนี่ยนะฮะอาจารย์วีระว่าไงท่านวีระ
0: ทีนี
2: ้สำคัญเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอนะถ้าจะพูดกับเขาเนี่ย
1: พยานกับหลักฐานก่อนว่างั้นเลยนะ
0: นี่แหละก็เลย
2: ที่สำคัญเลยเนี่ยคุณต้องมีหลักพยานหลักฐานเพียงพอที่คุณจะสู้กับเขาน
0: ะ
2: ไม่งั้นคุณจะไปเอาผิดเขาไม่ได้นะต่อให้คุณเนี่ยเก่งกฎหมายเรียกว่าโอ้โหเก่งมาก
1: ขาดเสียซึ่งพยานกับหลักฐานเนี่ย
2: คุณไม่เพียงพอเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะไปสู้กับเขาได้นะครับ
0: แต่ขอเติมแบบนี้ค่ะว่านอกจากพยานหลักฐานแล้วต้องมีไหวพริบและมีกลยุทธ์ด้วยจริงๆอันนี
2: ้ต้องมีความรู้ความสามารถเก
0: ินขอไล่เรียงนิดนึงค่ะคุณเวลาค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสได้เห็นตามหน้าข่าวว่าเอกสารเนี่ยมันมีการคาดดำมีกระดาษเปล่า
2: ๆผมก็ยังได้การคาดดำอยู
0: ่ครับค่ะขออนุญาตถามได้ไหมว่าเจตนาที่คุณวีระเห็นหลักฐานเหล่านี้คุณวีระมองว่ายังไง
2: ก็เขาปกปิดไงครับคือคนมันสุดจริตเนี่ยมันจะต้องปกปิดทำไมมันตัวอะไร
1: โดยหล
2: ัก
1: การแล้วเป็นอย่างนั้น
2: ใช่ไหมครับแล้วก็คุณเนี่ยนะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่คุณมาทำตัวนะครับให้คนทั้งประเทศเขาสงสัยในการทำหน้าที่ของคุณเนี่ยแล้วก็มันเข้าข่ายเห็นไห
1: ม
2: ผมกล่าวหาในตามมวลกฎหมายยามาตรา157นี่มันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการทุ
1: จริตน
2: ั่
1: นแหละ
2: แต่คุณนี่ก็ถูกศาลตัดสินในข้อหานี
1: ้
2: ทำไมว่าศาลก็มองว่าคุณไม่สุดจริตคุณทุจริตคุณปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไงครับ
1: ก็แสดง
2: ว่าค
1: ุ
2: ณทำความผิดเสียเองไง
0: ทีนี
2: ้ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้เราอยู่ตรงช่วงระหว่างทางเรายังไม่ได้ไปถึงปลายทางมันคือยังไม่ได้คลี่คลายข้อสงสัยในคดีพอเราได้หลักฐานแบบนั้นมาแปลว่าเหมือนกับเราไม่ได้อะไรเลยหรือเราไม่ได้อะไรที่มันจะเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความคลี่คลายข้อสงสัยในคดีเลยหรือเปล่าคะ
1: จากต้นทาง
2: มันก็ได้ระดับนึงแต่มันก็ไม่สมบูรณ
1: ์แต่ไม่สมบูรณ
2: ์มัน
0: ที่บอกว่าได้ระดับนึงเนี่ยพอจะบอกได้ในระดับไหนได้บ้าง
2: ก็ให้คือศาลก็บังคับให้เขาต้องให้ผมเนี่ยมันก็ได้มาระดับนึงแล้วน
1: ะ
2: แต่มันยังไม่สมบูรณ์นะแล้วก็ยังมาใช้กฎหมายปิดปากกับผมอีกนะในการรับเอกสารที่ศาลล่าสุดเนี่ยก็สแตมป์ว่
1: า
2: ห้ามเปิดเผยต่อ
1: สาธารณะ
2: สาธารณะเอ้าทำไมผมจะให้คนทั้งประเทศดูเหมือนผมไม่ได
1: ้
2: ดูสิเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็ดูเอาก็แล้วกันนะ
1: ไอ้อย่างนี้ป่ะที่เขาเรียกกันติดปากว่ากฎหมายปิดปากอ่ะกฎหมายฟ้องปิดปากอ่ะ
2: ก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: คุณเวลาค่ะแต่ทีเนี้ยดูตามขั้นตอนแล้วคือมันไม่ง่ายเลยอ่ะคุณเวลาต่อสู้มาหลายศาลมากๆแล้วหลายที่ทางมากๆ
2: 9ปีเต็มๆแล้วนะ
0: ค่ะ
2: 9ปีเต็มๆแล้วตั้งแต่ปี2560เนี่ยครับ
0: ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงยังเดินหน้าทั้งที่มันยืดเยื้อมานานขนาดนี้มันมีความมั่นใจหรือ

0: ก็คือว่ามันก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดไงครับ
1: นะ
2: ระหว่างทาง
0: ประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับผมนะประโยชน์นี่มันจะเกิดกับรัฐนะเกิดกับสังคมครับ
1: ใช
2: ่ทีนี้มันมีคำถามที่คาใจแล้วก็ถือว่าเป็นการกล่าวหาก็ว่าได้นะคะว่าในระหว่างทางที่มันมีการยอมถอนฟ้องเนี่ยค่ะมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคุณวีระอยากจะอธิบายตรงนี้ณวันนี้ยังไงคะ
0: ขอบคุณครับคืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: คนที่พูดเนี่ยผมเข้าใจเขานะว่าบางคนเนี่ยมีเจตนาสุจริตกับผมบางคนเนี่ยที่พูดคำนี้บางคนก็ไม่ได้มีเจตนาสุจริตกับผม
1: พูดเหมือนกันแต่เจตนาต่างกัน
0: คนที่มีเจตนาสุจริตกับผมเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะสงสัยก็เป็นธรรมดานะครับเพราะเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามาร่ว
1: ม
0: ต่อสู้ในคดีตั้งแต่ต้นเขาไม่ได้มาอยู่ในคณะทำงานของผมเขาไม่ได้มารู้ไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะโดยเฉพาะในวันสำคัญคือในวันที่8เมษายน2569เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องพิจารณาคดีเห็นไหมนะครับเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าคนอื่นเนี่ยนะผมก็เข้าใจอ่ะมันมีทั้งคนที่สุจริตแล้วก็ไม่สุจริตนะครับเขาก็ต้องใครสงสัยก็มาหาผมสิครับมานั่งคุยกับผมสิครับมาถามผมสิครับคุณเนี่ยไม่เคยช่วยผมเลยนะในการต่อสู้คดี9ปีเนี่ย
1: แต่พอถึงเวลาคุณก็มาซัดผมเลย
0: เห็นผลเนี่ยคุณสงสัยแล้วคุณก็ใช้โซเชียลเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์ผ
1: ม
0: โดยที่คุณยังไม่เคยได
1: ้รู้จักตัวตนหรือว่า
0: หาความจริงเลยคุณยังไม่ได้มาค้นหาความจริงก่อนเลย
2: ค่ะซึ่งจริงๆคดีค่ะคดีลักษณะนี้นี่คือคุณเวลาสามารถถอนฟ้องได้เองไหมคะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นอำนาจของศาลเพราะมันเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดิน
1: เป็นอาญาแผ่นดินนะ
0: เป็นอาญาแผ่นดินมันไม่ใช่ความผิดส่วนตัวคือความผิดส่วนตัวเช่นคดีหมิ่นประมาทนี่นะ
1: ถอนได
0: ้โจทเนี่ยเป็นอำนาจของโจทเลยแล้วเป็นสิทธิ์ของโจทด้วยที่โจทเนี่ยจะถอนฟ้อง
1: ได้
0: ศาลเลยนะ
1: ทุกศาลเลย
0: ศาลเลย
1: ต้นก็ได้อุทธรณ์ก็ได้ไปจนถึงฎีกาก็ยังถอนได้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
1: อ
0: ันนั้นคือคดีความผิดต่อส่วนตัวแต่คดีอาญาแผ่นดินเนี่ยนะครับ
1: ไม่ได
0: ้โจทเนี่ยทำได้แค่ยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลใช้ดุลพินิจเองว่าจะถอนหรือไม่ถอนและโจทก์เนี่ยจะทำคำร้องให้ศาลถอนฟ้องได้ในศาลชั้นต้นเท่านั้นนะครับ
1: อ๋อถ้าผ่านการพิจารณาไปแล้วไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้แล้วครับ
1: ตอนนี้คือไม่ได้แล้วนะ
0: ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับผมจะไปขอถอนฟ้องให้ใครอีกไม่ได้แล้วครับ
2: คุณวีระคะแต่ว่าก่อนที่จะถอนฟ้องไม่ได้เนี่ยขั้นตอนคุณวีระเองก็ยอมถอนฟ้องในที่สุดถูกต้องไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะ
0: คืออย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกแล้วไงครับน
2: ะ
0: เขาเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเป็นคนเข้ามาขอความเมตตาจากผมไม่ใช่ผม อยู่ๆก็ไปขอให้เขานะ
1: เขามาขอว่างั้น
0: เออแล้วเขาก็ได้ให้เขาก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
1: ์ uh-huh.
0: ใช่ไหมครับต่อ uh-huh. คดีแล้วก็บางเรื่องเนี่ย
1: uh-huh.
0: ถึงแม้ไม่เกี่ยวกับคดีมันก็เป็นประโยชน์ที่ผมสามารถจะเอาไปใช้ในคดีอื่นอีก
1: uh-huh.
0: คือมันได้ประโยชน์มากกว่าที่ผมต้องการ
1: uh-huh.
0: นะ uh-huh. ผมก็บอกเขาว่าคุณประสงค์ให้ผมถอนเนี่ย uh-huh. คุณก็รู้อยู่แล้วว่า
1: uh-huh.
0: ขั้นตอนมันจะเป็นยังไง
1: uh-huh.
0: นะคุณก็ต้องไปลุ้นกับศาลนะ
1: uh-huh. ว่าศาลจะ
0: คำร้องให้คุณ
1: uh-huh.
0: แต่อำนาจอยู่ที่ศาลเห็นไห
1: ม
0: ไม่ใช่ผมนะอำนาจไม่อยู่ที่ผมนะ
1: ไม่ได้ไม่ได้รวมหน้าเราแล้วว่างั้น
0: ใช่ครับ
2: ก็พูดว่าพูดง่ายๆเลยว่าการถอนฟ้องครั้งนี้คือมันไม่ใช่เป็นการจบเกมแบบส่วนตัวกันอะคือศาลท่านดูแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะถูกต้องไหมคะ
0: ก็อันนี้มันเป็นดุลพินิจศาลเนี่ยผมก็ไม่ก้าวล่วง
2: ทีนี
0: ้ล่ะเดี๋ยวมันจะมีสาระสำคัญตรงนี
2: ้
0: สองคนเนี่ยเขามาขอถอนแล้วผมก็ยื่นเนี่ยก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีเนี่ย1เดือนเป็นเดือนเลยแต่กรณีในวันที่8ที่คุณวัชรพลกับคุณสุภาขอในห้องพิจารณาคดีเนี่ย
2: แล้ววันนั้น
0: ต่างกันลิบลับนะบอกก่อนนะในวันนั้นเนี่ยผมยอมยื่นคำร้องให้เนี่ยนะมันมีข้อเท็จจริงที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงคือ
1: ยังไง
0: ในวันนั้นมันผมมั่นใจเลยศาลไม่ให้แน่นอน
2: ค่ะ
0: เพราะอะไรมันถึงวันพิจารณาคดีแล้วมาขอกันในห้องพิจารณาคดีนะมันท้าทายอำนาจศาลและที่สำคัญมันเป็นอาญาแผ่นดินยังไงเนี่ยมันจะต้องเหลือจำเลยเอาไว้พิจารณาคดีให้ถึงที่สุด
1: เพราะว่าศาลประทับรับฟ้องมา

0: แล้วถูกไหมมาต่อหน้าศาลแล้วจะบอกว่าเอ้ยก็ถอนไปแล้วไม่มีจำเลยแล้วว่างั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับเป็นการศาลก็เป็นจำเลยได้เองก็อย่างนี้นะมันเข้าใจไหมผมไม่มั่นใจ 99% นะมีเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้น 1% เท่านั้น
2: เผื่อใจไว
1: ้ผมเนี่ยมั่นใจเลยว่ายังไงศาลไม่ให้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะแล้วก็เป็นไปตามที่ผมมั่นใจนะ
0: โอ้ได้ก่อนละ
1: เข้าใจไหม
0: เข้าใจ
1: คือบางอย่างนี่นะพ
0: อ
1: ผมเปรียบเทียบง่ายๆคุณเห็นไหมในคดีอาญาทั่วๆไปเนี่ยในคดีอุกชะกันเลยเนี่ยทำไมในบางคดีเนี่ยศาลจึงกันจำเลยบางคนเป็นพยานเขาต้องการอะไรเป้าหมายศาลหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าไอ้คนสู้คดีเนี่ยเป้าหมายเขาคืออะไรเป้าหมายเขาคือเขาต้องการเอาตัวสำคัญจริง
0: ๆประสิวประสร้อยไปเอางั้นเลยนะ
1: พวกบางทีเนี่ยคุณต้องยอมเสียอะไรไปบ้างนะแต่คดีไม่เสียหายเข้าใจไหม
0: เข้าใจ
2: โอเคคุณเวลาถ้าอย่างนั้นอุ้มขออนุญาตถามงี้ได้ไหมคะว่าถ้าทั้งหมดเป้าประสงค์ที่วางเอาไว้นะวัดสูงสุดคือ100%เนี่ยตอนนี้คุณวีระไม่อยู่ในมือแล้วกี่เปอร์เซ็นต์พอจะตอบได้ไหมคะ
1: ไอ้ที่ผมบอก 99% นี่มันเฉพาะเรื่องดุลการที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในวันที่8เท่านั้น
2: ไม่ถึงสิ่งที่คุณวีระ
0: ไม่ใช่เรื่องการตัดสินว่าไงนะ
2: ไม่ใช่อะไรอย่างนี้เอาตรงๆหลักฐานมีมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ที่มั่นใจแล้วเพราะว่าดูฟังจากเสียงแล้วคุณวีระน่าจะมั่นใจพอสมควรแล้วล่ะค่ะ
1: คนทำคดีเขาก็ต้องมั่นใจอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ถ้าวัดจาก
1: 100% ก็พูดไม่ได้อย่าไปพูดเลย
2: โอเค
0: คดีว่าการดำเนินคดีนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อจากศาลชั้นต้นแล้ว
1: เขาอุทธรณ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เขาอุทธรณ์ก็ต้องรอคำพิพากษาอุทธรณ์ครับ
0: ว่าศาลอุทธรณ์จะยังไงเพราะตอนนี้ก็คือส่งจากชั้นต้นไปอุทธรณ์ถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่
2: ทีนี้มันมีการถามไปถึงว่ามันจะมีคดีที่คล้ายๆกันนะคะที่พรรคประชาชนเองเขาก็เดินเกมอะค่ะคุณวีระมันเหมือนกันไหมคะกับที่คดีของคุณศักดิ์สยามอะค่ะ
1: แต่มันอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะแต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ง่ายนะแต่ผมยินดีให้ความร่วมมือถ้าจะมาขอคำปรึกษายินดีเลยนะ
0: อ๋อ
2: แต่ว่ายังมีหวังมันก็จะมีช่องที่มันลิงก์กันได้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ที่เจ๊กจะคุยกับทางพรรคประชาชนก็ได้ว่างั้นในที่จะไปในทาง
1: ติดต่อมาสิครับนะผมยินดีครับนะ
0: เพราะว่าอันนี้มันคือประโยชน์สาธารณชนถูกไหมคุณวีระ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ฟ้องเพื่อตัวของคุณวีระเองนั่นเองเพราะอันนี้มันคือประโยชน์ของผู้คนพลเมืองประเทศไทยนี่แหละ
2: คุยแล้วค่ะ
1: เสียยังมีอะไรไหม
2: ทิ้งท้าย
1: รออยู
2: ่ได้ค่ะทิ้งท้ายนิดเดียวสั้นๆว่าถ้าเกิดประชาชนทั่วไปที่ฟังอยู่แล้วเขารู้สึกว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะไปสู้กับหน่วยงานของรัฐได้ยังไงคุณเวลาอยากจะบอกอะไรกับเขาคะ
0: บอกอะไรกับประชาชน
1: ก็ต้องมีความรู้ทางกฎหมายเพียงพอนะ
0: หนึ่งรู้กฎหมายเพียงพอนะ
1: นะครับแล้วก็คุณใจถึงพอไหมคุณอดทนพอไหมที่จะต้องต่อสู้กับแรงเสียดทานรอบด้านนะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากนะทั้งปัญหาภายในภายนอกภายนอกนี่ผมต้องสู้กับฝ่ายตรงข้ามภายในคณะทำงานของผมเองเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยผมก็มีผมต้องเปลี่ยนนะคณะทำงานผมเนี่ยถึง3ชุด
0: ขนาดนั้นเลย
1: มันก็ถึงบอกไงครับมันไม่ง่ายนะแล้วอิทธิพลแบบ
0: ต้องอดทนเพียงพอ
1: สูงมากนะครับ
2: ได้ค่ะคุณวีระมีธุระต่อด้วยกลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
0: วันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านวีระครับผมสวัสดีครับโอ้โห
2: ก็ถ้าไล่เรียงจริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะมีส่วนที่คุณวีระเองยังไม่อยากที่จะพูดสรุปทั้งหมดที่อุ้มพยายามถามกี่เปอร์เซ็นต์อุ้มก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในแง่ของกฎหมายมันพูดได้แค่ไหนนะคะแต่คดีมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดไงคะมันเลยยังไม่สามารถที่จะพูดเยอะได
0: ้เอาตั้งแต่ฟ้องเนี่ยมาถึงศาลชั้นต้นเนี่ยก็ซัดเข้าไปเกือบ10ปีอ่ะแล้วจากศาลชั้นต้นไปอุทธรณ์อีกเท่าไหร่ถ้ามีการสมมติว่าแล้วจะต่อไปถึงฎีกานี่อีกเท่าไหร่เนี่ยนั่นนะ3อีก2ช่วง
2: ค่ะคือขั้นตอนเนี่ยมันส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ค่ะ
0: ม
2: ันยุ่งยากมากเพราะว่ามันอ่ะโอเคมันจะมีกระบวนการในการที่ไปยื่นฟ้องศาลปกครองกลางใช่ไห
0: ม
2: ปวช.ก็ยังไม่ให้ข้อมูลคุณวีระก็ไปยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุด ็ยังไม่ให้ข้อมูล
0: ก็ยังไม่ให้ข้อมูลคือฟ้องเพื่อที่จะขอ

0: ข้อมูลมาข้อมูล
1: ใช่ขอข้อมูลหลังจากที่มีการตัดสินมาแล้ว1รอบเนี่ยแล้วเขาอุตส่าห์บอกศาลเนี่ยบอกว่าให้ข้อมูลนั้นอ่ะภายใน15วันก็ยังไม่ได้
0: ก็ยังไม่ได้อีก
1: ค่ะแต่ว่าสุดท้ายคุณวีระก็ไปฟ้องต
0: ่
1: อไปฟ้องต่อที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันไม่มีอำนาจฟ้องอะค่ะมันก็ตกไปอะค่ะซึ่งก็ต้องพิสูจน์อะค่ะว่าคุณวีระเองต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้เสียหายนะแล้วพอถึงเวลาที่ระหว่างที่กำลังไต่สวนมูลฟ้องอยู่ระหว่างทางของศาลนะมันก็มีการยกฟ้องไปจริงๆก่อนหน้านี้คือ12คนนะแต่คราวนี้มันมีรายละเอียดระหว่างทางอยู่ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่คุณวีระบอกว่าม ันต้องใช้เทคนิคยุทธวิธีและความสามารถเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้บอกออกมาแต่ว่าท่านก็ให้สัมภาษณ์ในข่าวต่างๆแล้วนะคะคือมันจะมีหนังสือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเป็นการยินยอมอ่ะหนังสือยอมรับอ่ะเรื่องง่ายๆก็คือหนังสือขอโทษ
0: นะ
1: แล้วหนังสือขอโทษนี่แหละก็จะมีรายละเอียดบางอย่าง
0: เป็นตัวสำคัญเลยว่างั้นเนี่ย
1: ที่เป็นตัวสำคัญที่ให้ได้หลักฐานข้อมูลบางอย่างมา
0: ครับ
1: เพื่อที่จะได้เดินหน้าเดินเกมต่อไปถ้าพูดตรงๆก็คือยอมถอนฟ้
0: อง
1: เพราะว่าเขายอมทำเอกสารให้แล้วข้อความในเอกสารนั่นแหละที่จะเป็นหลักฐาน
0: โอ้โหเนี่ยซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยคุณวิรัติที่บอกว่าถ้าอยากจะสู้กันในงานของภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันดับแรกคือต้องรู้กฎหมายอย่างลึกซึ้งก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ข้อแรกเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตามมาด้วยการอดทนรอการแข็งแกร่งในใจที่จะไปสู้ตรงนั้นทั้งศึกในศึกนอกอะไรบ้างเนี่ยนะโอ้โห
1: ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนว้าวและตื่นเต้นอย่างที่อุ้มถามไปตั้งแต่คำถามแรกอ่ะเพราะเมื่อวานนี้นักข่าวเขาถามคุณวีระไปแล้วคุณวีระบอกเฉยโตเต็มในขณะที่ทุกคนบอกท่านต่อสู้มาเกือบ10ปีเลยนะ9ปี
0: เนี่ยจากที่คุณวีระพูดเนี่ยเขาซัดมาเยอะมากนะสำหรับนักการเมืองระดับบิ๊กๆอ่ะคือพูดปะโป๊ะรู้ชื่อรู้อ๋อเลยไม่ใช่เป็นระดับแบบเล็กๆได้น้อยอ่ะ
1: ค่ะก็เรื่องนี้นะคะศาลพิพากษาให้จำคุกอดีตกรรมการปปช2รายคนละ3ปีในความผิดมาตรา
0: 157
1: ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็คือประเด็น
0: อ
1: ่ะมันไม่ใช่ว่านาฬิกาตอนนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของว่านาฬิกาเป็นของใครหรือว่าคดีการเปิดเผยข้อมูลของปปช.มันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขากำลังพิจารณาถึงเจ้าหน้าที่ปปช.
0: คือไม่ได้ฟ้องคนที่ใส่นาฬิกาแต่ฟ้องคนที่ไม่ยอมค้นหาประมาณเนี้ย
1: ไม่ให้ข้อมูลเป็นการปกปิดข้อมูลก็ศาลพิจารณาในเรื่องความโปร่งใสขององค์กรตรวจสอบ
0: องค์กรตรวจสอบ
1: ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างที่คุณวีระบอกไปเมื่อวานนะคะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
0: ์
1: ที่ประชาชนฟ้ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
0: จริง
1: แล้วศาลพิพากษาว่ามีความผิด
0: โอ้โห
1: เพราะอย่าลืมปปช.คือองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบคอร์รัปชัน
0: ถูก
1: แต่ครั้งเนี้ยปปช.กลับถูกตรวจสอบซะเองมุมนึงหลายคนก็บอกว่าเออมันเริ่มมีความหวัง
0: ความหวัง
1: เพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการได้
0: ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ต้องบอกว่าขั้นตอนตอนนี
0: ้
1: ศาลชั้นต้นพิพากษาแต่จำเลยก็ยังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ได
0: ้ก็มีสิทธิ์อยู่
1: แต่เมื่อกี้คุณวีระบอกแล้วว่า
0: อยู่ที่ศาลอุทธรณ์นะ
1: ไม่ใช่คุณวีระบอกว่าไม่สามารถที่จะยกฟ้องได้แล้วใช่ไหม
0: ยกฟ้องไม่ได้เลยครับก็คือถ้ายกฟ้องต้องถอนฟ้องตั้งแต่ก่อนศาลชั้นต้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก่อนศาลชั้นต้นที่จะตัดสินนะไม่ใช่ไปถอนกันตอนหน้าบัลลังก
1: ์ค่ะ
0: อย่างที่คุณวีระบอกนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็มันก็เหมือนจะเป็นเทคนิคแหละก็คือเหมือนต่อหน้าบัลลังก์แต่คุณวีระก็แกรู้อยู่แล้วแหละว่าต่อหน้าบัลลังก์ก็ถอนไม่ได้แต่แกก็เหมือนยอมถอนแต่ไปถอนหน้าบัลลังก์แล้วถอนไม่ได้ไง
1: ก็ค่ะเดี๋ยวต้องมาติดตามรายละเอียดกันอีกทีนึงว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับคดีของคุณศักดิ์สยามที่คุณกรวุฒิได้ไปยื่นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจาก

0: ชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

ขณะที่เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทักษิณเดินทางเข้าคุมประพฤติรายงานตัวครั้งที่1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14:09 ที่ผ่านมาที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ถนนวังหลังแขวงบ้านช่างลอเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mercedes Maybach S8580E สีทูโทนทะเบียนพอผ่านททหาร4444กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าพบพนักงานคุมประพฤติแรงงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1ภายหลังจากได้รับการพักโทษคุมประพฤติวันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งเดิมทีนายทักษิณจะต้องแรงงานตัวคุมประพฤติเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ได้แจ้งขอเลื่อนมาเป็นวันนี้โดยนายทักษิณสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนสีกรมท่ารองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยกมือไหว้สื่อมวลชนโดยมีนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณเดินทางมาด้วยซึ่งบริเวณข้อเท้าข้างซ้ายของนายทักษิณยังคงสวมกำไร EM ดังเดิมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายทักษิณว่าเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณยิ้มแย้มและตอบผู้สื่อข่าวว่าดีไม่มีอะไรก่อนที่นายทักษิณและทนายวิญญัติเดินขึ้นไปยังอาคารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรายงานตัวครั้งที่1กับเจ้าพนักงานคุมประพฤติทางนี้เมื่อเวลา 13:30 มีรถยนต์ส่วนตัวของนายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมคุมประพฤติขับเข้ามาภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรอรับรายงานตัวอดีตนายกรัฐมนตรีต่อมาเวลา 14:19 ผ่านไปเพียง10นาทีนายทักษิณและทนายวิญญัติเดินทางลงมาจากอาคารสำนักงานคุมประพฤติโดยนายทักษิณได้สวมกอดและขอบคุณคนเสื้อแดงพร้อมพูดคุยเล็กน้อยที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงเช้าจากนั้นนายทักษิณหันมาพูดคุยกับทนายวิญญัติสั้นๆก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะสอบถามว่าการรายงานตัววันนี้เป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากไม่ได้เจอถึง17วันโดยนายทักษิณยิ้มและตอบว่าตามประสาคนแก่แต่เมื่อถามว่าการรายงานตัววันแรกเป็นไปด้วยดีหรือไม่นายทักษิณได้ตอบว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรถือเป็นพิธีการก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางกลับออกจากสำนักงานคุมประพฤติเลขาปปช.แจ้งคนเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผู้อำนวยการสำนักนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีว่าทราบเรื่องแล้วเตรียมออกหนังสือชี้แจงโดยเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนักในทางคดีก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมายแต่สำหรับปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งด้วยกรมการปกครองชวนช็อปไทยช่วยไทยครั้งสุดท้ายลดแรงทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงเดินหน้าจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั้ง

0: 178แห่งทั่วประเทศโดยเครือข่ายผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดแรงส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่นายนฤชา ยังเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักทั้งนี้ที่ผ่านมากิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วกว่า 24.51 ล้านบาทยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.89 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับชัชชาติหาเสียงอนุสาวรีย์ชัยขึ้น BTS ลงพื้นที่อโศกต่อไปคลองเตยนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วได้ขึ้นรถแห่ออกจากศาลาว่าการกทม.ผ่านแยกดินแดงมายังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจากนั้นได้เดินลงทักทายประชาชนและขึ้นไปสำรวจโครงการสกายวอล์กส่วนต่อขยายและให้สัมภาษณ์ว่าเดิมสกายวอล์กมีเพียงครึ่งเดียวทั้งนี้ย่านนี้มีโรงพยาบาลมาก 7-8 แห่งการเดินทางของประชาชนยากลำบากบางช่วงต้องลงเดินบนฟุตบาทซึ่งทางแคบและต้องตัดเส้นทางรถทำให้โครงการนี้มีความยากเพราะต้องผ่านหลายอาคารในสมัยที่ตนมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้พยายามประสาน10ทิศจนสามารถดำเนินโครงการได้และก่อสร้างมาจนถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีทำให้คนได้รับความสะดวกขึ้นมีรถวีลแชร์สามารถใช้ทางได้เป็นหนึ่งในโครงการที่ภูมิใจหากมีโอกาสทำต่อจะทำอีกหลายแห่งต่อจากนั้นนายชัชชาติได้เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า BTS พร้อมกล่าวว่าขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญช่วยแก้ปัญหารถติดและปัญหามลพิษทั้งนี้นายชัชชาติได้ลงพื้นที่ต่อที่ย่านอโศกแวะทักทายประชาชนที่ตลาดรวมทรัพย์แจกเอกสารแนะนำตัวและเดินทางต่อไปยังมูลนิธิดวงประทีปและแวะเยี่ยมเยียนประชาชนในชุมชนคลองเตยญี่ปุ่นเตรียมใช้ระบบ AI คัดแยกขยะแบตเตอรี่เมืองอายาเซจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นเตรียมเริ่มต้นโครงการทดลองนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยคัดแยกประเภทขยะแบตเตอรี่ในเดือนกรกฎาคมนี้โดยจะนำตู้ทิ้งขยะแบตเตอรี่ไปตั้งไว้ที่ศาลาว่าการเมืองซึ่งตู้นี้จะมีระบบ AI ติดตั้งอยู่ภายในสามารถคัดแยกขยะแบตเตอรี่ทั้ง7ประเภทรวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ที่ชาร์จแบบพกพาและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กอย่างพัดลมพกพาเมื่อประชาชนนำขยะแบตเตอรี่ไปสแกนด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่ในตู้ดังกล่าวระบบ AI จะประมวลผลเพื่อคัดแยกประเภทขยะและแนะนำว่าควรทิ้งใส่ช่องไหนของตู้นอกจากนี้ภายในตู้ยังมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับกรณีเกิดอุบัติเหตุแบตเตอรี่ระเบิดจนไฟลุกระบบจะทำงานดับไฟเองโดยอัตโนมัติโครงการทดลองนี้มีขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุขยะแบตเตอรี่ระเบิดจนเกิดไฟไหม้หลังจากขยะแบตเตอรี่ในญี่ปุ่นกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากประชาชนทิ้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนปะปนกับขยะทั่วไปส่งผลให้เกิดไฟไหม้ในรถเก็บขยะเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
6: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า

0: 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
2: คร
1: ับ วันนี้มีการตอบกระทู้สดด้วยวาจาในการประชุมผู้แทนราษฎรที่รัฐสภา
2: ครับ
1: ประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเนี่ยคือโครงการไทย AI Passportของกระทรวง DE อ่ะค่ะนะเหงา
2: ครับ
1: คือถ้ารายละเอียดของโครงการนี้คือเขาเตรียมจะให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับพรีเมีย
2: ม
1: ฟรีประมาณ5ล้านสิทธิ
2: ์ครับ
1: แล้วก็จะใช้งานได้ราว1ปีแต่คราวนี้มันก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนของผู้ที่ใช้สิทธิ์แล้วก็รวมไปถึงที่มาที่ไป
2: ครับ
1: คือบอกว่า AI ฟรีเนี่ยมันอาจจะมีการทำให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายแต่เงินภาษีเนี่ยมันไม่ควรจะถูกใช้เพื่อแค่ได้ลองของใหม
2: ่ลอง
1: แล้วก็เฉพาะกลุ่มด้วยทีเนี้ยถ้าถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้นะคะก็มีการถามตอบกันละค่ะซึ่งคนที่พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็คือส.ส.พรรคประชาชนนะคะเขาก็มีการถามคำถามขึ้นมาท่านนั้นก็คือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื
2: ่
1: อตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสค่ะนะเหงาความโปร่งใสความคุ้มค่าแล้วก็ความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
2: ครับ
1: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีเนี่ยก็เลยลุกขึ้นชี้แจง
2: เป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี
1: ้บอกว่าโครงการนี
2: ้
1: ทำตามขั้นตอนกฎหมายผ่าน e-bidding แล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้คนไทย5ล้านสิทธิ
2: ์
1: เข้าถึง AI ระดับโปรระยะเวลานาน1ปีประเด็นนี้มันก็เลยไม่ใช่คำถามแค่ว่า AI มันดีหรือไม่ดีนะมันเป็นการถามว่าเงินภาษี 1,621 ล้านบาทเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเป็นทักษะจริงๆมันจะเปลี่ยนทักษะคนไทยได้แค่ไหนแล้วรัฐจะสามารถเปิดเผยข้อมูลให้ตรวจสอบได้มากเพียงพอหรือเปล่าก็ตอนนี้มันมีการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คือต้องบอกว่า
2: อ
1: ันนี้มันไม่ใช่เป็นการแจกเงินสดแต่มันเป็นการโครงการที่ให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องมือ AI รายละเอียดระหว่างทางตอนนี
2: ้
1: มันอยู่ในความถกเถียงในการถกเถียงกันอยู
2: ่
1: ในเชิงของความคุ้มค่าแล้วก็เชิงของความโปร่งใสในการได้
2: ม
1: าอันนี้พยายามจะสรุปให้กระชับสั้นๆซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ AI เนี่ยถ้าถามถึงนะก็อยากทราบเหมือนกันนะว่ากลุ่มคนที่เขาจะได้ใช้เนี่ยคือจะเป็นกลุ่มไหนบ้างเพราะว่า
2: สิทธิวานี่นะ
1: เขาบอกว่าต้องการที่จะเอามาให้ช่วยใช้คือถามว่า AI เนี่ยมันช่วยทำอะไรได้บ้างก็คือเขียนข้อความสรุปเอกสารแปลภาษาทำรูปภาพทำสไลด
2: ์
1: ช่วยคิดไอเดียช่วยเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆก็คือเหมือนกับว่าปกติเวลาที่เราจะต้องไปซื้อรายเดือนเวลาที่เราจะใช้ AI ที่เขามีบริการอยู่อะค่ะนั่งเหงา
2: จ่ายเงินเองวัน
1: ค่ะแต่ว่าอันนี้โครงการอะเขาจะรัฐอะเขาจะซื้อสิทธิ์มาให้ประชาชนบางกลุ่
2: ม
1: ได้ลงทะเบียน

0: ใช้
1: อ
0: ื
1: มปีหนึ่ง
0: เนี่ยมันก็เลยเดี๋ยวต้องลงไปดูอีกว่ารายละเอียดของกลุ่มที่ได้ใช้เนี่ยคืออะไรว่ามันจะเป็นกลุ่มไหนกันแน่ซึ่งจริงถ้ามองในมุมของประโยชน์ก็ได้เหมือนกันเนาะนั่งเหงาเนาะ
1: คือประโยชน์มันได้อยู่แล้วในเรื่องของการที่จะไปในทางที่มัน
0: พัฒนาทักษะ
1: พัฒนาทักษะอะไรไปข้างหน้าแต่ครั้งนี้เขาหนึ่งก็คือกลุ่มคนนะฮะว่าเอจะเอากลุ่มคนตรงไหนที่มันสเปคหรือเจาะจงตรงไปตรงไหนสองก็คือ
0: เขาบอกว่า
1: เงิน 1,600 ล้านดิ
0: เขาบอกว่ามันคือกลุ่มคนณตอนนี้นะตามที่ข้อมูลที่มีนะคะคือเขาบอกว่าเป็นคนไทยอายุ15ปีขึ้นไป5ล้านรายถ้า15ปีขึ้นไปเนี่ยโหกว้างมาก
1: กว้างมาก
0: ไม่น่าจะไปถึงผู้สูงอายุ
1: 15ปีขึ้นไปก็คือเด็กม.3 อ่ะเด็กม.4 อ่ะ
0: ก็มีคำถามทางการเมืองอะค่ะว่าเอ๊ความคุ้มค่าของงบ1ประมาณ 1.6 พันล้าน 1.6 พันล้านบาทเนี่ย
1: รายละเอียด600ล้านอ่ะ
0: ค่ะเพราะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ TOR การแข่งขันในการประมูลแล้วก็การวัดผลว่ามันสามารถทำให้คนไทยใช้ AI ได้จริงจังแค่ไหนก็มีการตั้งคำถามหลายประเด็นเหมือนกัน
1: ก็ถามตกกันอยู่ในสภาตอนน
0: ี้แต่ถ้าตอบคำถามได้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นก้าวอีกก้าวนึงเหมือนกันนะก็อย่าลืมว่าตอนนี้เขาก็พยายามที่จะพัฒนาให้มันเป็นดิจิทัลอ่ะนะ
1: ครับคือไอ้เรื่องความคุ้มค่าเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเลยนะผมจำได้ตั้งแต่สมัยที่ซื้ออันนู้นมาแจกอันนี้ซื้ออันนี้มาแจกอันนั้นนึกออกไหมแต่อันนั้นมันเหมือนเป็นของที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะหรือของที่มองไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ไปขิงท่านนะ
0: ค
1: ือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นึกออกไหมซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็ใช้เงินกันห้าพันล้านนึกออกไหมก่อนหน้านั้นก็แท็บเล็ตแจกนักเรียนแท็บเล็ตแจกนักเรียนนั่นก็เดียว
0: อุ้ยบอกตกใจ
1: พังหมดเลยฮะ
0: ค่ะ
1: เด็กก็ใช้หรือบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตน
0: ะ
1: แต่ได้แท็บเล็ตไปอะไรเงี้ยนะผมยกอย่างนะ
0: มันไม่สมเหตุสมผล
1: มันไม่สมเหตุสมผลคราวนี้ก็มานี่แหละเขาก็สงสัยไง
0: คือเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งท่านบอกว่ากลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการนี
1: ้
0: ยังได้ชนะโครงการโมโต GP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
1: โอ้เขาไปโยงกันอย่างนั้นเลยเหรอ
0: แหม
1: คุณภาวุฒินะ
0: คุณภาวุฒิบอกแหมจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น
1: มันช่างเป๊ะพอดีแต่เขา e-bidding มาแล้วนะเหมือนกันเลยนะ
0: เขาบอกว่าดังนั้นนะ THAI passport มันเป็นโครงการที่มีความผิดปกติและมีความบังเอิญเต็มไปหมดคนที่ชนะโครงการเป็นโครงข่ายกินรวบหน้าเดิมๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับพรรคของท่านมาโดยตลอดคำถามคือท่านรู้มาก่อนไหมแล้วปล่อยให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นในกระทรวงได้ยังไง
1: อันนี้คือสัตว์ที่คุณชัยชนก
0: คุณภาวุฒิคุณภาวุฒิถามคุณชัยชนกคุณชัยชนกบอกว่าที่บอกว่ามีความไม่ชอบเต็มไปหมดแต่ผมเป็นผู้กำหนดนโยบายผมดูว่าตรงกับนโยบายและเป้าหมายของรัฐหรือไม่แล้วคุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดินหรือไม
1: ่
0: หากที่มองว่ายังมีช่องโหว่ก็ขอให้ดำเนินการหากผมจะคิดโกงผมจะทำให้ถูกขออภัยหากผมคิดจะโกงผมจะทำให้ถูกใครได้รับงานในโครงการดังกล่าว
1: ครับ
0: ไม่เป็นประเด็นแล้วเรื่องของผ
1: ม
0: เพราะผมมอบนโยบายให้ประชาชนได้รับประโยชน์ใครประมูลผ่านใครรับงานก็ต้องทำตามนโยบายถ้าทำไม่ได้ผมก็ต้องจัดการดังนั้นใครจะได้ผมไม่สนปิดชื่อถือพฤติกรรมนโยบายของกลุ่มใด
1: ๆปิดชื่อถือพฤติกรรมนะก็คือไม่สนว่าเป็นใครแต่ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงตอนนั้นเองว่างั้นนะแม้แต่เป็นคนที่พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือแม้แต่เป็นคนใกล้ตัวถ้าพฤติกรรมไม่ดีแกก็โดนเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ปิดชื่อปิดชื่อ
1: มันก็ดีนะครับเขาหมายว่าวาทะนี่มันก็ใช้ได้น
0: ะ
1: ก็คือไม่สนหน้าอินหน้าพรหมภาษาคนโบราณแบบนั้นไม่สนหน้าอินหน้าพรหมแต่แค่ทำไม่ดีแกโดนว่างั้นเนี่ยน
0: ะ
1: แต่มันทำได้จริงหรือเปล่าก็ต้องไปดูในการกระทำด้วยนะ
0: ค่ะมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อสักครู่นี้เราเล่าถึงพี่น้องชาวสปป.ลาวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ข้ามไปที่กัมพูชาบ้างคือศาลจังหวัดกัมปอดที่
1: จังหวัดกัมปอด
0: ตัดอยู่ที่กัมพูชาค่ะตัดสินความผิดจำเลยชาวจีน6คนค่ะ
1: อ๋อคราวนี้เป็นจีนนะ
0: มีอายุระหว่าง30ถึง54ปีข้อหาฆาตกรรมด้วยการทรมานและทารุณกรรม
1: โอ้โห
0: รวมถึงความผิดฐานช่อโกงอย่างร้ายแรงคือกัมพูชาเขาไม่มีโทษประหารชีวิตนะโทษสูงสุดของเขาก็จะเป็นจำคุกตลอดชีวิตใช่ซึ่งคนที่เสียชีวิตคือนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ
0: ใช่
1: ที่แล้วจำได้ไหม
0: ที่พบเป็นศพอยู่

0: ในจังหวัดกำปอดตั้งแต่สิงหา68
1: อ่าใช่
0: แล้วหลังจากนั้นก็มันก็มีรายงานนะคะว่าเขาถูกหลอกให้เดินทางไปกัมพูชาแล้วบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนที่จะถูกสังหารซึ่งสภาพศพของเขามันมีร่องรอยแง่นเงาว่าถูกทารุณกรรมอย่างหนักซึ่งการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนนี้ค่ะสร้างความโกรธแค้นในเกาหลีใต้
1: โอ้ใช่ที
0: ่ที่พูดไง
1: พูดมาเลยไงได้
0: แล้วก็มีการตอนนั้นโหเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ขนาดใหญ่
1: คือเกาหลีเขาก็ไม่ยอมอ่ะตอนนั้น
0: คนไทยก็มองปิดไปขอเขาเร็วๆเนาะ
1: ตอนนั้นนะแล้วก็ขิงของเราเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมอะไรประมาณนั้นเ
0: ขาเดินจังหวะนี้จังหวะโหเขาเดินทาง
1: มาเร็วนิดก่อน
0: อยู่ใกล้กว่าเราตั้งเยอะตอนนั้น
1: ของเราจะแดนพิจิกันเลยไม่ได้เกิดปัญหาเลยว่างั้นนะ
0: ใช
1: ่ตอนนั้นเราก็ขิงเขาอยู
0: ่ค่ะก็เขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยนะทางอาชญากรรมทางไซเบอร์มันแพร่ระบาดอย่างหนักเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยเฉพาะมีกรุงกัมพูชาเมียนมาเนี่ยเขาใช้คาสิโนมันเป็นแหล่งกบดานแล้วเหยื่อเนี่ยมันก็มักจะเป็นชาวต่างชาติที่ถูกหลอกบอกว่าโอ้โหจะได้มาทำงานเงินเดือนดีแต่พอมาถึงก็โดนบังคับ
1: คือคาสิโนของเขาอ่ะมันถูกกฎหมายของเขาอ่ะว่างั้นนะแต่ว่าในคาสิโนมันอาจจะเป็นคาสิโนออนไลน์เอ๊ะมันถูกหรือผิดกฎหมายแต่สแกมเมอร์เนี่ยผิดแน่แน
0: ่ค่ะ
1: แต่สแกมเมอร์มันชอบไปอยู่ตามคาสิโนไง
0: แต่ทีเนี้ยการดำเนินการในครั้งเนี้ยมันก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างของกัมพูชาเหมือนกันนะ
1: เป็นยังไง
0: คือตอนนี้กัมพูชาเขาบอกว่าเนี่ยเขาเร่งปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องเลยนะ
1: โอ้ครับครับ
0: ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ส่งเฉินจื
1: ้อ
0: ที่ก่อตั้งPrince Holding Holding Group
1: กลุ่ม Prince นะฮะ
0: ใช่ที่บอกว่าเป็นเจ้าพ่อแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็ส่งกลับไปให้จีนแล้วแล้วกัมพูชาก็ผ่านกฎหมายที่มีโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตสำหรับคนที่ทำเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน
1: ์
0: แล้วก็ในประเทศชาวต่างชาติออกนอกประเทศไปแล้วต้องหู 18,000
1: เป็นหมื่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: 18,000 คนเนี่ยตั้งแต่มกรา68ถึงพฤษภา69เนี่ยเยอะนะแล้วเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่นำโดยโดนัลด์ทรัมป์อะค่ะก็ประกาศให้ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: ว่าเป็นสมรภูมิใหม่เขาเรียกว่า New Theater of the War
1: New Theater of the War โอ้โห
0: ใช่จะบอกว่าเนี่ยมีการตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเลยนะกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติของจีนเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วมันยังไงมันก็คือสรุปก็คือเอาผิดทำโทษแต่ไม่ได้ประหารชีวิตก็พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตชาวจีน6รายที่อยู่เบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าอุ้มได้มีโอกาสได้ดูสารคดีอันนี้ขออนุญาตให้เครดิตกับทีมงาน See Through ของไทยรั
1: ฐ
0: นังเหาเคยเห็นข่าวที่มันมีผู้ชายที่เป็นคลิปแอบถ่ายแล้วผู้ชายโดนทรมานไหมที่มีปัสสาวะราดอ่ะ
1: อ๋อที
0: ่โดนช็อตไฟอ่ะ
1: ที่โดนช็อตไฟแล้วเข้าไปในเขตเขาแล้วก็เหมือนใส่กล้องกระดุมมั้งเขาไปแอบถ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เหมือนเขาอยู่ข้างบน
1: เ
0: หมือนเขาอยู่ข้างบนแล้วเขาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทีมงานของ See True เนี่ยเขาก็ไปในวันที่มันมีการปล่อยตัวกลับม
1: า
0: ซึ่งก็จะมีชาวต่างชาติเยอะมากนะคะแล้วแต่ละคนก็จะมีร่องรอยของการโดนทำร้ายอ่ะเขาก็ไปยืนด้านหน้าค่ะแล้วเขาถามว่าเนี่ยขอโทษนะเราได้คลิปนี้มาม ีใครที
1: ่
0: เป็นคนที่อยู่ในคลิปนี้หรือเปล่าปรากฏเขายกมือนะเหงาเขาบอกคนในคลิปคือเขาเองแล้วสาเหตุที่เขาโดนทำโทษทำร้ายแบบนั้นอ่ะเพราะว่าคือเขาต้องไปหลอกคน
1: อ
0: ะแล้วมันจะมีบางช่วงบางจุดที่เหมือนเขาไปบอกเขาว่าแบบอย่าโอนมานะเพราะว่ามันคือแบบอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเหมือนนายใหญ่เตือนแอบเตือนด้วยกันนะ
0: ค่ะแล้วเหมือนนายใหญ่ได้ยินนายใหญ่ก็คือชาวจีนนี่แหละเขาก็มาบอกเลยว่าเหมือนชาวจีนนี่แหละมีซีรีส์ใน Netflix ทุกคนลองไปดูขอโทษจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ไปลงพื้นที่จริงๆแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์เหตุการณ์จริง
1: เอาเรื่องจริงมาทำเป็นภาพยนตร์ว่างั้น
0: แล้วคือตอนนี้คอลเซ็นเตอร์ยังอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนนะคะ
1: ยังอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปล่อยให้ไปอยู่เพราะนั้นจับบอกว่าเขาคุยนะในประเทศไปเป็นหมื่นนะ18,000คนนะ18,000คนเนี่ยนะมันเยอะได้ขนาดนั้นได้ไงวะเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็มีปัญหาเขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนเนี่ยให้คนทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เดือดร้อนแต่ชาวจีนชาวไทยหรือในเอเชียของเรานะข้ามไปยังฝรั่งข้ามไปยังแอฟริกาเนี่ยกันโดนนะฟันอย่างนี้นะคอลเซ็นเตอร์ยังอยู่นะ
0: แล้ว
1: สแกมเมอร์ยังอยู่
0: การที่คอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ยังอยู่เดี๋ยวมันจะบอกว่าคนที่โดนนะตอนนี
1: ้
0: ยังเป็น กลุ่มหลักๆคือข้าราชการวัยเกษียณนะคะ
1: ผู้เฒ่านะฮะ
0: สิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่ความไม่รู้แล้วนะนักข่าวตอนนี้

0: มันคือความมั่นใจ
1: คือความมั่นใจ
0: ความมั่นใจว่าฉันไม่ได้โดนหลอกความมั่นใจว่าสิ่งที่คนที่เขาเตือนรอบข้างอ่ะมีถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเตือนที่บ้านนะนางเหงาแต่เขาไม่เชื่
1: อ
0: เพราะเขาเห็นว่าอ้าวก็ยอดแรกที่โอนไปมันได้จริงอ่ะ
1: นะนะเขาขุดบ่อล่อปลาเขาเรียกว่าวางเบ็ดราวไว้แล้วเนี่ยนะฮะ
0: ท่
1: านก็งับไปแล้วท่านก็ไม่เชื่อใครเลยเพราะเป็นก็เรียกว่าติดหลงเหยื่อเขาไปแล้ว
0: ค่ะเอ๊ะที่ติดตามข่าวเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานไป
1: ครับ
0: กรณีที่คนที่ขับรถแล้วไปชนไรเดอร์เสียชีวิตอ่ะนี่ล่าสุดปปช.แถลงข่าวชี้แจงนะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวรายงานว่าเมาเหล้าแล้วขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตบอกว่าเป็นรองโฆษกของปปช.ปปช.ชี้แจงบอกว่าปัจจุบันคนคนนั้น
1: อ
0: ่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่ก็อยู่ในปปช.เปลี่ยนตำแหน่ง
1: ตำแหน่งคุณเวลาไปกล่าวหาใครคุณต้องมีหลักฐานที่ว่าตำแหน่งเขาตรงนะไม่ตรงตำแหน่งนี่ก็แถลงเลยนะเอ้ยว่าไม่ตรงตำแหน่ง
0: คือไม่ใช่รองโฆษกแต่เป็นอะไรคะ
1: ผอ.
0: สำนักสืบสวนและกิจการ
1: ก็ผิดตำแหน่งไง
0: เฮ้
1: ยคุณจะลงข่าวผิดตำแหน่งเขาไม่ได้เออ
0: แยกก่อนนะว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของไรเดอร์นะคะด้วยหัวใจที่เสียใจจริง
1: ๆ
0: แต่ที่นางเหงากับอุ้มขำก็คือมีการชี้แจงตำแหน่งใหม
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วบอกว่ามันผิดเหมือนกันเลยนะ
0: ค่ะจะตำแหน่งไหนก็ตามเมาแล้วขับไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเออเน
0: า
1: ะ
0: คนเขามาคอมเมนต์กันเต็มเลยว่า
1: อาจารย์เป็นชั้นผู้ใหญ่เลยนะผอ.เนี่ย
0: รองโฆษกอีกจ้ะ
1: เออเป็นชั้นผู้ใหญ่นะหาทำกันน้องบ้านเมืองเนาะ
0: คนเขามาคอมเมนต์มาเลยถึงกับออกหนังสือ
1: เรื่องถึงกับออกหนังสือว่าผิดตำแหน่ง
0: ค่ะนี่แล้วล่าสุดตอนนี้พูดถึงเรื่องประเด็นของการแชร์กันแล้วเป็นประเด็นเป็นกระแสกันนะนังเหงา
1: ครับ
0: คือวันนี้มันเป็นวันที่สมัครผู้ว่ากทม.ใช่ไหมคะแล้วมันมีคำพูดของพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวชคือท่านบอกว่
1: า
0: ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับจะได้ไปเป็นไม้ประดับให้ใครอ้าวท่านคะ
1: นะ
0: หนูเป็นผู้หญิงค่ะหนูไม่ใช่ไม้ประดับหนูเป็นไม้ยืนต้นไม่ใช่ก็เล่น
1: ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายหรอก
0: ผู้หญิงโกรธ
1: เขาโกรธ
0: ครึ่งประเทศเลยนะคะตอนเนี้ย
1: เออหูยแล้วเดี๋ยวนี้มันยิ่งแบบเดี๋ยวว่าแต่สิทธิผู้หญิงผู้ชายเลยสิทธิของ LGBTQ+ อะไรเขาก็มีสิทธิของเขานะไม่ได้นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออย
1: ่
0: างนี้ใจความของท่านเนี่ยท่านบอกว่าผมสู้เต็มที
1: ่
0: เมื่อลงมาแล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับลองเลือกผมเข้ามาทำงานสักครั้งแต่ท่านคะก่อนจะเข้าประโยคเมนหลักนั้นท่านได้อินโทรจนคนไม่ฟังประโยคเมนหลักเลยค่ะท่าน
1: มันมีหัวกลางท้ายไง
0: ผมไม่ใช่
1: ห
0: ั
1: วยาวเนื้อมันจะน้อย
0: ใช่ถ้าท่านยืนสมมตินะสมมติท่านยืนขึ้นมาปรำมาพิธีผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับถึงจะได้เป็นไม้ประดับให้ใครเนี่ยประโยคอื่นจะเป็นอย่างนี้
1: คนลืมฟังไปแล้ว
0: ใช่
1: แต่ว่าคนฮะท่านพูดอย่างนี
0: ้
1: คือไปจำหัวไงแต่ว่าไม่มีเนื้อ
0: แล้วผู้หญิง
1: มีเนื้อแหละแต่คนไม่จำแล้วไงพอเขาไปจำว่าคำว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ย
0: คร
1: ับที่จะเป็นไม้ประดับให้ใครแล้วหมายความว่าไงถ้าเป็นผู้หญิงต้องเป็นไม้ประดับเหรอก็ไม่น่าจะใช่มั้ง
0: แล้วเนี่ย
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ขออนุญาตนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากอุ้มชอบอ่านคอมเมนต์คนไทยเป็นคนที่มีความครีเอทหนึ่ง
1: ก็ผมถึงรักภาษาไทยไง
0: ใช่แล้วครีเอทด้วยแล้วก
1: ็
0: คมคาย
1: ใช่คือไอ้เฮดไลน์หรือหัวข้อไม่เท่าไหร่หรอกสำคัญในคนคอมเมนต์นี่แหละ
0: หัวข้อหลักคือผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับจะได้เป็นไม้ประดับให้ใครใช่ไหมคะคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า
1: แล้วว่าไง
0: ไม่ใช่
1: เอาคมมาสักสองสามประโยคสิมีอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่ไม้ประดับแต่เป็นไม้ใกล้ฟัง
1: ค่ะอันนี้ไปขิงเขาว่าเขาแก่แล้วนั่นน่ะ
0: แล้วบางคนก็บอกว่าผู้หญิงไม่ได้เป็นแค่ไม้ประดับนะคะบางคนเขาแกร่งถึงขั้นเป็นเสาบ้านเป็นเสากลางแข็งแกร่งเป็นศาลหลักเมืองยังได้เลยค่ะท่าน
1: แหม
0: มีคนคอมเมนต
1: ์
0: มีคนคอมเมนต์บอกไม่ใช่ไม้ประดับแต่เป็นผักตบชวาแรงมาก
1: แรงมากแรงมากอ่ะก็สีสันแต่จากนี้ไปอีก1เดือนนะ
0: ค่ะ
1: การเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนะ
0: ค่ะ
1: วันนี้วันที่28พฤษภาคมนี่ก็คือจากนี้ไปซึ่งเป็นวันแรกแต่ว่าเขารับเลือกตั้งไป

0: ไปน่าจะถึงวันที่1มิถุนาก
1: ็
0: คือถึงวันจันทร์หน้าโดยที่ไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เลือกก็คือนับไปอีก1เดือนก็คือวันที่28มิถุนาก็นะ
1: ค่ะน้ำเหงาเขาบอกว่าตอนนี้ราคามะเขือพวงแพงมาก
0: มันขาดแคลนมั้งหรือไงหรือมันน้อยหรือมันยังไง
1: ใช่มันขาดแคลนแล้วมันก็เขาเรียกว่า

0: ไม่ได้ไอ้ต้นเก่าผลผลิตมันก็ร่วงโรยเพราะมันผ่านแล้งมาเพราะมันก็ลดลงของมันหายไปเขาเรียกซัพพลายมันหายไปดีมานด์ความต้องการอะไรอย่างเท่าเดิมแหละไม่ใช่ว่าคนอยากจะกินมากขึ้นหรอกคนกินเท่าเดิมแหละแต่ของมันไม่พอไงเพราะมันผ่านแล้งมาไง
1: คือแต่มันสวนกันเดี๋ยวนะอุ้มขออนุญาตเช็คราคาล่าสุดให้ก่อนคือเขาบอกว่ามะเขือพวงที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ60ถึง110บาท
0: โอ้โห
1: จากเดิมที่เคยขายได้ประมาณ10ถึง40บาทต่อกิโลค่ะนะเหงา
0: 30บาทก็หรูแล้ว
1: อากาศมันร้อนคนไม่ใช่ล้อเล่น อากาศมันร้อนค่ะมันก็เลยทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
0: แ
1: หมอุ้ยแต่โหเป็นร้อยเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าใครจะกินแกงไก
0: ่
1: เขาเรียกอะไรนะแกงเขียวหวาน
0: เอา
1: เป็นมะเขืออื่นไปก่อน
0: ใส่มะเขือเปราะไปก่อนเพราะปกติเขาจะใส่มะเขือเปราะเลยมะเขือพวงด้วยสองมะเขือมันจะช่วยกันทำให้เกิดความสีสัน
1: แต่เงาะเนี่ยราคาตก
0: คือตอนนี้เนี่ยนะเอาว่ากันง่ายๆเดือนนี้คือเดือนมิถุนพฤษภาเนี่ยไปจนถึงเดือนมิถุนาอีกหนึ่งเดือนเต็มๆเลยจะเป็นช่วงพีคของผลไม้ภาคตะวันออกหนึ่งคือทุเรียนและสองที่ตามมาติดๆก็คือมังคุดนะแล้วก็เนี่ยเงาะด้วยใช่ไหมแต่ว่าทางฝ่ายของกระทรวงพาณิชย์เขาก็ออกมาคุยเหมือนกันนะว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าการส่งออกเนี่ยโอ้เติบโต 17.9% ในเมื่อวานนั่นข่าวเกษตรด้วย
1: ก็เนี่ยมันมีข่าวอะค่ะว่
0: า
1: ถ้าเป็นจุดรับซื
0: ้อ
1: ที่เป็นขายปลีกอะ
0: ครับ
1: ไปขออภัยขายส่งอะ
0: ขายส่ง
1: จากสวน
0: อ
1: ะบอกราคากิโลละ11บาทเองบางทีไม่ถึง11ด้วย
0: เงาะเนี่ยนะ
1: ค่ะแต่เมื่อกี้ตอนที่อุ้มขับรถผ่านระหว่างทางที่จะมาจัดรายการเนี่ยถ้าเป็นแผงต่างๆก็40-50บาทนะน้าเหงา
0: ก็นี่ไงมันเป็นความต่างระหว่างหน้าสวนกับระหว่างหน้าตลาด
1: ค่ะ
0: ทำยังไงดีเพราะตอนนี้ก็มีอะไรล่ะรถพุ่มพวงของเมื่อก่อนเป็นทงฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นรถพุ่มพวงของต่างๆเนี่ยเรามาจะช่วยกันให้มันเจอกันตรงนี้หน่อยได้ไห
1: ม
0: ชาวสวนให้เขาได้ราคาดีขึ้นมาหน่อยคนกินก็ให้ราคามันถูกลงกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะอันนี้คือภายในนะคือภายนอกท่านก็ขายได้ขายดีอะไรละเท่าที่ดูมานะเห็นตัวลงตัวเลขอะไรต่างก็ดีแต่ว่าภายในเนี่ยถ้ามันเจอกันสองด้านเนี่ยเกษตรกรก็จะยิ้มได้แล้วก็คนบริโภคก็จะยิ้มออก
1: ค่ะ
0: นะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันละกันวันนี้เราได้เห็นโฉมหน้าโฉมตาของผู้ลงชิงชัยผู้ว่ากทม.แล้วก็ทีมสก.แล้วด้วยนะคะใครจะเป็นตัวเต็งบ้างแล้วก็มีใครที่มีสีสันอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันกับนักวิชาการสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของ

0: อสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับเข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะคะ
4: ครับ
3: ทุกคนคะการเลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครต้องยอมรับว่ามีประชากรแฝง36%นะนั่งเหงาประมาณ 36.2% ของคนในพื้นที่อ่ะ
4: 1ใน3อ่ะเกิน1ใน3ด้วย
3: ใช่คืออย่าง
4: น
3: ี
4: ้เวลาจะมีคนแฝงคนนึงอ่ะ
3: กรุงเทพอ่ะคนเมืองที่เขาเข้ามาใช้ชีวิตอ่ะเขาไม่ใช่คนที่มีสำเนาทะเบียนบ้าน
4: อ่ะใช
3: ่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้เลือกใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกผู้ว่าเพราะผู้ว่าเนี่ยเขาจะเป็นคนกำหนดนโยบายต่างๆนานาแล้วงบประมาณเนี่ยมันเกือบ 80,000 ล้านบาทต่อปี
4: ซึ่งเกือบแสนล้านอ่ะ
3: ซึ่งงบประมาณเหล่านี้มันก็จะไปมีผลกระทบกับเขาในแง่ของค่าขนส่งการเดินทางสาธารณะน้ำท่วมจัดการขยะทางเท้าอากาศ
4: ความเขาเรียกทุกอย่างในชีวิตแหละ
3: ค่ะ
4: เออ
3: จากคราวนี
4: ้
3: มันมีการลั่นกลองรบเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้เห็นการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วได้เห็นกลยุทธ์ต่างๆนานาเรียบร้อยแล้ว
4: คือวันนี้จบแล้วแหละ
3: นะ
4: พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่หนึ่งเนี่ยไม่มีใครมาสมัครหรือมีมาสมัครก็แบบคือไม่ได้ไปดูถูกนะพูดด้วยหัวใจเลยนะเลือกผู้ว่าเนี่ยวันแรกเนี่ยจบแล้วรู้เลย
3: ตกลง
4: คนที่มาตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่หนึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหยากมากเลย
3: จบไม่จบถามท่านนี้ดีกว่าผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมอย่าเพิ่งรีบ
3: นั่น
5: เลย
3: สิ
5: ใจเย็น
4: ๆไม่รู้สิผมรู้สึกว่าวันเดียวเนี่ยวันร
5: ู้
4: เร
5: ื่องยังไม่ถึงวันที่หนึ่งผมจะมีเซอร์ไพรส
4: ์จะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีก
3: วันนี้เห็นสีสันอะไรบ้าง
4: เอ๊ะวันนี้มากี่คนแล้วอาจารย์มาสมัครกี่คนแล้วว
5: ันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อเช้าดูก็14คนนึกตอนบ่ายมีเพิ่มป่ะเนาะ
4: 14ก็คือคนสุดท้ายคือคุณมาริกาใช่ไหม
5: คือต้องเป็นคนที่14
3: หมายถึงหมายเลขอะ14แต่จริงๆมาก่อน
5: ที่ข่าวสองกระแสนะต้องไปถามว่าความจริงคืออะไรแต่แรกบอกว่าแต่บุญเท่ากับ5สื่อกระแส2คือจะมาไม่ทัน
4: แต่ว่าน
3: ักข่าวภาคสนามมีการโพสต์ในออนไลน์ว่าท่านมัวแต่ให้สัมภาษณ์สื่ออยู
5: ่นะ
3: ไม่ได้บริหารเวลา
4: เขาบอก
5: ว่าเหมือนมาไม่ทัน
3: ค่ะก็จริงๆตามหมายเลขอะค่ะมันจริงๆแล้วมันมีผลอะไรมากขนาดไหนอย่างคุณชัชชาติเนี่ยได้หมายเลข9นี่ไม่ได้มูเลย
5: เอางี้หมายเลขเนี่ยนะฮะ
4: มีผลไหม
5: หมายเลขที่คิดว่าจะได้คะแนนแถมเนี่ยคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยแต่ในกรุงเทพเนี่ยจะไปแถมไม่เยอะไม่เหมือนต่างจังหวัดต่างจังหวัดจะแถมเยอะมาก
3: มองก่อนจะสิวันได้ไป
5: ไม่ออกก็ตาแบบตาแต่เบอร์หนึ่ง
4: คืออะไรอะไรไม่ได้ก็ซัดเบอร์หนึ่งก่อนได้ว่ากันเนี่ยคนต่างจังหวัดนะ
5: ไปดูปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยเบอร์หนึ่งนี่ได้มาตลอดนะ
4: อ๋อเหรอมีระยะด้วย
5: ผมไม่คิดว่าเดี๋ยวหัวหน้าผมจะตั้งพรรคเองขอให้ได้เบอร์หนึ่งเลย
3: ทุกคนก็คงคิดเหมือนอาจารย์
4: มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นโอ้มันยังมีมิตินี้อยู่ในสังคมการเมืองไทยอยู่นะแต่ว่าการอะไรไม่ได้ก็เบอร์หนึ่งไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคันนี้มาว่าเด่น
3: ตอนนี้การเปิดตัวโฉมหน้าโฉมตาเท่าที่อาจารย์เห็นแล้วอะค่ะอาจารย์เห็นแสงของใครที่มันแทงปราบเข้ามาในตาบ้างคะอาจารย์ค่ะ
4: ในแง่ของผม
5: เอาด้วยความเคารพกับทุกคนเลยนะถ้าผมดูจากกระแสโพลเมื่อธันวาที่ผ่านมาเนาะ
4: สิ้นปี
5: แล้วก็ดูจากแล้วก็ดูกระแสจากโพลอื่นด้วยนะพูดได้คำเดียวเลยว่าคืออาจารย์ชัชชาติเนี่ยเหนือกว่าเยอะเลย
3: โอ้ด้วยอะไรคะอาจารย์
4: แม้แต่ล่าสุดนี้ก็ตาม
5: คู่แข่งหลายคนเนี่ยคือจะมีคะแนนเก่าอยู่ตั้งล้าน3นะ
4: ใช่
5: อันที่1นะเอาข้อแรกก่อนนะ
4: อัน
5: ที่2พอไปดูคู่แข่งแต่ละคนเนี่ยเป็นคู่แข่งผมคิดว่าคู่แข่งฉุกละหุ่น
4: คู่แข่งฉุกละหุ่น
5: มาแบบ

0: ทันทีทันใดอ่ะ
1: ค่ะ
2: แบบตกใจตกใจลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ตกใจลงใช่ไหม
0: ก็คือหาใครไม่ได้แล้วก็ไปส่งโนติสเลยให้คุณสมัครนะประมาณนั้นน่ะเอาสีส้มก่อน
2: นะสีส้ม
0: ด็อกเตอร์โจ
2: ด็อกเตอร์โจ
0: เป็นอยู่ดีๆประกาศชื่อมาเป็นด็อกเตอร์โจคนถามนะดีด็อกเตอร์โจคือใคร
2: คือใคร
0: ผมยังไม่รู้จักเลยคือใครอ
2: าจารย์ก็ว่าร
0: ู้ต่อเป็นอ๋อมารู้แต่อ๋อเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์เห็น
2: ไ
0: หมครับดูวันที่เปิดตัวจะไปดูนะครับดูว่าตอนสีส้มเขาเปิดตัวด็อกเตอร์โจ
2: ครับเขาเปิดจนผมหน้าแตกไปเลยคิดว่าเขาลงสมัครวันนั้นอ่ะ
0: คุณวิโรจน์พูดมากกว่าด็อกเตอร์โจเอง
2: คุณวิโรจน์เขาก็เป็นคนสมัครเก่าที
0: ่จริงเปล่า
2: ใช่
0: ตกลงจะส่งใครลงเนี่ย
2: คุณวิโรจน์เขาเป็นผู้สมัครเก่าเคยชิงชัยผู้ว่านะคุณวิโรจน์อ่ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าเขาต้องนะแสดงว่าทุกอย่างมันถูกระหุกหมดแล้วพอเขาไปคุยพอให้ด็อกเตอร์โจพูดปาหลายวันแรกในวันเปิดตัวโอ้โห
2: เป็นไง
0: ไม่ดึงดูดใจเลย
2: โอ้คนจะหลับว่างั้นเนี่ย
0: คือไม่สามารถจะชากอะไรออกมาได้เลยอ่ะถ้าจะได้วันนี้แล้วก็เจอกระแสอย่างเดียวกระแสส้มอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเอาไว้แต่ผมชั่วคนคุณกรุงเทพเนี่ยเขาแยกสองส่วนละกันระหว่างชาติกับท้องถิ่น
2: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ก็หลายคนก็พูดอย่างนั้น
0: ไปปัดเนี่ยก็มีข่าวว่าจะหาตัวกำลังได้แต่โอเป็นนักธุรกิจ
2: อ
0: ะไรบ้าตบลงให้คุณอนุชาเฉยเลย
2: มันทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ
0: คือมาถามว่าถ้าจะส่งคุณอนุชาลงเนี่ยนะครับมันคุณประกาศได้ตั้งนาน
2: มันต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวมันต้องนั่นอะไรศึกษางานกันมาแล้วงั้นนะ
0: ก็สรุปท้ายก็คือ
2: ตกใจลงอีก
0: ก็แบบเดียวกับสีส้มแหละถูกระหุกเอาคนนี้ก็แล้วกันคือยื่นโนติสอ่ะให้ลงอ่ะไม่ต้องเอาอะไรมากมาย
2: ให้ลงให้ได้ว่างั้นนะ
0: แกก็ยอมเสียสละกระโดดลงมา
2: เออ
0: นะครับเนี่ยฉะนั้นเมื่อไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้คำถามแรกเลยครับคุณชาติชาติอาจารย์ชาติชาติเดินสายปีกว่า2ปีปีนึงมั้งครับผมจำไม่ผิดนะกว่าจะให้คนจำหน้าได้ว่าแกคือมนุษย์ตัวเขียวถือถุงกับข้าว
2: เออ
0: ใช้เวลาเป็นปี
2: ใช่ไหมมันก็มีก็แล้วว่ามีตุนกำไรอยู่ในมืออยู่แล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่นะครับนะเนี่ยอย่างใบปัดเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อกลางเดือนพฤษภาเงี้ยแต่มีเวลาเดือนครึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยคุณรู้จักคือใครถามว่าโอเคคนที่อยู่เป็นเอ็มซีใบปัดอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับนะคนที่เคยอยู่ในเขตเลือกตั้งคุณรู้จักจะรู้จักนอกนั้นไม่รู้จักหรอกครับ
1: แล้วโอเคถ้าจะมองในความเจิดจ้าเนี่ยคือคุณชาชาติและอย่างล่าสุดที่มันเป็นไวรัลอยู่ตอนนี
2: ้
1: เกี่ยวกับคุณพลตำรวจโทชานเทพเสสะเวทเนี่ยล่ะคะอาจารย
2: ์คนนี้เป็นไง
1: ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะคะจะได้เป็นไม้ประดับให้ใครเนี่ย
2: ได้ยินเสียงอาจารย์สุวิชาผมคือในคอเลย
0: พวกแกก็จะมีคะแนนระดับนึงอะเอา
2: ก็มีคะแนนแกแหละเหมือนกันนะ
0: มีคะแนนยกไม่มีคะแนนคงไม่กระโดดลงมาหรอกคะแนนเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่จะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ด้วยความเคารพนะนะครับผมเชื่อว่าก็คงต้องสู้กันไปอะ
2: เอ๊ะอย่างนั้นอาจารย์การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คราวนี้เนี่ยมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคู่ต่อสู้ที่มันสูสีกันเลยใช่ไหมข่าวกองก่อนนี่มันสูสีกันมาตลอดนะ
0: ความสูสีเนี่ยหาได้ยากมากเลยนะตอนนี
2: ้คราวนี้นะ
0: เอาเป็นว่ากรุงเทพเนี่ยนะ
2: ม
0: ันได้เสมอ3วัน4วัน5วันก่อนเลือกตั้งมันคิดได้ถ้ามันมีอะไรแรงๆเข้ามาเอางี้ผมพูดเรื่องนี้ดีกว่
2: า
0: ว่าทำอย่างว่าอะไรคือผลที่จะทำให้ใจชาติตก
2: เอา
0: ดีกว่าเอาเรื่องนี้เลยดีกว่า
2: โอ้โหตรงที่ถูกละ
0: เป็นผลที่หนึ่ง
2: คือ
0: ระหว่างการหาเสียงก่อนถึงวันเลือกตั้งมีคนไปเจอจุดร้ายแรงของอาจารย์ชาติชาติตัวนี้ชาติไม่สามารถตอบอะไรได้
2: อ
0: ๋
2: อ
0: แม่ข้อที่หนึ่ง
2: ถ้าเจอแผลดีๆว่างั้นนะ
0: แผลแผลมดกัดไม่เอานะ
2: ไม่เอาต้องเป็นแผลเวอร์เลย
0: ต้องต่ออ่ะ
2: เออ
0: ต้องแบบนั้นอ่ะอันที่หนึ่งอันนี้แกตกแน
2: ่ตกแน
0: ่อันที่สองสีส้มสามารถดึงกระแสตอนเลือกตั้งใหญ่ให้กลับมาได้หมดเลย
2: อ๋อเพราะว่าเขาครองกทม.อยู่เนี่ยเลือกตั้งใหญ่อ่ะใช่ไหม
0: ถ้าดึงได้กลับมาหมดเลยอาจารย์ท่านก็
2: มีสิทธ
0: ิ์ร่วมไม่รู้นะแต่เป็นว่าปวดหัว
1: ซึ่งอาจารย์ขอแวะ
0: เรียกว่าเอาเหนื่อยอ่ะ
1: ขอแวะนิดนึงตอนเนี้ยในชีพจรของสีส้มอ่ะในกรุงเทพอ่ะค่ะอาจารย์มองไงคะ
2: มันปลุกขึ้นไหม
0: คือตอนนี้ยังปลุกไม่ขึ้น
1: ด้วยอะไรคะ
2: ยังสลบสลายอยู่
0: ตอนนี้ผมไม่รู้เพราะว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยยากระหว่างท้องถิ่นกับ ชาติออกจากกัน
2: อ๋ออย่างที่อาจารย์พูดตอนต้นแล้วนะ

0: ว่าการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาแยกกันว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่เขาแยกจากกันฉะนั้นโอกาสที่สีส้มจะดึงกับระดับนั้นเนี่ยมันก็ยากถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเป็นได้มากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยว่ายากมาก
2: โอเคนั่นคือประเด็นที่สองที่จะมีโอกาส
1: ที่ว่า
2: ค
1: ่ะประเด็นที่สามสีส้มเอาคืนมาได้ประมาณนึงแต่ไม่สามารถชนะได
0: ้ทำไม
1: แต่เผอิญไอ้สีฟ้าหรือคุณติ่งมาริกาซึ่งเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟอยู่ข้างท่านบิ๊กอะไรพี่หยงอ่ะ
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแนนเกิดกลุ่มคนอื่นไปรวมอยู่ที่คนใดคนหนึ่ง
0: โอ้เทคะแนนให้
1: แล้วกลายเป็นสามก๊กทำให้มีโอกาสที่คะแนนอาจจะแซงไม่ได้นิดเดียว
0: หรอ
1: ก็สามารถเอาชนะลงได
0: ้ที่จะโค่นได้นะ
1: ต้องคะแนนต้องแตกออก
2: คะ
1: แนนคนอื่นต้องจับเป็นก้อนแล้วคะแนนชาติถูกแตกจากสีส้มออกไปแม้ว่าจะไม่สามารถแม้ว่าสีส้มจะถูกแตกไปเยอะแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดชนะได้
0: แต่ต้องเอาคอนเซอร์วิทีฟมาช่วยด้วยว่างั้นเนี่ยนะ
1: อันนั้นก็คือว่าใช้ถ้าใช้ชนะไม่รู้แต่ว่าจะกลายน้ำผาเยอะขึ้น
2: อ
1: ันนี้เป็นประเด็นที่สามที่แกจะล่วงประเด็นที่สี
0: ่มีสี่ประเด็นด้วย
1: มีประเด็นที่สี่ครับประเด็นที่สี่คือจนถึงวันที่หนึ่งถ้ามีชื่อใดก็ตามที่เป็นบิ๊กเนมแล้วมันปัง
2: โอ้คนนี้ลงด้วยเหรอว้าวว้าว
1: แกเหนื่อยแน่
0: เก้าสามสี่สามเอ็ดหนึ่งอีสี่วัน
1: ถ้ามีชื่อที่เป็นบิ๊กเนมจริง
2: โอ้ยใครจะ
1: ทุกวันนี้ยังไม่มีข่าว
2: นั่นนะเสีย
0: ยังไม่มีข่าวเลยโอ้ยบิ๊กเนมมาถ้าไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาก่อนเนี่ยบิ๊กเนมกับบิ๊กเนมถือว่าอาจารย์
1: ใช่
0: เออ
1: ไม่รู้อะแต่ว่า
0: เพราะคนกทมเขาก็จะโอ้ยเพิ่งจะโผล่มาหรืออะไรงี้
1: เอางี้ยุคสมัยหนึ่งนะไม่เอาตอนนี้นะถ้าการเลือกตั้ง
0: พูดถึงประวัติศาสตร์
1: ว่าสมัยหนึ่งสมัยเมื่อสมัยยุคคุณหม่อมขุนพันธ์ครั้งที่สองนะ
0: ครั้งที่สองอ๋อใช่
1: ถ้าสมมติว่าเอาอันที่ผมพูดตรงๆนะถ้าพี่เบิร์ดธงชัยแม่งตายลงก็ได้
2: เข้าใจอาจารย
1: ์ใช่ไหมถูกไหมนะ
2: ในความมีชื่อเสียงในตอนนั้น
0: ใช่เอาได้ก่อนได้ก่อน
1: รุ่นใหม่ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักแล้วแต่ยุคนั้นถ้าพี่เบิร์ดลงสู้กับหม่อมกุมารยุคนั้นนะ
1: โอ้ยุคนั้นพี่เบิร์ดลงหรอมีหรอเราสามคนจะพลาด
0: จริงจริง
2: อาจารย
0: ์แต่ตอนนั้นนี่มันโอ้โหการต่อสู้นี่มันก็แบบว่าโอ้มันก็แต่ละคนเนี่ยหนึ่งสองสามนี่มันสู้กันมาสู้คู่ขี้สูสีแล้วแต่เที่ยวนี้ดูเหมือนว่าสองก็สาวแล้วไปไหนมันหลุดเลยอ่ะ
1: คือตอนนี้นะอันนี้เขาวงพนันขันต่อนะ
0: เ
1: ขาไม่พนันอันดับหนึ่งหรอครับเขาพนันอันดับสอง
0: ไงนั่นไง
1: อันดับสองอันดับสามอันดับสี่
0: น
1: ั่
0: นไง
2: อาจารย์เขาไม่พนันสกกันหรอคะอาจารย
0: ์
1: สกอาจจะมีบ้างซึ่งผมไม่รู้นะแต่ว่าสกนี้สกต้องดูนี
0: ้เออยังไง
1: สกเนี่ยครับนะคนเคยสังเกตดูคนที่เป็นสก
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่มีคะแนนจัดตั้งในพื้นที่อยู่แล้ว
0: บางคนนี่8 9สมัยเลยนะอาจารย
1: ์ถูกต้องแล้วเราไม่รู้ชื่อเลยเพราะเราไม่อยู่เขตนั้น
0: เออ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เอาไม่เอาเลยมากเอาชื่อนี้เลยดีกว่าผมพูดถึงบ่อยๆเลยน้องชายคุณเฉลิมอยู่บำรุง
0: 9สมัย
1: คุณนวรัตน์อยู่บำรุง
0: เออ
1: ไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้
0: 94 36 36ปีอ่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าเขามีคะแนนจัดตั้งของเขาอยู่ในมือ
0: ใช่ใช
1: ่ไหมครับ
0: เ
1: พราะคะแนนจัดตั้งอยู่ในมือมันได้เปรียบเยอะมากเลยอ่ะ
0: เ
1: ออนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ผมแสดงให้เห็นว่าการเลือกสกเนี่ยนะการจัดตั้งเนี่ยมันมีความสำคัญมาก
0: เ
1: ป็นข้าสามารถมีคะแนนจัดตั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เยอะเพราะคะแนนจัดตั้งจะอยู่ที่ไหนครับคะแนนจัดตั้งที่หมู่บ้านขนาดเล็กบ้านเฮาๆขนาดเล็กในชุมชนในแถวตึกแถวส่วนคะแนนที่เหลือเข้าถึงได้ยากคือคะแนนบ้านมีรั้วคะแนนคอนโด
2: แต่วันก่อนได้คุยกับดร.ดาฟอ่ะแล้วท่านก็บอกค่ะอาจารย์ว่าโอ้โหครั้งนี้ทำไมรู้สึกมันดุเดือดจังเลยเนี่ยโดยเฉพาะสกเนี่ยมันดู
0: สกดูเดือดกว่าผู้ว่าเลยใช่ไหม
1: ดูเดือดกว่าครับแต่เอาเป็นว่าเพราะทุกฝ่ายก็หวังคือส้มก็หวังแต่ผมเชื่อว่าคนที่มีคะแนนจะตั้งมาก่อนไม่ว่าแกลงอิสระหรือพรรคไหนก็ตามนะได้เปรียบเยอะเลย
0: หมายถึงว่าเจ้าของพื้นที่เดิมเลยว่างั้นได้เปรียบ
1: ใช่ไหมเจ้าของพื้นที่เดิมได้เปรียบเยอะกว่าเยอะเลยครับ
2: ค่ะอาจารย์คิดว่าครั้งนี้มันจะมีการเดินเกมผ่านช่องทางออนไลน์มากขนาดไหนคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่แน่ว่าโซเชียลมันอาจจะมีผลมากกว่าป้ายหาเสียงทั้งเมืองนะอาจารย
0: ์มีผลไหม
1: ก็คงมีผลเพราะคนกรุงเทพส่วนใหญ่กรุงเทพมันชีวิตวันๆอยู่ไว้สี่เหลี่ยมที่อยู่บนมือ
2: ค่ะ
1: นะครับว่าอาจจะมีผลสูงทีเดียวนะครับแต่ว่าคะแนนจะตั้งกันส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้สี่เหลี่ยมอยู่บนมือเนี่ยมันมีผลต่อบ้านมีรั้วกับใครล่ะกับที่อยู่ที่บนคอนโดอ่ะ
0: อ๋อฮะ
1: นะครับ
2: เมื่อสักครู่นี้ที่ถามแต่ไปที่ภาคประชาชน

0: นะอาจารย์คือก่อนหน้านี้ที่มันเคยมีประเด็นแล้วชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเคยพูดขึ้นมาว่าไม่เคยเห็นหน้าเลยสสพรรคประชาชนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากทราบว่ามันจะไปมีผลกันหรือเปล่ากับการ
1: มีผลอันนี้มีผลแน่นอนครับปปคคือคุณต้องติดคือนี่สองกอนอันนี
2: ้
1: ผมเป็นบ้านมีรั้ว
0: ค่ะ
1: ผมไม่เคยสนใจเลยว่าสองกอนคือใครผมเป็นเรื่องตั้งตามปกติผมเรื่องเดือดร้อนผมดูแลตัวผมเองแต
2: ่
1: ชาวชุมชนชาวชุมชนหรือหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กคนอยู่ตึกแถวริมข้างทางขึ้นบาท
2: ที่ใช้ชีวิตลำบากลำบาก
1: เขาต้องทำครับมีผลต่อเขาทั้งนั้นครับ
0: ค่ะอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวที่พจรที่มันน่าจะตื่นเต้นหรือว่าน่าจับตามองเนี่ยมันคือช่วงหัวกลางท้ายคะในรอบนี้ค่ะอาจารย
2: ์
1: ผมว่านะแต่เขาไงครับสุริขอคำถามที่หนึ่ง
0: หมายถึงว่าความตื่นเต้นที่เราจะได้เห็นว่าการแข่งขันมันขับเคี่ยวกันอ่ะ
2: ตั้งแต่เริ่มต้น
0: ช
2: ่
0: วงน
2: ี้
0: ช่วงนี้คือช่วงหัวช่วงกลาง
2: เวลาทำอะไรหนึ่งช่วงหนึ่งวันหนึ่งเดือน
1: ทีมที่เป็นพรรคการเมืองมีอะไรเด็กๆออกมาใช้บ้างนะครับหรือมีใครไปขยี้ไปเจอแผลใหญ่ๆอะไรชัดๆหรือเปล่าหรือจะชัดไม่มีแผลเลยจบกันไป
2: ก็คือม้วนเดียวจบเลยว่างั้นเนี่ยนะถ้าไอ้4ข้อที่อาจารย์สุชาบอกเนี่ยไม่มีใครทำอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ได้ก็ม้วนเดียว
1: ใน4ข้อเนี่ยข้อ4ตัดได้เลยถ้าวันที่1นี้ไม่มีบิ๊กเนมมาลง
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็จะเหลือแค่3ข
2: ้อบิ๊กเนมต้องบิ๊กเนมระดับพี่เบิร์ดสมัยก่อนเลยนะใช่ไหม
1: ต้องบิ๊กเนมระดับพี่เบิร์ดสมัย
2: เออใช่ใช่โอ้เอ๊ะแต่อย่างนั้นเลยนะ
0: รอบนี้อาจารย์มองประชาธิปัตย์ยังไงคะอาจารย์ประชาธิปัตย์ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราคุยกันมาแล้วว่าโอเคในเรื่องของคนที่ลงมาหรือมองในมุมของนโยบายหรือมองในมุมของการพยายามที่จะยึดพื้นที่สีฟ้า
2: คืนรีเทิร์น
1: ก็ต้องมองในปัตย์เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยเขาก็รู้ตัวว่าเขาสู้ลำบากแต่เขาต้องส่งลงเพราะเขาต้องการรักษาฐานเสียงไว
2: ้ไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเลยไม่สู้อะไรเงี้ยนะ
1: ต้องส่งคนลงนะครับนะแน่นอนไปแบบจะได้คะแนนจากใครจะได้คะแนนจาก FC เจ้าประจำของไปปัดอยู่แล้วซึ่งมีประมาณกรุงเทพ
2: แล้วก็ยังมีอยู่ว่างั้น
1: เขาก็จะไปเลือกอย่างผมเนี่ยเป็นใครก็รู้ว่าผมเลือกแต่สีฟ้ามาช่วยชีวิตอ่ะแต่ผมก็เลือกแม้ผมเลยรู้สึกว่าคุณลิขิตไม่เหมาะสมแต่ผมก็เลือก
2: เพราะเราเป็น FC เข้าไส้แล้วว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใครผมก็เลือกนะครับเหมือนคน FC สีส้มอ่ะต้องไปผลต้องไปโจ้ใครเขาเป็น FC เดี๋ยวเขาก็เลือกนะครับถ้าเป็นเอฟซีขนาดแท้นะไม่ใช่เอฟซีแบบที่แบ่งนะระหว่างท้องถิ่นกับภา
2: ค
1: นะครับนะเขาจะได้คะแนนมาประมาณนึงหมายเช่นเดียวกันก็ได้คะแนนมาประมาณนึงจากเอฟซีกับกลุ่มของคนที่รู้จักคุณอนุชาอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเกิดจากไม่รู้ระยะวันระหว่างการหาเสียงจะมีอะไรเด็ดๆออกมาหรือเปล่าหรือเกิดจากฝั่งตรงข้ามมีอะไรที่มันเที่ยงธรรมหรือเปล่าทำให้คะแนนได้ปัดตกขึ้นมาได
2: ้
1: บอกเลยว่าผมคือด้วยความรู้จริงคุณรู้ชาเขารู้จักนะ
0: ค่ะ
1: แต่ด้วยความรู้ว่าผมว่าแหม
2: เออติงไปไงติงมาริกาไปไงเบอร์สี่ติงมาริกาไปไง
1: เอางี้นะถ้าผมกำลังสงสัยว่าคะแนนทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคุณติงจะแซงหรือเปล่า
2: เออ
0: มีลุ้นไหมคะอาจารย
2: ์มีลุ้นไหม
1: คุณติงเนี่ยนะผมบอกเลยว่าคะแนนดีเพราะคนรู้จักเยอะ
2: มี
1: สายคอนเซอร์เวทีฟที่คนรู้จักเยอะ
2: สายคอนเซอร์เวทีฟเลยนะว่างั้นเฮ้ยมันจะไปแย่งประชาธิปัตย์ป่ะ
1: คือแก้คือไปปัดเก่า
2: ใช่
1: นะแต่แก้สายคอนเซอร์เวทีฟแล้วมีคอนเซอร์เวทีฟเดิมเนี่ยที่ตอนเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไปเลือกพรรคสีน้ำเงินเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเทคะแนนให้แก
0: ก็แบบนี้มันก็เป็นการไปแชร์คะแนนกันแล้วสุดท้ายมันก็จะมันไม่ได้เทไปที่ใคร
1: เอางี้นะถ้าไปปั่นไม่ส่งนะไม่ส่งจะลงนะผมเชื่อคุณติ่งเนี่ย
2: น่ากลัว
0: ถ้าลุ้น
1: ถ้าที่สองอ่ะ
2: อ๋อเหรอถ้าประชาธิปัตย์ไม่ส่งคุณอนุชาลงอ่ะนะ
1: ถ้าดีคุณติ่งไม่ที่สองอ่ะ
0: ค่ะ
2: อ
0: าจารย์
1: ตอนนี้นะตองสามสี่นะก็คือเจ้าไปโตนะคุณอนุชา
0: คุณติ่ง
2: หรอ
1: ไปวัดกันว่าใครจะได้สองสามสี่
2: 1 นี่ไม่ต้องเลย
0: ใช่ไม่แตะเลย
1: ไม่วัดตอนนี้ขอแล้ววงพนันเนี่ย2-3-4ครับไม่ใช่1ครับ
0: อาจารย์นี่ตอนนี้เราคุยกันมาเนี่ยเราคุยที่ตัวบุคคลเนาะอาจารย์ไม่ได้สนใจโฟกัสนโยบายสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าคนกรุงเทพด้วยอะค่ะอาจารย
2: ์
1: ถ้าเอางี้ผมถามง่ายๆเลยว่าคนกรุงเทพต้องการอะไรบ้างเราก็อยู่กรุงเทพกันใช่ไหมครับ
0: ก็เรื่องเดิมๆเนาะอาจารย์
1: อาจจะแบบเรื่องเราเดินจะอยู่บ้านนอกก็ตามแต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพกัน
0: ค่ะ
1: ตื่นเช้าเราออกจากบ้านมาเราต้องการ

0: อะไรบ้างหนึ่งรถไม่ติดถึงที่งานได้โดยสะดวกขอให้ฝนตกน้ำก็ไม่ท่วมแต่ว่าถึงบ้านได
1: ้
0: น้ำไม่เกิดอุบัติเหตุมากมายระหว่างทางก่อนถึงออฟฟิศมองไปข้างทางไม่มีขยะวางที่ไม่เกินอย่างน้อยรถขยะต้องมาเก็บแต่ปีห้าก่อนผมออกจากบ้านแล้วทำไมอ่ะไปถึงที่ทำงานนะครับนะถึงที่ทำงานผมนะครับนะจอดรถเรียบร้อยจะไปทำงานพักเที่ยงลงมาผมมีสเปซซื้อกินใช่ไหมครับที่ไม่ต้องเจอมลพิษมากมายมีสักนิดหน่อยคอแพะพอแค่ให้อาหารมันมีรสชาติเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: สั่งขึ้นไปยิ้วขึ้นไปกินข้างบนฟิตก็ได้อย
0: ่
1: าง
0: นี้มีสเปซฟู้ดให้กินบ้างเล็กน้อยนะในขณะเดียวกันระหว่างเดินไปกินเนี่ยฟุตบาทเดินได้เดินได้ไม่มีอะไรขรุขระก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์
1: มา
0: ไล่เราม
1: าสวนทางเราแล้วมองหน้าเราอีกเหมือนกัน
0: ไอ้สวนทางไม่ต้องอะไรหรอกไอ้บีบแต่ไล่เนี่ยนะ
1: มองหน้าแล้วบีบแต่ไล่ด้วยไง
0: ไม่ลงให้หันหน้ามาด่าเราอีก
1: เออ
0: ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
1: นี่คือสิ่งที่กรุงเทพต้องการ
0: ตกเย็นจะกลับบ้านสมมติว่ามารถเมย
1: ์
0: มารถเมย์ต้องกันฝนได้อย่างดีนะครับไม่
1: มีคนนั่งอยู่แล้วเปียกว่างั้นเนี่ยนะ
0: ไม่มีคนจอนจัดมายึดป้ายรถเมย
1: ์
0: ใช่ไหมไม่มีคนที่แบบโฮมเลยนะมายึดป้ายรถเมย์เป็นที่นอนใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับเมย์ผมกลับบ้านหรือผมยังไม่กลับบ้าน
1: อยากไป
0: ออกกำลังกายผมก็มีส่วนสาธารณะให้ผมไปออกกำลังกายโดยปลอดภัยไม่ต้องมีใครคอยดักจี้ป้นผมใช่ไหมครับออกมาอะไรเสร็จผมกลับบ้านโดยปลอดภัยถึงแม้ว่าทั้งติดอะไรเกิดขึ้นมีกล้องวงจรปิดให้ผ
1: ม
0: ไปตามโจรได้ในวันหลัง
1: กล้องวงจรปิดไม่เสีย
0: แ
1: ล้วงั้นได้นะ
2: โอ้มันเป็น
0: ที่คุณถามว่าอาจารย์แล้วเรื่องการศึกษากระสือส่วนถามหน่อยว่าคนกรุงเทพระดับตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไป
1: ก็สนไหม
0: นะเขาการศึกษาเขาส่งลูกไปไหนนู่นเขาส่งไปโรงเรียนที่ดังๆครับ
1: ใช่
0: แข่งกันตรงนู้น
1: โอ
0: ้แล้วสาธารณสุขถามหน่อยเคยไปสำนักอนามัยกรุงเทพหรือเปล่า
1: น้อยมากนะเป็นอะไรก็เข้าโรงพยาบาลไปหมดเลย
0: ใช่ไหมครับน้อยมากส่วนใหญ่เราก็ไปเข้าโรงพยาบาลกัน
1: ใช่
0: ไหมไปเข้าโรงพยาบาลไม่รักก็เอกชนแล้วแต่ทรัพย์สินที่มีในกระเป๋า
2: ค่ะ
1: คือเส้นชีวิตเราต้องการแค่นี้จริงๆเลยนะว่างั้นเนี่ยนะเห็นภาพแล้วอาจารย
0: ์ดีต้องดีสินะครับโอเคโอเคคนในชุมชนอาจจะมีอะไรที่มากกว่าเราเล็กน
1: ้อ
0: ยแต่คนทั่วไปชุมชนกลางส่วนใหญ่นะที่เป็นบ้านมีรั้วหรือคอนโดหรือแม้กระทั่งบ้านทาวน์เฮาส์นะเล็กนะก็มีวิถีแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ก็มันถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันยากเหลือเกินในการหาให้ได้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการที่สามารถทำให้มันครบได้ขนาดนี้อาจารย์แต่อาจารย์ลืมไปข้อนึงนะทิ้งท้ายนิดเดียวสั้นๆ1นาทีสุดท้ายอาจารย์ลืมว่ากรุงเทพมันต้องมีเวลาปั๊มลูกนะอาจารย์คุณเต้บอก
0: มีเวลาเลยครับ
2: มีเวลาปั๊มลูกค่ะคุณเต้พระราม7บอก
1: คุณเต้ว่า7บอกเฮ้ยลืมพูดถึงคุณเต้ได้ไงเนี่ย
0: สำนักงานจัดหาคู่ครับ
2: จะแต่กวาดคะแนนไปได้เยอะหรือว่าแค่มาสร้างสีสันอาจารย
0: ์เออผมว่าแกกวาดคะแนนคนรุ่นใหม่อ่ะ
2: จะได
1: ้ทำเป็นเล่น
0: เต้เนี่ยบอกเลยเต้เนี่ยจะไปแย่งคะแนนใครรู้ไหมจะไปแย่งคะแนนสีส้ม
2: เอาล่ะเดี๋ยวคะแนนจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูอาจารย์แต่ด้วยเวลาอันจำกัดเดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสได้มาวิเคราะห์รายคนกันหลังจากนี้ค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผม
2: ค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: แล้ววันนี้นะคะก็ขออนุญาตลาไปพร้อมกับนโยบายคนสุดท้ายคือมีเวลาฟาร์มลูกคุณเต้หลอกอย่าล้อเล่นหมดเวลาของกันนะเหงาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
4: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกย้ำเศรษฐกิจไทยเวียดนามเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณนายโตเลิมที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานรวมทั้งสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยเวียดนามอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการจัดงานครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้พัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเวียดนามถือเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนโดยปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ1ของเวียดนามในอาเซียนขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขการค้าแต่คือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่คือการเติบโตร่วมกันพร้อมย้ำว่าเวียดนามเติบโตไทยก็เติบโตสำนักงานปปช.ออกเอกสารแสดงความเสียใจกรณีผอ.สำนักสืบสวนขับรถชนไรเดอร์ยืนยันทำตามกฎหมายโดยไม่ให้สิทธิพิเศษสำนักงานปปช.ออกเอกสารชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าสำนักงานตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ยังชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและขออภัยค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสื่อสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ซึ่งสำนักงานตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่รถไฟฟ้า MRT และ DTS รวมถึงสายสีทองร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นายการพจน์อุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายได้แก่สายเฉลิมราชมงคล MRT สายสีน้ำเงินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์ MRT สายสีเหลืองและสายวิวัฒนคร MRT สายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดย

0: สารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ณห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ด้านรถไฟฟ้า BTS และสายสีทองก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40เช่นเดียวกันสามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียวตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภมาศลงพื้นที่ย่านรามคำแหงสำรวจห้องเช่าและอพาร์ตเมนต์ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของสคบตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันพบว่าประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการเช่าที่อยู่อาศัยรวม 1,655 เรื่องปัญหาที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือการริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมซึ่งมักเกิดจากผู้ให้เช่าไม่ชี้แจงความเสียหายที่แท้จริงหรือหักเงินไม่เป็นไปตามสัดส่วนความเสียหายและไม่มีหลักฐานรองรับรองลงมาคือเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงไม่เป็นไปตามอัตราที่หน่วยงานรัฐเรียกเก็บจากผู้ให้เช่าซึ่งเป็นภาระที่ไม่เป็นธรรมกับผู้เช่าการใช้สัญญาที่เอาเปรียบผู้เช่าหรือไม่ทำสัญญาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นความผิดที่มีโทษทั้งจำและปรับไม่ใช่เรื่องเล็กสั่งการให้เจ้าหน้าที่สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องหากพบผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนสคบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควายเผือกโดนัลด์ทรัมป์รอดจากการถูกเชือดควายเผือกหายากหนัก700กิโลกรัมในบังกลาเทศเจ้าของฉายาโดนัลด์ทรัมป์รอดตายจากการถูกเชือดในพิธีกรรมทางศาสนาช่วงเทศกาลอีดิลอัลฮาอย่างหวุดหวิดหลังจากรัฐบาลบังกลาเทศเข้าแทรกแซงและสั่งคุ้มครองควายเผือกชื่อดังตัวนี้ในนาทีสุดท้ายควายเผือกเพศผู้ตัวนี้อายุ4ปีมีจุดเด่นอยู่ที่กระจุกขนสีทองและลอนผมสีบลอนด์สว่างปัดลงมาบริเวณหน้าผากคล้ายกับทรงผมประจำตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอย่างมากน้องชายของเจ้าของฟาร์มเดิมในเมืองนารายันคันจึงตั้งชื่อนี้ให้เล่นๆจนกระทั่งคลิปวิดีโอควายเผือกกลายเป็นกระแสไวรัลโด่งดังไปทั่วประเทศและในโลกออนไลน์เดิมทีเจ้าของได้ขายควายเผือกตัวนี้ให้นักธุรกิจรายหนึ่งไปแล้วเพื่อเตรียมนำไปเข้าพิธีเชือดพลีทานตามหลักศาสนาอิสลามช่วงเทศกาลอีดิลอัลฮาทว่าก่อนหน้าที่จะถึงกำหนดพิธีเพียงไม่กี่ชั่วโมงรัฐมนตรีมหาดไทยของบังกลาเทศสั่งการด่วนให้ตำรวจและกรมปศุสัตว์เข้าไกล่เกลี่ยโดยให้คืนเงินค่าตัวควายเผือกแก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนและสั่งห้ามไม่ให้เชือดควายตัวนี้ระบุเหตุผลด้านความปลอดภัยจากการที่ประชาชนแห่มาดูเป็นจำนวนมากรวมถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์เนื่องจากเป็นสัตว์เผือกที่หาได้ยากยิ่งในภูมิภาคนี้แถมยังอายุน้อยและมีสุขภาพแข็งแรงมากทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้

0: าล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีค่ะพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะวันนี้ต้องเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือข่าวเรื่องของผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนของทางปปช.แล้วค่ะที่ไปเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนกับไรเดอร์นะคะจนกระทั่งเสียชีวิตโอ้เรียกว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าปปช.ช่วงนี้นะคะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะคะเมื่อวานก็เพิ่งจะมีข่าวออกมาเรื่องของศาลอาญาคดีทุจริตนะคะที่มีคำพิพากษาจำคุกนะคะไม่รอลงอาญากับอดีตประธานปปช.กับอดีตกรรมการปปช.เรื่องกรณีการปกปิดนะคะคดีนาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรกันไปวันนี้ก็มามีข่าวอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผอ.ปปช.นี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นข่าวดังกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสัก4:30ละค่ะที่บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยนะคะไปเมาแล้วก็ขับชนเอากับไรเดอร์ถึงขนาดแขนขาดแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไปมาเนี่ยผลจากการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหตัวเลขพุ่งสูงไปถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะคะทางด้านของเลขาปปช.คุณผู้ฟังคือคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะว่ากับข่าวที่บอกว่าทางรองโฆษกปปช.เนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยคือเบื้องต้นนะคะทางเลขาปปช.บอกไม่ใช่นะคะไม่ใช่รองโฆษกปปช.ค่ะแต่ว่าเป็นผู้อำนวยการสำนักซึ่งในทางคดีเนี่ยก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยว่ากันไปตามข้อกฎหมายนะคะและปปช.เองค่ะก็เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกันแล้วนะคะเพื่อดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากว่าต้องรอการสอบสวนซะก่อนแต่ยอมรับนะคะว่าประเด็นเนี้ยมันอาจจะมีผลกับการต้องโยกย้ายตำแหน่งออกไปก่อนละค่ะและหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยปปช.ต้องออกแถลงการเลยนะคะคุณผู้ฟังคะโดยทางสำนักงานปปช.เนี่ยออกแถลงการค่ะว่าตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางสื่อมวลชนและก็สื่อสังคมออนไลน์กรณีอุบัติเหตุทางถนนนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็เป็นเหตุพนักงานนะคะให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์นะคะที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเป็นข้าราชการในสังกัดของสำนักงานปปช.ทางสำนักงานปปช.เองขอแสดงความเสียใจนะคะอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดนะคะของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะซึ่งทางสำนักงานปปช.นะคะตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างซึ่งทางสำนักงานปปช.ขอเรียนชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเนี่ยเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่มีการระบุไว้นะคะในบางรายงานข่าวของสื่อบางสำนักเนี่ยแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะทางสำนักงานปปช.ค่ะก็ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจด้วยหน่วยงานเนี่ยนะคะจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทางสำนักงานปปช.เองนะคะเขาก็ยืนยันแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนเนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษกับใครทั้งสิ้นแล้วก็จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันเกิดขึ้นนะตอนประมาณช่วง4-5 ทุ่มนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาโดย

เนี่ยนะคะผอ.เนี่ยนะคะผอ.สำนักสืบสวนของทางปปช.เนี่ยได้ขับรถกระบะพุ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไรเดอร์นะคะซึ่งมีอายุอยู่ประมาณ43ปีด้วยกันและสภาพศพเนี่ยนะคะของผู้ตายเนี่ยคุณผู้ฟังคะคือแผลรุนแรงนะคะมีบาดแผลแบบรุนแรงมากคือทั้งบริเวณศีรษะแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยขาดนะคะจากแรงกระแทกแล้วยังพบชิ้นส่วนแขนเนี่ยตกอยู่บริเวณเลนซ้ายห่างจากจุดนะคะที่พบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปประมาณ300เมตรด้วยกันและรถนะคะกระบะที่เป็นคู่กรณีนะคะก็คือที่ทางผอ.สำนักสืบสวนเนี่ยของปปช.เนี่ยเขาขับเนี่ยคุณผู้ฟังปรากฏว่าโอ้โหสภาพกันชนด้านหน้าเนี่ยนะคะคือพังยับค่ะแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยนะคะด้านซ้ายเนี่ยแตกจนไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้ซึ่งเนี่ยนะผู้ที่ขับรถคนนี้ชื่อว่าคุณจรงนะคะคุณจรงเนี่ยปรากฏเหตุการณ์เนี่ยมีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังเลยคุณผู้ฟังว่ารถไรเดอร์เนี่ยเขาขับอยู่เลนซ้ายแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะคะรถกระบะเนี่ยนะคะที่ผอ.ปปช.เนี่ยขับเนี่ยก็เปลี่ยนจากเลนขวาแล้วก็พุ่งเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วชนกับรถนะคะจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแรงเลยจนกระทั่งทำให้ร่างผู้เสียชีวิตในกระเด็นแล้วก็ถูกลากไปไกลหลายร้อยเมตรแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังเลยว่าคนขับรถกระบะเนี่ยพยายามขับหนีนะคะขับหนีลงมาจากสะพานแต่ปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดยางแตกซะก่อนค่ะก็เลยทำให้พลเมืองดีเนี่ยช่วยกันขับรถตามแล้วก็ล้อมเอาไว้ไม่ให้เจ้าตัวเนี่ยหลบหนีซึ่งพยานยังบอกอีกด้วยเนี่ยนะคะว่าคนขับนี่มีอาการคล้ายคนเมาเหล้าแล้วก็ออกมาพูดอ้างตัวใหญ่เลยว่าเป็นข้าราชการระดับสูงรู้จักในตำรวจนะคะในพื้นที่แล้วก็ยังมีความพยายามค่ะที่จะสลับตัวคนขับแต่ว่าพยานยืนยันเลยนะคะเพราะว่ามีการบันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้หมดนะคะว่าใครเป็นคนขับและทางตำรวจเนี่ยก็ควบคุมตัวนะคะในจรงคนนี้ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ถึงได้พบเนี่ยนะคะว่าโอ้โหมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่ะก็คงจะต้องโดนจัดการกันไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวเนี่ยนะคะของปปช.ในบ้านเราที่เป็นข่าวกันไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยปรากฏว่าในสหรัฐอเมริกาเองตอนนี้ค่ะกำลังเป็นข่าวที่โอ้โหถือว่าเป็นข่าวเฉานะคะสะเทือนในสหรัฐอเมริกาอย่างมากเลยเพราะว่าทาง FBI ค่ะไปบุกบ้านอดีตบิ๊ก CIA คุณผู้ฟังโอ้โหแล้วก็ไปเจอทรัพย์สินนะโอ้เต็มไปหมดเลยเอาแค่ทองเนี่ยก็ปาก็ไป 1,300 ล้านบาทแล้วอ่ะคิดดูโดยเนี่ยนะคะข่าวนี้สำนักข่าวต่างประเทศค่ะเขารายงานกับผู้ฟังว่าทางสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐว่า FBI นะคะเขานำเอาหมายค้นค่ะเข้าไปตรวจสอบบ้านพักในรัฐเวอร์จิเนียของนายเดวิดลาชซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารระดับสูงเลยนะคะของทาง CIA ก่อนที่พอไปตรวจแล้วเนี่ยก่อนที่ก็จะพบเนี่ยนะคะทองคำแท่งในบ้านนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย303แท่งน้ำหนักแท่งนึงเนี่ยตกประมาณ1กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาดเนี่ยนะคะสูงเกินกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกมูฟังกันไปว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,300 ล้านบาทค่ะก็พบทองทั้งหมดเนี่ยซ่อนอยู่ภายในบ้านและไม่เฉพาะทองคำแท่งเท่านั้นนะคะยังพบเงินสดค่ะเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐอีกประมาณ2ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ65ล้านบาทแล้วก็ยังพบนาฬิกาข้อมือแบรนด์โรเล็กซ์นะคะอีกจำนวนมากด้วยว่ากันว่ามีอยู่ทั้งหมดใน35เรือนค่ะซึ่งนายเดวิดลาชเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารระดับสูงในของ CIA เนี่ยก็ถูกควบคุมตัวค่ะอยู่ในเรือนจำเพื่อรอขึ้นศาลและทางทนายความส่วนตัวของเขาเองยังคงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆคดีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะถูกเปิดเผยหลังจากที่ทางฝั่งของ CIA เนี่ยได้พบความผิดปกติภายในองค์กรค่ะโดยเนี่ยนะคะผู้อำนวยการ CIA เนี่ยเขาส่งเรื่องประสานให้ทาง FBI เนี่ยเข้ามาสืบสวนคดีอาญาอย่างเป็นทางการจนนำไปสู่เนี่ยแหละค่ะการจับกุมตัวนะคะในลาชเนี่ยเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักทรัพย์นะคะของทางราชการโดยเอกสารคำฟ้องของศาลเนี่ยระบุอย่างนี้ค่ะบอกว่าในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ2025เนี่ยมาจนถึงเดือนมีนาคมในปีนี้นายเดวิดลาชเนี่ยนะคะได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงค่ะซึ่งสามารถเข้าถึงชั้นความลับขั้นสูงสุดยื่นคำร้องนะคะต่อรัฐบาลสหรัฐหลายครั้งเลยค่ะเพื่อขอเบิกเงินตราต่างประเทศจำนวนมากรวมไปถึงทองคำแท่งนะคะมูลค่านับ10ล้านดอลลาร์โดยอ้างว่าเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและก็ปรากฏว่าจากการตรวจสอบนะคะในภายหลังเนี่ย CIA เนี่ยกลับไม่สามารถตามหาทองคำแท่ง

ค่ะหรือว่าเงินตราต่างประเทศเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่มีบันทึกรายงานนะคะจากในลาร์จด้วยว่าเขาเนี่ยเอาทองคำแท่งแล้วก็เงินเนี่ยไปใช้ในวัตถุประสงค์อะไรจนกระทั่งนะคะ FBI เนี่ยแหละค่ะบุกเข้าไปที่บ้านพักของเขาเมื่อวันที่18พฤษภาคมแล้วก็ไปพบของกลางทั้งหมดถูกซ่อนเอาไว้ภายในบ้านโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรคือนอกจากคดีช่อโกงทองคำแล้วเนี่ยนะคะยังพบอีกค่ะคุณผู้ฟังว่าตัวของนายเดวิดรัชเนี่ยมีพฤติกรรมลวงโลกมาตั้งแต่ปี1997ละเริ่มจากการปลอมแปลงเอกสารนะคะผลการเรียนแล้วก็วุฒิการศึกษาค่ะจากมหาวิทยาลัยคลิมสันเพื่อใช้สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพเรือสหรัฐจนทำให้เขาเนี่ยนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นร้อยตรีในกองทัพเรือสำรองเมื่อปี2004ก่อนที่จะลาออกไปนะคะในปี2015หลังจากนั้นค่ะเขาก็ยังใช้ประวัติการศึกษาปลอมนี่แหละที่อ้างว่าจบจากสถาบันหลายแห่งทั้งมหาวิทยาลัยคลิมสันสถาบันนะคะโพลีเทคนิคเลนซีเลียแล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยการทัพเรือในการยื่นสมัครค่ะเข้าทำงานกับรัฐบาลกลางเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันรวมไปถึงนะคะใช้ยื่นขอใบรับรองความปลอดภัยทางทหารด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะเขายังได้ยื่นเอกสารเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงค่ะโดยมีการอ้างโปรไฟล์หรูเลยว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนักบินทดสอบของกองทัพอากาศสหรัฐและปัจจุบันในดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบขององค์กรทดสอบอาวุธร่วมระหว่างกองทัพบกและกองทัพเรือซึ่งคุมกำลังพล145นายค่ะและเครื่องบินอีก18ลำซึ่งนะคะทาง FBI เนี่ยก็เพิ่งพบนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกหมดเลยค่ะสำหรับตัวของนายเดวิดรัชเนี่ยไม่เคยเรียนจบจากสถาบันไหนๆทั้งสิ้นและก็ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินของกองทัพเรือเลยแม้แต่ครั้งเดียวเอาก็สิปัจจุบันเนี่ยอัยการรัฐบาลกลางแล้วก็ทนายความฝ่ายจำเลยเองก็มีการยื่นคำร้องร่วมกันนะคะเพื่อขอเลื่อนการไต่สวนการควบคุมตัวเขาเนี่ยออกไปเป็นวันที่5มิถุนายนนี้ที่ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตเวอร์จิเนียตะวันออกเพื่อรวบรวมและประเมินหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไปโอ้โหเป็นประเด็นข่าวฮือฮากันมากคุณผู้ฟังคะสำหรับในสหรัฐอเมริกาเวลานี้ค่ะแล้วก็กลับมากับข่าวคราวในบ้านเรานะคะวันนี้เนี่ยหลายคนก็จับตามองว่าศาลอาญาเนี่ยนะคะจะมีคำพิพากษากันออกมาอย่างไรกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะที่มีการ Facebook Live เนี่ยนะคะวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิดของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานนี่แหละใครได้ใครเสียปรากฏว่าวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องคุณธนาธรค่ะและวันนี้นะคะผู้ฟังคะที่ห้องพิจารณาคดี814ศาลอาญาค่ะถนนรัชดาภิเษกศาลนะคะได้นัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำนะคะอ875/2565ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5นะคะเป็นโจทก์ฟ้องคุณธนาธรประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยเป็นจำเลยในความผิดนะคะฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือว่าแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112นะคะแล้วก็พรบที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยนะคะสำหรับในคดีนี้เนี่ยจำเลยเองก็ให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็ต่อสู้คดีจนกระทั่งได้รับการประกันตัวแล้วก็วันนี้นะคะทางคุณธนาธรเองก็ไปฟังคำพิพากษานะคะด้วยตนเองและขณะที่เข้าไปที่อาคารศาลอาญาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคุณธนาธรก็หันมาส่งยิ้มนะคะพร้อมกับชูกำปั้นค่ะแล้วก็บอกว่ามีกำลังใจดีก่อนจะเดินเข้าไปในอาคารศาลอาญาค่ะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ยมาคอยให้กำลังใจด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะมีคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลค่ะแล้วก็ยังมีหลายคนเลยล่ะที่ไปให้กำลังใจในวันนี้และก็ปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยนะคะศาลก็พิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนำสืบหักล้างกันแล้วมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดตามฟ้องไหมก็เห็นว่าในการไลฟ์สดนะคะของจำเลยเนี่ยมีการพูดถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิดของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดได้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยนะคะการแทงม้าตัวเดียวเนี่ยหมายถึงการใช้วัคซีนจากบริษัทสยามไบโอไซแอนเพียงเท่านั้นคือมันอาจจะเกิดความล่าช้าไม่สามารถที่จะรองรับกับความต้องการของประชาชนได้ส่วนที่จำเลยเนี่ยไลฟ์สดแล้วก็ใช้คำว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเนี่ยก็หมายถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงบริษัทเดียวการกระทำของจำเลยก็ถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายสถาบันแต่อย่างใดพยานหลักฐานโจทนะคะจึงไม่อาจรับฟังได้เลยค่ะว่าจำเลยเนี่ยแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบัน
ันเป็นการดูหมิ่นสถาบันเพราะฉะนั้นก็เป็นคำพิพากษาที่มีออกมาคือยก

ฟอร์มค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางตัวคุณธนาธรเองยังให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะหลังจากที่มีคำพิพากษาออกมาโดยเฉพาะเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าในกรณีที่อัยการเนี่ยจะอุทธรณ์นะคะในคดีนี้เนี่ยคุณธนาธรก็บอกเลยบอกไม่กังวลค่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอัยการสามารถดำเนินการได้เลยก็ยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เสียขวัญตื่นมาด้วยจิตใจแจ่มใสเบิกบานและสงบขวัญกำลังใจดีก็ขอบคุณทนายที่ร่วมสู้กันมาหลายปีและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจในช่วงที่สังคมเนี่ยกำลังมืดมิดนี่คุณธนาธรให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ว่าอย่างนี้ส่วนด้านของอัยการค่ะผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยนะคะทางอัยการค่ะก็มีการออกเอกสารข่าวชี้แจงเลยค่ะผู้ฟังโดยคุณชัยรัตน์นะคะปาวะกนันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะเปิดเผยว่าตามที่ศาลอาญานะคะได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 875/2565เนี่ยนะคะที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องคุณธนาธรในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือว่าแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112และพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะได้รับทราบคำพิพากษาแล้วซึ่งการจะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่เนี่ยก็ต้องพิจารณานะคะจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายค่ะที่ปรากฏในสำนวนและในคำพิพากษาคือถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายังไงก็ตามเนี่ยจะได้แจ้งให้ทราบกันต่อไปนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเอกสารข่าวชี้แจงออกมาจากทางสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะมาต่อกันกับประเด็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณกันบ้างวันนี้โอ้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่ได้รับการพักโทษกันไปแล้วก็ไปพักโทษอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยวันนี้เพิ่งจะปรากฏตัวนะคะเพิ่งจะปรากฏตัวเพราะว่าต้องไปรายงานตัวค่ะนะคะไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ที่ถนนวังหลังนะคะก็วันนี้คุณทักษิณเนี่ยก็ไปพร้อมกับทนายความส่วนตัวก็คือคุณวินยัติชาติมนตรีไปพบกับพนักงานคุมประพฤติค่ะเพื่อรายงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1หลังจากที่ได้พ้นหลังจากที่ได้พักโทษนะคะคุมประพฤติกันไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณทักษิณเนี่ยจะต้องรายงานตัวคุมประพฤติเมื่อวันที่25แต่ทีนี้ก็แจ้งนะคะขอเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนคุณทักษิณเองเนี่ยคุณผู้ฟังก็มีกำหนดนะคะระยะเวลาพักโทษคุมประพฤติเนี่ย4เดือนค่ะจะพ้นโทษบริบูรณ์เลยเนี่ยก็คือในวันที่9กันยายนซึ่งนะคะทางคุณทักษิณเองเนี่ยวันนี้นะคะก็สีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงสุขภาพคุณทักษิณก็บอกว่าดีไม่มีอะไรและคุณทักษิณก็ขึ้นไปรายงานตัวนะคะที่บริเวณชั้น2ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก20นาทีค่ะก็กลับลงมาขึ้นรถก่อนกลับเนี่ยก็มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแค่เพียงเล็กน้อยนะคะโดยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการรายงานตัวเป็นยังไงบ้างคุณทักษิณก็ตอบว่าตามประสาคนแก่ไม่มีอะไรนะคะและจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีแล้วค่ะแล้วก็มาต่อค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโอ้โหบรรยากาศก็คึกคักเลยวันนี้พอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะส่งเอกสารนะคะในการสมัครแล้วก็มีการจับหมายเลขนะคะวันนี้ก็จะมีอย่างคุณหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ยได้หมายเลข1นะคะคุณอนุชาบุรพชัยศรีได้หมายเลข5คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะได้หมายเลข9ค่ะคุณชัยวัฒน์นะคะดร.โจเนี่ยได้หมายเลข10คุณคมสันพันวิชาติกุลเนี่ยได้หมายเลข13คุณภาสพงษ์นะคะคุณภาสพงษ์ชัยยะวิริยะวณิชเนี่ยนะคะก็จากกลุ่มกรุงเทพบินได้เนี่ยได้หมายเลข7ค่ะแล้วก็พลตำรวจโทชันเทพศรีเสวีเนี่ยได้หมายเลข12คุณมลิกาเนี่ยนะคะก็ยื่นเอกสารไม่ทันก็เลยไม่ได้จับหมายเลขนะคะก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะได้หมายเลข14ก็เป็นข่าวกันออกมาตอนแรกนะคะว่าได้หมายเลข14ซึ่งก็เลยทำให้ทางคุณติ่งมลิกาเนี่ยเริ่มออกนะคะแผนยุทธศาสตร์ในการหาเสียงกันออกมานะคะแล้วก็หลักนโยบายถ้าว่าได้เป็นผู้ว่าเนี่ยก็จะมีหลักนโยบายทั้งหมด14ข้อตามหมายเลขที่คาดว่าน่าจะได้นะคะก็เรียกว่าแต่ละคนค่ะพอได้หมายเลขกันเสร็จนะคะอย่างทางคุณอนุชาก็นำทีมผู้สมัครสก50เขตนะคะไปไหว้ศาลหลักเมืองเอาเลิกเอาชัยค่ะก่อนลงพื้นที่หาเสียงนะคะส่วนด้านของดร.โจค่ะก็นำทีมสกของพรรคประชาชนเนี่ยขึ้นรถแห่รอบกรุงเทพเลยพร้อมๆกันไปกับคุณวิโรจน์นะคะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยก็ไปช่วยดร.โจเนี่ยหาเสียงด้วยแล้วก็ออกมาประกาศลั่นเลยว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเคลียร์โครงสร้างของกรุงเทพมหานครในขณะที่ทางด้านของคุณชัชชาติค่ะก็ควง2อดีตรองผู้ว่าขึ้นรถนะคะ Move Me ไปหาเสียงที่คลองเตยค่ะนะคะแล้วก็ไปที่มูลนิธิดวงประทีปแล้วก็ชุมชนคลองเตยไปถึงปุ๊บเจอคุณครูประทีปก็เข้าไปกอดเลยนะคะแล้วก็คุยกับชาวบ้านว่าไม่ลืมบุญคุณ

ชาวคลองเตยค่ะซึ่งเนี่ยนะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยทางคุณชัชชาติเองเนี่ยนะคะยังขึ้นรถกระบะไฟฟ้าหาเสียงอีกด้วยนะคะก็ใช้รถกระบะไฟฟ้าเนี่ยในการหาเสียงเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งกับการหาเสียงวันแรกเนี่ยไปเดินไปหาเสียงไปก็มีชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้าไปถามปัญหาเรื่องแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวโอ้ก็โดนโวยแบบเต็มๆแล้วค่ะนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของแรงงานต่างด้าว

0: ่วนทางด้านของคุณติ่งมลิกานะคะวันนี้ก็ถือเลิกละค่ะติดป้ายหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะแล้วเย็นนี้เห็นบอกว่าจะไปที่เยาวราชค่ะเพื่อโชว์14ยุทธศาสตร์กับหมายเลข14นั่นเองอ่ะคงจะว่ากันได้เท่านี้แหละคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:34 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาเบรกที่2นะคะอ่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีคุณสุวัชชัยที่ดินคุณติ๋วนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กแล้วก็มีคุณเทียนท่าฉลอมค่ะพฤหัสสวัสดีไม่มีเหงาใจของเราเฝ้าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive รีบเร่งเด้งเล็กกล่าวเล่าเรื่องราวยืนยาวข่าวมากมีค่ะคุณชิคเก้นนะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็มีคุณอ่อน59นะคะคุณอ่อน59ก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์เมาแล้วขับนี่แหละนะคะผอ.สำนักสืบสวนของปปช.เนี่ยบอกว่าข่าวราชการเมาแล้วขับเนี่ยมีบ่อยมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าที่ผ่านเรื่องกันไปเนี่ยที่ผ่านกันมาเนี่ยเรื่องก็เงียบแล้วก็บอกว่าเมื่อกลางวันได้ดูข่าวของช่อง3 คุณหนุ่มอ่านข่าวบอกว่า

น้องคนนี้นะคะที่เสียชีวิตเนี่ยอดีตเป็นพนักงานช่อง3ค่ะแล้วก็เป็นคนสนิทของคุณประสานมาลีนนท์ด้วยสงสารที่น้องต้องมาเสียชีวิตเพราะคนเมาค่ะแล้วก็มาที่คุณปูนสุขนะวันนี้คุณปูนสุขส่งเรื่องอะไรมาเอ่ยยังหมุนติ้วอยู่เลยคุณปูนสุขสงสัยวันนี้จะดูไม่ได้แน่ๆเลยเนี่ยวันนี้ใครส่งภาพส่งแบนเนอร์อะไรมาส่งไม่ได้นะคะเนี่ยหมุนติ้วค่ะอ่ะได้แล้วเรื่องของ6เหตุเพื่อสุขภาพบอกว่า6เหตุเพื่อสุขภาพนะคะมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างเห็ดหอมเนี่ยนะคะเห็ดชิตาเกะเนี่ยก็จะต้านเชื้อโรคแล้วก็ไวรัสค่ะแล้วก็ยับยั้งเซลล์มะเร็งช่วยลดไขมันในเลือดส่วนเห็ดหูหนูนะเห็ดหูหนูเนี่ยก็จะลดอะไรเนี่ยป้องกันโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงส่วนเห็ดแชมปิญองก็จะลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไขมันในเลือดส่วนเห็ดเข็มทองนะช่วยดักจับไขมันในเลือดค่ะแล้วก็ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยโอ้โหเห็ดเข็มทองนะกินกันเข้าไปเลยเนี่ยยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยแล้วก็เห็ดนางรมค่ะเห็ดนางรมนะไขมันต่ำแล้วก็อุดมไปด้วยอะไรเนี่ยกรดโฟลิกที่จำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์แล้วมีเห็ดฟางเนี่ยจะช่วยดูแลสายตานะคะแล้วก็ช่วยระบบการขับถ่ายและควบคุมน้ำหนักค่ะเห็ดฟางเนาะมาต่อที่คุณวันเพ็ญค่ะคุณวันเพ็ญส่งอะไรมาเอ่ยอ๋อสวัสดีวันพุธนะคะขอบคุณนะคะของคุณกลุ่มผู้ฟังทุกท่านเลยมาอัปเดตข่าวสารกันต่อวันนี้มีข่าวนะคะเรื่องของนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งถอนวาระการตั้งคุณหมอในคดีชั้น14นั่งผู้ช่วยผบ.ตร.คือเรื่องของเรื่องวันนี้คุณผู้ฟังมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.นะคะก็อ๋อประชุมเนี่ยจะประชุมวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ประชุมวันพรุ่งนี้วันศุกร์ลืมวันลืมคืนเลยจะประชุมพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ปรากฏว่าในการประชุมกตร.เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีวาระการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีเนี่ย2ตำแหน่งด้วยกันก็คือการเสนอแต่งตั้งนะคะพลตำรวจโททวีสินเวชวิถานในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจค่ะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.พร้อมกับเสนอการโยกย้ายพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจในแพทย์สบ8รักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไปดำรงตำแหน่งเป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะจากสังคมอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าพลตำรวจโททวีสินเนี่ยเคยถูกแพทยสภาลงโทษนะคะพักใบอนุญาตค่ะจากกรณีเกี่ยวกับการเข้าพักรักษาตัวของคุณทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นว่าทางแนวหน้าเขาก็ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวนะว่านายกในฐานะประธานกตร.ได้สั่งถอนวาระการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยออกไปแล้วค่ะโอ้โหนี่ก็เลยเป็นประเด็นนะคะข่าวฮือฮากันออกมาเลยว่านายกสั่งถอนวาระการตั้งคุณหมอคดีชั้น14ไปนั่งเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วนะคะแล้วก็ยังมีค่ะคุณผู้ฟังยังมีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะในประเด็นข่าวเกี่ยวกับการเดินทางมาของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยนะคะก็คือไนโตเลิมซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปพบแล้วก็หารือซึ่งเนี่ยนะคะในการหารือเนี่ยนะคะทั้งไทยและเวียดนามก็ประกาศที่จะเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันและพร้อมกันนั้นทั้งนายกนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีเวียดนามเนี่ยก็ได้เป็นสักขีพยานในการลงนาม4ความร่วมมือสำคัญค่ะ4ความร่วมมือสำคัญในกับผู้ฟังจะประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการค่ะเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยกับเวียดนามในปี2569เนี่ยไปจนถึงปี2574แล้วก็การแลกหนังสือทางการทูตค่ะระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามก็เพื่อเป็นการยืนยันเลยนะคะว่าทั้งสองกระทรวงเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักค่ะที่รับผิดชอบการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลของเวียดนามนะคะที่ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั่นเองและก็ยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจนะคะที่ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานค่ะที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกแล้วก็เวียดเจ็ตนะคะส่วนฉบับสุดท้ายที่มีการลงนามก็เป็นบันทึกความเข้าใจค่ะระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และก็การจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจากนั้นนะคะท่านนายกและประธานาธิบดีเวียดนามเนี่ยก็ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนะคะเรียกว่า growing together นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแล้วค่ะในความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนะคะโดยตราสัญลักษณ์เนี้ยก็เป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพที่ยาวนานแล้วก็การเติบโตร่วมกันแล้วก็ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของไทยแล้วก็เวียดนามผ่านการออกแบบเลข5ค่ะเลข5ที่สื่อถึงความก้าวหน้าแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเลข0ที่สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้งสองประเทศเนี่ยก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองโหนี่ล่ะค่ะก็เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศนะคะในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยของประธานาธิบดีเวียดนามค่ะโดยนะคะอย่างประธานาธิบดีเวียดนามเองคุณผู้ฟังคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้นะคะนั่นก็คือในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนั่นเองและก็ยังได้ขอบคุณรัฐบาลและประชาชนคนไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติและก็ชื่นชมนะคะความสำเร็จของไทยค่ะในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและก็เชื่อมั่นว่าไทยเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จและก็ยังได้ชื่นชมบทบาทสำคัญของไทยค่ะในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและก็การเสริมสร้างนะคะความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและยังย้ำอีกด้วยนะคะว่าเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งค่ะกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะของทั้งสองภูมิภาคค่ะและวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับทางคุณหมอวรงค์ด้วยที่ออกมาแถลงข่าวแสดงจุดยืนของพรรคไทยภักดีเกี่ยวกับกรณีเนี่ยนะคะการขอมติสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อส่งตัวนายชนพัฒน์นะคะส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมให้กับทาง DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไปสอบแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แล้วคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในมาตรา125เนี่ยแม้จะคุ้มครองส.ส.นะคะที่อยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาซึ่งมีเป้าหมายสำคัญค่ะคือต้องไม่เป็นการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองเพราะฉะนั้นการที่ DSI เนี่ยจะเชิญตัวนายชนพัฒน์นะคะไปสอบปากคำเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่หรือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะคะตามกระบวนการยุติธรรมของ DSI เนี่ยก็เชื่อเลยว่าทุกคนแล้วก็สื่อเนี่ยมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าเรื่องนี้มันคือเหตุผลอะไรซึ่งคุณหมอวรงค์ก็บอกเลยว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะคะทุกพรรคการเมืองในประกาศชัดเจนว่าจะต่อต้านทุนเถ่าเพราะฉะนั้นก็ขอถามไปยังบรรดาเพื่อนสมาชิกนะคะที่ต้องตัดสินใจเลยว่าการที่เพื่อนส.ส.คนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์รวมไปถึงความผิดนะคะฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแบบนี้ก็ต้องถามเลยว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าส.ส.ตัดสินใจพลาดเนี่ยประชาชนก็จะตั้งคำถามว่าคุณปกป้องทุนเทาไหมและถ้าหากว่าตัวในชนพัฒน์เนี่ยไม่ใช่ส.ส.มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนไม่ไปรายงานตัวกับทาง DSI หรือเปล่าและถ้าหากว่าเราปล่อยให้ส.ส.เนี่ยใช้เอกสิทธิ์อย่างไม่เหมาะสมเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาอาจจะมองได้ว่าส.ส.เนี่ยใช้เอกสิทธิ์มากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณหมอวรงค์ค่ะก็เลยออกมาเรียกร้องบอกว่าอยากจะเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทุกคนในการตัดสินใจนะคะว่าพรรคไทยภักดีมีจุดยืนที่ถ้าหากว่าจะมีการโหวตนะคะก็ควรจะโหวตและมีบทสรุปให้ DSI เนี่ยสามารถออกหนังสือเชิญตัวนายชนพัฒน์เนี่ยนะคะไปให้ปากคำได้ค่ะก็บอกเลยบอกจุดยืนของพรรคเนี่ยนะคะคือยืนหยัดในความถูกต้องแล้วก็ยืนหยัดถึงความต้องการในการทำลายระบบเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่มากเกินกว่าประชาชนค่ะแล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังคะก็ยังมีข่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ปรากฏว่าในการประชุมสภาวันนี้ก็เกิดการเผชิญหน้าแล้วก็ตอบโต้กันไปมาอย่างรุนแรงเลยทีเดียวในประเด็นความโปร่งใสของโครงการรัฐนะคะก็เป็นการตอบโต้กันระหว่างคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนค่ะที่มีการตั้งกระทู้สดด้วยวาจาเนี่ยถามคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเกี่ยวกับกรณีความผิดปกติค่ะในการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport
สำหรับประชาชนนะคะ5ล้าน

0: มูลค่าสูงถึง 1,621 ล้านซึ่งอยู่ภายใต้นะคะกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรากฏว่าค่ะนะครับปรากฏว่าทางด้านตัวของคุณภาวุฒิเนี่ยก็มีการอภิปรายเปิดโปงชุดข้อมูลความผิดปกตินะคะของโครงการนี้ว่าเป็นโครงการนะคะที่ทางกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยตั้งเรื่องขึ้นมาเองแล้วก็ชงเองแล้วก็อนุมัติเองโดยนำเงินกองทุนที่เหลือเนี่ยนะคะเอามาหารเฉลี่ยเป็นค่าหัวเนี่ยแจก AI หัวละ300เนี่ยแหละค่ะก็มีการพาดพิงจนกระทั่งทำให้คุณชัยชนกเนี่ยต้องออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดในทุกขั้นตอนแหละค่ะว่าทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปโดยโปร่งใสค่ะเอาละค่ะได้เวลาละต้องไปคุยกับคุณเล็กวาสนาค่ะเพราะว่าเธอเข้ามาแล้วไปคุยกับคุณเล็กวาสนานันท์ร่วมกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะพี่แดงอยู่ที่รัฐสภาใช่ไหมงั้นเราไปที่รัฐสภากันต่อเนื่องเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเมื่อวานนี้ที่มันมีกฎหมายสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทหารสองฉบับนะอันนึงก็คือเรื่องของร่างแก้ไขเรื่องของอะไรนะธรรมนูญศาลทหารนะก็คือศาลทหารนั่นแหละนะกับอีกอันนึงที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับใหม่นะซึ่งจริงๆเรื่องพ.ร.บ.กลาโหมเนี่ยคือตั้งแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยตอนที่คุณเศรษฐามาเป็นนายกแล้วก็คุณสุทินมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเรื่อยมาจนถึงยุคตอนที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็มีความพยายามที่จะให้มีการแก้ไขนะก็คือมีการร่างแก้ไขพ.ร.บ.กลาโหมใหม่เนี่ยนะมาตลอดนะถ้าใครจำได้ตอนนั้นเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเป็นการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารนะเช่นบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีรู้ว่าทหารคนไหนนะมีแนวโน้มว่าจะก่อการรัฐประหารเนี่ยก็ให้ทางกลาโหมเนี่ยเสนอชื่อมาให้นายกเนี่ยย้ายได้เลยนะแล้ว อีกหลายเรื่องเลยจนที่แล้วก็มีการระบุเรื่องของเนี่ยและเรื่องว่าห้ามอะไรนะฉีกรัฐธรรมนูญประมาณนี้นะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดก่อนนะก่อนที่จะเกษียณไปเนี่ยก็ได้มีการเปิดอกคุยกับทางคุณสุทินคลังแสงแล้วก็มายุค ของบิ๊กอ้วนด้วยนะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะร่างหรือว่าแก้กฎหมายสภากลาโหมหรือว่าพ.ร.บ.กลาโหมในลักษณะนั้นนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยก็คุณภูมิธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์เองนะว่าก็ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถอยนะเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.กลาโหมฉบับใหม่นะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉบับของพรรคประชาชนหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็รับหน้าที่ไปชี้แจงนะคือเล็กๆไม่ได้อ่านรายละเอียดของร่างพรรคประชาชนนะแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาอภิปรายกันในสภาเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางฝ่ายคนที่เสนอร่างเนี่ยเขาต้องการจะตัดลดอำนาจทหารในสภากลาโหมซึ่งสภากลาโหมเนี่ยมันอยู่ในพ.ร.บ.กลาโหมนะปี2551ซึ่งเขาก็จะมีการแก้ไขก็คือเหมือนกับว่าพยายามจะมีตัดอำนาจทหารหรือผบ.เหล่าทัพและให้อำนาจกับรัฐมนตรีกลาโหมมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ว่าฉบับใหม่ที่มีการเสนอเข้าสภาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้องการจะปฏิรูปกองทัพโดยการลดอำนาจทหารและเพิ่มอำนาจให้รัฐมนตรีกลาโห
0: ม
2: นะแต่ปรากฏว่าอย่างในสภากลาโหมเนี่ยปกติมันมี21คนนะมีผบ.เหล่าทัพมี3เสือแต่ละเหล่าทัพแล้วก็มีคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยทหารที่เกษียณไปแล้ว3คนเป็นที่ปรึกษาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พลโทอดุลเองเนี่ยนะแม้ว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะเพิ่มอำนาจให้กับรัฐมนตรีกลาโหมนะก็คือปกติเนี่ยเขาจะมองว่ารัฐมนตรีกลาโหมเป็นเหมือนตรายางใช่ป่ะเพราะว่าใน21คนเนี่ยมีเสียงรัฐมนตรีกลาโหมอยู่แค่1เสียงคือเสียงฝ่ายการเมืองนะที่เหลือเป็นทหารหมดนะอันนี้ฝ่ายการเมืองเขาก็เลยจะแก้ตรงนี้ว่าต่อไปเนี่ยให้มีแค่7เสียงพอก็คือแค่ผบ.เหล่าทัพอะไรประมาณเนี้ยแต่ปรากฏว่าพลโทอดุลเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายในสภาบอกว่าผมไม่ได้ต้องการอำนาจหรือไม่ได้ให้ต้องการอำนาจรัฐมนตรีกลาโหมการตัดสินใจใดๆเนี่ยจะต้องคุยกันในใน

ทั้งในระดับผู้บริหารและผบ.เหล่าทัพเพราะฉะนั้นพลโทอดุลบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายการเมืองก็คือรัฐมนตรีกลาโหมนะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนเช่นกันนะว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยขออภัยพักภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาด้วยกับเรื่องของการที่จะริดรอนอำนาจกองทัพด้วยการแก้พรบ.กลาโหมหรือว่าการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของสภากลาโหมนะอันนี้แต่ว่ามันก็เป็นการสะท้อนว่าทางฝ่ายการเมืองเองอ่ะก็พยายามที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะเรื่องพรบ.กลาโหมนะเพราะว่าเราทราบกันดีนะว่าพรบ.กลาโหมเนี่ยมันเป็นพรบ.ที่ทำให้กองทัพเนี่ยคือเรียกได้ว่าการเมืองแทรกไม่ได้อ่ะก็คือรวมถึงเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายนายทหารชั้นนายพลที่ปกติที่เราจะทราบกันเรื่องของบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฝ่ายการเมืองพยายามจะเหมือนอยากจะแก้มาแล้วนะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเชื่อได้ว่าร่างฉบับนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะผ่านเมื่อวานเขาโหวตร่างธรรมนูญศาลทหารเนี่ยตกไปแล้วทำให้มั่นใจว่าร่างแก้ไขพรบกลาโหมเนี่ยได้โหวตหรือว่าผ่านหรือตกหรือน่าจะตกนะเพราะว่าถ้าพลโทอดุลแถลงประมาณนี้เนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยในหลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะตกไปนะฮะแล้วยิ่งในยุคนี้เนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลของคุณอนุทินกับกองทัพเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกันนะพี่แดงเพราะฉะนั้นก็มองได้ว่าร่างแก้ไขพรบ.กลาโหมก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านอะไรง่ายๆนะพี่แดงส่วนมาอีกเรื่องนึงเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะจริงๆก็เป็นข่าวมาวัน2วันแล้วนะด้านคมอดานะที่เราจะเห็นนะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะสายกล้องวงจรปิดนะสายไฟของคุณกันจอมพลังเขาทำไว้ให้กับกองทัพเรือแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยก็ไปตรวจพบว่าสายถูกตัดตัดไปถึง170เมตรทำให้กล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กองทัพเรือเนี่ยได้มีการแถลงออกมาก็แค่บอกว่าเอาไปอะไรนะเอาไปซ่อมเอาสายอะไรไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเลยว่าใครเป็นคนมาตัดเบื้องต้นเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเขมรหรือเปล่าใช่ไหมเป็นเขมรหรือเปล่าอันนี้ถ้าผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มหนึ่งก็คือเขมรที่ไม่อยากให้เราเนี่ยมีกล้องได้เห็นว่าตรงนี้อะไรยังไงกับอีกอันนึงก็อาจจะเป็นพวกที่แอบลักลอบเอาของผิดกฎหมายเข้าออกหรือเปล่าอันนี้มันก็มองได้นะแต่เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลชี้ชัดอะไรลงไปว่าสันนิษฐานว่าจะเป็นกลุ่มใดเป็นเขมรทำหรือว่าเป็นพวกขบวนการผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ทำหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่อาจจะเรียกว่าโดนลูกคมนะก่อนหน้านี้เนี่ยทหารเรือก็โดนอะไรนะตัดธงไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทมอดาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะดุเดือดพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ไว้รอดูนะคะเชื่อได้เลยเดี๋ยวคุณกันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกล้องกับทำตรงนี้ไว้เนี่ยเขาต้องหาคำตอบให้ได้แน่นอนว่าตกลงแล้วเป็นฝีมือใครนะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยที่แถวสุรินทร์ใช่ไหมมีการจับอาวุธสงครามนะฮะทั้งอาก้าทั้งกระสุนนะฮะแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกจับเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเขาอ้างนะอันนี้เรายังเดี๋ยวเรารอทางฝ่ายตำรวจและทหารเนี่ยออกมายืนยันว่าน้ำหนักมีมากน้อยแค่ไหนคือคนที่ถูกจับเนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้รับจ้างค่ารับจ้างประมาณน่าจะ 20,000 แล้วก็ให้เอาไปให้กับสายลับเขมรที่อยู่ในประเทศไทยที่เด้งคืออันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่นักข่าวในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าของหลายช่องนะเขาออกข่าวแบบนี้นะแต่เล็กอะยังไม่ได้มีข้อมูลนะว่าไอ้แบบนี้จริงๆแล้วมันยังไงแต่เดี๋ยวจะตรวจสอบแต่ว่าถ้าเอาตามข่าวที่หลายช่องเนี่ยได้ออกเนี่ยก็คือว่าคนที่ถูกจับเนี่ยเขาให้ปากคำว่าเขาได้รับจ้างมาแบบนี้และก็บอกว่าเขาเอาไปให้สายลับของเขมรที่อยู่ในประเทศไทยแดงโอ้โหนี่พูดมาแบบนี้ไม่รู้ว่าไอ้คนถูกจับเนี่ยเขาปั่นหรือเปล่าคือหรือว่าเรื่องจริงแต่เราก็ต้องมองว่ามันก็เป็นเรื่องจริงไว้ก่อนเพราะว่าอย่างกรณีของหมิงเฉินตันน่ะนะมันก็เป็นการสะท้อนว่าที่ชายแดนน่ะมันมีรูรั่วมันมีแบบคือช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันมีได้เสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วโอเคอย่างกรณีของหมิงเฉินตันน่ะแม้ว่าทางตำรวจและทหารจะบอกว่า
เฮ้ยเขาเข้ามาอยู่ในประเทศเราเฉยๆเขาไม่ได้จะก่อเหตุในประเทศไทย

0: เขาเอาอาวุธมาเพื่อเตรียมเขาเข้ามาเพื่อเตรียมอาวุธไปก่อเหตุในฝั่งเขาแต่ถ้าในกรณีเนี้ยพี่ดูเด็กใช่ไหมคือถ้าเขามีสายลับอยู่ในนี้แล้วเอาอาวุธมาส่งให้สายลับสายลับมันเอาไปทำอะไรอ่ะพี่ใช่ไห
1: ม
0: เออเนี่ยมันแล้วอย่างนึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยกรณีของหมิงเฉินซันเนี่ยเล็กว่าคนไทยหลายคนเนี่ยมันเกิดคำถามว่าเอ้าเขามาอยู่ฝั่งเราแล้วเพื่อมาวางแผนมาเตรียมอาวุธเพื่อก่อเหตุในฝั่งเขมรน่ะทำไมไม่ไปอยู่ฝั่งเขมรเลยพี
1: ่
0: คือถ้าจะก่อเหตุฝั่งเขมรน่ะไปอยู่ฝั่งเขมรหาอาวุธหาอะไรง่ายกว่าไหมคือมาอยู่ฝั่งไทยก็ต้องแบบไปหาช่องทางธรรมชาติแสดงว่าคุณออกได้ง่ายมากเลยเหรอเพราะฉะนั้นมันมีหลายและว่ามันมีหลายข้อมูลที่หนึ่งเราฟังแล้วไม่เป็นเหตุเป็นผล
1: อ
0: ันที่สองคือเราก็เผื่อใจได้ว่าทางทหารหรือว่าทางฝ่ายความมั่นคงทางตำรวจเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องการให้ข้อมูลบางประการเนี่ยมันเปิดเผยออกไปเพราะอาจจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือว่ามีผลกระทบกับรูปคดีหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้กรณีเนี้ยพอมาจับแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบนะว่ามันเป็นขบวนการเดียวกันไหมเชื่อมโยงไหมเช่นเอาอาวุธมาให้แต่คนที่เขาโดนจับเนี่ยเขาอ้างว่าเท่าที่เขารู้คือเขาจะส่งต่อไปชายแดนภาคเหนือพี่แดงอ้างแบบนั้นนะเขาบอกเอามาให้สายลับเขมรและส่งต่อไปในชายแดนภาคเหนือมันก็แปลกอยู่มันก็ฟังแล้วไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่นะแต่โอเคชายแดนภาคเหนือเราก็รู้กันอยู่ว่ามีการสู้รบระหว่างกัมพูชาไอ้กับเมียนมากับชนกลุ่มน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรียกว่าก็ต้องตามกันต่อนะว่าโหเพราะว่าบ้านเราเนี่ยรูรั่วหรือช่องทางตามธรรมชาติหรืออะไรเนี่ยคนที่อาจจะเอาเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่ได้ดูเรื่องของความมั่นคงภาพรวมของประเทศเนี่ยน่ายังคงจะมีอยู่นะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวไว้ตามกันต่อนะว่ามันมีตื้นลึกหนาบางอะไรกับเรื่องของการจับอาวุธสงครามนี่หรือเปล่านะพี่แดงแต่เป็นการสะท้อนนะว่าอย่างที่เราเห็นนะเขมรน่ะแน่นอนเขมรเนี่ยเลยเห็นว่าเขาโชว์อาวุธนะทั้งลูกกระสุนทั้งปืนทั้งอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีอ่ะเหมือนบ้านเราอ่ะพวกที่แบบทุกคนมันก็ต้องมีคนที่ไม่ดีอ่ะก็อาจจะมีทหารเขมรบางคนบางส่วนก็เอาอาวุธเนี่ยที่ได้จากเอาเซนทุนมาเน็ตเนี่ยบางอันเอาไปลบบางอันก็เอาไปขายส่วนตัวมันก็มีใช่มันก็มองได้ว่ามันมีรูรั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องระมัดระวังประเทศเราเองด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันจริงถ้าบอกว่ามาให้สายลับและไอ้สายลับเขมรเนี่ยจะเอามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะทำอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูเพราะสถานการณ์มันก็ชะมัดระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี
1: ้
0: มันก็ยังไม่มีความแน่นอนเลยแม้ว่าเรากำลังจะเตรียมเรื่องของการเจรจาพบปะนะแต่ว่าในพื้นที่เราก็ยังเห็นนะว่าทหารกัมพูชาก็ยังยั่วยุแล้วก
1: ็
0: ขนอาวุธยุทโธปกรณ์เติมกำลังกันมานะพี่แดง
1: คงว่าได้เท่านี้แล้วล่ะเล็กเกินเวลาละต้องลาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะคะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะทีมสุดซอยลุยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน5,200,000 ลิตรนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังจากผลทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากการยึดอายัดน้ำมันไบโอดีเซลที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดแล้วพลังงานจังหวัดสมุทรปราการยังได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่าบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดมีความเชื่อมโยงกับบริษัททริลเลียนออยล์จำกัดจังหวัดอ่างทองซึ่งบริษัทที่ดูแลคลังน้ำมันดังกล่าวมีเครือญาติของเสี่ยตือเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีกับบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองพนักงานบริษัทอสังหา350คนร้องกรรมาธิการแรงงานหลังถูกเบี้ยวเงินเดือนนาน5เดือนนายวีรพลจิตสำริดประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรและคณะรับยื่นหนังสือจากกลุ่มตัวแทนพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อร้องเรียนกรณีบริษัทค้างชำระเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่พนักงานพึงได้รับนำโดยนายพิพิธชัยกุลพลเมืองผู้นำกลุ่มตัวแทนพนักงานและนายสกลสุนทรวานิชกิจส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะผู้รับเรื่องจากในพื้นที่นายสกลกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนพนักงานบริษัทดังกล่าวซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า350คนจึงได้นำเรื่องมายื่นต่อคณะกรรมการโดยบริษัทค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานสะสมมาเป็นระยะเวลา 4-5 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดรายได้ดำรงชีพบางรายกำลังเผชิญปัญหาถูกยึดบ้านยึดรถและไม่มีเงินส่งเสียครอบครัวจึงมีข้อเรียกร้อง3ประการขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระทั้งหมดภายในวันที่30มิถุนายนนี้โดยขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนรอบปัจจุบันและในอนาคตให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลาและขอความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรเช่นการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือการโอนย้ายพนักงานเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรมเพลิงไหม้หอพักโรงเรียนหญิงล้วนเคนยาเสียชีวิตอย่างน้อย16รายเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาภายในหอพักของโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนอุตูมิชิ Girls Academy เมืองกินเลวเขตนากูรูบริเวณภูมิภาคคริฟแวลลีย์ของประเทศเคนยาส่งผลให้นักเรียนหญิงเสียชีวิตอย่างน้อย16รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสภาพอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักมีเศษกระจกแตกกระจายและคราบเขม่าวควันดำเกาะเต็มผนังผู้บัญชาการตำรวจของเคนยาเปิดเผยว่าส่งกำลังเจ้าหน้าที่50นายลงพื้นที่ปูพรมค้นหาโดยรอบโรงเรียนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนักเรียนจำนวนมากอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจกลัวและหวาดผวาจนพากันวิ่งหนีเตลิดออกไปนอกบริเวณสถานศึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวเด็กๆเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าเคยมีรายงานเหตุลอบวางเพลิงในโรงเรียนมัธยมของรัฐมากกว่า60ครั้งภายในปีเดียวซึ่งผลการวิจัยพบว่าเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งมักมีสาเหตุมาจากฝีมือของกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุเพื่อประท้วงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดทางวินัยรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ภายในโรงเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียว

0: บางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพรรคประชาชนเปิดแอคชั่นเพลน50เขตออกแบบจากการลงพื้นที่จริงนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์10พร้อมด้วยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรทีมผู้บริหารผู้ว่าประชาชนนำทีมสกเปิดแถลงแผนการทำงานแบบลงรายละเอียด50เขต50วาระที่เกิดจากการเดินพื้นที่จริงพบประชาชนและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของทีมผู้สมัครสกทุกคนจนกลายมาเป็น50วาระเขตที่สกนำเสนอต่อประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งว่าหากได้เข้าไปทำงานในสภากทม.จะมีโครงการอะไรเป็นลำดับแรกเพื่อแก้ปัญหาให้คนในเขตจากนั้นผู้สมัครสกพรรคประชาชนนำเสนอวาระเขตของตนเองอาทินายสุรเกียรติหวังพิทักษ์ผู้สมัครสกเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของคลองสามวาคือการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนคลองสามวาเป็นเขตที่อยู่อาศัยประชากรหนาแน่นกว่า 200,000 คนแต่กลับมีรถเมล์เพียง3สายประชาชนต้องเสียเวลารอนานตื่นแต่เช้ามืดเพื่อรอรถหรือเสียค่ารถรับจ้างแพงๆเพียงเพราะไม่มีทางเลือกจึงจะผลักดันเสนอสายรถเมล์ผ่านจุดยุทธศาสตร์ในเขตเพิ่ม2สายทันทีเพื่อคืนเวลาให้กับทุกครอบครัวในคลองสามวาด้านนายเขมชาติฉัตรตรัสไตรผู้สมัครสกเขตบางบอนเปิดเผยวาระของเขตบางบอนคือศูนย์สองวัยดูแลเด็กเล็กและดูแลผู้สูงอายุในที่เดียวกันแห่งแรกในเขตบางบอนสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประชามติคุมประชากรไม่ให้เกิน10ล้านคนชาวสวิตเซอร์แลนด์เตรียมลงประชามติระดับชาติวันที่16มิถุนายนนี้เกี่ยวกับข้อเสนอที่ริเริ่มโดยพรรคประชาชนสวิตพรรคการเมืองฝ่ายขวาพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่มีนโยบายต่อต้านการย้ายถิ่นฐานบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ให้เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050เพื่อควบคุมจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาจากต่างประเทศโดยปัจจุบันประชากรของสวิตเซอร์แลนด์ทะลุ9ล้าน1แสนคนแล้วในจำนวนนี้มากกว่า1ใน4ของผู้อยู่อาศัยเป็นชาวต่างชาติหากข้อเสนอนี้ผ่านการลงประชามติและบังคับใช้เป็นกฎหมายกรณีที่ประชากรแตะระดับ9ล้าน5แสนคนก่อนปี2050คณะมนตรีแห่งรัฐและรัฐสภาจะต้องออกกฎหมายจำกัดการอพยพทันทีเช่นการคุมเข้มการขอลี้ภัยและการจำกัดสิทธิ์ในการพาครอบครัวย้ายตามมาอยู่ด้วยหากประชากรยังคงเพิ่มขึ้นจนถึง10ล้านคนสวิตเซอร์แลนด์จะต้องยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่ส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการยกเลิกข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปภายใน2ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
5: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size 4 Inch สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดใน

0: สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจินดอยแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกันช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนะครับ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลาตกลงแล้วประเทศไทยเราพบแล้วนะเด้งนะ
2: หรอ
1: ครับพบแล้วครับตอนนี้ถูกกักตัวเรียบร้อยครับอยู่ที่บำราศนราดูนครับ
2: คนไทยปะ
1: คนต่างชาติครับเป็นการประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุขของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่คุณสกลทีภัทริกุลนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการนี่แหละปรากฏว่าวันนี้ได้มีการเชิญผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคแล้วก็ตัวแทนจากองค์การอนามัยโลกนะครับที่อยู่ในประเทศไทยคือดร.ริชาร์ดบราวน์ครับแล้วก็ทางตัวแทนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาชี้แจงถึงสถานการณ์แล้วก็มาตรการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาและอีโบลาต่อกรรมาธิการสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นผู้แทนที่มาชี้แจงคือคุณหมอวิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการสำนักระบาดเนี่ยเด้งนะท่านก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่าไอ้ไวรัสฮันตามีความเสี่ยงระบาดต่ำนะครับแต่อีโบลานี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับแม้ปัจจุบันไทยยังไม่พบผู้ป่วยแต่ได้ยกระดับการควบคุมที่เข้มข้นขึ้นที่ด่านควบคุมโรคอย่างสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนำผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีการระบาดนะครับเข้าสู่ระบบการกักกันแล้วก็แยกตัวทันทีครับก็ขอฝากกรรมาธิการเนี้ยช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณแล้วก็เพิ่มความชัดเจนในเรื่องของค่าตอบแทนความเสี่ยงของบุคลากรนะแต่ดร.ริชาร์ดบราวน์เด้งนะชื่นชมประเทศไทยมากครับว่า มีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันที่ได้มาตรฐานด้วยครับแต่มีข้อเสนอและให้ไทยเนี่ยลงทุนระบบรับมือกับโรคระบาดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอนาคตครับที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงถี่ขึ้นแต่ทางด้านตัวแทนจากสตม.ครับตรวจคนเข้าเมืองได้นะรายงานยืนยันว่าทางหน่วยงานมีมาตรการปฏิบัติที่รัดกุมและก็เฝ้าระวังผู้เดินทางอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันนี้มีบุคคลที่อยู่ในการจับตาเฝ้าระวัง1รายตอนนี้อยู่ในการควบคุมดูแลที่สถาบันบำราศนราดูนแล้วครับ
2: ค่ะมาเรื่องนี้กันนิดนึงนะเรื่องของคนลาวอ่ะที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยที่แขวงไซสมบูรณ์น่ะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าวันนี้มีข่าวออกมาเหมือนว่าเจอ7คนใช่มั้ย
1: แต่ว่าคุ
2: ณเด้งแต่ว่าคุณจักริดเนี่ยคุณจักริดแต่งตั้งเลยเนี่ยเขาออกมาโพสต์บอกว่าพบแค่5คนเท่านั้นคืออีก2คนเนี่ยกำลังค้นหาเพิ่ม
1: นั่นน่ะสิ
2: เพราะตอนแรกมันมีข่าวออกมาไงว่าเนี่ยเจอแล้ว7คนอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ย5คนค่ะเพราะว่ามาอาจจะเป็นเพราะมากันคนละชุดมันก็แล้วก็เข้ากันคนละเวลาอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ว่าสำหรับในส่วนหน่วยของเขาอ่ะ

0: พบแค่5คนเท่านั้นกำลังค้นหาเพิ่มกันอยู
1: ่
0: ซึ่งไอ้ความคืบหน้านะก็จะมีคนเนี่ยติดตามกันแบบเป็นระยะเลยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงไซสมบูรณ์นะคะตอนกลางของลาวที่ภายในถ้ำเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งฝั่งลาวทั้งของไทยเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าเนี่ยนะคะกับภารกิจในการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำนะคะซึ่งตอนนี้โอ้โหน้ำมันก็แบบยังคงเชี่ยวกรากกันอยู
1: ่
0: แล้วก็เส้นทางการเข้าถึงก็ยากลำบากด้วยนะคะ
1: นะครับแต่ความยากที่ว่านี้คนก็มาเปรียบเทียบกับประเทศไทยกับทางด้านลาวนั่นเองนะนะครับอย่างกู้ภัยเราบอกเลยนะครับว่าถ้ำหลวงของบ้านเรานะครับยากที่จะค้นหาแต่ถ้ำลาวยากที่จะเข้าถึงครับเพราะว่าถ้ำพระเจ้าที่ลาวนี่ครับเด้งเนี้ย มันเคลื่อนที่นะครับแคบมากเลยนะเหมือนกับคลานในหลอดดูดน้ำเนี่ยนะครับสวนทางกันไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการค้นหานี่ครับมันคือด้วยความยากลำบากแต่ที่ว่าได้พบ5คนแล้วนี่นะทุกคนนะครับก็มีแบบไฟฉายอยู่บนหัวเด้งนะก็คือว่าเป็นคนงานนะครับนี่ครับเปิดไฟฉายด้วยนะเด้งนะเขาคงสลับกันเปิดนะครับอย่างไรก็ตามพอมีคนไปค้นหานะครับไปเจอเนี่ยเขาก็เลยเปิดไฟเพื่อให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะโอ้ผมเห็นภาพแล้วครับเด้งยกมือไหว้เลยนะขอบคุณนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่น
0: ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับวิธีการช่วยเหลือไม่ใช่มาเจอตัวนะครับจะได้เมื่อไหร่เด้งนะต้องถอยออกมาซะก่อนครับนี่นะมาประชุมวางแผนกันซะก่อนหลังจากนั้นเป็นไงบ้างครับเอาข้าวปลาอาหารไปส่งเด้งการไปส่งที่ว่านี้คือไปแต่ละคนเนื่องจากว่าถ้ำมันเล็กมากครับคือมันจะไปเป็นหมู่คณะนะครับเหมือนกับถ้ำหลวงนี่ไปหลายๆคนนี่ไม่ได้ครับออกซิเจนก็นะครับมันถังใหญ่ก็ไม่ได้นะเด้งนะครับมันต้องลอดเล็กๆก็คือว่าเหมือนกับหลอดดูดนะครับที่ว่าลอดคานไปได้เด้งนะอ้าวพอน้ำนะครับมันโผล่สูงขึ้นมานี่นะครับทำไงครับหลบก็ไม่ได้อีกเด้งนะมันก็เป็นปัญหาครับอย่างที่ถ้ำหลวงเรานะครับมันก็มีโถงหลายชั้นจะไม่เด้งนะมันจะได้พักบ้างนะครับแต่คราวนี้มันก็เป็นหลอดไปเลยเด้งนะการเคลื่อนย้ายตัวนะครับก็คือว่าลำบากเพราะฉะนั้นเอาอาหารไปช่วยแล้วสำหรับ5คนโอ้มีความดีอกดีใจมากนะครับแต่ครับว่าถ้ำลาวยากที่จะเข้าถึงที่ว่านี้ครับเพราะว่ามันเล็กและมันแคบด้วยแล้วก็มันยาวด้วยนะเด้งนะนะครับการที่จะเอาตัวรอดเข้าไปยังยากเลยมันเหมือนกับมุดถ้ำในท่อยาวๆไปนี่นะแต่ล่าสุดจริงๆนะครับก็คือว่าตอนนี้กู้ภัยของประเทศไทยเรานะครับก็ได้มีการแจ้งข่าวออกมาเด้งน
0: ะ
1: บอกว่านะครับนักกู้ภัยประเภทที่บอกว่านักดำน้ำนักมุดน้ำนะครับจากต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียอย่างเงี้ย มาถึงแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ฟินแลนด์นะครับที่เคยไปช่วย13หมูป่าอะคาเดมี่เด้งนะ
0: อ
1: ันนั้นก็ไปปากหลักอยู่หลายวันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอว่าปาฏิหาริย์ให้มีจริงให้เจอทั้งหมด7คนนะ
0: ส่วนเรื่องของพระสงฆ์อ่ะคณะธรรมยาตราไม่ทราบว่ายังจำกันได้อยู่หรือเปล่ากับ Walk for Peace ที่สหรัฐอเมริกา
1: จำได้สิเด้ง
0: ครับที่มีการเดินธรรมยาตราเนี่ยนะคะเป็นระยะทางกว่า 3,700 กิโลเมตรผ่าน10รัฐใหญ่นะของสหรัฐอเมริกาค
1: ือ
0: จากเมืองเท็กซัสนะไปสู่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะโอ้โหเรียกว่าตลอดเส้นทางเนี่ยนะ108วันด้วยกันคือพระนะจะมีพระสงฆ์ไทยเนี่ยอยู่ในคณะด้วยเนี่ย8รูปปรากฏว่าคือทุกท่านเนี่ยต้องทุดงฝ่าหิมะแล้วก็ลมแรงปรากฏว่าโอ้โหฝรั่งบางค่าเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจกับคณะธรรมยาตรานี้มากเลยนะกับโครงการ Walk for Peace เนี่ยนะโอ้โหได้รับความสนุกสนใจกันมากเลยบางคนก็แบบโอ้โหร้องห่มร้องไห้กันก็มีปรากฏว่าพระสงฆ์คณะนี้จะมาเมืองไทยแล้วค่ะ
1: อ๋อเลยครับก็ข่าวดีติเด้งนี่นะ
0: จะกลับมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกค่ะวันที่1มิถุนายนนี้คุณผู้ฟังวันจันทร์นี้แหละวันหยุดชดเชยพอดีเลยวันวิสาขบูชาด้วยเน
1: า
0: ะวันหยุดชดเชยวิสาขะเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยวันจันทร์หน้านี่ครับวิสาขะ
0: จะมาที่สำนักสงฆ์ป่าเทศรังสีหรือว่าวัดป่าคลอง15นะคะที่จังหวัดนครนายกค่ะก็เลยโอ้เป็นข่าวฮือฮาเห็นใน TikTok เลยเอามาเล่าว่าโอ้โหนี่คือข่าวใหญ่นะสำหรับคณะ Walk for Peace นะคะจะมาที่เมืองไทยค่ะ
1: ครับนี่นะเป็นข่าวดีนะเด้งนะก็ต้อนรับนะครับวิสาขบูชาเลยวันจันทร์หน้าอย่างไรก็ตามข่าวไม่ดีสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้านะครับล่าสุดจริงๆนะครับผมได้รับแจ้งจากทีมงานนะเด้งน
0: ะ
1: ผู้สื่อข่าวที่จังหวัดอุดรธานีนะครับรายงานมาด่วนเลยบอกว่าที่อุดรธานีตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านครับเกณฑ์คนนี่ไปล้อมกุฏิวัดพระวัดดังชื่อพระที่วัดชื่อดังของจังหวัดอุดรธานีนะครับโอ้ไปเจอสีการหลบอยู่ในห้องน้ำมาเด้งนะจับศึก

0: แล้วก็ไล่ผลวัดไปด้วยโอ้ยเห็นภาพจ่าเด้งนี่น
1: ะ
0: นุ่งผ้าเช็ดตัวตัวเดียวนะครับนี่เนี่ยขอประทานโทษนะครับหัวโลนี่เด้งนะนี่ครับเป็นภาพที่ปรากฏออกมาเด้งนะเห็นคือได้คาหนังคาเขาอย่างนี้นะครับเห็นจ่าอย่างนี้เด้งแน่นะครับนี่เด้งดูภาพสุดีเนี่ยดูนี่นี่ครับธรรมดาธรรมดานี่นี่กระพานะดูนุ่งผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนนั้นเลยเนาะที่เคยเป็นภาพอะไรนะที่ไปจับได้ขนาดเขาแบบเนี้ย
0: เออครับจับได้ตลอดอะเด้งนะปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้ข่าวพระสงฆ์องค์เจ้านะครับก็ไม่แผ่วนะ อย่างเช่นพระที่ภาคใต้อะเด้งนะโอ้โหไปโชว์ทาง Facebook นะเด้งนะโซเชียลครับแทนที่จะไปโชว์เรื่องของธรรมะหรือโชว์ตลปัดโชว์อะไรก็แล้วแต่นะครับโชว์ปืนนะเด้งนะโอ้โหพระหนุ่มอยู่เลยครับนี่นะตำรวจเขาก็ไปตามนะครับปรากฏว่าไปตามที่วัดนะครับพบปืนแล้วก็ไปตามที่บ้านอีกเด้งนะพบปืนอีกสองกระบอกจับมาตรวจอีกนะชีสีม่วงโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะสำหรับพระที่ที่ดีก็เยอะนะครับแต่พระที่ไม่ดีนะครับก็เยอะเช่นเดียวกันนี่นะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องบอกกันนะเด้งนะพระอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้ที่ว่านี้นะครับอยู่จังหวัดอะไรนี่นะ
1: จังหวัดอะไร
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเด้งนะนี่ครับโชว์โชว์โชว
1: ์
0: ขอประทานโทษพังงาพังงาพังงาขอประทานโทษครับพังงาพังงา
1: เ
0: ออครับ
1: อ่ะมาเรื่องนี้กันนิดนึงเขาบอกว่ากำลังเป็นดราม่าอยู่ในญี่ปุ่นนั่นก็คือเหตุการณ์นี้มันเหมือนเป็นบทเรียนของครอบครัวในยุคดิจิทัลคือคุณพ่อเนี่ยนะของครอบครัวนี้คุณพ่อเป็นผู้จัดการทีมเบสบอลแล้วแบบเป็นทีมเบสบอลยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเลยปรากฏว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาคืนหนึ่งคือคุณพ่อท่านเนี้ยเมาเมาปุ๊บเนี่ยคือก็ไปทะเลาะกับลูกสาวเนี่ยอายุ18ลูกชายอายุ15คือทั้งคู่ทะเลาะกันพอทะเลาะกันพ่อเนี่ยด้วยความที่ดื่มเหล้าไปก่อนไงก็ไปห้ามลูกแล้วก็พอไปห้ามปุ๊บเนี่ยก็แบบต้องมีอารมณ์อ่ะเวลาจะห้ามลูกไม่ยอมเลิกกันอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวมีขึ้นเสียงบ้างมีลงมือกระชากบ้างทีนี้ลูกสาวคนโตค่ะก็เกิดปัญหาขึ้นมาเหมือนไม่พอใจพ่อไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์ปรึกษาแชท GPT
0: อ้าว
1: เออนี่ AI อ่ะมันก็บอกเลยมันก็บอกว่าให้ลูกสาวเนี่ยนะโทรไปที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาเด็กลูกสาวก็โทรไปเล่าเหตุการณ์ให้ทางศูนย์ฟังทางศูนย์ก็ประเมินเลยว่านี่คือความรุนแรงภายในครอบครัวก็เลยประสานงานตำรวจให้ไปบุกจับคุณพ
0: ่
1: อ
0: เออแหละครับ
1: เออแล้วตำรวจก็บุกไปจับคุณพ่อถึงที่บ้านเลยและสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะก็อ่ะได้รับการปล่อยตัวแต่ไอ้การปล่อยตัวเนี้ยคือมันส่งผลกระทบต่อการทำงานเนี่ยในการทำหน้าที่อ่ะเพราะว่าโอ้โหเป็นผู้จัดการทีมใหญ่เลยอ่ะผู้จัดการทีมเบสบอลยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอ่ะพอมันมีข่าวแบบนี้ขึ้นมากับการทำร้ายลูกอะไรเงี้ยเรื่องนี้ที่เป็นข่าวออกมานี่แล้วศูนย์นี่แบบโอ้โหไปดำเนินการเนี่ยนะคือลูกสาวเองก็ออกมาเขียนจดหมายชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตาเลยว่าพ่อไม่ได้ทำร้ายหนูไม่ได้ทำร้ายร่างกายแค่ทะเลาะกันแรงไปหน่อยก็เท่านั้นเองแล้วหนูก็ไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้หนูแค่ทำตามที่ AI เขาแนะนำ
0: โอ้ยตายละ
1: แต่ว่าทีเนี้ยความเสียหายมันเกิดขึ้นมากมายมากเลยคือคุณพ่อต้องลาออกจากตำแหน่งค่ะเพื่อแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยอนาคตหน้าที่การงานพังลงในชั่วพริบตาเลยชื่อเสียงบารมีที่สะสมมาเนี่ยนานนับ10ปีก็พังทลายไปในพริบตาและทีเนี้ยจะทำยังไงอ่ะลูกจะเรียนหนังสือยังไงคุณพ่อทำงานคนเดียวแล้วเนี่ยเขาคือสังคมญี่ปุ่นนะคือมันก็สะท้อนต่อไปอีกคือคนไทยในญี่ปุ่นเนี่ยชื่อคุณณัฐพงษ์เนี่ยโพสต์เอาไว้คือคุณณัฐพงษ์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเนี่ยนะสังคมญี่ปุ่นคือคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่ไม่กล้าทำอะไรไงเพราะสังคมญี่ปุ่นน่ะพี่สวิท
0: ครับผู้ชายครับ
1: ผู้ชายเป็นใหญ่
0: เป็นหลักครับ
1: ผู้ชายเป็นใหญ
0: ่
1: แล้วผู้ชายก็ทำงานคนเดียวผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านเพราะนั้นเนี่ยพอผู้ชายเนี่ยตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี่ยผู้หญิงจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
0: ปัญหาของญี่ปุ่นนะครับนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับก็ข่าวใหญ่เรื่องของเมาแล้วขับขับรถชนคนตายนะครับที่เด้งรายงานข่าวไปไม่ว่าจะเป็นเด้งแล้วครับหรือวันนี้สื่อสารมวลชนนะครับทั้งประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ครับ
1: เป็นข่าวคือฮาแต่เช้าเลย
0: เออใช่ครับที่คุณจรงหมอกเกราะนะครับตำแหน่งใหญ่โตครับ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนแล้วก็กิจการพิเศษของปป

0: จที่ไปขับรถชนหนุ่มไรเดอร์นะครับเสียชีวิตบริเวณถนนต่างระดับบางรักน้
1: อ
0: ยที่นนทบุรีนะครับเมื่อ5ทุ่มที่ผ่านมาเด้งนะอันนี้เด้งว่าไปแล้วนะครับแต่ความคืบหน้าเด้งนะเนื่องจากว่าอะไรครับเนี่ยนะแอลกอฮอล์เป็นไงบ้างครับในร่างกาย
1: 189
0: โอ้โหปกติแล้วถ้ามันเกินนะครับ50มันก็เกินแล้วเด้งนะ
1: อ
0: ันนี้กี่เท่าล่ะครับนี่นะประมาณสักเกือบ3เท่าครับโอ้โหนะครับปฏิเสธเลยบอกว่านี่นะไม่ได้หลบหนีนะเด้งนะแต่ตัวเองไปไม่ได้ต่างหากนะครับเพราะว่ารถมันยางแตกนะนะครับไม่ได้หลบหนียังไงนะครับเพราะว่าผมขับรถที่บอกว่าไม่ได้หลบหนีเหรอแต่เขาบอกคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกไม่หลบหนีเหร
1: อ
0: นี่ครับขับไปตั้ง300เมตรถึงจอดนะเด้งนะแสดงว่าเจตนาครับแต่ไปไม่ได้ต้องจอดในที่สุดแล้วนะครับก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่นะครับประกันตัวไปล่าสุดเด้งนะตำรวจในพื้นที่ครับได้มีการเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนายคนนี้ไปแล้วนะครับ3ข้อหาเด้งคือขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ขับรถชนแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่โดยในเบื้องต้นนี้ทางคนขับนะครับก็คือว่านายผู้อำนวยการนี่ครับติดต่อเจ้าที่แล้วนะครับเพื่อจะขอเข้ามอบตัวในวันนี้เด้งนะในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วครับไม่ทราบว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนี่นะแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่หนักใจในคดีความอะไรแล้วครับแม้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะเป็นเจ้าที่ระดับสูงก็ตามครับเพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจก็มีพยานหลักฐานสำคัญในการแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับคนนี้แล้วซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจจะทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะที่บอกว่านะครับมากเนี้ยแล้วยังไงต่ออีกนะครับมีหลักฐานในรถนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะมีการนะครับพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเด้งนะนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเด้งนะขับรถชนเสร็จแล้วนะครับอย่าไปพูดกับชาวบ้านเลยที่ก็มาล้อมมาไว้อะรู้ไหมว่าเป็นใครอ่ะเป็นข้าราชการระดับสูงนะรู้จักตำรวจหมดนะในพื้นที่ตรงนี้นะเด้งนะโอ้โหมันเหมือนกับขี้โง่ทั่วไปอะเด้งนะพอขับรถตรงนี้ลูกคนรวยครับไม่รู้ตัวหรอก
1: คือถ้าเกิดยางไม่แตกอ่ะอาจจะหนีไปได
0: ้ถูกต้องครับเด้งนะโอ้โหปปช.นี่งานเข้าจริงๆนะ
1: ปลอดภัยสุขเข้าภาษาแทรก
0: เมื่อวานนี้ก็กรรมการปปช.
1: ใช่
0: แต่วันนี้ข้าราชการ
1: ประธานค่ะอดีตประธาน
0: อดีตประธานด้วยวันนี้ข้าราชการระดับผู้ใหญ่ครับผู้อำนวยการเนี่ยเด้งนะโอ้
1: แต่ว่าเนี่ยเห็นคุณวีระซึ่งเป็นโจทย์นะนี่ดีไม่ดีอาจจะโดนฟ้องกลับด้วยเหมือนกันนะ
0: เหรอครับ
1: นี่มีข่าวกันออกมาไงบอกว่าหลังจากที่มีคำตัดสินนะเพราะว่าคุณวีระเนี่ยมีการแสดงความเห็นเนี่ยในคดีนี้แล้วก็มีการเปิดเผยเหตุผลการถอนฟ้องเพราะว่าตอนนี้คือหลายคนก็เริ่มสงสัยเน
0: ี่
1: ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาเน
0: ี่
1: ยคือคุณวีระเนี่ยขอถอนฟ้องแต่ศาลเนี่ยไม่ยอมจนกระทั่งเป็นที่มาที่เมื่อวานเนี่ยมีคำตัดสินออกมาว่าให้จำคุกนะคะ3ปีโดยไม่รอลงอาญาทั้งสองท่านนี่แหละแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมคุณวีระถึงทยอยถอนฟ้องแล้วก็รวมไปถึงตัวพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาด้วยซึ่งทางคุณวีระเองก็เหตุผลบอกว่าเป็นเพราะว่าจำเลยทั้ง4ในตอนนั้นเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คุณวีระเสน
0: อ
1: โดยมีการเขียนหนังสือขอโทษค
0: ุ
1: ณวีระและประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลอื่นในสำนักงานปปช.กับคุณวีระในคดีนี้แล้วก็คดีอื่นๆแล้วก็ให้ผลว่าข้อมูลบางส่วนนะที่ได้รับมาเนี่ยคุณวีระจะเปิดเผยในอนาคตเพื่อประโยชน์กับสังคมโดยข้อมูลที่คุณวีระเนี่ยกล่าวอ้างกับสื่อเนี่ยแม้ว่าคุณวีระนะจะยื่นหนังสือขอโทษจากจำเลยทั้ง4ในคดีเนี้ยต่อศาลนะ
0: เ
1: พื่อขอถอนฟ้องจำเลยแล้วก็บางส่วนก็ถูกนำไปใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณวีระระบุว่าข้อมูลที่จำเลยทั้ง4ให้มาเนี่ยมันอาจจะนำไปใช้เป็นข้อมูลอื่นในวันข้างหน้าด้วยก็ได้และอาจจะเข้าข่ายข่มขู่หรือเปล่าและนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งคำถามนะถึงกรณีที่ศาลนายกคำร้องไม่อนุญาตให้คุณวีระเนี่ยถอนฟ้
0: อง
1: คนตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาแต่อนุญาตให้ถอนฟ้องคุณณัฐจักรกับคุณวิทยาทั้งที่ได้ดำเนินการขอโทษคุณวีระแล้วก็ทำหนังสือขอโทษเป็นทางการในลักษณะเดียวกันไปแล้วเนี่ยซึ่งข้อกฎหมายนะที่พลตำรวจเอกวัชรพลแล้วก็คุณสุภาใช้ในการขอถอนฟ้องนี่ก็คือตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในข้อ14นะที่กำหนดให้ศาลเนี่ยพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องของโจทโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคดีนี้ปรากฏว่าศาลเนี่ยโดยผู้พิพากษาท่านเดียวกันได้เคยพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่8คือคุณวิทยาจำเลยที่11คือคุณณัฐจักรซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกับทางพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาเน
0: ี่
1: ยในการกระทำความผิดกรรมเดียวกันแล้วก็ได้มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอน

ฟ้องกันไปเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยพอมาวันที่7เมษายนมั้งคือศาลเนี่ยก็พิจารณาถอนฟ้องคนตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาว่าพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องคดีนี้ระบุเหตุผลว่าคดีเนี้ยโจทยื่นฟ้องจำเลยในมูลเหตุที่พลตำรวจเอกวัชรพลแล้วก็คุณสุภาเนี่ยในฐานะที่เป็นกรรมการปปช.ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

0: และไงก็ตามเนี่ยนะก็มีการไล่เลียงโอ้โหแบบละเอียดเยอะเลยว่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่แบบหลายคนอ่ะกำลังพูดถึงกันเยอะว่ามันค่อนข้างสลับซับซ้อนเหมือนกันนะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าดีไม่ดีเนี่ยจำเลยเนี่ยอาจจะฟ้องกลับ
1: เ
0: พราะว่าพอพิจารณาเนี่ยในสิ่งที่คุณวีระออกมาให้ข้อมูลนะพบว่ามันอาจจะเข้าข่ายข่มขู่คู่กรณีเพราะจำเลยเนี่ยไปอ้อนวอนให้ถอนฟ้องแล้วก็ยินยอมทำหนังสือขอโทษเลยนะที่สำคัญก็ยังได้ข้อมูลอื่นๆเนี่ยจากจำเลยไปเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตเท่ากับว่าคุณวีระเนี่ยเข้าข่ายใช้สิทธิ์ทางศาลโดยไม่มีเจตนาบริสุทธิ์และอาจจะต้องโดนดำเนินคดีได
1: ้
0: เพราะนั้นในงานนี้เนี่ยคือนอกเหนือจากทางกรรมการปปช.ทั้งคณะเนี่ยจะโดนเป็นจำเลยแล้วนะรวม
1: คุณวีระ
0: เลขของเลขาเนี่ยโดนกันหมดเนี่ย12คนเนี่ยคุณวีระซึ่งเป็นโจทย์เนี่ยจะโดนฟ้องกลับด้วยเหมือนกัน
1: โอ้นี่ต้องบอกนะครับบอกว่าผิดภัยจากเรื่องของนาฬิกาบิ๊กป้อมโอ้โหไม่รู้นะครับดูท่าทางจะเป็นหนังเรื่องยาวแต่บิ๊กป้อมสบายตัวแห่เลยนี่นะเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดแล้วครับเด้งเดี๋ยวพักก่อนนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
0: มาค่ะ 17:35 ก็จะมีคุณผู้ฟังนะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยเข้ามาสุขสันต์วันพฤหัสเนาะแล้วก็คุณ 1,000 ช่างคุณ 1,000 ช่างบอกว่าอดใจไว้ก่อนนะครับรถไฟฟ้าจะหาว่าไม่เตือน
1: อ
0: ทำไมหรอ
1: รถไฟฟ้าหาไม่เตือน
0: ครับ
1: ในนะแต่ไปรู้พูดถึงเรื่องของรถไฟอะเด้งนะโอ้เมื่อคืนที่จังหวัดศรีสะเกษครับรถไฟชนอีกแล้วอะเด้งชนคนนะไม่น่าเชื่อนะครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่รถไฟชนรถขอส
0: ม
1: กที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตนี่ครับหลังจากนั้นก็มีข่าวรถไฟชนอยู่เกือบทุกวันใช่ไหมเด้งนะแต่ชนที่ว่านี่คือว่าคนไม่มีวินัยนะครับเด้งนะเมื่อคืนอีกแล้วไม่มีวินัยอีกเด้งนะต้องขอพูดอย่างนี้เลยนะนะครับรถอีสานนะครับวิ่งจากอุบลราชธานีนะครับสายอีสาน

0: รถด่วนนะครับกรุงสถานีปลายทางก็คือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์เด้งนะประมาณสัก2ทุ่มครับปรากฏว่าได้ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ารถไฟนี่ชนคนตายนะครับอายุ45ปีเป็นผู้ชายปรากฏว่าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วครับอยู่บริเวณข้างรางรถไฟนะครับโอ้ยโชเฟอร์ครับพนักงานขับรถไฟนะเด้งนะบอกกันนะครับบอกว่า อยู่บริเวณจุดตัดเลยนะครับจุดตัดห่างจากที่สถานีนะครับไม่เท่าไหร่แหละครับเด้งนะเขาก็บอกว่าเขาขับมาแล้วก็เห็นครับพอเห็นเลยเขาก็เปิดวูดทันทีเปิดวูดนี่ครับแล้วก็เบรกก็คือว่าดึงขึ้นเบรกมือเด้งนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ทันการนะครับมันกระชั้นชิดขนาดนี้ครับก็ชนไปนะครับเห็นไหมเด้งส่งสัญญาณหมดแล้วก็รู้กันอยู่นะครับว่าทางรถไฟรางรถไฟนะครับเป็นสถานที่ไม่ปลอดภัยเป็นที่ห่วงห้ามแต่คนก็ยังไปเดินน่ะเด้งนะวินัยคนจริงๆครับเนี่ยนะ
1: นี่พอพูดถึงรถไฟนะทำให้นึกถึงอะไรว่าคนจีนน่ะที่เป็นอดีตคนขับรถไฟแล้วก็ใช้ AI ทำหนังอ่ะโดยใช้งบเนี่ย 15,000 บาทปรากฏว่าหนังเนี่ยโอ้โหยอดคนดูเนี่ยยอดวิวนะคือประมาณ60ล้านวิวอ่ะตอนเนี้ย60ล้านวิวเป็นหนังซอมบี้อะไรเงี้ยงบหลักหมื่นปรากฏว่าตอนเนี้ยคือผู้กำกับฮอลลีวูดอ่ะกำลังตามหาตัวเด็กคนนี้กันให้ควักเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: เออเพราะว่าเป็นหนังที่บอกว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดแบบหนังแบบงบแบบครบน้อยที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยดูมาเพราะนั้นเขาคงหาตัวเนี่ยที่จะไปร่วมงานกับฮอลลีวูดด้วย
0: เออ
1: เด็กจีนเป็นอดีตคนขับรถไฟค่ะ
0: โอ้โหแล้ว
1: แล้วใช้ AI ทำหนังอ่ะนี่วันนี้เห็นเหมือนกันเรื่องไอ้นี่งานเนี่ยงานไทยเฟกซ์เนี่ยคนแห่กันไปเต็มไปหมดเลยรถติดเลย
0: โอ้ที่ไหนนะเด้ง
1: ฮะ
0: ที่ไหนอ่ะที่เมืองทองหรือที่ไหน
1: ที่เมืองทองที่เมืองทอง
0: อ๋อไทยเฟกซ์นะครับโอ้อาหาร
1: นี่คุณทิมมี่คุณทิมมี่เขาเตือนไว้บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่สุวิทย์คือเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะแจ้งวัฒนารถติดมากเพราะงานนี้แหละไทยเฟกซ์เนี่ยแหละคนเยอะมากอุ้ยนี่ทางลงตรงทางด่วน
0: อ
1: ะติดยาวเลย
0: เลยครับจะมาผูกโยงถึงวิภาวดีรังสิตที่จะกลับบ้านเย็นนี้ไหมเนี่ย
1: คงไม่ถึงหรอกมั้ง
0: ไม่แน่แหละเด้งเห็นไหมเมื่อวานนี่เห็นไห
1: ม
0: โอ้โหเมื่อวานไม่รถติดเออครับตั้งแต่ออกจากสปทได้ครับเนี่ยนะห้วยขวางนะครับไม่รู้ว่าปล่อยรถยังไงบ้างนะรถติดนะครับพอเลี้ยวออกจากสปทปั๊บปิดตับทันทีครับแล้วก็กระจึกกระตักกระจึกกระตักกระจึกไปนี่นู้นนะครับนี่ทั้งที่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับนี่นะตรงแยกวัฒนธรรมสู่วัฒนธรรมมาเด้งนะก็จะหลุดไปได้นะครับผมใช้บริการกระเด้งทุกวันนี่นะบนกันทุกวันนะครับว่าโอ้ยทำไมมันติดขนาดนี้ครับพอปล่อยออกไปปั๊บก็ค่อยยังชั่วหน่อยโล่งหน่อยแต่เมื่อวานนี้ไม่โล่งครับ
1: เมื่อวานจริงจริงนี่คุณประชาเขาแจ้งมาเขาบอกว่าที่กบินบุรีตอนนี้ฝนกำลังตก
0: เหรอครับ
1: แล้วก็มีคุณอัธชัยบอกว่าอดีตคนขับรถไฟคงไม่เด็กแล้วล่ะครับเห็นบอกว่ายังเด็กอยู่นะอายุไม่มากแล้วก็คุณพลเอสใช่ไหมบอกว่าบนทนบ่อวินที่ไหนอะพี่สวิต
0: บ่อวินเหรอครับบ่อวินชลบุรีหรือเปล่า
1: อ๋
0: อครับ
1: คนจีนเนี่ยขับรถกันไม่รู้จักกฎจราจรเลยมีใบขับขี่หรือเปล่าก็ไม่รู้อยากให้ขนส่งเนี่ยลงมาดูบ้างก็ดี
0: โอ้ครับมาอยู่ในประเทศไทยมั้งครับถ้าอยู่ในประเทศจีนไม่ต้องห่วงครับขับรถกฎจราจรทุกอย่างแหละครับเด้งนะพออยู่ในประเทศไทยนะครับก็เลยเอาคนไทยว่ายังไงก็ตามคนไทยแหละครับเด้งคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
1: คุณชัยยันเข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุดกับเด้ง
0: ครับ
1: แล้วมีใครอีกเนี่ยเมื่อกี้คุณทิมมี่ก็อ่านไปแล้วคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีเนาะแล้วก็มีใครอีกมีคุณนการคุณนการคุณนการก็บอกเชียงขวางวันนี้24องศา
0: อ๋อครับ
1: คุณฟุกรถตู้บอกเบอร์14ด็อกเตอร์มาริกาครับนะเชียร์สุดใจเดี๋ยววันนี้ก็ไปเยาวราชมั้งโฆษณาอยู่เนี่ย
0: ครับอ๋อเลยครับ
1: คุณประคำน้อยคุณประคำน้อยก็รายงานจราจรติดซ้ำซากครับถนนผลโยธินสะพานควายเข้าอนุสาวรีย์ชัยเลนซ้ายทั้งรถยนต์จักรยานยนต์จักรยานยนต์พ่วงข้างจอดตั้งแต่หน้าสน.บางซื่อยาวจนถึงซอยสายลมแล้วก็คุณ WHบอกสัญญาณชัดเจนมากไม่มีหลุดไม่ใช้เน็ตคืออะไรโ
0: อ
1: ไม่ถึงอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคุณอมรค่ะคุณอมรคุณอมรก็ส่งสุขสันต์วันพฤหัสเข้ามาคุณชัยยันบอกว่ากรณีพระ

0: งานนี้ต้องแจ้งว่าจัดได้จับได้คาผ้าขนหนูไม่ใช่คาหนังคาเขา
1: ปกติแล้วนะครับก็จับได้นี่ก็คือคาผ้าเหลืองแต่คราวนี้พาผ้าขนหนู
0: ก็แล้วก็คุณมยุรีก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิทกับเด้งเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อที่คุณเทียนท่าฉลอมค่ะปาวิทดูดีหล่อต่อสีขาว
1: ดูแสดงว่าดูทีวีตอนคุยขโมงบ่าย3โมงอ่ะเด้งฮะใส่เสื้อ
0: ขาว
1: เสื้อขาวเสื้อเชิ้ตแต่พอใน FM 100.5 ต้องหาเสื้อมาคลุมครับเพราะ
0: มันหนาว
1: อากาศหนาวมากๆๆๆๆๆครับนี่นะเด้งก็นึกว่ามาจากทางด้านโน้นแล้วครับเอสกิโมเนี่ย
0: เนี่ยปาวิทดูดีหล่อต่อสีขาว
1: ครับ
0: เสื้อแขนยาวไม่หนาวสาวอยู่ใกล
1: ้นี่
0: คุยขโมงยามเย็นเน้นว่าใช่ไม่ห่างไกลใกล้เด้งเล็งคุยข่าว
1: นี่ครับแม่ขอบคุณมากพี่เทียน
0: นอกนั้นมีใครอีกบ้างคุณเคสคุณเคสบอกว่าอะไรเนี่ยเด็กกว่าคุณเด้งไงอีคืออะไรเหรอเด็กกว่าคุณเด้ง
1: เด็กกว่าคุณเด้ง
0: อ๋อใส่คนขับรถไฟมั้ยอดีตคนขับรถไฟเออใช่เด็กกว่าเด้งเพราะเด้งอายุ64แล้ว
1: เด้งกันเหรออ
0: ืม
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะเห็น
0: ไ
1: หมก็ไม่น่าเชื่อก็คือว่า
0: ก็พี่ซุยอายุล่ะ
1: 64ฮะ
0: พี่ซุยอายุล่ะ
1: ไม่บอก
0: เนี่ยพี่ซุยต้องอายุมากกว่าเด้งอยู่แล้ว
1: มากกว่าเด้งอยู่แล้วครับนี่นะแต่เด้งอายุเท่านี้นะครับเด้งเป็นคนเปิดเผยบอกทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่นะแล้วก็หน้าตานะครับตรงข้ามกันเลยนะนึกว่า46อ่ะ46อ่ะเด้งชอบใจเลยนะโอ้ยหน้าแดงเลยชมพูด้วย
0: ดีใจยังไม่มีคนชม
1: ครับ
0: อ่ะคุณสุพจน์ส่งแฮปปี้แฮปปี้เทอร์สเดย์เข้ามาแล้วก็คุณจิปปี้บอกว่าอะไรเนี่ยมาริกายื่นเอกสารไม่ทันไม่ได้ขึ้นจับฉลากเขาเลยได้เบอร์14โดยอัตโนมัติ
1: โอ้แต่พอได
0: ้คุณจิปปี้บอกแค่เริ่มก
1: ็นะพอได้เบอร์14ไปปั๊บเลยครับมาริกาประกาศเลยนะ
0: นโยบาย
1: เป็นเลขนโยบายเลยนะเป็นเลขดวงใจเลยนะเบอร์14
0: เขาเรียกว่าไวเขาเรียกว่าไว
1: แต่ละคนนี่นะต้องหามุกสุดยอดเลยนะ
0: คุณลาชเอนรอยนะคะจากฝั่งทนข้ามสาทรมาขึ้นทางด่วนใช้เวลา1ชั่วโมงติดมาก
1: ครับ
0: คุณนาทีค่ะบอกว่าสวัสดีครับปวิทย์พี่เด้งอยากดูรูปสีกาจังเลยพี่ซื้อให้ดู
1: รูปสีกาโอ้พอดีทีมงานเราส่งมา
0: ไม่มี
1: ครับมีแต่รูปพระครับนุ่งผ้าขนหนูอยู่เดียวจริงๆครับ
0: แต่ละคนนะอยากดูกัน
1: เนี่ยเออใช่ข่าวประเภทนี้นะพระก็มีหัวใจนะไม่ใช่พระอิฐพระปูน
0: อ
1: ะพระเดินได้อะเด้งนะนะครับแต่พระดีก็เยอะเหมือนกันนะไปกับเราดีกว่านะครับเด้งไปไหว้พระไปทำบุญไปศึกษาประวัติศาสตร์ครับเอาก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นะครับพี่ท่านไม่ควรพลาดนะครับไปกับเราครับ2แควอยุธยาไฮไลท์สำคัญก็ขออนุญาตนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินแล้วก็พี่จุฑนรุ่งธัญรัตน์แล้วก็ผมนะครับก็คือจะไปร่วมรายการตลอดทั้ง3วันครับไปกับท่านอยู่ครบท่านกินท่านนอนท่านอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ร่วมกันหมดเลย 3-5 กรกฎาคมนี้ครับ3วัน2คืนก็ต้องย้ำนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังนะครับเริ่มทยอยจองมามากแล้วครับสำหรับบัตรที่2อ่ะเด้งนะก็ต้องย้ำนะครับว่าเต็มเมื่อไหร่นะครับ30ที่บัตรที่2นี่นะบัตรแรกเต็มแล้วครับ30ที่เราก็จะปิดแล้วเด้งน
0: ะ
1: กับรีบเลยครับไปไม่ผิดหวังแล้วครับเพราะว่าเราจะไปวันแรกอย่างมุ่งไปที่2แควร์เลยครับพิษณุโลกนี่นะไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกตอนค่ำๆนะครับแดดล่มๆตกไปรับประทานอาหารพร้อมกันนะครับพร้อมกับเรื่องเอ็กซ์คลูซีฟของแต่ละท่านจะว่ากันบนเวทีแล้วครับแล้วก็วันที่2ก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์ครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่อยุธยาอโยธยาครับ มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ด้วยกันนะครับไปร่องเรือสำราญชมเสน่ห์ภาพนะครับรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยครับไม่ต้องห่วงครับสวยครับวันที่3ก็ไปชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดก็มื้อกลางวันนะครับที่จะได้มีการพูดคุยรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็กระทบไหลดาราคนดังครับพี่ดำรงพุทธตาลคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอกับ100

0: ท่าเนี่ยครับไปด้วยกันกับเรานะครับรับรองมีความสุขเพราะว่าเราจะนั่งรถแบบ VIP ครับพักโรงแรมหรูๆอาหารการกินเลิศรถคุกมื
1: ้อ
0: ทั้งหมดเพียง 1,000 15,900 บาทครับ
1: เดี๋ยว 1,000
0: 15,900 บาทต่อท่านครับโทรมาด่วนเลยครับสำรองที่นั่งเบอร์โทรศัพท์3หมายเลขนะครับคือ094-480-3076และ094-396-6649และ086-825-1444แล้วพบกันครับ
1: นี่คุณชยันเอฟนะบอกมาอยากไปครับงานนี้กูรูตัวตึงทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: แต
0: ่ตัวตึง
1: ผมอยู่เกาหลี
0: อ๋อเหรอครับนี่นะเอบินมาไม่ทันนะครับเพราะว่าอีเลเวนแล้วตึงเด็ดกว่า
1: อันนี้คุณ WH ขอโทษด้วยนะคือมีหน้าถึงบอกว่าเนี่ยที่เด้งอ่านไม่เข้าใจก็เป็นเพราะว่าคือแกส่งข้อความมาในตอนแรกเนี่ยก่อนภาพวิทยุเนี่ยวิทยุพกพาของแก
0: ค
1: ือแกลงทุนซื้อวิทยุพกพาเพราะว่ากำลังจะขับมอเตอร์ไซค์จะได้ฟังฟังเราสองคนจัดรายการ
0: โอ้ท่านลงทุนมากเลยครับเด้งนะ
1: แล้วก็ส่งภาพมาให้ดูด้วยเนี่ยว่าซื้อจริงนะวิทยุเนี่ย
0: เป็นแฟนคลับเราจริงๆนะครับ
1: ขอบคุณมากมากเลย
0: ฟังไปด้วยระวังบางทีอาจจะเพลินไปนิดนึงนะครับระวังการจราจรด้วยนะครับด้วยความห่วงใยครับ
1: นี่คุณเคคุณเคเขาเขาพูดถึงเรื่องอายุที่พี่สวิตบอกอ่ะ
0: ครับ
1: อ้าวอายุ46เหรอแล้วคุณพูนสุขคุณพูนสุขเขาบอกว่าอะไรเนี่ยแม่พออชมคุณเด้งอายุเลขกลับกันเลย64 46เลขเด็กค่ะ
0: อ้าวเห็นไหม
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่28
0: เดี๋ยวไม่แน่นะครับบุญระดมให้หวยก็ได้บุญก็บอกอยู่แล้วบุญน่ะเชื
1: ่ออ่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบนะบอกว่า46หูยไวมากเลยนะเนี่ย46 64มีสีสันตะลึงงานพันผิวชิวสง่าแม้วัยวันยันป้ายยายหรือป้าวาสนาป้ายังสาวช่างพลาวพัน
0: ป้าได้ยังไงครับยายได้ยังไงครับพี่ครับ พี่เด้งโอ้โหดูดิ
1: ตอนนี้แบบ
0: หน้าแดงอีกรอบโปรบมือด้วยครับ
1: คือไวมากอ่ะ
0: เอ้าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้เด้งนะท่านอยากรู้อยากเห็นนะครับสำหรับเรื่องเราสองคนนี่นะเด้งนะอะไรก็แล้วแต่ครับ
1: เรื่องเราสองคนพี่สวิตก็พี่สวิตไปไม่เอาไม่อยาก
0: เอาเหรอเอาพวกไปเด้งไปด้วยเอาแต่ลิ้นมันพัวพันไปขอประทานโทษขอถอยก็ได้ครับ
1: ที่คุณสุพจน์บอกว่าช่วงนี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินรถคงติดเยอะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งจะไปไหว้ศาล
0: อ
1: ๋อไหว้ในศาลเจ้าเหร
0: อ
1: ใต้ฮ่องกงหยกขาวทำไมเหรอเทศกาลอะไรเหร
0: อ
1: คุณไปไหว้ศาลเจ้าอ่ะพี่สุพจน
0: ์ไม่รู้เหมือนกัน
1: เออคุณสุพจน์บอกหน่อยดีเทศกาลอะไรอ่ะทำไมต้องไปไหว้กันอ่ะหมดแล้วพี่สวิต
0: มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของวันรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกสคในเด้งนะโอ้ปรากฏว่าเด้งรายงานข่าวไปแล้วนะครับแบบผู้สมัครทั้งหมดนะครับวันนี้ก็คือ14คนแต่ปิดแล้วครับช่วง 16:30 มีผู้สมัครเพิ่มอีก2คนนะเด้งนะ
1: เป็นผู้หญิงด้วย
0: เป็นผู้หญิงด้วยนะครับ1คนนะเป็นผู้หญิงนะครับเมื่อสิ้น1ใน14ก็คือว่ามาริกาจะไม่เด้งนะครับที่ท่านปลัดกทมคุณณรงค์เรืองศรีนะครับท่านได้แถลงข่าวออกมานะครับบอกว่าการปิดรับสมัครสกแล้วก็ผู้ว่ากทมวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งหมดนะครับในส่วนของผู้สมัครผู้ว่ากทม14ท่านนะครับอย่างที่เราทราบข่าวไปแล้วเนี่ยนะเบอร์1ถึง14ครับแต่ล่าสุดจริงๆนะครับ2หมายเลขก็คือว่าคุณโอรานตั้งตราตระกูลหมายเลข15เอ๊ะไม่ได้ยินชื่อไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้นะเด้งนะแล้วเบอร์16ล่ะครับนางสาวศิรัตช่างเพชรครับเด้งส่วนผู้สมัครสกทั้ง50เขตนะครับมีจำนวน241คนนะเด้งนะเขาก็บอกรายชื่อไปหมดนะว่าอะไรยังไงบ้างนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นวันนี้วันแรกนะครับแต่ต้องอีกหลายวันอยู
1: ่
0: สงสัยนะครับว่าคนจะอาจจะทะลุทำลายสถิติเดิมก็ได้นะผู้สมัครผู้ว่าเด้งนะวันที่16แล้วอ่ะ
1: แต่ว่าสงสัยตรงแบบเงินหาเสียงทำไมเขาให้สิทธิ์ใช้เงินหาเสียงเยอะจังเลย
0: เออคนเท่าไหร่นะเด้ง
1: 39ล้าน
0: 39ล้าน
1: โอ้โ
0: หครับ
1: เนี่ย30กว่าล้านนะเด้งจำตัวเลขไม่ได้แน่นะแต่เนี่ยประมาณ30เนี่ย
0: เออ
1: 30กว่าล้าน
0: เ
1: นี่ยแล้วใหม่ก็เลยงงว่าใหม่เขาให้เงินใช้เงินเยอะจังเลย
0: ครับ
1: อ่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังวันสุดท้ายนะคะในการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ค่ะตอนนี้เห็นว่ายังเหลืออีกประมาณ434,000สิทธิ์

0: จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์นะจะปิดนะลงทะเบียนเนี่ย4ทุ่มพรุ่งนี
1: ้
0: ก็
1: ครับ
0: ใครยังไม่ได้ลงก็รีบลงกันนะนี่ถ้าทางงานนี้รถจะติดเยอะจริงนะ
1: ครับ
0: มีคนแจ้งมาอีกแล้วคุณพี่นุชอ่ะงานไทเฟกอ่ะเน
1: ี่
0: ยคุณพี่นุชเนี่ยคุณพี่นุชเขาบอกว่าไปงานไทเฟกเนี่ยแนะนำเลยนะว่าให้ใช้รถไฟฟ้าสีชมพูค่ะจะสะดวกมากลงสถานี Impact เมืองทองเลยเพราะว่ารถติดจริงๆโอ้คนเนี่ยส่งภาพมาให้ดูกันเต็มเลยเนี่ยคือไม่ได
1: ้
0: คือเขาถ่ายรูปลงกันใน TikTok อ่ะรถติดยาว
1: นะครับเนี่ยนะข่าวสารอันนึงอยากจะเสนอข่าวเชิงเปรียบเทียบมึงกระเด้งนะรายงานข่าวเกือบทุกวี่ทุกวันนะครับว่าคนต่างชาติแห่มาอยู่ในบ้านเราจะไม่กระเด้งน
0: ะ
1: เป็นลักษณะการย้ายถิ่นฐานแล้วก็มาทำมาหากินนะครับโอ้ยส่วนมากไม่สุจริตนะเด้งนะสีเทาก็เยอะใต้ดินก็แย่หลายคนก็ชอบแถวผมนะเด้งถามว่าแล้วพี่สุวิทย์อ่ะคุณสุวิทย์อ่ะทำอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับธุรกิจเนี่ยใต้ดินบนดินมีอะไรไหมนอกจากจัดรายการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนผมก็บอกเหมือนกันมีเหมือนกันละเด้งใต้ดินนะมีเหมือนกันผมบอกนี่เลยนะเด้งนะครับ
0: ใต้ดินอะไร
1: แล้วถามผมใต้ดินอะไรล่ะครับขุดมันครับผมมาเด้งใต้ดินคือขุดมันนะเด้งนะปรากฏว่าอยากจะรายงานข่าวเชิงเปรียบเทียบนะครับว่าต่างประเทศอย่างที่ประเทศที่พัฒนาแล้วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราแห่ไปเยี่ยมชมและแห่ไปท่องเที่ยวนะฮะและแห่ไปช้อปปิ้งกันไม่เด้งนะปรากฏว่าตอนนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเตรียมลงประชามติระดับชาติครับข้อเสนอที่จะเริ่มโดยนะครับพรรคการเมืองเขาอะนะที่มีนโยบายนะครับต่อต้านการย้ายถิ่นฐานเด้งเพราะอะไรครับเขาจะมีการเนี่ยนะลงประชามตินะครับระดับชาติคุมประชากรห้ามเกินสิบล้านคนเด้งนะเพื่อบล็อกต่างชาติย้ายถิ่นฐานครับเห็นไหมครับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างนี้ครับใครจะไปอยู่คนก็แห่ไปอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วครับเขาเกรงที่จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยเนี่ยนะเตรียมลงประชามติแล้วเด้งนะห้ามไม่ให้เกิน10ล้านคนที่ว่านี้จนถึงปี2050นี่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่มีนโยบายต่อต้านการย้ายถิ่นฐานครับบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมประชากรที่มีการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสวิตเซอร์แลนด์ไม่เกิน10ล้านคนเพราะเขาต้องการนะครับเด้งที่จะบล็อกคนต่างชาติที่จะมาทำมาหากินแล้วมาทำอะไรนะครับสร้างความวุ่นวายให้กับเขาเพราะฉะนั้นเขาถือว่า10ล้านคนนี้เขาพอแล้วเด้งนี่นะ
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบไม่ฟังนะครับเผื่อประเทศไทยนี่นะจะทำอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะบอกว่าสกัดกั้นคนที่จะมาอยู่บ้านเราแล้วก็ทำอะไรก็สีเทาๆอะไรอย่างเง
0: ี้ยเพราะว่าในสวิสนั้นเดี๋ยวนี้อุ้ยขโมยขโจรก็เยอะ
1: นั่นแหละครับ
0: มีข่าวบ่อยๆมาเรื่องของหนุ่มคลั่งคนนึงนะที่บุกไปร้านสะดวกซื้อนะคะไปแทงพนักงานสาว13แผลเลยอ่ะ
1: ว้ายทำไมโหดร้ายขนาดเนี้ย
0: อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
1: ค
0: เขามีการแชร์เหตุการณ์เนี่ยบนโลกออนไลน
1: ์
0: ผ่านกล้องวงจรปิดภาพที่เห็นเนี่ยนะโดยนายกเทศมนตรีตำบลประจันตคามค่ะได้บันทึกภาพเหตุการณ์นาทีชีวิตที่ว่านี้เอาไว้ในขณะที่พนักงานหญิงนะคะร้านสะดวกซื้อเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนค่ะมาขอความช่วยเหลือ
1: ครับ
0: บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรก่อนที่จะหมดแรงแล้วจักรยานยนต์ก็ล้มลงเพราะว่าถูกคนร้ายเนี่ยแทงตามเนื้อตามตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลย13แผลด้วยกันโอ้โหซึ่งนะทางอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญูเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พาตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลยังไงก็ตามเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ทางด้านนะของอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนประมาณสักตี 2:40 ค่ะในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวรอยู่ประจำป้อมยามนะเขาก็พบว่ามีเหตุคนร้ายเนี่ยเข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อก่อนที่จะมีพนักงานผู้หญิงเนี่ยนะคะร้านสะดวกซื้อเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนจากร้านเนี่ยไกลสักประมาณ500เมตรค่ะมาที่4แยกเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยที่ตั้งป้อมยามอยู่เนี่ยแต่ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยล้มซะก่อน
1: อ่ะ
0: เขาก็เลยเข้าไปช่วยพร้อมกับเพื่อนกู้ภัยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็นำตัวคนบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะแล้วก็รีบไปตามคนร้ายค่ะที่ยังอยู่ในร้านอยู่เลยนะตอนช่วงนั้นน่ะแล้วก็มีพนักงานหญิงอีกคนนึงอยู่ในร้านด้วยซึ่งทางตัวคุณรัชกรเนี่ยซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยเขาก็เล่ารายละเอียดของเหตุการณ์เลยนะบอกว่าหลังจากที่พาตัวผู้บาดเจ็บรายแรกเนี่ยส่งไปที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินละที่โรงพยาบาลประจันตคามนะผู้บาดเจ็บก็บอกว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยร้านมีพนักงานหญิงอีกคนค่ะอยู่ในร้านแล้วก็กำลังต่อสู้กับคนร้ายอยู่นี่แหละก็เลยทำให้อาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยนะรีบพาพวกเนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อนำตัวพนักงานคนนี้ออกมาก็พบว่าคน

0: ตายเนี่ยได้หลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์ค่ะก็เลยรีบแจ้งตำรวจหลังจากตามไปประมาณสัก200เมตรนะพร้อมกับตำรวจสภ.ประจันตคามเนี่ยก็สามารถคุมตัวได้ในที่สุดก
1: ็
0: ตรวจพบของกลางนะไปขโมยอะไรรู้มั้ยขโมยเหล้า
1: อ๋อเหล้ากี่ขวดอะเด้ง
0: บอกว่าเขาบอกแต่ว่าเหล้ายี่ห้อหนึ่งพร้อมกับกับแกล้มด้วยต่างหากคือขนมซึ่งอาการของผู้บาดเจ็บนะพนักงานร้านเนี่ยนะคะที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากถูกแทงเนี่ยก็พาตัวส่งห้องผู้ป่วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็เห็นบอกเสียเลือดมากเลยอ่ะแล้วก็มีบาดแผลสาหัสจากอาวุธมีดด้วยนะคะจากการสอบสวนนะของทางพนักงานสอบสวนสภ.ประจันตคามเนี่ยนะคะทราบชื่อผู้ก่อเหตุละชื่อว่านายณัฐวุฒิอายุ37ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดประจินบุรีตรวจค้นพบเงินสด 2,200 บาทแล้วก็เหล้านอก3ขวด
1: โอ้โหครับ
0: ผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุเพราะเม
1: า
0: แล้วต้องการเหล้าโดยผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่ว่านายณัฐวุฒิเนี่ยให้การแบบอย่างน่าตกใจเลยแค่อยากตายแล้วก็อยากถูกวิสามัน
1: โอ้ครับตายแล้ว
0: ก็มีความคิดที่จะฆ่าคนอื่นเนี่ยมาตลอดทาง
1: ครับ
0: เพื่อให้ตำรวจในวิสามันตัวเองเออแบบนี้ก็มีคือตอนนี้พนักงานทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: ก็คนหนึ่งอาการสาหัสคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาขอความช่วยเหลื
1: ออะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเรื่องนะชีวิตผู้คนสมัยนี้นะครับเร่งเราไปต่อไม่ได้เวลาหมดพอดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์อ้อมยุดากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโ
5: อเวลา18 นาฬิกา

รือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท

0: แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz นะครับแล้วก็ช่วงชั่วโมงแรกเราออกอากาศผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะครับโดยมี FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับแล้วก็ติดตามรับชมติดตามรับฟังได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางFacebook Live นะครับแล้วก็พูดคุยเข้ามาทาง Facebook Live หรือว่าทาง LINE ได้ครับวันนี้พฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: วันนี้จอด้านขวาที่ได้คุยกับพี่ไพศาลสดๆนะฮะจอมันมีปัญหาเล็กน้อยครับก็เลยคุยกันเห็นหน้ากันผ่านทาง Facebook ครับพี่ไพศาลครับ
5: อ๋อฮะครับ
4: ครับ
5: ก็ผมต้องเรียนคุณณรงค์ท่านผู้ฟังนะข
4: ่
5: าวที่ถือว่าสำคัญล่าสุดเลยก็คือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC
4: ครับ
5: แถลงว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของสหรัฐเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐใกล้สนามบินบันดาอับบาส
4: ครับ
5: เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี
4: ้ครับ
5: โดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแห่งนี้เป็นสถานีควบคุมในการส่ง
4: อากาศยานแหละ
5: อากาศยานมาโจมตีท่าอากาศยานบันดาอับบาสของเขา
4: ครับ
5: ก็ตรงเวลาช่วงน่าจะก่อนเที่ยงบ้านเราอะนะ
4: คร
5: ับ ช่วง
4: ก็
5: เช้าตรู่ของเขาอ่ะ
4: สอยโดนอิหร่านล่วงไป4ลำอ่ะครับพี่พิสาร
5: ครับการตอบโต้กันเน้นย้ำถึงอันตรายต่อการหยุดยิงระหว่างทั้ง2ฝ่ายที่เห็นชอบกันเมื่อต้นเดือนเมษายนแล้วก็เท่ากับทำลายความหวังว่าจะได้ข้อตกลงสันติภาพและส่งผลให้ราคาน้ำมันก็ดีตัวขึ้นอีกครั้งทันทีเลยนะครับ
4: ครับ
5: โดยมีรายงานว่าไอ้ปฏิบัติการที่มีการยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยนะสหรัฐก็ไปถล่มสนามบินอิหร่านอิหร่านก็ยิงฐานที่ควบคุมไอ้การถล่มสนามบินของเขาตอบโต้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธทรัมป์เมินรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านที่ว่าสถานีได้ร่างข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วเห็นชอบเปิดช่องแคบพอมุสสู่ระดับก่อนสงครามภายใน1เดือนโดยอิหร่านและโอมานจะร่วมกันดูแลการสัญจรทั้งก็ได้ชี้แจงทันทีว่าไม่มีประเทศใดควบคุมทางน้ำนี้ได
4: ้ครับ
5: และก็ดูเหมือนจะข่มขู่อิหร่านอิโอมานที่มีความสัมพันธ์ทางการทหารและเศรษฐกิจกับสหรัฐมานานหลายทศวรรษด้วยที่ไปมีข่าวว่าไปอีออกับทางอิหร่าน
4: ครับ
5: นะโดยเขายืนยันว่าไม่มีใครควบคุมช่องแคบพอมุดมันเป็นหน้าน้ำสากลโอมานจะทำตัวเหมือนประเทศอื่นไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จัดการพวกเขาซะพวกเขาเข้าใจดีก็เท่านั้นทำพูดแบบนักเลงซะด้วย
4: ครับ
5: เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวล่าสุดแล้วก็ผลก็พอรู้กันอยู่นะครับ

0: น้ำมันก็เด้งขึ้นมาทันทีเลย2เหรียญกว่าเป็นเกือบ3เหรียญถ้าทางที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆทยอยลงมาแล้วนะต่ำร้อยกันหมดละ
1: อ่าฮะ
0: ก็กลับขึ้นใหม
1: ่ๆโอ้นะฮะนี่แหละมันจะส่งผลให้ราคาน้ำมันบ้านเราต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ในเร็ววันนี้อันนี้ก็น่าจับตานะครับพี่พิสารนะถ้าขึ้นไปแบบนี้เต็มถังไว้รอก่อนดีกว่าเลยนะครับจะปลอดภัยสุดนะฮะ
0: ก็ผมดูราคาล่าสุดเบรนท์เนี่ยจริงๆเขาลงมาอยู่ที่93เหรียญแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เด้งกลับไปตอนนี้ก็96เหรียญ 96.64
1: ครับ
0: บวกขึ้นไป2เหรียญ35ทันทีที่มีข่าวว่ามีการยิงกันใหม่รอบนึงแล้ว
1: นั่นแหละฮะ
0: ส่วน WTI ก็จากหลุด90เหรียญตอนนี้ก็ขึ้นมาเหนือ90ฮะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ 90.77 ขึ้นมา2เหรียญ9เซนตอนนี้น้ำมันของสหรัฐกับน้ำมันเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนก็ต่างกันมากหน่อย
1: ครับ
0: เพราะสหรัฐเขาไอ้เรื่องของเขาได้รับผลกระทบน้อยกว่าตลาดน้ำมันในลอนดอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็อย่างอิหร่านเนี่ยที่ส่งสัญญาณนอกเหนือจากการปะทะแล้วก็โจมตีกันไปกันมาแล้วนะพี่เพศาลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะตอนนี้เขาส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อสหรัฐว่าจะไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดๆเกิดขึ้นหากวอชิงตันยังไม่ยอมปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 800,000 ล้านบาทที่ถูกสหรัฐอายัดไว้ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟครับหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านแล้วก็อับบาสอัลลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยื่นเงื่อนไขนี้ระหว่างหารือกับเจ้าหน้าที่ในกาตาร์นะครับโดยบอกว่าเตหะรานจะไม่เดินหน้าข้อตกลงใดๆจนกว่าสหรัฐจะโอนเงินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 400,000 ล้านบาททันทีเมื่อมีการประกาศบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU แล้วก็ให้ปล่อยเงินส่วนที่เหลือต่อภายใน60วันครับข้อเรียกร้องของเราก็คือการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ไม่ใช่ในอนาคตแต่ต้องเป็นตอนนี้อันนี้เจ้าหน้าที่อิหร่านที่ใกล้ชิดกับการเจรจาบอกนะฮะว่าเขาย้ำเลยนะครับว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆหากเงินของอิหร่านยังถูกล็อกไว้อย่างนี้นะฮะต้องปลดล็อกให้เขาเดี๋ยวนี้เงินนี้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ของอิหร่านจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซที่ถูกเก็บอยู่ในธนาคารต่างประเทศโดยมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ3ล้านล้านบาทนะครับกระจายอยู่ในหลายประเทศเช่นยูรีเกาหลีใต้กาตาร์อิรักญี่ปุ่นเยอรมนีตุรกีแล้วก็บาเรนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการปลดอายัดเงินเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าสหรัฐอาจจะต้องยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านชั่วคราวประสานกับรัฐบาลประเทศต่างๆแล้วก็สร้างกลไกควบคุมไม่ให้เงินถูกนำไปสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์หรือว่ากองกำลังตัวแทนของอิหร่านในตะวันออกกลางไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะ
0: ก็สถานการณ์ก็ยังมันไม่จะไปบอกว่ามันจะจบหร
1: ือ
0: ว่ามันจะคลี่คลายคงสรุปโดยเร็วคงไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันก็ยังขึ้นลงๆอยู่
1: Uh-huh.
0: ทำท่าว่าจะคลี่คลายเดี๋ยวก็กลับมาตึงเครียดใหม
1: ่ครับ
0: พอตึงเครียดมากๆแล้วมันก็มีอะไรมาบ่งบอกว่าแล้วมันจะคลี่คลายแล้วนะเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นหุ้นมันก็ลงน้ำมันก็ขึ้นลงทองก็ขึ้นลงเงินทองนี่ตอนนี้ก็หลุด 4.4 อยู่แล้ว
1: ฮะแล้วเนี่ยอย่างเมื่อก่อนหน้านี้สัก 2-3 สัปดาห์พี่ไพศาลที่สำนักข่าวต่างประเทศเขานำเสนอข่าวกันนะฮะว่าเนี่ยขึ้นลงแบบเนี้ยทั้งขู่ทั้งปลอบแบบเนี้ยนะฮะหุ้นทองน้ำมันสวิงไปสวิงมาใครรู้ข้อมูลก่อนล่วงหน้าคนนั้นกำไรมหาศาลเช่นถ้าจะโตมตีกันอย่างเงี้ยต้องทำอะไรก่อนเพื่อจะได้อย่างน้อยได้เราได้ส่วนต่างจำนวนมหาศาลไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีคนที่ได้ประโยชน์
0: มันต้องมีแน่นอนอยู่ละมันไม่พลาดหรอกไอ้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะมันขึ้นลงของจริงนี่ใช่ไหม
1: ถ้ารู้ก่อนว่าพรุ่งนี้เช้าไอ้ทั้มจะเริ่มแล้วใช่ไหมพรุ่งนี
0: ้
1: จะเล่นอิหร่านสัก 4-5 ลำแล้วใช่ไหมสำหรับโดนเนี่ยนะฮะเนี่ยเข้าไปทำอะไรก่อนก็ได้เลยฮะส่วนต่างเนี่ยครับ
0: เอาไม่ต้องมากอ่ะเล่นน้ำมันอย่างเดียวนี่กันนะ
1: ครับ
0: ก็จะถล่มปั๊บก็รู้ว่าน้ำมันมันต้องขึ้นก็ไปดักซื้อถูกๆเอาไว
1: ้นั่นแหละครับ
0: พอขึ้นไปก็ขาย
1: แล้วก็ขาย
0: ก็กำไรเห็นอยู
1: ่แล้วก็ผมขายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณปลอบ
0: พอขึ้นไปสูงมากขายปั๊บก็
1: อย่าลืมปลอบเพราะหน้าราคาจะลงให้เดี๋ยวผมจะไปซื้อใหม
0: ่ให้สัมภาษณ์ในทำนองบวกหน่อยว่าจะคุยกันละ
1: นั่นแหละ
0: มันก็ลงมาใหม่แล้วก็กลับมาช้อน
1: แล้วมันเป็นอย่างนี้มา4เดือนแล้วครับ

0: ช่เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไม่อะไรล่ะไม่ประเภทโมเมแน่นอน
1: ครับ
0: ต้องมีของจริงอยู่แน่นอน
1: เพีย
0: งว่าจะจับได้ไล่ทันหรือเปล่าน
1: ั่นแหละฮะมีข้อมูลเล่าผิดกับเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: ครับใช่เดี๋ยวพักกันสักครู่ไหมครับ
1: ครับ
0: ช่วงหน้าจะได้มาดูบ้านเราบ้างนะครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ12นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับก็วันนี้วันแรกนะฮะ
1: ร
0: ับสมัครผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยา
1: ครับ
0: นะครับกรุงเทพนี่ก็ทั้งสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าด้วยแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ด้วยนะ
1: ครับ
0: ส่วนพัทยาก็มีสมาชิกสภาเมืองด้วย
1: แล้วก็นายกเมืองพัทยา
0: แล้วก็นายกเมืองพัทยา
1: ครับ
0: พัทยาก็แข่งกัน3คนก็มาสมัคร3คนไม่น่าจะมากกว่านี
1: ้
0: แล
1: ้
0: ว
1: เห็นแวบๆว่าจะมีคนที่4มาสมัครแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้ยื่นพี่ไพศาล
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ก็มาก็ได้เบอร์4
1: มาก็ได้เบอร์4
0: วันนี้ก็3คนเค้าก็พรรคประชาชนเค้าก็ได้เบอร์1ไป
1: ครับ
0: แล้วก็
1: อดีตนายกปรเมศ
0: อดีตนายกปรเมศงามพิเชษใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: อันนี้ก็ได้เบอร์2
1: ครับ
0: แล้วคุณอะไรที่เป็นนายอำเภอบางละมุงเก่า
1: คุณศักดิ์ชัยแตงห้อฮะ
0: อันนั้นก็ได้เบอร์3
1: ได้เบอร์3ไปนะครับ
0: เขาบอกว่าคงจะแข่งกันสักประมาณ3คนนี่แหละ
1: ครับ
0: คนที่4คนที่4มาก็ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเต็งเนี่ยเขาคงเปิดชื่อมานานแล้ว ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ก็ถ้ามีมาสมัครเขาคงจะมีเหตุผลอะไรของเขาอยู่ครับ
1: ก็นโยบายของเขานะเอาเริ่มจากพรรคประชาชนก่อนนะครับเขาบอกว่าก็ตอนนี้เขาลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวพัทยาต่อเนื่องนะครับพี่ไพศาลมากว่า6เดือนแล้วนะฮะก่อนสรุปออกมาเป็น37นโยบายเพื่อพัทยานะครับครอบคลุมทั้งกลุ่มแรงงานกลางคืนผู้ประกอบการโรงแรมเยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเช่นแนวคิดศูนย์ดูแลเด็กเล็ก24ชั่วโมงสำหรับผู้ปกครองที่ทำงานกลางคืนรวมถึงนโยบายการศึกษาแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำประปาประปาเกาะล้านนี่มีปัญหาหนักมากนะฮะที่พัทยาครับทุกยุคทุกสมัยก็จะเสนอให้จะทำประปาเข้าไปที่เกาะล้านเนี่ยครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะผลักดันให้ประชาชนบนเกาะล้านเข้าถึงน้ำประปาในราคาเท่าเทียมกับฝั่งพัทยาครับส่วนอดีตนายกปรเมศนะฮะนโยบายอะไรบ้างนะครับก็คือ Better พัทยาวิสัยทัศน์ของเขานะครับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะฮะชูนโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อนะฮะยืนยันว่าเขาจะสานต่อโครงการที่ทำไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะต่อยอดผ่าน3เป้าหมายหลักๆกับ33นโยบายครอบคลุมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็การบริหารจัดการเมืองนะครับ1ในภารกิจสำคัญก็คือการเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องหลังจากสามารถลดจุดน้ำท่วมจากเดิม24จุดเหลือ9จุดนะฮะก็เตรียมจะนำระบบAI นะฮะระบบ Water Crisis Center เนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำแล้วก็ตรวจสอบระบบการระบายน้ำแบบ Real Time เพราะพัทยาปัญหาหลักๆของเขาฝนตกหนักไม่ได้นะฮะตกหนักมานี่เป็นเมตรเลยฮะน้ำท่วมนะครับแล้วก็หูหลากเป็นแบบคลองเลยอ่ะนั่นเมืองพัทยานะ

0: ให้ขนาดอยู่ติดทะเลนะพี่ไพศาลส่วนอีกคนหนึ่งคุณศักชัยแตงห้อเนี่ยนะฮะบอกว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องจัดการในพัทยาก็คือคอร์รัปชันจัดการปัญหาทุนเทาแล้วก็จัดระเบียบเมืองพัทยาที่คนพัทยาเห็นทั้งหมดเนี่ยนี่คือ3เรื่องที่อยากจะทำกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องขยะเรื่องจัดการปัญหาขยะก็เป็นปัญหาหมักหมมของพัทยามานานแล้วนะครับนั่นแหละครับที่3ผู้สมัครฮะเขาเปิดนโยบายเอาคร่าวๆก่อนแล้วก็ตอนนี้คงจะเคาะประตูกันทุกวันนะครับหลังจากนี้ไปครับ
1: ส่วนกรุงเทพก็ปรากฏว่าวันนี้มีผู้สมัครเป็นเสร็จแล้วได้เบอร์ถึงเบอร์แล้ว18ใช่ไหมฮะ
0: อ๋อไป18แล้วเหรอครับเนี่ย
1: รู้สึกจะเห็นตามรายงานข่าวบอกว่าได้ถึงเบอร์ที่18แล
0: ้
1: วแต่ว่าที่จับเบอร์ไปจับเบอร์เพราะว่ามาก่อนเวลาเปิด8โมงเช้าเนี่ยมี13คน
0: ก็คุณติ่งมาริกาให้สัมภาษณ์ข้างนอกเข้ามาไม่ทัน
1: คุณติ่งมาริกานี่มาช้าไปแค่นาทีเดียว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ต้องถือว่ามาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะต้องไปจับเบอร์แข่งกัน
0: ครับ
1: 13คน
0: ครับ
1: 13คนที่เขาไปจับเบอร์แข่งกันเนี่ยนะโอ้โหคุณชัดชาตินี่เข้าใจว่าเหลือ2เบอร์สุดท้ายใช่ไหม
0: ครับใช่ฮะได้และได้เบอร์9ไป
1: แล้วมันเบอร์9ยังไม่ออกด้วยแล้วเบอร์9เนี่ยหลายคนอยากได้ขนาดคุณพิสารกิติยวมานน่ะ
0: ครับ
1: แกอยากได้เบอร์9มากแกจับได้เบอร์6แกกระโดดตัวลอยเลย
0: เอาตีลังกาเล่นตัวเลข
1: เอาเลขตีลังกามาคราวนี้มันเขาเขียนเป็นตัวอักษรเขียนเขียนเป็นเขาเขียนว่า6ด้วยไง
0: ครับครับ
1: อ๋อหีบกอไก่ด้วย
0: ครับ
1: เพราะมันต้องเขียนมันกลัวแบบนี้ไง
0: กลัวจะหลับกับหัวกับหาง
1: กับหัวกับหางแล้วก็บอกไอ้นี่มันอ่านก้าวได้ไม่ได้ฮะเขาเขียนไม่ได้
0: คร
1: ับ6
0: ครับ
1: แกก็มาโอ้ขอโทษ
0: ดีใจเกอร์ไปหน่อย
1: เหลือ2เบอร
0: ์
1: คุณชัดชาติจับได้เบอร์9อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนเบอร์อื่นๆนี่ก็ปรากฏว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะศิษย์ลุงป้อมนี่สมัครในนามอิสระจับได้เบอร์1
0: ครับ
1: คุณสมัยล้ำมาศผู้สมัครอิสระได้เบอร์2คุณพงศักดิ์ครัวพรพรมผู้สมัครอิสระได้เบอร์3คุณประทีปวันลบเกษมอิสระเบอร์4นะคุณเจมเสียเจมอนุ
0: ชา
1: บ
0: ุ
1: รพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย
0: ์ครับ
1: เบอร์5เนี่ยแล้วคุณพิสารผู้สมัครอิสระเนี่ยเบอร์6พิสารกิติยาวมานนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กลุ่มกรุงเทพบินได้ของคุณเต้เนี่ยคุณภาชพงศ์นี่ได้เบอร์7
0: นี่ก็น่าจับตาเหมือนกันนะพี่พิสารดวงเขาสมพงศ์มากเลยนะครับเพราะว่าเต้เนี่ยเขาติ่งท้ายด้วยอะไรฮะเต้007เขาได้เบอร์7เลยฮะ
1: อ๋อคุณภาชพงศ์ก็เดินตามคุณเต้ไปนะ
0: ครับครับ
1: ถ้าเขาเลือกเขาเลือกเพราะนั่นแหละว่าวันนี้แกก็โอ้โหทั้งวิทย์น้ำทั้งอะไรต่างๆโชว์เต็มที่นะก็แย่งซีนได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ก็แย่งซีนได้สื่อก็มาลุมทำข่าวมันเป็นสีสัน
0: ตอนเย็นๆไปหาน้องๆหนูๆ นักเรียนเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้เขาถ่ายทอดแนวนโยบายของเต้ไปให้ผู้ปกครองเนี่ยโอ้โหคนชื่นชอบคุณเต้พอสมควรเลยนะครับ
1: เนี่ยเบอร์8ก็ผู้สมัครอิสระคุณวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลเบอร์9ก็อดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์อิสระ
0: ครับ
1: เบอร์10ก็ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเบอร์11คุณประยูรครองยศอิสระเบอร์12ก็พลตรีโทชาญเทพเสสาเวชพรรคเศรษฐกิจเบอร์13ก็คุณคมสันพันวิชาติกุลผู้สมัครอิสระ
0: ครับ
1: นะอันนี้ลูกชายสินแสเลยนะ
0: จินแสเดี๋ยว
1: อะไรพันวิชาติกุล
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: พ่อเขาเป็นสินแส
0: ครับ
1: อีกเรียกสินแสส่วนคุณติ่งมาริกาก็เลยได้เบอร์14แบบ
0: เข้ามาไม่ทันนิดเดียว
1: เข้ามาไม่ทัน
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วก็เลยคนเขาเลยแซวไง
0: เอา
1: แต่ป้ายโปสเตอร์ของคุณติ่งมาริกานี
0: ่ครับ
1: ด็อกเตอร์มาริกาผู้ก้าวทันโลก

0: ลบอกอ๋อครับครับแต่ว่ามาไม่ทันจัดเลย
1: เอ้าแต่เธอก็กลับลำทันนะที่พิสาร
0: อ๋อบอกว่า14นโยบาย
1: มี14นโยบายพอดีเลยเนี่ยตั้งใจพอเห็นแล้วว่าเนี่ยพอเบอร์13กับ14เนี่ยดิฉันเดินเข้าไปเลยเพราะว่ามันตรงกับนโยบายของฉันพอดีเลย14นโยบาย
0: ครับต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะต้องมีแก๊กมีอะไรอยู
1: ่โอ้นักการเมืองนี่พลิ้วจริง
0: นะครับ
1: เออเมื่อเบอร์18ก็หนักสิฮะ18นโยบายหรือ18แนวคิดอย่างนี้เหร
0: อโอ้ยมีผู้ว่าทัชชาเขาเปิดตั้ง50นโยบายแล้วเขาเนี่ย
1: มีอาจารย์เนี่ย18ตุลาเนี่ยครับ
0: แล้ว
1: ครับ
0: 18นาฬิกาทำไมนะ
1: ก็ถ้าตามกำหนดแล้วผู้ว่าชัดชาติอ๋อ
0: ที่จะเปิดนโยบาย
1: จะเปิดนโยบาย
0: แถลงใช่ๆๆ
1: ครับ
0: คราวนี้มีควันหลงวันนี้นิดหน่อยนะเขาบอกว่าผู้สมัครของกลุ่มคนทำงานเนี่ยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นกลุ่มที
1: ่หนุนคุณชัดชาติ
0: เขาก็จะหนุนคุณชัดชาติแล้วก็คิดว่าไอ้ความนิยมของคุณชัดชาติเนี่ยจะช่วยแผ่บารมีมาถึงคะแนนเสียงของบรรดาผู้สมัครสกเหล่านี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าหลายเขตครับผู้สมัครเนี่ยเมื่อรู้ว่าคุณชัดชาติได้เบอร์9เนี่ยต่างตรวจสอบเลยครับว่าของตนเองเนี่ยมีผู้สมัครไปแล้วถึงเบอร์เท่าไหร
1: ่
0: ปรากฏว่ามีบางเขตเนี่ยผู้สมัครเนี่ยยังไม่ถึงหมายเลข8เลย
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่ามาถึงที่สมัครแล้วผู้สมัครของกลุ่มคนทำงานก็เลยยังไม่ขอยื่น
1: รอก่อน
0: รอให้ได้เบอร์ให้คนได้เบอร์8ไปก่อนแล้วจะรีบไปยื่นตามหลังคนได้เบอร์8
1: ครับ
0: เพื่อจะเอาเบอร์9
1: โอ้โหต้องคล้องกันขนาดนั้นเลยนะ
0: ที่เช่นเขตคันนายาวเป็นต้นนะฮะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยรอเลยบอกว่าเมื่อครบถึงลำดับ8แล้วผู้สมัครกลุ่มคนทำงานจึงรีบเข้าสมัครเพื่อให้ได้เบอร์9
1: ครับ
0: เขตคันนายาวนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีคิวหลุดเหมือนกันนะเขาบอกเขตภาษีเจริญเนี่ยปรากฏว่าผู้สมัครกลุ่มคนทำงานเนี่ยเขารอเพราะว่ามันเหลืออีก1คนเนี่ย
1: ครับ
0: ที่จะได้เบอร์8ไปแล้วเขาจะเอาเบอร์9
1: เ
0: ขาก็นั่งเขาก็รออยู่นั่นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคนมาสมัครได้เบอร์8ไปแล้วเขารีบไปยื่นครับ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน
1: เอกสารไม่ครบฮ
0: ะเอกสารไม่ครบ
1: สมัครไม่ได้ครับ
0: วันรุ่งขึ้น
1: เจ้าหน้าที่บอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่นะจะได้ข้าวไหมล่ะครับเนี่ย
0: ไม่น่าจะได้เขตภาษีเจริญใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เวลา 16:20 มีผู้สมัครสกภาษีเจริญเพิ่มมี1คนทำให้ผู้สมัครสกกลุ่มคนทำงานที่รอยื่นเอกสารสมัครเพื่อให้ได้หมายเลข9ไปใช้หาเสียงในพื้นที่ก็รีบยื่นใบสมัครทันทีแต่ปรากฏว่าเอกสาร
1: ไม่ครบ
0: จึงไม่สามารถสมัครได้ในวันนี้ทำให้ต้องเดินทางมาสมัครในวันพรุ่งนี
1: ้โอ้รอมาทั้งวันเลยเนี่ย
0: ไม่รู้จะได้เบอร์9หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่น่าได้คง
1: นะฮะ
0: เผลอๆจะหมดแปลงแต่วันนี้ด้วยซ้ำไปนะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็แม่เป็นบรรยากาศ
0: อันนี้เป็นผลพวงมาจากการที่อยากจะติดสอยห้อยตามคุณชัดชาตินะ
1: ครับใครไปไหนมาบ้างนะฮะวันนี้นะฮะหลังจากที่ได้หมายเลขกันไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินะครับหลังจากเสร็จแล้วนะพี่ภิสารขึ้นรถแห่เลยออกจากสารวาการกทมผ่านแยกดินแดงไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทักทาย
0: ที่นั่นใช่ไหมที่อะไรเขาเรียกอะไรลานพญาไทหรืออะไร
1: นะตรงนั้นแหละฮะแล้วก็ตรงนั้นใกล้ๆตรงนั้นมีโรงพยาบาลเยอะฮะแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องของคนที่เดินฟุตบาทมันแคบในสมัยที่คุณชัดชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยผลักดันนะฮะประสาน10ทิศเอาสกายวอล์กมาข้างบนนะครับแล้วก็ทำได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ามีแนวคิดจะทำต่อไปในพื้นที่อื่น
0: มันวนรอบไหมเดี๋ยวนี้มันวนรอบหรือยัง
1: เกือบจะรอบแล้วครับ
0: เกือบมันยังไม่รอบพอดี
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าวนรอบได้เนี่ยนะฮะอดแทบจะไม่ต้องมาเดินข้างล่างเลยแต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่เราขับรถอยู่อ่ะพี่ไปสารแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์เนี่ยถ้าคนไปเดินข้างบนกันหมดเนี่ยแล้วผู้ค้าผู้ขายข้างล่างตรงฟุตบาทขายใครฮะแล้วผมก็
0: กังวล
1: ผมขับไปผมก็คิดอยู่นะเอ้าแล้วร้านลูกชิ้นร้านอะไรประมาณนี้เขาขายใครเนี่ยคนไปเดินลอยฟ้ากันหมดแล้วมันยาวไปเลยนะ
0: ข้างบนก็

0: ำขายด้วยนะ
1: ใช่ครับก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าก็จะไม่ต้องมาผ่านจุดตัดระหว่างคนกับรถไงพี่ไพศาลข้างล่างอ่ะฮะเดินข้างบนค่อนข้างจะสะดวกนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าขึ้นรถไฟฟ้าไปต่อนะฮะสำหรับคุณชาชาติไปอโศกนะครับไปหาเสียงที่อโศกและเห็นว่าตอนเย็นๆเนี่ยไปคลองเตย
0: นะไปเนี่ยไปเจอครูประทีป
1: ครูประทีปใช่ครับ
0: แล้วก็เดินคลองเตยเพราะว่าคุณชาชาติเขาก็ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยอันนี้คือพื้นที่จุดแรกๆที่เขาเป็นฐานเสียงคุณชาชาตินะก็ทางครูประทีปนี่แหละเขาช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้
1: ครับ
0: คุณชัดชาติเดินตามตรอกซอกซอยใน
1: คลองเตย
0: ในคลองเตยนั่นแหละ
1: ครับ
0: เป็นทางเดินเล็กๆผมก็เคยไปครูประทีปเขาพาเดินไปเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นทางเดินแคบๆแล้วก็คนก็อยู่กันเป็นห้องเล็กๆ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกับ
0: เด็กเล็กแดงเชี่ยวเจ้าไปหมดอ่ะ
1: ฮะเหมือนมันคือชุมชนแออัดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาวะไอ้อนามัยอ่ะพี่ไพศาลแล้วมีเหตุเพลิงไหม้บ่อยนะฮะใครมาเป็นผู้บริหารกทมก็จะมักไปจัดระเบียบแล้วก็ตอนเนี้ยไอ้ตรอกซอกซอยทุกอย่างมันขยายกว้างขึ้นเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะและไอ้ทุก4แยกภายในคลองเตยก็จะมีเหมือนกับถังดับเพลิงเล็กๆแล้วเป็นจุดให้สามารถเข้าออกได้สะดวกนะฮะอันนี้ป้องกันปัญหาขีดภัยได้ด้วยนะครับก็ถือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวคลองเตยได้ดีขึ้นมาพอสมควรเลยแหละครับอันนี้คุณชัดชาตินะส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยนะฮะก็วันนี้นะครับหลังจากได้เบอร์ไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ขึ้นรถแห่หาเสียงตั้งแต่ถนนดินแดงผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแยกราชเทวียมราชไปสนามหลวงไปสิ้นสุดที่สารวาการกทม.เสาชิงช้าครับมีคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรแล้วก็ทีมของพรรคประชาชนร่วมขบวนหาเสียงด้วยนะฮะคุณชัยวัฒน์เนี่ยทักทายแล้วก็แนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้มาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำเบอร์ฮะขอฝากเบอร์10เอาไว้ด้วยและขอให้กาพระประชาชนทั้ง2ใบทั้งผู้ว่าแล้วก็สก50คน50เขตแล้วก็ช่วง1ได้ผ่านอนุสาวรีย์ก็ไปเจอกับคารวานของดร.มลิกาฮะที่หลังจากได้เบอร์ก็ตะเวนหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะฮะเห็นภาพไปแจกน้ำบัตรนะฮะมีแฟนเธอก็มีแฟนคลับเยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: ไปคุณติ่งมาริกา
1: คุณติ่งมาริกาเนี่ยครับ
0: เขาทำไปเขาทำไปเขามีไลฟ์ชมไลฟ์สดอะไรเขาอยู่มีคนติดตามอะไรเขาอยู
1: ่แล้วก็ให้ทัศนการเมืองนะฮะก็ทำให้อาจจะมีคนที่ให้ความสนใจ
0: สายฮาร์ดคอร์อะไร
1: ครับครับครับ
0: แฟนคลับอะไรกันอยู่เยอะเพราะว่าติ่งเขาก็สายฮาร์ดคอร์อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เวลาเขาวิจารณ์นี่เขาก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์เขาบอกว่าถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งนะ
1: ลุยเดินหน้าอย่างเดียว
0: ใส่เกียร์หน้าเดินหน้าลุยอย่างเดียว
1: โอ้โหแล้วแบกเลยโอ้โหหน้าตาดุดันเลยนะฮะไอตอนออกคลิปต่างๆเนี่ยครับยอดไลค์เขาสูงเยอะพอสมควรเลยนะฮะก็ลงมาอย่างเชิงเรื่องของการหา
0: เสีย
1: ง
0: เขาเดิมก็เป็นนักกีฬาใช่ไหม
1: เป็นนักปั่นจักรยานฮะ
0: ปั่นจักรยานหรือยกน้ำหนักปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานครับเป็นนักจักรยานฮะ
0: เนี่ยเท่าไหร่ว่าเป็นนักกีฬาเขตจากทางเหนือเนี่ยนะ
1: อยู
0: ่พะเยา
1: พะเยาครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเป็นนักกีฬาประสบความสำเร็จในอาชีพนักกีฬาแล้วเนี่ยกระโดดเข้ามาเป็นสื่อสารมวลชนก็เป็นนักข่าวสายกีฬาอยู่ช่องไอทีวีไงฮะ
0: ใช่แล้วก็จากสายกีฬาก็ข้ามมาสายการเมือง
1: สายการเมืองใช่ครับแล้วก็มีพัฒนาการไปจนถึงณวันนี้ฮะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า
0: แล้วก็
1: ความเป็นนักการเมืองนี่พลิ้วเลยนะ
0: สนิทกับคุณสนั่นเนี่ยพลตรีสนั่น
1: ครับ
0: พลตรีสนั่นกระทรวงมหาดไทยเขาเป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยดึงคุณติ่
1: งไปอยู่ประชาธิปัตย
0: ์ไปอยู่ประชาธิปัตย์ก็ไปโลดแล่นทางการเมืองประชาธิปัตย์อยู่ระยะหนึ่ง
1: ครับครับส่วนประชาธิปัตย์นะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยนะครับก็วันนี้พร้อมด้วยสก.นะฮะหลังจากได้เบอร์มาแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปสักการะศาลหลักเมืองแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วนะฮะเบอร์5กับนโยบาย5เรื่องเห็นไหมได้เบอร์อะไรเนี่ยเขามีนโยบายสอดคล้องกันหมดนะพี่ไพศาลนะฮะทั้งการทำให้กรุงเทพเดินทางสะดวกเป็นเมืองสะอาดใช้ชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมีรายได้สุดท้ายคือตรวจสอบได้ทุกเรื่องนะครับ
0: ครับ
1: ทั้ง5เรื่องเนี้ยทั้งเบอร์ที่คุณอนุชาได้เนี่ยนะเขาบอกฮัลโหลฮ่าอะไรบายบายเนี่ยนะแล้วก็ยกมือโบกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหาเสียงง่ายครับหาเสียงง่ายครับ
0: ครับก็เดี๋ยวคนก็

0: ต้องหาบุ๊กอะฮะได้เบอร์อะไรก็ต้องหาบุ๊กอะ
1: ครับ
0: ของผู้ว่าชัดชาติก็ก้าวต่อไปอีกสมัย
1: ครับ
0: คุณติ่งมาริกาก็โอเคเลย14นโยบาย
1: นโยบายพอดีฮะครับ
0: คุณเจมก็อะไรนะห้านโยบาย
1: ห้านโยบายใช่ครับ
0: ดร.โจชัยวัฒน
1: ์เบอร์10
0: ก็

0: ต่ำ
1: และหลังจากนี้จะคึกคักมากขึ้นนะฮะคือในช่วงของการเลือกตั้งแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจมันจะค่อยๆหมุนไปได้พอสมควรนะพี่ไพศาลนะป้ายหาเสียงการงบประชาสัมพันธ์นะฮะออกตามสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานในการหาเสียงมันก็จะดูคึกคักมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะเคลื่อนตัวได้ไม่มากก็น้อยนะครับในช่วงนี้ฮะเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับเรื่องของคุณวีระสมความคิด
1: โอ้ไม่จบนะพี่ไพศาล
0: ที่ยื่นฟ้องปปช.
1: ครับ
0: ทั้งกรรมการปปช.แล้วก็ผู้บริหารของหน่วยงานนี้รวม12คน
1: ครับ
0: แต่ในชั้นไต่สวนศาลยกฟ้องไป8คนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณวีระเองเนี่ยเขาบอกว่ามี2คนมาอ้อนวอนขอให้เขาถอนฟ้อง
1: ครับ
0: เขาก็เลยต่อรองว่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
1: ์
0: ต่อคดีหรืออะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เป็นข้อตกลงกันเขาก็เลยจะถึงจะถอนฟ้องก็เลยได้ถอนฟ้องไปสองคนเหลือจำเลยแค่สองคนก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลกับ
1: คุณ
0: สุภา
1: สุภาครับ
0: แต่ต่อมาเนี่ยก่อนที่จะอ่านคำพิพากษาเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าทั้งพลตำรวจวัชรพลและก็คุณสุภาเนี่ย
1: ขอปิดห้องคุย
0: ก็ได้ขอเจรจาให้คุณวีระถอนฟ้องด้วย
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าคุณวีระก็ได้เสนอให้เขียนหนังสือขอโทษคุณวีระและประชาชนและให้ข้อมูลอื่นๆในสำนักงานปปช.กับคุณวีระในคดีอื่นๆแล้วก็ยังมีการอ้างว่าข้อมูลบางส่วนที่ได้รับเนี่ยคุณวีระจะเปิดเผยในอนาคตเพื่อประโยชน์กับสังคมโดยข้อมูลที่นายวีระกล่าวอ้างกับสื่อแม้ว่านายวีระจะยื่นหนังสือขอโทษจากจำเลยทั้ง4ในคดีชั้นชนศาลเพื่อขอถอนฟ้องจำเลยบางส่วนแต่ปรากฏว่าเหลือ2คนสุดท้ายเนี่ยศาลท่านไม่อนุมัตินะท่านไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1: ครับ
0: อนุญาตให้ถอนฟ้องนายณัฐจักรและนายวิทยาอันนี้ไปก่อนอีกชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: พอชุดสองเนี่ยพลเอกวัชรพลกับนางสาวสุภาเนี่ยสามแม่นุญา
1: อันนั้นจำเลยที่สามและเจ็ดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่ทราบกันโดยมีรายงานล่าสุดว่าแหล่งข่าวบอกว่าก็มีการในขณะแหล่งข่าวในปปช.บอกว่าหลังมีคำตัดสินพบว่านายวีระได้ไปแสดงความเห็นในคดีนี้และเปิดเผยเหตุผลการถอนฟ้องโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
1: ครับ
0: โดยให้เหตุผลของการถอนฟ้องนายณัฐจักรนายวิทยารวมทั้งพลตรีวัชรพลและนางสาวสุภาโดยอ้างว่าจำเลยทั้ง4ในตอนนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายวีระเสนอโดยเขียนหนังสือขอโทษนายวีระและประชาชนและได้ให้ข้อมูลอื่นๆในสำนักงานปปช.กับนายวีระในคดีนี้และคดีอื่นๆพร้อมอ้างว่า

0: ข้อมูลบางส่วนที่ได้รับมานายวีระจะเปิดเผยในอนาคตเพื่อประโยชน์กับสังคมโดยข้อมูลที่นายวีระกล่าวอ้างกับสื่อแม้นายวีระจะยื่นหนังสือขอโทษจากจำเลยทั้ง4ในคดีนี้ต่อศาลเพื่อขอถอนฟ้องจำเลยและบางส่วนถูกนำไปใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีแต่นายวีระระบุว่าข้อมูลที่จำเลยทั้ง4ให้มานั้นอาจจะนำไปใช้เป็นข้อมูลอื่นในวันข้างหน้าอาจจะเข้าข่ายข่มขู่หรือไม
1: ่นั่นแหละฮะครับ
0: แหล่งข่าวกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามถึงกรณีที่ศาลยกคำร้องไม่อนุญาตให้นายวีระถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภาแต่อนุญาตให้ถอนฟ้องนายณัฐจักรและนายวิทยาทั้งที่ได้ดำเนินการขอโทษนายวีระพร้อมทำหนังสือขอโทษเป็นทางการในลักษณะเดียวกันโดยข้อกฎหมายที่พลตำรวจวัชรพลและนางสาวสุภาใช้ในการขอถอนฟ้องคือตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าโดยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559ข้อ14กำหนดให้ศาลพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องของโจทโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญเมื่อคดีนี้ปรากฏว่าศาลนี้โดยผู้พิพากษาท่านเดียวกันได้เคยพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่8ก็คือนายวิยาและจำเลยที่11นายณัฐจักรทั้ง2คนนี่ก็เป็นปปช.เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกันกับจำเลยที่3ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลและจำเลยที่7ก็คือนางสาวสุภาในการกระทำความผิดกรรมเดียวกันแล้วและได้มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่8และ11ดังกล่าวได้แต่แล้วก็ตามตั้งแต่วันที่7เมษายนศาลได้พิจารณาการถอนฟ้องของพลตรีวัชรพลและนางสาวสุภาว่าพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องคดีระบุเหตุผลว่าคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในมูลเหตุที่พลตำรวจเอกวัชรพลจำเลยที่3และนางสาวสุภาจำเลยที่7ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการปปช.ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแม้โจทก์จะเคยถอนฟ้องจำเลยอื่นไปบ้างแล้วและแม้จำเลยที่3และที่7จะไม่ค้านการถอนฟ้องก็ตามแต่การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยศาลคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญการที่คณะกรรมการปปช.เป็นองค์กรของรัฐและต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมูลเหตุที่ถูกฟ้องก็เกิดจากการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองโดยมีข้อพิจารณาว่าถูกต้องแล้วหรือไม
1: ่
0: หากฟังว่าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายทำให้เสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมการยุติธรรมและต่อรัฐ
1: ครับ
0: หากศาลนี้ได้พิจารณาคดีต่อไปจนสิ้นกระแสความย่อมเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนรวมทั้งคู่ความในคดีเหตุตามคำร้องที่โจทก์ถอนฟ้องอ้างว่าโจทก์และจำเลยปรับความเข้าใจกันดีแล้วย่อมไม่เพียงพ
1: อ
0: กรณีจึงไม่เห็นสมควรที่จะให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่3และที่7ให้ยกคำร้อง
1: ครับก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็นำมาซึ่งกรณีที่คุณวีระไปออกรายการหลายรายการนะฮะแล้วก็ไปอธิบายเรื่องเหล่านี้พี่เวสารปรากฏว่าปปช.เนี่ยไอแหล่งข่าวเขาบอกไงฮะว่าที่คุณวีระไปให้ข้อมูลเนี่ยพบว่ามันมีบางกรณีอาจเข้าข่ายถือเป็นการข่มขู่คู่กรณีฮะที่มีประเด็นเรื่องของการมาขอให้ถอนฟ้องมาอ้อนมาบอนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะบอกไปเพราะคุณวีระไปบอกว่าจำเลยมาอ้อนวอนให้ถอนฟ้องและยินยอมทำหนังสือขอโทษเนี่ยแหละครับไอ้ตรงเนี้ยที่ทางปปช.เนี่ยนะฮะแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพอพิจารณาข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายใช้สิทธิ์ทางศาลโดยไม่มีเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีกลับได้ครับเนี่ยฮะเขาอาจจะพิจารณาฟ้องคืนคุณวีระก็ได้
0: ฟ้องในนามใครฟ้องในนามอะไรองค์กรอ่ะ
1: อันนั้นแหละฮะต้องดูต่อ
0: ในนามองค์กรก็น่าจะต้องเป็นมติของปปช.
1: ครับ
0: ปปช.นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้าไปก็บุญโผล่ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วยังอยากจะวนกลับมาให้คือเอาให้มันซัดกับคุณวีระอะไรเงี้ยนะพูดก็ว่ากันนะ
1: ครับครับ
0: จะกล้าเหรอผมรู้สึกมันดูแล้วมันต้องใช้พลังพอสมควรนะใช้พลังใจพอสมควรนะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คือพูดได้

0: แต่ว่าเอาละก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องหาทางฟ้องกลับอะไรเงี้ยนะก็โหมต้อง
1: ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไงพี่เพศานยังดิ้นอีกเหรอประมาณนี้ฮะ
0: ก็คือตัดสินไปแล้วมันก็แล้วคนนั้นก็เป็นอดีตปปชกันหมดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับปปชชุดปัจจุบันเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเลขาที่เป็นเลขาอดีตเลขาที่ถูกฟ้องไปด้วยเขายกหมดปปชเสียงน้อยศาลนั่นก็ชั้นไต่สวนท่านก็ยกไอ้ท่านก็ไอ้สั่งไอ้อะไรยกฟ้องให้หมดแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมสั่งไม่ฟ้องไม่ใช่ยกฟ้องสั่งไม่ฟ้องไปหมดแล้ว
1: ตั้งแต่ท่าน
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วยังจะติดใจไปย้อนเกล็ดจะไปซัดคุณวีระก็ที่ไปพูดจาอะไรทำให้เสื่อมเสียอะไรเหรอ
1: ครับ
0: อาจจะมีความรู้สึกอยู่อ่ะรู้สึกว่าเสื่อมเสียอยู่อะไรอาจจะเป็นไปได้นะแต่ใครจะหารกล้าไปเหมือนเจ้าภาพอ่ะผมถามหน่อย
1: ครับ
0: ในนามองค์กรเนี่ยนะมันก็ต้องมีองค์กรมันทำงานเองไม่ได้โดยอัตโนมัติมันต้องมีมติของคณะกรรมการอะไรเงี้ยไหม
1: ครับ
0: กรรมการก็ต้องมีฝ่ายประจำก็ชงเชิงเรื่องอะไรมาให้มันก็ต้องมีกระบวนการอ่ะพูดง่าย
1: ครับก
0: ็ซึ่งผมเชื่อว่าผมอ่านว่าปปชไม่น่าจะไปต่อความยาวสาวความยืดนะ
1: ครับ
0: คิดว่าเรื่องนี้เรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อมแล้วก็พัวพันกันมาเพราะฉะนั้นท่านจะปิดฉากตัดจบไปนะสองก็ปปช
1: ครับ
0: ประธานกับอดีตกรรมการท่านหนึ่งคุณสุภาก็โดนคนละ3ปีแต่ว่ายังเป็นศาลชั้นต้นคุณก็ไปสู้หรืออุทธรณ์ดีกา
1: ก็คือให้ทั้งสองท่านนี้ไปสู้ต่อนะครับเพราะว่ามันก็ตัดจบแค่2ท่านนี้ไม่ได้สาวราวเรื่องไปจนถึงกรณีของบิ๊กป้อมเพราะว่ากรณีของบิ๊กป้อมปปชเขายกไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ใช่ไหมพี่เพชร
0: ครับแต่ลึกๆก็เชียร์นะถ้าเรื่องก็ดีเหมือนกันมันจะได้คุณวีระก็คงจะได้แฉอะไรออกมาเพิ่มเติมว่าตกลงไอ้กระบวนการที่กว่าที่จะมาล็อบบี้กันแล้วให้ถอนฟ้องอะไรเนี่ยตกลงมันมีความพิลึกพิลั่นอะไรกันยังไงบ้างเพราะมันต้องมีเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรที่มันต้องมีอะไรเยอะพูดง่าย
1: ๆคร่าวๆนะพี่เบสานฮะเปิดใจนะฮะถึงการถอนฟ้องจำเลยบางรายสำหรับคุณวีระที่อธิบาย
0: คุณวีระก็มาเปิดใจใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือไอ้คดีเนี้ยมันใช้เวลาต่อสู้มานาน9ปีเต็มคุณวีระบอกว่าผมเนี่ยเผชิญอุปสรรคแล้วก็การข่มขู่คุกคามมาโดยตลอดนะครับสำหรับเหตุผลที่ยื่นถอนฟ้องจำเลยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดแตกต่างกันไปครับการถอนฟ้องจำเลยรายแรกในกลุ่มผู้บริหารของปปช.เนี่ยเนื่องจากจำเลยนำหลักฐานมาแสดงว่าพ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่คณะกรรมการปปช.จะมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาหรูส่วนกรณีที่ศาลยกฟ้องจำเลย7รายในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยตนยอมรับคำสั่งศาลแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมดเนื่องจากไม่ต้องการเปิดศึกหลายด้านในเวลาเดียวกันครับสำหรับจำเลย2รายในกลุ่มกรรมการปปช.ที่ตนยื่นถอนฟ้องในเวลาต่อมาเนื่องจากจำเลยกลุ่มเนี้ยเข้ามาเจรจาและก็เข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พร้อมยอมรับเงื่อนไขในการทำหนังสือยอมรับผิดต่อตนเองจึงนำหนังสือดังกล่าวเนี่ยส่งให้ศาลใช้ดุลพินิจซึ่งศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องฮะอันนี้ก็คือ2รายก่อนที่จะถึงประธานปปช.กับคุณสุภาไงพี่ไพศาลกรณีการยื่นถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลแล้วก็นางสาวสุภาในวันพิจารณาคดีนี่นะครับเกิดขึ้นหลังจากมีการประสานงานจากบุคคลหนึ่งเพื่อขอไกล่เกลี่ยฝ่ายจำเลยยอมทำหนังสือคำร้องขอโทษตนและประชาชนตนจึงทำหนังสือไปยื่นต่อศาลและแถลงด้วยวาจามีความมั่นใจอยู่ก่อนแล้วครับว่าศาลจะไม่เปิดโอกาสที่ถอนฟ้องอย่างแน่นอนครับเนื่องจากเป็นวันพิจารณาคดีแล้วผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดครับก็คือศาลไม่อนุญาตที่ถอนฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณวีระปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องมีการตกลงแอบแฝงในการถอนฟ้องนะครับพร้อมตั้งคำถามกลับไปยังกลุ่มจำเลยว่าหากมั่นใจว่าไม่มีความผิดและมีหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยเหตุใดจึงต้องส่งตัวแทนมาขอคุยกับผมให้ถอนฟ้องล่ะนี่คุณวีระบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าปัจจุบันคดีเนี่ยนะฮะยังไม่ถึงที่สุดนะครับเนื่องจากจำเลยใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งคุณวีระก็เชื่อว่าคำพิพากษาในคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการปปช.ในอนาคตต่อไปนะฮะแต่ว่ากระแสข่าวที่ออกมาวันนี้ว่าทางผู้บริหารของปปช. ฟัง

0: รายละเอียดที่คุณวีระอธิบายแล้วเนี่ยเอ๊มันเข้าข่ายบีบคู่กรณีให้คลายความลับถอนฟ้องนะอันนี้มันเข้าข่ายข่มขู่หรือเปล่าเตรียมจะเอาผิดก็อย่างที่พี่ไพศาลบอกใครจะกล้า
1: ถ้ากล้าก็โอเค
0: ครับ
1: ผมว่าประชาชนจะได้ประโยชน์นะจะได้สู้กันแล้วคุณวีระก็จะต้องเปิดข้อมูลอะไรออกมาอีก
0: ฮะครับครับอันนี้ยังคักพอสมควรนะคุณมาขออะไรผมคุณยื่นอะไรมาด้วยหรือเปล่านี่มาในการมาขอผมแบบคุณถอนเนี่ยนะฮะ
1: กลัวจะไม่จริงนะ
0: ครับ
1: กลัวจะแบบเอ๊ะเฉยๆแต่ว่าเอาก็จริงแล้วก็ไม่มีใครไอ้ทุกคนก็อาจจะคิดผมค่อนข้างเชื่อว่าอยากจะให้มันตัดจบไป
0: ครับ
1: แล้วสองท่านก็ไม่ได้เกี่ยวปปช.อยู่แล้ว
0: ครับครับใช่ครับ
1: เขาเคยเป็นอดีตแต่ว่าไม่ใช่ปัจจุบัน
0: เดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับตัดสัญญาณเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับ
1: ครับ

0: มย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับพี่พิสารครับคุณรัตนันท์แหละฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะสอบถามมาครับพี่พิสารครับถามครับตัวต้นเรื่องนาฬิกาเพื่อนเนี่ยต้องรื้อคดีไหมครับจบไปแล้วไม่ใช่หรอพี่พิสารครับ
4: ก็มันเป็นการสอบสวนปปช.ปปช.เขาตัดจบไปแล้วไง
3: ใช่ครับไอ้คดีที่มันยาวสืบ
4: เขาดูแล้วว่าไม่อะไรเขามีสับแสงอะไรเขาผมขี้เกียจไปจำ
3: ครับ
4: แต่เอาเป็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นความผิดอ่ะพูดง่าย
3: ๆฮะส่วนคดีที่มาถึงปปช.ณขณะนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุณวีระเนี่ยไปขอเอกสารการไต่สวนของปปช.ในเรื่องคดีนาฬิกานะครับแล้วก็ไปยื่นขอศาลท่านอนุญาตแล้วด้วยนะว่าไปเอาเอกสารที่ปปช.เนี่ยต้องเปิดเผยให้กับคุณวีระเพียงแต่ว่าคุณวีระไปขอไม่รู้จะ กี่รอบไม่ได้ไงฮะคุณวีระก็เลยยื่นฟ้องคณะกรรมการปปช.ทั้งชุดเลย12คนเนี่ยนะฮะมาตรา157ก็คือละเว้นแล้วก็นำมาซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานี่แหละครับ
4: ครับคือไม่ให้เอกสารเขาก็ไปฟ้องศาลปกครอง
3: ครับ
4: จนกระทั่งศาลปกครองก็ถึงศาลปกครองสูงสุดเลยนะ
3: ครับ
4: ก็สั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูล
3: ครับ
4: เปิดเผยเอกสารการสอบถือพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ไปสอบมาได้ความว่ายังไงแล้วส่งมาให้ปปช.ลงมติกันว่าคดีไม่มีมูล
3: ครับ
4: ให้เก็บใส่แฟ้มไปไม่ต้องดำเนินการต่อเนี่ยมาดูสิ
3: ครับ
4: ว่ามันมีพยานหลักฐานอะไรยังไงเงี้ยนะศาลปกครองสูงสุดสั่งนะ
3: ครับ
4: ก็ปรากฏว่าไม่ยอมใช่ไหมฮะ
3: โอ้โห
4: คุณวีระเขาก็ไปร้อง

0: ครับ
1: จนทั้งศาลเนี่ยต้องออกคำสั่งบังคับ
0: ฮะภายใน15วัน
1: ตามคำพิพากษา
0: อืม
1: ก็ปรากฏว่าปปช.ก็ยอมแต่ว่าถมดำเต็มหมด
0: บา
1: ร
0: ์กระดาษ A4 เนี่ยแทบจะอ่านอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ก็พูดง่ายว่าก็ให้ก็เหมือนไม่ให้อะไร
0: ครับ
1: ก็แบบแต่ว่าโอเคศาลสั่งก็แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามีกฎหมายเรื่องความลับพยานหลักฐานอะไรพวกนี้เขาก็ผมดำเอาแถบดำฆ่าจะไม่ให้อ่าน
0: ครับ
1: เนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่คุณวีระเขาเลยไปฟ้อง
0: 157เลย
1: เนี่ยคราวนี้ผู้ว่าสาเขาก็บอกโอ้โหนี่พฤติกรรมมันเท่ากับขัดคำสั่งศาลเลยนะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ว่าไปเป็นเรื่องว่าโจทย์คือคุณวีระแล้วกรรมการไปสู้คุณวีระนี่สู้กับศาลเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับคำสั่งศาลออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ปฏิบัติ
1: ศาลเขาพิพากษาแล้วเขาสั่งแล้วคุณยังไม่ปฏิบัติ
0: ครับมันจะเป็นบรรทัดฐานไงฮะว่าโอ้โหถ้าศาลสั่งอย่างเงี้ยองค์กรของเราเป็นองค์กรอิสระไม่ต้องทำตามก็ได้โอ้โหจะไปยังไงฮะบ้านนี้เมืองนี้
1: ครับโครงการยุติธรรมมันก็คงจะปั่นป่วนกันล่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: นี่ก็จะเป็นบรรทัดฐานสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะสามารถเรียกร้องนะครับเพราะว่าพรบ.ข้อมูลข่าวสารออกมานานแล้วนะครับ
1: ครับใช่ๆก็ใช้เรื่องพรบ.ข้อมูลข่าวสารนั่นแหละไปร้อง
0: ครับ
1: ต่อศาลปกครองสูงสุด
0: ใช่
1: ไปร้องต่อศาลปกครองครับ
0: ครับครับอ่ะแล้วก็
1: เขารวมยอดผู้สมัครกทม.มาแล้วนะที่ผมบอก18ไม่ถึงนะวันแรกนี่ผู้สมัครผู้ว่า16
0: อ๋อครับครับ
1: ตกลง16คนนะ
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากคุณติ่งมาริกาเบอร์14แล้วก็ยังมีอีก2คนมาสมัครในวันนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนสก50เขตเนี่ยรวมผู้สมัคร241คน
0: ครับ
1: เขตคลองสามวาเยอะที่สุดครับมีผู้สมัคร10คนเขตเดียว10คน
0: อ
1: ืมตามภาพรวมนะ
0: ครับ
1: สำหรับวันแรกแต่ว่าก็ยังมีเวลาสมัครกันไปอีกได้ถึงกี่วันนะถึงวันที่1มั้ย
0: ถ้าเท่ากับทางพัทยาเนี่ยก็ถึงวันที่1มิถุนาครับ
1: น่าจะเท่ากันนั่นแหละ
0: ครับ
1: ถึงวันที่1
0: ครับ
1: แล้วก็ไปรอเลือกตั้งในที่ก็28มิถุนา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้คือความเคลื่อนไหวนะฮะอย่างคนที่15เนี่ยก็คือคุณโอฬารตั้งตราตระกูลฮะส่วนท่านที่16ที่มาสมัครนะครับชื่อว่านางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรฮะอันนี้ก็ได้ไหม
1: เราก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะ
0: ครับครับ
1: เราไม่ค่อยรู้จักชื่อละ
0: ครับ
1: ไม่จัดค่าสมัครเท่าไหร
0: ่50,000บาทครับ
1: โอ้สงสารคุณไอ้นั่นนะ
0: วรัญชัย
1: โชคชนะ
0: ก็วันนี้ก็เตรียมเอกสารมานะฮะแล้วก็ไปอยู่แถวๆกทม.2นี่แหละครับสื่อก็พยายามไปถามเนี่ยผู้บังคับบัญชาผมไปถามเหมือนกันนะฮะอ้าวสวัสดีคุณวรัญชัยรอบนี้สมัครหรือเปล่าเตรียมเอกสารมาแล้วครับแต่ว่าเงินสมัครยังไม่ครบฮะ
1: อ๋อ50,000ก็ไม่ใช่ว่า ผมก็ต้องไปรวบรวมมาอีกนะถ
0: ้
1: าเป็นสมัครใช่ไหม
0: ฮะใช่ครับ
1: โอเค
0: พูดอย่างคุณวรัญชัยเขาลงมากี่รอบแล้วพี่ไพศาล7 รอบ 8 รอบ 7 รอบ 7 รอบ
1: เที่ยวนี้ถ้าลงอีกก็เป็นรอบที่8
0: ครับครับก็ยังมีความมุ่งมั่นนะครับในการเดินงานทางการเมืองอย
1: ู่ก็ปีนึงแล้วก็ต้องเก็บเงินออมมาไว้ประมาณ10,000 กว่า 10,000 กว่า4ปีก็มาลงสมัคร
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็50,000น่าสมัครก็ต้องมีเงินออมไว้ปีละ10,000 กว่า 10,000 กว่านะ
0: ครับ
1: เจ้านี้ปีนี้เศรษฐกิจ4ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่สู้ดีคงจะออกไม่ถึง
0: ครับ
1: เลยยังขาดอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็รอผู้สนับสนุนช่วยกันลงขัน
0: โอ้แต่รอบที่เท่าไหร่อ่ะถ้า2 รอบ 2 รอบ 3มั้งครับที่แข่งขันกันค่อนข้างดุไอ้ตอนนั้นเนี่ยกทม.จะสีเขียวกันนะฮะคุณวรัญชัยทำป้ายคะแนนขึ้นมาไม่น้อยนะพี่ไพศาลชนะคนดีเด่นดังไปหลายคนเลยนะครับนี่แหละคุณวรัญชัยนี่แหละครับ
1: วันนี้คนดังอีกท่านหนึ่งคุณทักษิณ
0: ครับ
1: เมื่อช่วงบ่าย2วันนี้ได้ไปที่สำนักงานคุมประพฤติ1ถนนวังหลัง
0: ครับ
1: เขตบางกอกน้อยก็ไปพร้อมกับทนายความคุณวินยัติชาติมนตรีเข้าพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อรายงานตัว

0: คุมประพฤติครั้งที่หนึ่งภายหลังจากที่ได้พักโทษไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้คุณทักษิณจะต้องรายงานตัวคุมประพฤติวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะแต่ได้แจ้งเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณทักษิณมีกำหนดระยะเวลาพักโทษคุมประพฤติ4เดือนและจะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569ครับก็เดินทางมาด้วยรถยนต์ Mercedes-Benz สีเทาดำทะเบียนพท4444กรุงเทพมหานครโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผู้สื่อข่าวถามถึงสุขภาพคุณทักษิณก็ตอบว่าดีๆไม่มีอะไรจากนั้นก็ขึ้นไปรายงานตัวที่ชั้น2ของอาคารใช้เวลาประมาณ20นาทีก็กลับลงมาขึ้นรถก่อนกลับได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวเพียงเล็กน้อยโดยผู้สื่อข่าวถามว่าการไปรายงานตัวเป็นอย่างไรบ้างคุณทักษิณก็บอกก็ตามภาษาคนแก่ไม่มีอะไรformality นะจากนั้นก็เดินทางกลับทันที
1: ครับก็ถือเป็นครั้งแรกนะฮะในการเข้าไปในงานตัวแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าบริเวณข้อเท้ายังติดกำไร EM อยู่เลยครับ
0: ถ้ายังต้องติดอยู
1: ่ครับ
0: ยังต้องติดอยู่ยังไม่ได้แจ้งขอถอน
1: ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าในส่วนของคุณทักษิณยังไม่เข้าเงื่อนไขอ่ะพี่ภิสารแต่จริงๆอายุกับสุขภาพเนี่ยที่ต้องไปตรวจโรคประจำตัวอยู่ในตามรอบของคุณหมอที่นัดเนี่ยก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ย70กว่าเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้76ใช่ไหมเข้าเงื่อนไขทุกประการเลยครับ
0: อายุน่าจะอยู่ในข่ายที่ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับอายุเนี่ยได้โรคประจำตัวนี้ได้นะฮะแต่ว่าก่อนจะได้รับการพักโทษออกมาเนี่ยอนุกรรมการของราชทัณฑ์เขาเคาะมาว่าต้องติดกำไร EM จนนู่นแหละฮะครบกำหนดเวลาพักโทษจนถึงวันที่9กันยายนครับ
0: ก็เหลือเงื่อนไขเรื่องที่3เงื่อนไขที่3
1: ครับ
0: ครับมันมีเรื่องอายุใช่มั้ยเรื่องสุขภาพ
1: ครับ
0: 3นี่ก็คือว่าที่บ้านไม่มีไฟฟ้า
1: ต้องชาร์จ
0: เหรออยู่ในถิ่นมันใช่
1: ครับ
0: มันถ้าสมมุติว่าติดกำไร EM แล้วไม่ได้เพราะมันต้องชาร์จแบตเตอรี่ตลอดไง
1: อ๋อ
0: เพราะมันต้องรีพอร์ตแกนใช่มั้ย
1: ครับ
0: ไอ้มันต้องส่งสัญญาณนะไม่ใช่ว่าใส่เดี๋ยวไปถึงบ้านก
1: ็ถอดออกไม่ได้ฮะ
0: คนที่เขาสะดอกกุญแจผีมาสะดอกออกดิ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้มันมีสัญญาณส่งไปที่ไอ้ส่วนของคุมประพฤติแผนกไอ้กรมคุมประพฤติเขาอะ
1: ครับ
0: ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมี GPS เลยนี
1: ่ครับใช่ครับ
0: คราวนี้ครับบอกว่าอีกอันนึงคือบ้านไม่มีไฟอัตคัดขัดแทนเนี่ยได้แต่ก็คุณทักษิณถ้าไปยื่นอย่างนี้ก็หากันตึงอ่ะ
1: คือการพิจารณาเนี่ยน่าจะอยู่ที่กรมคุมประพฤติแล้วนะพี่ใช่ไหมพี่ภิสารฮะ
0: ครับ
1: ก็ไม่
0: ได้ผมคิดว่าคงเข้าใจสถานการณ์อยู่ไม่จะไปเอาเรื่องเล็กๆไปมองว่าเดี๋ยวไปสู้เรื่องตรงนี้อะไรต่าง
1: ๆฮะครับเอาติดไว้ที่ข้อเท้าเนี่ยในมุมการเมืองน่าจะ
0: ผมอ่านนะว่าไหนๆก็ไหนๆนะ
1: ครับประมาณ
0: อยู่มาต้องเจ็ดอยู่มาตั้งกี่เดือน8เดือนแล้วใน
1: พวกกับไอ้เบือนกับคุณนาฬิกาที่
0: 4เด
1: ือ
0: นเนี่ยแล้วก็ติดที่เท้าเนี่ยนะผมว่าคุณทักษิณยอมให้จบๆไปเลยไม่ขอมีอะไรที่จะต้องไปเป็นสิ่งที่จะมีการไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปคิดว่ามีอภิสิทธิ์หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่า
1: ครับ
0: ว่าให้จบๆไปเลยครบเดือนกันยายนนั่นเลยติดไปจนถึงกันยา
1: ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมอีกผมทำระเบียบทุกอย่างว่าอย่างนั้นเลย
0: ส่วนไปแอบถอดหรือไม่ผมไม่รู้นะ เราไม่เห็นเราไม่ได้ดูตลอด
1: ครับโอ้คุณโชคชัยคุยเข้ามาพอดีเลยนะฮะก็อีกแค่กำไรขาจะไปเดือดร้อนอะไรกับมันนักเนี่ยจุดนะอ่านแล้วนะครับคุณโชคชัยครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับคุณพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใ

0: ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: เอานักการเมืองสักคนไหมฮะที่วันนี้ขึ้นลงขึ้นศาลนะครับพี่ไพศาล
2: ใครฮะ
1: คุณธนาธรฮะ
2: คุณธนาธร
1: ใช่ครับวันนี้รอลุ้นกันนะฮะ
2: คดี112ด้วยนะ
1: โอ้คดีใหญ่คดีหนักเลยนะครับนะครับก็วันนี้นะฮะทางพนักงานอัยการก็เป็นฝ่ายโจทย์นะฮะเป็นโจทย์ฟ้องคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี64ครับคือคุณธนาธรเนี่ยเขาไปไลฟ์สดใน Facebook วิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลของรัฐบาลลุงตู่นี่แหละครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันในประเด็นเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และก็การจัดหาวัคซีนจำเลยก็คือคุณธนาธรเนี่ยให้การปฏิเสธและก็ต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวออกไปนะครับวันนี้คุณธนาธรเดินทางไปศาลครับแล้วก็ขณะเข้าอาคารศาลเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามเลยมั่นใจขนาดไหนวันนี้นะฮะคุณธนาธรหันมาส่งยิ้มชูกำปั้นบอกว่ามีกำลังใจดีนะครับแต่ก็หายไปพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลสำหรับคุณธนาธรนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนคุณธนาธรมาให้กำลังใจที่บริเวณหน้าศาลอาญาด้วยนะครับซึ่งการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับสำหรับคดีนี้นะครับก็เขามีการเบิกความนะฮะแล้วก็พยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำมาสืบหักล้างกันแล้วนะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นะฮะก็เห็นว่าในการไลฟ์สดของคุณธนาธรเนี่ยพูดถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด19ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกณขณะนั้นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่เพราะการแทงม้าตัวเดียวเนี่ยมันหมายถึงการใช้วัคซีนจากบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เพียงแห่งเดียวเท่านั้นมันอาจจะเกิดความล่าช้าไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ครับส่วนที่จำเลยไลฟ์สดคำว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนั้นหมายถึงประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงบริษัทเดียวการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายสถาบันแต่อย่างใดพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันนะฮะก็ศาลท่านก็พิพากษายกฟ้องไปครับพี่ไพศาลครับ
2: ก็มีเอกสารมาจากสำนักงานอัยการสูงสุดทันทีที่ศาลพิพากษาเลยนะครับอ้างการแถลงของรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับ
2: คุณชัยรัตน์ปาวกนันโดยบอกว่าตามที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.875/2565ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทย์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นั้นสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับทราบคำพิพากษาแล้วซึ่งการจะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรา

0: ากฏในสำนวนและในคำพิพากษาหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
1: ครับ
0: แต่ผมเรียนนะโดยทั่วไปคดี1-2แบบนี้อุทธรณ์
1: อืม
0: จะไม่ต่างจากคุณทักษิณใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณทักษิณก็อัยการสุดท้าย
1: ก็อุทธรณ์ทั่วใช่ครับใช่ครับ
0: ครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้น
1: ครับก็ยังต้องสู้กันต่อสำหรับเรื่องนี้นะฮะ
0: ก็เป็นไปได้สูงที่คุณธนาธรก็สู้มาแล้วเกือบ5 ปีมั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: คดีเนี้ยตั้งแต่ปีอะไรล่ะ
1: ตั้งปี64ฮะ
0: 64
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็69แล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ก็คุณธนาธรบอกว่ากรณีอัยการจะมีอุทธรณ์ในคดีนี้หรือไม่เนี่ยคุณธนาธรบอกไม่กังวลฮะเพราะว่าเป็นหน้าที่อัยการสามารถดำเนินการได้เลยยืนยันวันนี้ไม่ได้เสียขวัญตื่นมาด้วยจิตใจแจ่มใสเบิกบานและสงบขวัญกำลังใจดีขอบคุณทุกทนายที่ร่วมกันสู้มาหลายปีและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจในช่วงที่สังคมมืดมิด
0: รู้สึกคุณธนาธรจะรู้สึกหยิบเอาแนวนโยบายอะไรต่างๆของท่านประธานศาลฎีกาด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มีข้อแนะนำลงไปถึงผู้พิพากษาทุกระดับชั้นนะ
1: ครับ
0: เรื่องฟ้องปิดปากเรื่องนี้ก็หนึ่งนะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าก็อย่าไปเอาใจหรืออย่าไปอะไรนักการเมืองเขามาก
1: ครับ
0: บางทีมันก็เป็นเกมต่อสู้ทางการเมืองเขาแล้วมันมาอาศัยกระบวนการยุติธรรมเป็นคดีลกโลกสัตว
1: ์
0: คือดูแล้วคดีที่จะต้องยกไปเลยไม่ต้องรับก็อันนี้ให้ทำนองอะไรทำนองนั้นไป
1: เป็นคำพูดของคุณอดิศักดิ์ตันติวงศ์ครับประท่านประธานศาลฎีกาที่ออกมามอบนโยบายเมื่อสัปดาห์ก่อนนะพี่ไพศาลว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมืองคดีการฟ้องปิดปากให้ยกฟ้องทั้งหมดเพราะประเทศไทยเสียทรัพพยากรมาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเวลาของผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลอัยการตำรวจตนขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องกับบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอย่าเอาใจฝ่ายการเมืองให้ยืนยันในหลักการอย่างหนักแน่นให้ไปใช้เวลากับคดีที่ต้องการความเร่งรัดคดีอื่นดีกว่าครับดังนั้นคิดว่าเริ่มได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้นะฮะตั้งแต่ชั้นตรวจตำรวจอัยการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิเสรีภาพได้อย่างแท้จริงนะฮะถ้าภาษาชาวบ้านก็คืออย่าให้เรื่องเหล่านี้มันมาลกสารเลยใช่ไหมเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่เพศาน
0: แล้วก็อาจจะเป็นมุมมองท่านเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของไอ้การต่อสู้ทางการเมืองกันไงแล้วก็ใช้ไอ้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมมาเป็น
1: ครับ
0: พูดตรงๆก็มาใช้เป็นเครื่องมืออ
1: ันนี้คือนิติสงคราม
0: ก็ที่บางทีก็บัญญัติว่าเป็นนิติสงคราม
1: นิติสงครามฮะครับ
0: ก็คือหาทางโค่นทางอื่นทางการเมืองไม่ลงก็เอาเรื่องกฎหมายมา
1: ครับ
0: ฟ้องร้องกันซะให้ติดคุกติดตารางกันไปหรือว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกันไป
1: โอ้แล้วดูง่ายมากนะเพราะว่าทุกคนเป็นสื่อหมดอ่ะพี่เบสารนักการเมืองอ่ะฮะจะโพสต์จะไปกล่าวปราศัยจะไปให้สัมภาษณ์โอ้มันสุ่มเสี่ยงหมดอ่ะถ้าเกิดว่ามันขัดมันผิดหรือว่าเรามองว่าไอ้มุมเนี้ยมันฟ้องได้โดนหมดทุกคนฮะ
0: แต่ว่าเนี่ยก็เป็นแนวข้อแนะนำแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เราก็ไม่ทราบนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีหลายๆเรื่องเราดูแล้วมันก็ไม่ง่าย
1: กว่าจะขึ้นลงขึ้นศาลถึงชั้นพิจารณาคดีกันเดี๋ยวนี้ศาลนั่นก็ดีนะฮะให้ไปไกล่เกลี่ยกันก่อนยอมความกันได้ไหมคุยกันตกลงกันได้ไหมที่ไม่ต้องเอาเข้าสู่ระบบศาลนะพี่พิศาล
0: แต่รู้สึกข้อแนะนำของศาลของท่านประธานศาลฎีกาท่านเนี้ยท่านยกตัวอย่างมาอย่างหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นว่าโจทย์เนี่ยไปฟ้องเอาในจังหวัดที่กระอยู่ห่างไกลแล้วก็จำเลยต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่อสู้คดีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดเลยว่ามีเจตนาที่จะ
1: กันแกล้ง
0: อะไรกันอย่างเงี้ยนะให้ศาลได้ตระหนักถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วย
1: ผมนึกแวบมา2ท่านนะพี่เวสานะเรื่องเนี้ยชวนไปเที่ยวเหนือเนี่ยไปกว้านไปยาวเนี่ยหนึ่งนะฮะ อีกท่านหนึ่งเป็นอดีตในตำรวจใหญ่นะฮะมีคดีอะไรก็ช่างท่านจะไปฟ้องอำเภอหนึ่งของกาญจนบุรีไกลแสนไกลฮะ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ผมเคยถูกฟ้อง

0: ้องโดยนักธุรกิจใหญ่ที่เขาออกลีลานักเลงอยู่นะ
1: ครับ
0: เป็นผู้มากบารมีแต่ว่าเขาไม่ได้มากบารมีในวงราชการเขามากบารมีเขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวย
1: ครับ
0: แต่ว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขามีพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นคนมีสีแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนบู๊อ่ะ
1: ครับ
0: โอเป็นโจทย์ฟ้องจริงๆเนี่ยเขาฟ้องคนที่สูงกว่าผมคนหนึ่งอ่ะผมเนี่ยเป็นบก.ผมต้องไปด้วยผมโดน2คน
1: ก็โดนทั้งผู้สื่อข่าวบรรณาธิการแล้วก็ผู้บริหารอย่างงั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: เขาจะเล่นเจ้าของ
1: ครับ
0: แล้วก็มาที่ผมซึ่งเป็นบรรณาธิการก็ไปกันไปฟ้องผมที่ไหนรู้มั้ยโคราช
1: ครับ
0: เราก็ต้องขับ
1: โอ้แล้วขึ้นสายกี่รอบเราก็ต้องไปทุกรอบอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ไป4รอบ5รอบ
1: โอ้โห
0: ไป
1: ครับ
0: จนกระทั่งรู้สึกไปทนายก็ไปบอกว่าขอให้ศาลพิจารณารับหลังจำเลยอะไรทำนองนั้นอ
1: ่
0: ะเราก็ไม่ต้องไปให้ว่ากันไปแต่ก็ต้องไป4รอบ5รอบ
1: ครับครับ
0: แล้วคนนี้ก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยก็ระวังนะขับไปขับมาเนี่ยเพราะว่าไอ้อุบัติเหตุมันเยอะ40รอบมันออกมาจากข้างทางตรงไหนชนตายกันมาเยอะแล้ว
1: ครับ
0: เราก็เลยต้องเวลาจะไปนี่ต้องแบบแยกกันไป
1: เขาห่วงใยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ไปประเภทไม่ให้เดาได
1: ้ครับ
0: บางทีดึกดื่นๆค่อยไปอะไรเงี้ยนะหรือบางทีก็ออกเช้ามืดแล้วไปถึงทัน
1: ครับ
0: สารเปิดตอนเช้าเนี่ยคือไม่ให้จับทางได้ว่าเดินทางกี่โมง
1: โอ้โห
0: เนี่ยมันมีรายละเอียด
1: มันมีอย่างเงี้ย
0: มาก
1: ครับครับ
0: ซึ่งเราก็รู้นะว่ามันก็เป็นการฟ้องเพื่อกันแกล้งกันกดดันให้เราพูดง่ายให้เราเจรจาอะไรต่างๆเพราะเราเป็นสื่อแล้วก็มันก็มีเรื่องที่เขาก็ระแวงเราเรียกว่าเราจะเล่นเขาอะไรเขาเนี่ยนะวิพากษ์วิจารณ์เขา
1: แล้วสุดท้ายจบยังไงพี่เพชรคุยกันเจรจากันหลังละฮะ
0: ก็จบด้วยเจรจากัน
1: อ๋อ
0: แล้วก็ปรากฏว่าธุรกิจเขาก็เจ๊งนะ
1: ครับ
0: เจ๊งแล้วก็ธนาคารก็มายึดเข้าไปหมดอ่ะ
1: อ
0: าณาจักรของเขานะ
1: ครับ
0: ตอนหลังก็ยากลำบากก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มคนมีสีอะไรพรรคพวกอะไรก็กลุ่มนึงอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเอ่ยชื่อมากไปแล้วจะรู้ว่า
1: โอ้ผมกรณีนักร้องดังก็เหมือนกันที่ไปเอาเพลงตัวเองไปร้องอ่ะแล้วโดนลิขสิทธิ์อ่ะพี่เวสารโอ้คุณไปจังหวัดโน้นคุณมาจังหวัดนี้จังหวัดนั้นก็ได้ฟังเหมือนกันฟ้องทั้งทุกจังหวัดเลยอ่ะมันจะทรมานขนาดไหนในการเดินทางไปขึ้นศาลทั้งทุกจังหวัดนะฮะ
0: คือมันเป็นการฟ้องเพื่อที่จะกดดันให้อีกฝ่ายนึงเจรจา
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เ
0: พื่อที่จะยอมเขาอะไรเขาใช้วิธีอย่างเงี้ยยังไม่ต้องสู้คดี
1: ครับ
0: กดดันด้วยวิธีนี้ไปก่อน
1: แค่ไปรายงานตัวต่อศาลแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็เสียเวลาหมดแล้ว
0: สมมติว่าเป็นสิ่งที่ศาลผู้พิพากษาทุกระดับท่านน้อมรับคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกา
1: ครับ
0: ท่านนี้นะท่านใหม่เนี้ยก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีของกระบวนการยุติธรรม
1: ใช่ฮะครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณสุรชาติถามมาฮะพี่ไพศาลครับขอโอนคดีไม่ใช่หรือเนี่ยผมเคยโอนเนี่ยนะไปพิจารณาจากอัลสุราชนะไปสงขลาแต่ว่านับหนึ่งนับสองต้องไปไงฮะ
0: ใช่ก็ศาลท่านบางทีท่านก็ดูแล้วโอ้โหฟ้องไว้หลายศาลเหลือเกินนี่ท่านก็ดูแล้วมันในกรรมเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ท่านก็ให้รวมคดีแล้วก็มีอยู่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ายังไงก็ต้องไปเที่ยวสองเที่ยวก็ต้องไป
1: ต้องไปฮะ
0: กว่าจะขอศาลว่าให้มารวมคดีเพราะว่าเขาฟ้องอีกที่นึงที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องมามีกระบวนการอะไรอยู
1: ่ฮะครับ
0: ถ้าเป็นนโยบายอย่างของท่านประธานนี่ก็คงจะหมายถึงว่า

0: ็ตั้งแต่เขามาฟ้องเนี่ยก็น่าจะตรวจตรวจไอ้คำฟ้องคำฟ้องเขาก็รู้ว่าไอ้จำเลย
1: กันแกล้งหรือเปล่า
0: ทำงานอย
1: ู่
0: กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วมาฟ้องสมัยที่ไอ้เอาซะสุดไปสุดเลยขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะพิจารณาสั่งไปก่อนได้โดยที่จำเลยไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นไปสองรอบสามรอบ
1: ถ้าทำได้ก็จะดีเลยนะครับมีเรื่องเนี้ยพี่ไพศาลฮะที่เคยมีแนวคิดนะครับของคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคฮะที่เสนอแนวทางผลักดันให้มีการปรับเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนที่สะท้อนว่าโอ้โหกำไรของคุณแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยอ่ะของหน่วยงานรัฐที่ส่งข้อคราง
0: เขาเป็นรองประธานกรรมการเลยเนี่ยนะ
1: ครับครับก็เสนอบอกว่าโอ้ยเงินรางวัลเนี่ย6ล้านเนี่ยมันน้อยไปแล้วมันใช้มาตั้งเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วนะฮะ10กว่าปีเข้ามาแล้วนะครับขอเสนอปรับเพิ่มเงินรางวัลไปเลยนะฮะรางวัลที่1เอาไปเลย10ล้านรางวัลที่2เคยได้ไอ้ขออภัยฮะ2ตัวท้ายเนี่ยเคยได้ 2,000 บาทปรับเพิ่มไปเลย 5,000 3ตัวท้ายนะฮะเคยได้ 4,000 หรือว่า3ตัวหน้า 4,000 ปรับไปเลย 10,000 นะฮะพันโทนหนุนสันทนาคมครับวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดเนี้ยนะฮะข้อเสนอเนี้ยครับพี่ไพศาลครับว่าสำนักงานสลากมีความยินดีฮะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกภาคส่วนแต่ว่าอย่างไรก็ตามในมิติของการบริหารจัดการแล้วก็นโยบายขององค์กรเนี่ยการพิจารณาปรับเพิ่มเงินรางวัลตามข้อเสนอนั้นไม่สามารถใช้อำนาจของสำนักงานสลากดำเนินการที่ทันทีครับเนื่องจากมีข้อเท็จจริงและก็ข้อจำกัดทางกฎหมายโครงสร้างการจัดสรรเงินรางวัลตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลไว้ที่ 60% ของราคาจำหน่ายสำหรับ L6 เนี่ยนะฮะที่ราคา80บาทเมื่อหักข้อกองทุนเงินรางวัล 60% เนี่ยจะคิดเป็น48บาทต่อใบนะฮะดังนั้นหากต้องปรับโครงสร้างเงินรางวัลให้สูงขึ้นตามที่กรรมาธิการเสนอเนี่ยมันก็มี2ทางเลือกครับก็คือ1ต้องเสนอแก้ไขพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจะเป็นการรื้อโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเงินรางวัลใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งโครงสร้างเลยนะครับกับทางเลือกที่2การพิจารณาปรับเพิ่มราคาจำหน่ายสลากให้สูงกว่า80บาทเพื่อจะดันรายได้หรือว่าเงินรางวัลให้มันใหญ่ขึ้นฮะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าไอ้หน้าสลากที่เราเคยซื้อกัน80บาทมันจะไม่ใช่80บาทพี่ไพศาลสำนักงานสลากนะจุดยืนของเขานะครับเขารับฟังทุกข้อคิดเห็นการจะตัดสินใจว่าจะทำได้หรือไม่ได้หรือว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนครับที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบแต่สิ่งหนึ่งที่ห่วงก็คือห่วงราคาพี่เบียร์สารถ้ายังคง80บาทเนี่ยแต่เงินรางวัลมันกระโดดขึ้นไปเป็น10ล้านเนี่ยก็ห่วงว่าไอ้ที่ขายกันในท้องตลาดมันจะไม่ใช่80บาทซึ่งกว่าจะแก้ไขให้มันลงมาอยู่80บาทได้ยากเย็นแสนเข็ญ นะครับ
0: วันนี้ก็เลยชี้แจงนะ
1: ครับ
0: ไอ้วันนี้ในการประชุมสภามีวาระกระทู้ถามสด
1: ครับ
0: โดยคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอันนี้ก็ทำพวกไอ้อีคอมเมิร์ซใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณภาวุฒิเนี่ยตลาด .com นะคุณภาวุฒิได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงโครงการชื่อ TH-AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทถามถึงนายชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยคุณภาวุฒิบอกว่าโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้กองทุนชื่อกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE เรียกกันสั้นๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยในปี2568มีการจัดทำโครงการแจก AI แบบโปรให้กับคนไทยฟรี5ล้านคนใช้งบประมาณเกือบ 1,600 ล้านบาทหรือราว 60-70% ของเงินกองทุนทั้งหมดที่มีคุณภาวุฒิตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลข5ล้านคนไม่ได้สะท้อนความต้องการจริงแต่เกิดจากการ

0: นำวงเงินงบประมาณมาตั้งฐานจำนวนผู้ใช้งานพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดกสทช.ซึ่งเป็นเลขานุการของกองทุนดังกล่าวจึงเป็นผู้เสนอของงบโครงการเองลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายตั้งเองชงเองตบเองหรือไม
1: ่ครับ
0: นอกจากนี้ยังตั้งข้อสงสัยว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดและอนุมัติเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้เวลาเพียง34วันตั้งแต่เปิดประกวดราคาจนถึงยื่นข้อเสนอทั้งที่ปกติใช้เวลา 3-6 เดือนจึงน่าสงสัยว่ามีผู้รู้ข้อมูลล่วงหน้าก่อนหรือไม่แล้วคุณมาวุฒิยังบอกอีกว่ากลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมประมูลก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่วางราคากลางและยังพบว่า3บริษัทเดียวกันเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายโครงการดิจิตอลมูลค่าหลายพันล้านของหน่วยงานรัฐรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลอีกทั้งกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการนี้ยังได้รับโครงการโมโต้ GP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
1: ครับ
0: นี่สำคัญอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ความกังวลที่อาจความบังเอิญมันช่างเป๊ะพอดีจึงต้องตั้งคำถามเป็นโครงข่ายกินรวบหน้าเดิมๆหรือไม
1: ่ครับ
0: และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนที่ได้รับงานจากกระทรวงของท่านมาโดยตลอดหรือเปล่าฮะแล้วก็เสนอให้ชะลอการเปิดลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานปปช.เข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าทางรัฐมนตรีชัยชนกก็ได้ชี้แจงนะว่ารัฐบาลเห็นตรงกันว่า AI เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนโดยในช่วงรัฐบาลอนุทิน1สมัยที่แล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เมื่อตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันกรอบงบประมาณประจำปีจึงต้องใช้กองทุนดีเป็นช่องทางขับเคลื่อนโครงการนี้คุณชัยชนกยืนยันว่าการใช้เงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้งพ.ร.บ.ดีเอและหลักเกณฑ์ของกสทช.พร้อมระบุว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการแจก AI ฟรีแต่ยังรวมถึงการพัฒนา AI ecosystemและจัดหลักสูตรอบรมเพื่อยกระดับทักษะ AI ให้กับประชาชนส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพียง 3-4 วันนั้นชัยชนกระบุว่าเป็นความไม่เป็นความจริงเพราะโครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568มีการทำประชาวิจารณ์ TOR ในเดือนธันวาคมและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ5เดือนและบอกว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรได้ฟรีอย่างน้อย1 ปีพร้อมระบบ Learn to Earn เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน AI ให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวยังเร็วไม่พอด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: สำหรับกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่ซื้อบริการตรงจากบริษัท AI แต่นายชัยชนกชี้แจงว่าหากทำโดยตรงข้อมูลจะถูกประมวลผลในต่างประเทศและไม่สามารถนำมาพัฒนาบุคลากรหรือระบบ AI ของไทยได
1: ้
0: รวมถึงอาจกระทบต่ออธิปไตยด้านข้อมูลของประเทศนะที่บอกว่ามีฟรีทำไมต้องจ่ายเงินหากอยากเป็นรัฐมนตรีดีผมไม่คิดว่าต้องมาอธิบายว่าฟรีกับโปรต่างกันอย่างไรโครงการนี้เฉลี่ยเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนถูกกว่าสิงคโปร์กว่า20เท่าซึ่งผมเป็นเพียงผู้กำหนดนโยบายโดยพิจารณาว่าโครงการตอบโจทย์ประเทศและคุ้มกับงบประมาณหรือไม่ส่วนใครเป็นผู้ชนะประมูลไม่ใช่ประเด็นสำคัญหากทำตามนโยบายไม่ได้ก็ต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายอยู่ดี
1: ครับก็พอรัฐมนตรีได้ลุกชี้แจงนะพี่วิสารคุณภาวุฒิเองใช้สิทธิอภิปรายโต้ด้วยนะครับแม้เนื้อหาประชาสัมพันธ์จะมี2หน้าแต่รายละเอียดในนั้นชัดเจนว่าเป็นการล็อกสเปคให้กับบริษัทเครือข่ายกลุ่มทุนเดิมพร้อมตั้งคำถามว่าวันนี้คนไทยจำเป็นต้องใช้ AI เวอร์ชันท็อปถึง5ล้านคนจริงหรือสู้เอาเงิน 1,500 ล้านบาทเนี่ยไปปรับแผนการซื้อระบบจ่ายตามการใช้งานจริงคาดว่าจะใช้เงินเพียง100ถึง200ล้านบาทก็น่าจะพอครับถ้าคนใช้เยอะค่อยซื้อเติมไม่จำเป็นต้องละเลงงบพันล้านไปนอนแช่ไว้ให้บริษัทตัวกลางกินส่วนต่างโดยที่ประเทศไทยไม่ได้สิทธิ์ให้บริษัทแม่มาตั้งแล็บวิจัยในประเทศเหมือนชาติอื่นฮะอันนี้เขาก็ย้ำไปแบบนั้นครับถ้ารัฐมนตรีมองว่าใครจะได้รับงานไม่ใช่เรื่องของตนมีหน้าที่แค่คลอดนโยบายแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตหรือว่าโกงกันขึ้นมาท่านรัฐมนตรีก็จะไม่สนใจเลยใช่ไหม การไม่ยอมตอบประเด็นเรื่องกลุ่มทุนเครือข่ายหน้าเดิมที่เข้ามารับงาน

0: มันคือการหลีกเลี่ยงหน้าที่ของรัฐมนตรีในการรักษาผลประโยชน์ที่ชอบธรรมให้กับประชาชนครับเลยฮะอันนี้ก็มีการโต้กลับไปแบบนี้ครับพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อีกกระทู้หนึ่งนะฮะที่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นให้สังคมได้ขบคิดเหมือนกันพี่ไพศาลนั่นก็คือประเด็นของคุณสุพนัทมินชัยนันท์นะฮะกระทู้ถามไปที่นายกรัฐมนตรีเพราะว่ากรณีของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สีคิ้วพะล้ำสองนะฮะแล้วก็เกิดต่อเนื่องกับบริษัทรับเหมาที่ชื่อว่าอิตาเลียนไทยเนี่ยเขาตั้งกระทู้ว่าเอ๊ะนายกเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยถ้ามันมีความผิดชัดเจนแล้วเขาไม่สามารถทำงานต่อได้มันก็ต้องยกเลิกสัญญาเนี่ยยกเลิกสัญญาได้เมื่อไหร่นะฮะแล้วก็กรณีไอ้สมุดพกผู้รับเหมาเนี่ยที่มีการคุยว่าจะไปมีการลงรายละเอียดเลยใครทำผิดอะไรยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้จะเสร็จกี่โมงฮะสมุดพวกนี้ลงบันทึกอะไรบ้างแล้วหรือยังครับก็วันนี้มีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตอบแทนนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานครับก็สืบเนื่องมาจากการแถลงผลสอบเคลนทับรถไฟที่สีคิ้วโคราชนะฮะตอนนั้นตายกันเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งสรุปแล้วทั้งบริษัทก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาทำผิดสัญญาชัดเจนและก่อนหน้านี้ก็มีผลการตรวจสอบของตึกสทง.จากคณะกรรมการที่นายกอนุทินสมัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยยุคที่แล้วแต่งตั้งขึ้นก็มีบทสรุปว่าอิตาเลียนไทยได้มีการทำผนังคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานตรงเนี้ยเข้าข่ายกระทำผิดสัญญาชัดเจนเป็นเหตุให้สามารถบอกหรือว่ายกเลิกสัญญาได้นะฮะและเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานขึ้นแบ็คลิสต์ได้เลยตามพรบจัดซื้อจัดจ้างมาตรา109เนื่องจากมีเหตุชัดเจนแล้วนะครับแต่สรุปจนถึงวันนี้คุณสุพนัทบอกว่าผมก็ยังไม่เห็นการยกเลิกสัญญาใดๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสมุดพกผู้รับเหมาซึ่งจนถึงวันนี้ก็เชื่อว่าไอ้ตัวระเบียบที่มันออกมาคู่กับสมุดพกเนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จนะพี่เพศานแล้วจะเสร็จกี่โมงก็ถามให้นายกรัฐมนตรีตอบซึ่งคุณสิริพงษ์ก็ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าหลังจากมีเหตุเคลนทับขบวนรถไฟรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทำตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดเนี่ยได้ส่งหนังสือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับเพื่อขอทราบแนวทางอำนาจหน้าที่เพื่อความรอบคอบในการบอกเลิกสัญญาทางปกครองรวมถึงหลักความได้สัดส่วนแล้วก็หลักสมควรแก่เหตุฮะว่ามันได้สมควรแก่เหตุไหมถ้าเกิดเราจะเลิกสัญญากับเขาเนี่ยตลอดจนผลกระทบต่อการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ทางอัยการสูงสุดเนี่ยตอบมาถ้าตอบมาชัดเจนมันจะถึงขั้นตอนต่อไปว่าจะต้องบอกเลิกสัญญากันยังไงครับแต่มันต้องใช้เวลาพี่ไพศาลครับ
1: ครับก็วันนี้ก็นายกก็ให้การต้อนรับ
0: ครับ
1: แขกเมืองคนสำคัญนะประธานาธิบดีโตเล
0: ยเขาเลือกเราเป็นประเทศแรกเลยใช่ไหมครับ
1: มาเยือนเขามาเยือนตามวาระที่ผู้นำใหม่เขาจะต้องเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นเพื่อนบ้านนะ
0: ครับ
1: ก็เลือกประเทศไทยประเทศแรกแล้วจากไทยมันจะไปฟิลิปปินส์ต่อ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปฟิลิปปินส์ก็เดินทางมาที่อุดรก่อนนะตั้งแต่เมื่อวานมันลงอุดรก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปชมบ้านลุงโฮ
0: อ๋อพิประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามอยู่ตรงนั้นนะ
1: ใช่ไทยก็ทำเป็นอนุสรณ์สถานนะ
0: ครับ
1: ก็คือบ้านลุงโฮที่ตัวจริงไม่มีแล้วสร้างขึ้นใหม่นั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็ของใช้อะไรต่างๆก็คงจะมีคนมาบริจาคคนเวียดนามคนไทยเชื้อสายเวียดนามก็คงไปหามาบริจาคมาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็เป็นอนุสรณ์สถานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยบิดาผู้ชาติของเวียดนามเขาเคยมา
0: ใช้ชีวิตอยู่บ้านเราม
1: าเนี่ยมากบดานอยู่ที่นี่แหละ
0: ครับครับ
1: แล้วก็เห็นว่าก็ไปชิมอาหารอะไรนะที่เป็นร้านไอ้แหนมเนืองชื่อดังเป็นร้านแหนมเนืองชื่อดังของอุดร
0: รสชาติแหนมเนืองบ้านเรากับของเวียดนามต่างกันเลยเหรอพี่ไพศาลเคยได้ชิมที่นู่นไหมฮะเวียดนามเคยได้ไปชิม
1: ก็มีบางคนเขาบอกว่าถ้าจะกินอาหารเวียดนามอร่อยต้องมากินที่เนี่ยอีสานนี่แหละ
0: รสชาติแซ่บกว่าม
1: ันเข้าใจว่าคนทำเก่งๆคนหนีมาอยู่เมืองไทย

0: ตอนช่วงสงครามอ่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่สงครามเดียนเบียนฟูมานะ
1: ครับ
0: หนีกันมาเป็นล่องละล่องมีคนเก่งมาอยู่ที่นี่หมดละ
1: ครับ
0: แต่เขาลือกันว่างั้นนะแล้วก็อาหารราชสำนักเวอะไร

0: คนมีสตุ้งสตางหน่อยถึงจะได้กินกันว่างั้นนะแต่เดี๋ยวรายละเอียดอะไรค่อยมาว่ากันช่วงนี้ต้องขออนุญาตพักก่อนสักครู
1: ่ครับพักครู่เดียวครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับตอนนี้รออยู่แล้วครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ไพศาลครับสวัสดีท่านฟังท่านตัวผู้ชมวันนี้ตลาดหลักทรัพย์อ่อนตัวลงมาแต่ก็สามารถมาปิดได้ตอนท้ายตลาด 1569.75 นะฮะติดลบไป 1.20 62,000 ล้านในขณะที่กลุ่มการเทรดนั้นฟอร์เรนขาย 2,000 ตัวป๊อปเทรดขาย 1,000 กองทุนขาย 400 แล้วก็รายย่อยซื้อ 3,753 ล้านนะครับตลาดนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดนะแล้วก็เป็นลักษณะปรับฐานในหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเดลต้านั้นเช้าลงไปถึงโลไปถึง341บาทลบไป10บาทนะฮะแล้วก็ขึ้น
0: ไปที่353ได้บายบายกลับฟื้นขึ้นมาหน่อย
5: บายบายกลับมาหมดฮะก็โอเคฮะไม่งั้นก็หูลงไปอีก10จุดแน
0: ่ลงไปวันนี้ต่ำสุด 1,552
5: ฮะใช่ฮะลงไปค่อนข้างที่จะ
0: ถ้า 1,552 นี่ก็เท่ากับลงไป20กว่าจุดนะประมาณ20จุดเลยนะ
5: ใช่ครับก็พี่ไปถามยังดีครับพี่ไปถามบอกวันนี้แค่วันพฤหัสนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิฟเดทจะออกพรุ่งนี้น่ากลัวกว่าแล้วเพราะขนาดนี้เนี่ยตลาดหุ้นในเยอรมันลงไป162จุดครับฝรั่งเศสลงไป52ในลอนดอนลงไป112ครับแล้วก็ดาวโจนส์ล่วงหน้าขนาดนี้ลบไป141นะครับNASDAQ ลบไป95นะฮะแล้วก็ตัว S&P ลบไป15จุดนะฮะในขณะที่ตัวราคาน้ำมันแกว่งนะฮะราคาน้ำมันเป็นลักษณะของการแกว่งก็โอเคฮะปรับในทิศทางที่แกว่งตัวนะฮะดูจากค่าทองทองนี่พอหลุด 4,500 เนี่ยโอ้โหหลุดลงไปถึง 4,300 เลยนะ
0: ตอนนี้ 4,300 แล้ว 4,396 ราคาสปอตล่าสุดนะ
5: ใช่ฮะหลุดลงไปก็กลางเยอะแล้วก็น้ำมันขึ้นมา

0: WTI ขึ้นมา91เหรียญแล้วก็เบนเองขึ้นมา94เหรียญ นะแต่ขึ้นเล็กน้อยบิตคอยนั้นพอทองลงนะบิตคอยก็พอที่จะ 73,000 ฮะตอนนี้จาก 78,000 มา 75,000 ตอนนี้เหลือ 73,445 ค่าบาทวันนี้ธปท.ประกาศอ่อนค่านะฮะ 32.68 และขณะนี้ที่กำลังเทรดกับทางสกุลดอลลาร์ 32.67 ครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆนะฮะในแง่ของตัวข่าวนะครับในแง่ตัวข่าวนั้นมีการในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับมีอันนึงนะผมไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยอาข่าวมา19:15 ทีฮะควายเผือกดาวโซเชียลชะตาพิกรอถูกเชือดบูชายัน
1: อ๋อไอ้ควายทรัมป์ไง
2: ควายทรัมป์ฮะ
0: ใช่
1: ชื่อควายชื่อทรัมป์เขาตั้งชื่อทรัมป์
0: ฮะควายทรัมป์ฮะนะก็โอเคฮะก็เป็นไปจากนั้นส่วนข่าวอื่นไม่ค่อยมีอะไรนะฮะตลาดจะดูเขาเผยว่าอิหร่านนั้นได้มีการโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกานะฮะเอาคืนหลังจากถูกถล่มก่อนหน้านี้นะอันนี้เป็นข่าวที่เข้ามาก็อย่างที่พี่สารเรียนให้เพื่อนนั้นคุณทราบว่ามันเหมือนจะจบแต่ก็ดันมายิงกันก่อนนะฮะก็ลองดูครับพรุ่งนี้ทางเอสแอลมองจุดรับนะก็50นะฮะนะ50 1550ว่าจะเอาอยู่ไหมพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยนะครับหุ้นนะตัวหุ้นวันนี้ที่ขายแรงเนี่ยคือพอเดลต้าลงฮานาลงนะฮะก็มีการขายในตัวน้ำมันด้วยนะฮะมีการขายแบงค์นะแบงค์กรุงเทพแบงค์กสิกรนะแล้วก็บีดีเวสยังเป็นลักษณะอ่อนตัวหุ้นที่บวกอยู่เนี่ยวันนี้เอลทีบวก50ตังค์นะฮะแล้วก็ตัวทูบวกไป10สตังค์แอดวานซ์บวกไปบาทหนึ่งซีพีออบวก50สตังค์ครับก็คาดหวังว่าเม็ดเงินที่จะจ่ายเข้าในวันที่1นะจะทำให้ตัว C มันทำงานนะฮะตัวคอนซัมชันทำงานได้นะจะทำให้เศรษฐกิจพยายามได้ผมว่าราคาหุ้นมันก็รอๆอยู่นะฮะไม่มีเรื่องเดียวฮะที่จะช่วยทำให้ตลาดไปได้แต่ถ้าในขณะนี้มันมีการจับตาของทางตลาดในบ้านเราฮะว่า PE ของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มันแพงนะแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ประกาศให้นักทุนเพิ่มความระมัดระวังในหุ้นกลุ่มเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเพราะนั้นมันก็จะแกว่งตัวว่าขึ้นนะจะทำกำไรอู๊ดอย่างวันนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากนะฮะเดลต้าลงไป10บาทแล้วดึงกลับขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะโอ้โหแล้วหุ้นเดลต้ามันระดับราคาเนี่ยคนที่ทำนี่ต้องเป็นระดับที่มีตังค์เยอะๆนะฮะถึงจะทำได้3ปริมาณการซื้อขายมันเยอะนะเพราะนั้นคนที่ทำเนี่ยมันก็จะเป็นกองทุนถ้าพูดถึงกองทุนวันนี้เนี่ยป๊อกเทรดขายไป 1,000 นะในขณะที่ฟอร์เรนขาย 2,000 รายทาง
1: ชาติ
0: กองทุนขาย400นะต่างชาติขาย 2,000
1: 2,000 กว่าน
0: ะพรุ่งนี้ก็ต้องดูฮะว่ามันจะสามารถดีดได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับพี่ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ส่วนทองคำนี่ก็ยังดีนะว่าวันนี้บาทอ่อน
2: ครับ
1: 32.70 อะไรประมาณนั้นนะช่วยรักษาระดับราคาไม่ให้ลูดลงไปหนักแต่ถึงกระนั้นเนี่ยจากราคาที่หลุดจากเท่าไหร่อ่ะจาก 4,500 พอหลุด 4,500 แล้วหลุด 4,400 อย่างรวดเร็วเลย
2: ครับ
1: ไม่มียั้งเลยมาเป็นตอนนี้ 4,390 กว่า
2: ครับ
1: ไม่มีเบรกแถวๆ 4,400 เลยคือหลุดจาก 4,500 แล้วมา 4,300 รวดเลยนะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ก็รวมเบ็ดเสร็จวันนี้ลงขึ้นลงทั้งหมด28ครั้งรวมแล้วลงไป 1,150 บาทครับ
2: หลุด 70,000 ไปหมดแล้วนะฮะทั้งทองคำ
1: ไม่มี 70,000 แล้วครับใช่ทั้งรับซื้อทั้งขายออกทั้งแท่งทั้งรูปพรรณไม่มีเลยไม่เห็น7เลย
2: ครับ
1: ขึ้นจนโดย6ล้วนๆนะครับทองคำแท่งนี่ก็ขายออกก็เหลือ 68,100 บาท 68,100 บาท
2: ครับ
1: รับซื้อก็ 67,900 นะส่วนทองรูปพรรณนี่ก็ขายออก 68,900

0: โอ้โหทิศทางจะไปยังไงต่อนะสถานการณ์มันก็ผันผวนทุกวันนะ
1: ถ้าข่าวมันพลิกออกมาว่าข้อตกลงมันใกล้แล้วมันก็ทองก็อาจจะฟื้นกลับขึ้นมาได
0: ้
1: แต่ตอนนี้เขาบอกว่าปัจจัยที่กดดันทองมากก็คือสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
0: อ๋อฮะเพื่อสกัดเงินเฟ้ออย่างเงี้ยฮะ
1: บรรดาประธานธนาคารกลางสาขาโน่นสาขานี่ทยอยออกมาแสดงความเห็นกันนะ
0: ครับ
1: ว่าวังวนเรื่องเงินเฟ้ออาจจะต้องเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ย
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีผล
0: ครับ
1: เพราะว่าทองเนี่ยถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยคนที่ไปกู้เงินเอามาเก็งกำไรเนี่ยมันต้นทุนมันเพิ่มมันก็จะมีเหตุผลในการที่ต้องขายออกไป
0: ครับ
1: นะเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยที่จะเพิ่มสูงขึ้นครับ
0: ครับนี่คือภาคการลงทุนนะฮะทั้งหุ้นทั้งทองคำนะฮะผันผวนหมดดูที่ทั้มอ่ะเพราะว่าจุดยืนการพูดคุยเนี่ยมันยังหาหลักไม่ได้เลยนะแนวโน้มจะดีขึ้นก็ถล่มกันอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: พอถล่มกันหนักๆมาทุกอย่างสับสนวุ่นวายไปหมดอ่ะกำลังจะใกล้สำเร็จแล้วอีก 3-4 วันน่าจะ MOU กันได้มันเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้ว
1: ใช่จะจบแล้วก็ไม่จบ
0: ครับ
1: ใกล้แล้วใกล้แล้วก็ยังไกลอยู่
0: ฮะครับคุณอานนท์เหรอฮะบอกว่าจริงครับคุณไพศาลอีสานบ้านเฮานอกจากเป็นเมืองหลวงของส้มตำแล้วยังเป็นเมืองหลวงของอาหารเวียดนามด้วยโอ้โหก็คือตอนอพยพมาเนี่ยช่างฝีมือแม่ครัวพ่อครัวเลิศรถมาอยู่บ้านเราหมดเลยเหรอฮะ
1: เขาว่างั้นแล้วก็ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไออะไรล่ะวัฒนธรรมด้านอาหารดั้งเดิมของเรามันก็แข็งแรงอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: ว่าลูกหลานคนเวียดนามที่มาเกิดและเติบโตเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เขาเรียกเวียดเกียวเนี่ยผมก็ซึมซับเอาเรื่องของไอ้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในแถบประเทศไทยภาคอีสานผสมปนเปไปด้วยรสชาติอะไรเงี้ย
0: มาปรับให้มัน
1: รสชาติคนอีสานเขาก็จะทานอาหารที่รสชาติก็หรือพูดง่ายๆรสชาติก็ดูจะ
0: จัดจ้านหน่อย
1: ร้อนแรงจัดจ้านมากกว่าคนเวียดนาม
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็มันก็จะมีอะไรที่ถูกปากได้มากขึ้นเนี่ยไม่งั้นอาหารไทยไม่โด่งดังหรอก
0: ใช่
1: แต่ว่าการไอ้เรื่องของรสชาติเนี่ยไม่ว่าจะอาหารหน้าตาเป็นยังไงนะแต่เรื่องรสชาติเนี่ยมันเป็นความโดดเด่น
0: ก็ไม่อยากจะนินทาฮะไอ้ที่เขาบอกว่าเป็ดอะไรที่ดังๆอยู่ในต่างประเทศนะที่บินไปกินกันเนี่ยเขาบอกว่าสู้บ้านเราแทบจะไม่ได้แล้วบ้านเรารสชาติจัดจ้านกว่า
1: ก็ชาวต่างประเทศไงไม่เคยกินข้าวเหนียวม่วงแล้วก็เอาข้าวเหนียวม่วงมาให้ดูเนี่ย
0: ครับ
1: เขามองเขาแบบไอ้นี่มันข้าว
0: กับผลไม้ครับ
1: แล้วก็ผสมอะไรนะน้ำตาลกะทิ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วนี่อะไรผลไม้เอ้ยมันยังไงมันจะรวมกันได้ยังไง
0: เท่านั้นแหละ
1: คือมันคือเขาจินตนาการไม่ออกว่าอาหารอะไรมันเป็นขนมอะไรยังไงกินกับผลไม้
0: โอ้แล้วผมชอบดูมากนะพี่เบสานไอ้ที่ไอ้ต่างชาติเขาเริ่มทั้งทุเรียนทั้งข้าวเหนียวมะม่วงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไอ้ตามโซเชียลเขาจะมาประกอบกันหลายๆสัญชาติอะที่ลองมากินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเขาว้าวกันหมดอะ
1: ใช่นะก็มีร้านอาหารเวียดนามในอุบลนี่ไงใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเคยดูในสารคดีนะเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นลูกหลานคนเวียดนามแต่เขาเรียนหนังสือไทยนะเขาจบมหาวิทยาลัยนะเขาใจว่าจบมหาวิทยาลัยเกษตรหรืออะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาจบเกษตรเขาจบคณะเกษตรด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาปลูกข้าวเองเลย
0: โอ้โหเหรอฮะ
1: แล้วก็เอาข้าวในนาของเขาเนี่ยเอามาสีเอามาอะไรแล้วก็มาทำเป็นบะโม่ทำเป็นแป้งแล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในร้านไอ้ที่ทำเป็นไอ้ของไอ้อาหารเวียดนามทั้งหลายเขามีร้านเข้าใจว่าร้านเขาชื่อร้านอินโดจีน
0: ครับ
1: ผมก็เคยกินนะที่อุบล
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะ
1: แล้วเขาทำแปลงปลูกผักปลูกอะไรเขาเองหมดเลยเขาปลูกผักเขามีอะไรเนี่ยผมดูในสารคดีนะ
0: ครับ
1: เช้าเขาจะออกไปสวนไปไร่แล้วเขาเก็บผักเก็บวัตถุดิบอะไรต่างๆแล้วเอามาที่ร้านนะเนี่ยร้านเขามันก็จะมีเคล็ดลับอะไรต่างๆคือเขา

0: เลือกสรรเขาวัตถุดิบอะไรก็ปลูกเองแล้วไอ้เรื่องสารยาฆ่าแมลงแมลงอะไรพวกนี้เขา
1: หายห่วงเลยไม่มี
0: ไม่ใช่ไงเขาดูแลแล้วเขาน่าจะจบเกษตรด้วยเขาจะมีความรู้เรื่อง
1: แล้วก็อาหารเหล่านี้
0: จบมหาวิทยาลัยเกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรด้วย
1: วัตถุดิบสำคัญที่สุดไงพี่เพศ
0: าแต่ว่าเขาบอกเลยว่ารถมือเนี่ย
1: ครับ
0: มาจากยายของเขา
1: ครับ
0: ยายเขาซึ่งเป็นคนที่อินพอร์ตเลยนะ
1: จากเวียดนามเลย
0: เป็นรุ่นที่มาจากเวียดนามตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลย
1: โอ้โห
0: แล้วก็ทำอาหารเวียดนามให้เขากินเนี่ย
1: ครับ
0: เนี่ยต่อมาเขาก็เลยมาทำร้านอาหารเป็นร้านดังของอุบลน่ะ
1: แล้วเสน่ห์ของร้านก็คือร้านเป็น
0: ไม้
1: มี
0: ไหมร้านอินโดจีน
1: มีพี่พิสารแล้วก็แบบ
0: ร้านดังนะ
1: ฮะโต๊ะเนี่ยเป็นไม้ยังมีบานเฟียมอยู่เลยนะฮะแล้วก็เห็นแผ่นแป้งที่จะกินเนี่ยนะครับที่เอาไปห่อผักเนี่ยก็ทำเอง
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้ที่มันต้องมาชุบน้ำมานะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่มันตากแดดแห้งๆแล้วก็เวลาจะทานก็ต้องเอามาแช่น้ำ
1: วัฒนธรรมการกินไม่เหมือนกันด้วยนะพี่เบสารของเราเนี่ยเราต้องไปแช่ใช่ไหมฮะเราต้องไปแช่น้ำก่อนเวียดนามบางร้านที่อินฟลูเอนเซอร์ไปกินนะเราต้องกินเนี่ยลองดิว่าบ้านเราก็มีแต่บ้านเขากินเหมือนเราหรือไม่เขาไม่ต้องแช่ครับเขาบอกว่าเอาเข้าปากไปเนี่ย
0: มันจะละลายในปากเราม
1: ันจะละลายในปากไปเลยครับน้ำลายของเราที่สอออกมาเนี่ยจะทำให้แป้งมันนุ่มไปเองฮะต่างกันนะ
0: ว่าเราต้องแช่นุ่มนะ
1: โอ้เดี๋ยวบาดปากตายเลยครับนี
0: ่
1: ของเราเป็นร้านหนาแข็งๆฮะ
0: ไม่รู้เดี๋ยวลองดูว่าจะไหวไหม
1: โอ้นี่มีขั้นตอนด้วยไงพี่เพศานที่พี่เพศานเล่าที่เขาเอาข้าวมาเนี่ยแล้วก็เอามาแช่น้ำเอาไปโม่เนี่ยเป็นโม่หินนะฮะโม่หินโบราณเนี่ยครับแล้วก็ค่อยเอาไปทำเหมือนเขาเก็บปากหม้อให้มันเป็นแผ่นๆอย่างนั้นไปก่อนแล้วค่อยเอามาใส่เป็นไม้ไผ่สารเอาไปตากให้มันแห้งอ่ะมันแข็งอ่ะพี่เพศาน
0: ทำเองเลย
1: ครับเนี่ยฮะวัตถุดิบไม่ต้องกลัวว่าสั่งซื้อแล้ววัตถุดิบวันนี้จะมาหรือไม่คุณภาพมันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าทำเองเลยดีกว่า โอ้ครับก็วันนี้เขามาเยือนฮะก็ตั้งแต่กลางวันน่ะพี่เบสารเขาจะมีเรื่องของการลงนามความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเราสัมพันธ์ทางการทูต50ปีแล้วนะฮะ
0: ใช่ก็ตั้งแต่เข้ารวมชาติเสร็จก็
1: ครับ
0: ประมาณ2518มั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: 50ปีก็คือประมาณ2518
1: ครับ
0: ใช่พอปีนี้69นี่เน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: อืม19ใช่ไม่ใช่18เพราะว่าเขารวมชาติได้ก็คือเวียดนามอเมริกาถอยทัพถอนทหารไปแล้วก็ไซง่อนแตกก็2518
1: ครับ
0: แล้วก็2519เราก็สถาปนาความสัมพันธ
1: ์อ่าฮะ
0: กับทางเวียดนาม
1: ครับ
0: อย่างเป็นทางการเพราะเดิมปกติเราสัมพันธ์แต่เฉพาะกับเวียดนามใต
1: ้
0: กับเวียดนามฮานอยนั้นเราไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต
1: นี
0: ่เรารับรองตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเรารับรองเวียดนามใต
1: ้ครับและไอ้ตอน
0: แต่สมัยผมเด็กๆเลย
1: ครับ
0: โงดินเดียมโงดินดูอะไรพวกน
1: ี้สมัยสงครามก็คืออเมริกาเองก็มาตั้งฐานในบ้านเรามีสนามบินอุดรมีถนนที่ชื่อว่ามิตรภาพนั่นใช่ไหมฮะ
0: ถนนมิตรภาพมาพร้อมกับสงครามเวียดนามไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นคนสร้างให้อันนี้ถูกต้อง
1: ครับ
0: แต่ตอนนั้นเริ่มสงครามเวียดนามแล้วหรือยังไม่แน่ใจอาจจะมีเรื่องของไอ้น่าจะเป็นไปได้น่าจะเริ่มมี
1: เห็นบอกเป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงฮะแต่ใช้ชื่อว่ามิตรภาพนะฮะก็ขนไปเพื่อจะเอาไปขึ้นเครื่องบินที่อุดรแล้วก็บินไปเนี่ยนะฮะ
0: มันเป็นถนนที่จะไปที่ฐานทัพที่เป็นสนามบินของอเมริกันหลายจุดนะ
1: ครับ
0: ไกลสุดเลยซึ่งไปใกล้เวียดนามมากที่สุดก็คืออุดร
1: ครับ
0: เนี่ยค่ายรามาสูนอะไรเขาเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็โคราชก็มี
1: ครับ
0: ก็มีสนามบินแล้วก็ใหญ่ที่หนึ่งก็สนามบินที่ตาครี
1: นครสวรรค์
0: ตาครีนี่ก็เป็นฐานทัพใหญ่ของอเมริกัน
1: ครับ
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็เป็นฝูงบิน F-16 ของเราก็ประจำการอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็โอ้อีกไม่กี่ปีก็จะปลดระวางแล้วนะไม่น่าเชื่อนะเพราะ40ปี50ปีแล้วครับที่รับ

0: ช้ประเทศชาตินะ F-16 เนี่ยครับ
1: ครับ
0: ก็จะเอาอากาศยานคลิปเพนนะฮะยุคที่5เอามาทดแทน F-16 พี่เพศาล
1: ครับ
0: หลังจากพยายามจะสั่งซื้อไอ้ F-35 อะไรของอเมริกาเขาไม่ขายเราฮะแล้วก็เลยหันไปสวีเดนเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: วันนี้นอกจากต้อนรับที่ทำเนียบแล้วแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงอะไรต่างๆ4ฉบับใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ทั้งนายกไทยแล้วก็ผู้นำเวียดนามโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานดีเนี่ยเป็น2ตำแหน่งใหญ
0: ่ครับ
1: ก็ไปร่วมงานของสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามครับจัดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ภายใต้แนวคิด Growing Together เติบโตไปด้วยกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โดยผู้นำเวียดนามและผู้นำไทยก็ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์งานดังกล่าวด้วยนะโดยนายโตเลิมนะได้กล่าวในงานว่าโลกปัจจุบันไม่มีประเทศใดสามารถเติบโตได้อย่างโดดเดี่ยวไทยและเวียดนามจำเป็นต้องเดินไปด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนเวียดนามเรามีประชากรกว่า100ล้านคนและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะฐานการผลิตและอุตสาหกรรมสำคัญของภูมิภาคขณะที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์อาหารพลังงานการค้าและบริการรวมถึงมีภาคเอกชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพสูงดังนั้นไทยและเวียดนามจึงสามารถประสานจุดแข็งของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงฐานการผลิตและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและการส่งออกที่สำคัญภูมิภาคเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและอาเซียนโดยรวม
0: ครับ
1: คุณอนุทินก็บอกว่าไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียนขณะที่เวียดนามก็เป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในอาเซียนมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านเหรียญโดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่ 25,000 ล้านเหรียญและในอนาคตเราควรร่วมกันผลักดันให้เพิ่มสูงขึ้นสู่ 50,000 ล้านเหรียญวันนี้ไทยมีการลงทุนในเวียดนามเป็นจำนวนมากจึงอยากเห็นภาคธุรกิจเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกันเพราะเศรษฐกิจของไทยและเวียดนามมีขนาดใกล้เคียงกันเราไม่ใช่คู่แข่งแต่คือคู่ค้าและหุ้นส่วนที่จะเติบโตไปด้วยกัน
0: โอ้ก็เราก็อยากได้เทคโนโลยีของเขามากเหมือนกันนะพี่เพศาลยานยนต์อย่างเงี้ยเขามีบริษัทรถยนต์ที่ผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองอ่ะบ้านเราเนี่ยรับประกอบอย่างเดียวนะฮะทำเก่งทุกอย่างนะฮะส่วนควบอะไรของรถยนต์บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าเราไม่มีแบรนด์รถยนต์ของตัวเองต้นทุนมันสูงแล้ว
1: ก็เขามีนักธุรกิจของเขาที่พร้อมไงที
0: ่ครับ
1: เขาขาดทุนหนักนะ
0: รถแบรนด์เขาเนี่ยนะฮะ
1: ไอ้ยี่ห้ออะไรของเขาเนี่ยขาดทุนหนักนะแต่เขาสู้ไงแต่ของเรานักธุรกิจเราไม่กล้าเสี่ยง
0: จ้างผลิตดีกว่าเงี้ย
1: พอรวยๆมากๆก็ไปทำอสังหาริมทรัพย์ดีกว่า ยังไงที่มันคงไปซื้อที่
0: ยังไม่ลงนะไม่ได้ลง
1: ยังไม่สร้างบ้านราคาคงไม่ตกอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ขาดทุนแน่นอนอะไรเงี้ย
0: โอ้แต่เขาม
1: ันก็จะไปทำธุรกิจอะไรที่มันเซฟๆ
0: แต่คนที่เขาคาดการณ์กันเก่งแล้วก็เรื่องของแผนธุรกิจเขาก็เหมาะควรดีนะพี่เพศาลเรามาตั้งตรงนี้นะในป่าในรกในดงในดอยเนี่ยสักพักเดี๋ยวถนนมาทางด่วนโผล่แถวๆบ้านอะราคาอัพขึ้นอย่างเงี้ยแต่เขาก็เก่งพื้นที่ที่เก่งดี
1: จะเก่งแบบนั้น
0: อ
1: ะ
0: บ้านเราเชี่ยวชาญแบบนั้น
1: เก่งหาเงินแบบนั้นแหละ
0: ครับครับ
1: ไม่รู้ได้ยังไงสงสัยจะมียานทิพย์หรืออะไรก็ไม่ทราบได้รู้ว่าเดี๋ยวถนนจะมาสาธุโภคก็จะตามมา
0: ครับครับ
1: ไปซื้อที่ดักรอใช่ไหม
0: ฮะครับประมาณนั้นเลยเหลือประมาณสัก 2-3 นาทีขอประชาสัมพันธ์สักนิดถึงพี่วิสารฮะเรื่อง FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวครับ The Region Tale

0: สองแควอยุธยากับสามกุรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกนะครับมุ่งหน้าสู่สองแควครับสักการะพระพุทธชินราชแล้วก็ยังเป็นพระที่มีรูปงดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งได้เป็นจักรพาคีครับตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับวันที่สองเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่สามชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันจะพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุตานคุณพิสมัยพิมพ์วิสัทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่หมายเลข0944803076 0943966649และ0868251444ครับพี่ไพศาลครับ
1: อย่าชะล่าใจนะฮะรีบคุยกับเพื่อนสนิทด่วนเลย
0: เห็นว่าคันแรกเต็มไปแล้วครับตอนนี้ขึ้นคันที่2แล้วครับ
1: เหรอ
0: ครับ
1: พอตอนไม่เป็นไรนี่เรามีวิทยากร3ท่าน
0: ครับ
1: มาได้3คันเลย
0: ฮะ
1: แล้วก็วิทยากรก็กระจายประจำรถ
0: ครับ
1: รถละคันรถละคัน
0: ครับครับครับ
1: พอถึงปั๊มน้ำมันก็เปลี่ยน
0: ฟังเรื่องราวใหม่ๆ
1: คุณทรงฤทธิ์อยู่คันที่1ก็มาอยู่คันที่2
0: สลับกันอย่างนั้นนะครับ
1: คุณสุทนจากคันที่3ไปอยู่คันที่1อะไรเงี้ย
0: ครับพี่ไพศาลเวลาหมดแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่งรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15-20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันและได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาล

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกภรรยานายกนำภรรยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระแก้วและพิพิธภัณฑ์ผ้านางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางโงเฟืองลีภรรยานายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งภรรยาทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมภารกิจคู่สมรสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทยท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองโดยภรรยานายกรัฐมนตรีนำภรรยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามณพระบรมมหาราชวังและเข้าสักการะพระแก้วมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยพร้อมชื่นชมความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์และเสน่ห์ความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้เดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณพระบรมมหาราชวังเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์อันสะท้อนภูมิปัญญาความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของช่างฝีมือไทยตลอดจนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานซึ่งนับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยในระดับโลกสรุปวันแรกมีผู้สมัครผู้ว่ากทม16คนกรุงเทพมหานครรายงานยอดผู้สมัครผู้ว่ากทมและสก.วันที่28พฤษภาคมณเวลา 16:30 นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวน16คนโดยหมายเลข15ได้แก่นายโอฬารตั้งตราตระกูลและหมายเลข16ได้แก่นางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.50เขตมีจำนวน241คน5อันดับ

0: เหตุที่มีผู้สมัครมากที่สุดได้แก่คลองสามวาจำนวน10คนคณะยาว9คนพญาไทภาษีเจริญและยานนาวาเขตละ7คนไทยช่วยไทยพลัสยอดลงทะเบียนทะลุ25ล้าน4แสนคนร้านค้าร่วมแล้วกว่า1ล้านรายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25ล้าน4แสนรายขณะที่ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างรอตรวจคุณสมบัติกว่า1แสนรายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จพบว่าบางส่วนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการขณะที่บางกรณีเกิดจากการใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนรวมถึงพบผู้เสียชีวิตแล้วแต่ยังมีการลงทะเบียนเมื่อมีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลบัตรประชาชนจึงไม่ผ่านการยืนยันตัวตนด้านร้านค้าที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีแล้วกว่า1ล้านรายขณะที่การยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ยังเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบและไม่มั่นใจว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่ทั้งนี้ได้ประสานธนาคารช่วยดูแลอย่างเต็มที่โดยบางสาขาต่างจังหวัดมีประชาชนมาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับโครงการนี้เพียงเรื่องเดียวมากกว่า500คนต่อวันขณะที่บางสาขามีพนักงานเพียง6คนและยังคงต้องปฏิบัติภารกิจอื่นควบคู่กันไปในส่วนของร้านค้ายอมรับว่ามีความกังวลเรื่องภาษีโดยภาครัฐอยู่ระหว่างทำความเข้าใจโดยเตรียมระบบช่วยอำนวยความสะดวกทั้ง AI นกกระซิบและบัญชีอย่างง่ายโดยระบุว่าการบันทึกข้อมูลจะช่วยจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายอัตโนมัติและสามารถใช้เป็นหลักฐานทางการเงินประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้กบง.ตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่อ2เดือนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่ากบง.พิจารณาลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากสถานการณ์พลังงานโลกจึงมีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปอีก2เดือนโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้มาตรการตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่31พฤษภาคมนี้ขณะที่ปัจจัยสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านส่งผลให้ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกมีความผันผวนและอยู่ในระดับสูงโดยล่าสุดราคาก๊าซ LPG นำเข้ารวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าณวันที่19พฤษภาคมอยู่ที่918ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ประมาณ467บาทต่อถัง15กิโลกรัมขณะที่ราคาขายปลีกในประเทศอยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมส่งผลให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีก๊าซ LPG ยังคงติดลบสูงถึง 38,649 ล้านบาทและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัตย์ศรีธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอก

0: จากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันพฤหัสแล้วค่ะ28พฤษภาคม2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมค่ะพี่สมัยพิมพ์วิสาทกุลคุณดำรงพุทธาแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาณนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีการเปิดรับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครก็คึกคักดีครับท่านอดีตผู้ว่าชัดชาติที่ต้องเรียกอดีตเพราะเพิ่งลาออกไปเมื่อวันสองวันนี้นะครับก็ลงสมัครดูเหมือนว่าจะได้เบอร์9แล้วตอนนี้ก็มีข่าวบอกว่าคาดว่าจะมีคนกรุงเทพเนี่ยออกไปเลือกผู้ว่ากทมประมาณ 60% ผมได้เห็นข้อมูลหรือได้ยินข้อมูลนี้ก็รู้สึกยังไงยังไงอยู่ทำไมคนกรุงเทพอีก 40% ไม่ลงไปคัดลงไปเลือกว่าจะเอาใครมาเป็นผู้ว่ากทมของเรานะฮะแล้วก็ได้เห็นข่าวเขาก็มีข่าวเอาข่าวมาให้ดูเก่าๆที่น้ำท่วมน้ำขังคนในกรุงเทพขับรถกันเหมือนกับขับรถในคลองเนี่ยผมก็มาคิดว่าอย่างนี้ฮะคุณอ้อมเวลานี้ณพ.ศ.นี้เนี่ยเรามีกทม.เป็นเมืองหลวงของไทยแต่ถ้าสภาพธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วก็ดินสุดดินอมน้ำกรุงเทพของเราวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันจะอยู่ลำบากนะฮะก็เลยมานั่งคิดไปตามภาษาคนผู้สูงอายุว่าเอ๊ะถ้าเผื่ออีกสัก20ปีเนี่ยกรุงเทพหรือกทม.ยังจะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยได้ต่อไปหรือไม
4: ่
5: ก็ชวนคิดนะครับ
4: คร
5: ับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าช่วยออกกันจากบ้านไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันให้การพยากรณ์เนี่ยมันผิดเขาพยากรณ์ว่าจะมีมาออกมาเลือก60%มันน่าจะเราเป็นคนกรุงเทพนี่นะครับมันน่าจะสักไม่อยากจะให้ถึง 100% นะมันน่าจะสัก 80-90% นี่ทำไม 60% ก็ไม่ทราบนะฮะเอาละครับก็ดูกันต่อไปฟังนโยบายของแต่ละท่านแต่ละคนที่เสนอตัวเข้ามากันต่อไปครับครับวันนี้เนี่ยนะฮะคุณอ้อมครับผมตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะต้องไปเปิดประตูบ้านแล้วก็หยิบหนังสือพิมพ์รายวันมาอ่านผมเห็นพาดหัวหนังสือพิมพ์และอ่านเนื้อข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมว่ากระบวนการยุติธรรมศาลสถิตยุติธรรมที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยผมว่าเอ๊ะก็เข้าท่าน่าจะเป็นที่หวังที่พึ่งของ

0: นไทยได้คืออะไรครับคือหนังสือพิมพ์ลงพาดหัวว่าจำคุก3ปีจำคุกใครครับนักโทษจะผู้ที่ถูกให้ไปติดคุกเนี่ยคือ
1: บิ๊กสองอดีตปปช.
0: บิ๊กปปช.ปปช.นี่คือตามผู้ประพฤติมิชอบนะฮะของประเทศเส้นคดีนาฬิกาบิ๊กป้อมมีความผิดอะไรครับความผิดฐานปกป้องข้อมูลแล้วศาลก็ไม่ให้รอลงอาญาด้วยแต่ศาลให้ประกันตัวห้ามไปนอกห้ามออกนอกประเทศ อันนี้ที่เราจะมาคิดต่อไปก็คือมันเป็นคดีประวัติศาสตร์ครับที่ประชาชนคนธรรมดายื่นฟ้องและในที่สุดก็ถูกศาลตัดสินเอาผิดก็เท่ากับว่าประชาชนเนี่ยสามารถเอาผิดบุคคลในองค์กรอิสระได้แล้วมีคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์เนี่ยสะเทือนปปช.ศาลอาญาคดีธุรกิจสั่งจำคุกคนละ2ปีอดีต2ปปช.ปปช.ไม่ได้เป็นแล้วนะเป็นอดีตนะครับก็ชื่อวัชรพลกับสุภาปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลปิดข้อมูลอะไรมันก็มีข้อมูลเรื่องการยืมนาฬิกาหรูสมัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อมคือว่าปิดข้อมูลไม่เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดคนที่เป็นโจทก์ฟ้องเนี่ยก็ต้องได้รับการชื่นชมยกย่องผมขอคารวะขอปรบมือให้ท่านนะคือคุณวีระสมความคิดก็เป็นประชาชนชาวบ้านธรรมดาแต่ได้เป็นโจทย์คุณวีระก็ระบุเลยว่าถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ประชาชนสามารถเอาผิดกับบุคคลเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระได
1: ้ค่ะ
0: เมื่อวันที่27เมื่อวานนี้เองนะครับที่ไหนล่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีขอคารวะต่อท่านนะครับศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดำคดีแดงที่นายวีระผมเว้นไม่อ่านเลขนะฮะสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันท่านได้เป็นโจทย์ได้ยื่นฟ้องนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคือปปช.เป็นจำเลยที่หนึ่งเป็นจำเลยนะฮะนายวรวิทย์สุขบุญอดีตเลขาธิการปปช.เป็นจำเลยที่สองพร้อมพวกอีกทั้งหมด12คนนะครับฟ้องทั้งคณะเลยนะตกเป็นจำเลยฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ที่ชอบอ้างกันนะครับกรณีอะไรฮะกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดเนี่ยออกคำสั่งให้ปปช.เปิดเผยเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเมื่อครั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีโจทย์คือคุณวีระเนี่ยสรุปความว่าโจทย์เป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านภัยคอร์รัปชันบอกว่าจำเลยที่1และจำเลยที่2เนี่ยเป็นเลขาธิการปปช.จำเลยที่3ถึงจำเลยที่12เป็นคณะกรรมการปปช.เมื่อระหว่างวันที่22สิงหาคมโน่นปี62ต่อเนื่องมาถึง23พฤษภาคมปี67เวลากลางวันจำเลยทั้ง12คนเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมดังนี
1: ้
0: มันก็น่าสนใจถ้ามันจะรายละเอียดเยอะไปหน่อยนะครับผมว่าเราเป็นสื่อก็ต้องพลทนาข่าวอย่างนี้คือจำเลยที่2ที่3ที่5ที่8ที่7และที่9และที่10ได้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยเพิกเฉยไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่โจทก์

0: ขอให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบโดยไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือราคาแพงอยู่เป็นจำนวนมากและแหวนประดับที่มีค่าอีกหลายรายการซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายมีคำวินิจฉัยให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่โจทย์3รายการคือรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารทั้งหมดกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบและรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องที่โจทย์ขอให้ดำเนินการไต่สวนพลเอกประวิตรดังกล่าวที่เป็นสิ่งที่คุณวีระสมความคิดเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนะครับ
1: วันนี้คุณวีระก็ให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะคุณดำรงหลังไม่ใช่วันนี้วันก่อนแหละเนาะมีหลังที่จักสารมีคำพิพากษานะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษค่ะเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่แล้วถือว่าเป็นคดีแรกที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันค่ะแต่กลับถูกสารพิพากษาว่าทำความผิดเสียเองนะคะ
0: นั่นสิครับผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราจะไปฝากชีวิตอนาคตหรือประเทศชาติไว้กับปปช.ได้อย่างไรครับการกระทำของจำเลยทั้ง12เนี่ยเป็นการสมคบกันร่วมกันปกปิดข้อความจริงที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลปกปิดบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรโดยมิชอบแม้กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายจะมีคำวินิจฉัยและศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยให้เปิดข้อมูลนั้นแก่โจทย์แต่จำเลยทั้ง12ก็ไม่ได้ทำนะครับคราวนี้มันมีจำเลยอยู่ทั้งหมด12คนเนี่ยก็มีใครบ้างล่ะครับประกอบด้วยนาย1นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคล2นายวรวิทย์สุขบุญ3พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนี่คุณวัชรพลนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ศาลตัดสินจำคุก2ปีนะครับ4นายปรีชาเลิศกมลมาศ5พลตำรวจเอกสถาพรหลาวทอง6นายณรงค์รัตอมฤตและอีกคนหนึ่งที่ศาลตัดสินจำคุก2ปีเหมือนกันคือนางสาวสุภาปิยะจิตติ8นายวิทยาอาคมพิทักษ์9นางสุวรรณานางสุวรรณาสุวรรณจุธะ10พลเอกบุญวัฒน์เครือหงษ์11นายณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยาและ12นายสุชาติตระกูลเกษมสุขก็ต้องปลุกเข้าใจว่าที่บอกว่าถูกศาลตัดสินจำคุกเนี่ยเพียง2คนเท่านั้นนะครับซึ่งผมพยายามหาข้อมูลจากการอ่านข่าวว่าทำไมถึง2คนนี้ต้องติดคุกคนละ2ปีแล้วก็แต่ว่าได้ประกันตัวไปนะฮะแต่เอาไว้ว่าข่าวนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีความจริงต้องยินร้ายก่อนยินร้ายก็คือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ปราบปรามการทุจริตเนี่ยก็กลับทำไม่ถูกต้องทำผิดกฎหมายหรือว่าเหมือนกับว่าทำทุจริตด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ปกปิดข้อมูลเนี่ยทั้งวิข้อมูลที่ปกปิดไม่ยอม

0: ที่ศาลศาลปกครองสั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่ที่ศาลที่สั่งให้ติดคุกเนี่ยเป็นศาลอาญาคดีทุจริตครับ
1: ค่ะ
0: สั่งจำคุก3ปีอดีตสองปปช.สองปปช.ก็คือคุณวัชรพลกับคุณสุภาว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
1: ใช่เขาบอกว่าก
0: ็ผิดคือไม่เปิดเผยข้อมูลการยืมนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมครับ
1: ค่ะมีเจตนาเดียวเพื่อไม่ให้โจทได้รับข้อมูลข่าวสารทั้ง3รายการตั้งแต่ต้นเขาระบุว่าตั้งแต่ต้นด้วยค่ะคุณดำรงจึงเป็นการกระทำกรรมเดียวค่ะ
0: ครับเราก็น่าจะได้อย่างนี้เราก็ศาลสถิตยุติธรรมที่ตัดสินให้มีการจำคุกคนละ3ปีเนี่ยก็ต้องอยู่กระล่องกระรอยดีนะครับก็ควรจะเป็นที่พึ่งพาของประชาชาวไทยกันต่อไปเพราะว่าระยะหลังนี่ก็มีว่ากระบวนการยุติธรรมของเราก็บูดๆเบี้ยวๆกันอยู่หลายคดีที่เป็นข่าวมาตอนนี้ก็ซาไปฮะแต่ตอนนี้กลับมีข่าวดีของระบบศาลยุติธรรมก็ไม่เห็นกับหน้าทั้งๆที่ก็เป็นส่วนราชการด้วยกันนะฮะ
1: ค่ะก็ผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะแบบนี
0: ้ผมก็เลย
1: ขออยากจะ
0: เอาสิ่งดีๆอย่างนี้ที่มีอยู่ในประเทศเราที่มันเป็นข่าวเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ มานั่งคิดว่าถ้าเผื่อคดีมันออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะรื้อฟื้นคดีบิ๊กป้อมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็จะคอยตามข่าวกันต่อไปครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ค่ะอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไปอีกสักนิดไหมคะ
0: อยากจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้ปปช.เป็นที่พึ่งของบ้านเมืองในเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันก็จังหวะนี้ก็ดีรัฐบาลนี้นายกก็ดูท่าจะ ขอโทษครับจะเอาจริงกับเรื่องการคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงก็มาพอดีกันเลยกับที่ปปช.ก็ถูกตีแผ่มาโดยศาลว่าจะทำความผิดจนกระทั่งถึงติดคุกศาลคำสารสั่งติดคุกแต่ยังไม่ได้ติดนะครับเขาประกันตัวไปครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณดำรงพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ไหมทักทายคุณผู้ฟังนะคะ
2: ค
1: ุณสัสิมาคุณสุภชัยคุณอัญชลีนะคะพี่ทักชัยพี่สักกรินพี่อรสาพี่วิเชียนนะคะแล้วก็พี่ ETS ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาค่ะค่ะพี่ไหม
2: เป็นประจำก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณอ้อมแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะ
1: คะ
2: วันนี้วันพฤหัสนี่กี่โมงเอ่ย2ทุ่ม30นาทีพอดีเลยคุณอ้อมเราไปพักกลางรายการก่อนได้ไหมคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมานินทาเมียกัน วันนี้วันพฤหัส
1: เรื่อง
2: เบาๆค่ะเราหนักด้วยสาระเนื้อหากันมาหลายวันวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสาระนะคุณอ้อมตำราดูสาวฉบับนินทาเมียเขียนไว้ในคู่สร้างคู่สมมานานแล้วแต่แหมไหมก็งงนิดว่าทำไมภาคใต้ภาคกลางไหมไม่ค่อยเห็นตำรานินทาเมียเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะมีอยู่บ้านเราเนี่ยทางเหนือเนี่ยแหละคุณอ้อมนะบ้านเราเดี๋ยวบ้านเฮาเนี่ยแหละทางเหนือเนี่ยแหละคะ
1: ทำไมนินทากันเยอะล่ะคะ
2: นินทาแล้วก็ตำราดูสาวด้วยท
1: ่
2: านผู้ใดยังไม่มีภริยาแหละนะคะอย่าไปพูดว่าอยากจะหาอีกนะท่านใดที่ยังไม่มีเดี๋ยวจะได้มีตำราดูสาวให้ไว้เลือกหาค่ะ
1: ได้เลยวันนี้ข้อมูลสนุกๆ นะคะเรื่องเล่าสนุกๆ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน

2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยา

0: ถึง5กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะผู้สร้างผู้สม On Radio คุณผู้ฟังจดหมายเลขโทรศัพท์ทันไหมคะสำหรับทริปการเดินทางไปสองแควอยุธยา
5: ชื่อดีจัง
4: นะคะก็จะเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้แล้ว3วัน2คืนกับกูรูแห่งยุค3ท่านด้วยกันอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะพี่สุวิสุทธิประภาพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกตลอดการเดินทางนะคะ เราจะเดินทางด้วยรถโค้ช VIP ค่ะแล้วก็พักโรงแรม5ดาวอาหารเลิศรถทุกมื้อเลยนะคะท่านละ 15,900 บาทถ้าใครจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงแล้วก็วันที่จะกลับเราจะได้ไปเจอคุณดำรงพุทธานกับพี่ใหม่ด้วยนะคะที่ร้านอาหารเดลิว่านะคะรายการ
5: ริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะเดริว่าสวยค่ะอยู่ร้านใหญ่เลยโอ้ที่จอดรถแล้วก็ร้านอยู่ริมแม่น้ำสวยมากเลยค่ะคุณอ้อมคุณอ้อมนอนพิษณุโลก1คืนถูกไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วอีกคืนนึง
4: มานอนอยุธยาคืนนึงค่ะ
5: อ๋ออยุธยานี่โรงแรมอะไรก็ไม่ทราบ
4: กรุงศรีริเวอร์ค่ะ
5: อ๋อโอ้โหริมแม่น้ำป่าสักเสร็จแล้วมาทานข้าวริมแม่น้ำเจ้าพระยา
4: เอาจดเบอร์ไว้นะคะ094-396-6649นะคะ094-396-6649 086-825-1444 086-825-1444และหมายเลขนี้นะคะเดี๋ยวโทรอ้อมหลังรายการนะคะ094-480-3076ค่ะ094-480-3076นะคะตอนนี้บัตรแรกเต็มไปแล้วบัตรที่2ตอนนี้เกือบจะ10เกือบจะ10ท่านแล้วนะคะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มแล้ว30ท่านแป๊บเดียวคุณผู้ฟังอย่ารอช้าโทรมาจองกันได้เลยนะคะจองก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่นั่งบนรถก่อนด้วยให้เลือกที่นั่งได้เลยจะนั่งตรงนั้นทั้งไปทั้งกลับเลยค่ะพี่ไหมที
5: ่
4: เราเลือกไว้นะคะ
5: อย่าลืมพาภรรยาไปด้วยแล้วก็ตำราดูสาวเนี่ยดูภรรยาเนี่ยพาไปด้วยนะ
4: เอาไปด้วยนะส่วนใหญ่ก็มาเป็นคู่นะพี่ไหมส่วนใหญ่มาเป็นคู
5: ่ใช่ไปคนเดียวเดี๋ยวเหงาแต่ก็ไม่ต้องห่วงถึงไปคนเดียวเดี๋ยวก็มีเพื่อนทั้งคันนั่นแหละนะ
4: คะ
5: หลายๆท่านก็ไปอย่างเงี้ยกลับมาโอ้ได้เพื่อนเขาต้องว่าเป็นขโยงเลยแล้วก็พากันไปเที่ยวอีกนะคะวัยนี้แล้วต้องมีเพื่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีใครคุยด้วยนะคะเอาละมาเข้าเรื่องของเราโบราณบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ใครๆก็พูดอย่างเงี้ยนะคุณอ้อมแต่เท่าที่หมายเห็นเพื่อนๆมาหลายคนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นใหม่ทั้งด้วยเนี่ยนะก็จะบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ไม่เห็นจะเหมือนแม่กับสักคนเลย เพราะว่าแม่ดีกว่าเอาแน่นอนนินทาภรรยาได้แต่นินทาคุณแม่ยายนี่ไม่ได้เดี๋ยวเรื่องใหญ่นะ ลูกเขยจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่จะบอกแม่ยายนี่นิสัยใจคอดีกว่าลูกสาวมากว่าอย่างนั้นนะเอาล่ะทีนี้ท่านผู้เขียนเนี่ยนะคะบอกว่าผมไปได้ตำราดูสาวมานะคะท่านชื่อนายฤทธิ์จิตรานักเขียนพิเศษของผู้สร้างผู้สมบอกว่าได้มีที่มาที่ไปด้วยนะคุณอ้อมได้มาจากวัดหนองสร้อยอำเภอป่าซางจังหวัด

0: วัดลำพูนเจ้าลำพูน
1: ลำพูน
0: เขาบอกว่าเป็นตำราโบราณโบราณมากเขียนอยู่บนใบข่อยหรือไม่ใช่จานเขาเรียกว่าจานลงบนใบลานสมัยก่อนเขาต้องเขียนอย่างนั้นเลยนะแล้วก็คำเขียนเนี่ยนะข้าเจ้าก็บอกว่าหัวจะอู้จะใดเลยนะคุณอ้อมหมายว่าถ้าหมายอ่านผิดเนี่ยคุณอ้อมบอกด้วยข้อแรกบอกว่าให้ดูอย่างนี้หญิงใดคอเป็นป่านป้องดีเท่าดูแควนผัวสน้อยแลนี่คำโบราณ อ่านอีกทีคุณอ้อมลงแปลสิหญิงใดคอเป็นป่านป้องดีเท่าดูแควนผัวสน้อยแล
1: ดูแควนดูแควนผัวสน้อย
0: เป็นคำยิ่งกว่าโบราณอีกเน
1: า
0: ะยิ่งเป็นภาษาเหนือยิ่งกว่าโบราณลำบากท
1: ่
0: านก็แปลให้นะคะท่านก็แปลให้บอกว่าหมายถึงหญิงใดมีลำคอเป็นปล้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แก่แล้วมันก็ปล้องทุกคนทำไมก็ปล้องเขาบอกว่าเป็นลักษณะที่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มักจะดูถูกสามีบ้างเล็กน้อย
1: อ๋อ
0: ดูแควนก็ดูแควนนะผัวดูแควนผัวสน้อยดูแควนสามีนิดหน่อยเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะท่านผู้เขียนก็บอกว่าผมอ่านแล้วก็ลองหันไปแอบเลพิจารณาดูภรรยาเพราะตำรานี้ตำราฉบับนินทาเมียเนี่ยหันไปเลพิจารณาดูลักษณะภรรยาที่นั่งดูละครโทรทัศน์ระบบดิจิทัลอยู่ข้างๆก็เห็นคอหล่อนเป็นป้องก็นึกสนเท่ในใจว่าแม่ตำรามันช่างแม่นยำซะจริงถ้ารู้ก่อนหน้านี้สัก20ปีก็คงไม่ต้องมานั่งรับกรรมทุกวันนี้เพราะว่าถ้ารู้ก่อนโอ้คอเป็นป้องเนี่ยแต่แม่สาวๆมันก็ไม่มีหรอกป้องนะมันมาตามอายุท่านผู้ฟังนะคะก็ถือว่าแต่ท่านผู้ใดมีหันไปดูภรรยาสิคะตอนนี้ถ้าท่านภรรยาท่านเป็นคอเป็นป้องๆถือว่าดีค่ะถือว่าดีเลยนะคะถือว่าเลือกภรรยาถูกแล้วนะคะข้อ2ตามตำรานะคะตามตำราวัดหนองสร้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนบอกว่ายิงใดไม่หญิงด้วยนะยิงใดหน้าผากเป็นสุนัขยิงใดหน้าผากเป็นสุนัขนั้นรอมเข้าของดีหมายก็ดูหน้าตัวเองหน้าผากตัวเองน่าจะช้างนั่นเนี่ยใหญ่ขนาดนี
1: ้หน้าผากสุนัขก็เล็กๆนะ
0: เล็กๆแล้วก็แหลมๆใช่ไหม
1: ใช
0: ่ๆแหลมๆแล้วก็มีขนรำไรแล้วไม่ว่าสวยนะแล้วก็พอหน้าผากสุนัขเนี่ยลองดูสิหน้าก็เป็นจมูกออกมาอู้ได้รูปได้ทรงนะหมายว่าน่าสวยนะถือว่าดี
1: หน้าผากแคบหน่อยเนาะ
0: ใช่บอกหมายถึงหญิงใดมีหน้าผากคล้ายหน้าผากสุนัขเป็นคนเก็บหอมรอมริบสมบัติข้าวของดีนักแลข้อนี้ออกจากลำบากสำหรับสุภาพบุรุษสักหน่อยเพราะต้องไปดูว่าที่บ้านนะคะ อาจจะเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวให้ลองผิวปากเรียกพวกมันเข้ามาทีละตัวแล้วค่อยๆชำเลืองแอบดูมันซิว่าหน้าผากของภรรยากับหน้าผากของลูกสมุนเราเนี่ยมันเป็นยังไง
1: เหมือนกันหรือเปล่า
0: ปรากฏว่าถ้าปรากฏว่าหน้าผากเจ้าหล่อนไม่เหมือนหน้าผากสุนัขที่มีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเก็บเงินไม่ค่อยได้ถ้าคุณผู้ชายยังหนุ่มอยู่ก็ให้เลือกภรรยาที่มีหน้าผากคล้ายหน้าผากสุนัขนะครับก
1: ็
0: จะเป็นลักษณะที่ดีเออแต่หายากต
1: ้
0: องมีคนหน้าเล็กๆไรขนแล้วก็หน้าแหลมๆโอ้มันมาลองคิดดูสวยสวยนะคะเขาบอกว่าหน้าผากเหมือนสุนัขไม่เป็นไรแต่อย่าให้ปากเหมือนสุนัขกันละกันก็เป็นพอนี่ตำราโบราณพี่สมัยไม่ได้พูดเองนะคะว่านะคะอ้าวต่อมายิ่งใดไฝยังคางดีเขาบอกว่าดีมียังคอกล้ำซ้ายดีนักแลหมายถึงหญิงใดมีไฝที่คางคุณอ้อมเดี๋ยวซิคุณอ้อมมีไหมไม่มีก็มีอยู่นิดนึงนิดเดียวไม่รู้เขาเรียกอะไรหรือมีไฝที่ลำคอด้านซ้ายเอาอย่าพี่สมัยมีด้านขวานะเขาบอกว่าจะยิ่งดีเราเลยไม่ดีเลยข้อนี้ไม่มีปัญหาดูง่ายท่านหันไปดูภรรยาสิภรรยาของผู้เขียนนี่เขาบอกว่าภรรยาของผมคางและลำคอเกลี้ยงเกลาผุดผ่องเป็นยองใหญ่บ่มีไฝเลย นะคะเขาบอกว่ามีแล้วดีนะคุณอ้อมนะคะ ต่อมายิ่งใดเจรจาดั่งนกแขกเต้ามีสมบัติแหล่นก แขกเต้านี่ไหมยังนึกไม่ออกเลยนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงมันเหมือนนกแก้วบอกก็ไม่รู้นะคุณอ้อมท่านใดทราบช่วยบอกมาหน่อยเต้อนกแขกเต้าเป็นจะใดนะคะหมายถึงหญิงใดพูดจาคล้ายนกแขกเต้าเป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติแปลว่าช่างพูดเก่งพูดแล้วได้เงินได้ทอง

0: ต้องอย่างนั้นไง
1: ต
0: อนนี้ผู้เขียนบอกไม่ต้องพิจารณาให้มากความแล้วครับภรรยาของผมเนี่ยพูดจาเหมือนนกกระจอกแล้วไม่ใช่นกกระจอกแตกรังนกกระจอกน่ะไม่ใช่นกกระจอกธรรมดานกกระจอกแตกรังก็คือทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเจ้าหล่อนได้สนทนากับเพื่อนๆสมัยเรียนโดยเฉพาะสมัยมัธยมคุณเอ้ยหากเจ้าหล่อนนัดกับเพื่อนๆที่บ้านใครบ้างเหล่านั้นไม่ต้องกลัวขโมยขึ้นเพราะว่าจะเสียงก็จะดังเซ็งแซ่นะคะแต่ข้อดีนะก็คือเป็นคนมั่งมีสมบัตินะต่อไปหญิงใดแม่ใหญ่แอลกลมแม่นเกิดในตระกูลผู้น้อยก็ยังจักได้เป็นใหญ่เมียในจ้างแลอันนี้เข้าใจงานหมายถึงหญิงใดมีมารดารูปร่างสูงใหญ่แม่ใหญ่นะแอลกลมถึงจะเกิดในตระกูลผู้น้อยต้อยต่ำแต่ถ้าเราได้เป็นใหญ่เราได้เป็นภรรยาก็จะได้เป็นใหญ่สามีก็จะได้เป็นนายช้างในวังก็โอ้โหในสมัยก่อนเนี่ยต้องอะไรล่ะเจ้าพญาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าข้อนี้คล้ายจะเป็นที่มาของคำโบราณที่ว่าดูจ้างให้ดูหางดูนางให้
1: ด
0: ู
1: แม่
0: ว่ากันไปอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าให้ดูแม่ยายก็แล้วกันแม่ยายเนี่ยนะตรงพุงกับก้นเนี่ยนะถ้าใหญ่นะเอวไม่กลมนะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เมียดไม่เป็นเหลี่ยมก็แล้วกันเพราะไม่เขาไม่มีเอวมานานแล้วล่ะทั้งภรรยาทั้งแม่ยายนะก็คงจะได้เป็นใหญ่ล่ะสามีก็คงจะได้เป็นใหญ่สามีก็จะได้พลอยสบายไปทั้งตระกูลเลยข้อต่อมายิ่งใดผมรีรุงเส้นและเกลี้ยงนะคะเป็นเมียผู้ใดรักนักแลโอ้ไม่ก็ไม่เข้าใจอันนี้อ่ะแปลเลยหมายถึงหญิงใดเส้นผมเล็กค่ะคุณอ้อมเส้นผมเรานั้นเล็กละเอียดนะคะเกลี้ยงเกลาเป็นผมเกลี้ยงเกลาเป็นยังไงไม่นึกไม่ออกอ่ะผมเล็กแล้วกันดูเรียบสลวย
1: อ่
0: ะถือว่าอย่างนั้นผมตรงผมกงๆผมตรงๆท่านใดได้แบบนี้เป็นภรรยาสามีจะรักมากนักแล
1: เราก็สวยเนาะผมขนาดนั้น
0: ผู้เขียนก็บอกอีกว่าเศร้าใจเพราะภรรยาผมมันผมเส้นใหญ่แถมรังแคก็เยอะแม่ภรรยาของคุณฤทธิ์จิตรานี่ช่างนินทาเมียจริงๆนะสุภาพบุรุษผู้นี้ช่างนินทาหญิงใดมีลายมือขอดดังหอยสังแลกลีบดอกบัวผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีจักได้เป็นใหญ่2,000ประมาณเส้นผู้นั้นรักชู้กว่าผัวแลเอ้ามันจะดีได้ยังไงล่ะคะนี่นะคะเขาว่าหมายถึงหญิงใดมีลายมือคล้ายหอยสังและก็กลีบบัวเนี่ยจะได้ดีมีสักใหญ่แต่จะรักชู้มากกว่าสามีของตนอันนี้ไม่ดีแล้วนะคะท่านผู้ฟังไม่ดีแล้วพออ่านมาถึงข้อนี้แล้วผู้เขียนเนี่ยนะคุณฤทธิ์จิตราก็บอกว่าอ่านข้อนี้แล้วผมถึงกับรีบคว้าข้อมือภรรยามาส่องดูทันทีข้อมือมาส่องดูหมายถึงดูลายมือในปามในอุ้งมือนี่แหละท่านผู้ฟังพยายามมองหาหอยสังก็แล้วหากลีบบัวก็แล้วปรากฏว่าไม่มีค่ะเจอแต่หอยครางหอยครางที่ท่านผู้ฟังรู้จักหรือเปล่าหอยครางไม่เหมือนหอยแครงเนี่ยแต่มันใหญ่กว่าแล้วมันมีขนนะหอยครางจะอร่อยไม่สู้หอยแครงเขาบอกว่ากลีบบัวก็ไม่ปรากฏก็โล่งใจไปเมียไม่มีชู้ให้รักมากกว่าผัวแน่นอนรักสามีคนเดียวนะคะจะมีเมียใครจะพันมีภรรยาต้องดูข้อนี้ให้ชัดๆหาไม่แล้วท่านชายจะเสียใจภายหลังก็ได้เป็นอย่างนั้นนะคะอีก2ข้อเขาบอกหญิงใดเนี่ยผมลงหน้าผากสมมติว่ามีผมมีหน้าผากเนี่ยนะก็เลยนามาใช่ไหมจะแพ้ผัวโอ้ข้อนี้สามีชอบก็คือหญิงใดมีผมปลกหน้าผากเนี่ยจะแพ้ผัวเห็นไหมผู้หญิงนี่ก็เลยต้องทำผมเสยๆขึ้นไปนะมีผมปกหน้าผากในจะแพ้ผัวข้อนี้นะพาเอาสามีเนี่ยถึงกับยิ้มยิ้มย่องชวนเมียแหละเธอไปตัดผมหน้าผากกันเถอะมันเป็นหน้าม้าปกหน้าผากจะได้แพ้ผัวอยู่ร่ำไปแต่มันนึกขึ้นได้ว่าไอ้คำว่าแพ้ผัวก็คือสามีตายหมายถึงมีผัวกี่คนกี่คนก็ตายหมดเข้าตำรากินผัวเพราะฉะนั้นไม่ดีก็เลยจับเมียมาเสยผมเอาไว้อย่างเดิมนั่นแหละแล้วก็ขอร้องเมียว่าอย่าให้ผมนะเลยนะจ๊ะที่รักผัวขอร้องเดี๋ยวผัวจะไม่ได้อยู่ข้อสุดท้ายนี่ตำรานะท่านผู้ฟังตำราจากจังหวัดลำพูนค่ะอำเภอป่าซางวัดหนองซ้อยท่านใดไปเที่ยวลำพูนก็ลองไปวัดนี้ไปดูซิว่ามีจริงไหมนะคะพ่อนินทาเมียข้อสุดท้ายคุณอ้อมยิ่งใดมีขนแก่แข็งดังผู้ชายแม่นลูกเท้าภรรยาก็จักได้ขอท่านกินแลผัวมี3คนจริงจักมั่นแลพี่สมัยไม่เข้าใจเลยมาดูคำแปล คำเหนือเนี่ยคุณอ้อมคนเหนือก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหม
1: ใช่คำโบราณ

0: เลยทำมันยากจังอะ
1: มันยากมันอยู่ในแม่จานระจานลงใบลานคุณดอมมันไม่เข้าใจง่ายๆแบบว่านะหมายถึงหญิงใดมีขนตามร่างกายขนไม่ใช่ขนธรรมดานะมันแก่แล้วก็แข็งด้วยยังไม่ได้แว็กเนี่ยคล้ายขนของผู้ชายเนี่ยถึงจะเป็นลูกเท้าลูกเจ้าพญาก็จะต้องขอผู้อื่นกินไม่ดีต่อเมื่อมีสามีสามคนแล้วจึงจะมั่นคงเอ้ากลายเป็นอย่างนี้ข้อนี้สำหรับสามีก็คงจะยากที่จะพิสูจน์เพราะตั้งแต่ผมรู้จักกับภรรยามาขนต่างๆตามร่างกายเนี่ยเมียผมเล่นแว็กทิ้งอยู่เป็นประจำ ข้อนี้ต้องผ่านไปก่อนนะผู้เขียนบอกว่ายังมีวิธีดูสาวอีกหลายข้อเลยดูกันแบบละเอียดยิบเดี๋ยวพี่สมัยหาได้ซึ่งลงไว้ในผู้สร้างเรียบร้อยแล้วจะเอามานินทาเอ้ยจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะคุณอ้อมท่านผู้ฟังก็ถือเป็นสาระเล็กๆน้อยๆคลายเครียดวันพฤหัสนะคะอย่าไปซีเรียสแต่ตอนนี้นะถ้าภรรยาอยู่ใกล้ๆนะแอบไปดูสิเขามีข้อเหล่านี้หรือเปล่านะคะ
0: ก็มันเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อด้วยนะพี่ใหม่เน
1: า
0: ะแต่
1: สมัยก่อน
0: แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนะคะนะเขาบอกว่าก็ดูผู้หญิงก็ให้ดูหลายๆอย่างนะพี่ใหม่มาดูเรื่องการศึกษากันบ้างค่ะก็ตอนนี้ใครเลือกเรียนคณะอะไรก็ยังกลัวกันอยู่ว่าจบมาแล้วจะมีงานทำหรือเปล่าเนาะ
1: เป็นปัญหา
0: วันนี้มี10คณะมาแรงในปี69เป็นดาวรุ่งที่ตลาดรอแย่งตัวค่ะพี่ใหม
1: ่โอ้โหงั้นเลยจบเลยก็จดจด
0: คณะยอดฮิตของเด็กไทยในอดีตมักจะหนีไม่พ้นทันตแพทย์วิศวกรวิศวะนะคะบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็บัญชีแต่ว่าในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาทิศทางตลาดแรงงานเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนค่ะหลายคณะที่เคยถูกมองว่าเฉพาะทางนอกสายตาคนเรียนน้อยหรือยังไม่เป็นที่นิยมเพราะไม่รู้จบไปแล้วจะทำงานอะไรกลับกลายเป็นสาขาที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่าโจทย์โลกการทำงานยุคดิจิตอลและทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะคะเปิดลิสต์เลยคณะที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ฮิตแต่วันนี้กลับมาแรง
1: อัน
0: ที่หนึ่งนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เปิดใหม่ๆก็มาแรงนะพี่ไหมมาแรงมากตอนที่อ้อมเข้ามหาลัยใหม่ๆอ่ะนิเทศศาสตร์ก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกัน
1: คุณอ้อมเรียนนิเทศป่ะ
0: เรียนนิเทศศาสตร์ค่ะ
1: โอ้ถึงว่า
0: เรียนนิเทศศาสตร์มาก็ตอนนั้นของมหาลัยอ้อมเนี่ยยังเป็นสาขานิเทศศาสตร์เป็นคณะสังคมศาสตร์อยู่นะคะตอนนั้นดังและบูมมากนิเทศศาสตร์มีแต่คน
1: อยากเร
0: ีย
1: น
0: อยากเรียนแล้วก็แพงที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรหลายๆอย่างแต่ก็มาดาวลงในช่วงหลังที่มันมียุคโซเชียลมีเดียนี่แหละพี่ใหม่แต่ปรากฏว่าตอนนี้หลายๆมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรค่ะให้ทันสมัยให้เป็นเรื่องของครีเอเตอร์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช่ใช
0: ่ก็จะมาลักษณะแบบนี้ก็กลับมาฟื้นตัวอีกทีหนึ่งสาขานิเทศศาสตร์นะคะคือแต่ก่อนเนี่ยแข่งขันสูงมากแต่ตอนนี้โลกออนไลน์ทำให้ทักษะสื่อสารกลายเป็นสิ่งสำคัญบริษัทจำนวนมากต้องการคนทำคอนเทนต์วางกลยุทธ์แบรนด์ผลิตวิดีโอหรือทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งมีตำแหน่งงานจำนวนมากยิ่งเศรษฐกิจครีเอเตอร์นะคะเติบโตงานสายคอนเทนต์ครีเอทีฟโปรดักชันและการตลาดดิจิตอลก็ยิ่งเปิดกว้างทำให้นิเทศศาสตร์กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ไหมดีใจมากเลยนะคะเราก็นึกว่าเด็กนิเทศจะตกงานแล้วก็แต่ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปรับหลักสูตรนะคะมาสายคอนเทนต์สายครีเอทีฟสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วนะคะสายครีเอเตอร์อะไรต่าง
1: ๆยุคสมัยปัจจุบันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะคณะที่2นะคะวิทยาการข้อมูลและสถิติค่ะโอ้
1: พู
0: ด data science นะคะเงียบนะคะสายเงียบที่ตลาดงานแย่งตัวเงียบนี่ไม่ได้หมายความว่าจบมาแล้วเงียบนะเป็นสายเงียบก็จริงแต่ว่างานตลาดแย่งตัวนะคะหนึ่งในคณะที่ถูกจับตามองที่สุดนะคะนี่ก็คือสถิติคณิตศาสตร์ประยุกต์เพราะองค์กรจำนวนมากเนี่ยต้องการคนวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเพื่อใช้ตัดสินใจทางธุรกิจตั้งแต่ธนาคารบริษัทเทคโนโลยีไปจนถึงอีคอมเมิร์ซนะคะรายงานของ World Economic Forum เนี่ยยังชี้ว่าทักษะด้าน AI แล้วก็ Big Data เป็นหนึ่งในทักษะที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดแรงงานโลกทำให้สายงานนี้ถูกมองว่าเป็นอาชีพแห่งอนาคตมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้อ้อมว่าเขาจะต้องทำควบคู่กับ AI เขาอาจจะเป็นสายที่เป็นสแตทที่เอา AI มาช่วยพี่ใหม่
1: ใช่สถิติก็คือสถิติเป็นตัวสะท้อนทุกอย่างเลยคุณอ้อมสมัยใหม่เรียนใหม่ก็ตกไอ้สองตัวเนี่ยสแตทกับแมทเนี่ย
0: ยากมากไม่ต้อง

0: พี่ใหม่รู้ป่ะอ้อมเรียนคณิตศาสตร์4ครั้งกว่าจะผ่านอ่ะ
1: หมายมากกว่านั้นอีกเป็นคนตกตัวเลข
0: เรียนตั้งแต่ปี1ถึงปี4อ่ะวิชาอื่นนี่ไปโลดไปรุ่งเลยนะคะ
1: แต่เรื่องภาษานี่โอ้แป๊บเดียวนี่ได้ท็อปด้วยชอบ
0: ไม่ไหวเลย
1: ที่ชอบ
0: ค่ะอยู่ที่คนที่ชอบ
1: แต่สถิติเป็นสิ่งสำคัญจริงๆคุณอ้อมทุกอย่างเนี่ยเราพูดกันไปเถอะเราไม่มีตัววัดแต่สถิติเนี่ยมันเป็นตัวเลขมันเป็นตัววัดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเราวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่ใช่นะคะเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจค
0: ่ะ
1: วางกลยุทธ์ด้วยค่ะ
0: ต่อไปก็คือสาขาคณะโลจิสติกและซัพพลายเชนโตต้าอีคอมเมิร์ซและการค้าระหว่างประเทศตอนนี้หลายๆมหาวิทยาลัยมีสาขานี้แล้วนะคะสาขานี้อดีตเนี่ยคนไม่รู้จักคณะโลจิสติกหรอกแต่หลังจากยุคช้อปออนไลน์การขนส่งเติบโตความสำคัญของระบบคลังสินค้าการบริหารต้นทุนและซัพพลายเชนกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพี่ใหม่คิดดูว่าอ้อมยังมีความคิดอยากจะไลฟ์ขายของแต่พี่ใหม่ดูระบบหลังบ้านนะมันจะต้องมีระบบต่างๆเหล่านี้คือเอฟวันนี้ส่งพรุ่งนี้แล้วเขาจะมีระบบหลังบ้านที่ดูดข้อมูลด้วยอ่ะมันไม่ใช่คนแล้วมันต้องมีความรู้เรื่องนี้นะคะโรงงานบริษัทขนส่งธุรกิจค้าปลีกแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆต้องการบุคลากรที่เข้าใจการจัดระบบสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพนี่ไงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สาขานี้คนก็ต้องการเยอะนะคะน้องๆและหลานๆทั้งหลายถ้าคิดจะเรียนสาขาที่4คือจิตวิทยาจากคณะเฉพาะทางสู่ยุคที่องค์กรใส่ใจคนทำงานค่ะคณะจิตวิทยาเนี่ยเคยถูกมองว่าเป็นการทางเลือกการทำงานจำกัดแต่ปัจจุบันเนี่ยแนวคิดเรื่องสุขภาพจิตการบริหารบุคลากรเชิงลึกทำให้สายนี้ถูกพูดขึ้นมากนะคะโดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ทั้งในงาน HR
1: ใช่
0: นะคะการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้งานงานแนะแนวหรือการดูแลพนักงานในองค์กรต้องใช้จิตวิทยาสูงนะพี่ไหมไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่า HR ไม่ดีนะเราเรียนบางคนเรียนบริหารงานบุคคลมาเนี่ยก็จะเป็นหลักของเขาเนาะแต่อีกหลักหนึ่งที่ต้องใช้ควบคู่กันก็คือจิตวิทยานี่แหละค่ะ
1: เขาบอกว่าบริหารอะไรก็ตามบริหารที่ยากที่สุดคือบริหารบุคคล
0: ถูกต้องแล้วคนในองค์กรถ้าอยู่ในองค์กรใหญ่ๆกี่ร้อยกี่พันคนน่ะเราจะต้องเข้าใจเขาได้ทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องที่ยากนะพี่ไหมจะคุยกับคนนี้ต้องคุยอีกแบบนึงคุยกับอีกคนนึงก็ต้องอีกแบบนึงเนาะมันต้องใช้กลยุทธ์มันต้องใช้จิตวิทยาสูงนะคะ
1: แล้วจะให้ทุกคนมาเข้าใจระบบกลางปฏิบัติตามไอ้สิ่งกลางๆที่เราตั้งไว้ก็ยากมากเนี่ย
0: ใช่นะคะคณะต่อไปเทคโนโลยีอาหารเบื้องหลังธุรกิจอาหารและสุขภาพที่เติบโตจากเดิมที่หลายคนเข้าใจว่าเรียนไปทำงานโรงงานอย่างเดียวปัจจุบันเทคโนโลยีอาหารกลายเป็นสายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารอาหารสุขภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงธุรกิจส่งออกอาหารของไทยด้วยนะคะพี่ใหม
1: ่ฟู้ดไซฟู้ดเทคค
0: ่
1: ะ
0: ได้ฟู้ดไซตอนนี้เขาต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหารความปลอดภัยและการพัฒนาอาหารใหม่ๆทำให้สายนี้เนี่ยกลับมาเป็นอีกหนึ่งคณะที่ถูกจับตามองมากที่สุด
1: และ
0: คนอยากได้ไปทำงานนะคะฟู้ดไซต์ต่อไปค่ะคณะนี้ดิจิตอลดีไซน์งานออกแบบที่โตไปพร้อมกับแอปและเทคโนโลยีนี่แหละอันนี้ตลาดต้องการมากเลยนะคะเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือบริการดิจิตอลต่างๆการออกแบบประสบการณ์การใช้งานจึงกลายเป็นทักษะสำคัญธนาคารนะคะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสตาร์ทอัพและบริษัทเทคนะคะตอนนี้แข่งขันกันหาคนทำงานด้านนี้มากขึ้นพี่ใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคณะต่อไปคณะนี้เงียบๆนะแต่โลกธุรกิจกำลังต้องการสิ่งแวดล้อมพลังงานและ ESG ค่ะ
1: โอ้ค่ะ
0: โอ้เพราะตอนนี้คำว่ากรีนเนี่ยมาเกือบทุกประเทศมาเกือบทุกเขาเรียกว่าทุกสาขา
1: ใช่
0: ทุกสาขาทุกเขาเรียกว่าทุกอุตสาหกรรมเลยต้องมี ESG ต้องมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะคะจึงได้รับความสนใจมากขึ้นตอนนี้หลายองค์กรขนาดใหญ่เริ่มต้องการบุคลากรที่เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมการลดคาร์บอนและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ
1: บริษัทใหญ่ๆดังๆถ้าละทิ้งเรื่องนี้เรื่องนี้นะเรื่องการสนใจโลกการแคร์โลกการคิดถึงอนาคตรับรองว่าลูกค้าไปซื้อของบริษัทอื่นหมดเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวนี้ก็ฉลาดนะคุณอ้อมเขาดูจะซื้อสมมติเนี่ยจะซื้อน้ำปลานี้น้ำปลายี่ห้อนี้รักโลกป่ะดูแลป่ะหรือว่าทิ้งพลาสติกหรือว่าใช้อะไรที่มันเป็นสารเคม
0: ี
1: ไม่คิดถึงอนาคตไม่ได้คนไม่บริโภค
0: บางห้างนี่ของจะขึ้นเชลฟ์เขาเนี่ยต้องมีสีเขียวนะจ๊ะ ต้อง
1: โกกรีน
0: โกกรีน
1: ค่ะ
0: คือก็มีการเตือนเหมือนกันถึงแม้ว่าหลายคณะจะกลับมาแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาก็แนะนำว่าการเลือก

0: เรียนไม่ควรมองแค่กระแสนิยมเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยความสนใจความถนัดและการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานระยะยาวด้วยในวันที่โลกอาชีพเปลี่ยนเร็วเนี่ยการเรียนคณะที่ใช่แล้วเราไปเติมทักษะใหม่อยู่เสมอสม่ำเสมออาจจะสำคัญกว่าการเลือกเพียงคณะที่ฮิตเพราะสิ่งที่ตลาดงานต้องการมากที่สุดคือคนที่พร้อมปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาชอบมากเลย2พารากราฟสุดท้ายที่พี่หมายมันใช่จริงๆเลย
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีบุตรหลานแล้วบังเอิญไม่ได้เรียนอย่างนี้ก็อย่าไปเสียใจอ่ะน
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยหมายคิดอยู่อย่างเรียนอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วเรามาพัฒนาความรู้เพิ่มเติมก็หางานได้ไม่ยากหรอกค่ะท่านผู้ฟัง
0: ใช่นะคะตั้งใจเรียนกันต่อไปช่วงนี้มหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยปิดเทอมแต่น้องๆที่เรียนประถมมัธยมเปิดเทอมแล้วตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะค่ะพี่ไหมสวัสดีคุณสมบัติสวัสดีคุณประวัติคุณประวัติบอกว่านกแขกเต้าเป็นนกตระกูลเดียวกับนกแก้วครับพี่ไหม
1: อ๋อช่างพูดเสียงเจ้าเจ้าๆกราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านผู้ฟังเราน่ารักอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
0: เวลาหมดพอดีเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะคะ
1: ค่ะพบกันกับเรื่องสุขภาพในวันศุกร์พรุ่งนี้ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคลังประชุมทูตผู้แทนธนาคารในไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับเตรียมการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากทั่วประเทศในไทยร่วมฟังการเตรียมเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นการอธิบายความพร้อมกับการประชุมประจำปีของ IMF World Bank ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งครม.ได้มีมติให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเพราะเป็นวันประชุมใหญ่และตัวแทนทุกประเทศจะมาประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจะจัดเลี้ยงรับรองโดยรัฐบาลในช่วงค่ำการประชุมนี้มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องของผู้นำด้านการเงินของโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกจะมาประชุมร่วมกันโดยเฉพาะประเทศสมาชิก World Bank 191ประเทศและสมาชิก IMF 189ประเทศผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารที่จะมาประชุมประมาณ400คนพร้อมผู้ติดตามทีมงานรวม 15,000 ถึง 20,000 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วให้กับข้าราชการตำรวจผู้มีผลงานโดดเด่นในการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยผู้ได้รับรางวัลโฆษกยกนิ้ว8รายแบ่งเป็นรางวัลด้านการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งมีบทบาทสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์3รายได้แก่พันตำรวจเอกพินิจประสิทธิ์เขตกิจผู้กำกับการสภ.หนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเจ้าของช่อง TikTok พี่บิ๊กพินิจทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรับแจ้งความช่วยเหลือปรึกษาและแก้ปัญหา

0: หาต่างๆให้ประชาชนจ่าสิบตำรวจธนวันตรีสุคนผู้บังคับหมู่สพสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าของช่องติ๊กตอกจ่าบูมพี่หมู่หมวกทองตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายตรวจในโลกออนไลน์มักทำคอนเทนต์เชิงบวกหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนสิบตำรวจโทโชคชัยมลาศีผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีจากเพจเฟซบุ๊กตำรวจกรุงเทพใช้โทรโข่งประกาศเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดล้ำแนวทางม้าลายแยกสัญญาณไฟโดยมีข้อความสั้นๆแต่สะดุดหูว่าอย่าล้ำแนวมันไม่ดีรางวัลด้านการปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการช่วยเหลือประชาชน4รายได้แก่ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางตามหาญาติรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาและข้าราชการตำรวจงานป้องกันและปราบปรามสน.ลาดกระบัง4นายที่ช่วยติดตามเด็กอายุ10ขวบและ11ขวบที่หนีออกจากบ้านส่งกลับคืนสู่ผู้ปกครองอย่างปลอดภัยได้แก่ดาบตำรวจสรายุทธ์ชัยมาคำ10ตำรวจเอกกฤษณะสมประสงค์10ตำรวจเอกตะวันแสงแก้วและ10ตำรวจตรีธนพลหงฟ้อนรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตลุยเคลียร์3ปมใหญ่หาดฟรีดอมบางเทาใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงป่าตองภายใน30วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันเร่งสะสาง3ปมสำคัญภายใน30วันทั้งกรณีบุกรุกหาดฟรีดอมปัญหาพื้นที่หาดบางเทาและการออกใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ป่าตองนายณภัทรเอ็มออนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองซึ่งเข้ารักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตระบุว่าทุกกรณีอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะหาดฟรีดอมขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนสอบสวนและเตรียมส่งสำนวนให้อัยการส่วนกรณีหาดบางเทาจะมีการประชุมร่วมหลายหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการขณะที่ปัญหาใบอนุญาตสถานบันเทิงป่าตองเตรียมหารือผู้ประกอบการวันนี้เพื่อชี้แจงข้อบกพร่องและเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
5: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง

0: M-Court News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 M-Court News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางมาปัดวิทยุ FM 100.5 M-Court News นะครับรวมไปถึงตอนนี้ที่หน้าแฟนเพจของเราครับ M-Court News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้นะครับจะฟังสดๆก็ได้ชมสดๆก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ผ่านช่องทางที่หน้าแฟนเพจของเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @mcotnews นะครับพูดคุยกันผ่านช่องทางนี้ได้อีก1ช่องทางนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับเชื่อมทุกรายการสื่อสาระของอสวทอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับทั้งวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสื่อออนไลน์นะครับอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับฟัง 100.5 ของเราได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยนะครับ Mcot Connect นะครับวันนี้วันพระรหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะดันตยานนท์นะครับกับประเด็นที่เราจะมาไขปมในวันนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าแม้จะผ่านระยะเวลามานานแล้วแต่ว่าก็มีการตัดสินของทางศาลเองนะครับออกมาแล้วนะครับกับประเด็นนี้เลยครับ2อดีตปปช.โดนคุก3ปีไม่เปิดข้อมูลนาฬิกาหรูบิ๊กป้อมนะครับใครโดนบ้างแล้วทำไมถึงโดนแล้วโดนแล้วจะยังไงต่อนะครับทำไมถึงมี2คนคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะผู้นำวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับผมปปช.จริงๆแล้ววันนี้ปปช.มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในกระแสเหมือนกันนะอาจารย์
3: แต่ไม่ใช่เป็นกรรมการปปช.แต่ว่าเป็นผอ.สำนักนะ
2: ใช่ฮะ
3: ผู้อำนวยการสำนักแต่บางกระแสบอกว่าเป็นรักษาการหรือว่าเป็นรองนะโฆษกปปช.ด้วย
2: ใช่ครับ
3: แต่ดูเหมือนเลขาธิการปปช.มาปฏิเสธบอกไม่ได้เป็นรองโฆษกนะแต่เป็นผู้อำนวยการสำนักเนี่ยนะอันนี้
2: ก็อันนี้ก็เป็นเคสของ
3: ในขับรถ
2: เมาแล้ว
3: ขับรถไปเฉี่ยวชนไรเดอร
2: ์ครับ
3: แล้วก็ปรากฏว่าไรเดอร์เสียชีวิตนะ
2: ใช่ฮะแล้วก็มีเรียกว่ามีอาการเขาเรียกว่าชอบเบ่งนะเบ่งอาจจะขับถ่ายไม่ดีเบ่งนานเบ่งเยอะหน่อย
3: ไม่รู้ว่ามันดื่มเหล้าเข้าไปเยอะป่ะไม่รู้เลยต้องเบ่ง
2: เยอะนะอาจารย์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ประเด็นที่เราคุยวันนี้ก็เกี่ยวกับปปช.เช่นกันแต่ว่าเป็นคดีที่บอกค้างมานานนะแล้วก็มี
3: คือจะบอกว่าค้างก็ได้แต่ว่ามันเป็นความต่อเนื่องก็ได้นะฮะ
2: ต่อเนื่องแล้วกัน
3: เพราะว่าพอพูดถึงปปช.เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนก่อนถูกไหมเพราะว่ามันกลายเป็นเขาเรียกว่าตราประทับนะเป็นการตี
2: เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้นึกถึงได้อยู่เสมอนะ
3: นึกได้ตลอดเลยว่า อันเนี้ยนาฬิกายืมเพื่อนว่าพอนาฬิกายืมเพื่อนเราก็นึกถึงบิ๊กป้อมแหละนะพอนึกถึงบิ๊กป้อมก็ต้องนึกถึงนาฬิกายืมเพื่อนนึกถึงนาฬิกายืมเพื่อนก็ต้องนึกถึงปปช.ถูกไหมวนไปวนมาอยู่เนี้ยมันวนลูปอยู่ตรงเนี้ยครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่าข้อสงสัยความไม่เชื่อใจมีคำถามมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถูกไหม
2: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าเราจดจำเรื่องของไอ้เรื่องนาฬิกายืมเพื่อนได้เนี่ยมันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อ่ะนะ
2: ครับ
3: อันเรื่องเขาเลยจะบอกว่าเรื่องมันไม่เป็นเรื่องแต่มันเป็นเรื่องอ่ะ ตั้งแต่ตอนที่ไปเขาเรียกว่าไปเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยนะ
2: ครับอาจารย
3: ์ไปเข้าแถวกันแล้วก็นั่งถ่ายรูปกันของคณะรัฐมนตรี
2: ครับ
3: และอันเนื่องมาจากดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์เนี่ยทำให้บิ๊กป้อมเนี่ยยกมือขึ้นมาบังแสงเนี่ยนะและไอ้ฉากนั้นได้ช็อตนั้นเนี่ยจากไอ้มือที่บังแสงเนี่ยมันก็เป็นการปรากฏของนาฬิกาหรูบนข้อมือ
2: ครับ
3: ก็มีอะไรคนจับตาดูว่านี่เอ๊ะมันนาฬิกาอะไรเนี่ยนะพอไปตรวจนาฬิกาเขาอันนี้มันนาฬิกาหรูนี่มูลค่าเท่าไหร่เนี่ย
2: ครับ
3: แต่พอที่ใส่ในข้อมือนั่นเนี่ยก็ประมาณสัก3.6 ล้านนะฮะ
2: เรือนเดียวนะ
3: เรือนเดียว3.6 ล้านทีนี้คนก็เลยไปตรวจสอบได้ว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ในโลกโซเชียลมันดูง่ายมาก
2: ครับ
3: ไปงานไหนปรากฏอ้าวแต่ละงานนี้ก็ไม่เหมือนกันซะด้วยสินะ
2: ครับครับ
3: ตรวจไปตรวจมามันก็

0: หรูทุกเรือนน่ะนะพอหรูทุกเรือนปั๊บทุกอย่างมันก็เขาเรียกว่าอ้าวทีนี้เรื่องเป็นเรื่องแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องดังกล่าวนี่ก็เขาเรียกว่าได้มีการเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานปปช.ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันเห็นแล้วว่ามันมีการสวมนาฬิกาหรูนะฮะเพื่อให้แสวงหาข้อเท็จจริงว่ามันมีมูลหรือไม่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่นู่นอ่ะ2560นะฮะเสร็จแล้วก็ปรากฏ2561นี่ทางปปช.ก็มีรับเรื่องแล้วก็ไปดูไปไต่สวนแล้วคณะทำรายงานเสนอคณะกรรมการปปช.เห็นมีมูลก็เลยตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าถ้าไม่มีมูลก็จะให้ตกไปนะฮะแล้วพอเอิร์ธในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจถ้าใครอยู่มานานก็จะจำได้เพราะชื่อนี้เป็นชื่อที่มีช่วงหนึ่งรักษาการเป็นผบ.ตร.ด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนสนิทของบิ๊กป้อมเลยแหละ
1: ป้อม
0: นะฮะเป็นทีมงานคณะทำงานของพลเอกประวิตรเลยนะฮะก่อนหน้านั้นแล้วตอนหลังก็ได้รับการสรรหาให้มาเป็นปปช.แล้วพอเป็นปปช.เสร็จก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานปปช.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเขาเรียกอะไรคนใกล้ตัวเลยใช่ไหมฮะแล้วมาเป็นประธานปปช.มันก็ต้องสอบสวนเรื่องนี้ถูกไหมครับโอ้ตอนนั้นกระแสกดดันมากๆเลยว่าเนี่ยเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเอาเพื่อนมาตรวจเอาคนใกล้ชิดอ่ะคณะทำงานมาตรวจตัวเองเนี่ยนะมันฟังแล้วมันก็ไม่ได้มันยิ่งกว่าคอนฟลิกต์ระหว่างตัวเองสิถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยครับพอปลายปี2561นี่คณะทำงานก็สืบเขาเรียกว่าแสวงหาข้อเท็จจริงได้ทำหนังสือไปยังบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาหรูที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้ซื้อนาฬิการุ่นนี้บ้างและมีลักษณะรายละเอียดอื่นอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาที่อยู่ต่างประเทศได้ตอบกลับมาที่ปปช.เมื่อประมาณเดือนธันวาคม2561เนี่ยจากที่สอบถามไปทั้งสิ้น22เรือน
1: คร
0: ับนะตอบกลับมาเพียงแค่10เรือนทั้งไม่ได้ระบุว่านาฬิกายี่ห้อดังกล่าวนั้นมีใครเป็นผู้ซื้อหรือเป็นเจ้าของบ้างพูดง่ายว่าก็ไม่มีหลักฐานที่เป็นการชัดเจนนะฮะแล้วคำให้การของบิ๊กป้อมในยุคนั้นเนี่ยนะฮะมันมีบอกให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการยืมเพื่อนมา
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ยืมมาใส่เสร็จแล้วถึงเวลาเนี่ยนะฮะก็คืนเพื่อนไป
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ได้ชัดเจนเหตุผลก็เพราะว่าเพื่อนตายอ่ะนะ
1: ครับ
0: เรื่องมันประสงค์ประสงค์นะแล้วมันจริงๆมันมีนาฬิกามันมีนอกจากนาฬิกามันมีแหวนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ตอนนั้นถ้าใครจำเรื่องได้ก็คงจะจดจำได้ก็มีเรื่องแหวนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกตอนหลังนี่แหวนนี่ก็ยืมแม่อีกนะ
1: ครับ
0: ตกลงไม่ได้เป็นของตัวเองเลยนะทีนี้ปัญหามันก็คือว่าทั้งนาฬิกาทั้งแหวนนี่แหละมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินนะที่ยื่นกับปปช.ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้แล้วมันจะยังไงอ่ะมันจะยังไงถูกไหมครับมันก็เลยว่าเขาเรียกว่ามีการสืบสวนแล้วก็มีนำเสนอต่อเข้าที่ประชุมนะซึ่งในการนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ในวันที่27ธันวาคม2561
1: ครับ
0: ปปช.ก็ได้มีมติ5-3มารวมแล้วเป็น8เสียงเหตุผลที่เป็น8เสียงก็เพราะว่านะครับพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจในฐานะประธานปปช.ได้ขอถอนตัวออกจากห้องประชุมมาได้ร่วมพิจารณาวาระดังกล่าวอันเนื่องมาจากว่าตัวเองนี่เป็นคนใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมพูดง่ายๆ
1: ก็คือไม่อยากให้มีข้อครหา
0: ไม่ได้อยากให้มีข้อครหาถึงกระนั้นก็มีมติออกมา5-3ให้ตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่รับพิจารณาหรือคดีนี
1: ้
0: เห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
1: ครับ
0: โดยขณะนั้นเนี่ยกรรมการนะครับปปช.เสียงข้างน้อยก็มี3คนก็คือเนี่ยคุณสุภาปิยสิทธิคุณสุวรรณาสุวรรณจูทะแล้วก็พลตำรวจเอกสถาพรเหลาหลาวทองนะทีนี้ข้อกล่าวหาที่บอกว่ามันมีข้อกล่าวหาว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่รับสินทรัพย์สินเนี่ยเกิน 3,000 บาทตามกฎหมายไหม
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าในแง่ของการสมมุติถ้าไปรับนาฬิกามาเนี่ยนะนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยถึงแม้จะยืมเพื่อนมันก็เป็นการรับทรัพย์สินมานะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ปปช.หรือไม่ภายหลังเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าการยืมนาฬิกาทั้ง22เรือนของพลเอกประวิตรหรือบิ๊กป้อมเนี่ยเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ได้คืนในปัทวาสนะครับปัทวาสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้เป็นคำเฉพาะที่ถูกบัญญัติไว้ว่าเป็นการยืมใช้คงรูป

0: ยืมใช้ของรูป
1: ยืมใช้ของรูปก็แปลว่ายืมแล้วมันไม่สูญเปล่าไปมันไม่สิ้นเปลืองมันไม่หมดไปเพราะการยืมนาฬิกามายืมมาเป็นนาฬิกากลับคืนไปก็เป็นนาฬิกาครับ
0: อ๋อไม่ได้แปลงเป็นอย่างอื่น
1: ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันเป็นการยืมใช้คงรูปใช่ไหมครับสวยมากนะฮะสับที่ทำให้เราต้องมานั่งตีความกันแต่อาจจะมีศึกเล็กน้อยแบบไม่รู้เพราะว่าพอไปอยู่บนข้อมืออาจจะมีศึกเล็กน้อยนะนิดหน่อย
0: แต่
1: ย
0: ังคงรูป
1: แต่ยังคงรูปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา640-641ดังนั้นการได้รับผลประโยชน์ใช้สอยจากนาฬิกาจึงเป็นประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายพึงผู้ยืมพึงมีสิทธิ์ได้รับการกระทำดังกล่าวจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา103เห็นควรไม่รับเรื่องเป็นอวตีตกบทสรุปง่าย
0: ๆครับ
1: นะมันก็เลยเป็นคนที่อ้าวตกใจอ้าวมันจบกันที่ตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อตรงจุดนี้ถูกไหมครับอันนั้นคือสิ่งที่คนก็โอ้โหตกใจกันแล้วก็บอกมาแล้วนี่เป็นศัพท์ที่ถูกใช้กันมาแล้วตะหลังมีคนไปตรวจสอบพ่อคดีอื่นที่ปปช.ไปดูเนี่ยแม้กระทั่งกรณีตอนนั้นจับได้ไหมครับที่ไปปล้นบ้านนะที่ภรรย
0: าน
1: ะฮะที่ไปเจอเงินเยอะแยะแล้วก็ปรากฏว่านะพบว่าที่ภรรยาก็ถูกตรวจสอบด้วยแล้วก็มีเรื่องกรณีร่ำรวยผิดปกติกรณีนั้นไอ้เรื่องไปที่ภรรยาไปยืมรถมาก็อ้างการยืมรถอีกนะแต่กรณียืมรถนะถือว่าผิดไอ้ทางนั้นเนี่ยนะมันคือพูดง่ายว่ามาตรฐานในการในแง่ของการพิจารณาของปปช.นี่มันไม่เหมือนกันนะฮะไอตอนยืมรถนี่มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการยืมที่ไม่คงรูปไงถูกไหม
0: ครับครับ
1: ไม่รู้มันไม่คงยังไงผมก็ไม่รู้นะน่าจะลดในการสึกหล่อมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้สรุปก็คือพูดง่ายว่าปปช.ตีตกเพราะตีตกไปปั๊บเนี่ยนะครับตอนหลังก็มีเรื่องของการขอข้อมูลถูกไหมครับ
0: คร
1: ับ ก็เป็นที่น่าสงสัยว่า5-3เนี่ยไอ้การให้ข้อมูลเนี่ยนะครับใครเป็นคนให้ข้อมูลแล้วให้ข้อมูลเพียงพออย่างไรมีข้อมูลเพียงพออย่างไรมีหลักฐานพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามันเป็นของเพื่อนจริงๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ปฏิตกเนี่ยด้วยเหตุหมดเลยก็อยากจะได้เอาข้อมูลมาไปที่เปิดเผยแต่ที่ปปช.เขาก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะพ่อกำหนดอยู่เขาฐานะที่ก็เป็นผู้ต้องกุมความลับเพราะว่าเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความลับที่ถูกเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นขอข้อมูลเนี่ยเขาก็ไม่ให้จนกระทั่งมีการไปฟ้องศาลเพื่อศาลปกครองอ่ะเพื่อที่จะบังคับถูกไหม
0: ครับ
1: บังคับให้ปปช.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลออกมานะสุดท้ายเนี่ยทางศาลปกครองก็กำหนดให้ทางปปช.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลออกมาถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ปปช.ก็ยังไม่ปฏิเสธเขาก็ฟ้องต่อไปอีกเพราะว่ามันก็ไปถึงทั้งถึงศาลปกครองสูงสุด
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายศาลปกครองสูงสุดก็กำหนดให้ต้องเขาเรียกอะไรนำส่งข้อมูล
0: ครับ
1: เราก็คงจะจำได้นะตอนนั้นก็เป็นเรื่องมาเพราะคุณวีระสมความคิดนี่แหละในฐานะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็น คนที่ตามเรื่องนี้โดยตรงเลยแล้วคุณวีระก็เอาเรื่องมาเปิดเผยว่าเนี่ยขนาดศาลมีคำสั่งที่ชัดเจนแล้วว่าให้ปปช.เนี่ยเปิดเผยเอกสารออกมาแต่ปรากฏเพราะว่าปปช.ก็เพิกเฉยอ่ะไม่ทำนะฮะสุดท้ายก็ไปพยายามบังคับให้ต้องถูกเปิดเผยออกมาพอถึงศาลปกครองสูงสุดก็เปิดเผยออกมาแต่เปิดเผยแบบประเภทที่เรียกว่าอะไรอ่ะมีการคาดดำข้อมูลอีกนะคุณคุยแล้วก็มาเปิดเฉยฉายให้คนดูกันเลยอ่ะ
0: ครับ
1: คือฉีดดำเลยอ่านไม่ได้ว่าไม่รู้ว่านั่นมันคืออะไรอ่ะข้อความมันหายไปเป็นช่วงๆแทบจะไม่มีประโยชน์ในการเอาเอกสารมาดูเลยอ่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์นะไม่ได้ใจคุณโอ๊คได้เห็นในแผ่นนั้นไม่นะตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้เห็นนะดูว่าเออเอาออกมาได้ยังไงนะฮะสุดท้ายก็ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งศาลนะเพราะศาลสั่งให้เปิดเผยถูกไหมครับข้อมูลจากไอ้สิ่งที่มันเป็นความลับเมื่อศาลสั่งมันก็ต้องไม่เป็นความลับคือต้องถูกส่งออกมาถูกไหมครับ
0: มาสามารถเปิดเผยได้แล้วครับ
1: แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อไม่ปฏิบัติอย่างครบถ้วนศาลก็มีคำสั่งให้ปรับเงินน่ะถูกไหมครับไอ้ปรับเงินคนละรู้สึกจะ 5,000 บาท
0: ครับอาจารย
1: ์ก็มีดำเนินการในการปรับ 5,000 บาทเสร็จแล้วก็เรื่องก็จบกันแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยนะเพราะว่าเหตุผลก็คือโอ้นี่ขนาดศาลสั่งและจนกระทั่งถึงบทปรับเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยหน่วยราชการหรือองค์กรอิสระใดๆเนี่ยการที่ถูกศาลปรับนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ
0: แต่นี่
1: ก็เฉยอ่ะ

0: 5,000ก็จ่ายไป 5,000 แล้วก็ไม่รู้ใช้งบประมาณหรือใช้อะไรของส่วนบุคคลผมก็ไม่แน่ใจนะนี่นะครับ
1: ก็ไม่ได้แจ้งไว้นะ
0: มันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็สุดท้ายตอนแรกเราก็เรื่องมันดูมันเงียบไปหรือเปล่าแต่หารู้ไว้ว่าคุณวีระเขาก็ฟ้องต่อนะ
1: ฮะ
0: ไปฟ้องต่อเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าข่ายมาตรา157คือกันดันเล่าเว้นเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ประกันเล่าเว้นโอ้เนี่ยแล้วนี่คือเรื่องที่เราคิดว่าเป็นบทเรียนแล้วผลพวงจากนะครับครั้งนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนมากเพราะว่านี่คือการเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแล้วการฟ้องร้องเนี่ยนะครับก็ดำเนินการนะครับโดยคุณวีระเนี่ยในฐานะที่ว่าตัวเองเป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันถูกไหมฮะและทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านนะต้านภัยคอร์
1: ร
0: ัปชันนะครับทีนี้ฟ้องปปช.ปปช.เป็นนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมา
1: ชื่อก็บอก
0: โดน
1: แล้ว
0: นี่ฮะโดนประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันฟ้องครับจะแม้ปปช.นี่ไม่อายบ้างเลยนะฮะ
1: นะฮะ
0: เนี่ยตัวเองเนี่ยต้องเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นโดนเนี่ยประธานเครือข่ายใต้คอร์รัปชันนี่ฟ้องนะฮะก็ฟ้องไปทั้งหมดเนี่ย12ก็เรียกว่า12คนด้วยกันมีจำเลยตั้งแต่จำเลยที่1จนกระทั่งถึงจำเลยที่12นะครับนะร่วมกันกระทำเรียกว่าทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมนะ
1: คร
0: ับ พูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับการเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับการไม่เปิดเผยข้อมูล
1: ครับ
0: ซึ่ง12คนนั้นประกอบไปด้วยนะครับนะประกอบไปด้วยคำตอบไปนี้นะครับจำเลยที่1เลยเนี่ยก็คือจะเป็นเลขาธิการนะครับนะจำเลยที่1เนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานปปช.ก็คือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคล
1: ครับ
0: นะฮะจำเลยที่2นี่ก็คืออดีตเลขาธิการปปช.ก็คือคุณวรวิทย์สุขสมบูรณ์จำเลยที่3นี่แหละครับก็คือพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นประธานปปช.แล้วไล่ไปตามลำดับมีคุณปีชาเลิศกมลมาศมีอะไรพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองมีคุณณรงค์รัฐอมฤตนะครับอันนี้ก็เป็นกรรมการปปช.นะฮะคุณสุภาปิยะจิตตินี่ก็เป็นกรรมการปปช.คุณวิทยาอาคมพิทักษ์นะแล้วก็คุณสุวรรณาสุวรรณจูทะ
1: ครับ
0: พลเอกนะครับนะบุญยวัฒน์เครือหงษ์ในณัฐกรปฐมสิงห์นายุทธยาและก็นายสุชาติตระกูลเกษมสุขรวมทั้งสิ้น12คนด้วยกันถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ฝาศาลก็พิจารณาเพราะว่าศาลได้นำเขาเรียกว่านำกันนะเข้าไปสู่การฟ้องเนี่ยนะฮะพอปรากฏว่าการพิจารณาของศาลเนี่ยนะครับจำเลย12เนี่ยศาลสั่งฟ้องจริงๆเนี่ยทั้งหมด4คน
1: นะครับ
0: เพราะว่ามีการก็เรียกอะไรนะยกฟ้องไป7ถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็มี1คนเนี่ยซึ่งคือมีการถอนฟ้องถูกไหมฮะ
1: ครับใช่ครับ
0: เสร็จแล้วก็จาก4คนเนี่ยตอนหลังคุณวีระก็เดินเรื่องในการที่จะเขาเรียกถอนฟ้องอีก2คนนะฮะเพราะว่าบางคนนี่ก็เขาเรียกว่าพ้นวาระไปนานไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มันมีชื่อเข้ามาอยู่ในสื่อที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับนะจนกระทั่งเหลือแค่2คนสุดท้ายนะ2คนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือนี่แหละพลพลตำรวจเอกนะครับวชรพลประสานราชกิจและก็คุณสุภานะครับปิยะจิตตินะฮะสองคนเนี่ยแล้วก็ในสุดศาลก็ตัดสินออกมาอย่างที่เราได้รับทราบข่าวกันแล้วว่าสุดท้ายทั้งสองคนนี้ก็คือศาลก็พิพากษาจำคุกให้
1: จำคุก
0: 3ปีโดยไม่รอลงอาญา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่นี่ถือว่าเป็นศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นทั้งอดีตปปช.ทั้งสองคนนี้ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ต่อไปในชั้นอุทธรณ
1: ์ใช่ครับ
0: ก็เข้าใจว่าต้องต่อสู้แน่นอนในชั้นอุทธรณ์นะคร
1: ับแน่นอนก็ยื่นประกันตัวไปคนละ400,000เพื่อสู้ในชั้นอุทธรณ์
0: ประกันตัวไปทีนี้ข้อสังเกตคืออย่างนี้มีบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณวีระฟ้องไปเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปรากฏอ้าวจากฟ้อง12ทำไมมันค่อยๆลดไปลดลงไปนี่ก็เป็นคำถามอยู่นะลดแต่ว่าลดไปส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ศาลไม่สั่งฟ้องไงฮะใช่ไหมครับ
1: ส่วนหนึ่ง
0: ศาลก็คงจะดูเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่อ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำหน้าที่บางคนก็ทำไปตามคำสั่งไงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าปปช.เป็น

0: ผู้สั่งเนี่ยไอ้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
1: ก็เรียกไม่ได้
0: เรียกไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ในหลักการก็คงไม่สามารถจะทำเอาผิดได้ถูกไหมครับ
1: ทำปฏิบัติตามเขาเรียกว่าคำสั่งของหน่วยงานแล้ว
0: เป็นคำสั่งของคณะกรรมการปปช.พูดง่ายเพราะว่าไอ้คำสั่งศาลเนี่ยมันถูกกำหนดมาเพราะคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่โจทก์ทั้ง3รายการเนี่ยนะเป็นคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถูกส่งตรงไปที่คณะกรรมการปปช.ถูกไหมครับแล้วคณะกรรมการปปช.เองเนี่ยก็ต้องสั่งให้ผู้ปฏิบัติแล้วใครเป็นคนที่เก็บข้อมูลเหล่านี้มันก็จะมีเลขาธิการมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ต้องคงไปตามทำหน้าที
1: ่
0: ทีนี้ก็คงจะจับจดเข้าไปที่คณะอนุคณะกรรมการของปปช.โดยตรงถูกไหมฮะสุดท้ายมันมาจบลงที่2คนนี
1: ้
0: นะซึ่งก็เขาคงจะต่อสู้ต่อไปใน
1: ขั้น
0: ตอนเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้คนก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าโอ้โหนี่คือองค์กรอิสระถูกไหมครับ
1: นี่แหละ
0: ซึ่งเราเคยพูดกันมาหลายหนแล้วว่าองค์กรอิสระนี่เราจัดการยากไปปลดก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไปถอดถอนก็ไม่สำเร็จถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วประชาชนจะเข้าชื่อไปก็ไม่ได้ไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้2560ไม่เปิดช่องไว้เลยถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ไปมีช่องเข้าทางรัฐสภาได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าปปช.นี่ไม่ใช่มีคดีเดียวนะเดี๋ยวมันยังมีที่ค้างคากันอีกนะเดี๋ยวต้องตามล้างตามเช็คกันอีกนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเอาต่อจะเอาเรื่องนี้ให้มันจบก่อนมันก็เลยเป็นตราบาปที่มาชัดเจนว่าปปช.เมื่อคนพูดถึงกันว่าไอ้เรื่องนาฬิกาหรูตัดสินมาอย่างนี้ได้อย่างไรถูกไหมครับตัดสินมาอย่างชนิดที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลแบบคุมเครือมากแล้วก็อ้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลับแม้กระทั่งศาลสั่งให้เปิดเผยออกมาก็ยังไม่เปิดเผยออกมาเพราะอ้างความเป็นความลับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่างานนี้ก็ต้องโดนไปเต็มนะโดนไปเต็มๆโดนจำคุก3ปีเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วก็ดูเหมือนปปช.พยายามจะหาทางรุกจะมาเล่นงานคุณวีระอยู่นะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: หาว่าคุณวีระไปอะไรกดดันไปอะไรนะไปบีบคั้นเพื่อให้คลายความลับอะไรต่างออกมาเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวก็จะดูต่อไปแล้วว่าปปช.เขาจะเล่นงานอะไรยังไงนะ
1: คร
0: ับแต่ในหลักการเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าโอ้โหนี่เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันขนาดสู้กันด้วยแง่มุมทางกฎหมายเนี่ยนะต้องปปช.ยังไม่ยอมเลยถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วกลายเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอ่ะพูดง่ายๆนะครับ นะแล้วหลายคนก็มีตั้งคำถามว่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าองค์กรอิสระนี้กระเทือนแล้วนะครับแปลว่าการตัดสินใจในการที่จะทำอะไรสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้สิทธิ์ของการเป็นองค์กรอิสระแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้นะใช่ไหมฮะอันนี้ก็พิจารณาแล้วก็มีส่วนที่จะโดนกระทบแน่นอนประการที่สองเนี่ยโอเคเดี๋ยวคดีนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปมันมีคดีที่มันอยู่ในมือในคดีที่มันมีเรื่องที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าดังมากก็คือเรื่องของสินบนคณะกรรมการปปช.จำได้ไหมฮะ
1: จำได้ครับ
0: สินบนที่ไปนะเกี่ยวข้องกับรองผบ.ตร.ถูกไหมครับ
1: ทองคำ
0: ที่ไปให้สินบนเป็นทองคำมาก246บาทมูลค่าตีกลมๆในเวลานั้นก็ประมาณสัก10ล้านบาทอ่ะถูกไหมครับไปให้เพื่อที่จะให้เขาเรียกอะไรอ่ะตีตกไปจะมาในการชี้มูลอ่ะนะชี้มูลคดีของรองผบ.ตร.เนี่ยนะครับแล้วก็คณะกรรมการปปช.ท่านนั้นเนี่ยนะฮะก็มีความพยายามแหละที่จะดำเนินการเพื่อจะให้มันมีการตีตกเรื่องนี้ไปแต่ทำไม่สำเร็จถูกไหม
1: ครับใช่ฮะ
0: พอทำไม่สำเร็จสุดท้ายก็เลยต้องมีการเขาเรียกอะไรอ่ะคืนทองถูกไหมฮะแต่รองผบ.ตร.นี่เขาก็มีกระบวนการนะตั้งแต่ตอนเอาไปส่งให้กับตอนรับคืนเนี่ยก็มีตัวอย่างเขาเรียกว่าใช้นอมินีเป็นคนไปดำเนินการทั้งหมดนะมีตัวแทน
1: แต่มันมีจุดโยงไปถึงได
0: ้เสร็จแล้วก็เลยมีการกลับคำอะไรต่างๆกันเนี่ยนะมีหลักฐานที่ถ่ายกันไว้โอ้มันสลับซับซ้อนกันตามสมควรแต่ก็ให้เห็นว่ามันเป็นความเน่ามากๆโดยไปยิ่งกับการที่มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ถูกนะครับนะระบุอย่างชัดเจนว่าเอี่ยวกับเรื่องของการรับสินบนโอ้ที่ถือว่าเป็นความเสียหายใหญ่โตมหาศาลอาภิมหาใหญ่โตเลยล่ะครับ
1: จนถึงขั้นทางเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานปปช.เองต้องออกจดหมายแถลงการนะอาจารย
0: ์ถูกต้องใช่เลยครับเจ้าหน้าที่พนักงานคนคือเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความอับอายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรแห่งนี้ถูกไหมครับณวันนี้องค์กรแห่งนี้ต้องถือ

เป็นหลักสำคัญเป็นตัวสำคัญในการจัดการเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติในทุกด้านแต่ปรากฏกลับกลายเป็นผู้ที่รับสินบนซะเองกับการที่ทำเรื่อง

0: เออก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนักมากถ้าเป็นบริษัทเป็นองค์กรทั่วไปโอ้ทำอย่างนี้รับสินบนอย่างนี้อยู่ได้
1: ไม่ได้
0: ค
1: ุณ
0: โ
1: อ๊คอาจารย์ต้อง
0: แล้วขอประทานโทษเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ยี่หละนะไม่ได้อับอายไม่ได้ไขหน้าไม่ได้ประกาศไขก๊อกไม่ได้ประกาศใดๆทั้งสิ้นทั้งมีเสียงเรียกร้องเป็นฉบับไอ้จดหมายเปิดผนึกนะอย่างที่คุณโอ๊คเล่าตะกี้นะนะครับลงชื่อกันในกลุ่มของก็เรียกว่าคนที่อยู่ในสำนักงานก็ทนไม่ไหวอ่ะถูกไหม
1: คร
0: ับเปิดต้องเปิดเรื่องนี้ออกมามันอับอายจริง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยคนก็โอ้โหนี่มันอายไม่แพ้ตึกสตง.แหละพูดง่ายๆนะฮะมันอายเลยแหละเนี่ยไอ้ลักษณะนี้แล้วก็ไม่ได้มีความรู้กับใครแล้วทุกวันนี้ก็หายเข้ากี่เป๊ะไปเลยไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมฮะ
1: แต่ก็ยังอยู่นะ
0: ก็อยู่แล้วความจริงเขาเป็นที่รับรู้แล้วก็มีชื่ออยู่ปรากฏอยู่เพราะว่าเรื่องนี้มันก็ถูกไต่สวนนะฮะพูดง่ายว่าตัวเองก็เป็นกรรมการอยู่ตรงจุดนี้ด้วยไอ้ทอง246บาทเนี่ยมันขึ้นราคามาตอนนี้กลายเป็นมูลค่ามากมายถูกไหมฮะมูลค่ามันเยอะตอนนั้นเนี่ยน่าจะให้ที่ตะบานราคา10,000บาทนะตอนนี้ขึ้นมา70,000กว่าโอ้โหกลายเป็นนะราคาแพงขึ้นไปด้วยเนี่ยนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะที่ต้องถือว่าคณะกรรมการปปช.ก็มีตราบาปเลยแหละเรื่องนี้นะครับและล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ดนะวันนี้ไม่ใช่ล่าสุดนะวันนี้มันก่อนหน้านี้แล้วคือประธานศาลฎีกาได้แต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ9คนไต่สวนปมจริยธรรมปมนะไต่สวนจริยธรรมปมนายเอกวิทย์วัชระวันละคุนะครับวัชระวันละคุนะฮะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยนะครับรับสินบนเป็นทองหนัก246บาทจากนี่เลยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนี่เลยนะฮะสรุปก็คือตอนนี้ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งคณะไต่สวนอิสระแล้วนะครับนะซึ่งก็ดำเนินการต่อไปเพราะว่าเขาทำไปสองด้านด้วยกันคือมันมีการเขาเรียกอะไรสืบดำเนินคดีโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ เอาแบ่งเป็นชุดหนึ่งคือชุดหนึ่งก็ส่งมาให้ทางสภาเป็นผู้ดำเนินการแล้วทางสภานี่ก็เจอช่องในการที่จะนำส่งเข้าไปยังประธานศาลฎีกาให้ดำเนินการพิจารณาไต่สวนในเรื่องนี้ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไปเข้าเกณฑ์นี้แล้วถูกไหมฮะเข้าเกณฑ์ตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะดูกันต่อไปแล้วกันว่าผลการไต่สวนแล้วนี่เป็นการไต่สวนจากผู้นะที่เป็นผู้อิสระนะจากที่ประธานศาลฎีกาเป็นคนแต่งตั้งเลยนะแล้วก็ยังเราก็ยังเห็นไหมว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะเขาคงยังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าทางประธานศาลฎีกาบอกต้องการให้มีการทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหานะครับของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติออกมานะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าก็เป็นเรื่องความมัวหมองเลยนะของกรรมการ
1: แน่นอนครับอาจารย์ใช
0: ่และความมัวหมองต่อมาก็คือคณะกรรมการปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์แต่เสียงตีตกข้อกล่าวหานายศักดิ์สยามชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ถูกกล่าวหาว่าซุกหุ้นหรือใช้คนอื่นถือหุ้นหรือเรียกว่านอมินีนายหอจกบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นโดยชี้ว่าพยานหลักฐานยังฟังไม่ขึ้นไม่ถึงเจตนาการปกปิดทรัพย์สินและไม่มีพฤติกรรมการเอื้อประโยชน์เพราะฉะนั้นไอ้คดีที่ถูกร้องว่าถือครองหุ้นหอจกบุรีเจริญผ่านนอมินีกันบัญชีทรัพย์สินนั้นอันเป็นเท็จนั้นมันไม่ได้นะฮะก็เลยยกคำร้องโดยปปช.ระบุว่าเจ้าตัวไม่มีเจตนาในการปกปิดทรัพย์สินและหลักฐานเส้นทางการเงินยังไม่เพียงพอจะชี้ถึงการรับโอนหุ้นที่ผิดปกติซึ่งเป็นประเด็นที่ต่างไม่เป็นประเด็นที่ไม่ไปได้สอดรับกับที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้มีมติเสียงข้างมาก7-1วินิจฉัยให้นายศักดิ์สยามชิดชอบพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากคดีซุกหุ้นศาลรัฐธรรมนูญตีตกลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับฟันลงฟันกำหนดไปอย่างชัดเจนว่าเป็นคดีซุกหุ้นหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นโดยมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งให้อยู่เป็นว่าหน้าที
1: ่
0: นะเนื่องจากศาลเห็นว่านายศักดิ์สยามยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นซึ่งใช้ระบบนอมินีเป็นการเข้าข่ายกระทำอันเป็นการขัดแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญชี้ชัดด้วยเสียงข้างมากชัดเจนคือ7-1ให้นายศักดิ์สยามชิดชอบพ้นจากตำแหน่งเหตุผลใช้นอมินีในการหาผลประโยชน์บริษัทนี
1: ้
0: แต่ในขณะที่ปปช.กลับมีมติกระฉันว่า

0: ครับนายศักดิ์สยามชิดชอบไม่ได้มีการใช้นอมินีไม่ได้มีการใช้นอมินีถูกไหมครับคือสรุปแล้วนี่ก็เป็นอีกตาบาปอีกตาบาปหนึ่งที่กำลังคนกำลังว่าจัดการยังไงกับปปชถูกไหมครับ
1: ครับใช่ฮะ
0: ถูกไหมฮะอันนี้มันนี่มันกล้าทำกันดื้อๆอย่างนี้เลยถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าคำวินิจฉัยหรือความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญนี่ถือเป็นก็เรียกว่าเหนือในทุกองค์กรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏงานนี้ทางปปชก็หาช่องมาพยายามจะชี้ว่าไม่ได้ขัดต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เลยยกนะครับเขาเรียกว่ายกตีตกข้อกล่าวหาในศักดิ์สยามตกลงในศักดิ์สยามก็รอดพ้นไป
1: โอ้โหในทางกฎหมายนี่เรียกว่ามีการบิดกันได้เยอะมากๆเลยจากขนาดศาลรัฐธรรมนูญ
0: ผมถามคุณนกหน่อยว่าปปชช้ำไหมครับ
1: ช้ำร่วมไหมครับเป็นกระท้อนนี่ก็กินได้แล้วอาจารย
0: ์ร่วมไหมฮะถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ท่านจะมีต้นทุนการยอมรับท่านจะเป็นองค์กรอิสระที่ยังดำรงอยู่ต่อไปอย่างนี้เหรอครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ไม่ก็มีเสียงเรียกร้องว่ามันต้องถึงเวลาปฏิรูปปปชแล้วเมื่อก่อนนี้เราพูดถึงปฏิรูปตำรวจนะในจะเรียกว่าเป็นองค์กรเบื้องต้นผดุงความยุติธรรมเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยนะวันนี้มันต้องมาเอาตัวองค์กรนี้แล้วล่ะครับปปชนี่แหละครับยังอดทนกันอยู่ได้ยังไงนะครับตอนนี้นะฮะถูกไหมครับเนี่ยท่านเองนี่แหละครับที่จะต้องโดนการปฏิรูปโดนการแก้ไขโดนจัดการแล้วล่ะครับเรื่องนี
1: ้
0: เป็นที่มาที่ว่าเราถึงได้เรียกร้องที่ประชาชนส่วนหนึ่งนะฮะที่ได้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งละส่วนใหญ่เลยที่มีลงประชามติที่จะขอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพราะรัฐธรรมนูญฉบับเก่าเนี่ยไม่มีการที่จะสามารถไปอะไรดำเนินการกับองค์กรอิสระนะฮะโดยไม่ยิ่งองค์กรอิสระที่มันไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่พอใจเลยในเรื่องนั้นเนี่ยปปชเป็นหนึ่งในนั้น
1: แล้วปีข้อครหาเยอะด้วย
0: ก็เป็นระดับต่อมากกต.ก็เป็นเป้าต่อไปถูกไหมครับ
1: ครับปปช.
0: ล้วนแล้วแต่มีปัญหากันทั้งสิ้นเลยองค์กรอิสระเนี่ยนะครับถูกไหมฮะ
1: เรียกว่าจัดเต็ม
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็แล้ววันนี้ก็ไปท้ายด้วยไอ้อะไรเจ้าหน้าที่ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยผู้หน่วยการ
1: ปปช.
0: สำนักงานสำนักการสืบสวนและนะกิจการพิเศษเนี่ยนะไม่เมาอ่ะขับรถชนนะ
1: ไรเดอร์แล้วชนเสียชีวิตด้วยเสียชีวิตพอกลางอีก
0: โอ้แล้วก็มีข่าววุ่นวายว่าเออไปแสดงความใหญ่โตไปเบ่งใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจไปตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยไปเจอสูงถึง189มิลลิกรัมมีคลิปที่ชัดเจนว่าเป่าแอลกอฮอล์ด้วยผมก็นั่งดูคลิปอยู่เนี่ยนะนี่ก็ปรากฏว่าเนี่ยทางประธานอะไรเลขาธิการปปช.ก็ออกมาชี้แจงว่าไม่รู้ไม่ค่อยใช่ข้อเท็จจริงไม่ตรวจแอลกอฮอล์ทางนี้ก็คิดว่าเป็นแค่เฉี่ยวชนตำรวจก็ดูก็ยังไม่ฟันธงแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ให้ออกยังไม่ได้พ่อขอให้กฎหมายเดินไปตามกฎหมายเอา
1: ค่อนข้างจะปกป้องนะผมว่าค่อนข้างจะปกป้องในระดับหนึ่ง
0: แต่แล้วก็มาชี้แจงพร้อมกับจบด้วยไอ้สโลแกนที่ต้องท่องเป็นคาถาไว้เสมอว่าสำนักงานปปช.ทุกอย่างดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมโอ้น่าเบื่อจังเลยครับคำนี้ครับถูกไหม
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เรียกว่าไม่ตกกระแสในทุกช่วงของเวลาพยายามอยู่ในกระแสได้อย่างสม่ำเสมอนะฮะ
0: แล้วคณะกรรมการเขาไม่ได้ยี่ระอะไรกันเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าไอ้เรื่องสีน้ำเงินนี่มันครอบงำเข้าไปขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ที่พูดถึงกันเนี่ยนะ
1: นะครับก็ไม่แน่นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่หยิบยกไม่ให้ตกไปอยู่ในตกขอบไปนะอาจารย์ข่าวแบบนี้ถือว่าเป็นการกระตุกสังคมเหมือนกันว่าจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบได้ถ้าใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่จะก็สามารถที่จะเรียกว่าตรวจสอบหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นองค์กรอิสระหลายๆอย่างได้หลายๆแห่งได้เช่นกันนะครับซึ่งไม่เช่นนั้นถ้าตรวจสอบไม่ได้เลยมันก็จะเกิดเนี่ยแหละครับลักลั่นไม่รู้อะไรที่สุกไปอยู่เยอะพอสมควร
0: ทำอะไรแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นผู้ที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับหมดแล้วก็ไม่พูดอะไรต่างๆนี่นะหลายเรื่องนะเดี๋ยวนี้ดูองค์กรอิสระเขาไม่ค่อยเปิดเผยรายละเอียดก็ไม่ก็มีจนถึงวันนี้พอกกต.ก็ยังไม่มีรายละเอียดเลยเรื่องคะแนนที่นับออกมาต่างๆนะ
1: อันนี้ตอนช่วงนี้กำลังอาจจะวุ่นเลือกตั้งผู้ว่ากับเมืองพัทยา
0: ได้เรื่องแล้วครับแต่ของเก่ายังไม่เปลี่ยนเลยนะ
1: ครับนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อกับประเด็นอื่นๆนะครับ

0: แต่ว่าพรุ่งนี้อาจารย์เสน่ห์มีภารกิจต่าง
1: ภารกิจ
0: ต่างประเทศ
1: พรุ่งนี้ขออนุญาตลาสักวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟัง
0: ได้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพบกันนั้นพบอาจารย์สัปดาห์หน้าเนาะวันจันทร์นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับกับประเด็นที่เรามาไขปมในวันนี้ครับสอดีปปชโดนคุก3ปีไม่เปิดข้อมูลนาฬิกาหรูบิ๊กป้อมนะครับเป็นอย่างไรก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับก่อนที่จะเบรกครับกับ1เรื่องนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นเคนาบิว811ครับเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกนะครับใครที่กำลังหาตัวช่วยแบบนี้ลองพิจารณาดูนะครับยังคงความกรอบแบบสับรุ่นนี้ความจุ4ลิตรครับใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับตัวหม้อนี้เคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดเยอะเลยนะครับมาพร้อมมาตรฐานมอกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณครับกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๋นะครับแต่ช่วงนี้มีแขกอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาคุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พึ่งครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนครับสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับ
5: สวัสดีค่ะคุณโอ๋สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ครับผมก็เป็นอีก1เรื่องนะครับที่น่าสนใจมากเลยครับไม่น่าเชื่อว่าก็จะมีเรื่องแบบนี้ในฐานะหน่วยงานที่เรียกว่าต้องตรวจสอบในเรื่องของการปราบปรามทุจริตและคอร์รัปชันนะอาจารย์
5: ค่ะ
0: ซึ่งก็ส่งผลต่อความแน่นอนแหละผมว่าใครฟังก็ต้องเอ๊ะอ๋อเอ๊ะหรือเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงนะเมื่อผู้ตรวจสอบเขาเรียกว่าถึงเวลาโดนตรวจสอบซะเองเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรได้มันส่งผลมากน้อยขนาดไหนจันพึ่งหรือว่ามันจะส่งผลแบบแป๊บๆเดี๋ยวก็ไปหรือว่าเฮ้ยมันอย่างรากลึกนานนะเป็นตราบาปไปเลยอาจารย
5: ์วันนี้มาชวนมองในเชิงจิตวิทยาสังคมนะว่าคดีนี้มันเป็นอะไรที่กระทบของสิทธิต่อความยุติธรรมของสังคมนะคุณโอ๊คเนาะเพราะว่าปปชเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคนมีอำนาจแต่วันนึงเนี่ยวันนี้คนในองค์กรเนี่ยถูกตรวจสอบซะ

0: เองสังคมนี่อาจจะต้องตั้งคำถามเนาะแต่เราจะมองในเรื่องของความน่าเชื่อถือของระบ
1: บ
0: ในทางจิตวิทยาเนี่ยเราเรียกมันว่าแบบ institutional trust เนาะความไว้วางใจต่อสถาบันนี่องค์กรอิสระเนี่ยเวลาจะอยู่ได้ในสังคมไหนเนี่ยไม่ใช่แค่อำนาจตามกฎหมายนะคะคุณโอ๊
1: ค
0: แต่ว่ามันจะต้องเพราะประชาชนเชื่อเนาะว่าองค์กรนั้นน่ะทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมทีนี้พอกรณีเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแรงสะเทือน2ด้านคือด้านหนึ่งคือผิดหวังประชาชนก็อาจจะคาดหวังว่าคนทำหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นอ้าวคนมีมาตรฐานสูงกว่าคนทั่วไปเนาะภาพมันก็เลยสั่นคลอนคนอาจจะหมดศรัทธาทางศีลธรรมเพราะว่าแบบว่าคนตรวจสอบยังมีปัญหาแล้วใครจะตรวจสอบได้จริงล่ะ
1: ครับนั่นแหละ
0: อีกด้านหนึ่งนะคะอยากจะชวนมองมันก็เป็นความหวังได้เช่นกันนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนค่ะซึ่งสะท้อนในมุมบวกว่าแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีใครอยู่ในการตรวจสอบได้ตลอดไปใช่ไหมเพราะอันนี้มันสำคัญมากนะในสังคมประชาธิปไตยถ้าผู้ตรวจสอบคนอื่นแต่ตัวเองอ่ะแตะต้องไม่ได้ระบบมันก็จะกลายเป็นอำนาจที่ไม่รับผิดชอบแต่ข่าวเนี่ยมันอาจจะกระทบความเชื่อมั่นระยะสั้นนะแต่ต้องเชื่อว่ากระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นระยะยาวเพราะว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบก็ยังสามารถถูกตรวจสอบได้เช่นกันค่ะคุณโอ๊ค
1: ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคือหน้าที่แหละคนมองในแค่ชื่อตัวองค์กรก็ชัดเจนอยู่แล้วนะอาจารย์พึ่งแต่พอมันเกิดเรื่องราวที่มันดูน่าสงสัยกับว่าไม่น่าเชื่อคนไม่คาดคิดแหละว่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้กับคนที่เป็นกรรมการระดับขององค์กรนะความเชื่อมั่นมันหายไปอยู่แล้วแล้วมันส่งผลไหมอาจารย์ส่งผลในระดับที่ว่าคดีอื่นๆน่ะการตัดสินอื่นๆน่ะมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: มันก็ส่งผลนะส่งผลในระยะสั้นอย่างที่เพิ่งบอกอะว
1: ่
0: าเอ๊ะถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้ว มันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นและผู้ที่รักษาความยุติธรรมถูกตรวจสอบซะเองเนี่ยประชาชนอย่างเราเนาะอย่างคุณโอ๊คอย่างอาจารย์เนี่ยก็เกิดคำถามได้เหมือนกันล่ะค่ะว่าเอาแล้วกระบวนการตรวจสอบที่เขาทำ
1: ที่ผ่านมา
0: โอ้ที่ผ่านมาเนี่ย
1: หรืออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมา
0: อนาคต
1: หลายๆคนก็มักจะเราเรียกว่าเป็นการประชดเชิงประชดประชันนะโอ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นคดีแบบนี้เข้ามาปปช.ก็เดี๋ยวหวานเจี๊ยบ
0: โ
1: ดยเฉพาะในเรื่องแบบนี้อาจารย์ดึงในเรื่องของเขาเรียกว่าเมื่อมีเป็นคดีที่เกี่ยวกับอิทธิพลทางการเมืองผู้มีบารมีผู้มีอำนาจหรือว่าเป็นขาใหญ่ในการเมืองณขณะนั้นเนี่ยแล้วต้องมีคดีที่เกี่ยวกับปปช.แล้วไม่รู้สิเขาอาจจะมีความสนิทจิตเชื่อกันมาจากไหนเมื่อไหร่ไม่รู้หรือว่าเคยคุยกันมาก่อนเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะมีผลต่อการพิจารณาของปปช.ในอนาคตไหมหรือองค์กรระดับการแบบตรวจสอบคอร์รัปชันอะไรเงี้ยในอนาคตอย่างไรบ้าง
0: มันมีผลนะคุณโอ๊คบอกว่าคนเรียนหน้าเนี่ยถูกตรวจสอบได้นั่นแสดงว่าพฤติกรรมของสังคมเนี่ยมันจะตามมาเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเพราะว่ามันต้องระมัดระวังค่ะระบบเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องทั้งเรื่องการใช้ดุลพินิจเนาะเรื่องเอกสารเรื่องการตัดสินใจทีนี้ถ้าหากว่าสังคมเข้าสู่ภาวะที่แบบการตรวจสอบยังเกิดความน่ากลัวเนี่ยแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเอาแล้วต่อไปจะเป็นยังไงและอีกมุมหนึ่งมันสะท้อนเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะว่าถ้ามันเกินเลยไปจนถึงสิ่งที่เราเรียกว่า defensive bureaucracy เนี่ยก็คือว่าเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวผิดหรือว่าโดนเล่นงานย้อนหลังนี่ระบบตรวจสอบที่ดีเนี่ยมันต้องสร้างค่ะสร้างความรับผิดชอบและความเป็นธรรมไปพร้อมๆกันน
1: ี่
0: จากที่คุณโอ๊คถามว่าแล้วอิทธิพลทางการเมืองล่ะมันยังเหนือองค์กรอิสระจริงไหมทุกถามกลับแบบนี้คุณโอ๊คเราช่วยกันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่ของหลายสังคมไม่ใช่ไม่มีองค์กรอิสระนะแต่คำว่าองค์กรอิสระมันอิสระจากอะไรเนี่ย
1: ครับครับอิสระจากอะไรเนอะอิสระจากอะไรแต่ไม่อิสระจากอะไรก็น่าคิดต่อนะ
0: ใช่ไหมแล้วมันอิสระได้จริงแค่ไหนเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อคนอยู่ใกล้อำนาจนานๆเนี่ยมันก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรนี้ความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยกับอำนาจโดยทางอ้อมมันถือว่ามันมีเรื่องของการเมืองนั้นมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้ถูกครอบงำด้วยคำสั่งอย่างเดียวนะมันถูกครอบงำด้วยความเกรงใจความสัมพันธ
1: ์
0: ความกลัวเสียตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยถูกไห
1: ม
0: ดังนั้นในระบบของไอ้ที่เป็น system justification เนี่ยพฤติกรรมที่คนหรือปรากฏการณ์ที่

0: คนอยู่ในระบบเนี่ยมันอาจจะพยายามปกป้องแบ
1: บ
0: ตัวความไม่มั่นคงมากกว่าความไม่สมบูรณ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยอิทธิพลทางการเมืองมันยังเหนือองค์กรอิสระเพราะว่ามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจสั่งอย่างเดียวในสมองมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์วัฒนธรรมเครือข่ายอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็สำคัญ
0: น่าคิดนะตรงนี้
1: ใช่ใช่ใช่มันเป็นถือว่าเป็นจุดอย่างหนึ่งที่ทำให้มันสะดุดได้หรือว่ามันทำให้แบบเกิดคำถามหรือข้อครหาต่างๆได้ค่อนข้างความมั่นใจโดยเฉพาะความมั่นใจของคนที่จะฟังเหตุการณ์หรือฟังเสียงอ่ะไม่เหมือนมันเหมือนกับว่าพอถ้าเป็นศาลกรณีศาลตัดสินเอาเราก็จะเชื่อศาลใช่ไหมถูกหรือผิดก็ว่าไปตามส
0: ำ
1: นวนใช่ฮะแต่อันนี้กรณีแบบนี้ถ้าตัดสินมันก็กลายเป็นว่ามันยังค้างคาเหมือนว่าใช่ 100% จริงจริงไหม
0: มันยังไม่จบในความรู้สึกไง
1: ใช่ความรู้สึกมันยังค้างอยู่มันโทษคนที่คิดไม่ได้นะอาจารย์ใช่ไหมมันโทษคนคิดไม่ได้เพราะว่ามันเกิดกรณีมาแล้วก็มันเป็นกรณีที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: ใช่
1: ที่
0: มันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยคนก็จะเกิดคำถามแล้ว
1: ครับ
0: มันจะมีเอ๊ะค่าเอ๊ะหรือว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่จบสิ้น
1: อีกมุมนึงครับอีกมุมนึงคนที่เขาบอกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์มันกลายเป็นว่าทุกคนตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือโดนตรวจสอบก็ได้มันจะเป็นข้อเขาเรียกว่าข้อระมัดระวังไหมครับระมัดระวังที่จะทำให้คนที่กำลังแบบอยู่นอกกรอบตบกลับมาในกรอบได้บ้างหรือ ก็มีช่องที่เอ้ยเดี๋ยวเลี้ยวไปทางนี้ก่อน
0: ใช่อันนี้เราอยากจะชวนมองในมุมบวกเนาะที่คนเราควรจะมองข่าวเนี้ยแม้มันจะทำให้คนผิดหวังหรือว่าเอ๊ะเนี่ยแต่ในอีกมุมนึงมันสะท้อนว่าสังคมไทยเรายังไม่หยุดตั้งคำถามนั้นไอ้การตั้งคำถามเนี่ยมันคือแสดงว่าสังคมยังมีความหวังแต่ว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดค่ะคุณโอ๊คไม่ใช่คดีแต่มันเป็นความรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังไงก็จะมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงบอกว่ามันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆเนาะความคาดหวังต่อกับกระบวนการยุติธรรมนั้นอยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ค่ะว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจในการตรวจสอบคนอื่นนะคะคุณโอ๊คท่านผู้ฟังแต่มันเป็นอำนาจในการยอมให้คนอื่นตรวจสอบได้ด้วย
1: เข้าใจ
0: ในอย่างในองค์กรเนี่ยองค์กรที่น่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช่องค์กรที่ไม่เคยติดตั้งคำถามคุณโอ๊คผู้จริงนะแต่มันต้องเป็นองค์กรที่แบบถูกตั้งคำถามแล้วก็ตอบสังคมได้อย่างโปร่งใสแล้วสุดท้ายเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพูดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอะไรก็ได้แต่มันอยู่ที่ว่าประชาชนรู้สึกจริงๆว่ากฎหมายนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือเป็นปุถุชนแบบเราก็ตามนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเท่ากันก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะสิทธิ์ที่จะรับผิดรับชอบได้เท่าเทียมกัน
0: ใช่ถูกตรวจสอบอยู่ไปใต้ความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันแล้วก็แม้แต่เป็นองค์กรภาครัฐก็ต้องสามารถตอบคำถามได
1: ้
0: ตั้งคำถามได้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองได
1: ้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังค้างคาก็คือประชาชนรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่องค์กรเสรีได้รับมันดูมันจะมีสิทธิเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เอาเข้าใจผมว่าสิทธิ์มันเป็นเรื่องของการร่างกฎหมายขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในองค์กรจะรักษาสิทธิ์ตรงนี้มันต้องเกิดจากอะไรบ้างครับให้มันแบบให้มันเขาเรียกว่าอยู่ในแบบศักดิ์ศรีอะไรเนี้ยประมาณนี้อาจารย์สมศักดิ์ศรีหน่อย
0: ภายใต้สองส่วนใหญ่ๆนะคะคือตัวองค์กรเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าค่านิยมขององค์กรที่จะรับผิดชอบแล้วก็มีกฎหมายที่จะต้องรับผิดชอบภายใต้กฎหมายนั้นคนที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าเป็นองค์กรอิสระองค์กรภาครัฐอื่นๆที่ไม่ใช่กรณีเนี่ยนะคะมันจะต้องยึดถือในค่านิยมค่านิยมขององค์กรอะไรล่ะโปร่งใสมีความยุติธรรมทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยยึดถือในค่านิยมอันเนี้ยผู้เชื่อแน่ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติตัวให้ตอบสนองกับค่านิยมนั้นหรือสามารถเป็นคนที่เป็นที่พึ่งเป็นความหวังของประชาชนได
1: ้
0: แต่เรื่องนี้มันก็อาจจะค่อนข้างยากนะคุณดูเพราะเป็นเรื่องของปัจเจกไงเป็นเรื่องของคนไง
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันนะอาจารย์พึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์พึ่งครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณโอ๊คขอบคุณ
1: มากเลยครับอาจารย์พึ่งสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า น่าจะใช่

0: นะผมเดี๋ยวเคลียร์คิวให้อาจารย์พึ่งก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับขายปมคนข่าววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีก1วันของสำหรับสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2560นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสารทองนะคะที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังไปยาวๆนะคะ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 7:30 น.โดยประมาณนะคะซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็มาพร้อมกับของมีข่าวสารมากมายนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้ร่วมสนุกด้วยในตอนท้ายกับคุณกริชด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันค่ะในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูข่าวสารกันนะคะไม่ว่าเป็นข่าวในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะต่อสายไปหาคุณศิวตราสินพสุทธดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะช่วง 6:40 น.ค่ะไปดูกันค่ะเรื่องของการจัดระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI ของจีนน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจอยู่นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึง AI แล้วเนี่ยจีนก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนา AI ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันซิมาอัปเดตเทคโนโลยีกันนะคะว่าที่จีนเนี่ยมีอุปกรณ์ AI อะไรที่ถูกจับอันดับเป็นอันดับแรกๆกันบ้างนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:00 น.ตรงนะคะเดี๋ยวเราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุสพท.มาทั่วประเทศนะคะเราก็จะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะช่วง 7:10 น.ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกริชอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปรู้จักค่ะราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมาราชาผลไม้ของเมียนมาจะเป็นผลไม้อะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามได้ในช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN แล้วคุณกริชก็น่าจะมาพร้อมกับของฝากนะคะของรางวัลเล็กๆน้อยๆที่ให้ร่วมสนุกกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาลุ้นของรางวัลและคำถามกันอีกทีนึงนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้ก็หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ซึ่งตอนนี้เราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะทางเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะนอกจากจะไลฟ์ทาง Facebook แล้วนะคะเราเองก็ไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะคะใครเป็นคอ TikTok นะคะใช้ TikTok อยู่ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะทางเพจคลื่นข่าว MCOT News ส่วน LINE Official ของทางคลื่นก็คือ @sign แล้วก็ MCOT News SMS นะคะเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกันในวันนี้กับคุณกฤตนะคะแล้วก็สามารถที่ส่งข้อความเข้ามาได้นะคะก็คือเบอร์4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อแล้วก็พูดคุยกันในเช้านี้ไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะฝนตกไหมในช่วงนี้นะคะถ้าลิซ่ามองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนไม่ตกนะกรุงเทพไม่แน่ใจว่าแถวอสมทเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เจตคะ
5: น่าจะหนักเหมือนกันเมื่อคืนเมื่อคืนฝนน่าจะตกหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนเช้านี่คือตอนที่ตกเนี่ยผมไม่รู้ตัวนะฮะก็หลับสนิทเลยแหละแต่ว่าพอตอนเช้าเนี่ยเอ๊ะทำไมน้ำนองเต็มหน้าคอนโดเลยนะฮะก็อสมทเองก็ดูชุ่มชื่นนะครับก็น่าจะตกในหลายพื้นที่ทีนี้กลางวันเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะฮะแต่ว่าพอเย็นๆค่ำๆเนี่ยฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
4: ค่ะนะคะด้วยความห่วงใยจากรายการ Good Morning ASEAN นะคะอาจารย์เจตคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข่าวสารกันเลยไหมคะอาจารย์คะ
5: ได้ครับก็ว่าสำหรับข่าวสารนะครับที่อยากจะขอพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการมาเยือนนะประเทศไทยครั้งสำคัญเลยของผู้นำเวียดนามนะคุณลิซ่ามีข่าวนี้ไหมครับ
4: ไม่มีค่ะเชิญอาจารย์เดชเลยค่ะ
5: สำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นการเยือนประเทศไทยนะครับครั้งสำคัญนะฮะของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานประเทศเวียดนามตัวเลิมและภริยาแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนะครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยสื่อเวียดนามจับจ้องเรื่องนี้กันมากนะครับเพราะว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยนะหลังจากที่ท่านเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญสองตำแหน่งก็คือทั้งเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นคือถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดเชิงโครงสร้างของเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นท่านเป็นประธานประเทศเวียดนามด้วยนะครับกำหนดการเยือนไทยเนี่ยก็คือวันที่27ถึง29พฤษภาคมนะครับซึ่งมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะได้เห็นการเดินทางที่เป็นรูทต่างประเทศแบบนี้นะครับก็เดินทางมาเป็นเส้นทางบินภายในประเทศของเวียดนามก่อนคือจากเวียดนามเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยก่อนเที่ยวบินเนี่ยเป็น VN1 เป็นเที่ยวบินพิเศษนะครับโดยที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเวียดนามแอร์ไลน์นะครับ Boeing 787-9 นะครับความพิเศษก็คือว่าเดินทางออกจากกรุงฮานอยมาที่อุดรธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปเดินทางเยี่ยมชมแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์นะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อด้วยเครื่องบินลำเดียวกันนี่แหละนะครับมาที่กรุงเทพนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตาดูถึงภารกิจและที่สำคัญคือการกระชับความสัมพันธ์นะครับของเวียดนามกับหลายๆประเทศนะครับรวมถึงไทยเองก็เห็นได้ชัดนะครับว่าการที่ท่านเดินทางมาเยือนไทยแบบนี้เนี่ยท่านก็มองว่าประเทศไทยนั้นมีบทบาทสำคัญนะอย่างมากนะครับต่อประเทศเวียดนามเดี๋ยวต้องดูภารกิจของท่านกันในกรุงเทพนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ครับ
4: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามานะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับเรานะคะก็ต้องมาติดตามดูนะคะในประเด็นที่มีการพูดคุยกันต่อไปนะคะประเด็นถัดไปที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะในแง่ของข่าวดีนะคะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะคะจากสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านนะคะที่มีการระบุนะคะว่าทางอิหร่านตอนนี้เนี่ยก็มีการเผยว่ามีข้อตกลงกับสหรัฐนะคะแต่ยังไม่เป็นทางการนะเป็นการร่างเบื้องต้นนะคะกรอบ MOU ที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐนะคะซึ่งภายใต้กรอบ MOU อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็มีการพูดถึงนะคะว่าอิหร่านจะเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะคะกลับสู่ระดับก่อนสงครามภายใน1เดือนนะส่วนสหรัฐเนี่ยจะต้องถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงของอิหร่านแล้วก็ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลนะคะฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นข่าวดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อแม้อีก1ข้อแม้ที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก่อนที่จะมีการประกาศว่ามีการร่าง MOU อยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยค่ะทางด้านของรัฐบาลเตหารานของอิหร่านเนี่ยเขาก็ได้มีการยื่นคำขาดด้วยนะในระหว่างการเจรจาสันติภาพนะคะโดยขู่ว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงยุติความขัดแย้งเว้นแต่ว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะยอมปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าสูงถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ

0: ซึ่งประเด็นเรื่องเงินจำนวนมหาศาลนี้เนี่ยค่ะก็กลายเป็นจุดติดขัดสำคัญที่สุดเลยนะคะในการเจรจาที่มีการเกิดขึ้นที่กาตาร์นะครับซึ่งกาตาร์ก็คือตัวกลางในการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้นะคะโดยสื่อทางการของอิหร่านเนี่ยระบุว่าข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เลยหากสหรัฐอเมริกายังไม่ยอมคืนเงินจำนวนนี้นะคะซึ่งเป็นรายได้จากการขายน้ำมันและทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งไว้ในต่างประเทศนะคะจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและสหประชาชาติในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะเงื่อนไขที่ทางคณะเจรจาของอิหร่านเนี่ยยื่นต่อสหรัฐก็คือทรัพย์สินจำนวนครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะต้องได้รับการปลดล็อกทันทีที่มีการประกาศบันทึกความเข้าใจหรือตัว MOU นี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องได้รับการปล่อยตัวภายในเวลา60วันโดยผู้แทนระดับสูงของอิหร่านนะคะซึ่งรวมถึงโมฮัมหมัดบากายกาลิฟบัฟนะคะประธานรัฐสภาแล้วก็ทางด้านของอาบาสอากาชีนะคะอารักชีค่ะขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ได้มีการเดินทางไปร่วมกันหารืออย่างใกล้ชิดกันที่กรุงโดฮาเพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับกลไกในการโอนย้ายเงินดังกล่าวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดถึงฝั่งด้านสหรัฐบ้างนะคะทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็จะนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะมาร์โกรูบิโอเขาเนี่ยก็ได้ออกมาระบุว่าการเจรจารายละเอียดในข้อตกลงนี้เนี่ยยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยทางการทูตเนี่ยก็กำลังดำเนินไปในเรื่องของสถานการณ์ในภาคสนามนะคะก็ยิ่งกับทวีความตึงเครียดมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์นี้เนื่องจากว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยเพิ่งที่จะเปิดฉากโจมตีทางอากาศนะคะคือถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีช่วงซีสไฟร์หยุดยิงกันอยู่แต่ว่าเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยค่ะทางอิหร่านเองก็มีการประกาศนะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ทำตามข้อตกลงนะคะแล้วก็มีการยิงเข้าไปโดยสหรัฐเนี่ยอ้างว่าเป็นการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองนะคะก็ทำให้จริงๆเนี่ยสถานการณ์เรื่องของการพูดคุยเรื่องสันติภาพต่างๆเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดฝั่งอิหร่านเองก็ออกมาประณามนะคะว่าสหรัฐกำลังแสดงความไม่จริงใจแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไปนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเงื่อนไขจากฝั่งสหรัฐเองฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะก็เป็นโจทย์ที่ยากสำหรับอิหร่านเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าทรัมป์ต้องการให้ข้อตกลงสันติภาพครั้งนี้เนี่ยพ่วงไปกับการที่มหาอำนาจในภูมิภาคอย่างซาอุดีอาระเบียนะคะปากีสถานตุรกีต้องลงนามในข้อตกลงที่ชื่อว่า Abraham Accords นะคะเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับอิสราเอลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวนทางกับจุดยืนด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับไปกลับมาเรื่องของข้อแม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะที่อยากจะให้ถูกปลดล็อกนะคะหรือข้อเรียกร้องของสหรัฐเองเนี่ยก็ทำให้ณตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วว่าผลของ MOU ที่มีการร่างอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะสามารถเจรจากันได้หรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะคะในประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ดูเป็นเค้าลังที่ดีนะคุณลิซ่าก็ถือเป็นการใกล้เคียงนะครับการยุติการสู้รบกันที่เรียกว่าใกล้ที่สุดแล้วนะคุณลิซ่า
0: ใช่แล้วค่ะนะคะก็ถือว่ามีข้าวรางที่ดีแต่ยังคงมีอุปสรรคที่จะต้องข้ามผ่านแล้วก็เจรจากันต่อไปค่ะ
1: อืมนะก็ต้องจับตาดูกันนะครับว่าจะสามารถหาจุดตรงกลางนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันนะครับความต้องการหรือว่าสิ่งที่จ่อกันไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆใกล้ขยับใกล้กันเข้ามาทุกทีนะจนถึงจุดที่เจอกันได้นะครับอ่ะอันนี้ก็รอดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะมาดูอีกข่าวนึงนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะก็เป็นผลงานของกู้ภัยไทยนะที่ไปช่วยคนลาวที่ติดอยู่ในถ้ำอันนี้สื่อทั่วโลกนะครับก็ชื่นชมนะฮะภารกิจนี้ของกู้ภัยไทยนะฮะที่ไปช่วยคนลาวตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดติดอยู่ด้วยกัน7คนนะเขาบอกว่าอันนี้คือแบบมิราเคิลเลยนะช่วยได้5คนแล้วตอนนี้5คนช่วยได้แล้วนะครับกำลังเร่งช่วยอีก2คนซึ่งน่าจะ

0: สามารถเข้าถึงได้นะครับติดมา18วันแล้วนะไม่น่าเชื่อพี่คนลาวเองก็ค่อนข้างเรียกว่าสู้ชีวิตเหมือนกันนะจาก BBC ครับ5 people found alive after week trapped in flooded Laos cave นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยแจ้งความคืบหน้านะครับปฏิบัติการช่วยเหลือ7คนลาวติดถ้ำล่าสุดพบแล้ว5คนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็เร่งหาอีก2คนนะครับกรณีชาวลาว7คนนะครับติดอยู่ภายในถ้ำเมืองล่องแจ้งนะแขวนชัยสมบูรณ์นะประเทศลาวหลังจากที่เข้าไปสำรวจหาแร่ทองคำแต่ว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลเข้าท่วมนะตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมานะ19พฤษภาคมนะครับทางลาวเนี่ยนะครับประสานทีมกู้ภัยไทยนะครับคืออย่างนี้คือแจ้งว่าติดวันที่19แต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคือออกมาไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโดยที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยเนี่ยก็เข้าร่วมช่วยเหลือล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบสายแลนและอินเทอร์เน็ตเข้าไปภายในถ้ำเพื่อใช้ส่งภาพแล้วก็วิดีโอช่วยทีมกู้ภัยเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้ตามที่เป็นข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับโดยที่นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านะเข้าสู่การค้นหานะครับวันที่8จนเวลา 16:30 นที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งความคืบหน้าว่านะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำ5คนแล้วทุกคนอาการปลอดภัยดีขณะนี้เร่งค้นหาผู้ประสบภัยอีก2คนนะครับทั้งนี้นะได้มีการแจ้งเหตุเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทของจีนเนี่ยแจ้งนะฮะเขาบริษัทของจีนเนี่ยได้จ้างชาวบ้านประมาณ10คนเพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เหมืองแร่แห่งหนึ่งที่เมืองนี้เนี่ยนะครับแลกกับค่าตอบแทน150บาทต่อวันนะแต่ระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยฝนตกหนักมากทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปท่วมภายในอุโมงค์ของเหมืองแล้วก็ปิดเส้นทางเข้าออกแต่ว่าคนงาน3คนเนี่ยหนีออกมาได้ทันคือจริงๆเนี่ยมี10หนีออกมาได้3ค้างอยู่7นะครับโดยระบุว่าลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับถ้ำที่ทีมหมูป่าเขาไปติดถ้ำหลวงอ่ะนะก็คือว่ามันจะเป็นแบบช่องแคบๆเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกระเพาะหมูอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเข้าไปเนี่ยมันก็มีจุดที่ลึกและแคบด้วยนะครับคาดว่านะฮะน่าจะหนีน้ำเข้าไปแล้วก็ติดอยู่ในจุดที่แคบที่สุดนะครับที่มีความกว้างเพียง50เซนติเมตรอ่ะนะคือจุดที่แคบที่สุดเนี่ยมันกว้างแค่50เซนติเมตรอ่ะคือลักษณะมันจะมีทั้งจุดที่แคบที่กว้างที่แคบที่กว้างแต่มันเข้าไปลึกแบบนั้นนะครับก็ต้องส่งกำลังใจนะให้ค้นหาอีก2คนให้ได้อ่ะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่สร้างความยินดีให้กับที่สปป.ลาวเช่นเดียวกันนะเขาก็ชื่นชมนะฮะภารกิจครั้งนี้ของกู้ภัยไทยด้วยครับ
1: นะคะก็ต้องส่งกำลังใจไปนะคะแล้วก็ขอให้กู้ภัยนะคะให้เจอนะคะอีก2คนอย่างปลอดภัยนะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของข่าวในประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะขออนุญาตมาข่าวสั้นๆนะคะเรื่องของการแพทย์ของไทยนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะของเราเนี่ยค่ะคณะแพทยศาสตร์ของมช.เนี่ยค่ะประสบความสำเร็จนะคะในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดการเป็นการบริจาคตับด้วยหุ่นยนต์นะคะที่เป็นระบบชื่อว่าฮิวโก้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะโดย2เคสนะคะที่มีการบริจาคผ่าตัดไปนะคะเป็นจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่สู่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นการบริจาคจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเคสแรกเนี่ยค่ะคือมันดานะคะวัย40ปีเนี่ยบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาวอายุ9ขวบนะคะที่มีภาวะท่อน้ำดีตับตันนะคะตั้งแต่กำเนิดนะคะในเคสที่2ค่ะก็คือเป็นลูกสาวนะคะอายุ27ปีค่ะบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบิดาคุณพ่อนะคะอายุ61ปีที่มีภาวะตับแข็งรวมกับมะเร็งตับด้วยนะคะก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับทางทั้ง2เคสนี้แล้วก็ทางแพทย์มช.ด้วยนะคะที่ทำสำเร็จเป็นเคสแรกและเป็นรายแรกของโลกที่ใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดบริจาคตับนะคะอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพการแพทย์แล้วนะคะขออนุญาตไปที่ผลการตรวจสุขภาพของโดนัลด์ทรัมป์กันเมื่อวานนี้ค่ะทรัมป์ก็
0: เป็นไงฮะ80
1: ประกาศออกมาโอ้เขาบอกว่านะฮะ perfectly ค่ะทุกอย่างดำเนินการไป perfectly คือสมบูรณ์แบบนะคะคืออย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์นะตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีการถูกจับตาว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายเองสุขภาพจิตเองนะว่ายังคงเหมาะสมเป็นหน้าที่เป็นประธานที่ดีสหรัฐอยู่หรือเปล่าแล้วอย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะอายุ80ปีละนะคะละใกล้ละนะคะแต่ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะ

0: อยู่ดีๆก็มีการเข้าไปตรวจพบคุณหมอนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตรวจค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็เป็นรอบที่3ละที่เข้าไปตรวจสุขภาพตั้งแต่กลับสู่ตำแหน่งในรอบที่2แล้วก็เลยเอ๊ะไม่น่าจะประจำปีนะอาจจะทุกครึ่งปีหรือเปล่านะคะแต่ก็ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะทางทรัมป์เองก็มีการประกาศทาง Truth Social นะคะโซเชียลมีเดียของเขาหลังจากที่เขาเนี่ยมีการตรวจสุขภาพที่ Walter Reed Military Hospital นะคะก็เป็นโรงพยาบาลทหารของ Walter Reed นะคะใกล้กับกรุงวอชิงตันทรัมป์ได้มีการโพสต์ว่านี่แหละค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ perfectly นะคะแล้วก็ได้มีการโพสต์นี่คือแบบเขาดีใจมากเลยโพสต์ระหว่างที่เดินทางกลับไปยังทำเนียบขาวนะคะแต่ถึงกระนั้นนะคะทรัมป์เองก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนะในเรื่องของการขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของเขาเองนอกจากนี้เนี่ยลำดับเวลาในการเข้ารับการตรวจร่างกายในครั้งนี้อย่างที่บอกไปดูเหมือนจะค่อนข้างถี่อยู่เหมือนกันนะคะโดยในการตรวจครั้งล่าสุดนี้เนี่ยทรัมป์ระบุว่าเป็นการตรวจร่างกายรอบ6เดือนนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางทำเนียบขาวจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นกำหนดการตรวจสุขภาพแล้วก็ช่องปากประจำปีนะคะก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันนะนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแม้การตรวจประจำปีตามกำหนดเดิมเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2025แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคมปีเดียวกันทรัมป์ก็ได้ไปที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่มีการประกาศล่วงหน้านะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทางเนียบขาวก็ระบุว่าเป็นการตรวจร่างกายประจำปีเช่นเดียวกันนะคะก็ยิ่งทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่ามีการแอบข้อมูลปิดบังข้อมูลอะไรหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เองเขาก็มักจะคุยนะเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็มักจะเปรียบเทียบว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงกว่าโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีนะคะจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์นะคะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะ80ปีอย่างที่บอกไปนะคะจะครบ80ปีในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเขาเองเนี่ยก็เคยเปิดเผยว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงรู้สึกกระปี้กระเป๋าไม่ต่างจากเมื่อ50ปีที่แล้วเลยเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยมักจะทานอะไรที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ชอบกินสเต็กชอบดื่มไดเอทโค้กเป็นประจำนะแต่ตัวเองเนี่ยสุขภาพดีนะคะทางนี้เองเนี่ยเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะทางทำเนียบข่าวเองก็ได้มีการเปิดเผยว่าทรัมป์ได้รับการประเมินอาการบวมที่ขาแล้วก็พบว่าเป็นโรคหลอดเลือดดำส่วนปลายบกพร่องเรื้อรังนะคะหรือว่า chronic venous insufficiency นะคะซึ่งก็เป็นภาวะที่ลิ้นหัวใจในหลอดเลือดเนี่ยก็เลือดหลอดเลือดดำนะทำงานผิดปกติส่งผลให้เลือดไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดอาการบวมนะคะเป็นตะคริวบ้างนะคะรวมถึงผิวหนังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดเผยหลังจากที่มีผู้สังเกตเห็นว่าข้อเท้าของทรัมป์มีอาการบวมอยู่บ่อยครั้งนะ
1: มือด้วย
0: ใช่มีรอยช้ำมักจะปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่มือเองหรือที่คอนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการอ้างว่าเป็นเพราะว่าใช้แอสไพรินนะคะก็เป็นผลข้างเคียงของการใช้แอสไพรินไปแล้วก็มักจะมีการปิดด้วยเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการเปิดเผยแหละว่าทรัมป์เองก็มีการประเมินอยู่นะว่ามีเรื่องของ chronic venous insufficiency แต่ทรัมป์เองบอกว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี perfectly ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทำเนียบขาวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะคะเรื่องของสุขภาพของทรัมป์แต่ล่าสุดนี้ก็มีการไปตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ Channel News Asia ข่าวรายงานว่า medical checkup went perfectly says Trump nearly 80
1: ครับนะก็ตัวเขาเองบอกว่าผ่านฉลุยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยโอเคแต่สุขภาพจิตใจเนี่ยจะยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: นะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องของทรัมป์พูดถึงเรื่องของสหรัฐนะคุณลิซ่ามีการปล่อยนะฮะไฟล์ USO ชุดที่2ออกมาแล้วนะครับจาก BBC ครับ US Government's Release UFO Sighting Report นะครับก็มีการปล่อยภาพ USO นะขออภัยนะจานบินหรือว่าวัตถุที่ Unidentified Object เนี่ยนะครับออกมาโดยแพนทากอนนะอันนี้ไม่ได้ปล่อยโดยเด่นๆทั่วไปนะปล่อยโดยเพนทากอนเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคือผมก็ได้ลองดูภาพชุดนี้นะครับมีหลายอย่างเลยนะมีทั้งฟุตเทจมีทั้งวิดีโอ

0: มีทางภาพนิ่งนะครับหลายชุดเลยนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามทีมันก็ยังไม่ได้มีความแบบชัดเจนขนาดนั้นนะคุณลิซ่ารอบแรกนี่ก็ปล่อยมาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าก็หลายๆคนก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะบางที่เขาก็เรียกว่า UFO บางที่ก็เรียกว่า UFOS นะครับUFOS นะครับทีนี้ก็ปล่อยออกมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าปล่อยออกมาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะกลบข่าวของทรัมป์หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของความคือเขาก็มองว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยมันตกต่ำไปมากนะครับดังนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยปล่อยออกมาเพื่อจะมากลบข่าวตรงนี้หรือเปล่าอ่ะคุณผู้ฟังสนใจว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคือมันก็เป็นฟุตเทจที่มันก็ไม่ได้เห็นแบบชัดเจนนะมันก็จะเป็นเห็นแบบเงาเห็นบางครั้งดำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นน่ะนะนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้มาจากแพนตากอนเป็นคนเปิดเผยเลยแล้วก็ทางด้านเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ U.S. Department of War นะก็คือหน่วยงานกระทรวงหลักที่ดูแลแพนตากอนเนี่ยนะครับเขาก็ทำเป็นลิงก์เรื่องนี้เลยก็คือ war.gov/UFO เลยนะอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยการใช้ฟอนต์สีอะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนอะถ้าเกิดคุณผู้ฟังเคยดูหนัง The X-Files อะอารมณ์คล้ายอย่างนั้นเลยอะนะเพลงขึ้นอยู่ในหัวผมเลยอะเพลง The X-Files อะนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ก็จะมีเป็นภาพแบบแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นภาพที่ชัดบอกเลยนะครับถ้าใครคาดหวังว่าจะเห็นภาพเป็นชัดๆเป็นแบบสีเห็นเอเลี่ยนอะมันไม่เห็นเป็นแบบนั้นบางอันเป็นเอกสารด้วยซ้ำนะฮะที่ระบุเรื่องของการไซติ้งหรือว่าการพบครั้งนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะคาดว่าอาจจะมีชุดต่อไปตามมาอีกนะครับดูซิว่าจะมีไม้เด็ดแบบไหนที่ทำให้โลกเนี่ยมีตื่นตะลึงหรือว่าฮือฮากับการค้นพบ UFO นะครับของสหรัฐครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับเรื่องราวจากประเทศจีนกันครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะฮะไม่แน่ใจว่าฝนในพื้นที่ของท่านเนี่ยตกกันหรือเปล่าเมื่อคืนนี้นะครับในกรุงเทพแถวอโศกแถวอสมทนะครับตกกันเมื่อคืนนี้นะครับก็น้ำท่วมขังอยู่ตอนเช้ายังพอเห็นได้นะวันนี้ก็น่าจะส่งผลให้รถติดนิดนึงนะครับในช่วงเช้าก็ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็เปิดกุดมือนิ่งอาเซียนของเราเป็นเพื่อนด้วยนะครับคุณลิซ่าตอนนี้คุณโบสวัตราสินพัชุธาดลเจ้าหน้าที่ภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนพร้อมแล้วนะครับกับการพูดคุยกันในวันนี้จีนจัดระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI ไปติดตามกันเลยครับ
2: Good Morning World
3: สวัสดีค่ะนี่ฮาวค่ะ
4: นี่ฮาวคุณลิซ่านี่ฮาวอาจารย์เจตแล้วก็ต้าจีฮาวคุณฟังเลยค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้อากาศที่จีนเริ่มร้อนหรือยังครับที่ปักกิ่ง
4: จริงๆอากาศมีความค่อนข้างคล้ายกรุงเทพมากเลยค่ะอาจารย์เจตคือปกติปักกิ่งอ่ะจะเป็นเมืองที่ฝนไม่ค่อยตกเนาะแต่ช่วงนี้ก็ 2-3 วันก็จะตกสักทีนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครช่วงนี้มาปักกิ่งก็ต้องเช็คอากาศดีๆเพราะว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่คนมาปักกิ่งก็มักจะไปกำแพงเมืองจีนเวลาที่ไปกำแพงเมืองจีนถ้าฝนตกนี่จะลื่นมากก็ด้วยความที่สภาพอากาศตอนนี้ที่คุยกันประมาณ25องศาวันนี้น่าจะขึ้นไปสูงสุดอาจจะแตะที่30องศาค่อนข้างต้องเรียกว่าร้อนเลยทีเดียวถ้าสำหรับคนปักกิ่งนะจะไม่ใช่อบอุ่นแล้วล่ะคือมันจะผ่านช่วงอบอุ่นไปละก็จะเข้าช่วงร้อนแต่ว่าใครมาช่วงนี้ก็ถือว่ากำไรค่ะเพราะว่าต้องเรียกว่าสว่างเร็วมืดช้าคืออย่างเมื่อเช้าตื่นมาตอนตีห้าก็สว่างเหมือนสว่างเหมือนกลางวันแล้วค่ะแล้วก็กว่าจะไปมืดนั่นก็ทุ่มกว่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแต่อย่างที่บอกไปค่ะถ้าใครจะมาเช็คสภาพอากาศดีๆช่วงนี้ในจีนหลายพื้นที่น้ำท่ว
0: ม
4: แล้วก็ปักกิ่งเองก็ฝนตกบ่อยมากก็คือแบบ 2-3 วันตกที่ 2-3 วันอะไรเงี้ยยิ่งเลยเพราะคนที่มาแล้วอยากไปปีนกำแพงเมืองจีนเนาะเพราะว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงกำแพงเมืองจีนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคือถ้าเวลาฝนตกหิมะตกเนี่ยจะค่อนข้างลื่นแล้วก็คนที่ไม่ได้ชำนาญไม่ได้ปีนบ่อยๆก็จะรู้สึกว่า มันก็น่ากลัวมีความอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นก็สุขภาพอากาศดีๆ
0: ใช่เคยเห็นคลิปตอนที่หิมะตกอ่ะแล้วลื่นโอ้โหคนแบบดูทุลักทุเลมากบนกำแพงเมืองจีนดูลำบากมากล้มกันลื่นกัน

0: เราดูในคลิปบางทีก็รู้สึกว่าโอ้มันก็แบบบางทีก็ดูขำนะว่าเขาลื่นแต่ในความเป็นจริงถ้าลื่นจริงๆไม่ขำนะ
1: ใช่
0: ใช่แล้วยิ่งเลยเพราะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะโอ้แบบ
1: อันตราย
0: แล้วก็ใช่แล้วก็ราวที่จับอะไรเงี้ยบางทีขนาดเราเองซึ่งโอเคก็จะอายุมากแต่ยังไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเวลาจับยังลื่นเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าใครที่มาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนนี่เตือนไว้เลยสำหรับเพราะว่าคนมาปักกิ่งส่วนใหญ่ก็ต้องไปกำแพงเมืองจีนอยู่แล้วค่ะ
1: คร
2: ับ ค่ะแต่ว่าที่เคยเห็นนะคะพูดถึงความยากของการปีนกำแพงเมืองจีนเนี่ยค่ะเคยเห็นคนที่ไปเดินทางหรือว่าเป็นไปเที่ยวในที่ต่างๆของจีนกำแพงเมืองจีนด้วยเขาจะมีขาโรบอทคอยช่วยในการเดินเคยเห็นอยู่เหมือนกันมีเช่ามีให้คนสามารถเช่าได
0: ้ก็แต่ว่าต้องบอกวันนี้ด้วยไอตัวสเกเลตัน
1: อ
0: ่ะมันก็คือใช้ได้ประมาณหนึ่งน
1: ะ
0: แต่ว่าอย่าคาดหวังว่าจะพึ่งพิงมันได้ 100% ฉันเคยถามคนที่ไปลองมาคือมันจะต้องคือกำลังขาเราจะต้องมีกำลังขาที่โอเคในระดับนึงมันเหมือนช่วยเรายกแต่ว่าม
1: าช่วยพยุงเน
0: า
1: ะ
0: คาดหวังว่าใช่ถ้าจะคาดหวังว่าจะพึ่งพิงมันทั้ง 100% อะไรเงี้ยอันนี้ดิฉันไม่แนะนำนะคือต้องฝึกความแข็งแรงของขามาในระดับนึงก่อนนะคะเพราะว่าในจีน
1: อ
0: ่ะมันจะมีหลายพื้นที่ที่แบบเวลาจะไปมันจะต้องปีนจะต้องขึ้นต้องอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำจริงๆว่าฝึกความอดทนมาสักนิดนึงก่อนที่จะมาถ้าถูกไม่ใช่พื้นที่ทางลาดทั้งหมดที่จะไปอะนะคะ
1: ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนทีนี้เมื่อสักครู่คุณลิซ่าเนี่ยก็เลยบอกว่ามันก็เลยเชื่อมโยงกับหัวข้อในวันนี้เนาะคุณลิซ่า
2: ใช่ค่ะที่เราจะคุยกันเรื่องของโรบอทอุปกรณ์ AI ต่างๆของจีนค่ะ
0: ก็เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้จริงๆเป็นข่าวที่ประกาศออกมาในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาเยือนจีนเนาะข่าวนี้ก็เลยถูกข่าวของทรัมป์กลบไปซะหมดก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: คือย้อนกลับไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมอ่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนร่วมกับสำนักงานบริหารตลาดแห่งรัฐของจีนก็ได้ออกประกาศต้องเรียกว่าเป็น3อย่าง1ก็คือเรื่องของมาตรฐานระดับชาติ2ก็คือเรื่องของโปรโตคอลสำหรับอีโคซิสเต็มของอุปกรณ์ AI และ3ก็คือเฟรมเวิร์คสำหรับการจัดการ AI Terminal ซึ่งวันนี้เวลาของเราน่าจะพอพูดถึง2อย่างก็คือเรื่องของมาตรฐานระดับชาติกับโปรโตคอลสำหรับอีโคซิสเต็มสิ่งที่เลือกมาก็คือ2อย่างนี้มันน่าจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเราด้วยแหละกับชีวิตคนไทยเพราะว่าไอ้เรื่องเฟรมเวิร์คการจัดการ AI Terminal อาจจะไกลไปอาจจะดูใหญ่เกินไปมาถึงเรื่องของการจัดระดับชาติมาตรฐานเนี่ยของอุปกรณ์ AI คือการจัดระดับในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเกรดดิ้งเนาะคือมันไม่ใช่ว่าทุก AI อ่ะคือตอนนี้อย่างที่คุณลิซ่าพูดไปเมื่อตอนเข้ารายการเมื่อเช้าที่ฉันฟังอยู่คือตอนนี้จีนอ่ะนอกจากจะเป็นตลาดของ AI ก็คือเป็นทั้งผู้ผลิตเป็นทั้งผู้ใช้แล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายส่งออกไปทั้งใช้เองในบ้านแล้วก็ใช้นอกบ้านเลยเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้อ่ะในตลาด AI device ของจีนเนี่ยมันมีความวุ่นวายค่ะคือทุกบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ออกมาตอนนี้แปะป้ายว่าฉันน่ะ AI ฉันน่ะอัจฉริยะทุกอย่างฉลาดหมดเลยมันก็คือข้อดีก็คือว่าคนก็รู้สึกว่าโอ้ดีเนาะเราได้ใช้ของที่มันฉลาดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอ่ะพอแปะป้ายว่ามันเป็น AI แล้วอ่ะมันได้รับการสนับสนุนจากรัฐค่ะคุณลิซ่าจันเจตผู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกเจ้าอ่ะก็จะบอกว่าฉันน่ะอัจฉริยะหมดแล้วอย่างที่สองตลาด AI ในจีนตอนนี้คือด้วยความที่ว่าระบบมันเชื่อมกันไม่ได้ต่างคนต่างคิดแบรนด์ใครแบรนด์มันฉันเนี่ยจะมีสภาพอีโคซิสเต็มของฉันแล้วคือมันเหมือนกับวงปิดเนาะเหมือนสมัยก่อนยุคนึงอ่ะเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ว่ายังเป็นอย่างตัว Apple อะไรเงี้ยเราก็จะต้องอยู่ในอีโคซิสเต็มของมันอ่ะคือจะเชื่อมไปอันอื่นจะเชื่อมไป Android จะอะไรอย่างเงี้ยยังยากขึ้นตอนนี้ในตลาดจีนมันเป็นอย่างนั้นและอันที่3ก็คือโปรโตคอลเนี่ยมันเป็นคนละแบบและ4เนี่ยมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกลางเพราะฉะนั้นน่ะรัฐบาลจีนก็มองว่ามันถึงเวลาละที่ถ้าก้าวต่อไปอ่ะมันจะต้องมีการจัดระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI แปะป้ายเลยว่าโอเคคุณฉลาดระดับเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5ไม่ใช่ว่าทุก AI จะมาฉลาดเหมือนกันหมดอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็เลยมีการจัดมาตรฐานระดับชาติซึ่งใช้รหัสก็คือ GB/Z177-2026 ค่ะต้องบอกว่าเป็นการจัดอันดับความอัจฉริยะของอุปกรณ์ AI อย่างที่เล่าไปก็คือแนวคิดเนี่ยคือจีนต้องการสร้างมาตรฐานกลางเพื่อจะบอกว่าอุปกรณ์ AI แต่ละชนิดอ่ะมันฉลาดขนาดไหนแทนที่ว่าจะให้ผู้ผลิตเนี่ยออกมาโฆษณากันเองแบบว่าโอ้เนี่ยคือแน่นอนแหละ

คุณลิซ่าจะเจ๋งคุณฟังคือทุกคนอะเวลาที่คิดผลิตภัณฑ์อะไรออกมาของฉันก็ฉลาดที่สุดอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาโฆษณานี่ก็โหแบบวุ่นวายมากผู้บริโภคก็แบบโหทุกอย่างฉลาดมากเลยยกเว้นคนซื้อเพราะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเอองั้นต้องมาจัดอันดับมาตรฐานกันหน่อยซึ่งเราจะเรียกกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนว่า MIIT เนี่ยนะคะเขาก็

0: ความปลอดภัยดูในเรื่องความหน่วงของข้อมูลเนาะโมเดลภาษาการประมวลผลแล้วก็การตอบโต้ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพราะว่าจีนมองว่าต่อไปในจีนในอนาคตอุปกรณ์จำนวนมากที่ใช้ในจีนอ่ะมันจะต้องไม่ใช่เป็นแค่สมาร์ทเดเวิร์สแต่ว่ามันจะต้องเป็น AI เดเวิร์สก็คือต่อไปเนี่ยมันจะต้องช่วยเราคิดคือมันจะมาฉลาดอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็น AI เดเวิร์สคือครอบคลุมทั้งหมดเขามีการยกตัวอย่างไว้ค่ะคุณลิซ่าจันเจตคุณผู้ฟังอย่างเช่นรถยนต์ไร้คนขับหุ่นยนต์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า AI พวกกล้องวงจรปิดอัจฉริยะคือตอนนี้เราจะเห็นความอัจฉริยะของกล้องวงจรปิดก็คือคนเดินผ่านมันก็ดีเทคอาจจับได้คนไม่เดินผ่านอ่ะก็ปล่อยไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่อไปอ่ะมันจะมีความอัจฉริยะมากกว่านี้รวมถึงอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆและที่สำคัญตอนนี้กำลังมาแรงทั้งในตลาดจีนแล้วก็ตลาดโลกก็คือเรื่องของ wearable AI นั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะการจัดลำดับความฉลาดคือหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็นึกไม่ออกเนาะว่าเอ๊ะจัดลำดับความฉลาดมันจะเป็นยังไงก็คือยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับสมัยก่อนอะตอนที่เราเริ่มมีแบบตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์5อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เจ๋ผู้ฟังแล้วก็คุณลิซ่าน่าจะนึกออกเนาะว่ามันก็จะมีการเริ่มจัดลำดับการประหยัดพลังงานหรือการความฉลาดของ AI ก็คล้ายๆกันหรือว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการจัดให้เป็นเบนช์มาร์กหรือว่าเกณฑ์มาตรฐานกลางของโมเดล AI ซึ่งอย่างที่เล่าไปก็คือว่าจะมีการจัดระดับความสามารถของเจ้า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์โดยประเมินความฉลาดอยู่ที่เลเวล 1-5 ค่ะเขาใช้ตัวนี้เลยก็คือ L1-L5 เป็นมาตรฐานสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ AI คือจริงๆแล้วเขากำหนดมาว่าไอ้เจ้าฮาร์ดแวร์ที่ใช้ AI อ่ะน่าจะมี12ประเภทด้วยกันแต่ในช่วงแรกที่ประกาศออกมาเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาเนี่ยจีนเรียกว่าเป็นเฟสแรกก็คือมีอุปกรณ์ประมาณ 7-8 ประเภทที่น่าจะเริ่มต้นทำก่อนนั่นก็คือแน่นอน 100% มาอันดับแรกเดือนเชื่อว่าถ้าให้ทั้งสองท่านคุณวังทายใครถูกแน่นอนจัดอันดับความฉลาดสมาร์ทโฟนต้องมาอันดับ1ค่ะ2ก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนาะ3ก็คือว่าทีวี4ก็คือแว่นตาอัจฉริยะซึ่งตอนนี้ดิฉันว่ามันเป็นเทรนด์ที่แบบกำลังมาแรงแม้ว่าจะยังไม่ได้คิดมากนะแต่จีนรู้สึกว่ามันต่อไปอ่ะมันจะแบบมาแรงมากๆก็เลยจับมาจัดอันดับก่อนเลย5ก็คือระบบในรถยนต์ภายในห้องโดยสารรถยนต์เราจะเห็นว่ารถไฟฟ้าของจีนตอนนี้พอเข้าไปอ่ะเรามีความรู้สึกเลยว่ามันแบบฉลาดมากๆบอกมันทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมันก็ทำได้แต่ต่อไปอ่ะจีนมีความคาดหวังว่าอยากจะให้มันฉลาดกว่านี้ก็คือเหมือนกับแบบให้มันคิดแทนเลยสมมติว่าคุณลิซ่าจันเจตผู้ฟังขับรถใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าแอร์ร้อนไปแอร์หนาวไปคือเราไม่ต้องสั่งมันแล้วนะมันจะต้องแบบคิดแทนเราได้มันจะต้องฉลาดขนาดนั้นแล้วก็มีในเรื่องของลำโพงแล้วก็หูฟังค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านผู้ฟังอยากรู้ละว่าไอ้ลำดับความฉลาดอ่ะพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นเลเวล1เนาะเป็นประเภทอะไรบ้างเลเวล1ก็คืออย่างที่บอกไปค่ะก็เป็น AI พื้นฐานอุปกรณ์เช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็สมาร์ทสปีกเกอร์รุ่นเก่าถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ของคุณได้เลเวลนี้แปลว่าความสามารถของเขาก็คือทำคำสั่งที่ตายตัวได้เช่นในเรื่องของโรบอทดูดฝุ่นก็สามารถจับเท่าแท่นชาร์จได
1: ้หรือว่า
0: ในเรื่องของคำสั่งให้แบบเปิดไฟทุกวันเวลา1 ทุ่มอะไรเงี้ย
1: ค
0: ืออย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแบบอัจฉริยะเลเวล1คือไม่ต้องคิดเองคือไม่ต้องคิดว่าฟ้ามืดแล้วฉันจะเปิดไฟเองอะไรเงี้ยไม่อันนี้ก็คือเป็นการสั่งคำสั่งแบบไปตัวเนาะหรือว่าในเรื่องของอย่างที่บอกไปก็คือไอ้พวกกล้อง CCTV ถ้าสมมติเห็นคนก็จะมีการแจ้งเตือนก็คือเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นเลเวล1ก็คือพื้นฐานมากๆจริงๆพื้นฐานที่สุดพอก้าวเข้ามาถึงเลเวล2เนี่ยเป็นเรื่องของความที่ว่าอุปกรณ์ AI อ่ะต้องเริ่มเข้าใจเราแล้วก็ตอบโต้ได้เช่นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่หรือว่าพวก AI speaker หูฟังแปลภาษาแล้วก็รวมถึงรถ EV ทั่วไปค่ะความสามารถที่เขาคาดหวังว่าเลเวล2เนี่ยจะทำได้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียงพูดถ้าสมมติอยู่ในจีนเนาะดิฉันไม่แน่ใจอยู่ในไทยเรียกอะไรแต่ในจีนอะเวลาเราจะสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็จะแบบนี้ข่าวเสียวตู้อะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกแบบว่าให้มันทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำได้ซึ่งเนี่ยถือว่าอยู่ในเลเวล2ก็คือการเข้าใจคำสั่ง

0: พื้นฐานบางทีเนี่ยไอ้เจ้าอุปกรณ์ device ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถแนะนำเราได้บ้างอันนี้คือเลเวล2คือได้บ้างนะคะแล้วก็มีการประมวลผลจากข้อมูลเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่สมมติเมื่อคืนเราอาจจะดูหนังสักเรื่องนึงแล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบหนังประเภทนี้จังเลยเราก็สั่งเลยว่าเปิดหนังที่มีความคล้ายกับเรื่องเมื่อคืนให้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะไปประมวลผลแล้วก็จะหาว่าหนังในแคตตากรีเดียวกันที่มีความคล้ายค
1: ือ
0: ก
1: ัน
0: ใช่หรือว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เล่าไปก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของรถ EV ที่เขาเรียกว่าทั่วไปนะสมมติขับไปแล้วรู้สึกว่าโอ้อากาศร้อนจังเลยแอร์สมมติอยู่ที่25องศามันสามารถแบบปรับเปลี่ยนด้วยตัวมันเองได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องสั่งอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เลเวล3ค่ะก็จะฉลาดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือการเข้าใจบริบทแล้วก็เรียนรู้ผู้ใช้ซึ่งอุปกรณ์ก็ปรับเป็นประเภทสมาร์ทโฮมอีโคซิสเต็มเนาะเป็น AI phone เป็นค็อกพิทของรถอัจฉริยะรวมถึงหุ่นยนต์บริการซึ่งความสามารถที่เขาคาดหวังไว้สำหรับเลเวล3ก็คือ 1. สำคัญที่สุดต้องจดจำพฤติกรรมของผู้ใช้ได
1: ้
0: 2. ก็คือต้องสามารถเชื่อมโยงหลายอุปกรณ์ 3. ก็คือว่าเจ้าบรรดา AI เหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้มีคนฟังหลายคนฟังแล้วน่าจะสยองคือมันอาจจะสามารถตัดสินใจบางอย่างเองได้บางทีมนุษย์ก็รู้สึกว่าอยากตัดสินใจแทนฉันเลยฉลาดน้อยหน่อยแต่ว่าให้ฉันได้ตัดสินใจบ้างอะไรเงี้ย
1: เขาเรียกต้องมี human in the loop อ่ะมันต้องมีคนเข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจด้วยอ่ะ
0: บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าในเลเวล3เนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจบางอย่างเองได้รวมถึงการเข้าใจสภาพแวดล้อมแล้วก็บริบทโดยรอบแล้วก็สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังใกล้จะถึงบ้านรถจะส่งข้อมูลไปที่บ้าน
1: ไป
0: เป
1: ิ
0: ดแอร์เอาไว
1: ้บอกเฮ้ยจะถึงบ้าน
0: ใช
1: ่คนจะถึงบ้านแล้วมนุษย์จะถึงบ้านแล้วเปิดแอร์ไว้หน่อยเร็วกำลังร้อน
0: ใช่หรือว่าเปิดไฟในบริเวณที่อาจจะจำเป็นต้องใช้เช่นหน้าบ้านห้องรับแขกหรือว่าอาจจะมีลำโพงที่สามารถเปิดเพลย์ลิสต์ได้เป็นประจำ
1: เข้ามาแล้วแต่ต้องแบบเพลงวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เปิดเพลงให้เย็นๆหน่อย
0: ใช่หรือว่าอย่างเช่นเรื่องของหุ่นยนต์จะรู้ว่าผู้สูงอายุสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่การนั่งลงธรรมดาเป็นการล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในเลเวล3มาถึงเลเวล4ก็คือเลเวลอัตโนมัติหรือว่าต้องเรียกว่าเป็น AI อัตโนมัติขั้นสูงซึ่งบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้น่าจะใช้กับพวกหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โรงงานอัจฉริยะรถขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงที่เราจะเห็นอาจจะเป็นรถบริการสาธารณะรวมถึงเป็น AI Industrial System ค่ะความสามารถของเขาที่เขาคาดหวังว่าถ้าจะได้แปะว่าเป็นเลเวล4เนี่ยคือ AI เหล่านี้ต้องสามารถวางแผนได้ทำงานได้หลายขั้นตอนทำงานได้ต่อเนื่องโดยที่มนุษย์ไม่ต้องสั่งรวมถึงเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนตัวอย่างเช่นพวกหุ่นยนต์ในโรงงานสามารถตรวจจับปัญหาสั่งอะไหล่แจ้งซ่อมเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์เองได้หรือว่ารถไร้คนขับที่อยู่ในเมืองที่สามารถแบบขับเองได้เกือบทั้งหมดแต่ว่ายังต้องมีมนุษย์คอยดูแลอยู่ข้างหลังและลำดับสุดท้ายก็คือเลเวล5ก็คือ AI อัจฉริยะทั้งกระบวนการซึ่งนี่คือเป้าหมายระยะยาวของทางการจีนค่ะอุปกรณ์ก็คือเป็นพวกปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เต็มรูปแบบเป็นพวก Humanoid AI ระดับสูงรวมถึงการจัดระเบียบประสานงาน Smart City AI ก็คือไปนู่นเลยเรื่องใหญ่ก็คือถ้าจะแปะให้เป็นเลเวล5ได้เนี่ยต้องเป็นแบบเมืองฉลาดอัจฉริยะคือความสามารถเนี่ยต้องคิดวิเคราะห์ขั้นสูงสามารถทำงานข้ามโดเมนได้ปรับตัวเองได้มีการร่วมมือกับ AI อื่นๆได้ก็คืออัจฉริยะแบบเต็มรูปแบบคำนวณเองได้ยกตัวอย่างเช่นค่ะถ้าเป็นบ้านที่เป็นบ้านทั้งหลังเป็น AI system เดียว1ก็คือเขาต้องเข้าใจตารางชีวิตคนที่อยู่ในบ้านทุกคนจัดการพลังงานว่าจะต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงดูแลเรื่องของสุขภาพซื้อของควบคุม security รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่เราจำเป็นต้องไปในเมืองได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุก็สามารถทำได้จริงทั้งวันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพเนาะไม่เคยคิดนะว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้เหมือนสมัยก่อนดูโดราเอมอนดูหนังไซไฟนะเราก็มาถึงจุดนี้กันแล้วนะเดี๋ยวต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าก้าวต่อไปของ AI จีนจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ใจเย็นนะสองท่านใจเจนถูกฟังเลยค่ะ
1: วันนี้เราได้คุยกับคุณโบศิวัตรานะครับจากประเทศจีนพูดถึงระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI นะว่ามันล้ำขนาดนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของผลไม้นะครับจากเมียนมากันครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: กลับมาติดตามกลุ่มมือนิ่งอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับอ่ะคุณลิซ่าวันนี้หัวข้อเป็นอะไรครับ
2: นะคะไปดูเรื่องของราชาผลไม้นะคะสายพันธุ์เมียนมากันนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับวันนี้หัวข้อเป็นราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมาแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยนะฮะว่าสายพันธุ์อะไรผลไม้อะไรก่อนอื่นอ่ะคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
2: แต่ละค่ะของรางวัลไม่ใช่ผลไม้นะคะแต่เป็นอาหารที่น่าทานมากเลยนะคะคุณกฤต
4: ครับผมอาหารเป็นข้าวหมกไก่นะครับของเมียนมาหรือว่าเรียกว่าดานเป้าดานเป้านี่เป็นอาหารที่ยอดนิยมของเมียนมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่างานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆนะครับก็เลี้ยงกันดันเป้าแม้กระทั่งงานแต่งงานก็ยังเลี้ยงดันเป้านะครับก็แต่ครั้งนี้เนี่ยมันจุกระป๋องมานะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมีทั้งหมด3กระป๋อง3รางวัลนะครับคําถามนะครับทุเรียนพื้นเมืองที่เมียนมาเนี่ยเขาปลูกมากกันที่รัฐจานไอ้รัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐนาวสีและรัฐพะโคเนี่ย
1: ครับ
4: ปลูกที่ไหนอีกนะครับรัฐไหนอีกนะครับก็มี A รัฐฉาน B รัฐมอญครับก็ประมาณนี
2: ้ขออนุญาตทวนคำถามกับกติกาการร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะทุเรียนพื้นเมืองของเมียนมานะคะนอกจากมีการปลูกมากในเขตกะเหรี่ยงนะคะตะนาวสีและพะโคนะคะยังมีปลูกที่รัฐไหนอีกนะคะA คือรัฐฉาน B คือรัฐมอญนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่แล้ว
1: ไม่ได้เฉลยไปนิดๆแล้วใช่ไหมครับ
4: ไม่แล้วครับไม่หลุดปาก
1: ครับนะฮะมาอะไรเป็นผลไม้ของเมียนมาที่ถือว่าเป็นราชาผลไม้ของเขาครับ
4: ครับผมก็ทุเรียนนั่นแหละครับนะครับ
1: โอ้แต่ผมไม่ค่อยคือนึกถึงภาพทุเรียนเมียนมาผมไม่ได้อยู่ในหัวนะว่าแบบมันเขามีสายพันธุ์เยอะไหมแต่ก็น่าจะเยอะอยู่นะ
4: 60กว่าสายพันธุ์
1: ครับโอ้ครับก็เยอะนะครับ
4: ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเวียงจันทน์มาจากก็ประชุมของทีม GMS Agriculture นะครับจัดโดยทาง ADB หรือว่าAsian Development
1: Bank
4: มีการพูดถึง agriculture แน่นอนแหละมันต้องมีทั้งสินค้าเกษตรพื้นบ้านแล้วก็เกษตรพื้นฐานแล้วก็เกษตรที่เป็นส่วนของผลไม้ผมก็ยกโมเดลของดูเรียนนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนิดนึงก็จริงๆทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีเฉพาะเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าประเทศที่อยู่ในแถบเดียวกันกับเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเนี่ยแทบจะทุกประเทศนะครับก็มีทุเรียนหมดไม่ว่าจะเป็นทางเดินที่เราทราบก็คือที่ดังมากก็ทุเรียนของมาเลเซียมูซังคิงแล้วก็จริงๆอินโดนีเซียก็มีฟิลิปปินส์ก็มีเวียดนามก็มีลาวก็มีแล้วก็แม้กระทั่งในเมียนมาก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างถ้าพวกเราใครก็ตามนะครับเป็นพวกทุเรียนเลเวอร์เนี่ยถ้าออกไปต่างประเทศในช่วงของเมษาถึงสิงหาเนี่ยลองทานทุเรียนดูเถอะครับเพราะว่าทุเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความโดดเด่นที่แตกต่าง
1: ไม่เหมือนกันเลยเน
4: า
1: ะ
4: ไม่เหมือนกันครับแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยอย่างเช่นบูไนเนี่ยอาจารย์บูไนเนี่ยทุเรียนของเขาเนี่ยพันธุ์ดั้งเดิมของเขาก็คือทุเรียนนียักษ์เนี่ยสีเขาจะออกส้มๆน
1: ะ
4: บางลูกก็ออกมาเป็นสีแดงเลยนะครับที่แปลกใจมากแต่เนื้อก็โอเคเนื้อก็ใช้ได้นะรสชาติก็ดีเพราะคนน้อยถ้าคนมีเบาหวานเนี่ยทานตรงนี้ก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นัก
1: ไม่ค่อยหนักไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามีน้ำตาลนะไม่ค่อยหนักใช้คำนี้นะ
4: มันไม่หนักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุเรียนของบูไนเนี่ยลูกมันจะเล็กอาจารย์ลูกมันจะกลม
1: เนื้อมันจะน้อยไหมล่ะครับ
4: เนื้อมันจะแน่นครับเม็ดมันจะรีบแต่ว่าก็โอเคเลยแหละนะครับแล้วก็ใช้ได้หรือว่าทุเรียนของมูซันคิงคือไม่ต้อง

0: ษณาแล้วเพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกแล้ววันนี้ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ของเมียนมาเองก็มีนะครับของเวียดนามเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่ไปเริ่มเข้าไปเวียดนามใหม่ๆช่วง1985เนี่ยทุเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ไฮคลาสมากครับแล้วทุกคนอยากจะกินอยากจะอะไรก็ต้องคนที่มีตังค์ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่าลีเสานะลีเสาก็คือnumber 6ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทุเรียนลีเสาของเขานี่ก็เนื้อจะเหลืองทองแล้วก็เนื้อก็จะหอมนะครับหวานหอมแต่ว่าเขาจะออกคล้ายๆกับเนื้อที่ยังไงอ่ะเหมือนทุเรียนป่านะครับอาจารย์ทุเรียนมูซันคิงนะครับแล้วก็เนื้อมันจะเละๆนะครับแล้วก็หวานหวานติดขมเลยล่ะครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกพันธุ์นึงที่เขานิยมกันก็คือซินซางนะครับซินซางดูเรียนเนี่ยนะครับเขาเรียกที่นั่นเขาเรียกว่าสาวเรียนนะครับภาษาของเวียดนามเขานะครับก็เป็นพันธุ์ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่รายได้ปานกลางนะครับเพราะว่าก็ไม่แพงเหมือนกับลีเสานะครับลีเสาก็แพงหน่อยนะครับฟิลิปปินส์ก็มีนะครับฟิลิปปินส์นี่ก็พันปูยับเนี่ยก็เป็นพันธุ์ที่เขาเป็นสินค้าส่งออกของเขานะครับใครที่ไป อเมริกานะครับก็จะเคยเห็นนะครับทุเรียนที่มาจากฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาจะใช้เป็นโฟเซนไปที่อเมริกาแค่แข่งกับทุเรียนไทยแต่ว่าของเขาราคาเขาจะถูกกว่าของเราเนื้อก็จะออกสีเหลืองๆอมส้มบางทีก็ออกมาในสีแดงสีเหลืองเข้มๆนะครับแล้วก็มีครีมมี่มากนะครับทุเรียนพันธุ์ของฟิลิปปินส์เขาเนี่ยผมก็เคยทานนะครับเขาหวานมันเข้มข้นนะครับอร่อยเป็นสินค้าส่งออกของเขาทีเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียบาวเวอร์นี่ก็ใช้ได้นะครับถ้าใครลองไปอยู่ที่จาการ์ตาหรือว่าอยู่ที่ในอินโดนีเซียเนี่ยลองซื้อทานดูนะครับเขามีอยู่หลายพันทีเดียวนะครับอีกพันหนึ่งที่จะขอแนะนำก็คือเปอร์ลุกนะครับเปอร์ลุกนี่ก็ใช้ได้ทีเดียวแต่นี่พันบาวเวอร์ของเขานี่ก็คือเขาบอกว่าเป็นหมอนทองอินโดนะครับอันนี้ไม่รู้ใครตั้งหมอนทองอินโดอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อแล้วก็ลูกมันใหญ่เนื้อมันหนาแล้วก็ออกเนื้อก็ออกสีส้มทองเล็กๆนะครับก็ออกเป็นคล้ายๆส้มทองนะครับแล้วก็อร่อยใช้ได้ทีเดียวนะครับส่วนในประเทศเมียนมาเนี่ยในอดีตนะครับ30กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีแต่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็นลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ขายกันเนี่ยไม่ได้ขายกันเป็นกิโลนะฮะอาจารย์ขายว่ากันเป็นลูกแล้วก็ตอนหลังๆมาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิชาการด้วยนะฮะท่านเป็นสัตวแพทย์แล้วเข้าไปอยู่ที่นั่นก็คืออาจารย์ชัยนรงค์เนี่ยท่านก็นำทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีเข้าไปปลูกในยาวดีนะครับก็พอจะมีออกมาปัจจุบันนี้ก็30ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้จากไปแล้วนานแล้วนะครับเกือบ20ปีแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทุเรียนก็กลายเป็นทุเรียนที่เป็นต้นเก่าแก่ต้นเก่าแล้วนะครับก็ออกมาสู่ตลาดเยอะทีเดียวนะครับทุเรียนของเมียนมาเนี่ยมันจะมี number 2นะครับพันธุ์ที่ขึ้นชื่อที่สุดและถือว่าเป็นราชาของผลไม้ของเมียนมาเลยนะครับพันธุ์ number 2เนี่ยเป็นลูกไม่ใหญ่มากนะเล็กๆแต่หวานปนหวานรสชาติมันจะหวานปนขมนิดๆเหมือนมูซันคิงนะครับเขาชอบการทานเล็กๆเละๆนิดๆแต่ว่าที่มันดีเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ number 2ของเขาเนี่ยมันดีเพราะมันมีน้อยนะครับเพราะว่ามันมาจากมันมาไกลนะครับแล้วก็มันอยู่ที่เมืองมูดองนะครับมูดองนี่ก็ปลูกได้ที่เดียวนะครับแล้วก็มีอยู่ใกล้ๆกันกับเมืองไคมาลองเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันทั้งสองเมืองนี้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ผลิตของทุเรียนพันธุ์นัมเบอร์ทูของเมียนมาแล้วก็มันจะต้องขนส่งเข้ามาสู่ย่างกุ้งเนี่ยระยะทางมันไกลนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันก็เป็นแร่ไอเทมนะครับพอมาถึงแถวชัยนาทาวกุ๊กก็คนจีนหรือว่าคนผู้มีงานจะกินทั้งหลายในเมียนมาก็จะแย่งซื้อกันราคาแพงมากอาจารย
1: ์ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสัก5-6ปีก่อนเนี่ยผมซื้อเนี่ย

0: ข้าไปในท้องตลาดไปซื้อเนี่ยนะครับเราก็อยากกินเนาะอย่างนี้คิดถึงบ้านเห็นทุเรียนก็อยากไอเรามันดูเรียนเลเวอร์อยู่แล้วก็ไปที่ไหนก็ชอบกินนะครับเห็นทุเรียนก็อยากกินก็ซื้อลูกไม่ใหญ่มากนะครับลูกขนาดกลางๆสัก800กรัมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าลูกมันไม่ใหญ่ทุเรียนที่ผมซื้อเนี่ยลูกหนึ่งก็300บาทนะครับประมาณเกือบ300บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับถือว่าแพงมากแต่ก็ต้องกินนะครับเพราะว่าคิดถึงบ้าน
1: ครับ
0: หยิบมากินนะครับตรงนี้มันก็มาคิดถึงนะครับมันก็คล้ายๆกับไอ้หลงรับแลลิ้นรับแลของอุตรดิตถ์นะอาจารย์เคยทานบ้าง
1: ยังไม่เคยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้อง
2: หาทานอร่อย
1: เป็นไงฮะ
0: อร่อยด้วยลิซ่าเคยแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะลิซ่าก็คอทุเรียนอยู
0: ่
2: ค่ะ
0: คอทุเรียนอยู่เนาะแล้วก็ยังมีก็อย่างเหมือนกับเขาจะขายกันเหมือนทุเรียนเมืองนนท์นะครับอาจารย
1: ์
0: คือที่เมียนมานี่ก็ว่ากันเป็นลูกทุเรียนเมืองนนท์ของเราก็ว่ากันเป็นกระจาดกระจาดหนึ่งสามลูกแล้วกี่ร้อยกี่พันเดี๋ยวนี้มันเป็นพันแล้วนะครับสมัยก่อนก็หลักร้อยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแรเทมไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับลักษณะเดียวกันแต่ในของเมียนมาเองเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามจะผลักดันให้ทุเรียนเนี่ยมาเป็นสินค้าส่งออกเพราะเขาเห็นเราเนี่ยส่งสินค้าส่งทุเรียนเข้าสู่ประเทศจีนเพราะจริงๆต้องบอกว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนั่นแหละนะครับของสำหรับทุเรียนเพราะของเราเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับไล่เมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะเราจะเห็นรถขนส่งทุเรียนนะครับจากจันทบุรีบ้างระยองบ้างนะครับลงต่างๆเนี่ยเข้าสู่ไปทางประเทศลาวไปที่ข้ามท่าเรือที่นครพนมนะครับแล้วก็ข้ามไปที่ปากแพรแล้วก็ตรงเข้าไปที่หลักซาวแล้วก็ข้ามไปจุงตำวิ่งผ่านเวียดนามแล้วจากเวียดนามก็เข้าสู่ประเทศจีนทางด้านกวางสีนะครับที่เมืองที่ผู้จ่ายทั้งแต่นั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามเองเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ได้ส่งออกทุเรียนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เริ่มปลูกทุเรียนกันเยอะขึ้นแล้วนะครับแต่ไปแถวขันเธอเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาเอาไอ้ต้นทุเรียนเก่าที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็เริ่มเอาทุเรียนหมอนทองเรานะครับไปขยายพันธุ์นะครับก็ปลูกกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ทุเรียนในอดีตเนี่ยขายกันเนี่ยมันจะมีแต่พันธุ์ดั้งเดิมทั้งนั้นนะครับสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยก็มีหมอนทองเข้าไปผสมพันธุ์แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพันธุ์เดียวกันแล้วปลูกที่เดียวกัน
1: แ
0: ต่ปลูกที่อื่นมันจะเหมือนกับของเรามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยทุเรียนหมอนทองของอุตรดิตถ์หรือว่าของทางฝั่งของทางใต้นะครับเพราะว่าเราก็เรียกว่าทุเรียนใต้เนี่ยยังไงก็สู้ทุเรียนจันทร์ไม่ได้หรือว่าทุเรียนนนท์เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทุเรียนนนท์นี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะว่าเป็นเพราะว่าแร่เทมแต่ผมเชื่อว่าความโดดเด่นของเนื้อหรือว่าความโดดเด่นของรสชาติเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของเวียดนามเนี่ยเขาก็เอาหมอนทองไปปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็แถวคันเธอหรือว่าโอโม่ทั้งนี้นะครับถ้าวิ่งเข้าไปเนี่ยริมข้างทางเนี่ยเขาก็จะปลูกทุเรียนกันเยอะมากอย่างที่เคยหลายปีก่อนเคยเล่าให้ฟังว่าพาธกส.ไปเที่ยวไปดูงานเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งผ่านนะฮะทุเรียนสวนทุเรียนเขาสวนทุเรียนเขาแปลกไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยปลูกในพื้นที่ราบนะครับแล้วก็ปลูกในลักษณะคือต้องให้น้ำใช่ไหมครับแต่ทุเรียนเวียดนามเนี่ยเขาขุดร่องนะครับยกร่องนะครับแล้วก็ปลูกในบนยกร่องแล้วก็ในร่องก็มีน้ำตลอดนะครับเพราะว่าของเขาน้ำก็ดีเพราะว่าทางแถบคันเธอแถบทางฝั่งนี้เนี่ยแม่น้ำก้าวสายของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นทำให้น้ำเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีนะครับทำให้การปลูกของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับส่วนในประเทศลาวเองเนี่ยนะครับก็มีทุเรียนนะครับแล้วก
1: ็
0: ทุเรียนในลาวเนี่ยก็คนทั้งคนจีนนะครับที่เข้ามาปลูกกันเป็นหลายๆพันเอเคอร์นะครับหรือแม้กระทั่งฝั่งของเวียดนามนะเจ้าพ่อเกษตรอย่างมิสเตอร์ดึกเจ้าของฮองลายเนี่ยก็เข้ามาทำปลูกทุเรียนนะเป็นล่ำเป็นเลยนะครับในทางฝั่งของ

0: ใต้ของเวียดนาม
1: ก็คือทางเมียนมาเองก็มีเช่นเดียวกันนะนะครับอ่ะแล้วเฉลยนิดนึงครับ
0: ครับผมทุเรียนที่ปลูกมีรัฐหนึ่งที่ปลูกกันเยอะก็คือรัฐมอญนะครับ
1: ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ B ครับ
1: ครับ
0: ปมูดาวนี้ก็คืออยู่ในรัฐมอญนั่นแหละครับครับผม
2: คุณกฤษครับเพิ่มเติมครับคุณกฤษทราบไหมครับว่าทุเรียนภาษาพม่าคือเรียกว่าอะไรคะ
0: เขาก็เรียกทุเรียนเหมือนกันครับ
1: ทุเรียนตรงเลยนะฮะ
2: ถามเข้ามานะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งถามเข้ามาค่ะว่าถ้าจะติดตามคุณกฤษทาง Facebook มีเพจไหมคะคุณกฤษคะ
0: มีครับมีก็เขียนชื่อผมนะฮะเขียนว่านายกฤษอึ้งวิทูลสถิตก็จะเห็นแล้วครับครับผมครับ
2: ได้เลยค่ะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤษมากๆเลยนะคะทำไมอยากกินทุเรียนเลยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤษแล้วก็เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยาคุณคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกริมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่28พฤษภาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาจริงๆวันนี้มีหลายเรื่องนะวันนี้มีหลายเรื่องทั้งเรื่องของการเปิดรับสมัครเพราะว่ากทม.ซึ่งตอนนี้ก็ผู้สมัครก็ได้ครบแล้วแล้วก็คดีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
5: วันนี้ก็เป็นการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็จะมีไปถึงวันที่1มิถุนายนเพราะฉะนั้นวันนี้ยังถือว่าไม่ใช่เบ็ดเสร็จนะครับมีผู้มาแสดงตนจับสลากเลขสมัครไปแล้ว14คนใช่ไหมฮะตั้งแต่ช่วงเช้าครึ่งวันที่ผ่านมายังมีเวลาจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับท่านใดที่สนใจจะเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็สามารถที่ยังจะสมัครกันได้นะครับ
4: ค่ะแต่วันที่เด็ดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันนี้แหละที่คนเดินทางไปสมัครกันเพราะว่าสื่อกองทัพสื่อมวลชนนะต้องบอกว่าไปตั้งรอเยอะเลยไปตั้งรอกันเยอะเลยค่ะคนแรกต้องเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ปั่นจักรยานเขียวๆเข้าไปสมัครกันที่ไหนนะ
5: ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง
4: ดินแดง
5: กระบอกหนึ่งเป็นเรียกว่าบรรยากาศผู้สื่อข่าวรายงานเลยว่าท่านมาน่าจะถึงเป็นคนแรกนะครับเพราะว่าท่านมาถึงก่อน 5:30 ด้วยซ้ำไปครับไปถึงที่นั่นก้าวไปก็แล้วว่าเราเข้าให้แสดงตัวตนแสดงตนก็ประมาณ 5:30 เป็นต้นไปใครมาก่อน 8:30 นี้ก็ถือว่ามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแต่ถ้าใครมาหลัง 8:30ถือว่าพ้นเส้นแดงแล้วอันนี้ถือว่ามาทีหลังแล้วอันนี้ไม่มีสิทธิ์จับสลากก็ต้อง
4: โดนบังคับเรียกโดนบังคับได้เลขมีไหมมีไหม
5: มีบางคนมาไม่ทัน8:30เข้าไปลงชื่อไม่ทัน
4: คุณสาวเจ้า
5: คุณมีตระกูลมหาสุขไงเป็นคนเตรียมตัวตั้งแต
4: ่คนแรก
5: นะประกาศตัวที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการแต่ไม่ทราบไปยังไงไม่ทราบ
4: หรือต้องการเลขนี้นะ
5: สื่ออาจจะอย่างนี้บอกว่าเลขไหนก็เหมือนกันถ้าคนจะเลือกเพราะว่าเธอมีกลุ่มเพื่อนมาริกาที่จะสนับสนุนเธอเพราะนั้นถ้าบอกหมายเลขก็ไม่สำคัญไปที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับก็เลยไปแล้วก็อาจจะเป็นเน้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าสื่อมวลชนอ่ะรุมสัมภาษณ์เธอจนกระทั่งเลยเวลา 8:30 ไปไม่เจอเข้าไปลงชื่อไม่ทันก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปจับสลากกับเขาเพราะกำลังให้สัมภาษณ์ติดพันกัน
4: ติดพัน
5: พอสมควรออกไปถึงก็เกินเวลาที่

0: เขากำหนดแล้วว่าถ้าเกิน8โมงครึ่งนี่ถือว่ามาทีหลังนะ
1: แต่
0: ถ
1: ้ามาไปสอบสายป่ะ
0: คือถ้ามาก่อน8โมงครึ่งนี่มีสิทธิ์จะได้จับสลากถือว่ามาทับมาพร้อมกันก็เพียงแต่จัดลำดับก่อนว่าใครมาไงก็จับสลากยังไม่ใช่หมายเลขประจำตัวนะหมายเลขที่จะขึ้นไปจับสลากก็ได้เรียงกันตามลำดับจนกระทั่งถึงเวลาจับสลากเรียงลำดับแล้วก็จับสลากหมายเลขประจำตัวซึ่งผลก็ปรากฏออกมาอย่างนี้นะครับหมายเลข1ก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับหมายเลข2คือนายสมัยละเลิศนะครับหมายเลข3คือนายพงศักดิ์อัวพรพงศ์นะครับหมายเลข4นะครับคือนายประทีปวัชระโชคเกษมนะครับส่วนหมายเลข5คือนายอนุชาบุรพชัยศรีอันนี้มาจากในนามของพรรคประชาธิปัตย์ส่งมานะครับหมายเลข6นะครับคือนายพิสารกิติเยาวมานะครับอันนี้ก็สมัครอิสระนะครับหมายเลข7นะครับในกรุงเทพบินได้ส่งมาคือ
1: คุณเต
0: ้นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะครับได้หมายเลข7นะครับส่วนหมายเลข8นะครับก็คือนายวีรพจน์หรือประสิทธิ์สกุลนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้นำกรุงเทพนะครับหมายเลข9อดีตผู้ว่ากทมครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี้ได้หมายเลข9นะครับส่วนหมายเลข10นะครับก็ได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนคือดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับหมายเลข11ได้แก่ดร.ประยูรครองยศนะครับอันนี้ก็สมัครอิสระนะครับหมายเลข12คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนะครับอันนี้ในนามของพรรคเศรษฐกิจนะครับและหมายเลข13ก็คือนายคมสันพันวิชาติกุลนี้ก็ในนามอิสระนะครับทำให้ดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนี้ได้ลำดับที่หมายเลขที่14ในฐานะกลุ่มเพื่อนมาริกาครับ
1: ค่ะก็เรียกว่า
0: ต่อครึ่งวันครึ่งวันแรกครึ่งวันแรกยังมีเวลาอีก4วันนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครอันนี้ก็เป็นการสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงการสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับสกนี่ก็สมัครวันนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันก็เข้าใจว่าหลายพรรคก็ส่งเข้าลงสมัครนะครับเช
1: ่
0: นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ส่งเต็มเลยท
1: ั้
0: ง50เขตนะครับพรรคประชาชนก็เช่นเดียวกันก็ส่งลงสมัครทั้ง50เขตด้วยกันนะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยไม่ส่งในนามพรรคแต่ก็มีอดีตสกของพรรคเพื่อไทยที่เขาประสงค์จะลงสมัครและพรรคก็อนุญาตถ้าหากจะหาเสียงโดยใช้ชื่อหรือใช้สัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยลงสมัครก็มีไปลงสมัครกันตอนนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ประมาณ17เขตด้วยกันนะในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้ก็แอบจะมีผู้สมัครอิสระอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
1: ค่ะสำหรับมือวางอันดับหนึ่งยังคงเป็นผู้ว่าชัดชาตินะคะหลังจากที่ไปถึงไปรับบัตรอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าคนก็เข้าไปคุยคนก็เข้าไปถามแหละนักข่าววันนี้แน่นอนพอเจอปุ๊บก็ต้องถามปั๊บคุณชาชาติบอกว่าอยากเป็นผู้ว่าติดดินแบบเดิมรับใช้ประชาชนทุกคนคือเจ้านายเรานี่คือหัวใจหลักหวังว่าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังแม้4ปีที่ผ่านมาอาจจะมีคนผิดหวังบ้างแต่ยังให้โอกาสเราทำงานต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณชาชาติ
0: ชาชาติ
1: เบอร์9
0: ครับท่านก็บอกว่า4ปีที่ผ่านมานี่คุณชาชาติก็มีเรื่องที่ท่านทำหลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างเช่นท่านก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของทางเท้าเรื่องของน้ำท่วมก็ทำได้ดีขึ้นเรื่องของคุณภาพอากาศเรื่องของการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเรื่องของด้านสาธารณสุขที่บอกว่าท่านก็ทำได้ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแต่เรื่องที่ท่านบอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จคือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันครับที่มันบอกว่าท่านบอกว่ามันฝังรากลึกมานานที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าช่วง4ปีที่ผ่านมาท่านก็ไล่คนทุจริตออกไปถึง41คนด้วยกันนะครับท่านก็บอกปีแรกที่ท่านเข้ามารับหน้าที่นะครับท่านก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมามากประมาณ100กว่าเรื่องด้วยกันนะครับพอหลังๆก็ได้น้อยลงไปประมาณลดลงเหลือประมาณ20กว่าเรื่องซึ่งท่านก็แก้ไขไปได้บ้างบางส่วนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านบอกว่าถ้าหากท่านมีโอกาสได้กลับมาทำงานอีกท่านก็จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับแต่ก็คงอาจจะยังไม่สามารถรับปากว่าจะสามารถปราบปรามเรื่องทุจริตคอร์รัปชันได้หมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบแต่เพียงอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณชาติแล้วก็แม้เราก็ต้องคุยคนที่มีคะแนนเยอะๆก่อน
0: ดร.โจ
1: ดร.โจ

0: จโจในนามของพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับก็เดินทางมาแต่เช้าเหมือนกันนี่เดินทางมาจากตึกไทยสัมมิตเลยครับซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคประชาชนก็มากัน
1: เยอะเลยกองเชียร์เยอะเลย
0: พร้อมกับสมาชิกของสกทั้ง50คนมาในรถคันเดียวไปเลย
1: คุณวิโรจน์ด้วย
0: มาสมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีกองเชียร์มีผู้สนับสนุนมีผู้บริหารของพรรคบางส่วนเดินทางมาให้กำลังใจนะครับ
1: ค
0: ุณชัยวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากให้4ปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ยอมจำนนว่ากรุงเทพดีได้แค่นี้เพราะว่าท่านบอกว่าคนกรุงเทพอาจจะดูว่าขอประทานโทษครับใช้ชีวิตกับความยากลำบากจนเกินไปจึงเสนอแคมเปญที่ว่ากรุงเทพง่ายๆในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแม้ว่าการบริหารเมืองหลวงย่อมเป็นเรื่องไม่ง่ายก็ตามแต่ก็บอกว่าจะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นแนวทางของคุณชัยวัฒน์ครับคุณชัยวัฒน์ที่มีเสริมของดร.โจไหมครับ
1: ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเท่าที่ดิฉันส่งไปก็มีเท่านี้แหละ
0: ใช่แล้วดังนั้นทีมที่คุณชูพรพูดถึงบ่อยๆกรุงเทพบินได้เลยครับคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ไม่ได้สมัครเองก็ส่งคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะครับพร้อมทีมรองผู้ว่าลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีแนวทางมีนโยบายอะไรครับที่คุณชูพรสนใจจากคุณเต้มงคลกิจของผมนะครับ
1: แหมคุณเล่นสนใจออกหน้าออกตามากนะดิฉันทำไมจะคุยเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์แต่มาคุณเต้ก่อนเพราะว่าเขาไปเร็วเขาไปเร็ว
0: เพราะว่านโยบายเขามันแบบก็โอ้โหเป็นที่แบบ
1: โดนใจ
0: ตาตื่นใจนะครับ
1: ค่ะก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะเขาจะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการพัฒนาเมืองในเรื่องของกรุงเทพบินได้ก็คือจะเน้นในเรื่องจริงๆเขามีหลายประเด็นนะที่มีการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แต่ว่าที่พาดหัวข่าวแล้วก็โดนจะติดหูเนี่ยก็คือประเด็นนี้แหละที่จะบินได้นี้แหละหลายคนก็ฮือฮากันว่ามันจะบินได้ยังไงจริงๆก็คือเป็นเรื่องของเรียกอะไรยานพาหนะในแบบใหม่เทคโนโลยีแบบใหม
0: ่โดรนยังบินลอยบนอากาศได้ทำไมจะเอารถที่ทำเทคโนโลยีแบบนี้เอามาบินบนอากาศบ้างไม่ได้นะครับ
1: ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่หลายประเทศเขาบอกว่าหลายประเทศเนี่ยสามารถที่จะทำได้แล้วมันก็ล้ำนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอันนี้เหมาะกับกทมแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่างี้ในส่วนของการนำทีมลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะเขาก็มาเป็นแบบทีมเรียกว่าเต็มนโยบายนี่มีถึง48ข้อเดินหน้าน้ำคลองแสนแสบดื่มได้นะคะเขาใช้ชื่อทีมว่ากลุ่มกรุงเทพบินได้แล้วก็พอไปถึงเนี่ยโอ้โหเขาเปรี้ยวนะเขาโชว์เขาฟิตพื้นโชว์เพราะว่า
0: ฟิตพื้นใช่ไหม
1: ก่อนหน้านี้จะมีท่านผู้ว่าชาติชาติใช่ไหมที่แบบทำแบบกำใหญ่
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็โชว์ความแข็งแรงเหมือนกัน
0: แข็งแรง
1: นะครับเพราะว่าเข้าไปตั้งแต่7โมงทีมของคุณเต้เนี่ยนะคะก็มีทางด้านคุณพัชพงษ์เฉยวิริยะวานิชหรือว่าคุณหน่องว่าที่ผู้ที่ลงสมัครผู้ว่ากทมในนามกรุงเทพบินได้นะคะก็ไปเช้าเหมือนกันค่ะก็คือไปที่อาคารอัยราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ที่ดินแดงนะครับพอไปถึงก็วิดพื้นโชว์ผู้สื่อข่าวหลายรอบทั้งวิดมือเดียววิด2มือโชว์ว่าเดี๋ยวเขาแข็งแรงเหมือนกัน
0: ไหม
1: สู้ได้สู้ได้อะไรประมาณนี้เพื่อโชว์พักว่ากำลังตามนโยบายของกรุงเทพบินได้คือเป็นเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองหลังจากนั้นคุณเต้กับคุณภาสพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์อยากออกอยากจะขอโอกาสพี่น้องประชาชนและคนกรุงเทพมหานครให้ช่วยพิจารณาผู้สมัครหน้าใหม่เปิดใจรับฟังกลุ่มกรุงเทพบินได้ซึ่งมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกภาคส่วนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะดูแลพี่น้องทุกระดับให้เท่าเทียมกันนะดูเหมือนคล้ายๆของคนอื่นป่ะเนี่ยเมื่อถามว่าทำไมถึงลงสมัครผู้ว่ากทมคุณพัชพงศ์ก็ระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดเห็นปัญหามาหลายอย่างแล้วก็ผู้ว่าแต่ละท่านที่

0: คยมาบริหารยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตอนที่พี่เต้เขาเรียกพี่เต้นะเปิดโอกาสให้คนมาสมัครก็เลยเข้าไปนะไม่ได้มีการพูดคุยนโยบายอะไรต่างๆเป็นทางการนั่นแหละแต่ว่าก็คือมีความเห็นตรงกันเรื่องการแก้ปัญหาจราจรปัญหาขยะปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาหลักๆของกรุงเทพมหานครมาทุกยุคทุกสมัยนะคุณเต้บอกว่าอันนี้เขาก็จะสลับกันคุยนะคุณเต้บอกว่านโยบายของกรุงเทพบินได้มีทั้งหมด48ข้อคุณเต้เป็นคนคิด33ข้อแหมก็เรียกว่า
1: ครับ
0: เป็นผู้ว่างเงาเนี่ยแล้วก็คุณภาสพงษ์เนี่ยคิด15ข้อเป็นนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพไม่สนว่าใครจะมองว่านโยบายเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการทำคลองแสนแสบให้ดื่มได้เขาบอกว่าคุณเต้บอกว่าคนที่บอกว่าทำไม่ได้คือคนที่ไร้ความสามารถแล้วก็เพิ่มเติมว่าไปเห็นหลายประเทศเช่นเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ที่ประเทศเขาเนี่ยน้ำคลองมันใสบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าดื่มได้เขาว่างั้นก็เลยคือจริงเนี่ยที่เราเคยเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็จะเห็นเหมือนกันแล้วก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีปลาสวยๆว่ายกันเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแบบนั้นเลย
1: ดังนั้นคลองใสว่ายน้ำได
0: ้คลองระบายน้ำอ่ะที่เป็นคลองระบายน้ำดังนั้นก็เลยนำแนวคิดนี้มาใช้กับกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคลองที่เขาเรียกว่าปราบเซียนใช่ไหมมันปราบเซียนก็คือคลองแสนแสบ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็คุณเต้ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปไหว้บวงสรวงเจ้าพ่อขวัญเรียมมาแล้วแล้วก็ต้องมีการนำน้ำจากคลองแสนแสบมากรองมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นน้ำดื่มเป็นแบบน้ำสะอาดเอาไว้ดื่มส่วนน้ำในคลองจะต้องจัดการก็คือนำโลหะหนักออกเพื่อให้น้ำสะอาดสามารถลงไปเล่นได้คือตั้งเป้าหมายไว้ว่าหากได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทมครึ่งปีแรกจะทำเลย2กิโลเมตรปีที่2ทำต่อเนื่องอีก10กิโลปีที่3ปีที่4ทำต่อเนื่องตลอดแนวคลองแต่จริงๆคุณเต้ดิฉันขอถามเนี่ยคลองมันทำทีละ2กิโลได้ป่ะมันน่าจะต่อเนื่องกันไหมแต่ว่าเขาก็จะมีแนวคิดแบบเนี้ยทำทีละช่วงทีละช่วงต่อเนื่องนะปีที่3ที่4ก็จะทำต่อเนื่องตลอดแนวคลองซึ่งเชื่อว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการเรื่องคลองเปรมประชากรซึ่งเราเคยคิดว่ามันไม่มีวันเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นยังมีนโยบายเรื่องอากาศที่ควบคุมการเผาไหม้ของควันรถและโรงงานให้เผาไหม้สมบูรณ์ไม่สร้างมลพิษในอากาศอันนี้ก็เป็นที่มาของการชูนโยบายกรุงเทพบินได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ดิฉันวิเคราะห์ไปเมื่อหลายวันก่อนจำได้ไหมตอนโน้นอ่ะนะก็คืออันนี้แหละเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษแล้วก็เรื่องของการจราจรนั่นเองนะคะมันจะลดการจราจรติดขัดบนท้องถนนไปเพิ่มการจราจรในรูปแบบใหม่คือบนฟ้านะซึ่งจะมีการประสานอย่างกรณีของประเทศจีนนะคะซึ่งเขามีบางเมืองของเขาที่สามารถที่จะใช้รถที่มีลักษณะบินได้เนี่ยเอามาใช้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะเขาก็จะตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ 100,000 คันเพื่อที่จะแก้ปัญหารถติดให้น้อยลงนะคะมันเหมือนเพิ่มพื้นที่ที่เราจะสัญจรอะนะแทนที่จะวิ่งเฉพาะเรือบกรางอันนี้ก็เพิ่มทางอากาศไปด้วยนะคะซึ่งคุณเต้บอกว่ายังมีนโยบายอีกนะตั้งสำนักจัดหาคู่โอ้โหดิฉันจะทันไหมเนี่ยคุณเต
1: ้บอกคงกรุงเทพไม่ค่อยมีคู่เยอะใช่ไหม
0: เออ
1: ไม่สมัยนี้ทุกเขตเนี่ยจัดหาคู่ให้เลยแหละโอ
0: ้โหอันนี้น่าสนใจมีแก่ไหมเนี่ยคุณเต้แล้วก็บอกว่าเขาจะตั้งนโยบายตั้งสำนักจัดหาคู่เพื่อให้คนในกรุงเทพสามารถมีคู่แล้วก็ผลิตลูกออกมานะคะฟังเหมือนเป็นเครื่องจักรไงชอบก่อนนะสนใจนโยบายคุณเต้ไหมสำนักจัดหาคู่มีคู่ยัง
1: เป็นเมืองต้นแบบเขาบอกเป็นเมืองต้นแบบในการเพิ่มการมีบุตรก็จะส่งเสริมการออกกำลังกายก็มีการพักผ่อนแล้วก็มีลูกให้มากๆนะครับ
0: โอ้แต่ดิฉันเนี่ยหมดเขตไปละหมดเขต
1: ไม่รู้ป่ะ
0: เออทีนี้เขาบอกว่าสถิติปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเกิดในกทมน้อยลงส่งผลให้โรงเรียนปรากฏว่าไม่มีเด็กไปเรียนนะแทบจะต้องยุบกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะสร้างโรงพยาบาลให้กรุงเทพมหานครเหมือนที่เกาหลีคือ

0: เสริมศักยภาพให้ผู้หญิงสวยฟิตส่วนผู้ชายก็หล่อใหญ่ยาว
1: หมายถึงนิ้วใช่ไหมหรือแขนจะได้เอื้อมไปอะไรง่าย
0: ๆตัวสูงยาวเปล่าไม่รู้อะไรใหญ่ยาวมันอุ้มหัวร้อยอยู่นอกแล้วนอกจากนี้เฮ้ยอันนี้เนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวว่างๆต้องมาเจาะลึกนโยบายคุณเต้เนี่ยใหญ่ยาวนี่เป็นอะไรวะ
1: บอกคุณอุ้มเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการแชร์เล่าข่าวเลย
0: คุณอุ้ม
1: เต้มาเล่าคือว่าอะไรใหญ่ยาวนี่มันหมายถึงอะไร
0: บอกไม่รู้ค่ะนอกจากนี้จะนำเงินกองทุนของกรุงเทพเนี่ยไปซื้อโรงกลั่นเพื่อกลั่นน้ำมันดิบไม่ใช่โรงกลั่นสูรานะกลั่นน้ำมันดิบให้คนกทมเติมน้ำมันในราคาถูกไม่เกิน32 บาทคุณเต้ตอนนี้เขาไปรถไฟฟ้าแล้วคือเป็นสวัสดิการการลดภาษีในการเติมน้ำมันให้คนกทมแล้วยังบอกอีกว่าเหลือเวลาอีกเพียง30 วันขอให้พี่น้องประชาชนเปิดใจรับฟังนโยบายนะเพราะกลุ่มกรุงเทพบินได้ยังมีนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากสมัยที่คุณเต้ลงสมัครคือการคืนชีพไดโนเสาร์แล้วก็ส่งคนไทยขึ้นชั้นอวกาศนะซึ่ง
1: ยังไม่ลืมนโยบาย
0: ยังติ่งไว้อยู่การวิจัยไดโนเสาร์เนี่ยมีการส่งนักวิจัยไปร่วมกับทีมตัดต่อพันธุกรรมความคืบหน้าตอนนี้แบบตอนนี้บังเอิญเขาจะมีสวนสัตว์จูราสสิกพาร์คด้วยใช่ไหมแหมมันเข้าสมัยแล้วก็จะคืนชีพแมมมอสแล้วก็แรปเตอร์ไปครึ่งเขาบอกว่าไอ้พวกที่ตัดต่อพันธุกรรมนะก็มีความคืบหน้าเรื่องของการคืนชีพแมมมอสแล้วก็แรปเตอร์ซึ่งดำเนินการไปประมาณครึ่งทางนะระหว่างนี้ก็จะทำไดโนพาร์คในพื้นที่กทมนะอย่าบอกนะว่าจะให้ดิฉันไปเดินเป็นไดโนเสาร์พวกวัตถุโบราณอะไรอย่างนี้ป่ะที่เป็นใช้โรบอทแล้วก็ใช้ไดโนเสาร์คือสร้างแลนด์มาร์คในกทมนะคะ อันนี้น่าสนใจเป็นลักษณะเหมือนสวนสนุกขนาดยักษ์แต่ว่าเป็นลักษณะของสวนที่เป็นมีสัตว์ที่เป็นสัตว์โบราณนะคะหลายๆอย่างที่น่าสนใจอันนี้ก็แปลกตาแปลกใจนะถ้าอื่นบ้าง
1: เป็นเรื่องประชาธิปัตย์เป็นประชาธิปัตย์หน่อย
0: อันนี้เป็นทางการ
1: อดีตเคยครองกรุงเทพมหานครมาตอนนี้ก็กลับมาเพื่อจะมาฟื้นฟูกลับมาเรียกคะแนนนิยมคืนนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็มาพร้อมด้วยคุณอนุชาบุรพาชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็เรียกว่าก่อนจะเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการเข้าไปสักการะแม่ธรณีมวยผมหน้าที่ทำการพักก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็
0: เป็
1: น
0: ความ
1: สบายใจให้กับผู้สมัครนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นรถบัสเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่อาคารรับสมัครนะครับก็ได้เดินทางไปสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานครด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปจัด
0: ตาราง
1: เป็นสมัครก็ได้หมายเลข5จำง่ายเลยหมายเลข5เพราะว่าพอคุณจับ
0: หมาย
1: เลข
0: 5
1: เลขขึ้นมาก็ยกมือนิ้ว5นิ้วเลยนะครับก็เรียกว่าชัดเจนแล้วก็เลยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่อไปเลยนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณอนุชาเนี่ยจะชูนโยบายหลัก5ด้านด้วยกันพอได้หมายเลข5ก็เลยชู5ด้านนะครับได้แก่1เดินทางสะดวกคือจะทบทวนระบบการขนส่งมวลชนเพื่อการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนะครับด้านที่2ก็คือเมืองต้องสะอาดจะจัดการเรื่องของมลพิษเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับด้านที่3คือชีวิตต้องสบายก็จะเตรียมระบบดูแลคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างเราๆนะครับคุณชูวงศ์นะครับด้านที่4ก็คือจะมีรายได้มากขึ้น คือจะเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับและด้านที่5อันนี้นโยบายน่าสนใจจะตรวจสอบได้ก็คือจะบริหารงานด้วยความโปร่งใสและก็สุจริตปราบปรามการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้ตรวจสอบได้ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักๆ5ด้านสำหรับหมายเลข5คุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมาคุยต่อตอนนี้ต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู
2: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ

0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของท่านข่าวท่านกฎหมายกันครับ
1: คุณโยได้ให้ข้อคิดน่าสนใจรัฐบาลหรือว่ารัฐเนี่ยอยากเพิ่มประชากรต้องสร้างเศรษฐกิจได้แข็งแกร่งพอคนมีสตุ้งสตังมันก็มีความมั่นใจไงกล้ามีลูก
0: มีความสุขใช่ไหม
1: กล้ามีลูกไม่งั้นกลัวไม่มีเงินเลี้ยง
0: ปากเลี้ยงท้องใช่ใช่ใช
1: ่ส่วนคุณบัวเรียมบอกสวยฟิตใหญ่ยาวนโยบายเอาใจวัยรุ่นคุณบัวเรียมเนี่ยหามากบอกบินได้บินได้แต่เกรงจะติดสายไฟแบบว้าว
0: ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะสายไฟและบ้านเราก็ยังระยงระยางสายโทรศัพท์
1: เตี้ยๆ
0: สายต่างๆก็เต็มไปหมดเลย
1: เออจริง
0: เป็นสิ่งสำหรับประเทศไทยอยู่เลยสายพวกนี้
1: อะไรที่บินได้มักจะแพ้สายไฟก็ขำดีแต่ก็คือก็น่าสนใจดิฉันว่าอ่านแล้วก็ขำๆขำขันนะว่ามันก็มีมุมมองที่ดีนะน่าสนใจแหละคือถ้าทำได้ก็ดีมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจส่วนเมื่อครู่ที่เราคุยค้างไว้เป็นเรื่องของพรรคเศรษฐกิจนะของพลเอกรังสีใช่ไหม
0: คร
1: ับ กับผู้สมัครคืออดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะทางด้านพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชนะคะอันดับแรกคือความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคดีข่มขืนที่เมื่อครู่เล่าไปว่าเฉลี่ยปีหนึ่งนี่สูงถึง 2,000 กว่ารายนะคะประเด็นที่2เรื่องของการแก้ปัญหาจราจรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีพวก AI เข้ามาช่วยแล้วก็อาจจะได้เชื่อมกับระบบอื่นๆนะเช่นในส่วนของรถไฟหรือว่าอื่นๆที่มันจะทำให้ความสะดวกและความปลอดภัยมากขึ้น 3 นโยบายเขาเรียกว่าปฏิวัตินโยบายขยะทองคำคือไม่เก็บค่าขยะจริงๆเขาบอกว่ากทม.เนี่ยสูญเสียงบประมาณกำจัดขยะสูงถึงปีละ 7,000 ล้านบาทโดยไม่ได้ประโยชน์กลับคืนมานะทางด้านพลตำรวจโทชันเทพบอกว่าจะประกาศยกเลิกนโยบายการเก็บขยะประชาชน20บาทแล้วก็60บาทที่ผู้ว่าคนเก่าได้ขึ้นค่าธรรมเนียมไว้ยกเว้นห้างสรรพสินค้าแล้วก็พวกขยะพิษแล้วก็พรรคเสรีก็จะนำนวัตกรรมใหม่เช่นเขาเรียกว่าระบบพลาสมามาใช้กำจัดขยะเพื่อแปรเปลี่ยนขยะให้เป็นทุนกลับคืนกทม.ประเด็นที่4นะที่เป็นนโยบายหาเสียงก็คือการล้างทุจริตคอร์รัปชันซึ่งหลายๆท่านก็มองในมุมนี้คล้ายๆกันเขาบอกว่าโกงกินเท่ากับประหารโดยพลเอกรังสีบอกว่าย้ำจุดยืนพรรคว่าปัญหาที่กัดกร่อนกทม.คือการทุจริตในฝ่ายโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตแต่อันนี้เน้นฝ่ายด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอะไรทั้งหลายนะแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างที่ทำให้ถนนป่าผุทางเท้ากระดกนะคะก็ทางด้านพลตำรวจโทชันเทพบอกว่าในยุคของตนจะไม่มีเรื่องทุจริตเงินใต้โต๊ะอย่างเด็ดขาดไม่มีผอ.เขตไม่มีหัวหน้าโยธาคนไหนจะเรียกเงินใต้โต๊ะแล้วก็จะหลุดจากมืออดีตตำรวจอย่างท่านไปได้นะประเด็นที่5คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอันนี้คำนึงถึงปากท้องประชาชนโดยตรงคือจะผลักดันแล้วก็เพิ่มพื้นที่สตรีทฟู้ดเรียกว่าให้เกือบทุกเขตเลยได้มีโอกาสนอกเหนือจากสตรีทฟู้ดของไทยที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายแล้วเนี่ยก็ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสสมัยก่อนเนี่ยเราพยายามจะผลักดันแม่ค้าให้เป็นแบบเหมือนศัตรูของทางเท้ากับคนกทม.แต่เนี่ยเขาอาจจะพัฒนาในด้านของสตรีทฟู้ดให้เกือบทุกเขตให้มันเรียบร้อยให้ดีดึงดูดนักท่องเที่ยวและแถมยังสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็เรียกว่ามีการพัฒนาให้มันดีขึ้นตั้งเงื่อนไขเด็ดขาดว่าจะต้องไม่กระทบกับการจราจรแล้วก็การสัญจรทางเท้าของประชาชนนะคะชาวบ้านก็จะได้มีโอกาสเรียกว่าหาซื้อข้าวของได้ราคาย่อมเยาเพื่อปากท้องด้วยนะนักข่าวก็ถามต่อไปแข่งกับท่านผู้ว่าชัดชาติป้าอดีตผู้ว่าเนี่ยท่านว่าไงพลตำรวจโทชันเทพก็บอกว่าคุณชาชาติบริหารมา4ปีนโยบายที่เคยให้ไว้ทำไปแล้วกี่อย่างมีอะไรที่จับต้องได้บ้างนะอันนี้ข่าวไม่ได้ตอบท่านชาชาติบอกว่าเขาก็มีตอบมานะเขาบอกว่าถ้าเขาไปดูรายละเอียดก็จะรู้ ดิฉันไม่แน่ใจเขามีแบบแบ่งครึ่งนะอันนึงคำถามอันนึงคำตอบนะ
2: อ๋อคือคำตอบ

0: มีสื่อไปทำมาแล้วก็ทิ้งท้ายชุดทีมสะท้อนแสงสีเขียวเป็นแบบเขียวเขาเรียกอะไรเขียวสะท้อนแสงอะเขียวใสๆอะแล้วมีหมวกนิรภัยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของกทม.ในปัจจุบันว่ามันยังไม่ปลอดภัยเพราะนั้นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงดีขึ้นแล้วก็กรุงเทพต้องรอดนะคะสุดท้ายก็เป็นนโยบายสาธารณสุขก็คือคนกรุงเทพต้องเจอหมออันนี้เขามีแนวคิดยกระดับระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครโดยจะสร้างคลินิกปฐมภูมิของกทม.เพิ่มเข้าไปทั้งในหมู่บ้านแล้วก็ปั๊มน้ำมันถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้ในช่วงที่มีโควิดระบาดเราจะเห็นได้เลยว่าจุดอ่อนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนั้นก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขทำเป็นเล่นไปประชากรเป็น10ล้านแล้วประชากรแฝงเยอะแยะเนี่ยนะเรามีสถานพยาบาลที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นทางการไม่มากนะมีแต่มีของเอกชนเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วก็มันจะไม่เหมือนของต่างจังหวัดซึ่งมีระบบของอสม.อะไรต่างๆนะแต่ว่าแล้วก็มีสาธารณสุขนะอย่างในกทม.เนี่ยเขาจะสร้างคลินิกปฐมภูมิของกทม.เพิ่มเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ปั๊มน้ำมันอันนี้น่าสนใจปั๊มด้วยเหร
1: อ
0: เพื่อดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านผู้ป่วยเรื้อรังให้เข้าถึงบริการใกล้บ้านมากขึ้นไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลทุกครั้งแล้วก็แนวทางหลักก็คือเชื่อมคลินิกศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบเดียวกันแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลสุขภาพรายบ้านเลยนะคะสำรวจเลยว่าจะให้รู้เลยว่าบ้านไหนมีคนสูงอายุอยู่เท่าไหร่มีผู้ป่วยติดเตียงไหมมีผู้พิการหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดูแลได้โดยที่ไม่ต้องรอป่วยหนักแล้วส่งโรงพยาบาลเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าคนกรุงเทพไม่อยากเจอปัญหาซ้ำซากเข้าคูหากาพักเศรษฐกิจยกทีมตัวอย่างจะจบใน4ปีแล้วเหนื่อยนโยบายเยอะนะ
1: มาดูอีกขั้นนึงมาดูอีกขั้นนึงนี่เป็นผู้สมัครอิสระแต่ว่าจับสลากได้หมายเลขหนึ่งหลวงอ่อนกสิวัฒน์เกษมศรีนะฮะอันนี้ท่านก็เสนอตัวมาลงสมัครได้หมายเลขหนึ่งนะครับในการสมัครซึ่งท่านก็เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
0: ใน
1: นามของพรรคพลังประชารัฐมาแล้วนะครับคราวนี้ท่านก็มาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะครับท่านก็ชูนโยบาย6ด้านด้วยกันนะครับยุทธศาสตร์ของท่านนะครับก็คือกรุงเทพต้องเป็นเซฟตี้โซนสำหรับทุกคนด้วยการยกระดับกรุงเทพเป็นเมืองปลอดภัยระดับสากลเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบทำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อป้องกันการล้วงข้อมูลประกาศสงครามกับยาเสพติดควบคู่กับการบำบัดและก็ฟื้นฟูผู้ติดยานะครับส่วนนโยบายด้านที่2นะครับก็คือการรับมือภัยพิบัติที่พยากรณ์ไม่ได้โดยใช้ AI และเซ็นเซอร์ทั่วกรุงเทพร่วมกับรัฐบาลเตือนภัยผ่านมือถือทันทีปรับปรุงโครงสร้างอาคารเก่ารับมือแผ่นดินไหวแก้น้ำท่วมด้วยนโยบายกรุงเทพมหานครเมืองฟองน้ำเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่กักเก็บน้ำใต้ดินและก็รับมืออัคคีภัยในตึกสูงเพิ่มความสามารถของดับเพลิงด้วยโดรนมีทีมกู้ภัยทางอากาศนะครับส่วนนโยบายด้านที่3นะครับที่ท่านชูมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจยุคน้ำมันแพงและของแพงนะครับท่านบอกว่าหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือการลดรายจ่ายเพิ่มโอกาสด้วยการใช้เทคโนโลยีและก็นำ AI ทำให้ทุกแยกเป็นทางแยกอัจฉริยะส่งเสริมพื้นที่การค้าเสรีระดับชุมชนทั้งกลางวันกลางคืนเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนแบบไร้รอยต่อทำเมืองรองรับสังคมผู้สูงวัยและก็พึ่งพาพลังงานตนเองนะครับเรื่องที่4ที่ท่านชูขึ้นมาคือปฏิวัติขยะครับจากขยะที่ถูกทิ้งสู่ขุมทรัพย์ของเมืองโดยการรื้อระบบเดิมเปลี่ยนรายจ่ายการผลิตพลังงานและก็คาร์บอนเครดิตให้เป็นกำไรเพื่อนำเงินกลับมาเป็นสวัสดิการกรุงเทพมหานครจะต้องไม่มีขยะด้วยการสร้างมูลค่าและก็ปลูกฝังนิสัยแยกขยะตั้งแต่เด็กนะครับและนโยบายที่5ก็คือกรุงเทพมหานครต้องโปร่งใสซึ่งท่านบอกว่าตนเองรับไม่ได้กับการรีดไถดังนั้นต้องกวาดล้างระบบผู้มีอิทธิพลเปลี่ยนการขอใบอนุญาตทั้งหมดให้เป็นระบบดิจิตอล 100% เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณให้อำนาจประชาชนเป็นผู้ร่วม

ตรวจสอบนะครับและนโยบายที่ท่านชูข้อที่6ก็คือพัฒนาคุณภาพสุขภาพคนและสัตว์ยกระดับโรงเรียนกรุงเทพมหานครเข้าสู่มาตรฐานระดับอินเตอร์เด็กต้องพูดได้

0: ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่ต้องทำหน้าที่เป็นแม่ทัพไม่ใช่แค่แม่บ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็สำคัญก็ต้องทำกรุงเทพนั้นให้เป็นเสมือนป้อมปราการนะครับที่ปกป้องชีวิตคนกรุงเทพมหานครให้เป็นที่พึ่งพิงไว้ใจได้ที่สุดครับนี่เป็นแนวทางของคุณหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครที่จับสลากได้หมายเลขหนึ่งครับในนามอิสระครับ
1: แล้วก็มีใครอีกอ่ะของคุณมาริกามีไหม
0: ของเดี๋ยวผมยัง
1: ก็เปิดเผยยัง
0: ก็ว่าให้สัมภาษณ์กับบางอาของคุณช
1: วาดรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขาชูแคมเปญมนุษย์ผู้ทันการเวลาผู้นำมหานครแห่งอนาคตโดยใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็นวัตกรรมมาปรับใช้ครอบคลุม12ถึง14ยุทธศาสตร์หลักเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครดังนี้นะคะอันนี้ต้องมาดูนะเพราะว่ามันมีความชัดเจนนะของคุณมาริกานี่เป็นทั้งสื่อเก่าเป็นทั้งสสเก่านะคะไม่ธรรมดาอันแรกคือแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยการใช้นวัตกรรมตรวจจับด้วย AIพร้อมบูรณาการหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการสภาพอากาศแล้วก็บรรเทาวิกฤตคุณภาพชีวิต2คือบริหารจัดการการจราจรโดยนำระบบจราจรอัจฉริยะเขาเรียกว่า AI traffic นะอันนี้จะมีคล้ายๆกันนะหลับบางท่านเพราะก็คือมีแนวคิดนี้แหละมาใช้จัดระเบียบแล้วก็บรรเทาการจราจรที่ติดขัด3แก้ปัญหาน้ำท่วมก็จะใช้เทคโนโลยีเหมือนกันคือใช้ระบบประมวลผลเรดาร์เขาเรียกว่า AI X-band เพื่อพยากรณ์แล้วก็การเตือนภัยล่วงหน้านะคะประเด็นต่อมาเรื่องความปลอดภัย24ชั่วโมงให้ครอบคลุมระบบ CCTV ทั่วเมืองด้วย AI เพื่อตรวจตราพร้อมเน้นการส่องสว่างให้ทั่วถึงไม่มีมุมมืดใช้โดรนนะฮะเขาเรียกว่า AI โดรนช่วยป้องกันภัยพิบัติอันนี้เอามากู้ภัยนะคะ4ประเด็นต่อมาคือฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็สร้างตำแหน่งงานรองรับคนกรุงเทพและนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายสนับสนุนให้เมืองเข้าใจคนนะคะแล้วก็รื้อฟื้นการทำงานของสขสขคือสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้เข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะซึ่งประเด็นของคุณมาริกานี่จะเน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเมืองในหลายๆด้านซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทางข่าวทางกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็มีหลากหลายข้อเสนอแนะแล้วก็นโยบายที่น่าสนใจทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวคิดว่ามันอยู่ที่เราจะเห็นว่าการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเก่านั้นผ่านไหมนะหรือไม่ผ่านหรือยังไงนะมันก็จะทำให้เห็นชัดว่าเราเห็นว่าคนกรุงเทพมหานครนั้นประสบปัญหาอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาหมายถึงว่าการบริหารงานของแต่ละช่วงแต่ละยุคสมัยนั้นมีอะไรที่เข้าตาบ้างแล้วก็คิดว่ามันมีปัญหาอะไรอีกที่ต้องแก้ไขแล้วเดิมนั้นแก้ได้ไหมหรือเป็นอย่างไรนะคะและอยากให้อนาคตของกรุงเทพมหานครเป็นไปในรูปแบบใดคือเราอยากให้เมืองเรามันเป็นยังไงเราก็ต้องเลือกผู้บริหารที่เขามีวิสัยทัศน์แล้วก็คิดว่าสามารถที่จะทำให้กทม.นั้นเป็นไปอย่างที่ฝันได้นะคะ
0: ครับ
1: โอ้เยอะ
0: แต่อันนี้ที่ผ่านแน่ๆก็คือสิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขอกลับมาเรื่องเงินทองส่วนตัวสักหน่อยนะครับก็วันนี้เข้าวันที่4นะครับของการลงทะเบียนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดนะครับทางเว็บไซต์ของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เขาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เหลือจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ 4,588,422 สิทธิ์นะครับตอนนี้คณะขณะนี้นะครับวันนี้วันที่4แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แสดงตนลงทะเบียนนะครับก
1: ็
0: สามารถที่จะลงทะเบียนกับทางโครงการนี้ได้นะครับเพื่อจะได้รับสิทธิ์คนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนะครับ ตอนนี้เหลือ4ล้าน

0: 588,422สิทธิ์แล้วครับ
1: ค่ะก็เรียกว่ารักษาผลประโยชน์ของตัวเองกันด้วยนะมีแต่มีหลายท่านที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่ลงอ่ะไม่ลง
0: ไม่ครับ
1: ช่วยหลวงประหยัดเงินประหยัดงบ
0: หรือลงไม่สำเร็จก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดไงบางคนเนี่ยบอกไปรออยู่ที่ธนาคารกรุงไทยปรากฏว่าเอารองเท้าไปวางเรียงๆพอถึงเวลาธนาคารเปิดประตูคนวิ่งกรูไม่สนใจรองเท้าที่เรียงคิวไว้เลยก
1: ็ท
0: ำให้ความรู้สึกหงุดหงิดเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่งั้นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยุ่งยากลำบากเหลือเกินเนี่ยจะแจกเงินทั้งทีก็ทำอะไรให้มันง่ายๆหน่อยก็มีหลายคนนะครับที่ตามข่าวก็บ่นกันนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจยังมีเวลานะครับเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสุดท้ายนะครับอย่าเกิน4 ทุ่มไปแล้วกันนะพรุ่งนี้เขาให้ลงไปถึง4 ทุ่มนะในการที่จะขอใช้สิทธิ
1: ์พรุ่งนี้สุดท้ายแล้วเหรอ
0: ช่วยกันครับพรุ่งนี้สุดท้ายครับ
1: ไม่ตายเร็วเนาะแป๊บเดียวเอง
0: ห้าวันนะวันนี้วันที่สี
1: ่ต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้ของเราที่ว่าผ่านมันผ่านจริงหรือเปล่าใหญ่ปลา
0: ดูย้ำก็มีคำว่าตกคุณได้ใช้คุณได้สิทธิ์นี้ใช้วันที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็มีคำว่าตกลงกดคำว่าตกลงไปด้วยเดี๋ยวจะรู้ว่าได้อ่านลอยๆว่าได้สิทธิ์แล้วคุณไม่ตกลงไม่ยอมรับเดี๋ยวจะไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้ใช้ในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับ
1: ก็มีเพื่อนสมาชิกถามว่าเออแล้วเอาสตังค์เข้าไปในกระเป๋าตังค์นี่มั่งไหมแค่ไหนยังไงบอกกันนิดหน่อยได้ไหม
0: ก็คุณคิดเอาคิดง่ายๆแล้วกันสมมติว่าได้เดือนละ1,000น่ะคุณก็ใส่เข้าไป 40% ของ 1,000 บาทก็คนเท่าไหร่ละ
1: ก็
0: เพื่อจะได้ใช้แต่ละเดือน
1: ไม่ต้อง
0: ไ
1: ปใส
0: ่เยอะแต่ใส่เยอะๆก็ไม่เป็นไรใส่เผื่อไว้เดือนหน้าถ้าเป็นเงินของเรานี่สามารถสดทบไปได้นะแต่ถ้าเป็นเงินของรัฐเนี่ยที่จะจ่ายให้ใน 1,000 บาทเนี่ยใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทนี่อันนี้คุณจะไปสมทบใช้เดือนหน้าไม่ได้ต้องใช้ให้หมดในแต่ละวันจนกระทั่งสิ้นเดือนให้ครบ 1,000 บาทนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของโครงการไทย Plus นะคะรถไฟฟ้า MRT 4 สายร่วมกับไทยช่วยไทย Plus 60-40 ด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมืออีกด้านหนึ่งที่ทางด้านผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายนราธิวาสก็คือทั้งสายสีเหลืองนอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรลสายสีชมพูแล้วก็หลายๆสายนี่แหละนะที่เขามีนโยบายในการร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะผู้ที่ใช้สิทธิ์ก็จะใช้เป็นลักษณะซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเพื่อโดยสารในระบบแล้วก็มีก็เหมือนครั้งที่แล้วอะสรุปเหมือนครั้งที่แล้วก็คือ
0: ก็ดีครับใช้ได้นอกจากซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สามารถใช้กับระบบขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ประจำทางสาธารณะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็เคยปลาแล้วอันนี้ก็ใช้ได้ในโครงการต่างๆนี้นะครับ
1: วันนี้ก็
0: ห้ามแต่เรื่องซื้อของเสพติดบุหรี่สุราซื้อโทรศัพท์ไม่ได้นะเพราะแค่พันยี่ไม่พอก็ไม่ต้องไปซื้อนะก็ห้ามซื้อนะครับ
1: ค่ะเพราะช่วงนี้มีหลายโครงการที่น่าสนใจของภาครัฐอย่างของกระทรวงอุดมศึกษาอันนี้ก็ดีนะแซนด์บ็อกซ์ทดสอบนวัตกรรมการแพทย์ดัน One Stop Service นะคะอันนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์ทดสอบรับรองมาตรฐานอำนวยความสะดวกนักวิจัยไทยแล้วก็มีเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของอาสาของสาธารณสุขอะที่น่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามนะเพราะว่าของเรามันจะมีเขาเรียกอะไรนะแคร์กิเวอร์ค่ะอาสาพยาบาลอาสาพยาบาลนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็คดีสำคัญของวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: คดีของคุณธนาธรใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ว่ายังไงครับคุณธนาคดีคุณธนาก็ปรากฏว่าศาลอาญาก็มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับ
1: ดร.สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสถียรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ค่ะก็เรียกว่าตอนได้คุยกันก็เจอคดีคุณธนาธรพอดี
2: ค่ะ
0: ครับก็เป็นคดีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยไปวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าศาลท่านก็เลยตัดสินว่า

0: ยกฟ้องคดีนี้เพราะว่าถือว่าคุณธนาธรไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายสถาบันแต่อย่างใดนะครับก็อยากให้ดร.ประภาพรช่วยอธิบายตรงนี้ในความผิดเกี่ยวกับมาตรา112นะครับที่คุณธนาธรถูกตั้งข้อหาไปพูดจาเกี่ยวกับวัคซีนพระราชทานว่าใครได้ใครเสียอะไรทำนองนี้ก็อาจจะเข้าข่ายทำให้โดนร้องเรียนได้นะครับ
1: ก็ประเด็นนี้ก็จริงๆแล้วก็ยกฟ้องนะคะตามที่เห็นใช่ไหมคะกรณีนี้ก็เป็นการไลฟ์น้องตอนนั้นใช่ไหมเท่าที่จำได้นะคะก็มีการฟ้องไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นะคะก็ศาลอาญาก็มีคำพิพากษายกฟ้องนะคะในคดีส่วนอาญาเพราะว่าอะไรเพราะว่าศาลมองว่าเนื้อหาการไลฟ์เนี่ยเป็นลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลนะคะมากกว่าจะเป็นการมุ่งในการมีเจตนาดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทีนี้ค่ะก็มีประเด็นที่น่าจะต้องอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะคะศาลพิจารณาประเด็นไหนเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเจตนานะคะแล้วก็บริบทของคำพูดเนาะค่ะเป็นการตั้งคำถามนะคะเชิงนโยบายสาธารณะเช่นอาการจัดหาวัคซีนความล่าช้าใช่ไหมคะหรือว่าการใช้งบประมาณในสถานการณ์โรคระบาดเองเนี่ยศาลก็มองว่านะคะมันอยู่ในขอบเขตก็เรียกว่าเป็นเสรีภาพนะคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองแล้วก็การตรวจสอบรัฐบาลซึ่งตรงนี้เราต้องแยกให้ออกว่าจริงๆอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคุณจะว่าจะผ่านนะคะเป็นประเด็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือประชาชนชาวไทยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้ศาลก็มองว่าการกล่าวถึงการกระบวนการนะคะนั้นก็แต่ตอนนั้นนานแล้วเนาะคุณ
2: แ
1: ต่ว่านะคะก็กระบวนการการจะซื้อวัคซีนอะไรประมาณแบบนี้นะคะเพราะมันก็ไม่เข้าข่ายนะไม่เข้าข่ายข้อหาที่มีการตั้งข้อกล่าวหาไป
2: ตอนนั้นเราก็คุยประเด็นนี้เหมือนกันนะ
1: ใช่เราคุยกันบ่อยครั้งเรื่องนี้นะคะจริงๆประเด็นพวกนี้เราก็เหมือนกับเดจาวูเนาะมีมามีไปแล้วก็มาใหม่แล้วไปใหม่อีกนะคะหลักกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าจะให้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการตีความนะคะการตีความกฎหมายอาญาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการตีความแบบเคร่งครัดแต่ถ้าเกิดว่ายังมีข้อที่ยังสงสัยเอ๊ะอยู่เนี่ยนะคะก็ว่าเขาจะเข้าข่ายความผิดนี้จริงหรือไม่เนี่ยศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนะคะก็ต้องมีการแก้กันไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดแพร่คลิปต่างๆเนี่ยเรียกว่าตรงนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นคนละจุดกันนะคะแต่ในส่วนของคดีอาญาที่มีการฟ้องร้องกันไปเนี่ยศาลยกฟ้องด้วยเหตุดังกล่าวที่อธิบายไปนะคะ
0: ดูที่เจตนาบางอันนะครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่พูดจาไม่ได้พาดพิงถึงสถาบันเพียงแต่ไปตำหนินโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นใช่ไหมฮะ
1: ค่ะคือจริงๆถ้าจะให้อธิบายในความน่าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยเรียกว่ามันมีสามเรื่องที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะถ้าเอาเฉพาะหลักกฎหมายนะหนึ่งคือเรื่องของหลักกฎหมายมหาชนอันที่สองคือสิทธิเสรีภาพด้านสุดท้ายก็คือเรื่องของหลักกฎหมายอาญานะคะเพราะว่าศาลเองเนี่ยถ้าดูในไลฟ์นะคะเราก็จำเนื้อหาไม่ได้แล้วเนาะมันนานมากแล้วเราก็มีโอ้ยคดีเยอะแยะมากมายนะคะศาลไม่ได้ดูแค่คำพูดใช่คือศาลสิ่งที่ต้องพิจารณาเนี่ยไม่ได้พิจารณาแค่เฉพาะเรื่องของคำพูดอย่างเดียวแต่ดูอะไรคือไม่ได้ดูคอนเทนต์อย่างเดียวดูคอนเทนต์คือบริบทถูกไหมคะวัตถุประสงค์องค์ประกอบต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยสำคัญมากๆก็คือการตีความกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดหรือเขาเรียกว่า strict interpretation of criminal law นะคะอันนี้หลักการเป็นแบบนั้นเพราะกฎหมายอาญากระทบถึงอะไรคะกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลกระทบถึงเสรีภาพของบุคคลนะคะถ้าเกิดคำพูดเนี่ยยังตีความได้หลายทางเช่นคำพูดแล้วยิ่งภาษาไทยอย่างคุณเสือพันธ์
2: มันดิ้นได้เนาะ
1: โอ้โหดิ้นจะยิ่งกว่าดิ้นอีกวันนี้คำพูดบางคำบริบทหนึ่งนะคะก็ความหมายหนึ่งอีกบริบทหนึ่งก็เป็นอีกความหมายหนึ่งหมิ่นเมย์กันไปได้นะคะแต่มันยังไม่ชัดว่าเข้าข่ายดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายหรือไม่อันนี้ศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยอันนี้ตามหลักการนะคะหลักการนี้ก็คือสอดคล้องกับคุณสุพรสุพรรณยังจำได้เนาะมันมีตั้งหลายคดีที่เกี่ยวข้องก
2: ัน
1: ใช่เหมือนกับคลิปเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ถูกยกขึ้นมาว่ามันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือเปล่านะคะตรงนี้ในอดีตก็เห็นก็เรียกเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วว่าต้องตีความอย่างเคร่งครัดนะคะอันที่สองเนี่ยดันคิดว่าองค์ประกอบความผิดนะองค์ประกอบความผิดฐานข้อหาที่เป็นอาญาต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นองค์ประกอบความผิดที่มันครบนะคะพอบอกว่าองค์ประกอบความผิดที่ครบเนี่ยมันก็แปลว่าไม่ได้แปลว่ามีการ

0: าวถึงอย่างเดียวเท่านั้นถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: กล่าวถึงแล้วผิดทันทีนี่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายหรือเปล่ามุ่งตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์ไหมนะเจตนาในลักษณะที่เป็นกฎหมายกำหนดหรือเปล่าอันนี้เป็นเนื้อหาเป็นอย่างไรนี่ศาลก็บอกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนโยบาย
1: นโยบายละ
0: ใช่และอีกเรื่องนึงที่ได้ยินกันบ่อยมากคือเรื่องของหลักเจตนาที่เมื่อสักครู่คุณจักรพันธ์เอ่ยขึ้นมานะคะหลักเจตนาหรือว่าเมนทรีอาเนี่ยมันโดยหลักต้องมีเจตนาเว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นถูกไหมคะคดีเนี้ยถ้าดูรายละเอียดแล้วเนี่ยศาลดูว่าจำเลยเนี่ยมีเจตนาในการอภิปรายหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาเขาเรียกว่าสาธารณะเนาะตอนนั้นมันเป็นปัญหามากเราก็งงวิจารณ์แล้ว
1: มันไม่เคยมีใครมีประสบการณ์เน
0: า
1: ะ
0: ปรากฏถูกต้องนะคะแต่ตอนนั้นเองเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรเรื่องจัดหาวัคซีนใช่ไหมนะคะมากกว่าเขาเรียกว่าพุ่งตรงต่อเรื่องของการเกลียดชังนะคะจึงเป็นประเด็นเรื่องของที่ว่าเจตนาทางการเมืองหรือว่านโยบายสาธารณะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหลักนะคะอันนี้ก็เลยต้องอธิบายเรื่องของเจตนาในทางกฎหมายอาญาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายค่ะน่าจะเป็นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกไหมคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยรับรองชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมตินะไม่ให้พูดขึ้นมาประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเป็นธรรมต่อเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นเรื่องสำคัญประเทศนะคะอันนี้เป็นจุดสมดุลแล้วเขาเรียกชั่งน้ำหนักนะคะระหว่างการคุ้มครองหนึ่งสถาบันหรือหนึ่งคนบวกไปกับสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลตรงนี้มันคือช่วงนั้นมันเป็นวิกฤตมากอ่ะถ้าสมมติว่าไม่มีการพูดคุยแบบนี้เกิดขึ้นเลยมันก็จะไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีแยกนะคะอันนี้ทำให้เห็นชัดเจนเรื่องของการแยกข้อเท็จจริงกับเรื่องของการพูดถึงข้อกล่าวหาเรื่องของการดูหมิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเรายังจำได้มันก็เป็นเรื่องหลักของการได้สัดส่วนจำได้ไหมนะคะเพราะการจำกัดเสรีภาพต่างๆในการพูดในการแสดงความคิดเห็นต่างๆมันต้องได้สัดส่วนกับผลกระทบหรือผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ถ้าจะวิเคราะห์ในมุมของกฎหมายเนี่ยมีหลักกฎหมายเยอะเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เห็นในภาพในฟีดข่าวต่างๆนะคะว่ามันมีเรื่องของคุณธนาธรขึ้นมาตรงนี้นะคะ
1: มันมีข่าวฉันคิดว่าประกันสังคมเนี่ยใครๆหรือว่าคนทำงานทั้งหลายที่อยู่นอกระบบเนี่ยน่าจะอยากจะเข้ามาเพราะว่ามันมีสิทธิประโยชน์หลายอย่างนะคะปรากฏว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าทางราชการเนี่ยพยายามที่จะนำกลุ่มคนที่เชื่อว่ายังไม่มีสิทธิประกันสังคมแล้วก็เสียเปรียบเนี่ยเข้าสู่ระบบปรากฏว่าไรเดอร์เขารวมตัวค้านยกไปกระทรวงแรงงาน
2: เขา
1: ไม่เข้าเฮ้ยมันน่าแปลกใจแล้วก็น่าสงสัยแล้วเขาไม่เข้าได้ไหมแล้วอันนี้เนี่ยจริงๆมันเหมือนเป็นสวัสดิการของรัฐแต่กลุ่มที่เขาค้านเขาเชื่อว่าตอนไม่เข้าระบบประกันสังคมเนี่ยเขาได้ประโยชน์มากกว่าไอ้อย่างนี้ทางราชการเขาจะตั้งหลักกันยังไงหรือว่าโดยหลักกฎหมายแล้วทำไงทำได้ไหมมันไม่ใช่เป็นเสียงของไรเดอร์ทุกคนน่ะ
0: คือประเด็นตรงนี้เราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณสมรจะพันในมุมของไรเดอร์ถ้าเราเอาตามความต้องการของคนแต่ละฝ่ายมันก็ต้องมีทั้งคนที่ชอบทั้งคนที่ไม่ชอบถูกไหมคะหรือคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยแต่จริงๆอ่ะในมุมของกฎหมายแรงงานแล้วก็นโยบายสังคมเองเนี่ยมันถกเถียงอยู่แล้วค่ะว่าไรเดอร์ควรจะอยู่ใน
1: ประกันสังคมหรือเปล่า
0: ใช่ไหมคะหรือควรจะเข้าระบบนั้นมาตรา33นี้เป็นต้นนะคะสถานะอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันอยู่เหมือนจุดกึ่งกลางระหว่างผู้รับจ้างอิสระกับเขาเรียกอะไรนะลูกจ้างใช่นะคะก็กลายเป็นว่าถ้ามองคือเดี๋ยวคิดแบบนี้นะเวลาเราถกเถียงอ่ะอย่าไปถกเถียงว่าฉันคิดอย่างนั้นหรือฉันคิดอย่างนี้หรือเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้ให้คิดว่ามุมมองของคนหนึ่งคนเนี่ยมันมองผ่านมุมทฤษฎีไหนดีกว่าะนะคะถ้ามองในเชิงของสิทธิแรงงานเองเนี่ยนักวิชาการในกลุ่มไรเดอร์เองเขาก็มองว่าควรเข้าระบบมากกว่าถูกไหมนะคะ
1: ค
0: ือประเด็นตรงนี้สิทธิแรงงานเนี่ยมันถ้าเข้าระบบเนี่ยมันก็ทำให้บริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมาร่วมรับผิดชอบนะคะไม่ใช่ผลักภาระในเรื่องของการดูแลตัวเองไปให้ไรเดอร์ฝ่ายเดียวถูกไหมนะคะอันนี้เป็นหลักการถ้าเป็นมองในสกูออฟซอร์สเรื่องของสิทธิแรงงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมนึงในความเป็นแบบลิเบอรัลอ่ะเหมือนกับว่าความอิสระ
1: เสรี
0: ฟรีดอมอะไรประมาณอย่างเงี้ยจริงๆบางท่านก็บอกว่าอุ๊ยแบบอยู่นอกระบบดีกว่าเพราะมันยืดหยุ่นมากกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่า

0: ะคล้ายๆฟรีแลนซ์อะเนาะคุณจากนั้นนะคะเหมาะกับคนที่ทำงานแบบอิสระรายได้ก็จะไม่แน่นอนเนาะสมัครง่ายฉันจะส่งวันนี้ฉันมีความสุขจะส่งฉันก็ส่ง
1: รับจ๊อบที่ไหนก็ได
0: ้ใช่ใช่นะแล้วช่วงหลังมาเนี่ยด้วยความที่ว่ามันยืดหยุ่นตามกฎหมายอะเนาะก็คือมีการเพิ่มสิทธิบางอย่างจากทางภาครัฐไปเช่นค่าขาดรายได้ของฟรีแลนซ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเจ็บป่วยทุกคนละภาคต่างๆการส่งเคราะห์บุตรต่างๆนะคะแต่ข้อเสียมีไหมก็ต้องมองในมุมสิทธิแรงงานมันก็คือแพลตฟอร์มคงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบไงแค่นั้นแหละนะคะโอ้คือประเด็นตรงนี
1: ้ตกลงใครดีใจกันแน
0: ่ถ้าเกิดเข้าระบบเนี่ยประเด็นก็คือมันก็จะมี3ฝ่ายร่วมสมทบถูกไหมคะมันก็เหมือนปกตินั่นแหละก็คือลูกจ้างนายจ้างบกรัฐใช่ไหมคะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะแต่การชั่งน้ำหนักบอกอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยหรืออันไหนดีกว่าอันไหนเนี่ยเดาคิดว่ามันแล้วแต่มุมมอง
1: นะ
0: โอ้แล้วถ้าเกิดว่าข้อถกเถียงดังกล่าวเนี่ยไรเดอร์บอกว่าเฮ้ยฉันทำงานภายใต้ระบบแบบของแพลตฟอร์มนะม
1: ัน
0: มี KPI นะต่างๆถูกไหมคะเขาก็จะมองว่าเขาเทไปทางน้ำหนักของความเป็นลูกจ้างมากกว่าถูกไหมนี่แหละค่ะดังนั้นถ้าเรามองมุมกฎหมายหลักกฎหมายที่มีความน่าสนใจเนี่ยก็คือว่าจริงๆสมัยก่อนมันก็มีนะเหมือนที่เราเรียนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จำได้ไหมคุณสุพรมันก็มีสัญญาที่มันระบุชื่อถูกไหมคะแล้วมันก็มีประเภทสัญญาที่แบบว่าไม่ได้ระบุชื่อแต่ดูเนื้อหาเป็นหลักอะอย่างเงี้ยค่ะสภาพความเป็นจริงของความสัมพันธ์มันเหนือของรูปแบบสัญญาอยู่แล้วมันเหนือกว่าเพราะว่าคุณลองคิดดูนะถ้าเอายุคนี้เลยนะสัญญามันมีเยอะแยะเต็มไปหมดคุณจะไปตกลงอะไรสมัยก่อนมันมีที่ไหนล่ะไรเดอร์ฉะนั้นนะคะ
1: ตอ
0: นนี้แล้วไม่มีหรอกไรเดอร์นะคะดังนั้นมันก็เลยต้องดูสภาพความเป็นจริงเหนือเขาเรียกว่าฟอร์มนะแบบฟอร์มนะคะก็บริษัทไรเดอร์อาจจะเรียกไรเดอร์ว่าอะไรอ่ะเหมือนถ้าดูให้สวยหน่อยก็เป็นพาร์ทเนอร์
1: พาร์ทเนอร์ป่ะ
2: ไม่ใช่ลูกจ้าง
0: งานก็บอกว่าตามความเป็นจริงมันไม่ใช่นะเพราะว่าบริษัทนี่มันมีหน้าการควบคุมงานหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเช่นว่าอะไรคุณไปส่งระยะทางเท่านี้นะคะกำหนดราคาคุณได้เท่านี้นะคะการจัดระดับงานนี่ใครเป็นคนจัดไรเดอร์จัดเองหรือว่าแพลตฟอร์มจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการมี KPI ต่างๆถ้าเกิดคุณเป็นฟรีแลนซ์อย่างเดียวหรือว่าบริษัทคนที่เป็นรับจ้างนะคะสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าอะไรนะจ้างทำของ
1: จ้างทำของไหม
0: ใช่ใช่นะคะ
1: ตกลงแบบไหนมันดี
0: ตัดคะแนนหรือเปล่า
1: เออตกลง
0: เดี๋ยวนี้มันคุณจะบอกว่าอะไรด้วยจ้างทำของเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่
1: ก็ไม่เชิงนะ
0: ก็ไม่เชิงนะคะ
1: เหมือนลูกจ้างชั่วคราวซะมากกว่า
0: ใช่ใช่ก็มันก็เข้าในยาความเป็นลูกจ้างอยู่นะถ้าเกิดควบคุมสมมตินะคะแพลตฟอร์มควบคุมสูงมากก็เข้าใกล้สถานะของความเป็นลูกจ้างในจ้าง
1: ใช่ไหมอัน
0: นี้มันก็ต้องเข้าระบบตามกฎหมายอ่ะ
1: แล้วมันน่าจะดีกว่าไหมเพราะว่าแต่ดิฉันคิดว่านะคนที่ไม่อยากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะรับหลายเขาเรียกอะไรนะหลายแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเป็นของอันนั้นด้วยเป็นของอันนี้ด้วยมันก็เลยถ้าเกิดว่ามีเข้าประกันสังคมเนี่ยมันจะต้องเหมือนระบุว่าทำงานที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมรับหลายแห่งไม่ได้ประมาณนั้นนะป่ะ
2: คือมันเป็นความดีกว่า
0: เพราะว่ามันเป็นความท้าทายของกฎหมายแรงงานในยุคโมเดิร์นนะยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่ากฎหมายแรงงานสมัยใหม่อ่ะมันมีแนวคิดที่ไม่เหมือนเดิมเพราะก็เพราะเหตุผลที่พวกเราคุยกันนี่แหละค่ะคือการถ้าเกิดธุรก
1: ิ
0: จได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากแรงงานถูกไหมธุรกิจได้ประโยชน์จากแรงงานเขาก็ควรรับความเสี่ยงด้วยอันนี้เดินยกตัวอย่างนะ
1: นายจ้างสบายมากนะแฮปปี้นะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอ่ะ
2: ไม่ต้องชอบก็ไม่ต้องจ่ายด้วยไม่ต้องอะไรด้วย
1: เหมือนแหมดิฉันจะบอกว่าเหมือนหมาไล่เนื้อนะสมัยก่อนเวลาที่เราเรียกกันทำงานแบบแล้วก็ไม่มีสวัสดิการไม่มีการดูแลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไอตอนที่แรงดีไม่มีปัญหานะจะรับเขาเรียกรับฝิ่นใช่ไหมรับหลายจ็อบ around the world แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยโอ้ชีวิตมันไม่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีการดูแลแต่บางท่านเขาบอกว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้สิทธิ์บัตรทองได้เพราะนั้นเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการสังคมที่ดีสุดหรือว่าคนที่ชอบสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องรักษาพยาบาลแต่ที่คิดว่านอกจากรักษาพยาบาลเนี่ยเรื่องของการดูแลทั้งเรื่องเวลาตกงานกับเวลาที่เกษียณมันก็สำคัญนะหลายอันนะ
0: รายได้ขาดหายอุปติเหตุหมดเลยค่ะ
1: ใช
0: ่คือเขาแนวคิดมันมีแบบนี้ถ้าธุรกิจได้ประโยชน์จากไรเดอร์ก็ควรรับความเสี่ยงด้วยถูกไหมคะอันนี้คือหลักการที
1: ่คือต้องเฉลี่ยความเสียหาย
0: แนวนโยบายแต่ถ้าถามบอกว่าเอ้ยเข้าระบบดีหรือไม่ดีมีสองอันให้เลือกถ้ามองในด้าน

0: เองอิสระเขาก็ชอบนอกระบบเพราะไม่ผูกมัดถูกไหมแต่ความมั่นคงระยะยาวแน่นอนล่ะคนก็ต้องเรียกว่าอยู่ในระบบ
1: ในระบบอื
0: ม
1: ถ้ามีเวลาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
0: ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจผลภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนากุลสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
4: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ปีกลองของการเลือกก็ผู้ว่ากทมแล้วก็สกทั้งที่จริงๆแล้วทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทย
5: า
4: ต้องใช้ว่าปีกลองเริ่มดังแล้ว
5: ค่
4: ะวันนี้เป็นวันที่เปิดรับสมัครนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะมีการมาวิเคราะห์พูดคุยกันด้วยซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทันข่าวทันกฎหมายเนี่ยก็ค่อนข้างจะบอกละเอียดและในรายละเอียดของแต่ละท่านทั้งฝั่งที่เป็นอิสระแล้วก็รวมไปถึงในนามพรรคด้วยนะคะ
5: ม
4: ันก็มีสีสันเหมือนกันนะคะอย่างคุณชัชชาติเนี่ยก็จะเป็นภาพจำถ้าเป็นนังเหงานังเหงาจำอะไรของคุณชัชชาติได้บ้าง
5: แกวิ่งฮะ
4: วิ่งกับปั่นจักรยาน
5: ใช่ฮะ
4: ซึ่งวันนี้นะคะคุณชัชชาติเนี่ยก็มาสมัครชิงผู้ว่ากทมสมัยที่2ใช่ปั่นจักรยานไปที่ศาลาว่าการกทมดินแดงจับได้หมายเลข9แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยไม่ได้พกของขลังมานะได้หมายเลขอะไรก็ได
5: ้
4: โอ้โหได้เลข9เลย9นี่ก็คือถือเป็นเลขมงคลเน
5: า
4: ะ
5: ส่วนใหญ่คนไทยจะเชื่ออย่างนั้นเลข9มันก้าวหน้าไงอะไร
4: ก็จริงๆแล้วคุณชัชชาติเนี่ยถ้าจะเป็นภาพจำก็คือเป็นความแบบติดดินคล่องตัวทำงานแบบรวดเร็วแล้วก็อยู่หน้างานตลอดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ากระแสจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าคือเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวของคุณชัชชาติเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มั่นใจนะคือแต่ละท่านเนี่ยที่ถือว่าเป็นคู่แข่งเนี่ยคุณชัชชาติก็บอกว่าแต่ละท่านก็มีดี
5: อันนี้เขาเรียกว่าต้องกาดสูงไว้งี้แหละ
4: กาดสูงกาดสูง
5: ไปชงชางแล้วไปบอกโอ้ยผมเหนือกว่าคนอื่นนี่ไม่มีใครสู้ผมได้เนี่ยนั่นก็จะไม่ดีว่างั้นนะคนไทยชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่ว่าภาพเห็นก็คือว่ามาณวันนี้ดูเหมือนว่าคุณชัชชาติเนี่ยจะเขาเรียกว่าตัดขาดจากระบบพรรคการเมืองได้เป็นอย่างดีเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนสมัครครั้งที่แล้วเนี่ยคนจะมีภาพจำว่าคุณชัชชาติเหมือนกับทางด้านของอีกอิงทางด้านของเพื่อไทยก็อยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเคยมีภาพของการที่อยู่พรรคเพื่อไทยอะไรเงี้ยนะ อยู่แต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ก็คือชัดเจนเลยว่าเหมือนกับว่าก็คือแกตัดขาดจากระบบที่ว่าเป็นพรรคการเมืองที่จะสนับสนุน
4: สีสันที่สองคุณมาริกา
5: อ๋อคุณติ่ง
4: คุณมาริกาเนี่ย มาถึงหลังบ่ายหลังเวลา 8:30 นก็เลยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจับสลากหมายถึงว่าจับสลากหมายเลขกับกลุ่มแรกนะเขามีไป13คนใช่ไหมคุณติ่งก็เลยได้เป็นลำดับที่14
5: อ้าว
4: ใช่
5: คือไม่ต้องจับสลากเลยมาถึงแล้วก็คือที่เหลือเนี่ยก็มาลันคิว
4: โอ้ไม่แน่ใจว่าคือมันเหมือนได้อ่านผ่านๆกับขออภัยถ้ามันมีความคลาดเคลื่อนนะคะแต่ว่าถ้าใช่ก็มันก็เป็นสีสันจริงๆคือเหมือนกับว่าท่านให้สัมภาษณ์อยู่อ่ะจนมันเลยเวลาก็เลยเข้าไปไม่ทัน 8:30 น
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดฝาผิดตัวคุณรู้ไหมคุณอุ้มจริงๆเนี่ยคุณติ่งต้องจำปั่นจักรยานมานะ
4: ทำไมคะ
5: คุณติ่งเนี่ยมาริกาบุญมีตระกูลเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยตั้งแต่เขาอายุ16 17สาวน้อยนู่นน่ะ
4: ค่ะ
5: เขาน่าจะปั่นจักรยานมาคุณจะทราบเนี่ยน่าจะวิ่งมา
4: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการจำกัดเวลาว่าโอเคมันต้องไปตามหลักตามเกณฑ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสะท้อนเหมือนกันนะนักข่าวว่าสนามเลือกตั้งมันไม่ได้แข่งแค่นโยบายแต่ต้องแข่งเรื่องวินัยเรื่องเวลาเรื่องภาพลักษณ์เรื่องของการบริหารจังหวะสื่อด้วยมันจะสัมภาษณ์อยู่แล้วมันเลยเวลามันก็ไม่ได
5: ้
4: ก็ถือว่าเป็นภาพจำตั้งแต่วันแรก
5: เขาอาจจะอยากให้เป็นภาพจำอย่างนั้นได้ไงเพราะคุณมาริกาเขามาพวกสายโหดไงสายขาโหดสายขาที่แบบว่าเหมือนเป็นที่จดจำอะไรเง
4: ี้
5: ย
4: ส่วนพรรคประชาชนนะส่งดร.โจวันนี้ได้เบอร์10
5: นี่ก็ดังเหมือนกันคนนี้
4: ใช่เบอร์10นะคะก็ถือว่าเป็นการ
5: คุณชัชชาติเลยใช่ไหม
4: เปิดตัวใช่9กับ10ก็เป็นการเปิดเกมด้วยการมาเป็นทีม
5: ครับ
4: มาว่าเป็นแบบกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกง
5: เขาเน้นเรื่องนี
4: ้ค่ะ
5: ประชาชนโดยรัฐสิโจเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องนี้เรื่อง AI จับโกงเรื่องของการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการปฏิเสธเรื่องของการคอร์รัปชันอันนี้เขาเป็นเรื่องที่นำหน้ามาเลยว่า
4: ใช่แล้วก็เหมือนจะมีการพูดถึงเรื่องของป้ายในการหาเสียงด้วยก็พยายามที่จะประหยัดแต่ว่าเริ่มเห็นแล้วนะของภาคประชาชนนะนะคะ
5: แต่ต้องยอมรับว่าพวกเรียกเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองในระดับจังหวัดการเมืองในระดับประเทศอะไรเงี้ยนะมันจะเร็วมากเลยนะ
4: ไปเร็วใช่ไหม
5: ป้ายปุ๊บเดี๋ยวป้ายมันจะไหนมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดเลยเร็วมาก
4: ค่ะคุณอนุชานาคาใสก็เป็นทีมพรรคประชาธิปัตย์นะมาพร้อมเบอร์5ใช่คือเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันลงรายละเอียดกันแล้วกันว่าเป็นยังไงต้องเล่าสีสันให้ฟังก่อนว่ามันมีประเด็นแบบนี้ในกรุงเทพมหานครนะคะในขณะที่พัทยาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการขับเคี่ยวกันค่อนข้างที่จะหน้าลุ้นหน้าลุ้นใช่คือเหมือนกับมีบางคนที่เปลี่ยนมาเป็นจับมือกันอีกฝั่งนึงมีการก่อนหน้านี้เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งกันแล้วตอนนี้เริ่มมีการ
5: แท็กทีมกันว่างั้นนี่นะ
4: ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับกูรูกันก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีค่อนข้างละเอียดพอสมควรนี่ยังไม่ได้พูดถึงพรรคเศรษฐกิจนะโอ้เมื่อวานก็เปิดตัวแรงอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันค่ะในอีกมุมนึงที่น่าสนใจครึ่งวันแรกของวันนี้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกี่ยวกับคดีของคุณธน
5: า
4: ธรกับมาตรา112อ่ะปมไลฟ์วิจารณ์วัคซีนโควิดนะคะล่าสุดเนี่ยศาลอาญามีคำพิพากษาย
5: กฟ้องนะ
4: คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในคดีมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือมันมีกรณีที่เขาไลฟ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19
5: ยุคโควิดยุคลุงตู
4: ่ค่ะบรรทัดสุดท้ายก็คือว่าศาลเนี่ยเห็นว่าไม่ได้เข้าข่ายความผิดดูหมิ่นสถาบันคือคดีนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นคดีที่สังคมจับตาอยู่เพราะว่ามันอยู่ระหว่างรอยต่อของการวิจารณ์นโยบายรัฐกับกฎหมายความมั่นคงแต่ทีนี้มันก็ต้องย้ำก่อนว่านี่มันเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นกระบวนการต่อไปก็ขึ้นอยู่กับคู่ความละค่ะ
5: ว่าจะอุทธรณ์ต่อไหมหรือจะพอแค่นี้แล้วถ้าอุทธรณ์ท่านศาลอุทธรณ์จะว่าอย่างไรว่านะ
4: ค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงคดีเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยแล้วคุยกับเจ้าตัวเลยด้วย
5: ใช่
4: นั่นก็คือคดีนาฬิกาหรูที่สะเทือนปปช.เลย
5: ใช่
4: เพราะว่าปปช.เนี่ย
5: ทีแรกมันก็เงียบหายไปจากสังคมแล้วนะ
4: ค่ะ
5: โอ้
4: คือไทม์ไลน์ค่อนข้างยาวนานพอสมควรว่าเป็นเกือบ10ปีนะเป็นคดีที่เกือบทศวรรษเลยค่ะคุณวีระสมความคิดก็ไปฟ้องเกี่ยวกับการที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคือก่อนหน้านี้ถ้าที่จำได้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ร้อนระอุเริ่มจากการที่ถ่ายภาพครม.ชุดใหม่ใช่ป่ะ
5: ใช่
4: แล้วแดดมันร้อนไงก็แดดมันร้อน
5: มันสะท้อนไงก็แดดมันร้อนมันก็เลยสะท้อนเอานาฬิกามาใส่ตานักข่าว
4: ใช่ประทัดสุดท้ายคือศาลอาญาคดีทุจริตภาค1เนี่ยพิพากษาจำคุกอดีตกรรมการปปช2คนค่ะแล้วก็มีการ
5: ประธานเลยนะคนนึงน่ะ
4: ค่ะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจแล้วก็คุณสุภาปิยจิตติก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปมมาจากการที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูเนี่ยแหละคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของนาฬิกาหรูแต่มันคือการที่ประชาชน
5: อ่
4: ะสามารถที่จะไปตรวจสอบองค์กรที่มาตรวจสอบรัฐอ่ะ
5: เออ
4: เข้าใจไหม
5: ใช่
4: ประชาชนไม่ใช่ตรวจสอบรัฐนะประชาชนไปตรวจสอบองค์กรที่มาตรวจสอบ
5: อีกทีนึงเพราะว่าถ้ามันอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรแห่งความยุติธรรมมันจะไม่ครบไงถ้าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรวจสอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แค่ฝ่ายเดียวอ่ะใช่ไหม
4: ค่ะ
5: มันก็จะต้องตรวจสอบได้ครบเลยทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วสุดท้ายมันก็จะวนเป็นวงกลมได้นะคืออย่างเงี้ยมันถึงจะใช้ได้ว่างั้นเลยนะ
4: ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเท่าที่อุ้มได้ตามข่าวแล้วผู้ชมผู้ฟังนักข่าวเขาบอกว่าพอมันมีข้อมูลชุดใหม่อ่ะ
5: ครับ
4: มันเลยทำให
5: ้
4: มันนับหนึ่งใหม่ได้นะไม่ได้แปลว่าคดีนี้มันจะจบสิ้นไปนะคือณบรรทัดตอนเนี้ยคือศาลพิพากษาว่าอดีตกรรมการปปช.เนี่ยถูกกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูล
5: ครับ
4: ทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยระบบตรวจสอบของไทยอ่ะ มันโปร่งใสแค่ไหนหนึ่งนะและสองคือเรื่องของคดีเดิมที่มันเคยเป็นเรื่องเป็นราวกันมาเนี่ยตกลงแล้วมันสามารถที่จะเป็นเรื่องใหม่นับหนึ่งใหม่เป็นหลักฐานใหม่ได้หรือเปล่าถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่ประชาชนฟ้ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วศาลพิพากษาว่ามีความผิด
5: เพราะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยก็มักจะยกฟ้องยกฟ้องกันทั่วไปนะที่เราเห็นหมายถึงว่าสายตาของประชาชนทั่วไปธรรมดาเนี่ยน
4: ะ
5: แต่คราวนี้กลับไม่ใช่ว่างั้นเนี่ย

0: คราวนี้ระหว่างทางอะค่ะมันมีการยกฟ้องเอ้ยขอให
1: ้
0: เขาเรียกว่าอะไรนะถอนฟ้องถอนฟ้อง
1: ถอนฟ้องถอนฟ้อง
0: มีการวิจารณ์กันในมุมของคุณวีระเองว่าเอ๊การยอมถอนฟ้องเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามกันไปเรื่อยๆอย่างช้าๆและใจเย็น
1: ๆ
0: เพราะว่าอันนี้มันมีเรื่องราวระหว่างบรรทัด
1: ม
0: ีเหตุผลบางอย่างคือมันไม่ใช่แค่เรื้อรังมาแต่มันมีเหตุผลบางอย่างกับการกระทำของคุณวีระที่เดี๋ยวมันอาจจะส่งผลในอนาคตแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้หมดณวันนี
1: ้อ่
0: ะบอกแบบนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงเนี่ยคุยกับคุณวีระสมความคิดเลยแล้วกันเรามีนัดกันไว้แล้วนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิวท่านจะฮอตขนาดไหน
1: ก่อนเข้ารายการก็ได้ยินทีมโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: นัดท่านวีระไว้แล้วท่านวีระเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นนักสู้ของประเทศไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะเคยไปเรียกว่าถูกจำคุกอยู่ในกัมพูชามาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นหลักเกินไปเหี้ยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: ในขณะเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยถ้าแรงที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะในบ้านเราก็สิ่ง
1: ของค่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายไหม
0: ค่ะ
1: เออที่จะกดรับใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เออ
0: ก็จริงๆก็ยังคงเป็นห่วงพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่พยายามที่จะไปยืนยันตัวตนเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยโอ้โหอดหลับอดนอนไปกันคือเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการเข้าใช้
1: หรือว่าบางคนถึงขั้นต้องซื้อโทรศัพท์ใหม
0: ่
1: โทรศัพท์เก่าแล้วมันก็เข้าแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะอัปเดตอะไรต่างๆได้เนี่ยก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะมาเอาช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคอขวดนะแต่มันก็นิดเดียวแต่ว่าอย่างหนึ่งผมชมนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ว่า
0: จะอวยใคร
1: คือวันแรกเนี่ยสามารถที่จะตริ้งเข้าไปได้นะเกินกว่า20ล้านสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยแค่ 500,000 600,000 นี่เว็บล่มแล้วนะ
0: ตอนนี้เหลือ4,414,410 สิทธิ์นะคะ
1: เออ
0: ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที
1: ่20
0: กว่าล้านคนแล้วอะค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้าใช้แล้วก็สำหรับใครที่ได้รับการยืนยันแล้วส่งข่าวบอกกล่าวกันมาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่ยังไม่ได
1: ้ได้รับแล้ว
0: ฮะน้ำหนักได้แล้วเรียบร้อย
1: ผม6นาฬิกา16นาทีครับแต่ว่าผมเข้าไปตั้งแต่6นาฬิกา2นาที3นาทีแต่มันหมุนติ้วติ้วอยู่แล้วผมก็รอใส่บาตรไปพอใส่บาตรไปเหมือนอันนี้ส่งของการใส่บาตรเช้าวันนั้นนะฮะม่วนจันทร์นะฮ
0: ะ
1: ขับกลับมาดูทีเอาเข้าได้แล้วแล้วเราก็เข้าไปก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะเราก็เคยใช้ตรงนี้อยู่นะ
0: ค่ะในขณะที่ราคาทองคำวันนี้ผันผวนนะคะเพราะว่าไปตลาดเนี่ยร่วงหนักเลย 1,000 บาทเลย
1: วันเดียวร่วม 1,000 เนี่ยนะ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือทองคำแท่งขายออกเนี่ยบาทละ 68,250 บาท
1: 68,000 แล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะส่วนทองรูปพรรณก็ขายออกบาทละ 69,050 บาท
1: ต้นสัปดาห์ยัง 70,000 อยู่เลยนะ
0: ค่ะก็จริงๆราคาทองผันผวนแรง
1: ครับ
0: สะท้อนอารมณ์ตลาดโลกแหละมันทั้งสงครามทั้งดอลลาร์ดอกเบี้ยแล้วก็ความเสี่ยงของภูมิรัฐศาสตร
1: ์ซึ่งคราวนี้ดูก็น่าจะแปลกๆเหมือนกันปกติถ้ามีสงครามมีหน้าอะไรเนี่ยทองคำมันจะขึ้นด้วยหลักอะไรอย่างปีแรกมันก็เราก็เห็นขึ้นนะแต่คราวนี้ปรากฏว่าพอมีสงครามเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได
0: ้
1: นะ
0: แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีถือว่าเป็นข่าวที่ใจฟูเลยทีเดียวกับภารกิจของกู้ภัยของไทยที่ไปช่วย7ชีวิตติดถ้ำที่เหมืองในลาวอะค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเพราะว่าอุปสรรคเยอะฝนก็ตกหนักน้ำก็ไหลเข้าถ้ำมีโคลนด้วยแล้วพื้นที่ก็แคบ
1: เข้าหน้าฝนแล้วด้วยเนี่ยนะ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาก็มีการออกมาโพสต์ตัดพ้อเหมือนกันในช่วงแรกนะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขาค่อนข้างจะไปปรามาสคุณปอนจักริตอะค่ะเขาปรามาสไปว่าช่วยไม่ได้หรอกโอ้ยเกินตัวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคืออย่างน้อยๆอะอย่าหยุดแล้วก็ให้ยืนหยัดอยู่กับความตั้งใจของตัวเอง
1: จงอย่าหยุดยั้งมันนะ
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆอะถ้าเราได้เห็นอุปสรรคที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยในถ้ำอะความหวังมันไม่ได้วัดเป็นกิโลเมตรนะแต่มันวัดเป็นเมตรอ่ะ
1: ใช
0: ่มันวัดเป็นเซนอ่ะเหลืออีกกี่เซนเหลืออีกกี่เมตรแล้วกู้ภัยเขาก็ไม่ยอมแพ
1: ้อะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าน้ำมันขึ้นถึงแล้วจะไปอยู่ตรงไหนกันหรือพื้นที่อากาศที่จะหายใจอะไรต่างๆแบบนี
0: ้คือต้องบอกเลยว่าคนลาวพี่น้องชาวลาวเนี่ยนะอัดคลิปขอบคุณตั้งแต่ตอนที่ภารกิจยังไม่สำเร็จนะคะ
1: ใช่ตั้งแต่ตรงแรกที่คนไทยเราเข้าไปช่วยเนี่ยว่างั้นเนี่ยนะ

0: ขอบคุณแล้วก็บอกว่าเนี่ยบ้านพี่เมืองน้องจริงๆ
1: ใช่
0: ค่ะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้นึกถึง13หมูป่าเลยจริงๆเขาก็มีวิธีการกระบวนการพอไปเจอตัวเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาค่อยๆลำเลียงนะก็เขาเรียกว่าสารป่ะสารอาหารอะไรสักอย่าง
1: ใช่เป็นอาหารที่เรียกว่ากินน้อยแต่อิ่มทนให้สารอาหารครบ
0: คือมันต้องอย่าเพิ่งช็อกอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่า
1: ถ้าจะเป็นอาหารที่กินแล้วเคี้ยวย่อยไม่ได้ต้องซึมได
0: ้ค่อยเพราะทุกคนพูดคำเดียวกันหมดเลยว่าหิวเพราะมันท้อมันโอ้ต้องกี่วันอ่ะ
1: มันก็ต้องหิวล่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้กินแล้วหลายวันอ่ะ
0: อ้าวถ้าพูดถึงเรื่องหิวสำหรับใครที่ยังทานได้ปกติแล้วก็ยังใช้ชีวิตดีเยี่ยมยิ่งต้องบอกว่ายุคนี้เวลาจะซื้ออะไรเนี่ยมันต้องดูถึงความคุ้มนะคะนอกจากคุ้มเรื่องราคาแล้วเนี่ยมันต้องคุ้มในเรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพต้องมาก่อนความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้จริงๆขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะ
1: น
0: ี่เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กมันทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยค่ะมีให้เลือกตั้ง6ฟังก์ชันความอัจฉริยะของหม้อนี้นะคือคุณจะหุงด่วนก็ได้ค่ะทำซุปก็ได
1: ้
0: ทำโจ๊กก็ได
1: ้
0: นึ่งอาหารก็ได
1: ้โอ้โหอันนี้ชอบเลย
0: โอ้ของหวานอย่างเค้กยังทำได้เลยค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้นะคะแล้วมั่นใจได้เลยเพราะว่ามีมาตรฐานมอก
1: รับ
0: ประกันนาน1ปีเต็มด้วยค่ะนะเหงา
1: ใช่
0: โอ้โหคุณสมบัติดีขนาดนี้ปกติราคา 2,990 บาท
1: นั่นแหละ
0: ไม่ค่ะไม่ขายโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โหนี่เลย
0: ย้ำนะคะ990บาท
1: ครับผม
0: สั่งซื้อได้เลยค่ะตอนนี
1: ้
0: มีของแถมให้อีกด้วย มีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะ
1: ชอบมากเลยตะเกียบสแตนเลสเนี่ยใช้ไปยาวนานเลย
0: สองอย่างนี้นะแค่ของแถมก็300กว่าบาทแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าสนใจโทรได้เลยนะคะ02-114-3390
1: ครับ
0: ถ้าส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะตอนนี้ปภ.เขาออกมาเตือนนะคะให้ระมัดระวังฝนค่ะ
1: มันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ย
0: ค่ะตอนนี้เสี่ยงตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากวันนี้28พฤษภา
1: ครับ
0: จนถึง1มิถุนายน
1: ถึงวันจันทร์หน้าเลย
0: 71จังหวัดอ่ะ
1: โอ้โหทั่วประเทศเลยสิ
0: เกือบจะทั่วประเทศเลยค่ะเหนืออีสานกลางใต้กรุงเทพมหานครเองก็เหมือนกันคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ
1: ์
0: หลายพื้นที่เนี่ยเจอในสิ่งที่คาดไม่ถึงทั้งน้ำทั้งฝนทั้งลม
1: ใช
0: ่ที่นนทบุรีนะเหงาเห็นข่าวใช่ไหมคะน่าเห็นใจชาวบ้านมากๆเลยไม่รู้จะหนีไปไหนด้วยลมก็มาฝนก็มา
1: ใช
0: ่แต่ที่ระวังไม่รู้จะระวังยังไงแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคระวังให้กับเราอยู่ก็คืออีโบลาค่ะนั่นเอง
1: โอ้เนี่ยแล้วมัน3ทิศไล่ต่อเนื่องกันมาเลยน
0: ะ
1: จากฮันตามาอีโบลาแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์พบคนติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเลยนะต่อสัปดาห์เนี่ยนะ 12,000 มันก็น่ากลัวเหมือนกันอีโบลาเป็นไงอีโบลาก
0: รมควบคุมโรคเนี่ยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลานะคะ
1: ครับ
0: กำหนดให้คนที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาเนี่ย
1: 2ประเทศ
0: คือไม่ว่าคุณจะมีอาการหรือไม่มีอาการ
1: ก็แล้วแต
0: ่คุณต้องเข้าไปกักกันก่อนแยกไปก่อนเลยอย่างน้อย21วัน
1: มันเชื้อแรงไง
0: ใช่เพราะว่าทั้ง2ประเทศนี้ค่ะทั้งคองโกยูกันดาเนี่ยนะคือเป็นประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายแล้วอะค่ะ
1: โอ้
0: มันไม่สามารถประมาทได้เลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แม้ว่าจะยังไม่ระบาดในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราเคยเจ
1: อ
0: ประสบการณ์มาแล้วโดยเฉพาะโควิด19
1: ใช่
0: แล้วอย่าลืมนะคะว่าหลายคนโอเค2ประเทศนี้น่ากลัวก็จริง
1: อ
0: ้าวแล้วคนที่เขาอยู่ประเทศนี้ก็จริงแต่เขาไปแวะที่อื่นมาก่อน
1: อ่าใช่
0: แล้วค่อยกลับมา
1: แล้วก็ไม่ทราบวันด้วยที่มาจากเขานะ
0: ค่ะแต่ที่น่าเห็นใจคือ คองโกอ่ะเหมือนเขาได้เข้ารอบฟุตบอลโลกอ่ะนะเหงา
1: ใช่ฟุตบอลโลกจะเปิดวันที่12นี่แล้วด้วยเนี่ยฮะเดือนหน้าเนี่ย
0: ไม่เท่าไหร
1: ่ผู้ชมไง
0: ผู้ชมที่ซื้อตั๋วไปแล้วอ่ะคือตอนนี้เขาเหมือนจะเรียกร้องขอเงินจากฟีฟ่าต้อง
1: เขาเดินทางไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ก็เขาไม่ให้เข้าอ่ะ
1: ไม่เข้าดิ
0: คือเหมือนเป็นการ
1: ซื้อตั๋วไปแล้วอ่ะ
0: เหมือนเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมคือคุณมาไม่ได้นะ
1: น่ากลัวเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะ
0: ใช่แล้วคนที่ซื้อไปแล้วเขาก
1: ็คนเยอะกี่ล้านคนก็ไปน่ะ
0: น่าเห็นใจจริงๆค่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ เอาละค่ะคุณชมผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมที่ล่าสุดกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ใช่

0: เรื่องนาฬิกาว่าเป็นของใครกันแน่แต่เป็นเรื่องของการพิพากษาของศาลที่ให้อดีตกรรมการปปช.โดนพิพากษาว่าปกปิดข้อมูลจนถูกมองว่านี่แหละค่ะเป็นครั้งแรกที่องค์กรในการตรวจสอบคอร์รัปชันถูกศาลตัดสินซะเอง
1: อ
0: ่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับเจ้าตัวแล้วกันนะคะคุณวีระสมความคิดสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะยังจำคดีที่ถือว่าเป็นมหากาพย์10ปีได้หรือเปล่าคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่4ธันวาคม2560เนี่ยเขาเป็นการถ่ายภาพหมู่ของคณะรัฐมนตรีใหม่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าแล้วมันมีอยู่ช็อตนึงที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านยกมือขึ้นมาบังแสงแดดแล้วจังหวะนั้นล่ะค่ะสื่อมวลชนที่บันทึกภาพเนี่ยก็ซูมเข้าไปนอกจากแหวนเพชรจะกระแทกตาแล้วนาฬิกาหรูริชาร์ดมิลมูลค่าก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทนะคะตอนนั้นนะพอมีการตรวจสอบเอ๊ะกลับพบว่าทรัพย์สินเหล่านี
1: ้
0: มันไม่ได้ถูกระบุอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช.
1: เพราะนักการเมืองจะต้องแจ้ง
0: ต้องยื่นต้องแจ้ง
1: ทั้งตอนเข้าและตอนออกว่างั้นเลยนะ
0: หลังจากนั้นพลังโซเชียลก็ขุดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยไปเจอคลังแสงข้อมือ
1: ไม่ใช่คลังแสงข้อมูล
0: คลังแสงข้อมือหลังจากที่ภาพนั้นหลุดออกไปนะคะโอ้โหใช่ก็เกือบ10ปีแล้วค่ะนะเหนาพอไปร่วมค้นภาพเก่าๆดูเนี่ยอ้าวกลายเป็นว่าไปเจอกับโอ้นาฬิกาอีกหลากหลายยี่ห้อเลยค่ะ
1: คือไม่ได้มีแต่ริชาร์ดมิลเรียนนั้นเรียนเดียวงั้นเนี่ยนะที
0: ่
1: ท่านใส่สลับมา
0: โรเล็กซ์อะไรเงี้ยรุ่นหายากด้วยค่ะเขาบอกว่ามีการประเมินมูลค่ากันเนี่ยสำนักข่าวบางสำนักข่าวเนี่ยนู่นไปที่ 30-40 ล้านบาทอ่ะก็เลยเกิดเป็นตำนานยืมเพื่อนมาใส่เพราะว่าวันที่26ธันวา2561เนี่ยปปช.มีมติ5ต่อ3เสียงตอนนั้นมีมติว่าให้ตีตกคำร้องและตีตกคำร้
1: อง
0: และยุติการสอบสวนคดีนี
1: ้
0: โดยรับฟังคำชี้แจงของบิ๊กป้อมบอกว่านาฬิกาทั้งหมด21เรือนเนี่ยนะยืมเพื่อนมาใส
1: ่บอกว่าฟังขึ้นว่างั้นเนี่ยนะตอนนั้นนะ
0: ซึ่งคุณวีระสมความคิดเนี่ยแหละเห็นว่ามันยังมีข้อกังขาเนี่ยก็เลยใช้สิทธิ์ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
1: มีกฎหมายอยู
0: ่ขอเอกสารไปตรวจสอบจากปปช.ซึ่งดำเนินการมาก็ไม่ได้สักทีนึงก็คือไม่ให้แม่จนท้ายที่สุดเมื่อวานเนี้ยก็เลยเป็นข่าวคลึกโครมขึ้นมาอีกครั้งนึงว่ามีคำพิพากษาว่าปปช.อดีตปปช.เนี่ยนะใช่ก็ถูกกล่าวหาแล้วค่ะว่าปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคดีนาฬิการูคราวนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันไปพร้อมๆกันกับคุณวีระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณวีระให้สัมภาษณ์แต่อยากจะให้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นความรู้สำหรับหลายๆคนที
1: ่
0: อยากจะรู้กระบวนการในการเดินเกมเพราะว่าคุณวีระเนี่ยใช้ความอดทนมากๆนะแล้วนอกจากความอดทนเนี่ยท่านมีลีลาและกลยุทธ
1: ์
0: ที่ต้องบอกว่าตอนนี้มันยังไม่แล้วเพราะคดีมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดแต่วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านในการมาเล่ารายละเอียดเพราะว่ายังมีคำถามเยอะแยะมากมายว่าเบื้องหลังของระหว่างการเดินเกมเนี่ยมันมีการยอมถอนฟ้องด้วยเหตุผลมันคืออะไรมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมเท่าที่ท่านจะพูดได้วันนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันคุณวีระสมความคิดอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณวีระค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์คุณวีระคะเมื่อวานนี้อุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ
1: ์
0: คุณวีระให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วมันมีข้อมูลออกมาที่นักข่าวเขาถามคุณวีระว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วคุณวีระบอกว่ารู้สึกเฉยๆในหายทุกคนว้าวหมดเลยโอ้โหมันเป็นการต่อสู้มาเกือบทศวรรษเลยนะคะขออนุญาตขยายความคำว่าเฉยๆหน่อยได้ไหมคะ
4: ผมรู้สึกเฉยๆเนื่องจากว่าผมผ่านคดีแบบนี้นะมาหลายคดีแล้วคดีที่สังคมรู้จักก็อย่างเช่นในปี2543เนี่ยที่ทำให้ปฏิสนันขจรประสาทยุติบทบาททางการเมืองเป็นเวลา5ปีนะครับและในปี2557เนี่ยที่เอาคุณทักษิณชินวัตรเข้าคุกในคดีที่ดินรัชดาไงครับ
1: นะ
4: แล้วก็อีกหลาย10คดีนะที่ผมเอาบิ๊กบิ๊กของประเทศนี้เยอะแยะที่มันไม่เป็นข่าวเนี่ยนะครับ
1: เยอะมาก
4: ไปติดคุกนะดังนั้นเนี่ยไอการทำคดีของผมเนี่ยเวลามันมีผลคำพิพากษาผมก็เลยมัน
1: เฉย
4: เต้นอะไร
1: แม้แต่ตัวคุณเวลาเองก็เคยไปจำคุกอยู่ต่างประเทศด้วยมันก็ได้หลายพร้อยหมดเลยร่างกาย
4: อยู่เขมรอยู่3 ปี 6 เดือน
1: 3ปี6เดือนอ่ะ
4: นะครับผมก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะงั้นมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร
1: เข้าใจเข้าใจโอ้โหเป็นการสู้จริง
0: ทีนี้การพูดคุยของ

0: เราวันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการถามเพื่อที่จะเอาคำตอบอะไรแล้วแต่ว่าอุ้มขออนุญาตให้คุณวีระเนี่ยให้วิชาให้ความรู้กับหลายๆคนที่เขาถือว่าเป็นประชาชนแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเดินหน้าอะไรบางอย่างที่จะต่อสู้กับองค์กรอิสระบ้างเพราะอันนี้มันเหมือนเป็นคดีของความหวังเหมือนกัน
1: ภาครัฐเนี่ยนะฮะอาจารย์วีระว่าไงอาจารย์วีระ
0: ทีนี
2: ้สำคัญเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอนะถ้าจะพูดของเขาเนี่ย
1: พยานกับหลักฐานก่อนว่างั้นเลยนะ
0: นี่แหละก็เลย
2: ที่สำคัญเลยเนี่ยคุณต้องมีหลักมีพยานหลักฐานเพียงพอที่คุณจะสู้กับเขานะไม่งั้นคุณจะไปเอาผิดเขาไม่ได้นะต่อให้คุณเนี่ยเก่งกฎหมายเรียกว่าโอ้โหเก่งมาก
1: ขาดเสียซึ่งพยานกับหลักฐานเนี่ย
2: คุณไม่เพียงพอเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะไปสู้กับเขาได้นะครับ
0: แต่ขอเติมแบบนี้ค่ะว่านอกจากพยานหลักฐานแล้วต้องมีไหวพริบและมีกลยุทธ์ด้วยจริงๆอันนี
2: ้ต้องมีความรู้ความสามารถ
0: ขอไล่เรียงนิดนึงค่ะคุณวีระค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสได้เห็นตามหน้าข่าวว่าเอกสารเนี่ยมันมีการคาดดำมีกระดาษเปล่า
2: ๆผมก็ยังได้การคาดดำอยู
0: ่
2: คร
0: ับ ค่ะขออนุญาตถามได้ไหมว่าเจตนาที่คุณวีระเห็นหลักฐานเหล่านี้คุณวีระมองว่ายังไง
2: ก็เขาปกปิดไงครับค
1: ือ
2: คนมันสุดจริตเนี่ยมันจะต้องปกปิดทำไมมัน
1: ตัวอะไรโดยหลักการแล้วเป็นอย่างนั้น
2: ใช่ไหมครับแล้วก็คุณเนี่ยนะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่คุณมาทำตัวนะครับให้คนทั้งประเทศเขาสงสัยในการทำหน้าที่ของคุณเนี่ยแล้วก็มันเข้าข่ายเห็นไห
1: ม
2: ผมกล่าวหาในตามมวลกฎหมายยามาตรา157นี่มันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการทุ
1: จริตน
2: ั่
1: นแหละ
2: แต่คุณนี่ก็ถูกศาลตัดสินในข้อหานี
1: ้
2: ทำไมศาลก็มองว่าคุณไม่สุจริตคุณทุจริตคุณปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไงครับเพราะฉะนั้นคุณทำความผิดเสียเองไง
0: ทีนี
2: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เราอยู่ตรงช่วงระหว่างทางเรายังไม่ได้ไปถึงปลายทางมันคือยังไม่ได้คลี่คลายข้อสงสัยในคดีพอเราได้หลักฐานแบบนั้นมาแปลว่าเหมือนกับเราไม่ได้อะไรเลยหรือเราไม่ได้อะไรที่มันจะเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความคลี่คลายข้อสงสัยในคดีเลยหรือเปล่าคะ
1: จากต้นทาง
2: มันก็ได้ระดับนึงแต่มันก็ไม่สมบูรณ
1: ์แต่ไม่สมบูรณ
2: ์
0: ที่บอกว่าได้ระดับนึงเนี่ยพอจะบอกได้ในระดับไหนได้บ้าง
2: คือศาลก็บังคับให้เขาต้องให้ผมเนี่ยมันก็ได้มาระดับนึงแล้วน
1: ะ
2: แต่มันยังไม่สมบูรณ
1: ์
2: นะแล้วก็ยังมาใช้กฎหมายปิดปากกับผมอีกนะในการรับเอกสารที่ศาลล่าสุดเนี่ยก็สแตมป์ว่
1: า
2: ห้ามเปิดเผยต่อ
1: สาธารณะ
2: เอ้าทำไมผมจะให้คนทั้งประเทศดูเหมือนผมไม่ได
1: ้
2: ดูสิเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็ดูเอาก็แล้วกันนะ
1: ไอ้อย่างนี้ป่ะที่เขาเรียกกันติดปากว่ากฎหมายปิดปากอ่ะกฎหมายฟ้องปิดปากอ่ะ
2: ก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: คุณวีระค่ะแต่ทีเนี้ยดูตามขั้นตอนแล้วคือมันไม่ง่ายเลยอ่ะคุณวีระต่อสู้มาหลายศาลมากๆแล้วหลายที่ทำมาก
2: ๆ9ปีเต็มๆแล้วนะ
0: ค่ะ
2: 9ปีเต็มๆแล้วตั้งแต่ปี2560เนี่ยครับ
0: ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงยังเดินหน้าทั้งที่มันยืดเยื้อมานานขนาดนี
1: ้
0: มันมีความมั่นใจหรือยังไง
2: ก็คือว่ามันก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดไงครับ
1: นะ
0: ระหว่างทาง
2: ประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับผมนะประโยชน์นี่มันจะเกิดกับรัฐนะเกิดกับสังคมครับ
1: ใช
0: ่ทีนี้มันมีคำถามที่คาใจแล้วก็ถือว่าเป็นการกล่าวหาก็ว่าได้นะคะว่าในระหว่างทางที่มันมีการยอมถอนฟ้องเนี่ยค่ะมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคุณวีระอยากจะอธิบายตรงนี้ณวันนี้ยังไงคะ
2: ขอบคุณครับคืออย่างนี้นะคนที่พูดเนี่ยผมเข้าใจเขานะว่าบางคนเนี่ยมีเจตนาสุจริตกับผมบางคนเนี่ยที่พูดคำนี้บางคนก็ไม่ได้มีเจตนาสุจริตกับผม
1: พูดเหมือนกันแต่เจตนาต่างกัน
2: คนที่มีเจตนาสุจริตกับผมเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะสงสัยก็เป็นธรรมดานะครับเพราะเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามาร่ว
1: ม
2: ต่อสู้ในคดีตั้งแต่ต้นเขาไม่ได้มาอยู่ในคณะทำงานของผมเขาไม่ได้มารู้ไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะโดยเฉพาะในวันสำคัญคือในวันที่8เมษายน2569เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องพิจารณาคดีเห็นไหมนะครับเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าคนอื่นเนี่ยนะผมก็เข้าใจอ่ะมันมีทั้งคนที่สุจริตแล้วก็ไม่สุจริตนะครับเขาก็ต้อง ใครสงสัยก็มาหาผมสิครับมานั่งคุยกับผมสิครับมาถามผมสิครับคุณเนี่ยไม่เคยช่วยผมเลยนะในการต่อสู้คดี9ปีเนี่ย

0: ถึงเวลาคุณก็มาซัดผมเลย
1: เห็นผลเนี่ยคุณสงสัยแล้วคุณก็ใช้โซเชียลเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์ผ
0: ม
1: โดยที่คุณยังไม่เคยได้
0: รู้จักตัวตนหรือว่า
1: หาความ
0: จริง
1: เลยคุณยังไม่ได้มาค้นหาความจริงก่อนเลย
2: ซึ่งจริงๆคดีค่ะคดีลักษณะนี้นี่คือคุณเวลาสามารถถอนฟ้องได้เองไหมคะ
0: ไม
1: ่ได้ไม่ได้ครับเป็นอำนาจของศาลเพราะมันเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดิน
0: เป็นอาญาแผ่นดินนะ
1: เป็นอาญาแผ่นดินมันไม่ได้ความผิดส่วนตัวคือความผิดส่วนตัวเช่นคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะ
0: ถอนได
1: ้โจทก์เนี่ยเป็นอำนาจของโจทก์เลยและเป็นสิทธิ์ของโจทก์ด้วยที่โจทก์เนี่ยจะถอนฟ้อง
0: ได
1: ้ศาลเลยนะ
0: ทุกศาลเลย
1: ศาลเลย
0: ต้นก็ได้อุทธรณ์ก็ได้ก็จะถึงฎีกาก็ยังถอนได้เหมือนกันเนี่ยนะ
1: ก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
0: อ
1: ันนั้นคือคดีความผิดส่วนตัวแต่คดีอาญาแผ่นดินเนี่ยนะคร
0: ับ ไม่ได
1: ้โจทก์เนี่ยทำได้แค่ยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลใช้ดุลพินิจเองว่าจะถอนหรือไม่ถอนและโจทก์เนี่ยจะทำคำร้องให้ศาลถอนฟ้องได้ในศาลชั้นต้นเท่านั้นนะครับ
0: อ๋อถ้าผ่านการพิจารณาไปแล้วไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับ
0: ตอนนี้คือไม่ได้แล้วนะ
1: ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับผมจะไปขอถอนฟ้องให้ใครอีกไม่ได้แล้วครับ
2: คุณเวลาค่ะแต่ว่าก่อนที่จะถอนฟ้องไม่ได้เนี่ยขั้นตอนคุณวิลาเองก็ยอมถอนฟ้องในที่สุดถูกต้องไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะ
1: คืออย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกแล้วไงครับน
2: ะ
1: เขาเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเป็นคนเข้ามาขอความเมตตาจากผมไม่ใช่ผม อยู่ๆก็ไปขอให้เขานะ
0: เขามาขอว่างั้น
1: เออแล้วเขาก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
0: ์
1: ใช่ไหมครับต่อคดีแล้วก็บางเรื่องเนี่ยถึงแม้ไม่เกี่ยวกับคดีมันก็เป็นประโยชน์ที่ผมสามารถจะเอาไปใช้ในคดีอื่นอีกคือมันได้ประโยชน์มากกว่าที่ผมต้องการนะผมก็บอกเขาว่าคุณประสงค์ให้ผมถอนเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงนะคุณก็ต้องไปลุ้นกับศาลนะ
0: ว่าศาลจะ
1: ทำร้องให้คุณแต่อำนาจอยู่ที่ศาลเห็นไห
0: ม
1: ไม่ใช่ผมนะอำนาจไม่ได้อยู่ที่ผมนะ
0: ไม่จะดูอำนาจเราแล้วว่างั้น
1: ใช่ครับ
2: ก็พูดว่าพูดง่ายๆเลยว่าการถอนฟ้องครั้งนี้คือมันไม่ใช่เป็นการจบเกมแบบส่วนตัวกันอ่ะคือศาลท่านดูแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะถูกต้องไหมคะ
1: ก็อันนี้มันเป็นดุลพินิจศาลไงผมก็ไม่ก้าวล่วง
2: ทีนี
1: ้เอาละเดี๋ยวมันจะมีสาระสำคัญตรงนี
2: ้
1: สองคนเนี่ยเขามาขอถอนแล้วผมก็ยื่นเนี่ยก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีเนี่ย1เดือนเป็นเดือนเลยแต่กรณีในวันที่8ที่คุณวัชรพลกับคุณสุภาขอในห้องพิจารณาคดีเนี่ย
2: ณวันนั้น
1: ต่างกันลิบลับนะบอกก่อนนะในวันนั้นเนี่ยผมยอมยื่นคำร้องให้เนี่ยนะมันมีข้อเท็จจริงที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงคือ
0: ยังไง
1: ในวันนั้นมันผมมั่นใจเลยศาลไม่ให้แน่นอน
2: ค่ะ
1: เพราะอะไรมันถึงวันพิจารณาคดีแล้วมาขอกันในห้องพิจารณาคดีนะมันท้าทายอำนาจศาลและที่สำคัญมันเป็นอาญาแผ่นดินยังไงเนี่ยมันจะต้องเหลือจำเลยเอาไว้พิจารณาคดีให้ถึงที่สุด
0: เพราะว่าศาลประทับรับฟ้องมาแล้วถูกไหมมาต่อหน้าศาลแล้วจะบอกว่าเอ้ยก็ถอนไปแล้วไม่มีจำเลยแล้วอะไรเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับเป็นการศาลจำเลยได้เองคืออย่างนี้นะมันเข้าใจไหมผมไม่มั่นใจ 99% นะมีเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้น 1% เท่านั้น
2: เผื่อใจไว
1: ้ผมเนี่ยมั่นใจเลยว่ายังไงศาลไม่ให
2: ้ค่ะ
1: นะแล้วก็เป็นไปตามที่ผมมั่นใจนะ
0: โอ้ได้ก่อนละ
1: เข้าใจไหม
0: เข้าใจ
1: คือบางอย่างนี่นะผมเปรียบเทียบง่ายๆคุณเห็นไหมในคดีอาญาทั่วไปเนี่ยในคดีอุกชะกันเลยเนี่ยทำไมในบางคดีเนี่ยศาลจึงกันจำเลยบางคนเป็นพยานเขาต้องการอะไรเป้าหมายศาลหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าไอ้คนสู้คดีเนี่ยเป้าหมายเขาคืออะไรเป้าหมายเขาคือเขาต้องการเอาตัวสำคัญจริง
0: ๆปลาซิวปลาสร้อยไปเอางั้นเลยนะ
1: บางทีเนี่ยคุณต้องยอมเสียอะไรไปบ้างนะแต่คดีไม่เสียหายเข้าใจไหม
0: เข้าใจ
2: โอเคคุณเวลาถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามงี้ได้ไหมคะว่าถ้าทั้งหมดเป้าประสงค์ที่วางเอาไว้นะวัดสูงสุดคือ 100% เนี่ยตอนนี้คุณวีระมีอยู่ในมือแล้วกี่เปอร์เซ็นต์พอจะตอบได้ไหมคะ
1: ไอ้ที่ผมบอก 99% นี่มันเฉพาะเรื่องดุลการที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในวันแปดเท่านั้น
2: หมายถึงสิ่งที่คุณวีระ
0: ไม่ใช่เรื่องการตัดสินว่างั้นนะ

0: เอาตรงๆหลักฐานหลักฐานมีมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ที่มั่นใจแล้วเพราะว่าดูฟังจากเสียงแล้วคุณเวลาน่าจะมั่นใจพอสมควรแล้วล่ะค่ะ
1: คนทำคดีเขาก็ต้องมั่นใจอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ้าวัดจาก 100%
1: ก็พูดไม่ได้ยังเราอย่าไปพูดเลย
0: โอเค
2: คดีว่าการดำเนินคดีนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อจากศาลชั้นต้นแล้ว
1: เขาอุทธรณ์ใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: เขาอุ

0: ายๆกันนะคะที่พรรคประชาชนเองเขาก็เดินเกมอะค่ะคุณวีระมันเหมือนกันไหมคะกับที่ที่คดีของคุณศักดิ์สยามอะค่ะ
1: มันอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดบ้าง
2: นะ
1: แต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ง่ายนะแต่ผมยินดีให้ความร่วมมือถ้าจะมาขอคำปรึกษา ยินดีเลยนะ
0: แปลว่ายังมีหวังมันก็จะมีช่องที่ที่มันลิงก์กันได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ที่เจ๊จะคุยกับทางพรรคประชาชนก็ได้ว่างั้นเนี่ยที่จะไปในทาง
1: ติดต่อมาสิครับนะผมยินดีครับนะ
2: เพราะว่าอันนี้มันคือประโยชน์สาธารณชนถูกไหมคุณวีระ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ฟ้องเพื่อตัวของคุณวีระเองนั่นเองเพราะอันนี้มันคือประโยชน์ของผู้คนพลเมืองประเทศไทยนี่แหละ
0: คุยแล้วค่ะ
1: เสียยังมีอะไรไหม
0: ทิ้งท้ายทิ้งท้าย
1: รออยู
0: ่ได้ค่ะทิ้งท้ายนิดเดียวสั้นๆว่าถ้าเกิดประชาชนทั่วไปที่ฟังอยู่แล้วเขารู้สึกว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะไปสู้กับหน่วยงานของรัฐได้ยังไงคุณวีระอยากจะบอกอะไรกับเขาคะ
2: บอกอะไรกับประชาชน
1: ก็ต้องมีความรู้ทางกฎหมายเพียงพอนะ
2: หนึ่งรู้กฎหมายเพียงพอนะ
1: ครับแล้วก็คุณใจถึงพอไหมคุณอดทนพอไหมที่จะต้องต่อสู้กับแรงเสียดทานรอบด้านนะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากนะทั้งปัญหาภายในภายนอกภายนอกนี่ผมต้องสู้กับฝ่ายตรงข้ามภายในคณะทำงานของผมเองเนี่ยโอ้โหคุณเอ๋ยผมก็มีผมต้องเปลี่ยนนะคณะทำงานผมเนี่ยถึง3ชุด
2: ขนาดนั้นเหร
1: อมันก็ถึงบอกไงครับมันไม่ง่ายนะแล้วอิทธิพลแบบ
2: ต้องอดทน
1: เพียงพอนะสูงมากนะครับ
0: ได้ค่ะคุณวีระมีธุระต่อด้วยกลับขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
2: นี่ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านวีระครับผมสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวต้องมาติดตามรายละเอียดกันอีกทีนึงว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับคดีของคุณศักดิ์สยามที่คุณกรวุฒิได้ไปยื่นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะคะ
2: ครับ
0: ทุกคนคะการเลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยสำคัญนะคะจากคราวเนี้ย มันมีการลั่นกลองรบเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้เห็นการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วได้เห็นกลยุทธ์ต่างๆนานาเรียบร้อยแล้ว
2: คือวันนี้จบแล้วล่ะน
0: ะ
2: พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1เนี่ยไม่มีใครมาสมัครหรือมีมาสมัครก็แบบคือไม่ได้ไปดูถูกนะพูดด้วยหัวใจเลยนะเลือกผู้ว่าเนี่ยวันแรกเนี่ยจบแล้วรู้เลย
0: ตกลง
2: คนที่มาตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนวันที่1เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโหยากมากเลย
0: จบไม่จบถามท่านนี้ดีกว่าผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมอย่าเพิ่งรีบ
0: นั่นเลยสิ
4: ใจเย
2: ็
4: น
2: ๆไม่รู้สิผมรู้สึกว่าวันเดียวเนี่ยมันรู้เรื่อง
4: ยังไม่ถึงวันที่1เดี๋ยวผมจะมีเซอร์ไพรส
2: ์จะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีก
4: เออเซอร์ไพรส
2: ์เออฮะ
0: วันนี้เห็นสีสันอะไรบ้าง
2: เอ๊ะวันนี้มากี่คนละอาจารย์มาสมัครกี่คนละ
4: วันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อเช้าดูก็14คนแล้วตอนบ่ายมีเพิ่มป่ะเนาะ
2: 14ก็คือคนสุดท้ายคือคุณมาริกาใช่มั้ย
4: คือต้องติ่งคนเป็นคนที่14
0: หมายถึงหมายเลขอ่ะ14แต่จริงๆมาก่อน
4: นี่เอาตรงกระแสนะต้องไปถามว่าความจริงคืออะไรกระแสแรกบอกว่าแต่บุญให้สัมภาษณ์สื่อกระแสสองคือจะมาไม่ทัน
0: แต่ว่านักข่าวภาคสนามมีการโพสต์ในออนไลน์ว่าท่านมัวแต่ให้สัมภาษณ์สื่ออยู
4: ่
0: ไม่ได้บริหารเวลา
2: เขาบอกว่า
4: เหมือนมาไม่ทัน
0: ค่ะก็จริงๆตามหมายเลขอะค่ะมันจริงๆแล้วมันมีผลอะไรมากขนาดไหนอย่างคุณชัชชาติได้หมายเลข9นี่ไม่ได้มูเลย
4: เอางี้หมายเลขเนี่ยนะฮะ
2: มีผลไหม
4: หมายเลขที่คิดว่าจะได้คะแนนแถมเนี่ยคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยแต่ในกรุงเทพเนี่ยจะไปแถมไม่เยอะไม่เหมือนต่างจังหวัดต่างจังหวัดจะแถมเยอะมาก
0: มงคลกสิวัตรได้ไป
4: ไม่ออกก็ตาแต่เบอร์หนึ่ง
2: คืออะไรอะไรไม่ได้ก็สักเบอร์หนึ่งก่อนได้บ้างกันเนี่ยคนต่างจังหวัดนะ
4: ถ้าไปดูปาร์ตี้เนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยเบอร์หนึ่งนี่ได้มาตลอดนะ
2: อ๋อมีระยะด้วย
4: ผมก็คิดว่าเดี๋ยวว่าหน้าผมจะตั้งพรรคเองขอให้ได้เบอร์หนึ่งเลย
0: ทุกคนก็คงคิดเหมือนอาจารย์
2: มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นโอ้มันยังมีมิตินี้อยู่ในสังคมการเมืองไทยอยู่นะว่ากาอะไรไม่ได้ก็เบอร์หนึ่งไปแล้วกันอะไรเงี้ยนะคันนี้มาว่าเด่น
0: ตอนนี้การเปิดตัวโฉมหน้าโฉมตาเท่าที่อาจารย์เห็นแล้วอะค่ะอาจารย์เห็นแสงของใครที่มันแทง

0: เข้ามาในตาบ้างค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ในแง่ของผม
2: เอาด้วยความเคารพกับทุกสถาบันทุกคนเลยนะถ้าผมดูจากกระแสโพลผมเมื่อธันวาที่ผ่านมาเนาะ
1: สิบปี
2: แล้วก็ดูจากแล้วก็ดูกระแสจากโพลอื่นด้วยนะพูดได้คำเดียวเลยว่าคืออาจารย์ชาติชาติเนี่ยเหนือกว่าเยอะเลย
1: โ
0: อ้ด้วยอะไรคะอาจารย
1: ์แม้แต่ล่าสุดนี่ก็ตาม
2: คู่แข่งแต่ละคนเนี่ยคือจะมีคะแนนเก่าอยู่ตั้งล้านสามนะ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: ที่หนึ่งนะเอาข้อแรกก่อนนะ
1: อ
2: ันที่สองคู่พอไปดูคู่แข่งแต่ละคนเนี่ยเป็นคู่แข่งผมเชื่อว่าคู่แข่งชุกละหุ่น
1: คู่แข่งชุกละหุ่น
2: มาแบบทันทีทันใดอ่ะ
0: ค่ะ
1: แบบตกใจลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ตกใจลงใช่ไหม
2: ก็คือหาใครไม่ได้แล้วก็ไปส่งโน้ติสเลยให้คุณสมัครนะประมาณนั้นอ่ะเอาเสียสีเอาสีส้มก่อน
1: ครับสีส้ม
2: ด็อกเตอร์โจ
1: ด็อกเตอร์โจ
2: เห็นอยู่ดีๆประกาศชื่อมาเป็นด็อกเตอร์โจคนถามนะดีด็อกเตอร์โจคือใครผมยังไม่รู้จักเลยคือใครอ
1: าจารย์ก็ว่าร
2: ู้แต่เป็นอ๋อมารู้แต่อ๋อเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์เห็นไหมใช่ไหมครับดูวันที่เปิดตัวไปดูนะครับดูว่าตอนสีส้มเขาเปิดตัวด็อกเตอร์โจ
1: ครับเขาเปิดจนผมหน้าแตกไปแล้วคิดว่าเขาเริ่มสมัครวันนั้นอ่ะ
2: คุณวิโรจน์พูดมากกว่าดร.โจเอก
1: คุณวิโรจน์เขาก็เป็นคนสมัครเก่านี
2: ่จริงเปล่า
1: ใช่
2: ตกลงจะส่งใครลงเนี่ย
1: คุณวิโรจน์เขาเป็นผู้สมัครเก่าเคยชิงชัยผู้ว่านะวิโรจน์อ่ะ
2: ใช่ครับแต่ว่าเขาต้องปกนะแสดงว่าทุกอย่างมันถูกระหุกหมดแล้วพอเขาไปคุยพอให้ดร.โจพูดป่านไหนวันแรกในวันเปิดตัวโอ้โห
1: เป็นไง
2: ไม่ดึงดูดใจเลย
1: อ๋อคนจะหลับว่างั้นเนี่ย
2: คือไม่สามารถจะชากอะไรออกมาได้เลยอ่ะ
1: อ่า
2: ถ้าจะได้วันนี้แล้วก็เจอกระแสอย่างเดียวกระแสส้มอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเอาไว้แต่ผมชั่วคุณกรุงเทพเนี่ยเขาแยกสองส่วนกันระหว่างชาติกับท้องถิ่น
1: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่มันทำไมเป็นกันเน
2: ี่ยใช่ไหมถามว่าถ้าจะส่งคุณอนุชาลงเนี่ยนะครับมันคุณประกาศได้ตั้งนาน
1: มันต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวมันต้องนั่นอะไรศึกษางานกันมาแล้วว่างั้นนะ
2: ก็สรุปท้ายก็คือ
1: ตกใจลงอีก
2: ก็แบบนี้เอาสีส้มแหละชุกละหุกเอาคนนี้ก็แล้วกันคือยื่นโนติสอะให้ลงอะไม่ต้องเอาอะไรมากมาย
1: ให้ลงให้ได้ว่างั้นนะ
2: แกก็ยอมถือกระดาษกระโดดลงมานะครับเนี่ยฉะนั้นเมื่อไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้คำถามแรกเลยครับ
0: ค
2: ุณชาติชาติอาจารย์ชาติชาติเดินสายปีกว่า2ปีปีนึงมั้งครับผมจำไม่ผิดนะกว่าจะให้คนจำหน้าได้ว่าแกคือมนุษย์ตัวเขียวถือถุงกับข้าว
1: ใ
2: ช้เวลาเป็นปี
1: ใช่ไหมมันก็มีเขาเรียกว่ามีตุนกำไรอยู่ในมืออยู่แล้วใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่นะครับนะเนี่ยอย่างใบปัดเพิ่งเปิดตัวเมื่อกลางเดือนพฤษภาเนี่ยเนี่ยมีเวลาเดือนครึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยคุณรู้จักคือใครถามว่าโอเคคนที่อยู่เป็นเอ็มซีไว้บัตรอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับนะคนที่เคยอยู่ในเขตเลือกตั้งคุณรู้จักจะรู้จักนอกนั้นไม่รู้จักหรอกครับ
0: แล้วโอเคถ้าจะมองในความเจิดจ้าเนี่ยคือคุณชาชาติและอย่างล่าสุดที่มันเป็นไวรัลอยู่ตอนนี
1: ้
0: เกี่ยวกับคุณพลตำรวจโทชานเทพเสสะเวทเนี่ยล่ะคะอาจารย
1: ์คนนี้เป็นไง
0: ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะคะจะได้เป็นไม้ประดับให้ใครเนี่ย
1: ได้ยินเสียงอาจารย์สุวิชาผมคือในคอเลย
2: พวกแกก็จะมีคะแนนระดับนึงอะเอา
1: จะมีคะแนนของแกแหละว่างั้นนะ
2: มีคะแนนหรือไม่มีคะแนนคงไม่กระโดดลงมาหรอกคะแนนเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่จะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ด้วยความเคารพนะนะครับผมเชื่อว่าก็คงต้องสู้กันไปอะ
1: เอ๊ะอย่างนั้นอาจารย์การเลือกตั้งผู้ว่ากทมคราวนี้เนี่ยมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคู่ต่อสู้ที่มันสูสีกันเลยใช่ไหมคราวก่อนๆที่มันสูสีกันมาตลอดนะ
2: ความสูสีเนี่ยหาได้ยากมากเลยนะตอนนี
1: ้คราวนี้นะ
2: เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากรุงเทพเนี่ยนะได้เสมอ3วัน4วัน5วันก่อนเลือกตั้งมันคิดได้ถ้ามันมีอะไรแรงๆเข้ามาเอางี้ผมพูดเรื่องนี้ดีกว่
1: า
2: ว่าทำอย่างว่าอะไรคือผลที่จะทำให้ใจชาติตกตก
1: เอา
2: ดีกว่าเอาเรื่องนี้เลยดีกว่า
1: โอ้โหตรงที่ถูกแล
2: ้วเหตุผลที่หนึ่ง
1: คือ
2: ระหว่างการหาเสียงก่อนถึงวันเลือกตั้งมีคนไปเจอจุดร้ายแรงของอาจารย์ชาติตัวอาจารย์ชาติไม่สามารถตอบอะไรได้
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แม่ข้อที่หนึ่ง
1: ถ้าเจอแผลดีๆว่างั้นนะ
2: แผลเล็กๆแผลมดกัดไม่เอานะ
1: ไม่เอาต้องเป็นแผลเวอร์เลย
2: ต้องต่ออ่ะต้องแบบนั้นอ่ะอันที่หนึ่ง

0: ันนี้แกตกแน
1: ่ตกแน
0: ่อันที่สองสีส้มสามารถดึงกระแสตอนเลือกตั้งใหญ่ให้กลับมาได้หมดเลย
1: อ๋อเพราะว่าเขาครองกทมอยู่เนี่ยเลือกตั้งใหญ่ใช่ไหม
0: ถ้าแกดึงได้กลับมาหมดเลย
1: อ
0: าจารย์ชาติก็
1: มีสิทธิ
0: ์แพ้หรือแพ้ไม่รู้นะตามเป็นว่าปวดหัว
2: ซึ่งอาจารย์ขอแวะ
0: เรียกว่าเอาเหนื่อยอ่ะ
2: ขอแวะนิดนึงตอนเนี้ยในชีพจรของสีส้มอ่ะในกรุงเทพอะค่ะอาจารย์มองไงคะ
1: มันปลุกขึ้นไหม
0: คือตอนนี้ยังปลุกไม่ขึ้น
2: ด้วยอะไรคะ
1: ยังสลบสลายอยู่
0: ตอนนี้ปลุกไม่ขึ้นเพราะว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยแยกระหว่างท้องถิ่นกับชาติออกจากกัน
1: อ๋ออย่างที่อาจารย์พูดต้นแล้วเนี่ยว่าการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาแยกกันว่างั้นนี่นะ
0: ใช่เขาแยกจากกันฉะนั้นโอกาสที่สีส้มจะดึงกับระดับนั้นเนี่ยมันก็ยากถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเป็นได้มากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยว่ายากมาก
2: โอเคนั่นคือประเด็นที่สองที่จะมีโอกาส
0: ประเด็นที่สองที่ว่าประเด็นที่สามสีส้มเอาคืนมาได้ประมาณนึงแต่ไม่สามารถชนะได
1: ้ทำไม
0: แต่เผอิญไอ้สีฟ้าหรือคุณติ่งม
1: า
0: ริกาซึ่งเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟด
1: ู
0: ท่านบิ๊กอะไรพี่หยงอ่ะใช่ไหมคะแนนเกิดกลุ่มคนดุริตไปรวมอยู่ที่คนใดคนหนึ่ง
1: โอ้เทคะแนนให้
0: กลายเป็น3ก๊กทำให้มีโอกาสที่คะแนนอาจจะแซงไม่ได้นิดเดียว
1: หรอ
0: ก็สามารถเอาชนะท่านลงได
1: ้ที่จะโค่นได้นะ
0: ต้องคะแนนต้องแตกออก
1: ค
0: นดุริตต้องจับเป็นก้อนแล้วแต่ถ้าท่านถูกแตกจากสีส้มออกไปแม้ว่าจะไม่สามารถแม้ว่าสีส้มจะถูกจะแตกไปเยอะแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดชัยชนะได
1: ้แต่ต้องเอาคอนเซอร์วิทีฟมาช่วยด้วยว่างั้นเนี่ยนะ
0: อันนั้นก็คือว่าก็คือว่าชัยชาติแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าจะกลายเป็นผ่านเยอะขึ้น
2: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นที่สามที่แกจะล่วงประเด็นที่สี
1: ่เอาวิสีประเด็นด้วย
0: มีประเด็นที่สี่ครับประเด็นที่สี่คือ จนถึงวันที่หนึ่งถ้ามีชื่อใดก็ตามที่เป็นบิ๊กเนมแล้วมันปัง
2: โอ้คนนี้ลงด้วยเหรอว้าวว้าว
0: แกเหนื่อยแน่
1: 9 3 4 3 1 1 4วัน
0: ถ้ามีชื่อจะเป็นบิ๊กเนมจริง
2: โอ้ยใครจะ
0: ทุกวันนี้ยังไม่มีข่าว
2: นั่นน่ะสิ
1: ยังไม่มีข่าวเลย
2: ใครจะ
1: บิ๊กเนมมาถ้าไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาก่อนเนี่ยบิ๊กเนมกับบิ๊กเนมถือว่าอาจารย์อืม
0: ใช่ไม่รู้อะแต่ว่า
1: เพราะคนกทมเขาก็จะโอ้ยเพิ่งจะโผล่มาหรืออะไรอย่างงี้
0: เอางี้ยุคสมัยหนึ่งนะไม่เอาตอนนี้นะถ้าการเลือกตั้ง
1: พูดถึงประวัติศาสตร์
0: ว่าสมัยหนึ่งสมัยเมื่อสมัยยุคคุณหม่อมขุนพันธ์ครั้งที่สองนะ
1: ครั้งที่สองอ๋อใช่
0: ถ้าสมมติว่าเอาอันที่ผมพูดตรงๆนะถ้าพี่เบิร์ดธงชัยแม่งตายลงก็ได
2: ้ทุกคนเข้าใจอาจารย์
0: ทุกคนนะ
2: ในความมีชื่อเสียงในตอนนั้น
1: ใช่อ๋อได้ก่อนได้ก่อน
0: รุ่นใหม่ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักนะแต่ยุคนั้นถ้าพี่เบิร์ดลงสู้กับหม่อมขุนพันธ์ยุคนั้นนะ
0: โอ้ยุคนั้นพี่เบิร์ดลงหรอพี่เราสามคนจะพลาดถามเลย
1: จริงจริง
2: อาจารย
1: ์แต่ตอนนั้นนี่มันโอ้โหการต่อสู้นี่มันก็แบบว่าโอ้มันก็แต่ละคนเนี่ย1 2 3นี่มันสู้กันมาสู้คู่ขี้สูสีแต่เที่ยวนี้ดูเหมือนว่า2กับ3ไปไหนมันหลุดเลยอ่ะ
0: คือตอนนี้นะอันนี้ถ้าวงพนันขันต่อนะเขาไม่พนันอันดับ1หรอกครับเขาพนันอันดับ2
1: ไงนั่นไง
0: อันดับ2อันดับ3อันดับ4
1: น
0: ั่
1: นไง
2: อาจารย์เขาไม่พนันสกกันเหรอคะอาจารย
1: ์
0: สองกองอาจจะมีบ้างซึ่งผมไม่รู้นะแต่ว่าสองกองนี้สองกองต้องดูนี
1: ้เออยังไง
0: สองกองเนี่ยครับนะคนเคยสังเกตดูคนที่เป็นสองกองส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่มีคะแนนจัดตั้งในพื้นที่อยู่แล้ว
1: บางคนนี่แปดเก้าสมัยเลยนะอาจารย
0: ์ถูกต้องแล้วเราไม่เห็นชื่อเลยเพราะเราไม่อยู่เขตนั้น
1: เออ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ไม่เอาเลยมากเอาชื่อนี้เลยดีกว่าผมพูดถึงบ่อยๆเลยน้องชายคุณเฉลิมอยู่บำรุง
1: เก้าสมัย
0: คุณนวรัตน์อยู่บำรุง
1: เอออืม
0: ไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้
1: 9 4 3 6 3 6ปีอ่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเขามีคะแนนจัดตั้งของเขาอยู่ในมือ
1: ใช่อือหือ
0: ใช่ไหมครับ
1: อืม
0: เพราะคะแนนจัดตั้งอยู่ในมือเนี่ยมันได้เปรียบเยอะมากเลยอ่ะ
1: เอออ
0: ือ
1: ห
0: ือนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ผมแสดงให้เห็นว่าการเลือกสกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จัดตั้งเนี่ยมันมีความสำคัญมากถ้าคุณสามารถมีคะแนนจัดตั้งเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เยอะเพราะคะแนนจัดตั้งอยู่ที่ไหนครับคะแนนจัดตั้งที่หมู่บ้านขนาดเล็กบ้านเฮาๆขนาดเล็กในชุมชนในแถวตึกแถวส่วนคะแนนที่เหลือเข้าถึงได้ยากคือคะแนนบ้านมีรั้วคะแนนคอนโด
2: แต่วันก่อนได้คุยกับดร.ดาบอ่ะแล้วท่านก็บอกค่ะอาจารย์ว่าโอ้โหครั้งนี้ทำไมรู้สึกมันดุเดือดจังเลยเนี่ยโดยเฉพาะสกเนี่ยมันดู
1: แบบสกดูเดือดกว่าผู้ว่าเลยใช่ไหม
0: ดูเดือดกว่าครับแต่เอาเป็นว่าเพราะทุกฝ่ายก็หวังคือส้มก็หวังแต่ผมเชื่อว่า คนที่มีคะแนนจัดต

0: ั้งมาก่อนไม่ว่าแกลงอิสระหรือพรรคไหนก็ตามนะได้เปรียบได้เปรียบเยอะเลย
1: หมายถึงว่าเจ้าของพื้นที่เดิมนะว่างั้นจะได้เปรียบ
0: ใช่ไหมเจ้าของพื้นที่เดิมได้เปรียบเยอะกว่าเยอะเลยครับ
2: ค่ะอาจารย์คิดว่าครั้งนี้มันจะมีการเดินเกมผ่านช่องทางออนไลน์มากขนาดไหนคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่แน่ว่าโซเชียลมันอาจจะมีผลมากกว่าป้ายหาเสียงทั้งเมืองอีกนะอาจารย
1: ์มีผลไหม
0: ก็คงมีผลเพราะคนกรุงเทพส่วนใหญ่กรุงเทพมันชีวิตวันๆอยู่ไอ้สี่เดือนที่อยู่บนมือ
2: ค่ะ
0: นะครับก็อาจจะมีผลสูงทีเดียวนะครับแต่ว่าขนาดจะตั้งมาส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้สี่เดือนอยู่บนมือเนี่ยมันจะมีผลต่อบ้านมีรั้วกับใครล่ะที่อยู่ที่บนคอนโดอ่ะนะครับนะ
2: เมื่อสักครู่นี้ที่ถามแต่ไปที่ภาคประชาชนอาจารย์คือก่อนหน้านี้ที่มันเคยมีประเด็นแล้วชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเคยพูดขึ้นมาว่าไม่เคยเห็นหน้าเลยสสภาคประชาชนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากทราบว่ามันจะไปมีผลกันหรือเปล่ากับการ
0: มีผลอันนี้มีผลแน่นอนครับปปคือคุณต้องติดคือที่สกอนอันนี
1: ้
0: ผมเป็นบ้านมีรั้ว
2: ค่ะ
0: ผมไม่เคยสนใจเลยว่าสกอคือใครผมเป็นเรื่องตั้งตามปกติผมเป็นเรื่องเดือดร้อนผมดูแลตัวผมเองแต่ชาวชุมชนชาวชุมชนหรือหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กคนอยู่ตึกแถวริมข้างทางฟุตบาท
1: ที่ใช้ชีวิตลำบากลำบาก
0: ของเขาทั้งนั้นครับมีผลต่อเขาทั้งนั้นครับ
2: ค่ะอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวที่พจรที่มันน่าจะตื่นเต้นหรือว่าน่าจับตามองเนี่ยมันคือช่วงหัวกลางท้ายคะในรอบนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: ผมว่านะหมายถึงว่าไงครับสุริศอกคำถามที่หนึ่ง
2: หมายถึงว่าความตื่นเต้นที่เราจะได้เห็นว่าการแข่งขันมันขับเคี่ยวกัน
1: ตั้งแต่เริ่มต้น
2: ช่วงน
1: ี้
2: ช่วงนี้คือช่วงหัวช่วงกลาง
1: เวลาทำลายหนึ่งช่วงหนึ่งวัน
0: ว่า
1: หนึ่งเดือน
0: ทีมที่เป็นพรรคการเมืองมีอะไรเด็ดออกมาใช้บ้างนะครับหรือมีใครไปขยี้ไปเจอแผลใหญ่ในการชักชันหรือเปล่าหรือการชักชันไม่มีแผลเลยจบกันไป
1: ก็คือม้วนเดียวจบเลยว่างั้นเนี่ยนะถ้าไอ้สี่ข้อที่อาจารย์สุชาบอกเนี่ยไม่มีใครทำอะไรอย่างนี้ได้ก็ม้วนเดียว
0: ในสี่ข้อเนี่ยข้อสี่จะตัดได้เลยถ้าวันที่หนึ่งนี้ไม่มีนิกเนมมาลง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็จะเหลือแค่สามข
1: ้อบิ๊กเนมต้องบิ๊กเนมระดับพี่เบิร์ดสมัยก่อนเลยนะใช่ไหม
0: ต้องบิ๊กเนมระดับพี่เบิร์ดสมัย
1: เออใช่ใช่โอ้เอ๊ะอย่างงั้นเลยนะ
2: รอบนี้อาจารย์มองประชาธิปัตย์ยังไงคะอาจารย์ประชาธิปัตย์ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราคุยกันมาแล้วว่าโอเคในเรื่องของคนที่ลงมาหรือมองในมุมของนโยบายหรือมองในมุมของการพยายามที่จะยึดพื้นที่สีฟ้า
1: ค
2: ื
1: นรีเทิร์น
0: คือประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยเขาก็รู้ตัวว่าเขาตู้ลำบากแต่เขาต้องส่งลงเพราะเขาต้องการรักษาฐานเสียงไว้
1: ไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเลยไม่สู้อะไรเงี้ยนะ
0: ต้องส่งคนลงนะแน่นอนไปปัดจะได้คะแนนจากใครจะได้คะแนนจาก FC เจ้าประจำของไปปัดอยู่แล้วซึ่งมีประมาณ
1: ประเทศอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ว่างั้น
0: เขาก็จะไปเลือกอย่างผมเนี่ยเอาเป็นใครก็รู้ว่าผมเลือกแต่สีฟ้ามาช่วยชีวิตอ่ะแต่ผมก็เลือกแม่ผมเลยรู้สึกว่าคุณลูกชายไม่เหมาะสมแต่ผมก็เลือก
1: เพราะเราเป็น FC เข้าไส้แล้วว่างั้นนี่นะ
0: ใครผมก็เลือกนะครับเหมือนคน FC สีต้มอ่ะต้องไปผลต้องไปโจงใครเอาไป FC เดี๋ยวเขาก็เลือกนะครับถ้าเป็นเอฟซีขนาดแท้นะไม่ใช่เอฟซีแบบที่ดังนะระหว่างท้องถิ่นกับชาติ
1: อ่
0: ะนะครับนะอ่ะเขาจะได้คะแนนมาประมาณนึงไม่หมายเช่นเดียวกันก็จะคะแนนมาประมาณนึงจากเอฟซีกับกลุ่มของคนที่รู้จักคุณอนุชาอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเกิดจากไม่รู้ระยะวันระหว่างการหาสิ่งจะมีอะไรเด็ดๆออกมาหรือเปล่าหรือเกิดจากฝั่งตรงข้ามมีอะไรที่มันเที่ยงทำหรือเปล่าทำให้คะแนนได้ปัดขึ้นมาได
1: ้
0: บอกเลยว่าผมคือด้วยความรู้จริงคุณรุชาเขารู้จักนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ด้วยความเลยว่าผมว่าแหม
1: ติงไม่ไงติงมาลิกาไม่ไงเบอร์สี่ติงมาลิกาไม่ไง
0: เขาเนี่ย
1: นะ
0: ถ้าผมกำลังสงสัยว่าผมกำลังสงสัยว่าคะแนนทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคุณติงจะแซงหรือเปล่าน
1: ะ
2: มีลุ้นไหมคะอาจารย
1: ์มีลุ้นไหม
0: คุณติงเนี่ยนะบอกเลยว่าคะแนนดีเพราะคนรู้จักเยอะ
1: ม
0: ีสายคอนเซอร์วัตฟที่คนรู้จักเยอะ
1: สายคอนเซอร์วัตฟเลยนะว่างั้นเฮ้ยมันจะไปแย่งประชาธิปัตย์ป่ะ
0: คือแกคือไปปัดเก่า
1: ใช่
0: แต่แกสายคอนเซอร์วัตฟแล้วก็มีคอนเซอร์วัตฟเดิมเนี่ยที่ตอนเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไปเลือกพรรคสีน้ำเงินเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเทคะแนนให้แก
2: ก็แบบนี้มันก็เป็นการไปแชร์คะแนนกันแล้วสุดท้ายมันก็จะเหมือนไม่ได้เทไปที่ใคร
0: เอางี้นะถ้าไปปัดไม่ส่งนะไม่ส่งคนลงนะผมเชื่อคุณติ่งเนี่ย
1: น่ากลัว
2: น่าลุ้น
0: อีกที่สองอ่ะ
1: อ๋อรัวถ้าประชาธิปัตย์ไม่ส่งคุณอนุชาลงอ่ะนะ

0: ทฤษฎีคุณติ่งเล่มที่สองอ่ะ
1: ค่ะ
2: อ
1: าจารย์ท่าน
0: นี้นะสองสามสี่นะก็คือเจ้าไปโตนะคุณวิชา
1: คุณติ่ง
2: หรอ
0: ไปวัดกันว่าใครจะได้สองสามสี่
2: หนึ่งนี่ไม่ต้องเลย
1: จ้าไม่แตะเลย
0: ไม่วัดตอนนี้บอกแล้ววงพนันเนี่ยอยู่สองสามสี่ครับไม่ใช่หนึ่งครับ
1: อาจารย์นี่ตอนนี้เราคุยกันมาเนี่ยเราคุยที่ตัวบุคคลเนาะอาจารย์ไม่ได้สนใจโฟกัสนโยบายสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าคนกรุงเทพด้วยอะค่ะอาจารย
0: ์ถ้าเอาเนี่ยผมถามง่ายๆเลยว่าคนกรุงเทพต้องการอะไรบ้างเราก็อยู่กรุงเทพกันใช่ไหมครับ
1: ก็เรื่องเดิมๆเนาะอาจารย์
0: จะแบบเรื่องเราเดินจะอยู่บ้านนอกก็ตามแต่ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพกัน
1: ค่ะ
0: ตื่นเช้าเราออกจากบ้านมาเราต้องการอะไรบ้างหนึ่งรถไม่ติดถึงที่งานได้โดยสะดวกต
1: ่
0: อให้ฝนตกน้ำก็ไม่ท่วมนะครับถึงบ้านได
2: ้
0: น้ำไม่เกิดอุบัติเหตุมากมายระหว่างทางก่อนถึงออฟฟิศมองไปข้างทางไม่มีขยะวางที่ไม่เกินอย่างน้อยรถขยะต้องมาเก็บในตีห้าก่อนผมออกจากบ้านแล้วใช่ไหมอ่ะไปถึงที่ทำงานนะครับนะถึงที่ทำงานผมนะครับนะอ่ะจอดรถเรียบร้อยจะไปทำงานพักเที่ยงลงมาผมมีสเตย์ฟู้ดกินใช่ไหมครับที่ไม่ต้องเจอมลพิษมากมายมีสักนิดหน่อยคอแค่คอแค่ให้อาหารมันมีรสชาติเพิ่มขึ้นนิดนึง
2: สั่งขึ้นไปยิ้วขึ้นไปกินข้างบนฟิตก็ได้อย
0: ่
2: าง
0: นี้มีสติฟูดได้กินบ้างเล็กน้อยนะแล้วเดี๋ยวกันระหว่างเดินไปกินเนี่ยฟุตบาทเดินได้เดินได้ไม่มีอะไรขรุขระก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์มา
2: บีบแ
0: ตรไล่เราม
2: าสวนทางเราแล้วมองหน้าเราอีก
0: วันนั้นไอ้ตัวทางไม่ต้องอะไรหรอกไอ้บีบแตรไล่เนี่ยนะ
2: มองหน้าแล้วบีบแตรไล่ด้วยไง
0: ไม่ลงไม่หันหน้ามาด่าเราอีกไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
2: นี่คือสิ่งที่กรุงเทพต้องการ
0: ตกเย็นจะกลับบ้านสมมติว่ามารถเมย
2: ์
0: มารถเมย์ต้องกันฝนได้อย่างดีนะครับไม่
2: มีไปนั่งอยู่แล้วเปียกว่างั้นเนี่ยนะ
0: ไม่มีคนจอนจัดมายึดใต้รถเมย
2: ์โอ้
0: ใช่ไหมไม่มีคนที่แบบโฮมเลยนะมายึดใต้รถเมย์เป็นที่นอน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ รถเมย์ผมกลับบ้านหรือผมยังไม่กลับบ้าน
2: อยากไป
0: ออกกำลังกายผมก็มีส่วนชนะให้ผมไปออกกำลังกายโดยปลอดภัยไม่ต้องมีใครมาคอยดักขี้ป้นผมใช่ไหมครับออกมาอะไรเสร็จผมกลับบ้านโดยปลอดภัยถึงแม้ว่าถ้าติดอะไรเกิดขึ้นมีกล้องวงจรปิดให้ผ
2: ม
0: ไปตามโจรได้ในวันหลัง
2: กล้องวงจรปิดไม่เสียว่างั้นเลยนะ
1: ที่ผมเป็น
0: ที่ผมถามว่าอาจารย์เรื่องการศึกษาภาษาส่วนถามหน่อยว่าคุณเทพระดับตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไป
2: เขาสนไหม
0: เขาการศึกษาเขาส่งลูกไปไหนนู่นเขาส่งไปโรงเรียนชื่อดังๆครับแข่งกันตรงนู้นแล้วสาธารณสุขถามหน่อยเคยไปสำนักอนามัยกรุงเทพหรือเปล่า
2: น้อยมากนะเป็นอะไรก็เข้าโรงพยาบาลไปหมดเลย
0: ใช่ไหมครับน้อยมากส่วนใหญ่เราก็ไปเข้าโรงพยาบาลกัน
2: ใช่
0: ไหมไปเข้าโรงพยาบาลไม่แล้วก็เอกชนแล้วแต่ทรัพย์สินที่มีในกระเป๋า
2: คือเส้นชีวิตเราต้องการแค่นี้จริงๆเลยนะว่างั้นเนี่ยนะเห็นภาพแล้วอาจารย์
0: ดีต้องไม่ดีสิครับโอเคคนในชุมชนอาจจะมีอะไรที่มากกว่าเราเล็กน
2: ้อ
0: ยแต่คนกรุงเทพด้วยชนชั้นกลางส่วนใหญ่นะที่เป็นบ้านมีรั้วหรือคอนโดหรือแม้กระทั่งบ้านทาวน์เฮาส์นะเล็กนะก็มีวิถีแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ก็มันถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันยากเหลือเกินในการหาให้ได้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการที่สามารถทำให้มันครบได้ขนาดนี้อาจารย์แต่อาจารย์ลืมไปข้อนึงนะทิ้งท้ายนิดเดียวสั้นๆ1 นาทีสุดท้ายอาจารย์ลืมว่ากรุงเทพมันต้องมีเวลาปั๊มลูกนะอาจารย์คุณเต้บอก
0: มีเวลาเลยครับ
1: มีเวลาปั๊มลูกค่ะคุณเต้พระรามเจ็ดบอก
2: คุณเต้พระรามเจ็ดบอกเฮ้ยลืมพูดถึงคุณเต้ได้ไงเนี่ย
0: สำนักงานจัดหาคู่ครับ
1: แต่กวาดคะแนนไปได้เยอะหรือว่าแค่มาสร้างสีสันอาจารย
0: ์ผมว่าแกกวาดคะแนนคนรุ่นใหม่อ่ะ
1: จะได
2: ้ทำเป็นเล่น
0: ไปเต้เนี่ยบอกเลยเต้เนี่ยจะไปแย่งคะแนนใครรู้ไหมจะไปแย่งคะแนนสีส้ม
1: เอาล่ะเดี๋ยวคะแนนจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูอาจารย์แต่ด้วยเวลาอันจำกัดเดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสได้มาวิเคราะห์รายคนกันหลังจากนี้ค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผม
1: ค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรตินี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะก็ขออนุญาตลาไปพร้อมกับนโยบายคนสุดท้ายคือมีเวลาฟัมลูกคุณเต้หลอกอย่าล้อเล่นหมดเวลาของกันนั่งเหงาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข่าวมังคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับด้วยการนำเสนอรูปแบบของบทเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมทั้งเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับเป็นการร่วมกันรักษาวัฒนธรรมของชาติไทยไว้ให้ยืนยงต่อไปในรูปร่างของบทเพลงนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะนำเสนอบทเพลงทำนองเดียวกันทั้งชั่วโมงนะครับเนื่องจากผมเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าเพลงไทยเดิมเพลงนั้นเพลงนี้มักจะถูกนำไปเป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงนะครับแต่ส่วนมากผมจะนำเสนอแค่เพลงหรือ2เพลงท่านผู้ฟังก็อยากจะทราบว่ามีเพลงใดอีกบ้างช่วยหามาให้ฟังหน่อยอยากจะฟังก็จะได้ประดับความรู้เอาไว้ว่าอ๋อเพลงนี้มาจากทำนองเพลงนั้นเพลงนี้นะครับแล้วก็ได้ไปอวดกันไปขับร้องกันให้สนุกไปเลยแต่วันนี้มาที่เรื่องราวของทำนองเพลงเขมรพวงนะครับบทเพลงเขมรพวงเถาที่ต้องพูดถึงเขมรพวง2ชั้นก่อนเขมรพวง2ชั้นเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงเขมรพระปฐุมนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี6จังหวะคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อปีพ.ศ. 2459โดยแต่งให้เป็นทำนองทางกลอเพื่อให้มีเสียงซึ่งยาวแล้วก็มีความอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นแต่งเป็นทำนองทางกลอสำเนียงเขมรเพื่อเป็นเพลงคู่กับเพลงเขมรเรียบพระนครที่ท่านได้เคยแต่งเอาไว้นะครับส่วนทำนองเช่นเดียวนั้นได้แต่งในเวลาต่อมาในปีพ.ศ. 2464นะครับถัดมาอีก5ปีหมื่นประคมเพลงประสานคู่ใจนิตยพลินท่านได้แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวเป็นทำนองที่แต่งแตกต่างไปจากทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงนะครับส่วนทำนองร้องชั้นเดียวนั้นครูเหมือนดุริยประกิตเป็นผู้แต่งนอกจากนี้ในราวปีพ.ศ. 2460ถึง 2462 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้ทรงนิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นทางหนึ่งแล้วก็โปรดให้จางวังทั่วพาทยกศลแต่งตัดในอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งโดยให้มีทั้งทำนองเที่ยวต้นและเที่ยวเปลี่ยนเวลาบรรเลงและขับร้องจะดำเนินทำนอง2เที่ยวเพลงทางนี้เมื่อรวมทั้งเถาทุกอัตราจะมีความยาวรวมถึง12ท่อนทรงเขียนเป็นโนสากลประธานให้กองดุริยางค์ทหารเรือสำหรับบรรเลงวงโยธวาทิตคำเมนพวงเถาวันนี้เป็นทางของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงซึ่งเราถือว่าเป็นทางที่นิยมกันมากที่สุดเพราะเป็นทำนองทางกลอมีสำเนียงเขมรแล้วก็มีเสียงซึ่งยาวแล้วก็มีความอ่อนหวานมากนะครับคำเมนพวงเถาวันนี้เป็นการบรรเลงของวงดนตรีจากกรมศิลปากรครับร้องโดยครูอัมพรแดงวิจิตรครับเขาจะรับฟังเป็นเพลงแรกเลยครับ

บทเพลงเขมรพวงเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงและขับร้องของมูลนิธิไทยของกรมศิลปากรนะครับขับร้องโดยอาจารย์อำพรแดงวิจิตรเสียงหวานไพเราะมากเลยทีเดียวแล้วก็รูปแบบของเพลงเถานั้นก็เป็นการบรรเลงเรียงร้อยต่อกันตั้งแต่อัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นและก็ชั้นเดียวผู้ฟังที่ไม่ใช่นักดนตรีไทยแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่ฟังเพลงไทยมาก่อนมันจะงงนะครับว่าอะไรตับอะไรเถานะครับถ้าเพลงตับก็เป็นการบรรเลงเรียงร้อยต่อกันหลายๆเพลงนะครับมีทั้งตับเรื่องทั้งตับเพลงถ้าตับเรื่องก็บรรเลงติดต่อกันฟังแล้วเป็นเรื่องติดต่อกันเลยในเรื่องเดียวกันถ้าตับเพลงอาจจะเป็นคนละเรื่องแต่มีทำนองเพลงที่มีอยู่ในโครงสร้างเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีเพลงเรื่องซึ่งเรียงร้อยต่อกันด้วยรูปแบบของเพลงในลักษณะเดียวกันแล้วก็มีหลายๆเพลงเรียงร้อยต่อกันแต่นี่เพลงเถาเนี่ยก็เป็นเพลงที่สงสัยกันมามากนะครับอันนี้ผมอธิบายเฉพาะท่านที่ไม่ทราบจริงๆว่าท่านที่เพิ่งฟังรายการนี้ในยุคหลังๆนี้ท่านก็ฟังแต่เพลงไทยสักคนแล้วพอมาฟังรายการของเราแล้วก็ชื่นชอบเพลงไทยเดิมแต่ท่านก็งงๆอยู่ในเรื่องของเพลงเถาแล้วก็เรื่องของหน้าทับปรบไก่หน้าทับสองไม้ซึ่งอธิบายแล้วก็จะยาวนะครับเอาสั้นๆคร่าวๆเฉพาะเรื่องของเถาก่อนเพราะวันนี้เริ่มด้วยเขมรพวงเถาเพลงเถาก็คือการเรียงร้อยต่อกันของทำนองเพลงในสามอัตราจังหวะนะครับในเพลงเดียวคือเพลงไทยเดิมเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมักจะมีมาแค่2ชั้นกับชั้นเดียวก่อนนะครับโดยเฉพาะ2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่นิยมบรรเลงที่ใช้กับละครกันมาก่อนทั้งโขนละครใช้2ชั้นเพราะว่าในอัตราจังหวะ2ชั้นนั้นเป็นลีลาที่กระชับกระเฉงฟังและเข้าใจง่ายนะครับดําเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็วส่วนชั้นเดียวเนี่ยมักจะใช้ในเวลาที่รีบเร่งจะไปจะมาอย่างนั้นทีนี้มาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยต่อรัชกาลที่3ที่4นี่นะครับมีการนิยมบรรเลงพิพาทเสภาและคือนิยมทำมานำเพลง2ชั้นมาขยายเป็นอัตรา3ชั้นเรียกว่าเป็นช่วงสมัยของอัตราจังหวะ3ชั้นเลยทีเดียวอัตราจังหวะ3ชั้นก็คืออัตราจังหวะซึ่งขยายเพิ่มขึ้น1เท่าของ2ชั้นอัตราจังหวะ2ชั้นเนี่ยจะมีความยาวของกล้องทำนองสมมุติว่าบทสองชั้นมี2ห้องชั้นเดียวมี2ห้อง2ชั้นก็มี4ห้องนะครับแล้วก็พอ3ชั้นก็มี8ห้องที่ผมสมมุตินะฟังเข้าใจ

ง่ายๆคือมันจะทวีคูณขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าอัตราชั้นเดียวนั้นจะเร็วอัตราจังหวะ2ชั้นจะช้ากว่าอัตราชั้นเดียวนิดนึงพอ3ชั้นก็จะช้ากว่า2ชั้นคือจะมีอัตราเพิ่มขึ้นความช้านะเพิ่มขึ้นนะครับแต่นี่ความช้าเนี่ยมันจะไปช้าที่ทางรองแต่เวลาทางมันเลงมันจะมีความยาวแต่มันจะมีลีลาของการมันเลงในอัตราจังหวะ3ชั้นนี่มากขึ้นมันจะมีโอกาสที่มีการแปรกระบวนของการบรรเลงเรื่องของทํานองเนี่ยนะครับมีกลเม็ดเด็ดปลายอะไรต่อกันมากมายมันยิ่งขึ้นซึ่งเป็นวิถีทางที่นักดนตรีชอบกันมากแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในวงการดนตรีไทยก็ชอบนะครับเพราะว่าการบรรเลงบอกว่า3ชั้นนี่ก็จะพูดยาวมันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราก็พูดถึงกาทราบไปแล้วว่าเพลงเถาคือการเรียงร้อยกันเหมือนเถาปิ่นโตนะครับมี3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวนะครับ3ชั้นอยู่ข้างบน3ชั้นบรรเลงก่อนแล้วก็2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวเป็นอันว่าจบจังหวะที่ช้าเร็วที่สุดบางทีก็มีการออกรูปบทคืออัตราจังหวะครึ่งชั้นที่ว่าเร็วที่สุดนะครับทีนี้เราก็รู้เรื่องของอัตราจังหวะของ3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวแล้วนะครับแต่บางครั้งก็มี4ชั้น6ชั้นนะครับแต่ไม่ต้องพูดถึงว่านั้นโอกาสมีน้อยส่วนมากเถานี่จะเริ่มด้วย3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวทีนี้อัตราจังหวะแต่ละอัตราจังหวะที่เรียกว่า3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวนี่นะครับเมื่อนักดนตรีไทยสากลหรือนักประพันธ์เพลงนี่นะครับท่านชื่นชอบทำนองช่วงไหนท่านก็นำทำนองช่วงนั้นมาประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงนะครับถ้าเป็นแนวของกรมประชาสัมพันธ์ก็เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์เป็นการบรรเลงร่วมกันทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลถ้าเป็นแนวของลูกกรุงข้างนอกหรือเขาเรียกสังคีตประยุกต์เพราะเป็นการบรรเลงสลับสับเปลี่ยนกันโดยไม่ได้ดำเนินทำนองไปพร้อมกันนะครับและบางครั้งเนี่ยถ้าสังคีตสัมพันธ์มักจะนิยมนำทำนองทั้งหมดมาปรุงแต่งแต่สังคีตประยุกต์บางครั้งเนี่ยในเพลงไทยสากลเพลงนึงอาจจะมีทำนองเพลงไทยเดิมถึงสองเพลงหรืออาจจะดึงมาเฉพาะเพลงไทยเดิมเพลงนั้นแต่ดึงมาเฉพาะท่อนแรกหรือท่อนสองหรือท่อนสองกับท่อนสี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามุมมองของผู้ประพันธ์นั้นถ้าจะชอบว่าบักตอนนี้ทำนองนี้เหมือนอย่างเช่นเพลงน้ำตาแสงท่าเด็กกุศงาราพีท่านประพันธ์นะท่านนำเพลงเขมรไซโยกแค่วักแรกวักเดียวมาประพันธ์น้อยหน่อยได้น้อยเนี่ยหน่อยหน่อยน้ำตาแสงใต้นะครับแล้วก็ไปต่อได้ลาวครัวแต่ทีนี้วันนี้เราตั้งโจทย์ด้วยเพลงเขมรพวงเถาในชั่วโมงแรกนะครับเขมรพวงเถาซึ่งมีอัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวในมุมมองของครูเพลงที่ท่านนำท่านเห็นว่าเพลงเขมรพวงเถาเนี่ยในยุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนเนี่ยถือว่านิยมมากทั้ง2ชั้นทั้งเถาเลยนิยมขับร้องกันมากเลยทีเดียวนะครับก็เลยถูกนำมาประพันธ์เป็นเพลงไทยสกลหลายต่อหลายเพลงนะครับแต่ส่วนใหญ่ชั้นเดียวจะไม่ค่อยได้นำมาจะมักจะนำมาจากอัตราจังหวะ3ชั้นกับ2ชั้นเท่านั้นมาขอเริ่มต้นด้วยเพลงไทยสกล2เพลงแรกนะครับแบบ2เพลงแรกเนี่ยอยู่ในแนวชุดสังคีตสัมพันธ์นะครับของกรมประชาสัมพันธ์ที่จัดทำไว้เมื่อสัก50ปีก่อนนี้นะครับโดยการนำดนตรีไทยกับดนตรีสากลมาบรรเลงรวมกันแล้วก็นำทำนองไทยเดิมมาบรรจุใส่ในเพลงไทยสากลเรียกว่าเป็นเพลงที่นิยมกันมาก2เพลงนี้ชื่อว่าเพลงพุ่มพวงดวงใจและปฐุมมารเพลงพุ่มพวงดวงใจในครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคุณธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองเพลงเขมรพวงจากอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับมาปรุงแต่งและเนื่องจากอัตราจังหวะ3ชั้นนั้นมันมีลาทำนองซึ่งค่อนข้างยาวแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมีการลูกล้อลูกขัดกันทำให้เหมาะสมที่หมดจะเป็นเพลงที่ขับร้องเพลงคู่คุณสมศักดิ์เทพนนท์ท่านก็เลยให้คุณวินัยจุลบุตรสปัดขับร้องคู่กับคุณชาวลีช่วงวิทย์แล้วก็ตั้งชื่อเพลงให้อิงทำนองเพลงเขมรพวงไว้ด้วยนั่นคือเพลงพุ่มพวงดวงใจครับส่วนเพลงที่2ปฐุมมารเพลงนี้ครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านเห็นว่าครูสมศักดิ์คุณธนิตท่านนำเขมรพวง3ชั้นมาแต่งเป็นเพลงพุ่มพวงดวงใจแล้วท่านก็เลยนำเพลงเขมรพวงในอัตราจังหวะ2ชั้นซึ่งจังหวะลดหลั่นเร็วขึ้นมาอีกหน่อยนึงมาบรรจุเป็นเพลงปฐุมมารให้คุณวินัยจุลสปะเป็นผู้ขับร้องก็เลยทั้ง2เพลงนี้เป็นเพลงที่ดำเนินทำนองมาจากเพลงเขมรพวงเถานะครับโดยเพลงแรกพุ่มพวงดวงใจมาจากเพลงเขมรพวง3ชั้นและปฐุมมารนำทำนองเพลงเขมรพวง2ชั้นมาปรุงแต่งขอเชิญนักฟังทั้ง2บทเพลงครับเพลงแรกพุ่มพวงดวงใจนั้นคุณวินัยจุลสปะขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงที่2ปฐุมมารคุณวินัยขับร้องท่านเดียวครับ

พุ่มพวงดวงใจและปทุมมาลย์ก็จบลงไปแล้วนะครับตามที่โจทย์ตั้งไว้คือเพลงเขมรพวงเถานะครับทางวงสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และก็ครูเอื้อท่านก็นำทำลองเพลงเขมรพวง3ชั้นและเขมรพวง2ชั้นมาปรุงแต่งเป็นเพลงพุ่มพวงดวงใจและปทุมมาลย์ก็ตรงไหมครับท่านผู้ฟังที่ฟังตั้งแต่เพลงแรกมาก็คงจะรู้สึกว่าเออใกล้เคียงน่าจะจริงนะครับและก็ทั้ง2เพลงนี้บรรเลงร่วมกันทั้งเพลงทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ตั้งชื่อเพลงชุดนี้ว่าชุดสังคีตสัมพันธ์นะครับเรียกว่าวงสังคีตสัมพันธ์เป็นการรวมกันของสากลและไทยนะครับบรรเลงร่วมกันทีนี้ต่อไปเรามาฟังเพลงในแนวของสังคีตประยุกต์กันบ้างสังคีตประยุกต์ส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือการประพันธ์โดยครูสมานการจันทปรินครูสง่าลำพีครูสลายไก่เลิศครูพยงมุกดาเนี่ยส่วนมากนะครับท่านจะประพันธ์เพลงในแนวนี้มากคือในสังคีตประยุกต์เนี่ยก็เป็นการนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเช่นเดียวกันอาจจะเป็นทั้งทำนองอาจจะเป็นอัตราจังหวะแต่ละชั้นหรืออาจจะเป็นว่าสมมติว่าอัตราจังหวะนี้หรือว่าทำนองเพลงนี้มี4ท่อนหรือ2ท่อนท่านนำมาเฉพาะท่อนเดียวเท่านั้นเองนำมาปรุงแต่งหรือว่าอาจจะมี2ทำนองอยู่ในเพลงเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่เป็นการแปลทำนองบางครั้งเขาจะเรียกว่าเพลงแปลงนะครับอย่างเช่นเขมรโพธิสัตว์ก็เรียกว่าเขมรโพธิสัตว์แปลงแล้วก็มาประจุทำนองเป็นทำนองไทยสากลนะครับอาจจะเป็นชาชาชาลุมบ้าโครชาแทงโก้ก็แล้วแต่นะครับส่วนการบรรเลงนั้นไม่ได้บรรเลงเหมือนสังคีตสัมพันธ์เพราะสังคีตสัมพันธ์เขาจะบรรเลงพร้อมกันตั้งแต่ต้นจนจบด้วยวงทั้งสองวงคือไทยเดิมและไทยสากลแล้วก็มีอาจจะมีช่วงโชว์บางช่วงของแต่ละเครื่องดนตรีนะครับแต่ว่าไทยสังคีตประยุกต์เนี่ยเขาจะบรรเลงด้วยเพลงบทส่วนใหญ่จะบรรเลงสลับกันอาจจะสลับดนตรีไทยกับสากลคนละท่อนหรือว่าสากลบรรเลงตลอดแต่ว่าดนตรีไทยนี่รับเป็นช่วงๆแล้วช่วงฮุกช่วงแยกเนี่ยใครดนตรีไทยเล่นโชว์อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอินโทรด้วยดนตรีไทยแล้วก็ไปต่อด้วยวงสากลหรือว่าต่อทั้งสองวงเลยก็มีการสลับซับซ้อนกันไปทีนี้เพลงในแนวสังคีตประยุกต์ซึ่งมีความผูกพันกับเพลงเขมรพวงก็มีอีก2เพลงนะครับยอดพระทูเมืองแปรและกระท่อมรจนานะครับ2เพลงนี้อยู่ในแนวสังคีตประยุกต์เพราะเป็นแนวลูกกรุงซึ่งไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับยอดพระทูเมืองแปรนี่ครูสลายไก่เลือดเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับโดยในท่อนต้นนั้นท่านนำเอาโครงจากนิราศนารินนะครับหรือว่าที่เรารู้จักในนามนายนารินอินนั่นเองนะครับนายนารินที่เบสที่อยู่ในยุคสมัยรัชกาลที่2นี่นะครับนิราศนารินมีถ้าบอกขึ้นต้นด้วยบรรทัดแรกท่านฟังจะรู้จักกันดีโฉมควรจากฝากฟ้าแลดินดีลือเกรงเทพไทยธรณินรอบกล้ำเห็นไหมครับโครงบทนี้เพราะก็มาบรรจุใส่ตอนต้นของเพลงยอดประตูเมืองแปรนะครับโดยครูสลายแก่เลือดนำเขาโครงมาจากบทละครเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบนั่นเองนะครับเจเดชพูดถึงว่ายอดประตูเมืองแปรคือตัวครูสุมาซึ่งงดงามนักหนานะครับว่าเจเดชนี่มีคู่รักอยู่2คนคนแรกคือพระแม่จันทราในงามสง่าอย่างนางพญาแล้วก็มีความเรียบร้อยเป็นกุลสตรีส่วนครูสุมานี่งามอย่างเฉิดฉายเลยทีเดียวนะครับครูสลายแก้เลือดท่านนำทำนองเพลงเขมรพวง2ชั้นมาบรรจุใส่ในเพลงยอดประตูเมืองแปรคุณสุเทพวงศ์คำแหงกับร้องครับส่วนเพลงที่2กระท่อมรจนาแม่เพลงนี้ผมเปิดให้ฟังหลายครั้งแล้วก็หลายฉบับเลยหลายเวอร์ชันเพลงนี้คุณเกษมชื่นประดิษฐ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องคุณสมานการจันทปรินเป็นผู้ประจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานคุณสมานท่านนำทำนองเพลงเขมรพวง2ชั้นมาประจุใส่เพลงนี้คุณเกษมชื่นประดิษฐ์ก็นำเข้าโครงมาจากบทละครเรื่องสังทองของรัชกาลที่2นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตอนที่ท้าวสามนไล่นางรจนาไปอยู่ท้ายเมืองไปอยู่กระท่อมปลายนาโน่นเพราะว่าให้เลือกกษัตริย์กี่เมืองก็ไม่เอาเจ้าชายกี่เมืองก็ไม่เอากลับไปเลือกจงเงาะป่าบ้าใบซึ่งความจริงเป็นพระสังทองสวมรูปเงาะปลอมมานั่นเองแต่นางรจนาตาถึงเลือกแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นก็เลยไล่รจนาออกไป

แต่ท่อมรจนาเนี่ยเป็นเพลงค่อนข้างสนุกนะครับคุณนฤทธิ์อารีกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้และเป็นผู้ที่ขับร้องคู่แรกเป็นต้นฉบับเลยนะครับผมเคยนำเสนอให้ฟังหลายคู่เลยทีเดียวนะครับวันนี้นำต้นฉบับมาเสนอให้ฟังขอเชิญนักฟังบทเพลง2เพลงจากแนวสังคีตประยุกต์แล้วก็เป็นเพลงซึ่งนำทำนองเพลงเขมรพวงมาปรุงแต่งตามแนวของเราวันนี้ในชั่วโมงแรกจะเป็นทำนองเพลงเขมรพวงทั้งหมดเลยครับยอดประตูเมืองแปลจากคุณสุเทพ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีค้ามุนตรีและจัดนำเสนอโดยสถานีข่าวและสาระFM 100.5 บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับ Modern Night Radio ของเรานี่นะครับขอหน้าชื่นชมที่ท่านผู้ฟังบอกว่าแหมบางท่านโทรศัพท์มาบอกดิฉันหรือผมก็แล้วแต่นะครับจะล็อกคลื่น 100.5 ไว้ตั้งแต่เช้าถึงดึกไม่เคยเปลี่ยนไปสถานีไหนเลยข่าวก็น่าฟังรายการก็น่าฟังนะครับให้สาระและน่ารู้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรายการของ 100.5 นะครับรายการดีๆอย่างนี้มีเสนอให้ท่านฟังทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับลำนำสยามร่วมสมัยทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ยามหรือปี2เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มในรูปแบบของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลสลับสับเปลี่ยนกันเสนอในรูปแบบของวัฒนธรรมของชาติไทยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เป็นรายการลำนำสยามอันนั้นเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆ2ชั่วโมงเต็มเช่นเดียวกันวันนี้เรานำเสนอบทเพลงเขมรพวงเถาเป็นตัวตั้งคือเพลงเขมรพวงนั่นเองนะครับแล้วก็นำเสนอบทเพลงไทยสากลในแนวของสกิสัมพันธ์และสกิประยุกต์ซึ่งเป็นทำนองเพลงเขมรพวงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขมรพวง3ชั้นหรือเขมรพวง2ชั้นนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้ยอดประตูเมืองแปรและกระท่อมรจนาก็นำเสนอในทำนองเพลงเขมรพวงไปแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องราวของเพลงไทยเดิมวันนี้ที่จะนำเสนอเนี่ยยังไม่ได้นำเสนอ2ชั้นแบบชัดๆเพราะว่าในชั่วโมงแรกเพลงแรกเลยเนี่ยผมนำเสนอในเพลงเขมรพวงเถาซึ่งเรียงร้อยด้วย3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวต่อไปนี้จะเป็นเพลงเขมรพวง2ชั้นนะครับก็คงต้องขอเล่าเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ทันตอนต้นของชั่วโมงนะครับประวัติของเพลงเขมรพวง2ชั้นนี่นะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับกรบไก่ประกอบจังหวะมี2ท่อนนะครับก็เรียกชื่อหนึ่งว่าเพลงเขมรพระประทุมนะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นนะครับโดยแต่งให้เป็นทำนองทางกรอส่วนทำนองชั้นเดียวได้แต่งในเวลาต่อมานะครับแล้วก็ยังมีทางเป็นเถาอีกหลายทางแต่ว่าทางที่นิยมมากที่สุดคือทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงนี่เองนะครับต่อไปนี้เราขอนำเสนอบทเพลงเขมรพวงซึ่งเป็นต้นแบบนะครับต้นแบบของเพลงนี้คือเป็นอัตราจังหวะ2ชั้นนั่นเองนะครับวงโหรีของกรมศิลปากรจะบรรเลงนะครับเขาเชิญรับฟังครับเขมรพวงครับ

บทเพลงเขมรพลวงในอัตราจังหวะ2ชั้นบรรเลงโดยวงมโหรีก็จบลงไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นต้นแบบของเขมรพลวงนะครับซึ่งถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสกลหลายแต่หลายเพลงตามที่ผมได้บอกไว้ไม่เฉพาะเพลงลูกกรุงฉะนั้นนะครับในเพลงลูกทุ่งก็นำไปใช้หลายเพลงเลยทีเดียวต่อไป2เพลงครับในแนวคาวของสังคีตประยุกต์นะครับซึ่งนำทำนองเพลงเขมรพลวงมาปรุงแต่งถ้าในแนวสังคีตสัมพันธ์เนี่ยจะมีไม่มากที่มีอยู่แค่2น้ำเพลงเท่านั้นเองเพราะว่าสังคีตสัมพันธ์เนี่ยคือมันเป็นวงเดียวของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งวงสากลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ควบคุมแล้วก็วงดนตรีไทยโดยครูคงศักดิ์คำสิริเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ร่วมกันจัดทำเพลงชุดสังคีตสัมพันธ์ขึ้นมาประมาณ100กว่าเพลงเพราะนั้นจะไม่ซ้ำทำนองเพลงแต่ในขณะเดียวกันในเพลงสากลหรือเพลงลูกกรุงข้างนอกเนี่ยที่

หรือในแนวของสกิลประยุกต์เนี่ยไม่ได้สังกัดค่ายกันผู้ประพันธ์ต่างคนต่างประพันธ์กันได้หมดเพราะนั้นบางท่านประพันธ์ในทำนองคอมเมนต์พวงเพลงนี้ไปแล้วอีกท่านหนึ่งมาประพันธ์ท่านยังไม่ทราบกันเลยว่าอีกท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยทำนองเพลงเดียวกันเนี่ยไปปรุงแต่งนะครับเพราะนั้นเพลงคอมเมนต์พวงเลยมีออกมามากตามยุคสมัยสองเพลงต่อไปนี้ที่ว่าเพลงปริญญาชาวนาและบุษบาในฝันนะครับมีสองลักษณะนะครับเพลงแรกต้องออกในแนวเขาเลยต้องเรียกว่าเพื่อชีวิตนิดหน่อยเป็นเพื่อชีวิตยุคแรกนะครับปริญญาชาวนาเนื้อหานะครับแต่ในเพลงที่สองนั้นออกในแนวเพื่อฝันถึงออกหวานหวานนะครับปริญญาชาวนานี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูอาจินปัญจพันธ์นะครับครูอาจินปัญจพันธ์ท่านแต่งเพลงขึ้นมาชุดหนึ่งประมาณเกือบ10เพลงนะครับให้คุณธานีอินทรเทพขับร้องก็มีให้คุณชายธนาศรีขับร้องก็มีส่วนใหญ่จะนำทำนองเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งท่านชอบทำนองเพลงแต่เดิมและท่านชอบที่จะเขียนนิยายเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับการสะท้อนชีวิตของสังคมนะครับและท่านก็เลยแต่งเพลงสะท้อนสังคมเช่นปริญญาชาวนานี่แหละครับเพลงนี้คุณอาจินปัญจพันธ์ท่านนำทำนองเพลงเขมรพวงมาปรุงแต่งนะครับแต่เนื่องจากเนื้อร้องเพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้เป็นเรื่องราวของชาวนาท่านเน้นหนักขึ้นอีกครับนอกจากนำทำนองเพลงเขมรพวงมาเป็นช่วงแรกแล้วช่วงสองท่านยังนำทำนองเพลงพื้นเมืองคือชวนเกี่ยวนั่นเองนะครับเกี่ยวธนะแม่เกี่ยวนี่แหละครับมาบรรจุใส่ก็เป็นการยืนยันถึงความเป็นชาวนายิ่งขึ้นคุณธนินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ส่วนเพลงที่สองบุษบาในฝันเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสลายไกรเลิศนะครับครูสลายท่านก็ชอบนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งมากและท่านมักจะนำเอาตัวเอกจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องต่างๆมาปรุงแต่งอย่างเช่นเรื่องผู้ชนะสิบทิศเรื่องอีเหนาเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่ไงครับอย่างบุษบานี่ก็เป็นนางเอกจากในละครเรื่องอีเหนาบทพระราชพลในรัชกาลที่สองนะครับครูสลายไกรเลิศแค่นำนางบุษบามาเป็นตัวตั้งในเนื้อร้องแล้วก็นำทำนองเพลงเขมรพวงสองชั้นมาเป็นตัวตั้งในทำนองนะครับเมื่อก่อนนี้คุณชลินนันทนาครเป็นผู้ขับร้องไว้เป็นคนแรกนะครับเมื่อปี2502นำบันทึกเสียงไว้แต่วันนี้ให้ฟังเสียงของคุณชรัมเทพชัยครับศิษย์เอกของคุณสุเทพวงศ์คำแหงอีกท่านหนึ่งซึ่งร้องเพลงเพราะมากเขาจะนับฟังในแนวทำนองของเขมรพวงอีก2เพลงครับปริญญาชาวนาทำนองเพลงเขมรพวงและชวนเขียวโดยคุณธนินทร์อินทรเทพบุษบาในฝันในทำนองเพลงเขมรพวงโดยคุณชรัมเทพชัยครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดีMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ตามวันเวลาที่มีอยู่หมู่เราก็ถือเอาความจริงจังและจริงใจ

เพื่อที่จะอบรมบ่มใจของตนให้สงบระงับด้วยข้อปฏิบัติที่ฝึกที่อบรมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการให้ทานรากฐานของการรักษาศีลท่ามกลางของการอยู่ด้วยสมาธิในข้อปฏิบัติของแต่ละคนผลที่สุดก็คือเกิดการได้คิดและคิดได้แล้วปัญญาตามลำดับของการอยู่การมาการไปจากวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าความรู้สึกของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นสุขุมขึ้นแม่นยำชัดเจนมากขึ้นรู้ว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้ฟังสิ่งที่ไม่แน่ใจก็จะได้มั่นใจแน่ใจมากขึ้นแม้ที่สงสัยก็จะทำลายความสงสัยได้ทำให้ใจของเรานั้นสงบระงับสว่างเย็นลงเพราะเหตุในการฟังที่ต่อเนื่องข้อปฏิบัติของเรานั้นอาศัยว่าทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยสงบเล็กสงบหน่อยสงบนิดสงบน้อยแต่ว่าทำไม่หยุดคำว่าสงบระงับของใจคำว่าเย็นของใจก็เกิดได้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยจังสมอบรมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนก็จะได้หลักของความดีงามแห่งตนที่ฝึกที่ฝนที่อบรมเรียกว่าไม่หยุดความตั้งใจเชื่อว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนจะทำให้เรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขทำให้เรารู้เรื่องเหตุและผลสุขทุกข์เกิดจากอะไรมั่นใจว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปแน่ใจว่าเราเพียรพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องกันไปจะส่งผลต่อการทำความเข้าใจให้กระจ่างแจ้งมากขึ้นที่สุดเราได้ฟังก็ข้อคิดข้ออ่านก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าทำลายสงสัยทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปจากจิตใจของเราได้ข้อปฏิบัตินั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดหากเราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็จะรู้เท่าทันต่อการกระทำคำพูดและความคิดของตนที่มีอยู่ว่าทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่กับใครทำอะไรอยู่เหตุและผลตนของตนต้องรู้ว่าเสียหรือได้ได้หรือเสียโทษหรือคุณบาปหรือบุญโทษหรือคุณบาปหรือบุญต่างกันอย่างไรเราคงรู้เราคงเข้าใจในภาคปฏิบัติที่มีอยู่ว่าความละเอียดอ่อนของจิตใจก็จะทรงไว้ซึ่งความดีงามของสิ่งที่มีอยู่ถ้าไม่เรารู้เท่าทันและเข้าใจเท่าทันต่อความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ตั้งอยู่และสิ่งนี้ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัยนั้นๆเราซึ่งเฝ้าอยู่เฝ้าดูอย่างต่อเนื่องก็มารู้เรื่องเข้าใจก็จะเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่มีอยู่ในภาคปฏิบัตินั้นๆเราก็จะรู้เท่าทันและเราก็จะรู้จริงจังกับตนของตนที่มีอยู่ทำให้เรานั้นไม่มีข้อแม้ข้อต่อรองใดๆทำให้เรานั้นไม่สงสัยใดๆที่อยู่ที่มาที่ไปในภาคปฏิบัติเราก็กำหนดได้ว่าอนิจจังในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและเห็นความเปลี่ยนแปลงมีได้ทุกการทุกเวลาอนิจจาความจริงมันปราก

ฏอยู่กับเราทุกขาก็ชัดเจนอยู่กับเราอนัตตาก็เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดรู้ชัดวันนั้นไม่ใช่วันนี้วันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ใช่วันก่อนโน้นเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกรูปแบบที่ปรากฏร้อยเรื่องพันอย่างเรียกว่าร้อยเล่ร้อยสันร้อยพันร้อยคมซึ่งก็มีอยู่ตามความเป็นธรรมของสิ่งนั้นๆเราก็รู้ว่ามีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตามฐานะอย่างนั้นเรียกว่ามีความหลากหลายแม้เราจะต้องการหรือไม่ต้องการแต่ความหมายของเราเราก็รู้ว่ามีอยู่เราจะสนหรือไม่สนสิ่งนั้นก็มีอยู่เราจะติดใจหรือไม่ติดใจสิ่งนั้นก็มีอยู่พอรู้ว่าสิ่งนั้นก็สิ่งนี้ก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและไม่หมดยุคไม่หมดสมัยดูรู้เข้าใจต่อความจริงที่เกิดขึ้นเสียงก็เป็นอุปกรณ์สอนใจรูปก็เป็นอุปกรณ์สอนใจการรับรู้การสัมผัสใดๆก็เป็นเครื่องสอบเครื่องวัดของใจเราถึงนิ่งถึงสงบลงได้เพราะสิ่งเหล่านั้นความจริงนั้นสอนให้เรารู้จักนิ่งรู้จักสงบความจริงนั้นสอนให้เราพบความเป็นธรรมในใจของตนเองเนื่องจากเรามีความอดทนเป็นรากฐานของใจเนื่องจากเราเป็นคนที่จริงจังและจริงใจกับตนเราก็จะได้หลักเหตุผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่กับดับไปของเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องยุคนั้นสมัยนี้ไม่มียุคไหนสมัยไหนก็มีอย่างนี้ทุกการทุกเวลาสภาพธรรมความเป็นธรรมนั้นปรากฏชัดเจนอยู่ถ้าเราดูให้ลึกดูให้ซึ้งเราก็บอกได้ว่าความจริงนั้นมันมีอยู่อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเข้าออกตัวเองขยาวายะธรรมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติความจริงถึงซึ่งคำว่าสิ้นคำว่าเสื่อมอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีลมหายใจเข้าหายใจออกผู้นั้นย่อมมีความเสื่อมความสิ้นอยู่ตลอดเวลาเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพิ่งตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองเร็วขวนขวายพยายามให้ทานรักษาศีล นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติทำตนของตนให้เป็นบุคคลที่เข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นจากชีวิตจริงมาจากความไม่มีอะไรแต่สุดท้ายเราก็จะจากกันไปอย่างคนไม่มีอะไรถ้าอยู่ก็อยู่กันอย่างคนที่เข้าใจความสุขที่แท้จริงถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่อยู่อย่างคนที่มีความรู้ความเข้าใจเราจะมีแต่ความทุกข์ความกลุ้มใจกับเรื่องที่อยู่ทั้งนั้นเพราะสิ่งนั้นก็ไม่ได้ดังใจสิ่งนี้ก็ไม่ได้ดังใจพอไล่ไปไล่มาไม่มีอะไรที่ถูกใจไล่ไปไล่มาไม่มีอะไรที่ได้ดังใจเรียกว่าจับไม่อยู่ดูไม่ชัดมีลักษณะดิ้นรนกวาดแกว่งมีลักษณะกระสับกระส่ายอยู่เรื่อยไปร้อนไปหนาวมาหนาวไปก็ร้อนมามืดไปแจ้งมาอย่างนี้ความจริงที่เกิดขึ้นกับเราก็ซ้ำซ้ำซากๆตีก็ดูหน้าเบื่อหน้าลำคาญจบลงตรงไหนจบลงที่ใจเรานิ่งใจเราสงบถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบมันจบลงไม่ได้ถ้าใจนิ่งใจสงบมันจบลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างนี้นั้นเป็นเส้นทางของการฝึกการปฏิบัติให้เราดูให้เราสังเกตแล้วเราจะรู้หลักเหตุและผลที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกับเราและเราก็จะเข้าใจความจริงนั้นๆที่มีอยู่โดยทั่วๆไปว่าเป็นอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยไม่ได้มาพึงเป็นยุคนี้สมัยนั้นมีกันอย่างนี้ทุกการทุกเวลาเรียกว่าเกิดมาหาความแก่และเกิดมาหาความจากความจริงนั้นชัดเจนอย่างนั้นแก่ที่เปิดเผยเราก็เห็นความเหี่ยวความย่นเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีสันแก่โดยที่ไม่เปิดเผยก็เป็นความเสื่อมทั้งภายในตาก็เริ่มจะไม่ดีหูก็เริ่มจะไม่ดีฟันก็เริ่มจะไม่ดีแม้ส่วนอื่นใดก็บอกลักษณะเริ่ม

เรียกว่าสึกกร่อนลงไปล่อยล้อลงไปเรื่อยๆบอกลักษณะทรงสุดเสื่อมสิ้นดิ้นไม่หลุดถ้าเราให้หยุดให้นิ่งแล้วเราจะเข้าใจว่ามันเสื่อมมันสิ้นอยู่ทุกเวลาหายใจเข้าก็บอกลักษณะความเสื่อมหายใจออกก็บอกลักษณะความสิ้นความเสื่อมอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเนื่องจากเรารู้และเข้าใจอย่างนั้นเราจึงต้องพยายามสงบจิตสงบใจพอเราได้คำว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบเป็นอันไม่มีคราวนี้เราจะมีความสุขเพราะการอยู่อย่างคนที่มีคำว่าสงบระงับฟังก็มีความสุขดูก็มีความสุขรับรู้ก็มีความสุขได้กินได้รู้ได้สัมผัสเราก็เข้าใจว่านี่เหตุและผลนี้คือความจริงของเหตุและผลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรารู้ว่าความแก่มันเปลี่ยนแปลงความตายมันก็มาได้ทุกเวลาเราจึงเห็นตามตาตามใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่กำหนดด้วยอายุไม่กำหนดด้วยเพศไม่กำหนดด้วยวัยไม่ได้กำหนดด้วยฐานะไม่ได้กำหนดด้วยภาวะอย่างโน้นอย่างนี้ความจริงนั้นปรากฏตามตาตามใจของเราอยู่ผู้ใดเผลอผู้ใดขาดสติผู้นั้นถึงซึ่งความตายในทุกเรื่องผู้ใดปล่อยตัวปล่อยใจผู้นั้นเสียคู่เสียคนในทุกเรื่องทุกอย่างที่เราฟังมาก็ไม่เห็นน่าจะเกิดขึ้นเราดูมาไม่เห็นน่าจะมีได้แต่มันก็มีก็เป็นและมันก็เกิดได้กับสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีจะเป็นในหลายเรื่องเราเห็นเราฟังเราดูเรารู้ว่ามันเกิดได้มีได้ทั้งนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นดังที่เราคิดไว้ได้ดังที่เราคาดไว้สิ่งที่ยังไม่มานั้นมันเกินกว่าที่เราจะมาพรรณนาอย่างอุปมาในหลักคำสอนว่าที่ใบไม้ที่มันหล่นลงนับได้ไอ้ที่มันยังไม่ร่วงไม่หล่นไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันจะออกมาไม่รู้กี่สมัยที่ใบไม้มันอยู่กับต้นที่มันหลุดมันร่วงลงมายังพอนับไหวที่ยังไม่หลุดไม่ร่วงมันก็อีกกี่ยุคกี่สมัยมันก็จะต้องผิดดอกออกผลอย่างนั้นเรื่อยไปความจริงของใจเราต้องดูรู้เข้าใจความเป็นธรรมที่เกิดอยู่กับตัวเราแล้วมันก็มีความจริงชัดเจนอยู่กับตัวเราทุกรูปแบบถึงบอกพยายามพูดง่ายๆว่าเวลาเดินได้จะคิดว่าจะเดินไม่ได้เวลาเดินได้จะคิดว่าวันหนึ่งมันจะเดินได้เหมือนเดิมเวลาพูดได้จะนึกว่าวันหนึ่งมันจะพูดได้เหมือนเดิมเวลาแข็งแรงจะนึกว่าวันหนึ่งมันจะแข็งแรงเหมือนเดิมหลายๆอย่างแล้วมันเปลี่ยนแปลงทุกวันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกนาทีทุกวินาทีมันมีความจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ยกเว้นยุคนั้นสมัยนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเรามานั่งดูความเป็นจริงของตัวเองและเราจะได้ขวนขวายพยายามให้มากขึ้นว่าตอนที่พอทำไหวแล้วทำตอนที่ขวนขวายได้แล้วขวนขวายตอนที่ทำได้แล้วทำความเป็นธรรมในใจเราก็เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติถึงบอกว่าเราไม่ติดใจกับเรื่องที่มีอยู่ดูรู้เข้าใจว่าเรื่องนี้มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเราถึงพยายามทำสิ่งที่ทำได้ถึงที่สุดแห่งความตั้งใจกายิราเจกายิราเทนังนันหะดันหะเมรังปรักกะเมทำอะไรก็พยายามทำและทำอย่างต่อเนื่องกันไปอย่าให้เป็นเรื่อง3วันดี4วันไข้ทำอะไรนั้นให้จดจ่อจดจ้องเอาใจใส่สนใจถี่ใจพอใจที่จะรับผิดชอบสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วความละเอียดของจิตใจเราก็จะบ่งบอกความชัดเจนให้กับตัวเราในภาคของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะเข้าใจได้ชัดและเราก็จะรู้ได้ชัดและเราก็จะเห็นได้ชัดในความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นในภาคของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะรู้ได้เข้าใจอยู่แล้วเราก็จะรู้อยู่เข้าใจชัดความละเอียดของธรรมเป็นความละเอียดของสติสัมปชัญญะความละเอียดของสติสัมปชัญญะคือความละเอียดของศีลของธรรมเรียกว่ารู้ตัวตัวพร้อมรู้อยู่เข้าใจอยู่ในการกระทำคำพูดของตัวเองทำอะไรพูดอะไรเราก็รู้ได้แก่ใจทำอะไรพูดอะไรเราก็รู้ตัวเข้าใจเราไม่มีอะไรที่เกินกว่าเหตุและผลเหล่านั้นพึงรู้อยู่เข้าใจอยู่พึงรู้ได้เข้าใจชัดเมื่อรู้อยู่เข้าใจอยู่รู้ได้เข้าใจชัดความละเอียดของศีลของธรรมก็จะเกิดอยู่กับใจของเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติให้เราเป็นคนที่ถี่ใจเอาใจใส่สนใจตัวเองให้มากขึ้นอย่ารออย่าขออย่ามีข้อแม้อย่ามีข้อแก้ตัวกับตัวเองมากเกินไปพยายามทำให้ถึงขุดให้ถึงเพียรให้ถึงพยายาม

ทำให้ถึงจิตมันถึงจะบอกสงบสงัดจิตถึงจะบอกว่าปราศจากอารมณ์ภายนอกความเป็นหนึ่งของจิตของใจก็จะพบความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจของเราสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบเป็นนั้นไม่มีสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงัดของใจเป็นนั้นไม่มีเราเข้าใจอย่างนั้นเราถึงมานั่งเฝ้าดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้ารู้ได้เข้าใจอยู่หายใจออกรู้อยู่เข้าใจชัดหายใจเข้ารู้ได้เข้าใจอยู่หายใจออกรู้อยู่เข้าใจชัดเนื้อริมฝีปากบนปลายจมูกของเราสลับกันไปที่อาจจะต้องหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจแรงสลับบ้างถ้ามันผิดปกติถ้าไม่มีอะไรเราก็ดูแต่ลมเข้ารู้แต่ลมออกดูว่ามีลมเข้าดูว่ามีลมออกเราเคยสอดแทรกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเราเคยสอดแทรกมาแล้วก็ทำได้หายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกกำหนดว่าโทก็ทำได้ทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่เราเหลือแต่ว่ามีลมเข้าลมออกรู้ว่ามีลมเข้าลมออกชัดเจนอยู่ทุกขณะความละเอียดของสติสัมปชัญญะคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นกับเราในทุกขณะขอให้เรานั้นเป็นไปเพื่อเพียรเพ่งแผดเผาขอให้เรานั้นเป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาการหยิบยกเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำความเข้าใจเราก็จะเห็นได้ชัดว่าวันก่อนไม่ใช่วันนี้เมื่อก่อนไม่ใช่วันนี้สมัยยังเด็กไม่ใช่แบบนี้ตอนที่ยังหนุ่มยังสาวก็ไม่ใช่แบบนี้และวันนี้ก็ไม่ใช่วันนั้นเราก็เห็นความจริงมันปรากฏอยู่และรู้ความชัดเจนว่ามันเสื่อมมันสิ้นของมันอยู่ทุกรูปแบบเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นทุกวันทุกวันแต่เราปล่อยไปแล้วไม่ควบคุมไม่เอาใจใส่ไม่สนใจสุดท้ายเราก็บอกว่าเสียดายตอนอายุยังน้อยเสียดายตอนที่เรายังแข็งแรงแล้วเราก็มานั่งไม่ได้นอนไม่ได้กินก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่ลงเพราะร่างกายนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเฝ้าดูเฝ้าอยู่และร่างกายนั้นไม่ใช่ที่เราจะคุมมันได้คราวนี้เราก็บอกว่านั่งไม่ไหวนอนไม่ไหวนั่งไม่ค่อยสู้จะได้นอนไม่ค่อยสู้จะได้หูก็เริ่มจะไม่ดีตาก็เริ่มจะไม่ดีฟันก็เริ่มจะไม่ดีแล้วก็จะมีลักษณะบ่นจู้จี้จุกจิกกับตัวเองมากไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็ไม่ไหวอันนั้นก็ไม่ไหวอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็ไม่ดีสุดท้ายก็บอกว่าเราเองก็เรียกว่ารู้ว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยสู้จะรับผิดชอบตัวเองตอนที่สู้ตอนที่แข็งแรงไม่เห็นจะมีอะไรกระตือรือร้นพอแก่แก่ชราเท่าเข้ามาแล้วก็ทำท่าจะกระตือรือร้นแต่โดยเหตุและผลมันก็หมดแรงแล้วคราวนี้แหละกำหนดลมก็ยังจะกำหนดไม่ได้ยิ่งพอใกล้จะตายบอกให้กำหนดหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทเหลือแต่โทอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่ามันเอาไม่ไหวถ้าใจดูว่าเข้าพุทธออกโทมันเหลือแต่โทชีวิตนี้ทำไปอย่างนั้นนอทำไมชีวิตนี้ถึงอย่างนั้นนอก็จะบอกไปอย่างอื่นซะแล้วนะแทนที่จะพุทธโทก็กลายเป็นโทเอ๋ยโทเอ๋ยนั่นแหละเพราะมันประคองไม่ได้ซะแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องพยายามกำหนดรู้ได้เข้าใจอยู่กำหนดรู้อยู่เข้าใจชัดดูรู้ได้เข้าใจอยู่ดูรู้อยู่เข้าใจชัดความละเอียดของสติสัมปชัญญะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อเราเฝ้าสังเกตอยู่อย่างละเอียดและรอบคอบทำภายในจิตใจของเราก็จะเป็นตัวชี้นำความจริงใจและจริงจังให้เกิดขึ้นกับเราและเราก็จะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรและเราก็จะเข้าใจความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่ในภาคปฏิบัติเราก็จะได้ไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองและไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทำภายในจิตในใจของเราก็จะบ่งบอกชี้ชัดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำภายในจิตในใจของเราก็จะบ่งบอกความดีงามกับใจของตนหากแม้ว่าเราทุกคนทั้งเคี้ยวทั้งเข็นทั้งขัดทั้งเกราทั้งฟื้นทั้งขมทั้งทนทั้งอดเราก็จะมีผลต่อการอยู่ด้วยความดีงามแห่งใจ
แล้วเราก็จะมีผลต่อการรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่

ดับไปรู้สภาพของความจริงที่เปลี่ยนแปลงทุกวันรู้ฐานะแห่งร่างกายและสังขารนี้เรารู้ว่ามันไม่เคยคงที่มันมีคำว่าทรงสุดเสื่อมสิ้นอยู่ตลอดแม้ว่าเราเคยนั่งได้มันก็เริ่มจะนั่งไม่ไหวต่อแม้ว่าเราเคยนอนได้เราก็เริ่มจะนอนไม่ได้ที่สุดเรากินได้ฟังได้เราก็เริ่มจะกินไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องแม้จะเคยดูได้ตาก็เริ่มจะดูไม่ชัดเจนทั้งพร่าทั้งฟางเข้าไปแล้วความจริงมันก็บอกลักษณะมันฟ้ามันฟางทุกรูปแบบถ้าเราเห็นความเป็นสัจธรรมในชีวิตเราก็จะได้ประคองใจประคองจิตให้ดูรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะว่านี้นั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้นั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและไม่อยู่ในอำนาจของใครผู้ใดผู้หนึ่งเรามาเฝ้าดูเฝ้าอยู่อย่างนี้เมื่อเฝ้าอยู่เฝ้าดูอย่างนี้เราก็เห็นความจริงชัดเจนกับการเกิดดับของทุกสภาวะธรรมเหมือนพยับแดดมีการเกิดดับอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถ้าเราเผลอเราก็ขุดหลุมฝังตัวเองถ้าเราไม่เผลอเราก็คงตั้งตนได้ในหลักเกณฑ์แห่งความดีงามการที่เรามาฝึกอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เราง่ายต่อการเดินทางพิจารณาแล้วมันชัดเจนง่ายขึ้นตั้งแต่ศีรษะจดฝ่าเท้าฝ่าเท้าจดศีรษะดูอย่างไรมันก็เห็นความจริงของธาตุดินดูอย่างไรมันก็เห็นความจริงของธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดูอย่างไรก็เห็นคำว่าทรงเสื่อมสิ้นสุดทรงเสื่อมสิ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรต่ออะไรมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่อมีอะไรมันก็แปรปรวนอะไรอะไรก็มันไม่คงที่คงทางมีลักษณะบอกแล้วว่านั่งก็ไม่ทนนอนก็ไม่ทนฟังก็ไม่ชัดเจนแม้อื่นใดก็มีลักษณะบอกความไม่คงที่มีลักษณะโยเยโยเกกมีลักษณะเรียกหวั่นไหวได้ทุกเรื่องทุกอย่างถ้าเรานั้นเป็นคนที่ละเอียดถ้าเรานั้นเป็นคนที่รอบคอบถ้าเรานั้นเป็นคนที่สุขุมทำภายในจิตในใจของเราก็จะเป็นตัวชี้ชัดบ่งชัดกับใจของตนทิศทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีผลเพียงพอต่อความตั้งใจเราจึงต้องดูต้องอยู่ต้องรู้ต้องสังเกตในภาคปฏิบัติจึงเห็นว่าทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดินไม่หลุดมีสภาวะธรรมที่บอกว่าความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดูแล้วเข้าใจรู้แล้วเข้าใจเมื่อดูรู้เข้าใจความละเอียดของศีลของธรรมก็ปรากฏชัดเจนอยู่กับการฝึกการปฏิบัติเราถึงแยกแยะได้ว่าวันนั้นไม่ใช่วันนี้เดือนนี้ไม่ใช่เดือนนั้นและกลางวันไม่ใช่กลางคืนมันก็ไม่คงที่อยู่แล้วขยาวยะธรรมาสร้างฆ่าลาถึงซึ่งความสิ้นความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเรามานั่งดูกายดูจิตของตัวเองทุกวันทุกวันแล้วเราจะได้ไม่หลงตนลืมตัวไม่เพลิดเพลินมัวเมากับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วรู้ได้ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของใครผู้หนึ่งผู้ใดและใครจะไปบังคับบัญชามันก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของผู้หนึ่งผู้ใดมันมีเหตุมีปัจจัยมีที่มามีที่ไปถึงบอกหายใจเข้าก็บอกลักษณะความเสื่อมหายใจออกก็บอกลักษณะความเสื่อมมันเสื่อมโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยเราถึงบอกว่าอย่างนี้หรือที่เราจะทนไหวอย่างนี้หรือที่เราจะทนได้เพราะมันเป็นสัจธรรมที่ปรากฏทั้งกลางวันและกลางคืนต่อให้หลับมันก็เสื่อมต่อให้ตื่นมันก็เสื่อมเรารู้แก่ใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราถึงบอกเป็นคนที่นิ่งและก็สงบลงมากทำให้เรารู้เข้าใจว่าอะไรที่มันจะพอมันก็คงไม่พออะไรที่มันจะหยุดมันคงไม่หยุดถ้าเราไม่พอไม่หยุดด้วยเหตุด้วยผลของตนแล้วมันคงไม่หยุดไม่พอเพราะยิ่งรู้ว่าเมืองพอไม่มีมันจะกลายเป็นเมืองเลยมากกว่านี้นั้นเราจึงบอกพยายามดูแลและรับผิดชอบโดยละเอียดและรอบคอบสุขุมทำภายในจิตใจของเราก็จะบ่งบอกความดีงามกับตนและทำด้วยเหตุด้วยผลก็จะส่งให้เราอยู่ได้อย่างมั่นคงในศาสนานี้ในภาคปฏิบัตินั้นเรารู้ได้เข้าใจอยู่และเรารู้อยู่เข้าใจชัดในภาคปฏิบัตินั้นเราเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นชัดอยู่และบ่งบอกซึ่งความดีงามกับใจของตนอันจะมีผลต่อการอยู่อย่างคนที่เข้าใจและเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็คงรู้ได้เข้าใจอยู่

เราคงรู้อยู่เข้าใจชัดความละเอียดของจิตใจก็จะเกิดอยู่กับการเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติดูการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเห็นชัดเจนบ้านก็เปลี่ยนแปลงงานก็เปลี่ยนแปลงหน้าที่อื่นใดก็เปลี่ยนแปลงตาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหูก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเนื้อหนังมังสากระดูกกระเดี่ยวก็เห็นความเปลี่ยนแปลงวันเวลาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมืดมาแจ้งไปร้อนไปเย็นมาเย็นมาร้อนไปเย็นไปฝนมาก็เห็นความชัดเจนอยู่โดยกฎเกณฑ์แห่งความเปลี่ยนแปลงนี่นั้นเราก็บอกว่าเราประมาทไม่ได้ถ้าเราประมาทเหมือนกับเราขุดหลุมฝังตัวเองด้วยความจริงความเข้าใจอย่างนั้นเราจึงบอกพยายามตามดูตามรู้ตามสังเกตอยู่กับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งที่มีอยู่และรู้เท่าทันต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้าใจได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มีอยู่จึงบอกว่าเวลารักจะนึกว่าจะไม่ชังเวลาชังจะนึกว่าจะไม่รักรักกับชังชอบกับไม่ชอบโกรธกับเกลียดเป็นของคู่กันอยู่ที่มีอยู่ตลอดไปที่ว่ามียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภมีสุขก็มีทุกข์มีนินทาก็มีสรรเสริญเราจะปฏิเสธได้อย่างไรสิ่งนี้มันมีอยู่ประจำโลกโลกกระทำมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญเจอทุกคนเจอทุกเรื่องเจอทุกบทเจอทุกตอนทั้งกลางวันและกลางคืนชีวิตนี้ดูไม่จืดเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตมันไม่เห็นเป็นเรื่องเก่าที่ไหนซึ่งเมื่อไรมันมีทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดแล้วเกิดอีกมีแล้วมีอีกเป็นแล้วเป็นอีกแทบจะเราตั้งหลักไม่ได้เรื่องนี้จบเรื่องใหม่มาเรื่องนี้จบเรื่องใหม่มาแล้วก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจและเราเป็นคนที่รู้เรื่องความละเอียดภายในจิตใจของเราก็จะบ่งบอกชี้ชัดอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติขอให้เราเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อความตั้งใจดูแลรับผิดชอบตนของตนให้มากขึ้นเราอย่าชะล่าใจวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ใช่วันนี้ที่รักก็ชังที่ชังก็รักที่ชอบก็ไม่ชอบที่เกลียดก็โกรธที่โกรธก็รักที่รักก็ชังมันก็เห็นความจริงที่ประดังประดาเข้ามาเราถ้าดูแลแล้วเราจะเข้าใจว่าเวลาเผลอนั้นมันจะมีโรคแทรกซ้อนให้ระวังให้ดีอะไรต่ออะไรมันจะมีโรคแทรกซ้อนเอาง่ายๆเดี๋ยวนึกก่อนเด็กอยู่นมอยู่สาวอยู่แข็งแรงอยู่ความจริงมันมีได้ทุกโรคและมันก็มีได้ทุกเรื่องมีทุกโรคมีทุกเรื่องที่มันจะต้องผ่านไปผ่านมากับชีวิตของเรามันไม่เคยได้ดังที่เราคิดไว้สักหน่อยหนึ่งหลายเรื่องมันตรงกันข้ามหรือกับตาลปัดกันเลยชีวิตจริงถึงต้องนิ่งต้องสงบชีวิตจริงต้องพบกับเหตุและผลเหล่านั้นเราคาดไม่ได้คิดไม่ถึงและบอกไม่ได้ด้วยว่าเมื่อไรที่ไหนอย่างไรเราจึงบอกพร้อมอยู่เสมอว่าจะอยู่ก็ดีจะไปก็พร้อมเมื่อเรามีความพร้อมอยู่เสมอทำไปในจิตในใจของเราก็ทรงไว้ซึ่งความดีงามในภาคปฏิบัติเราก็มองโลกต่อไปว่าเราอยู่ได้เพราะความจริงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็คงไม่มีวันนี้ถ้าทุกอย่างมันไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้ก็คงไม่เกิดเรากับมองย้อนกลับไปว่ามันความจริงอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่เราก็อยู่ได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงแต่เราก็เดือดร้อนเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยู่นั่นเองเราจึงมองได้ทุกด้านทุกมุมในภาคปฏิบัติจิตของเราใจของเราพอสงบสงัดลงไปแล้วเราก็บอกถึงบางอ้อเหมือนกันถึงจุดเดียวคือบางอ้อเหมือนกันไม่มีอะไรที่บอกว่ายาวหรือสั้นไม่มีอะไรที่บอกว่าหนักหรือเบาไม่มีอะไรที่บอกพอหรือไม่พอแล้วมันเกิดอยู่กับตัวเราทุกเรื่องทุกอย่างซึ่งเราเองเพราะอะไรทำไมทั้งนี้นั้นก็บอกว่า1กรรมในอดีต2ในปัจจุบัน3บีบคั้น4ตัดรอนและ5สนับสนุนอื่นใดก็มีได้ทั้งนั้นแหละถ้าเราเลิกไปเราก็จะบอกว่ามันอะไรกันแน่จริงแท้แล้วมันมีได้ทุกเรื่องทุกอย่างเพราะมันเหมือนดุจดังเงาตามตัวเราทุกขณะเรียกว่าดุจดังเงาที่เรามีอยู่เราไปไหนเงาก็ตามไปด้วยเหตุและผลบาปและบุญคุณและโทษก็มีผลต่อเนื่องกับเราอย่างนั้นเราจะบอกไม่รู้ไม่ชี้เราจะบอกไม่เข้าใจและเราจะบอกไม่รู้เรื่องแต่ทุกอย่างมันไม่เคยนิ่งและมันก็เป็นไปตามกาลเวลาไปตามยุคตามสมัยเหมือนกับเรารับประทานอาหารเข้าไปมันก็ที่สุดมันก็ต้องมีระบบขับเคลื่อนความจริงทั้งหลาย

ทั้งปวงก็เคยเป็นอย่างนั้นเราก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะให้อยู่กับที่กับทางมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็จะต้องปรับมันก็ต้องเคลื่อนมันต้องมีการถ่ายเทของมันโดยระบบคือความเป็นธรรมชาติเรามาดูด้วยเหตุและผลเราก็เลยบอกอย่างนี้ก็จริงแท้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็อยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เพราะความจริงที่มันปรากฏอยู่เนื่องจากเรารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ทันก็เดือดร้อนเพราะเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจพอจิตสงบใจสงัดลงไปแล้วเราก็รู้เท่าทันต่อความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่เราก็บอกว่ามันไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็มีอยู่เราไม่เคยหวังและปรารถนามันก็มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยแล้วไม่เคยยกเว้นกับผู้หนึ่งผู้ใดชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจมันก็มีสิทธิ์เกิดได้ในทุกคนทุกหมู่ทุกเราในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆเราก็จะได้รับความละเอียดและรอบคอบต่อการกระทำคำพูดและความคิดความอ่านของเราก็จะบ่งบอกที่ชัดอยู่ทุกขณะในภาคของการฝึกการปฏิบัติเราก็จะเข้าใจตัวเองว่าเราอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ได้เพราะการปรับตัวเราอยู่ได้เพราะรู้ตัวถูกพร้อมพอมีการปรับทีเราก็อยู่ได้อย่างดีขึ้นอากาศเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับได้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับได้เพราะรู้ว่ามันต้องปรับอยู่ตลอดเวลายำปีช่างลาปฏิตามปีถูกขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดั่งใจก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเราพอจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเราก็มองโลกในความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็บอกดีอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เพราะการปรับปรุงอยู่ได้เพราะการถ่ายเทหมุนเวียนอยู่ได้เพราะความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าที่เก่าเจ้าเดิมมาจืดอาจขัดเคืองถ้าที่เก่าเจ้าเดิมมาจะเน่าหรือเหม็นที่มันมีความจริงที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็พอทำให้เราอยู่ได้และได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจว่าอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงนั่นเองในภาคปฏิบัติของเราถึงบอกมีความตั้งใจอยู่เสมอว่ากำหนดดูรู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆกำหนดดูรู้เท่าทันต่อเหตุผลนั้นๆที่เกิดขึ้นดูรู้ได้เข้าใจอยู่ดูรู้อยู่เข้าใจชัดในภาคปฏิบัติจึงจับต้นชนปลายในทุกเรื่องทุกอย่างข้อปฏิบัติของเราจึงไม่มีอะไรที่น่ากังวลสงสัยเพราะมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและมันไม่เคยมีข้อแม้กับผู้หนึ่งผู้ใดผู้ใดมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ผู้นั้นจึงรู้ได้เข้าใจอยู่ทุกเมื่ออู่นั้นจึงเห็นจริงเห็นแจ้งอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่บอกว่าคงที่คงทางนอกจากความดีงามที่มีอยู่กับใจของแต่ละคนอู่ใดมีความดีงามในด้านจิตใจผู้นั้นก็อยู่ได้อย่างคนที่สงบสุขใจที่ไม่มีอคติเรียกว่าฉันทาคติโทสาคติพยาคติโมหะคติเรียกไม่ลำเอียงเพราะพอใจไม่ลำเอียงเพราะความกลัวไม่ลำเอียงเพราะความใคร่ไม่ลำเอียงเพราะความหลงเราก็คงอยู่อย่างคนที่ยอมรับว่านั้นคือจัตตธรรมที่มีอยู่ในชีวิตเราก็บอกว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่าหลงไม่มีอะไรที่น่าพอใจมันเป็นเหตุผลของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างรู้แล้วว่ามันเป็นความจริงของสัจธรรมอย่างนั้นมันเกิดของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงบอกเอวังภาวเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นั้นยุคนั้นยุคนี้ก็อย่างนี้เอวังภาวีเป็นอย่างนี้อย่างนั้นทุกยันยุคนั้นยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้น้ำท่วมไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่ไม่เคยหมดยุคหมดสมัยและสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นจะต้องมาบอกให้เราว่าจะต้องเมื่อไรที่ไหนเหตุปัจจัยของมันก็มีอยู่ในตัวของมันแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตามวันเวลานั้นๆที่มีอยู่อุปมาเหมือนกับรับประทานอะไรเข้าไปแล้วถึงเวลามันก็ต้องถูกระบบขับเคลื่อนและขับถ่ายสุดท้ายก็ต้องเป็นการธรรมชาติเข้าไปก็ต้องออกเข้าไปก็ต้องออกความจริงก็บอกอย่างนั้นผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติเราก็รู้เท่าทันต่อการเกิดดับของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่านี้อยู่ได้โดยเหตุผลอย่างนี้นี้อยู่ได้เพราะความเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่อยู่อย่างนี้เราอยู่อึดอัดขัดเคืองถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็คงเดือดร้อนถ้าเราโทษกินแล้วไม่ถ่ายเกิดแล้วไม่ตายก็มันคงจะอยู่กันแบบสับสนเหมือนกันว่าคงอยู่ได้แบบเรียกว่าสับสนคงเต็มไม่หมดเรียกว่ายิ่งกว่าอย่างอื่นเข้าไปที่พออยู่ได้เพราะเกิดเพราะตายเพราะแก่เพราะจากแล้วเราก็มองโลกจนเห็นความเป็นธรรมขึ้นไปมากกว่านั้นมาอยู่ได้เพราะอย่างนี้แหละเก่าไปใหม่มาใหม่ไปเก่ามาเก่าไป

ใหม่มาทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นฝนไปร้อนมาร้อนมาเย็นไปเย็นไปร้อนมามืดไปแจ้งมาความจริงก็ชัดเจนอยู่ทั้งเป็นธรรมชาติทั้งที่เป็นอำนาจกิเลสมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นเราถึงมองโลกด้วยความมหัศจรรย์ว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมันลึกซึ้งเกินที่เราจะมานั่งอธิบายทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งที่รู้ไม่

0: ดูรู้หายใจออกดูรู้ดูรู้เข้าดูรู้ออกอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ารู้ได้เข้าใจชัดหายใจออกรู้ได้เข้าใจชัดเมื่อเราดูรู้ลมหายใจเข้าออกได้อยู่ทุกขณะความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะพอใจก็รู้ว่าพอใจไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจชอบใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าชอบใจเกิดขึ้นไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบใจเกิดขึ้นเป็นการดูรู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆเป็นการดูรู้เท่าทันต่อเหตุและผลนั้นๆความเป็นธรรมภายในจิตในใจของเราก็จะละเอียดขึ้นความเป็นศีลเป็นธรรมภายในจิตในใจของเราก็จะละเอียดขึ้นต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราดูรู้และเราก็ดูอย่างคนที่เข้าใจและเราก็ดูรู้อย่างคนที่ไม่มีข้อแม้ใดๆความละเอียดอ่อนของจิตใจก็จะเป็นหลักเป็นฐานความละเอียดของจิตใจก็จะเป็นธรรมเป็นวินัยด้วยความดีงามของใจเราที่มีอยู่เราถึงรู้ได้คำว่าตื่นลึกหนาบางเราถึงรู้ได้คำว่าหยาบละเอียดปานกลางในภาคปฏิบัติการละเลิกการเพิกถอนการปล่อยวางใดๆก็เป็นความละเอียดอ่อนของจิตใจเป็นความสุขุมทางด้านจิตใจการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยบุญกุศลทำภายในจิตใจของเราแต่ละคนก็จะทำให้เราแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตาที่ดูหูที่ฟังใจที่รับรู้ก็ปล่อยด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็วางได้โดยความจริงเป็นอย่างนั้นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของใครผู้ใดผู้หนึ่งแล้วไม่มีใครจะไปกำหนดได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยไปได้จิตของเราใจของเราก็ยอมรับสภาพแห่งความเป็นธรรมกิจกรรมที่ทำคำที่พูดก็รู้ดูรู้เข้าใจว่าเป็นจริงและมีจริงอย่างนี้ในภาคปฏิบัติของเราก็จะเบาและเย็นลงต่อการดูการรับรู้การสัมผัสอำนาจของการเข้าไปยึดติดและสำคัญผิดก็จะหมดไปความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของเราก็จะเกิดอยู่จากการฟังการดูการรับรู้นี่คือความละเอียดของธรรมที่ปรากฏอยู่ในใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติบนพื้นฐานหายใจเข้ารู้ได้เข้าใจชัดหายใจออกรู้ได้เข้าใจชัดแม้จะสอดแทรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทดูรู้เข้าใจอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโทดูรู้ได้เข้าใจอยู่อย่างนี้เรื่อยไปความเบากายเบาใจก็เกิดอยู่กับเราผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติเบื้องต้นต้องข่มต้องทนต้องฝืนและที่สุดการตัดใจของเราก็ต้องมีต่อการฝึกการปฏิบัติความเป็นธรรมในจิตในใจเราถึงจะละเอียดอ่อนขึ้นตั้งใจอย่างไรการอยู่มาไปของหมู่คณะเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆให้พากันตั้งใจแล้วรักษาเจตนาที่ดีงามของตนข้อปฏิบัติของเราทุกคนก็จะได้มีหลักใจและมั่นคงในศาสนานี้ใหญ่เสียหลักต่อความตั้งใจดีงามต้องทนต้องข่มต้องฟื้นต้องอดผลต่อการเปลี่ยนแปลงก็จะยอมรับได้ในภาคปฏิบัติก็จะยอมรับกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ง่ายขึ้นหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีจิตใจมุ่งมั่นต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่มีทุกข์ก็คอยพ้นทุกข์ที่มีสุขก็คอยมีสุขยิ่งขึ้นไปให้ตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นขออนุโมทนาสาธุการกับการติดตามรายการเจริญธรรมอย่างต่อเนื่องโดยทั่วกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยุราโคเตสังอัคมัคคะมัคคายติเตนบัดไหนพวกเราทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันใน พระ

านแห่งนี้ทั้งพระภิกษุสงฆ์ก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจมาทำคุณงามความดีมาฝึกฝนอบรมให้ตนเองมีคุณธรรมเกิดขึ้นแก่ตนเพื่อเป็นที่พึ่งของตนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าวิราคธรรมเป็นยอดของธรรมะทำไมพระพุทธองค์จึงทรงสอนไว้อย่างนี้ให้ภิกขุโนภิกขุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาฟังตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลมาแล้วในข้อนี้เป็นยอดของธรรมะเป็นธรรมะชั้นสูงที่พวกเราควรศึกษาไว้แม้ปฏิบัติไม่ได้ก็ตามแต่เป็นคุณงามคุณดีที่สูงส่งในพระพุทธศาสนานี้คำว่าวิราคะการคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีไม่มีความปรารถนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาเพื่อให้รู้พอเป็นหนทางในแนวทางปฏิบัติการที่เราจะฝึกหัดตนเองให้คลายความกำหนัดความยินดีนั้นความพัวพันฟั่นเฟือผูกมัดรัดลึงตึงตาจิตใจของเราเอาไว้จิตใจเสียสละละปล่อยวางได้นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐในพุทธศาสนานี้ก็คือว่าราคะคือความรักความห่วงใยความพัวพันฟั่นเฟือผูกมัดรัดลึงตึงตาจิตใจของสัตว์โลกเอาไว้นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เหมือนพวกเราพากันเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่มีสิ้นสุดนี่เองจึงเรียกว่าการผูกมัดระลึงตึงตาเหตุฉะนั้นราคะตัวนี้กับโลภะก็เหมือนตัวเดียวกันแต่มีความสัมพันธ์ที่ต่างกันบ้างนิดหน่อยราคะเราแปลว่าความรักโลภะแปลว่าความโลดโลภะต้องการสิ่งนั้นความโลภะที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนนั้นก็คือความอยากได้ความดิ้นรนเสือกสนวุ่นวายอยู่ต้องการในสิ่งนั้นอยู่ราคะทำไมจึงว่าราคะก็คือที่มีความรักความผูกพันนั่นเองความชอบใจนั่นความพอใจนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาเหตุฉะนั้นเราก็ศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะให้เข้าใจว่าจิตใจของพวกเรานั้นก็ติดอยู่ในสิ่งนี้เองมันลดละปล่อยวางไม่ได้ความโลภะอยู่ในใจของเราก็มีมันไม่หมดละไม่ได้อันนี้ความชอบใจความพอใจความปลื้มใจในสิ่งที่ตนเองว่าตนเองได้สมหวังนั้นก็เป็นของที่ทำให้ผูกพันจิตใจของพวกเราเอาไว้เหมือนกันเราก็ไปไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะพากันศึกษาว่าโอ้ตัวนี้เป็นต้นเหตุความโลภะและราคะนี่เป็นต้นเหตุโทสะความโกรธเจียดเทียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทำร้ายล้างผ่านชีวิตกันอยู่ตั้งแต่อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ในอนาคตจะเป็นไปข้างหน้านั้นก็ดีมันมีเรื่องอย่างนี้เองมันจึงมีเรื่องเกิดขึ้นมาตั้งแต่ราคะโลภะมีโทสะโกรธเจียดเทียดแค้นทำไมเล่ามันจึงมีความโกรธเจียดเคียดแค้นพยาบาทกันไม่ชอบไม่พอใจกันเพราะเป็นโมหะคือเราขาดสติปัญญาไม่เฉลียวฉลาดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้เราจึงพากันมีความเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่อย่างนี้โลกนี้ก็เลยเป็นโลกที่มันไม่สงบมันวุ่นวายมีแต่ความทุกข์อันนี้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะปลดเปลื้องทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของ

ราเราก็มาศึกษาเพื่อให้รู้หลักเงาข้อมูลแต่ต้นเหตุอันกิเลสที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นจิตใจของเราจึงหลงพัวพันในสิ่งเหล่านั้นมาแต่เหตุอะไรเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั่นเองแล้ววันนี้เรามาพิจารณาดูแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ12อย่างนี้อาจจะเป็นทางเข้าของกิเลสเป็นบ่อเกิดของกิเลสเป็นเหตุทำให้มีกิเลสเกิดขึ้นพอกพูนขึ้นหมักหมมทับถมอยู่ในจิตใจของพวกเราก็มาจากเรื่องอย่างนี้เองแล้วตาเราก็สร้างสมอบรมตามาไว้แล้วมาไว้เพื่อจะดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เราสร้างหูของพวกเราเอาไว้สำหรับจะฟังเสียงอยู่แล้วเราสร้างจมูกขึ้นมาแล้วเราก็ไว้ทะดมกลิ่นอันนี้เราก็ปรารถนาว่าอย่างนั้นลิ้นก็สร้างขึ้นมาเพื่อปรารถนารสกายร่างกายสภาร่างกายของพวกเราทุกชิ้นส่วนสร้างขึ้นมาเพื่อสัมผัสในสิ่งที่จะถูกต้องทั้งอ่อนนุ่มนวลและแข็งและร้อนเย็นก็ดีเป็นหน้าที่ร่างกายจะรับแบบนี้จิตใจของพวกเรานั้นจะรับอารมณ์ที่เขาสัมผัสต่อกันมาสืบเนื่องเป็นปัจจัยนั้นมาลงที่จิตใจของพวกเรานี่พวกเราทั้งหลายมาพิจารณาดูแล้วว่าอารูปก็ดีถ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็มีรูปดีรูปไม่ดีรูปสวยรูปไม่สวยเป็นธรรมดาเสียงก็ดีเสียงไพเราะก็ดีเสียงไม่เพราะไม่ไพเราะไม่ชอบใจก็ดีก็มีมันสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนี้สมมุติขึ้นมากลิ่นก็เหมือนกันว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นหอมก็ดีมันก็มีอยู่ในโลกนี้ตามธรรมดามันเหมือนกันแบบนี้รสสัมผัสก็ดีผมฝืนเปลี่ยนฝาดเปียกร้อนก็ดีก็ดีอยู่ในโลกนี้ตามธรรมดากายถูกต้องพุทธภะร้อนก็ดีหนาวก็ดีแข็งก็ดีอ่อนก็ดีนุ่มนวลก็ดีก็เป็นหน้าที่ของร่างกายของเรานี้เป็นของที่จะสัมผัสกันวันนี้อารมณ์เกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเรานั้นก็เป็นหน้าที่ของจิตใจจะเป็นตัวรองรับตัวยึดมั่นถือมั่นเอาไว้รับเอาไว้ยึดเอาไว้ปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นหน้าที่ของจิตใจเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาพินิจพิจารณาเลยละว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วเมื่อตานี่สร้างมาเพื่อดูแล้วเมื่อดูรูปถ้ารูปไม่สวยไม่งามรูปแสดงต่างๆที่ท่าทางไม่ดีต่อสายตาแล้วก็จะเห็นนะไม่พอใจโอ้รูปนี้ไม่ชอบเพราะไม่สวยไม่พอใจเหมือนบุคคลไปหาซื้อสิ่งของต่างๆที่จะเอามาใช้นี่แหละถ้ามันไม่สวยไม่ชอบไม่พอใจนะมันก็หงุดหงิดเป็นอย่างนี้มันเห็นแล้วมันหงุดหงิดไม่พอใจใจก็เศร้าหมองเกิดขึ้นถ้าหูได้ยินเสียงก็ดีถ้าได้ยินเสียงไม่ดีเสียงไม่เพราะไม่สนองเสียงเขาด่าเขาว่าเสียงกระทบกระเทือนต่างๆเสียงกระแทกเหมือนเสียงประทัดเนี่ยรบกวนไม่สงบอย่างนี้ก็ไม่พอใจในเสียงที่มันดังมันกระทบกลิ่นก็เหมือนกันถ้าหากกลิ่นจมูกได้ดมกลิ่นกลิ่นที่เหม็นเฉื่อยเหม็นสาบเหม็นคาวใช่จมูกก็ถูกกลิ่นไม่ชอบเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ต้องการกลิ่นอย่างนี้อย่างนู้นเห็นไหมคนถูกกลิ่นมันฉุนเฉียวมันหงุดหงิดเอาไปใกล้มันถูกกลิ่นเหม็นมันจะหงุดหงิดมันจะด่าจะว่าคนเอาไปใกล้ได้มันไม่ชอบที่ใจดินได้ลิ้มรสก็เหมือนคนขมผื่นเปลี่ยนผาดเผ็ดร้อนอย่างนี้มันก็ไม่พอใจว่าทำไมมันขมมันตื่นมันเปียกมันฝ

ดมันเผ็ดมันร้อนอย่างนี้นี่เมื่อเรารับรสของเผ็ดๆร้อนๆนี่นะไม่ชอบไม่พอใจหงุดหงิดเกิดขึ้นกายถูกต้องโพธิภพนั่งของแข็งก็ดีเราไปนั่งที่เย็นๆก็ดีนั่งที่ร้อนๆก็เหมือนกันไม่ชอบไม่พอใจเกิดขึ้นมันเป็นนี้กายสัมผัสก็ดีนี่ไปนอนไปนั่งนอนที่นู่นที่นี่นอนของที่มันแข็งๆนอนของที่เย็นๆหนาวๆอย่างนี้นะนอนที่มันร้อนก็ดีมันไม่พอใจไม่ชอบใจนี่ก็เรียกว่าเป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจตอนที่ไม่พอใจนี้มันเป็นโทสะมันไม่พอใจถ้าไม่พอใจมากๆมันจะมีโทสะเกิดขึ้นจะทุกข์จะตีกันนะมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเกิดมากขึ้นๆจะเป็นพยาบาทที่ไม่พอใจไม่ชอบใจทุกตีฆ่าฟันลันแทงกันล่มหายตายกันเหมือนเขาลบลาฆ่าฟันกันนี่แหละโอ้มันเป็นอย่างนี้เองที่มันเป็นฝ่ายที่ไม่พอใจด้วยอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจใจไม่ชอบไม่พอใจไม่ปรารถนาเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดมีความทุกข์เกิดขึ้นแก่บุคคลอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองมันก็มันจะเกิดขึ้นมันก็คือเราไม่รู้ไม่เข้าใจปล่อยวางไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นก็พากันทุกข์กันทั่วโลกเป็นธรรมดาวันนี้ตาของพวกเรานี้ถ้าเห็นรูปที่มันสวยมันงามมันชอบมันพอใจเอาแล้วรูปนี้สวยงามก็พอใจตาเห็นรูปพอใจชอบใจก็ยึดเอาไว้วันนี้หูได้ยินเสียงเพราะเสียงเพลงก็ดีเสียงดนตรีเพราะก็ดีเสียงนะโอ้ยชอบใจได้ยินเสียงนี่ใจก็ต้องมีความรักความห่วงใยความผูกพันอยากฟังแต่เสียงนี้เหมือนกับฟังดนตรีบรรเลงอยู่ในวิทยุก็อยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เขาร้องเพลงอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เสียงนกร้องเสียงดนตรีอะไรต่างๆก็ชอบจิตใจก็ชอบเป็นอิทธารมณ์พอชอบพอใจมันเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นของหอมดอกมะลิก็ดีดอกไม้ก็ดีน้ำอบน้ำหอมอะไรต่างๆแล้วมันชื่นใจมันสุขใจว่าโอ้ชอบจริงๆในสิ่งนี้กินอย่างนี้มันหอมอย่างนี้มันเขาดมดอกมะลิเนี่ยดมดมน้ำอบน้ำหอมมาดมอยู่ความชอบความพอใจใจก็ผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตนเองชอบและกินกินได้ลิ้มรสก็เหมือนกันชอบรสรสอันนั้นรสนี้ต่างๆที่รสเราชอบใจว่ามันถูกกับจริตนิสัยหรือชอบใจนะกินแล้วก็มันทำให้สบายเกิดขึ้นเราก็ชอบรสนั้นจิตใจก็เลยยึดมั่นเรื่องรสเนี่ยโอ้รสอย่างนั้นรสอย่างนี้ต่างๆมันก็ทำให้เราอร่อยเราชอบใจกายถูกต้องโพธิภพธรรมารมณ์ไปนั่งที่อ่อนมันนุ่มนวลนั่งเก้าอี้นุ่มนวล นั่งเบาะนวมก็ดีนอนก็ดีนอนอ่อนนุ่มนวลเหมือนคนนอนเตียงใส่ฟองน้ำหนาเป็นฟุตเป็นฟุตอย่างนี้แหละมีเตียงสปริงอีกด้วยนอนสบายมันสัมผัสหรือสัมผัสอากาศเย็นสบายหรือสัมผัสแอร์อย่างนี้สบายว่ามันมีความสบายเขาเรียกว่ากายถูกต้องโพธิภพมีความชอบใจความยึดมั่นถือมั่นเป็นคนยึดแอร์นี่แหละไปถูกความร้อนมันคิดถึงแอร์เลยไปตากแดดมันร้อนมาคิดถึงห้องเย็นๆเลยมันเป็นอย่างนี้มันคิดถึงความคิดถึงนะเพิ่นเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้อยู่ในใจเออนี่ฝ่ายที่ดีเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจก็เรียกว่าเป็นโลภะเกิดขึ้นเป็นราคะที่ชอบพอมันเห็นอันนี้อารมณ์ทั้งสองอย่างนี่เองเป็นเรื่องเป็นต้นเหตุเป็นรากเหง้าข้อมูลของกิเลสที่พอกพูนให้ส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอารมณ์ที่ไม่พอใจเรียกว่าอนิจจารมณ์ก็ทำให้โกรธเกลียดเคียดแค้นเกิดขึ้นอารมณ์ที่พอใจเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจก็ทำให้ความรักความห่วงใยความผูกพันยึดมั่นถือมั่นเราเกิดขึ้นกับเจตใจของเรา

็มาอยู่ที่จิตใจพี่ละมันเป็นกิเลสความโลภหรือความโกรธทำไมความโลภกับความโกรธถึงเกิดขึ้นมาแผดเผาจิตใจของพวกเราให้เราร้อนให้กระวนกระวายอยู่ตลอดไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันที่มันชอบใจไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกข์ให้เสื่อมเสียไปมันก็เสื่อมไปได้สิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากต้องการทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามันถ้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เปลี่ยนแปลงเรียกว่ามีโลดโกรธมาจากที่ไหนแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ทำไมมันจึงทำให้เราเกิดทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ก็คือโมหะคือความหลงก็ไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่รู้รากเหง้าข้อมูลของมันเป็นอย่างไรกิเลสมันมาจากที่ไหนมันมาจากปัจจัยที่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้เองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะที่จะสัมผัสซึ่งกันและกันพวกเรานั้นมาพินิจพิจารณาดูแล้วก็จะเข้าใจว่าโอ้กิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เองมันทำให้คนเกิดทุกข์กันอยู่ในทั่วโลกนี่เป็นอย่างนี้เราก็มาพินิจพิจารณาดูให้ดีๆว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะปรับปรุงเราอย่างไรเราจะพัฒนาเราอย่างไรทำให้เรานี่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราจะทำความสะอาดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอย่างไรนี่เป็นปัญหาที่เราจะหาวิธีลดละกิเลสความโลภความโกรธความหลงปลดปลงออกจากดวงใจของพวกเรามันเป็นนักปฏิบัติไม่ไปที่ไหนละมันอยู่ตรงนี้แหละมันถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วอย่างนี้พิจารณาดูให้ดีๆนะตานี้เราสร้างมาเพื่อดูรูปโดยตรงรูปสวยเขาก็ดูรูปไม่สวยเขาก็ดูรูปขี้ร่ายขี้เลก็ดูรูปสวยสดงดงามเขาก็ดูเป็นหน้าที่เป็นการงานนี่มันจักขุนสี่ตานี่สร้างมาเพื่อสำหรับดูรูปโดยตรงดูรูปโดยตรงมันเป็นธรรมชาติทั้งมันเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ดีมันก็ต้องดูตามันเอาไว้ดูรูปเนี่ยดูการเดินไปเดินมาดูสิ่งโน้นสิ่งนี้ดูอ่านหนังสือก็ดีดูสิ่งของที่จะซื้อไปใช้จ่ายอะไรต่างๆดูเงินดูทองอะไรต่างๆก็ต้องดูเรื่องตาเป็นงานของเขาเขาเป็นงานของเขาเป็นหน้าที่ของเขาท่านหูของพวกเราก็เหมือนกันเป็นหน้าที่จะฟังเสียงดีเสียงแผ่เราะก็ฟังเสียงไม่ดีเขาด่าก็ฟังเสียงกระทบกระเทือนเหมือนเสียงประทัดเขาเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงอะไรต่างๆเสียงนกร้องหรือเสียงอะไรเสียงรถเสียงเรือสิมันเป็นหน้าที่ของหูที่จะฟังท่านเองเนี่ยเอาตามาฟังหูเขาสร้างมาเพื่อสำหรับฟังเสียงดีก็ฟังเสียงไม่ดีก็ฟังนี่เรามาเรียนกันมาพิจารณากันโอ้หูนี่สร้างมาเพื่อสำหรับฟังเสียงโดยตรงมันเป็นอย่างนี้เป็นงานของเขาเนี่ยพอเราสร้างมาไว้อย่างนี้ถ้าปรารถนาไว้อย่างนี้จึงได้สร้างหูขึ้นมาอันนี้จมูกเราสร้างขึ้นมาแล้วจมูกของเราเนี่ยเราก็มาดูโอ้จมูกสร้างมาไว้ถ้าดมกินกลิ่นหอมก็ดีกลิ่นเหม็นก็ดีมันหน้าที่ของจมูกเขาจะสัมผัสเนี่ยเป็นคานินทรีย์คือจมูกอันเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นเราจะหลีกเว้นไปที่ไหนไปบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ดีมันก็มีหมดกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมมันเป็นอย่างนี้เป็นงานของเขาวันนี้ดิ้นในริมรถก็เหมือนกันรสอาหารขมขื่นเปลี่ยนปากเผ็ดร้อนก็ดีจางจืดอะไรต่างๆแค่แต่มันเป็นหน้าที่ของริ้นจะรับรสเอาอันอื่นมารับไม่ได้หน้าที่การงานของเขาเรียกชิวหินชีริ้นเป็นใหญ่ในการคอยจะรับรสต่างๆที่จะเกิดขึ้นสัมผัสซึ่งริ้นของตนเองเป็นหน้าที่เป็นงานของเขาเรามาพิจารณาดูงานนั้นเขาก็เป็นงานของเขาเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานของ

ของเราสร้างมากายต้องโพธิภะเนี่ยกายของพวกเราทุกชิ้นส่วนในร่างกายมันละเอียดอะไรแล้วเป็นทำให้มีความรู้สึกเขาเรียกวิญญาณกายกายนี่ไปสัมผัสเย็นก็ดีเป็นงานของเขามันหนาวร้อนก็ดีก็เป็นงานของร่างกายที่สัมผัสอ่อนก็ดีก็เป็นร่างกายสัมผัสแข็งก็ดีมันเป็นเรื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอย่างนี้ความทุกขเวทนาทั้งหลายที่สัมผัสเกิดขึ้นเจ็บปวดอะไรต่างๆนั่นเป็นหน้าที่ของเขาจะสัมผัสเนื้อกายินทรีย์เป็นวิญญาณอาศัยซึ่งกายเนี่ยรับเราเห็นไหมยุงตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆกัดมันรู้มดเลยทีเดียวร่างกายยุงกัดตัวน้อยๆก็รู้มดกัดตัวน้อยๆก็รู้ตัวใหญ่ๆมันจะทำมันก็รู้ถูกกระทบกระเทือนทุบตีกระทบกระเทือนอะไรต่างๆโดนนั้นโดนนี้อะไรต่างๆโดนแดดโดนฝนก็ดีโดนร้อนโดนหนาวมันเป็นหน้าที่ของร่างกายนี่ตัวอื่นมันไม่ได้สร้างมาเฉพาะอันนี้เขาสร้างมาเฉพาะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธรรมชาติของร่างกายน่าจะอะไรเป็นเครื่องสัมผัสเป็นหน้าที่การงานของเรามีงานนะครับกายินทรีย์และวิญญาณอาศัยกายเนี่ยจะโดนอะไรไปสัมผัสอะไรเนี่ยเขารู้ทันทีเลยทีเดียวเขาเรียกกายวิญญาณสัมผัสเป็นอย่างนี้วันนี้ธรรมารมณ์ก็คืออันที่ชอบหรือไม่ชอบนั้นมันลงไปที่ใจของพวกเราในใจของพวกเราเหมือนกับภาชนะเหมือนกับจานที่สะอาดจานสะอาดหรือแก้วน้ำสะอาดนี่นะมันกับจิตใจวันนี้เราจะเอาลงไปใส่ในจานเอาของสกปรกของโสโครกไปใส่จานมันก็รับเอาของเม้นสาบเม้นขาวก็เอาหมดเดี๋ยวนี้จะเอาของที่ดีๆไปใส่เป็นแก้วแหวนเพชรนินจินดาก็ดีของสะอาดหมดจดก็ดีเอาไปใส่เขาก็รับเนี่ยจิตใจของพวกเราเนี่ยรับทั้งดีและทั้งไม่ดีนี่เรียกว่าธรรมารมณ์เป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นก็เรียกมารวมเป็นธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสิ่งทั้งหลายนี้สัมผัสซึ่งกันและกันเป็นคู่กันอย่างนั้นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายถูกต้องโพธิภะจิตใจสัมผัสอารมณ์ก็เป็นคู่กันอย่างนี้จึงอายตนะกระทบซึ่งกันและกันถ้ามันกระทบซึ่งกันและกันแล้วอย่างนี้มันก็เกิดมีความรู้สึกเกิดขึ้นโอ้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้บัดนี้เราหลงเรื่องอย่างนี้เราก็เลยเกิดทุกข์เกิดกังวลเพราะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ใครจะยึดในอารมณ์ทางฝ่ายสัมผัสว่าเป็นสิ่งดีที่จะมีโลภะเกิดขึ้นทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีก็จะเป็นโทสะเกิดขึ้นนั่นก็เรียกว่ากิเลสทำไมกิเลสมันยังเกิดขึ้นทั้งดีและทั้งไม่ดีอย่างนี้เราพูดกันก็เป็นโมหะที่เราขาดสติปัญญาไม่เข้าใจสัจธรรมของจริงว่าหน้าที่การงานของแต่ละสิ่งละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมเขาอยู่ธรรมชาติของเขาเราจะเรียนกันยังไงศึกษาไงจึงจะรู้ธรรมชาติของหน้าที่การงานเขาทำงานของเขาเองงานตาก็ทำไปทางตานั่นงานหูงานจมูกงานลิ้นงานกายงานใจที่สัมผัสรับอยู่ในโอ้เป็นงานเป็นหน้าที่การงานเหตุฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้หน้าที่การงานของเขาเนี่ยเราก็เลยวางไม่ได้เมื่อวางไม่ได้มันก็เลยละไม่ได้

อันนี้ว่ามันตาสกปรกหูสกปรกจมูกสกปรกกายสกปรกใจสกปรกก็คือความทุกข์นั่นเองน่ะมันเป็นอย่างนี้มันเกิดความสกปรกเกิดขึ้นความสกปรกก็คือกิเลสนั่นเองเป็นฝุ่นละอองคนนี้ว่าทุลีคือกิเลสกิเลสเป็นสิ่งทำให้มีความเศร้าหมองตาแล้วทำให้เศร้าหมองนี่เป็นอย่างนี้งามาคิดดูเลยโอ้มันมาอยู่ที่จิตใจมารวมอยู่ที่จิตใจหมดมีใจรับก็หมดเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีนี่มันก็มีความทุกข์สิมันส่วนมากแล้วจิตใจเขาปรารถนาอยากมีความสุขอยู่แต่ทำไมจิตใจไปรับเรื่องมันทุกข์ทำให้ตนเองทุกข์คนจิตใจนี่ไม่รู้ไม่มีสติปัญญานั่นเองงั้นบุคคลที่ไม่มีสติปัญญานี่แหละไปที่ไหนไปที่ใดก็ดีมืดมนอนตะการทุกข์ยากลำบากคนไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาของตนเองไม่ได้ถ้าไปติดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรื่องอะไรเกิดขึ้นแก้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาเนี่ยไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาก็มีแต่รับทุกข์เช่นเดียวกันคนแก้ปัญหาไม่เป็นทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นแก่ตนนี่พวกเราทุกคนมาพิจารณาเรื่องอย่างนี้ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอยากให้ชำระให้บริสุทธิ์ให้ตาของเรานี่สะอาดหูสะอาดจมูกสะอาดลิ้นสะอาดกายสะอาดใจของพวกเราสะอาดความมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติจึงได้มาฝึกหัดอบรมพินิจพิจารณาเพื่อจะรู้อยู่ธรรมชาติของเขานี่เมื่อไหร่เราจะรู้บ้างรูปเขาก็อยู่กับโลกนี่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้ทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ปู่ย่าตายายของเราเกิดมาแล้วนั้นก็ดีมาถึงพวกเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราตายไปมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันอยู่อย่างนี้เนี่ยรูปคนน่ะรูปสวยหรือไม่สวยเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้จะทำยังไงหูก็เหมือนกันเขาก็จะรับฟังเสียงอยู่อย่างนี้แหละจนเกิดตั้งแต่เกิดมาจนตายไปเสียงดีเสียงไม่ดีรับอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยมันเกิดมาก่อนเราในเสียงเกิดกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมก็ดีมันอยู่กับโลกมันอยู่ของมันเองมันก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่ในโลกมันเปลี่ยนมีริมได้ริมรถก็รถดีรถไม่ดีก็มีอยู่กับโลกนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนกายถูกต้องพุทธภาพเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ในโลกนี่สัมผัสกันอยู่ในโลกตั้งแต่เกิดมาแล้วออกมาจากท้องแม่สัมผัสอากาศสัมผัสร้อนสัมผัสหนาวสัมผัสของแข็งของอ่อนสัมผัสกันอยู่อย่างนี้เนี่ยใจกับอารมณ์รับกันทั้งรักทั้งชังทั้งโกรธทั้งเกลียดรักกันอย่างนี้แหละผูกพันกันอยู่นี้ไม่แล้วสักทีเลยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นมาแต่ต้นนะจะทำยังไงถ้าเราไม่ศึกษาให้รู้รอบเข้าข้อมูลต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้จักว่ามันเหตุเกิดขึ้นมาอย่างไรมันกิเลสมันจะเฟื่องฟูขึ้นมามาทำให้จิตใจของเราสกปรกมันขึ้นมาอย่างไรมันมาจากไหนเป็นต้นเหตุถึงให้เกิดทุกข์อย่างนี้นี่แล้วทุกคนจะค้นคั่วหาเหตุหาผลนาลาเง่าข้อมูลของกิเลสเป็นเหตุมาจากที่ไหนต้นเหตุจริงๆก็เลยต้องค้นคั่วหาต้นเหตุเพื่อจะไปดับที่ต้นเหตุนั่นเองดับทุกข์ขั้นเรารู้จักต้นเหตุสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่หมุนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถ้าเรามาคิดดูถ้าเรามาเกิดอีกเราจะทุกข์อีกไหมเราถามตนเองลองดูถ้าเรามาเกิดอีกชาติหน้าเราจะมีแข้งมีขามีตนมีตัวนี่มีชิ้นส่วนต่างๆมันจะเกิดทุกข์อีกไหมถามจิตใจของเราลองดูสิมันจะตอบว่ายังไงมันก็ทุกข์จริงๆถ้ามันจะยอมรับว่ามันทุกข์จริงๆถ้ามันทุกข์เกิดขึ้นมานี่จะลูกทรงสวยก็ดีลูกสวยก็ดีอ้วนก็ดีผอมก็ดีมีสมบัติร่ำรวยมั่งมีมากมายก็ดีทุกข์จนก็ดีตั้งเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงนั้นเราก็รู้จักมันทุกข์เหมือนกันหมด
ถ้ามันทุกข์เหมือน

กันหมดเราปรารถนาไหมปรารถนามันเกิดอีกไหมอยากเกิดอีกไหมเกิดอีกหลายชาติไหมก็เลยถามตนเองดูเขาจะตอบว่าอย่างไรจิตใจเขาจะตอบว่าอย่างไรตัวถามก็คือสติปัญญานั่นเองถามจิตว่าจิตมันหลงเนี่ยตามได้จิตใจของพวกเรานี่จะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีไม่มีปรารถนาอย่างมาเกิดอีกจิตใจมันต้องรู้จริงมันเข้าใจสิ่งนี้จริงว่ามันทุกข์มามากมายจิตใจนั้นมาอาศัยรูปร่างกายเข้ามาทุกข์กับรูปร่างกายนั่นจิตใจไม่มีตนมีตัวเลยจิตใจก็เลยมีแต่ความสัมผัสกันแต่ทำมาทุกข์มาทุกข์กับร่างกายโอ้มันมีร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองฮะจิตใจมันมาทุกข์ก็เหมือนกับบุคคลกับบ้านนี่แหละถ้าเรามีบ้านก็ดีคนญาติโยมก็ดีพระก็มีกุฏิวิหารก็ดีศาลาก็ดีอย่างนี้ก็เหมือนตัวของพระกับกุฏิวิหารศาลาเหมือนกับโยมจะเป็นเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านนี่มันทุกข์กับใครมันเจ้าของบ้านเนี่ยก็ทุกข์กับบ้านเจ้าของมันนะอันนี้ทางพระมันทุกข์อะไรทุกข์กับสถานที่ทุกโบสถ์วิหารหรืออะไรก็แล้วแต่อุติที่อยู่มันทุกข์ตัวของคนมันทุกข์แล้วโบสถ์วิหารก็ดีหรือว่าบ้านของญาติโยมก็ดีมันก็ไม่บ่นอะไรว่ามันเป็นทุกข์อะไรของมันมันอยู่ของมันมันก็เศร้าหมองเสียมโทรมลงไปชราภาพลงไปบ้านช่องก็ดีเครื่องใช้สอยต่างๆเก่าค้ำค้างรถตัวรถเก่าของกับของเก่าเครื่องนุ่งห่มของเก่าของใช้ของเก่าอะไรต่างๆกุฏิเก่าบ้านกับบ้านหลังเก่ามันก็อยู่อย่างนี้แหละอันนั้นมันเลยไม่พูดกับพวกเราคิดดูดีๆนะโอ้บ้านเขาไม่พูดไม่พูดกับพวกเราเรานี่ไปทุกข์กับมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่ทุกข์กับมันก็วุ่นวายอยู่ที่พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ศึกษาให้รู้อยากให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทุกข์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะศึกษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างเรียนอย่างว่าเรียนธรรมะถ้าเราไม่เข้าใจเมื่อไหร่จิตใจของเราก็ไม่คลายความยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็ยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นกันเลยทำให้เรานี่ทุกข์ปนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นแต่เหมือนจิตใจของพวกเราทุกข์กับรูปร่างกายของพวกเราร่างกายมันก็ไม่ว่ามันเป็นอะไรร่างกายใจมันบ่นมันเราเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆเกิดขึ้นร่างกายมันพูดไหมว่าเราเป็นโรคนั่นโรคนี่ไม่ดีอย่างนั้นนี่ทำให้เกิดทุกข์ร่างกายมันพูดเป็นไหมมันพูดไม่เป็นมันจิตใจเป็นตัวรับทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้จิตใจเป็นตัวรับอย่ามาคิดจะนาเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องจิตใจของพวกเราด้วยเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานั้นมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ได้เข้าใจในสภาวะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอย่างไรรากเหง้าข้อมูลก็มาจากไหนก็อยู่ที่ใดที่อยู่ของเขาจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษามันเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้เงินจึงจะแก้ปัญหาของตนเองได้พระสาวกทั้งหลายก็ดีพระพุทธองค์ก็ดีทำไมพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้ลดละเรื่องอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดทุกข์มันเห็นทุกข์จะก่อนจึงเบื่อหน่ายในทุกข์จึงอยากพ้นทุกข์จึงได้มาพิจารณาเรื่องนี้เองเขาเรียกพิจารณาเรื่องสังขารการปรุงแต่งภายในจิตจิตที่ปรุงแต่งนี่ภายในจิตปรุงขึ้นมาแล้วมายึดมั่นถือมั่นวางไม่เป็นก็เลยติดอยู่กับสิ่งนั้นเป็นธรรมดาที่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองมันเราจะทำยังไงเราจึงจะแก้ปัญหานี้ได้

ยังต้องศึกษามันเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละองค์พระปริญาณโยมแต่ละท่านแต่บุคคลที่จะพากันค้นหอยค้นหาเหตุพาเงาข้อมูลทุกมาจากในต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนถ้าเราสามารถรู้จักต้นเหตุแล้วก็ดับที่ต้นเหตุเลยน่าจะดับได้ยังไงที่ต้นเหตุเมื่อไรเราจะมีสติปัญญารู้เมื่อตาเห็นรูปรูปดีหรือรูปไม่ดีเนี่ยเราจะปล่อยวางได้นี่ไม่ได้ยินเสียงดีเสียงไม่ดีอย่างนี้เมื่อไรเราจะปล่อยวางได้จมูกได้ดมกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเมื่อไรเราจะวางสิ่งเหล่านี้ได้กินลิ้นรสนั่งรสดีและรสไม่ดีเมื่อไรจะปล่อยวางได้กายถูกต้องพุทธะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีกระทบกระเทือนอะไรต่างๆก็ดีเมื่อไรเราจะปล่อยวางไม่เป็นอุเบกขาได้นี่จิตใจของพวกเราที่ยึดอยู่เนี่ยเมื่อไรจิตใจของเราจะปล่อยจะละจะวางจะทิ้งสิ่งที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นทำให้มีความทุกข์เราจะทำอย่างไรตรงนี้ทำความสะอาดตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกเราคือจะเรียนให้รู้จักธรรมชาติของแต่ละสิ่งละอย่างอยู่ตามปกติของเขาเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรจึงจะรู้ปกติของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะรู้ปกติตาก็เป็นปกติสำหรับดูรูปหูก็ปกติสำหรับฟังเสียงจมูกก็ปกติสำหรับดมกลิ่นลิ้นก็เป็นปกติสำหรับรับรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะเป็นปกติของเขาจะสัมผัสใจก็เป็นปกติหน้าที่จะรับสัมผัสอารมณ์มันเป็นรับนับเฉยๆจะละวางปล่อยได้ยังไงถ้าหากเราเข้าใจสามารถรู้เลยเข้าใจแจ่มแจ้งทัดเราจึงจะสลัดนี่เมื่อเสียสละละกิเลสอันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์อยู่ในดวงใจของเราออกไปนี่เป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกองค์พระญาติโยมทุกคนที่จะพากันค้นคูไปหาวิธีแก้ไขเรื่องอย่างนี้เพื่อตัดภพตัดชาติตัดวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในชาติชราพยาธิมรณะกันดารที่มันเป็นไปนี่นะเราจะทำยังไงอย่างไรก็ดีพวกเราก็ไม่ต้องเศร้าหมองใจอะไรค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่แหละค่อยแกะไปเรื่อยๆค่อยสอดส่องมองไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเพื่อดูอารมณ์ดูอะไรเกิดขึ้นภายในจิตตั้งอยู่ในจิตดับอยู่ในจิตยังไงวันนี้เราดูรอบโลกของอยู่ทางนอกดูด้วยตาเนื้อของเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี่มันตกอยู่ในไตรลักษณ์จริงไหมแปรปรวนไปจริงไหมยังอยู่ใต้อำนาจบังคับของบุคคลผู้ใดจริงไหมสิ่งทั้งหลายในโลกแต่เราทำไมจริงมาเป็นของเราหมดนี่มันไม่ขึ้นกับรัฐไหนไม่ยึดกับปิดกับบุคคลผู้ใดมันอยู่ของมันจะทำอย่างไรยังเป็นปัญหาที่พวกเราศึกษาเรื่องอย่างนี้ถ้าเรารู้เราเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเมื่อไหร่ท่านพระองค์ทรงสอนให้ว่าชัดจิกาตบันจิเมพิกเวทุกสุดทั้งหลายต้องทำให้แจ้งให้เข้าใจให้เห็นชัดเจนให้ถึงที่สุดในสิ่งนั้นเหมือนสัจจิกตันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วเข้าใจถี่ถ้วนแล้วเอาละเราปล่อยละวางดับทุกข์ไปได้แล้วนี่ของพระองค์เรื่องการปฏิบัติอันนี้การฝึกหัดอบรมจิตใจของพวกเราให้มีความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดละกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของพวกเราจะเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าเรามาคิดดูแล้วว่ากิเลสมันอยู่ของมันเองเลยนะมันอยู่ของมันประจำโลกของมันเองอยู่ตรงนั้นเองในโลกนี่เรามาคิดแต่ทำไมเราไปหลงมันเราไปยึดมันมันน่าคิดอยู่ตรงนี้แหละมันเกิดก่อนพวกเราคุณพ่อสิ่งทุกอย่างมันมีก่อนแต่เรายังไม่เกิดมันมีหมดทุกอย่าง

0: เรื่องราวอะไรทุกอย่างมันจะมีหมดอยู่แล้วแต่เรามาที่หลังทำไมเรามาหลงเราดูสิโรงหนังโรงลิเกและละครรูปแสงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเขามีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเขาเกิดมาแล้วทำไมเรามาหลงสิ่งเหล่านี้ทำไมเรามันโง่อย่างนี้เราไม่มีความเฉลียวฉลาดอย่างนี้มาหลงเรื่องอย่างนี้ทำให้ตนเองเกิดทุกข์เรามาย่ำตนเองตรงนี้แหละมาดูตนเองตรงนี้นะมาแก้ไขมาพัฒนาตนเองตรงนี้นะเพื่อจะให้ตนเองมีความเฉลียวฉลาดว่ามันหลงแล้วมันทุกข์มาแล้วแล้วมันเบื่อหน่ายไหมมันทุกข์มาแล้วนี่มันได้เกิดมาแล้วน่าเบื่อหน่ายไหมมันจิตใจยอมรับว่ามันทุกข์ไหมมันทุกข์อย่างนี้จิตใจยอมรับว่าจะเอาอีกหรือไม่เอานี่เป็นเรื่องของแต่ละท่านและองค์แต่ละบุคคลญาติโยมก็ดีที่จะพิจารณาให้เห็นของสัจธรรมของจริงให้จิตใจของเรานี่เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความปรารถนาไม่มีก็คือไม่มีความปรารถนาม
1: าเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏสงสารอีกทำให้เราทุกข์อีกอย่างนี้
0: จิตใจของเราจะมั่นใจไหมมั่นใจว่าไม่ปรารถนาไหมเบื่อหน่ายไหมคลายความกำหนัดไหมคลายความยินดีไหมไม่มีปรารถนาต่อไปอีกเรียกว่าเหมือนกับภาษาวกทั้งหลายเพิ่นว่าจิตของภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานแล้วนั่นว่าหลุดพ้นเพราะไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นในสิ่งนั้นจึงไม่เวียนได้ตายเกิดในวัฏสงสารท่านก็ไปได้อันนี้พวกเราได้บ่เลยพวกเราก็อยากไปเหมือนกันอยากไปให้หลุดพ้นเหมือนกันไม่มีใครปรารถนาอยากทุกข์สักคนเดียวในโลกแม้สัตว์เดรัจฉานเขาก็ปรารถนาความสุขมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนเขาก็ปรารถนาความสุขทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาทุกข์เมื่อไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เราก็ต้องค้นคว้าหาทางวิธีดับทุกข์เพื่อจะให้รู้ว่าทำดับทุกข์ด้วยการรู้การเห็นการเข้าใจพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าจงปฏิบัติตนฝึกฝนอบรมตนสร้างสมอบรมสติปัญญาของตนรอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงมารอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงปลดปลงลงไปรวมกันหมดเป็นอนุโลมลงไปในบทเลยตกลงไปในแต่ละหมดไปเราจะรวบรวมหมดสังขารทั้งหลายลงไปหมดถ้าเรารวบรวมลงไปหมดแล้วเข้าใจแล้วมันก็จะรู้จักวางมันเลยโอ้มันอยู่อย่างนี้โลกมันเรามาหลงมันเฉยๆจริงมันหลงมันเฉยๆเราจะได้ทำถ้าเราทำความสะอาดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้ไม่มีกิเลสเหยียบย่ำดีได้เลยจะมีอิสระมันจิตใจมีอิสระจิตใจมีอิสระเขามีความสุขและเหมือนบุคคลนี่แหละถ้าคนมีอิสระจะไปโน้นไปนี่ก็ดีหรือจะทำอะไรก็ดีจะนั่งจะนอนก็ดีมันมีอิสระไม่มีอะไรรบกวนกระทบกระเทือนเลยนะมันก็มีความสุขที่มันมีอิสระมันนี่จิตใจมีอิสระไม่มีกิเลสรบกวนเขาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมารบกวนเลยจิตใจมันก็คงจะนิ่งว่างอยู่นั่นคือจิตว่างนั่นเองทำไมมันจึงว่างก็เหมือนคนที่เรียนจบแล้วเป็นคนเรียนหนังสือนี่นะศึกษาหนังสือถ้าเขาเรียนจบแล้วเขาก็ไม่ต้องเรียนเขาว่างงานนะว่างงานไม่เรียนเมื่อไรจิตใจของพวกเรามันจึงจะว่างอย่างนั้นมันจึงจะรู้เลยเข้าใจยอมรับสารภาพยอมรับว่าไม่เอาไม่รู้จักละจักปล่อยจักวางเมื่อไรจิตใจของเราจึงมีสติปัญญารู้อย่างนั้นจิตใจเขาจึงจะวางมัน

เพราะมันไม่เอาวางพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนนะการละการปล่อยการวางขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกิเลสเรายึดมั่นถือมั่นมันจะปล่อยวางได้ก็คือความไม่ปรารถนานี่เองคนที่ปล่อยวางได้เป็นวิราคธรรมเป็นยอดของธรรมะไม่ปรารถนาอีกแล้วไม่มีความยินดีอีกแล้วไม่หิวอีกแล้วหาอีกคนกำหนัดความยินดีไม่ปรารถนาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วเนี่ยมันก็ไม่เอาเสียมันก็วางเสียมันเบื่อหน่ายพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าการละขันห้าของสติปัญญาของจิตใจละอันเปรียบเทียบไว้ให้เปรียบเทียบดูเหมือนกับสามีภรรยาอันว่าสามีภรรยานี้ก็อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากสามีไม่ดีดื่มเหล้ามาถึงบ้านก็ซ่อมภรรยาของตัวเองตีให้เจ็บให้ปวดทุกวันสามีตีภรรยาเจ็บปวดทุกวันบอบช้ำทุกวันเลยทีเดียวอันนี้ภรรยามันก็ต้องจำมันแค้นไว้อยู่ในใจมันสามีคนนี้นะทุบตีเราบอบช้ำเป็นทุกข์จริงๆอยู่ไม่ไหววันนี้มาพิจารณาทั้งสามีแบบนี้มีภรรยาไปไหนมาไหนก็ดีมาถึงภรรยาก็ด่าสามีอยู่ซับแปลกทั้งโคตรทั้งตระกูลอยู่ด่าอยู่ตลอดเลยไม่ให้ได้รับเสียงดีเลยมีแต่เสียงด่าตลอดสามีมันก็แค้นเหมือนกันแค้นภรรยาที่ด่าเขาด่าโคตรด่าเชื่อด่าอะไรต่างๆทำให้เสียหายไปหมดเลยเขาก็แค้นสามีภรรยาคู่นี้มันอยู่ด้วยกันไม่ไหวใช่แล้วเพราะภรรยาก็ถูกสามีทุบตีสามีก็ถูกภรรยาด่าทุกวันทุกครั้งทุกคราวทุกทีไปไหนมาไหนอย่างนี้ก็ต้องหย่ากันนี่เบื่อละเบื่อหน่ายหายความกำหนัดให้ปรารถนาไม่มีความยินดีวันนี้ถ้าไปเห็นสามีมีผู้หญิงคนอื่นกับสามีเก่าของตนเองไปภรรยาคนนั้นจะไม่เอื้ออะไรอาทรกับสามีเก่าของตนเองเพราะอะไรเพราะนึกถึงมันซ่อมเราเนี่ยทำให้เราเก็บปวดทรมานมีทุกข์เอามาอีกมันจะซ่อมเราอีกไม่เอาแล้วปล่อยวางมันว่าวันนี้สามีก็เหมือนกันไปเห็นภรรยามีแฟนใหม่มีสามีใหม่แล้วนะไปด้วยกันนั้นสามีก็แค้นภรรยาเหมือนกันเนี่ยภรรยาคนนั้นจะไปกับใครก็แล้วแต่ถ้าเราเอามันขึ้นมาอีกมันก็จะมาด่าเราสับแปลกของเราเนี่ยแค้นเหมือนกันไม่เอาไม่เยื่อใยไม่ยินดีไม่ห่วงใยละมันได้อย่างเด็ดขาดชั้นใดก็ดีพวกเราจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ขันธ์ห้าและเข้าใจขันธ์ห้าเป็นภาระทำให้เราเกิดทุกข์รูปเวทนาสังขารและวิญญาณมีขึ้นมาเมื่อไหร่ชาติใดก็ดีเราต้องมีภาระดูแลรักษามีความทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอย่างนี้เราจะเบื่อหน่ายแล้วอย่างนี้วางเหมือนสามีภรรยาก็ปล่อยกันไหมไม่ยินดีก็คือจึงจะเป็นวิราคธรรมดังได้กล่าวมานั้นในการประพฤติปฏิบัติเราจึงจะเสียสละละได้เหมือนพระยาเจ้าทั้งหลายต้องนิพพิทาความเบื่อหน่ายซะก่อนคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีท่านจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านจึงละขันธ์ห้าขาดยังพากันหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานกันไปหมดเหลือแต่พวกเราที่ยังไม่พ้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเราจะได้ปฏิบัติตามต่อไปเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องวิลาโคเตสั่งอัฏฐกายติมาที่ต้นจนวสานนี้ขอถอน้อมนำไปพิจารณาแต่ตรองค่อยควรตามเห็นสมควรน้อมพิจารณาไปแล้วจะละจะปล่อยจะวางวิธีไหนตามกำลังความสามารถสติปัญญา

0: ของจิตใจของพวกเราก็จะทำให้เรานี้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจอยู่ในความสงบพอเวลาพอสมควรก็จะมองคลายออกจากความสงบ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ครอบงำใจความรู้แต่รู้ไม่จริงครอบงำใจในที่สุดก็ตกต่ำด้วยลักษณะอย่างนั้นคันเมื่อเราตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมนุษย์นั้นไม่ตั้งใจจะรักษามนุษย์นั้นไม่สนใจตัวเองปล่อยให้ตัวเองนั้นเป็นไปตามยถากรรมเรียกว่าอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะเป็นก็ปล่อยมันไปโดยไม่ได้ตั้งใจจะยับยั้งชั่งใจโดยไม่ตั้งใจจะเตือนจะสอนเจ้าของแม้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เตือนสอนสั่งก็กลายเป็นเรื่องโกรธเขาไปอีกโทษทั้งนั้นเวรทั้งนั้นภัยทั้งนั้นถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเองสุดท้ายก็จะพาให้เราเสียหลักได้ในข้อปฏิบัติใดๆเมื่อเราตั้งใจแล้วขอฝากไว้ในความดีงามของหมู่ของคณะว่าอย่าได้ลดอย่าได้ละความดีงามที่มีอยู่ถึงบอกว่าทุกอย่างนั้นมันสุดโต่งดังที่ยกตัวอย่างว่าเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นดินแดนที่พระเจ้าของเราเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นมากที่สุดก่อนตรัสรู้ก็6ปีหลังนั้นพรรษา2พรรษา3พรรษา4 2 3 4ก็ทรงจำพรรษาอยู่ที่นั่นอีกสุดตรงของความเจริญตรงนั้นแหละถ้าเราจะดูภาพณวันนี้มันเป็นความร้างมันเป็นความว่างเปล่ามันเป็นสภาพที่ดูแล้ววางเวงมันเป็นสภาพที่ดูแล้วดูไม่จืดจากที่เรามองภาพรวมๆจากวันนั้นมีพระสงฆ์อยู่กันเป็นหมื่นๆมีพุทธมามกะอยู่กันเป็นหมื่นๆการเข้าวัดเข้าวาก็เต็มล้นเหลือหลายในวันสำคัญสำคัญขอโทษเดี๋ยวมืดฟ้ามัวดินนะถ้ามองภาพในเหตุการณ์ยุคนั้นมาถึงยุคนี้มันไกลกันสุดโต่งทีเดียวล่ะด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราท่านทั้งหลายไม่สนใจวัดวาศาสนาไม่สนใจพระสงฆ์สามเณรที่สุดทุกอย่างมันก็จะค่อยเสื่อมสลายลงไปเราจะโทษใครก็คงไม่ได้เพราะว่าอุบาสกผู้ที่อยู่ใกล้อุบาสิกาก็ผู้ที่อยู่ใกล้แม้พระสงฆ์สามเณรเองก็ยังเป็นลูกเป็นหลานของชาวบ้านอยู่ในส่วนที่พอรู้กันถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็คงต้องถี่ใจคงจะเอาใจใส่มากขึ้นชีวิตของเรานั้นต้องอาศัยเกื้อกูลกันโดยหน้าที่อุบาสกอุบาสิกานั้นมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบส่วนหนึ่งของพระสงฆ์สามเณรพระสงฆ์สามเณรก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะรับผิดชอบพระสงฆ์สามเณรและดูแลอุบาสกอุบาสิกาผู้ซึ่งรู้และเข้าใจในหลักศาสนาเป็นเรื่องที่ญาติโยมจะต้องตื่นขึ้นมาและรับผิดชอบร่วมกันในสถาบันที่เราอยู่หมู่คณะที่เราต้องอยู่ต้องอาศัยฝากไว้ในส่วนนี้ในความตั้งใจดีของหมู่ของคณะถ้าเรานั้นตั้งใจแล้วไม่รักษาถ้าเรานั้นตั้งใจแล้วไม่ระวังไม่สำรวมมันก็คงตกต่ำในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไม่ว่าจะเป็นงานอื่นใดที่เรามุ่งมั่นด้วยความดีความงามถ้าเราไม่ตั้งใจไม่จงใจไม่เพียรเพ่งไม่พยายามที่จะรักษาเชื่อว่าทุกอย่างนั้นมันก็เสื่อมสลายได้ง่ายเพราะโทษอินเดียเรียกว่าสุดโต่งวันนั้นกับวันนี้แทบจะมองหากันไม่เจอเลยถ้าพี่น้องชาวพุทธในเมืองไทยชาวพุทธในส่วนที่เป็นชาวพุทธในโลกนี้ไม่ตื่นขึ้นมารับผิดชอบความดีงามของความเป็นชาวพุทธเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยเสื่อมสลายไปด้วยความเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่ขอให้มันยากหน่อยให้มันช้าหน่อยแทนที่มันจะเสื่อมสลายภายใน500ปีเราก็ต่อได้ถ้าเราตื่นขึ้นมารับผิดชอบกันพยายามดึงลูกดึงหลานเข้าวัดเข้าวาในวันสำคัญหลังๆนี้ญาติโยมไม่ค่อยจะนำลูกนำหลานเข้าวัดมันก็เป็นเรื่องน่าสะใจเหมือนกันก็เป็นเน้น

ให้เรียนตาดำตาแดงเรียนจนเครียดเรียนจนไม่มีเวลาจะได้พักผ่อนจนกลายเป็นเรื่องเด็กมองแล้วดูไม่จืดเหมือนกันจริงๆแล้วก็ต้องบอกญาติโยมว่าให้มีส่วนหนึ่งอย่างน้อย

มาวัดบ้างตอนเช้าหรือตอนเย็นหลังจากไปเที่ยวไปชมโน่นชมนี่ไม่มีหรอกไปเลยอันนี้ก็เป็นห่วงญาติโยมเหลือเกินบอกพยายามอย่าไปให้เห็นแต่วัตถุจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเราเด็กก็จะเสียขนได้ง่ายๆบอกยากสอนยากเราจะโทษเด็กก็ไม่ได้ในที่สุดเพราะเราไม่ได้นำลูกนำหลานเข้าวัดเข้าวาไปเจอแต่สิ่งที่ดีงามไม่ได้ไปเจอในสิ่งที่ดีงามมันก็ตรงกันข้ามถ้าเข้าวัดเข้าวาการปลูกฝังใจด้วยข้อปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ลูกๆหลานๆนั้นมีความว่านอนสอนง่ายและก็มีความดีงามมากขึ้นในส่วนของลูกของหลานแล้วก็เป็นผู้ที่ยังสืบทอดพระศาสนาต่อไปเป็นความดีที่ญาติโยมจะต้องถือปฏิบัติกันว่าอย่างไรเสียวันสำคัญสำคัญถ้ามีโอกาสไปวัดก็พยายามนำลูกนำหลานไปด้วยแล้วลูกหลานไปวัดด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ถ้าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปมากกว่านี้หมู่เราก็จะเสียใจว่าเรานั้นไม่ได้พาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาเมื่อลูกหลานของเราไม่มีโอกาสไปสัมผัสตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กมันก็ต้องบอกแล้วว่าถ้าตอนเด็กตอนเล็กไม่ได้สั่งไม่ได้สอนไว้ยากพออายุมากเข้าก็ลำบากถ้าไม่ได้นำลูกนำหลานเข้าวัดเข้าวาก็ยากที่จะปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงให้ดีได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้อย่าได้ไปโทษใครก็เรานั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้อย่างนี้เกิดขึ้นศาสนานั้นเป็นเรื่องจิตใจถ้าใจนั้นไม่ได้รับการอบรมด้วยความดีงามบนพื้นฐานแห่งความดีงามใจนั้นก็จะมีแต่ความร้อนใจนั้นก็จะมีความวุ่นวายไปหมดจะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจะเป็นอะไรก็เป็นไม่พอจะได้อะไรก็ได้ไม่พอเพราะใจนั้นไม่มีคำว่าหยุดนิ่งใจร้อนใจวุ่นวายใจกระสับกระส่ายหลายเรื่องท่านต้องมีเวลาพักจิตพักใจบ่ใจมีเวลาไปวัดไปวาไปไหว้พระสวดมนต์มีโอกาสก็ถือศีลถือสัตว์ถือปฏิบัติตามวันเวลาที่สะดวกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพึงสอแสวงหาอย่าให้เป็นนอกรูนอกทางเพราะนอกรูนอกทางมันก็เกิดความเดือดร้อนแล้วมันก็มีแต่ร้อนด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ตามีหูมีใจมีก็ฝากไว้ว่าให้เป็นการแบ่งใจและปันใจให้กับวัดกับวากับศาสนาต่อหมู่ต่อคณะความน่าอยู่ของสังคมก็จะมีที่สูงที่ต่ำความน่าอยู่ของสังคมก็จะมีบุญมีคุณต่อกันถ้าคนเรารู้จักคำว่ามีบุญมีคุณต่อกันสุดท้ายมันก็ความน่าอยู่มันก็เกิดขึ้นนั้นความผูกพันลูกหลานก็ให้ผูกพันทางด้านจิตวิญญาณให้มากขึ้นโน้มน้าวสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามให้มากขึ้นคงไม่ส่งสุดโต่งจนเด็กไม่รับผิดชอบตัวเองในที่สุดก็จะเสียหลักได้สอนยากว่ายากเตือนไม่ได้เลยจะบ่นไปถึงไหนก็เพราะเราไม่ได้ปลูกฝังแต่ยังเด็กยังเล็กต้องบอกว่าเรานั่นไม่สนใจวัดวาศาสนาลูกก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความต่างของผู้ที่นำเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาตั้งแต่พื้นฐานยังเด็กยังเล็กสุดท้ายก็จะได้ความละเอียดอ่อนและอ่อนโยนต่อการอยู่ในหมู่ในคณะจากใจที่เราพยายามดึงและก็ปลูกฝังให้จิตใจของลูกหลานนั้นได้เชื่อมโยงกับพระศาสนาในข้อปฏิบัติมีกิจกรรมก่อนนอนได้ไหว้พระสวดมนต์เล็กๆน้อยๆมีกิจกรรมได้ไปร่วมงานวัดงานวาบ้างเล็กๆน้อยๆมีกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามเล็กๆน้อยๆถ้าเราได้มีส่วนนี้ลูกหลานของเราก็จะว่านอนสอนง่ายหมู่คณะเราก็จะได้รับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นในชีวิตจริงนั้นต้องอาศัยหมู่คณะถ้าหมู่คณะไม่ตั้งอกตั้งใจที่จะรับผิดชอบเรียกว่าไม่จริงจังกับการรับผิดชอบสุดท้ายก็เสียใจทีหลังเพราะอะไรเพราะเรานั้นไม่จริงจังจริงใจกับเขาเขาก็เลยไม่จริงจังจริงใจกับเราหนึ่งที่เราก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจฐานะของสังคมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเถอะต้องปันใจให้กับลูกกับหลานปันใจให้กับเพื่อนร่วมงานปันใจให้ความดีนั้นเกิดขึ้นในสังคมอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องที่ต้องว่าเศรษฐกิจไม่ดีจะต้องขวนขวายจนชนิดที่ตัวเกลียวจนชนิดที่ว่า
หันหลังให้กับ

ความดีงามสุดท้ายก็จะตายอย่างที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยในที่สุดถ้าเราไม่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีความดีก็คงไม่ได้อยู่กับใจของเราถ้าเรามุ่งมั่นอยู่คุณงามความดีความดีก็จะอยู่กับใจของเรานั่นแหละโดยเฉพาะเรานั้นตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีในหมู่ในคณะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรเราก็พยายามตั้งใจไว้และก็ตั้งใจไว้ในหมู่ในคณะว่าภาระน้อยใหญ่นั้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องมีส่วนเราคงไม่พูดว่าชั่วช่างทีดีช่างสงทุกอย่างนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทุกอย่างนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ของคณะขอให้ได้มีเวลาสนใจในเรื่องการให้ทานรักษาศีลภาวนาขอให้มีเวลามีกิจกรรมร่วมกันในวันเวลาที่เราเท่ากันนั่นแหละควรจะต้องปันใจควรจะต้องแบ่งใจให้กับสังคมน้อยใหญ่ความน่าอยู่ก็จะเกิดขึ้นคำว่าการอาศัยซึ่งกันและกันการมีกิจกรรมร่วมกันนั่นแหละคือที่มาแห่งคำว่าบุญกุศลคือที่มาแห่งความเจริญงอกงามในหมู่ในคณะอยู่ก็น่ารักจากก็น่าคิดถึงแม้เกิดมาใหม่ก็เข้าใจกันง่ายเพราะเราเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ปางก่อนพอมาชาตินี้เราก็เลยง่ายต่อการเกื้อกูลกันพอมาชาตินี้ความเห็นอกเห็นใจเราก็ง่ายขึ้นพอมาชาตินี้การนุนส่งซึ่งกันและกันก็ง่ายขึ้นเพราะเราได้ทำบุญแต่ปางก่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามั่นใจในข้อปฏิบัติว่าทำอย่างไรมีผลอย่างนั้นทำอย่างไรให้ผลอย่างนั้นขอให้มั่นใจในส่วนนี้และก็แน่ใจในส่วนนี้และก็เพิ่มดีในส่วนนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติแล้วให้ตั้งใจนั่งตั้งใจเดินตั้งใจนอนตั้งใจฟังตั้งใจคิดให้เอาสติคือตัวรู้กำหนดไว้ในจุดใดจุดหนึ่งเมื่อชัดเจนในจุดใดจุดหนึ่งความรู้จริงเห็นจริงก็จะเกิดขึ้นกับจุดนั้นความเข้าใจจริงในจุดนั้นก็จะมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในภาคปฏิบัติถึงบอกว่าสติมาประมุขาพุทธเจ้าของเราท่านให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าอัจฉัตตังวาภิทังวารู้ภายในรู้ภายนอกให้ชัดเจนต่อสิ่งที่ต่อเนื่องกับเราให้เข้าใจชัดเจนต่อสิ่งที่ต่อเนื่องกับเราแล้วเรานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ในภาคปฏิบัติถือว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์เท่ากันแล้ว ว่าไม่ได้มีใครด้อยกว่ากันขอให้ตั้งใจบางคนนั้นจะตักน้ําไว้บ้างแล้วเรียกว่าค้อนตุ่มแล้วบางท่านอาจจะไม่ได้ตักนั่นคือบุญกุศลบารมีต่างกรรมต่างวาระแต่นั่นก็มีสิทธิ์ที่จะเต็มได้ถ้าตั้งใจเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปตั้งใจตักตั้งแต่วันนี้ไปก็เชื่อว่าจะเต็มได้และเต็มได้ไม่ยากนักนะขอให้ตั้งใจที่จะตักตั้งใจที่จะทำตั้งใจที่จะสานตั้งใจที่จะเพิ่มภาวิโตภาหุริกโตยังสิ่งที่มีอยู่ที่ดีงามให้มากขึ้นเชื่อว่าความสมบูรณ์ของชีวิตก็จะเกิดได้อย่าไปยกเว้นอย่าไปมีข้อแม้เพราะทุกกิริยาบทนั้นปฏิบัติได้ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอน ทำได้ทุกกิริยาบทไม่มีกิริยาบทไหนที่เราทำไม่ได้ขอให้เราตั้งใจจะทำตั้งใจจะฝึกตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจคิดตั้งใจกำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งนั้นๆเชื่อว่าเรานั้นจะถึงที่สุดแห่งความสำเร็จเพราะใจนั้นเมื่อผูกไว้อยู่กับจุดใดความเป็นหนึ่งของใจอยู่กับจุดใดความรู้จริงเห็นจริงในจุดนั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะเพียงฟังคิดตามไม่ว่าเราจะเพียงบริกรรมไม่ว่าจะเพียงเราดูลมหายใจเข้าออกล้วนแล้วจะเป็นการรวมพลังแห่งความดีงามทั้งนั้นเมื่อเรารวมจิตรวมใจให้อยู่ได้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เชื่อว่าใจของเรานั้นก็จะร่าเริงเบิกบานอยู่กับสิ่งนั้นใจของเรานั้นก็จะหนักแน่นอยู่กับสิ่งนั้นใจของเรานั้นก็จะมั่นคงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรานั้นปลูกฝังใจให้อยู่กับจุดที่เรากำหนดไว้จุดที่เราตั้งใจให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งความเป็นหนึ่งคือเอกัคคตารมณ์ก็จะเกิดขึ้นจะหลับตาหรือไม่หลับตาจะยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนขอให้เราจดจ่อจดจ้องอยู่กับจุดนั้นๆเขาเรียกว่าจีตามเผาไปจีตามชนะตาปัจจตารู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในจุดเดียวนั่นแหละเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ในจุดเดียวในที่สุดความสว่างสงบมันก็เกิดขึ้นความเย็นของกายของใจก็เกิดขึ้นคำว่าไกลจากความชั่วมันก็เกิดขึ้นเพราะมันอยู่ในจุดที่ดีงามอยู่ในจุดที่ดูเด่น

เห็นชัดอยู่ในจุดที่เราพึงปฏิบัติตามรู้ได้เข้าใจอยู่เมื่อเราดูอยู่รู้อยู่เข้าใจอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะละเอียดขึ้นข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะรอบคอบขึ้นข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะสุขุมขึ้นขอให้เรานั้นมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจถึงบอกว่าอย่าได้ลดความดีงามของตัวเองให้รักษาและก็เพิ่มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่พอคูณคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับใจถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นกับผู้หวังความเจริญแก่ตนและหมู่คณะอย่าได้ลดความตั้งใจอย่าได้ละความตั้งใจที่มีอยู่ให้ถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญต่อชีวิตประจำวันเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยทำบ่อยๆมันก็เย็นขึ้นทำบ่อยๆมันก็เบาขึ้นทำบ่อยๆมันก็หนักแน่นขึ้นทำบ่อยๆแล้วมันก็รู้จริงเห็นจริงสิ่งละอันพระน้อยมันก็ทะลุปลุกโปร่งขึ้นขอให้เราทำอย่างต่อเนื่องเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะชัดเจนอย่าแพ้ต่อภัยที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารอยากสิ่งที่มันต้องการแล้วเราไม่สนองก็เราก็ต้องรู้เท่าทันต่อกิเลสมารของตัวเองขันธมารนั้นก็รู้อยู่ร่างกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ตั้งใจจริงจังจริงใจแล้วเราก็แพ้ก็ต้องแพ้นั่นแหละในที่สุดก็เราสู้กับขันธมารไม่ได้เราก็ต้องตั้งใจเอาชนะรู้เท่าทันว่าร่างกายเป็นรังของโรคร่างกายเป็นของผุพังร่างกายนั้นบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมีฐานะแห่งคำว่าทรงสุดแต่ใจของเราไม่หยุดต่อคุณงามความดีนึกถึงแต่คุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณแห่งทานแห่งศีลแห่งภาวนานึกถึงคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมอบรมมาทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยที่เราพอได้อยู่และอยู่ได้เพราะความดีที่เราสั่งสมกันมาไม่หยุดไม่ย่อนให้เรานึกถึงอยู่ตรงนั้นกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมันจะได้ไม่หลงตัวเองไม่หลงเงาตัวเองว่าความดีนั้นเหลือล้นเหลือหลายความจริงแล้วถ้าใช้ไม่ชาร์จถ้าใช้ไม่ชาร์จมันก็หมดเราก็ต้องทำความดีอย่างต่อเนื่องไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนไม่รู้เรื่องตัวเองมัจจุราชมานั้นเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ต้องถึงซึ่งความตายความตายนั้นเป็นสมบัติของทุกคนความตายเป็นสมบัติของสัตว์บกสัตว์น้ำเกิดมาหาความแก่เกิดมาหาความจากเกิดมาหาความตายสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะหนีไม่พ้นด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราทุกคนรู้แน่แก่ใจตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทก่อนที่เราจะจากกันเราก็พยายามสั่งสมแต่คุณงามความดีอันจะเกื้อกูลตนและหมู่คณะให้ดีขึ้นโดยเฉพาะใจของเรานั้นต้องเฝ้าระวังรักษาอย่างต่อเนื่องต้องติดตามเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องว่าใจของเรานั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรเดือดร้อนเพราะอะไรสุขเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรเดือดร้อนเพราะอะไรทำไมต้องสุขทำไมต้องทุกข์ทำไมต้องเดือดร้อนทำไมต้องเศร้าหมองทำไมต้องไม่เป็นตัวของตัวเองเราต้องรู้เราต้องเข้าใจในจุดนี้นั้นเราต้องรู้เรื่องตัวเองถ้าเราไม่รู้เรื่องตัวเองแล้วเราจะเสียหลักเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องในภาคปฏิบัตินั้นเข้าใจและเห็นใจญาติโยมอย่างไรเสียก็ต้องตื่นนั่นแหละตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองอย่าปล่อยตัวเองนั้นต้องตกต่ำอายุนั้นมันเป็นเพียงตัวเลขอายุนั้นมันเป็นเพียงตัวเลขอย่าไปติดใจในเรื่องตัวเลขให้ติดใจในเรื่องความดีความงามของตัวเองว่าเรานั้นมาอยู่ตรงจุดนี้เพราะมีบุญส่งกุศลส่งถ้าเราต้องอยู่ต่อไปเราก็ต้องทำแต่ความดีทำใจของตนให้เข้าใจในปัญหาที่มีอยู่ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บดูปุ๊บเข้าใจปั๊บจับตรงไหนรู้ตรงนั้นชัดเจนในจุดนั้นสิ่งนี้มาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปจากสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นจะไม่เกิดสิ่งนี้ให้เรารู้ได้เข้าใจชัดตรงนี้ในภาคปฏิบัติของเราก็จะตื่นมารับผิดชอบตัวเองมากขึ้นอย่าไปติดอยู่กับเรื่องอายุอย่าไปติดอยู่กับเรื่องอายุน้อยอายุมากให้เราตั้งใจปฏิบัติอย่าไปติดอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องชีวิตของเรานั้นทุกลมหายใจเข้าออกให้ระลึกถึงอนิสงส์แห่งความดีงามที่เราได้ทำไว้ถ้าเราไม่มีความดีความงามเราคงอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้นี่เราอยู่ได้เพราะความดีความงามที่เราสั่งสมนี่เราอยู่ได้เพราะบุญกุศลที่เราก่อเราสานไม่งั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราจึงเตือนหมู่คณะก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานว่าท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะชีวิตนั้น
มันไม่มีอะไรที่เราจะ

0: บอกว่าแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเข้าออกกรุงกบิลพัทตัวใหญ่โตหรูหราวัดนิโคธารามเรียกว่าใหญ่โตหรูหราวันนี้ก็กลายเป็นทุ่งมีแต่สิ่งที่จารึกไว้ด้วยอิฐหินที่เป็นเครื่องหมายไว้เท่านั้นแม้แต่สวนลุมพินีก็เดียวใหญ่โตหรูหรามาวันนี้ก็มีแต่ทุ่งมีแต่สิ่งที่ก็สร้างเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงจุดนี้เป็นที่พระนางสิริมหายาทรงประสูติสิทธัตถาราชกุมารก็มีเสาพระเจ้าโศกตั้งไว้ตั้งอ่านเท่านั้นสิ่งอื่นใดก็คงต้องยอมรับแล้วว่ามันมีสุดโต่งของสุดโต่งแม้ที่สุดถือว่าเมืองราชคฤห์หนึ่งของที่สุดก็กลายเป็นลักษณะซากเก่าๆที่มีสภาวะเป็นป่ารกชัดน้อยๆย่อมๆที่สุดของที่สุดต่อไอ้บ้านนางสุชาดาที่อยู่ของชรินสามพี่น้องที่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกอย่างนั้นก็มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือความเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าถ้าไม่มีใครชี้ถ้าไม่มีใครกำหนดไว้โดยเฉพาะพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ได้ยืนยันนะตีกราไว้อย่างชัดเจนแล้วอาจจะไม่เห็นวันนี้คืออะไรที่ไหนอย่างไรด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังในการเจริญธรรมพึงตื่นขึ้นมาทำความดีของตัวเองมาไหว้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิมาภาวนากันเถิดเพื่อเราได้อยู่อย่างมีความสุขแม้เราเกิดมาใหม่ก็จะเป็นความดีงามของเราเรียกว่าเกิดดีกว่าเก่าอันนี้คือความเข้าใจที่ย้ำเตือนพี่น้องญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการย้ำและก็ทักท้วงว่าญาติโยมนั้นหลับสนิทหรือยังช่วงนี้ยังเหลือเวลา20กว่านาทีญาติโยมมีอะไรที่สนใจที่จะพูดจะคุยหรือมีอะไรจะไต่ถามซึ่งกันและกันก็เชิญได้ในเบอร์เก่า251-2313 251-2313พอเบอร์อีกหลังใหม่นั้นก็คงทราบแล้วว่าก็ใช้ได้อยู่251-6325 251-6325นี่เป็นช่วงที่จะสว่างแล้วนะถ้าญาติโยมตื่นขึ้นมามีอะไรสงสัยที่เราจะพูดจะคุยกันหรือสนทนาก็เป็นเรื่องที่ดีงามถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกก็ตั้งใจฟังไปเพราะความดีนั้นก็ต้องทำความดีนั้นต้องก่อต้องสานความดีนั้นต้องตื่นขึ้นมารับผิดชอบตัวเองอย่างน้อยพระสงฆ์สามเณรก็โทษเถอะฝากท้องฝากไส้ไว้กับญาติโยมสาธุชนอย่าลืมการทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สละความตนีขี้เหนียวเป็นส่วนหนึ่งที่บำรุงพระศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้พระเนรได้อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความดีงามที่เราได้ถือปฏิบัติกันท่านญาติโยมคงทราบอยู่ว่าพระเนรนั้นก็คงไม่มีอาชีพอะไรมากไปกว่าการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติถ้าญาติโยมส่งเสริมก็อยู่ได้ถ้าญาติโยมไม่ส่งเสริมก็อยู่ไม่ได้เจริญพร
1: นมัสการค่ะหลวงพ่อ
0: เจริญพร
1: ค่ะหนูอยากรบกวนเรียนถามหลวงพ่อนิดนึงนะคะ
0: เจริญพร
1: ค่ะถ้าเกิดในชีวิตเราเนี่ยเราเคยทำผิดพลาดมาแล้วเราสำนึกผิดเรารู้บาปบุญคุณโทษแล้วเรากลับตัวกลับใจเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะแก้ไขชีวิตเราได้มากน้อยหรือว่าบาปอันนั้นที่นั่นจะลบล้างได้ไหมคะ
0: อ๋อแน่นอนที่สุดเลยว่าถ้าเราสำนึกได้ก็ตั้งต้นดีแล้วองคุริมาณหนักขนาดไหนก็ยังได้บวชแล้วบรรลุธรรมได้ในที่สุดมีโอกาสนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยเพราะเราไม่ใช่มีพื้นฐานที่เลวร้ายมาก่อนเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยและความรู้ตอนนั้นก็รู้อยู่แต่มันรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันได้กลายเป็นเรื่องผิดพลาดบกพร่องได้ถ้าเรารู้ตัวเองวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าจะแก้ไขและดีได้
1: เพราะหนูอยากกราบเรียนหลวงพ่อนิดนึงว่าเวลานั่งสมาธิอะค่ะจิตใจไม่ค่อยสงบมีวิธีการใดที่จะทำให้จิตใจสงบค่ะ
0: มีได้ในรูปแบบเช่นเราตั้งใจดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราว่ามันคิดเรื่องอะไรก็ดูมันไปมีเรื่องอะไรต้องคิดก็ดูมันไปดูจนมันจบแต่ละเรื่องมันจะคิดอะไรมันคิดนี่คือสิ่งที่ประคองจิตของตัวเองในเบื้องต้นประการที่สองนั้นเราก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็คงต้องอาศัยการฟังแล้วก็คิดตามไปไกล

0: ไปฟังแล้วก็คิดตามไปเรื่อยๆอย่างฟังเสียงก็คิดตามไปตามไปตามไปกระแสธรรมมันก็จะเข้ามาสู่ใจของเราความดีงามมันก็จะเข้ามาสู่ใจของเราประการที่3นั้นนี่ว่ามากกว่านี้ก็ทําได้ก็คือดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองถ้ามันไม่อยู่หรือเราก็กําหนดลมสั้นลมยาวลมเบาลมแรงหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจแรงหายใจทีๆเราก็กําหนดดูรู้อย่างนั้นแม้อย่างอื่นเราก็ทําได้ให้ใจผูกอยู่อย่างไรก็ได้ขอให้ตั้งใจเชื่อว่าจิตมันจะเย็นลงและสงบลงได้ความสุขมันจะเกิดขึ้น
1: ค่ะหนูก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากกราบนมัสการท่านค่ะ
0: เจริญพรพิษเป็นครูพิษเป็นอาจารย์ประสบการณ์ทำให้เราฉลาดแต่เรานึกได้อย่างนี้เชื่อเหลือเกินว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้พิษเป็นครูพิษเป็นอาจารย์ประสบการณ์สอนให้เราฉลาดคือสอนให้เราไม่โง่อีกนั่นแหละไม่เป็นไรเราก็แก้ไขปรับปรุงตัวไปในส่วนนั้นมันก็จะไม่มีโอกาสนะเพราะว่าเมฆตั้งเขาฝนไม่ตกก็มีอยู่เราก็ต้องตั้งใจไว้เจริญพร
2: ฮัลโหล
0: เจริญพร
2: ฮัลโหลผมเรียนถามหลวงพ่อหน่อยนะครับ
0: เจริญพร
2: คือตอนก่อนผมนั่งสมาธิก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะฮะทีนี้ผมไปนั่งอยู่ที่บ้านอีกที่นึงก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะครับทีนี้มันมีสภาวะธรรมอะครับแบบมือมันกางออกยกมือนะฮะแล้วก็มือมาปิดตามาปิดพุงแต่รู้ตัวนะครับ
0: เชิญพ
2: รรู้ตัวทุกอย่างแล้วผมก็เลยปล่อยแล้วทีนี้นั่งทุกวันนั่งที่บ้านก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นอาการของอะไรครับ
0: ก็ตอนนั้นเขาเรียกว่าจิตมันเผลอไปตามอาการรู้สึกที่อยากจะแสดงอะไรก็แสดงออกได้นะแต่ที่ถูกก็ไม่ควรนะควรจะต้องวางให้สบายสบายซะก่อนวางมือวางกายสบายสบายตั้งดูให้เรียบร้อยมันตั้งเสาเนี่ยพอเสามันเรียบร้อยแล้วค่อยๆประคองลมเข้าออกของตัวเองให้สบายสบายมันจะทำให้เนียบมันให้นิ่งมันให้เย็นง่ายอาการอื่นใดมันเผลอออกมาได้ก็แสดงว่ามันยังไม่เข้าที่นักดีนัก
3: รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: เจออาจารย์มาเรียก

สยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือเสียงรายการสวนอักษรที่พบกันเป็นประจำเช้าๆตี4ถึงตี5ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะก็พบกันกับดิฉันเยมินแหวนเครือทุกวันศุกร์เป็นประจำเช้าๆแบบนี้ค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะแล้ววันนี้มีความสำคัญอย่างไรวันที่29พฤษภาคมของทุกปีจัดให้เป็นวันสากลแห่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพลเรือนในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อสันติภาพและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบรรเทาความทุกข์ยากของผู้อื่นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งคำว่าสหประชาชาติคำนี้เราได้ยินบ่อยนะจากการที่มีข่าวเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆก็จะมีหน่วยงานสหประชาชาตินี่แหละ UNที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอำนวยการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมปฏิบัติเพื่อสันติภาพตามความต้องการของสหประชาชาติด้วยเหมือนกันเนาะโดยตำรวจไทยก็ถูกส่งเข้าไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายภูมิภาคทั่วโลกอย่างเลบานอนนามิเบียบริเวณชายแดนอิรักคูเวตแอฟริกาใต้นอกจากนี้ยังมีปฏิบัติภารกิจประเทศอื่นๆด้วยรวมถึงทหารของไทยด้วยนะคะก็เป็นความร่วมมือร่วมใจค่ะของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติทั่วทุกมุมโลกเนาะ

ที่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนบนโลกใบนี้ภายใต้กติกาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่กติกาเดียวกันแต่สิ่งที่อยากให้เหมือนกันนั่นก็คือสันติภาพที่มันจะเกิดขึ้นกับคนบนโลกใบนี้ดิฉันเห็นข่าวที่ขึ้นมาตามหน้าเพจต่างๆมากมายถึงสงครามแล้วก็อาชญากรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบกับประชาชนที่ไม่รู้อีโนอีเน่รวมไปถึง เห็นภาพเด็กที่อดอยากอยู่ในกาซาอยู่ในประเทศที่มีการสู้รบกันเด็กๆเหล่านี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกิดมาก็เห็นสงครามเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีโอกาสเติบโตเหมือนเด็กคนอื่นไม่มีโอกาสเรียนหนังสือไม่มีโอกาสได้กินอาหารครบหมู่ดังนั้นเด็กเหล่านี้ก็ขาดสารอาหารนะคะขาดอย่างเดียวไม่พอบางคนเนี่ยขาดอาหารจนตายดังนั้นมันก็เลยจะต้องมีองค์กรอะไรต่างๆที่เข้ามาระดมความช่วยเหลือตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่เราต้องช่วยเหลือกันรวมกันเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานแต่ถ้าไม่มีคนกระหายสงครามหรือว่ากระหายในเรื่องของผลประโยชน์เหตุการณ์เหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะดิฉันเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาประสบปัญหาภัยสงครามขนาดนั้นเนาะประเทศไทยเราไม่ได้เผชิญขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีปัญหาความยากจนเพราะว่าก็ยังมีเด็กหลายคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษาหรือว่าเข้าไม่ถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเรามีข่าวให้เห็นอยู่เป็นประจำบางหมู่บ้านเนี่ยบ้านบางหลังไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้ด้วยซ้ำมันก็ยังมีอยู่เนาะแต่ทีนี้ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไรในการช่วยเหลือสังคมหรือว่าโลกใบนี้อย่างตัวดิฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนยูเนสโกเพราะว่าแต่ละเดือนก็บริจาคเงินคือไม่ได้มากนะคะไม่ได้รวยอะไรมากมายแต่ว่าก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืออะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเนาะก็เหมือนกับหนังสือที่ดิฉันอ่านในส่วนอักษรดิฉันอ่านเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ให้หลักคิดหลายๆอย่างในการดำเนินชีวิตให้ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นรวมไปถึงให้ความเข้าใจตัวเองแล้วก็ให้สติกับตัวเองเวลาที่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเนาะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามแต่สำหรับตัวดิฉันเองซึ่งนับถือศาสนาพุทธก็รู้สึกว่ายิ่งอ่านยิ่งทำให้เรารู้สึกเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตไม่ได้เข้าใจแก่นแท้ของศาสนานะแต่เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตและการดำเนินชีวิตคนเราเกิดและเติบโตขึ้นมาในช่วงเล็กๆเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรรู้แค่ว่าอยากกินอยากเล่นอยากเที่ยวแล้วก็นอนแค่นั้นชีวิตไม่มีอะไรแต่พอโตขึ้นมารู้สึกว่าภาระรับผิดชอบหน้าที่นั้นมีหลายอย่างมากมายเงินก็ต้องหาเนาะแล้วก็จะต้องรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาให้ได้รับการยอมรับหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาอย่างมากมันรู้สึกเหมือนกันหมดแล้วค่ะว่าหาเงินได้ฝืดมากแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงค่าครองชีพมันสูงจริงๆเงินที่ได้มาเท่าไหร่ก็หาไม่พอแถมยังบางคนเนี่ยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวทำยังไงล่ะที่เราจะหลุดพ้นบ่วงตรงนี้ไปได้หรือจะอยู่กับปัญหาแบบนี้อย่างไรให้มีความสุขอาจจะไม่ได้สุข 100% แต่แบ่งเบาความทุกข์ออกจากใจไปได้อย่างไรดังนั้นแต่ละคนก็จะมีวิธีในการจัดการปัญหากับตัวเองไม่เหมือนกันบางคนก็ให้ธรรมชาติบำบัดให้เพลงบำบัดหรือบางคนใช้คนบำบัดก็คืออาจจะมีเพื่อนไว้คอยปรึกษาบางคนนี่ก็เลือกวิธีที่จะไปเที่ยวหรือบางคนเลือกจะใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เพื่อให้ลืมบางสิ่งบางอย่างในขณะที่บางคนนั้นใช้ศาสนาในการเยียวยาจิตใจชอบอ่านหรือว่าชอบฟังธรรมะ
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือธรรมะนะคะแต่มาช่วงหลังๆที่เวลาเรายิ่งโตรู้สึกว่า

ปัญหาชีวิตมันมีเพิ่มเข้ามาก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าเวลามีปัญหาต้องเข้าไปบวชไม่ได้เป็นขนาดนั้นตัวดิฉันเองนะไม่ได้หนีปัญหาแล้วก็อยากไปบวชมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าการอ่านธรรมะในอดีตที่เป็นเด็กกับอ่านหนังสือธรรมะในปัจจุบันเนี้ยความเข้าใจมันมีมากขึ้นตอนเป็นเด็กเวลาอ่านเนี่ยมันเหมือนท่องจำด้วยปากแต่มันไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่ามันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามันจะช่วย เปลี่ยนความคิดของเราให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างไรแต่มาวันนี้ค่ะค่อนข้างจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ไม่ว่าจะอ่านในยุคสมัยไหนก็รู้สึกว่าเป็นศาสนาที่มีเหตุและผลของมันและยังใช้ได้เสมอในสถานการณ์ปัจจุบันรู้สึกทึ่งเนาะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอดีตกี่พันปีมาแล้วล่ะทำไมมาถึงปัจจุบันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเป็นคำสอนที่มีความเป็นปัจจุบันทันสมัยและนำไปใช้ได้อยู่เสมอเนี่ยล่ะค่ะก็เลยทำให้เกิดความศรัทธาและพยายามจะทำความเข้าใจก็เลยเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหนังสือเล่มนี้ธรรมคดีหรือว่าธรรมคดีจุดหมายแห่งชีวิตคือการสลายตัวตนแห่งอัตตาหนังสือเล่มนี้ที่ดิฉันอ่านนี้นะคะก็เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2,000 ค่ะจัดจำหน่ายบริษัทไฟเปเปอร์จำกัดดิฉันอ่านต่อเลยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะดิฉันอ่านถึงการนับถือพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธเจ้าในเอเชียซึ่งเมืองไทยก็ถือว่าเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่ต่างประเทศสนใจเป็นอย่างมากในการปฏิบัติจริงในเรื่องของการนับถือศาสนาพุทธโดยเมืองไทยของเรานั้นนะคะนับถือพระพุทธศาสนาครึ่งเดียวก็คือทางด้านโลกิยธรรมและยังสอนครึ่งเดียวเพราะว่าเราสอนแต่ศีลแต่ไม่ได้เพ่งเล็งไปที่การส่งเสริมธรรมอันนี้เป็นความคิดของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคนไทยนิยมไปทำบุญไหว้พระดังนั้นพอถึงวันนั้นหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาก็มีคนไปทำบุญมากแต่พระน้อยอาหารที่ไปถวายก็เหลือมากมายทั่วประเทศคิดเป็นเงินมิใช่น้อยแต่พอวันธรรมดาพระไม่มีอะไรจะฉันพระต้องหุงข้าวฉันเองเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของความเข้าใจผิดในคำว่าสันโดษคำว่าสันโดษเราใช้มากเหลือเกินในเมืองไทยโดยเฉพาะคนที่ขี้เกียจแล้วเอาสันโดษเป็นเรื่องแก้ตัวความจริงเมืองไทยที่ไม่เจริญไม่ใช่เพราะศาสนาพุทธไม่ใช่หลักความสันโดษคนไหนขี้เกียจก็อ้างว่ามีสันโดษไม่เจริญเพราะเหตุนั้นอ้างกันง่ายๆถามว่าทำไมไม่ทำนั่นตอบว่าผมมีสันโดษพอใจแล้วนอนกันไปเสื้อขาดผ้าขาดไปสันโดษไม่ได้แปลว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีแล้วไม่หาอีกแต่หมายความว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีเท่าที่ตนจะหาได้แล้วหาเพิ่มเติมได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คดโกงใครไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นคือหมายความที่แท้จริงของคำว่าสันโดษไม่ใช่ว่ามีแก้วอยู่หนึ่งใบแล้วจะรักษาไว้ใบเดียวไม่ให้แตกก็พอแล้วไม่หางอกเงยใครมาถึงบ้านก็บอกเอากะลาไปตักน้ำกินเองผมมีสันโดษอย่างนั้นไม่ถูกแน่คำว่าสันโดษผมเห็นว่าใช้กันมากเต็มทีโดยเข้าใจผิดแล้วก็ใช้เป็นข้อแก้ตัวว่ามีสันโดษนึกว่าดีแล้วเหตุที่เมืองไทยไม่เจริญอยู่อย่างนั้นไม่อยู่ที่ความสันโดษเพราะความสันโดษไม่ทำให้เกิดอย่างนั้นได้เป็นอันขาดมาที่ตอนต่อไปที่จะอ่านวันนี้นะคะก็คือตอนที่มีชื่อว่าธรรมทัศนะคนแก่อย่างผมนั้นถึงแม้จะยังติดอยู่ในบ่วงกรรมบ่วงเวรอย่างไรก็ตามทีแต่นานๆก็ต้องคิดต้องพูดถึงเรื่องธรรมะธรรมโมกันบ้างดังที่จะเขียนต่อไปนี้อย่าถือสากันเลยนะครับใครไม่สนใจข้ามไปเสียไปหาคอลัมน์อื่นๆในหนังสือพิมพ์ที่สนุกกว่าอ่านเสียก็ได้เช่นคอลัมน์เสพสมบ่มีสมผมเองขนาดแก่ชราอย่างนี้ก็ยังอ่านเลยได้ทั้งความรู้และความซาบซ่าไปพร้อมๆกันดีออกทีนี้มาถึงเรื่องคนแก่ที่จะต้องรำพึงรำพันหรือพึมพำพูดคนเดียวต่อไปโลกทุกวันนี้วุ่นวายและเดือดร้อนเหลือเกินดูเหมือนความวุ่นวายนั้นจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันครั้งหนึ่ง 2,000 กว่าปีมาแล้วมีมานพนายหนึ่งเดินร้องไปว่าเดือดร้อนเนาะ

่นวายเนาะซึ่งถ้าสมัยนี้ก็คงจะร้องว่าเดือดร้อนโว้ยวุ่นวายจริงโว้ยเมื่อมานพนั้นเดินผ่านวัดแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงใครพูดออกมาว่าที่นี่ไม่เดือดร้อนที่นี่ไม่วุ่นวายเสียงนั้นเป็นเสียงของพระพุทธเจ้าและเมื่อมานพนั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นก็หายไปถึงวันนี้พระพุทธเจ้าได้นิพพานไปนานหนักหนาแล้วแต่คำสั่งสอนของพระองค์ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เดือดร้อนวุ่นวายในโลกนี้ก็ควรสดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนืองๆความเดือดร้อนวุ่นวายของแต่ละคนจะระงับลงได้อย่างน้อยๆก็เป็นคนเฮเฮฮาๆอย่างผมซึ่งก็ไม่เลวนักเพราะผมดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติคืออยู่ในศีลของผมไม่ค่อยจะเดือดร้อนวุ่นวายกับใครเข้ามากนักก็เพราะว่าผมเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเชื่อด้วยชีวิตจิตใจเชื่อด้วยศรัทธาอันได้แก่ตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อแน่นอนไม่มีสิ่งที่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบพระพุทธวจนะจึงเป็นสัจธรรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอริยสัจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พูดสั้นๆว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์นี่เป็นความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คนเราทั่วไปนั้นมักจะไม่ค่อยกลัวเกิดทั้งที่เกิดนั้นมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ก็มองไม่ค่อยจะเห็นแต่คนส่วนใหญ่จะต้องกลัวแก่เจ็บตายเมื่อกลัวแล้วก็ดิ้นรนขวนขวายกันไปพยายามหาทางซึ่งจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่คนที่จะใช้ความเพียรไม่ให้เกิดนั้นมีน้อยเมื่อชีวิตนั้นได้แก่การเกิดแก่เจ็บตายคนที่กลัวความแก่ความเจ็บความตายก็คือคนที่กลัวชีวิต3ใน4ส่วนและคนที่กลัวชีวิต3ใน4ส่วนก็คือคนที่ตายไปแล้ว3ส่วนใน4ส่วนดีอยู่หรือครับผมจึงเห็นว่าคนที่จะมีชีวิตเต็มบริบูรณ์ได้ก็คือคนที่ยอมรับความจริงที่เรียกว่าทุกข์อริยสัจเพราะเมื่อยอมรับความจริงข้อนี้เห็นว่าเป็นธรรมดาเสียแล้วความกลัวก็หมดไปความเดือดร้อนวิตกกังวลก็ไม่มีมีแต่ความไม่ประมาทคือความพร้อมที่จะรับความจริงเมื่อมันมาถึงตัวทุกข์อริยสัจเป็นความจริงของธรรมชาติถึงคนที่ยอมรับความจริงในข้อนี้แล้วความทุกข์นั้นก็ไม่หมดไปได้เพราะจะยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่นั่นเองแต่เมื่อยอมรับความจริงข้อนี้แล้วความกลัวความวิตกกังวลความดิ้นรนเดือดร้อนก็หมดไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากทุกข์หรืออาการของทุกข์อันได้แก่โสกะปริเทวะอุปายาสะคือความโศกเศร้าการร่ำไห้คร่ำครวญและความแห้งใจก็จะไม่เกิดขึ้นเท่านี้ก็เป็นบุญหนักหนาอยู่แล้วเพราะอาการเหล่านี้เป็นเครื่องทำลายสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตของคนได้มากที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำการทำงานอะไรก็ขาดกำลังทางกายใจชีวิตก็บกพร่องได้มากผมว่าทุกอริยสัตว์นั้นพุทธมามกะทุกคนก็ยอมรับแต่เมื่อรับแล้วก็วางมิได้ติดอยู่ในใจนึกถึงเมื่อไหร่หรือมีใครมาถามก็ยอมรับอีกว่าจริงแล้วก็ปล่อยไปอีกการยอมรับแบบนี้ไม่มีผลในทางที่จะคุ้มครองตนให้อยู่เหนือความเดือดร้อนวุ่นวายได้เพราะเมื่อประสบกับความวุ่นวายก็เดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยทุกทีคนที่จะคุ้มครองตัวเองจากความเดือดร้อนวุ่นวายได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมถะและสมถะนั้นเป็นผลของการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นวิธีอื่นผมไม่เห็นมีถ้าจะว่าตามใจผมเห็นว่าสมถะนั้นเป็นผลหรือเป้าหมายของสมาธิใครที่ทำสมาธิแล้วเห็นสวรรค์วิมานหรือเห็นอินเห็นพรหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมไม่พูดละครับกลัวถูกเหยียบสมถะอันเป็นผลของสมาธินั้นคือการรู้จักอัตตาหรือตัวเองเป็นขั้นแรกรู้ลักษณะของอัตตาให้ชัดแจ้งอัตตานั้นเป็นลักษณะอยู่2ประการคือประการหนึ่งเหมือนแป้งหากเติมน้ำตาลหรือเติมแป้งเชื้อเช่นยีสต์หรือแป้งข้าวหมากลงไปแล้วนวดเคล้าให้เข้ากันแล้วมันจะขึ้นมีปริมาตรใหญ่ขึ้นทุกทีน้ำตาลและแป้งเชื้อที่กล่าวถึงนี้คือความยึดในอัตตาหรือตัวตนของตัวเองหรือที่

เรียกว่าความเห็นแก่ตัวประกอบด้วยความโกรธโลภหลงเอาของเหล่านี้เติมลงไปเท่าไหร่อัตตามันก็เจริญเติบโตขึ้นเท่านั้นหรือกว่านั้นถ้าปล่อยอย่างนี้อัตตาซึ่งตามสภาพของมันเล็กกว่าหัวเข็มหมุดและไม่มีความสำคัญอะไรเลยก็จะเติบโตคับดินคับฟ้าเมื่อกลายเป็นเป้านิ่งใครเขาจะยิงจะฟันเอาอะไรมาขว้างก็ถูกทุกทีต้องเจ็บต้องปวดต้องเปื้อนไม่มีทางหลบหลีกได้ผลก็คือความเดือดร้อนและความวุ่นวายแทบจะทนไม่ไหวแต่ถ้าหากเก็บอัตตาไว้ให้เล็กและไม่มีความสำคัญตามสภาพที่แท้จริงของมันมันก็เป็นเป้าเล็กใครขว้างปามักไม่ค่อยจะถูกมันก็ไม่เดือดร้อนลักษณะที่สองของอัตตาก็คือมันเป็นสิ่งที่ชอบวิ่งเข้ารับทุกข์ในตัวเรานี้อัตตากระจายอยู่ทั่วไปตามอวัยวะต่างๆอยู่ที่หูตาปากจมูกลิ้นกายคือตามแขนขามือเท้าและอยู่ที่ใจเมื่อเราใช้อวัยวะส่วนไหนของเราเป็นอินทรีย์ขึ้นมาเช่นหูได้ยินเสียงอัตตาที่อยู่ในหูมันก็รับรู้แต่ถ้าจะเกิดมีทุกข์ขึ้นที่ตรงไหนเช่นเจ็บปวดหรือรูปไม่สวยเสียงไม่เพราะกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นอัตตาที่กระจายอยู่มันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเพื่อรับทุกข์เมื่อมันวิ่งเข้าไปรับทุกข์พร้อมกันหมดเช่นนี้ทุกข์เล็กก็เป็นทุกข์ใหญ่ยกตัวอย่างที่หมอจะฉีดยาที่ต้นแขนสักเข็มหนึ่งหากคนไข้คุมอัตตาตัวไม่อยู่อัตตาจากทุกแห่งก็วิ่งมารวมกันตรงที่หมอจะฉีดยาพอหมอแทงเข็มเข้าไปก็ย่อมเจ็บมากกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับความทุกข์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจก็เป็นอย่างนี้คนที่คุมอัตตาไม่ได้จึงมีทุกข์มากกว่าคนที่คุมได้ทำอย่างไรจึงจะคุมได้ไม่ให้มันวิ่งเข้าไปรับทุกข์โดยสมาธิอย่างเดียวกำหนดรู้หายใจเข้าออกและบริกรรมเมื่อหายใจเข้าว่าพุทธและหายใจออกว่าโทจนเป็นสมาธิแน่วแน่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอัตตาทุกแห่งจะมารวมกันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกร่มเย็นด้วยพระพุทธคุณใครจะฟาดฟันก่อทุกข์ที่ไหนมันก็จะไม่วิ่งเข้ารับทั้งที่มันรู้ว่าทุกข์เกิดที่นั่นแต่ความเดือดร้อนดิ้นรนกระวนกระวายจักไม่เกิดใครไม่เชื่อก็ลองดูเถิดขอให้ทำด้วยความเพียรจริงๆแล้วจะได้ผลดังนี้นอนให้หมอผ่าท้องได้สบายหูได้ยินหมอเอามีดตัดอะไรดังหนึบๆก็รู้สึกแต่ไม่เดือดร้อนนี่เป็นขั้นแรกของสมถะแต่ถ้ายังไม่จบพรุ่งนี้จะเขียนต่อไปคนแก่ก็อย่างนี้แหละครับนั่งพูดพึมพำอะไรอยู่คนเดียวแล้วก็เงียบขรึมไปเฉยๆจะได้กล่าวถึงเรื่องสมถะต่อไปครับตามประสาคนแก่ใครจะไม่ฟังก็ได้สมถะคือการเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์และมีสติตั้งมั่นในพระไตรลักษณ์สติที่ว่านี้ไม่ใช่การระลึกได้เป็นครั้งคราวในพระไตรลักษณ์แต่เป็นสติที่อยู่กับตัวตนทุกขณะจิตจะเห็นอะไรพบอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็รับรู้ด้วยเงื่อนไขของพระไตรลักษณ์มองสิ่งแวดล้อมทั้งหลายด้วยตาที่มีสติในพระไตรลักษณ์มีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งที่มากระทบกายกระทบใจด้วยพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์นั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะคือลักษณะอันมีอยู่สามประการของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีในโลกตั้งอยู่แต่รูปกายและใจของเราเองออกไปจนถึงสิ่งอื่นๆที่มีอยู่ในโลกสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นสังขารคือไม่มีอะไรเป็นธาตุแท้อันแยกออกไม่ได้แต่แยกออกได้เป็นสิ่งต่างๆที่มาประกอบกันขึ้นแล้วเราก็กำหนดเอาด้วยใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นๆสังขารทั้งหลายเป็นของปรุงแต่งขึ้นถ้าจะถามว่าใครเป็นผู้ปรุงแต่งก็ตอบได้ว่าตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่เป็นปัจจัยในการปรุงแต่งสังขารต่างๆให้แก่เราก็คือรูปหมายถึงวัตถุทั้งปวงเวทนาความรู้สึกยินดียินร้ายชอบหรือชังสัญญาคือความจำทั้งสามอย่างนี้ปรุงแต่งสังขารขึ้นเมื่อเกิดสังขารแล้ววิญญาณคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นคือรับรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ยึดยกตัวอย่างเช่นโต๊ะความจริงโต๊ะแต่ละตัวนั้นไม่เหมือนกันย่อมจะแตกต่างกันโดยขนาดด้วยวัตถุที่เอา

มาทำเป็นโต๊ะมีรูปประพันธ์และสีต่างๆสูงต่ำกว่ากันแต่เมื่อเราเห็นโต๊ะเราก็รู้ว่าเป็นโต๊ะทุกตัวไปเพราะเราปรุงแต่งสังขารที่เรียกว่าโต๊ะอยู่ในใจมีวิญญาณเป็นเครื่องรับรู้สังขารที่มีอยู่ในตัวเราและมีอุปทานของเรายึดครองอยู่นั้นเรียกว่าอุปาทินกะสังขารบางท่านเรียกว่าสังขารที่มีใจครองใจในที่นี้ไม่ใช่ใจของสังขารแต่เป็นใจของเราเองนักปราชญ์พลาโตของกรีกซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลเรียกว่าอุปาทินกะสังขารนี้ว่าน้อมถือว่าเป็นของจริงมีจริงอย่างเดียวโต๊ะที่ว่าเป็นน้อมหรือว่าอุปาทินกะสังขารนั้นมีจริงแต่โต๊ะที่เรามองเห็นได้ด้วยตาจับต้องได้หรือรูปสังขารนั้นเสียอีกกลับไม่มีและไม่จริงขอวกกลับเข้าหาพระพุทธศาสนาใหม่คืนพูดเรื่องปรัชญาตะวันตกอยู่ต่อไปเดี๋ยวได้เลอะเทอะกันใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เอาแค่นี้ก่อนสามัญลักษณะที่สามคืออนัตตาเอาไว้พูดกันทีหลังความไม่เที่ยงคือการเกิดและการดับระหว่างนั้นก็มีการแปรปรวนเสื่อมโทรมไปตามสภาพความจริงข้อนี้มองเห็นได้ด้วยตารู้แจ้งประจักษ์ชัดด้วยใจข้อมูลที่สนับสนุนความจริงนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ต้องมองที่ไหนมองที่ตัวเราก็เห็นเอารูปถ่ายเมื่อ18มาเทียบดูกับรูปถ่ายเมื่ออายุ50ก็เห็นความคร่ำคร่าของรูปสังขารได้ชัดจึงไม่ต้องอธิบายมากลักษณะที่สองได้แก่สังขารทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์ทุกนี้ไม่ได้หมายถึงความทุกข์ถึงชาวบ้านเช่นทุกอันใดของสตรีไม่เท่ากับผัวมีเมียน้อยหรืออะไรทำนองนั้นแต่ก็เป็นทุกข์ของความตั้งอยู่ไม่ได้ของสังขารเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับอยู่ในสภาพอย่างไรก็คงสภาพอย่างนั้นไม่ได้สังขารของพลาโตที่ว่าพลาโตว่าเที่ยงก็จริงหรือนอมนั้นที่แท้ก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ระยะหนึ่งรู้แน่ว่าโต๊ะคืออะไรต่อไปรูปเวทนาสัญญาเสื่อมลงเพราะความชราเห็นโต๊ะหนึ่งนึกว่าเป็นที่นอนกลับไปนอนเล่นเสียนี่เพราะสิ่งที่ปรุงแต่งอุปาทินกะสังขารนั่นเองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองก็ตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมล้มย่อยสลายตัวไหนที่สุดทั้งสองในพระไตรลักษณ์คืออนิจจังและทุกขังนั้นพอเข้าใจได้ไม่ยากคือมองเห็นได้ด้วยตนอธิบายได้ด้วยตรรกะส่วนพระไตรรัตน์ที่3นั้นออกจะมีปัญหาและมีความเห็นแตกต่างกันอยู่อธิบายค่อนข้างยากขึ้นอยู่กับความเห็นของท่านผู้รู้แต่ละคนซึ่งไม่ตรงกันในทุกกรณีไปก่อนอื่นจะต้องยกพระคาถาเรื่องนี้มาตั้งเป็นโจทย์ไว้ก่อนพระคาถามีอยู่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาติแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาข้อสำคัญนั้นท่านกล่าวถึงสังขารในสองวรรคแรกแต่พอถึงวรรคที่สามท่านใช้คำว่าธรรมไม่กล่าวถึงสังขารทำไมท่านจึงได้เขียนไว้อย่างนี้ตอบว่าเพราะท่านเห็นว่ามีธรรมหรือสภาพบางอย่างที่เที่ยงไม่ทุกข์แต่ก็ยังเป็นอนัตตาอยู่นั่นเองวรรคสามนั้นรวมเอาสังขารเข้าไว้ด้วยเพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นธรรมหรือธรรมชาติเพราะฉะนั้นสังขารจึงมีลักษณะครบพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่ก็ยังมีธรรมอีกอย่างหนึ่งที่มีสามัญลักษณะอย่างเดียวคืออนัตตาแต่ไม่มีลักษณะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ธรรมนั้นไม่ใช่สังขารเพราะเหตุนี้ท่านจึงเขียนพระคาถาให้แตกต่างไปใช้คำว่าธรรมไม่ใช้คำว่าสังขารธรรมนั้นก็คือพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่สังขารเพราะพระนิพพานเป็นอสังคตธาตุหรือไม่ใช่สภาพการปรุงแต่งแยกออกเป็นดินน้ำลมไฟหรืออย่างอื่นๆไม่ได้เป็นธาตุแท้โดยเหตุนี้พระนิพพานจึงเป็นนิจหรือเป็นเที่ยงและเป็นสุขตั้งอยู่ตลอดไปไม่ทุกข์นิพพานังปรมังสุขขังแต่พระนิพพานก็ยังเป็นอนัตตาซึ่งแปลกันว่าไม่มีตัวตนบ้างหรือไม่ใช่ตัวตนบ้างหรือเป็นสิ่งที่ตัวเราบังคับไม่ได้บ้างเพราะสรรพสิ่งต่างๆอยู่นอกเหนืออำนาจของเราการตีความแตกต่างกันเช่นนี้ทำให้เกิดมีปัญหาเพราะถ้าจะถือว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีอัตตาก็ต้องถือว่าตัวเราเองไม่มีอัตตาถ้าเป็นเช่นนี้จริงความทุกข์ก็ไม่เกิดผลแก่บุคคล
พราะเมื่อบุคคลไม่มีอัตตาเสียแล้วก็

ไม่มีตัวรับทุกข์แล้วจะทุกข์ได้อย่างไรเมื่อไม่ทุกข์เสียก็ไม่ต้องนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนพ้นทุกข์ถ้าจะเถียงว่าอัตตานั้นไม่มีเหตุที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราหลงผิดเพราะความไม่รู้ไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราว่าเป็นอัตตาของเราเมื่อปรากฏในที่สุดว่ามันไม่ใช่ของเราก็เป็นทุกข์เถียงอย่างนี้ก็น่าฟังแต่ก็ต้องถามว่าเมื่อเข้าไปยึดอะไรนั้นเล่าเข้าไปยึดไม่มีตัวตนแล้วจะเข้าไปยึดอะไรได้หรือถ้าตอบว่าอุปาทานยึดก็ต้องถามเหมือนกันว่าอุปาทานไม่มีตัวตนเป็นผู้ครองนั้นทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรทุกข์แก่ใคร

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่สองนะคะดิฉันข้ามในหนังสือนะรายละเอียดไปเพราะว่าอยากจะบอกว่าการอ่านหนังสือในรายการสวนอักษรครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของดิฉันแล้วนะคะก็จบสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าโอกาสหน้าได้มีโอกาสมาจัดรายการใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะแต่ว่าณวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยอยากจะอ่านในสิ่งที่อยากจะมานำเล่าสู่กันฟังก็คัดเลือกบางช่วงบางตอนในหนังสือที่เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์น่าจะตอบคำถามคุณผู้ฟังหลายๆคนได้ในสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธเนาะเพราะว่าในช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ค่ะธรรมคดีเนี่ยมันมีเรื่องของปุจฉาวิสัชนาก็คือมีคำถามคำตอบในสิ่งที่พุทธศาสนิกชนสงสัยอยู่ดิฉันเปิดเข้าไปดูอ้อมีความน่าสนใจหลายคำถามเป็นคำถามที่ดิฉันเคยได้ยินได้ฟังคนถามแต่ไม่แน่ใจว่าคำตอบนั้นจะตอบอย่างไรนะคะแต่ตัวดิฉันเองเมื่อมีคนถามดิฉันก็มีคำตอบอยู่ในใจแต่ในเมื่อหนังสือเล่มนี้มีคำถามมีคำตอบมาให้โดยการเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้เขียนอธิบายคำตอบคำถามในช่วงท้ายของหนังสือนะคะจริงๆชื่อตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็คือปุจฉาวิสัชนาเป็นการตอบคำถามในสิ่งที่อธิบายมาตั้งแต่ต้นของหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ดิฉันอ่านมาไม่มากเองนะคะเพิ่งอ่านวันนี้ครั้งที่สองเองก็จะไม่ได้อ่านในรายการสวนอักษรอีกต่อไปแล้วก็เลยตัดมาตอนท้ายของเล่มเลยนะคะเกี่ยวกับปุจฉาวิสัชนาที่น่าสนใจมาดูปุจฉาที่มีการถามสำหรับใครบางคนที่มีคำถามแล้วอยากจะหาคำตอบเหมือนกันกับคำถามนี้ปุจฉาถาม

ว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่อธิบายหลายคนก็เคยคิดนะคะว่าเนี่ยทำดีไป

ในความเป็นจริงชีวิตของคนคนนั้นในเบื้องลึกเบื้องหลังที่เขาไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ในคำตอบของปุจฉานี้ว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่วิสัชนาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอบไว้แบบนี้ค่ะบาปบุญนั้นมีจริงแน่นอนคนที่ทำกรรมชั่วกับคนอื่นหรือกับสิ่งมีชีวิตอื่นเท่ากับทำกรรมชั่วกับตัวเองเพราะคนอื่นและสรรพสัตว์อื่นก็มีสภาพและลักษณะที่เป็นมาอันเดียวกับตัวเองทั้งนั้นผลแห่งกรรมชั่วนั้นจึงไม่มีใครหนีพ้นจะช้าหรือนานเท่านั้นเองการทำสิ่งที่เป็นกุศลย่อมจะได้รับผลในทางที่ดีโดยในเช่นเดียวกันผลกรรมที่ตอบสนองความชั่วนั้นคือนรกมีทั้งในชาตินี้ที่เห็นได้และจะต้องมีในชาติหน้าเมื่อตัณหาพาไปเกิดผลแห่งความดีคือสวรรค์และตอบแทนเช่นเดียวกันส่วนสวรรค์ตามที่เล่าลือกันนั้นผมเองก็ไม่กล้าอธิบายเพราะยังไม่เคยไปทั้งสองแห่งถึงจะเคยไปมาแล้วบ้างก็จำไม่ได้อันนี้เป็นคำตอบของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะมาอีกหนึ่งปุจฉาถามว่าพระนิพพานเป็นภาวะที่สิ้นชาติสิ้นภพพระอรหันต์ตายแล้วก็สูญนิพพานรากของศัพท์มาจากไหนหวังว่าคุณชายคงให้ความสว่างแก่คุณสำริดพันด้วยวิสัชนาตอบว่านิพพานเป็นภาษาบาลีตรงกับสันสกฤตว่านิรวานะนิรับแปลว่าหมดหรือดับวานะแปลว่าเป่ารวมกันแล้วแปลว่าเป่าให้ดับหรือทำให้สิ้นชาติสิ้นภพอย่างที่คุณว่ามานั่นเองปุจฉาเรื่องเกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่นั้นควรจะเชื่อถือได้เพียงใดเพราะบางท่านก็ว่าพระภูมิเจ้าที่มีและสามารถบันดาลความทุกข์สุขและโชคลาภให้แก่มนุษย์ได้บางท่านว่าไม่มีหรือมีก็ไม่มีอำนาจนำความสุขหรือทุกข์และโชคลาภมาสู่มนุษย์ได้เพราะมนุษย์เราจะดีชั่วสุขหรือทุกข์เป็นผลมาจากกรรมหรือการกระทำของตนเท่านั้นผมฟังแล้วก็ชักจะเชื่อตามเหตุผลประการหลังเพราะตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังข้องใจอยู่ว่าทำไมคนไทยเราส่วนมากวงเล็บภาคกลางจึงนิยมทำศาลพระภูมิไว้บูชากันแทบทุกบ้านเนื่องมาจากอะไรและบ้านหม่อมมีศาลพระภูมิหรือไม่วิสัชนาอาจารย์คลึกฤทธิ์บอกว่าผมเองก็เชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่กรรมเพราะการกระทำของตนเองเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยได้พระภูมิเจ้าที่นั้นถึงหากจะมีจริงก็คงไม่วิเศษอะไรนักเพราะจะทำอะไรให้ใครก็ต้องกินสินบนมิฉะนั้นก็ไม่ช่วยเหลือมีหนำซ้ำยังเป็นผู้ที่ออกจะต้มง่ายเป็นต้นว่าลูกช้างไปอยู่บนละครหนึ่งโรงเกิดอยากดูละครช่วยเขาเสียเกือบตายพอสำเร็จสมความปรารถนาของเขาแทนที่จะหาละครจริงๆมาเล่นให้ดูก็กลับไปซื้อละครยกมาแขวนไว้ต่องแต่งหน้าศาลถูกต้มถึงเพียงนี้ก็ไม่เจ็บไม่จำพอเขามาบนอีกก็เชื่อเขาอีกอย่างนี้ถ้าเป็นคุณจะนับถือไว้หรืออันนี้ก็อาจจะสื่อว่าเวลาที่เราไปบนพระภูมิเจ้าที่ว่าเดี๋ยวจะเอาอันนู้นอันนี้มานะคะแก้บนอย่างเช่นบางคนบอกว่าจะถวายม้าใช่ไหมคะก็เป็นม้าตัวปลอมไม่ได้ม้าตัวจริงตรงนี้อาจารย์คึกฤทธิ์อาจจะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ของจริงซะหน่อยเขาเอาตัวปลอมมาแก้บนก็ได้ด้วยเนาะบางคนก็ประสบความสำเร็จก็เอามาแก้บนอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะตามความเชื่อปุจฉาต้นไม้ใหญ่จอมปลวกพูดกันว่าเทวดาอาศัยอยู่จริงหรือไม่กล่าวกันว่าเทวดาอยู่ในสวรรค์ทำไมจึงต้องมาอาศัยตามต้นไม้และจอมปลวกเล่าหรือเป็นเทวดาพลัดถิ่นเพราะไม่ยุ่งกับการเมืองเข้าวิสัชนาเทวดามีหลายอย่างครับอยู่ที่ต่างๆกันอากาศเทวดาก็อยู่บนฟ้ารุกขเทวดาก็อยู่ตามต้นไม้เทวดาที่ชอบอยู่จอมปลวกก็คงมีอีกประเภทหนึ่งดูเอาเถิดครับสิ่งใดยังไม่สิ้นชาติสิ้นภพก็ยังต้องมีทุกข์อยู่เรื่อยๆเช่นเทวดาก็ต้องเดือดร้อนที่อยู่อาศัยต้องเที่ยวหาอาคารสงเคราะห์ตัวเองไปตามต้นไม้ใหญ่บ้างจอมปลวกบ้างคิดดูก็น่าเวทนาปุจฉาพระที่นั่งปลงอาบัติในทางพุทธศาสนานั้นจะถือว่าเป็นการล้างบาปได้ไหมวิสัชนาการปลงอาบัติในพระ

พุทธศาสนาไม่ใช่การล้างบาปแต่เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อหมู่คณะว่าผู้ประพฤติผิดวินัยนั้นจะรู้ตัวว่าผิดยอมรับผิดและสัญญาว่าจะระมัดระวังสำรวมต่อไปไม่ล่วงละเมิดวินัยเมื่อทำเช่นนี้แล้วจะอยู่ร่วมกันต่อไปไม่ได้และร่วมอุโบสถสังฆกรรมต่อไม่ได้แต่พึงสังเกตว่าอาบัติที่ปลงตกต่อภิกษุรูปเดียวนั้นเป็นลหุกาบัติหรืออาบัติชั้นเบาๆเท่านั้นหากเป็นอาบัติเช่นปราชิกก็ปลงไม่ได้ขาดจะสงไปที่เดียวอาบัติขั้นสังฆาธิเศษตั้งอยู่กรรมเป็นการลงโทษและต้องมีสงมากกว่า1รูปอนุมัติให้กลับเข้ามาอยู่ในหมู่สงต่อไปได้ปุจฉาผู้รักษาศีล5แต่แล้วเกิดขาดไปขออาราธนาศีลใหม่อีกเช่นนี้เป็นการล้างบาปอีกหรือเปล่าวิสัชนาบาปแล้วก็ต้องมีผลชั่วเกิดแก่ตนไม่มีการล้างบาปได้ในศาสนาพุทธเพราะการขาดศีลแล้วขออาราธนาใหม่เป็นการแสดงเจตนาว่าจะประพฤติตนดีต่อไปอีกเท่านั้นแต่เนื่องด้วยศาสนาพุทธไม่มีการบังคับจึงอาราธนาขอรับศีลเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้รับไปแล้วก็ไปทำขาดแล้วต่อใหม่ได้อีกถ้าศีลของบางคนเช่นผมเป็นต้นเป็นเส้นได้แล้วลองคลี่ออกดูก็จะเห็นว่ามีแต่ปมที่ต่อไว้ไม่มีได้ดีเลยปุจฉาพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ทำไมพุทธศาสนิกชนทำบุญจึงต้องฆ่าสัตว์ทำอาหารถวายพระจะมิทำบุญได้บาปหรือวิสัชนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีข้อบังคับมีแต่การตักเตือนสั่งสอนฉะนั้นในเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้พระท่านก็ได้สอนไปใครเชื่อก็ไม่ทำแต่คนที่ไม่เชื่อก็ยังทำอยู่ผลที่เกิดคือการฆ่าสัตว์นั้นเคยตัวเห็นเป็นของธรรมดาไม่กระเทือนใจถึงเวลานึกอยากจะทำบุญก็ฆ่าสัตว์ทำบุญใจผมเห็นว่าหากใครทำเช่นนี้ก็ไม่ได้บุญมีแต่บาปและสัตว์ที่ฆ่าเพื่อทำภัตตาหารพระเป็นพิเศษนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ถือเป็นอุเทศมังสะห้ามมิให้พระรับทีเดียวปุจฉาที่ว่าทำทั้งหลายเป็นอนิจจังนั้นหมายความว่าอะไรคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมใช่ไหมวิสัชนาทำในที่นี้หมายถึงสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรารู้เห็นในโลกของเหล่านี้ไม่มีเที่ยงแท้และเป็นอนิจจังทั้งนั้นแต่ธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ยั่งยืนตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาทั้งนี้ด้วยลักษณะแต่ด้วยสภาวะคือความเป็นอยู่แล้วแม้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็อาจสูญสิ้นไปได้อย่างที่สูญไปแล้วในหลายประเทศปุจฉาคำว่าบาปบุญต้องขึ้นอยู่กับกาลเทศะหรือไม่บาปบุญเป็นสัจธรรมหรือคล้อยตามสิ่งแวดล้อมวิสัชนาบาปและบุญไม่ขึ้นอยู่กับกาลเทศะเลยคนที่ทำบาปไม่ว่าจะเป็นเวลาใดและสถานที่ใดย่อมเป็นบาปเสมอและบุญก็ย่อมเป็นบุญเช่นเดียวกันไม่จำกัดสถานที่และเวลาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ส่งเสริมบุญและห้ามบาปฉะนั้นการกระทำอย่างใดที่ไม่เป็นบาปแล้วย่อมกระทำได้ทุกโอกาสและเวลาเช่นการดื่มน้ำหวานหรือสูบบุหรี่ท่านไม่ห้ามฉะนั้นจึงทำให้ทุกที่แม้ในโบสถ์วิหารขณะที่กำลังมีพิธีสงฆ์ซึ่งศาสนาอื่นเขาไม่ทำกันแต่สิ่งไรที่ท่านห้ามเช่นการดื่มน้ำเมานั้นถึงแม้จะแอบไปกินคนเดียวในที่ลับเวลาดึกๆไม่มีใครเห็นก็ยังเป็นบาปอยู่นั่นเองปุจฉาอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวเดินขวักขวายอยู่ทั่วไปนั้นมีความหมายอย่างไรในทางพุทธศาสนาเถระซึ่งคู่กันกับบุคคลที่กล่าวนั้นยังมีอยู่หรือสูญไปแล้วต้นตระกูลเถระหรือเถระขวาดในเรื่องของขุนช้างขุนแผนใช่หรือไม่วิสัชนาอุบาสิกาเหล่านั้นสมาทานศีล8ความหมายในพระพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรเกินไปกว่าพุทธบริษัททั้งหลายดีกว่าคนธรรมดาที่ถือศีล8เป็นประจำส่วนเถรหรือเถระนั้นความหมายจริงๆมาจากเถระคือพระผู้ใหญ่เถรขวาดในเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นปรากฏเป็นบรรพชิตเป็นพระผู้ใหญ่ที่ส่งมาเป็นพระอาจารย์ของนางสร้อยฟ้าราชธิดาเมืองเชียงใหม่ซึ่งตกเป็นเฉลยกรุงศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับไปเชียงใหม่ก็ได้รับการยกย่องมากแต่ตาเถระหรือตาเถรนั้นได้แก่คนแก่ซึ่งสละบ้านออกอยู่วัด

มักจะนุ่งขาวและถือศีล8เหมือนกันเมื่ออยู่วัดอาศัยข้าวพระท่านกินแล้วจะไปกินข้าวเย็นอยู่ยังไงไหวเพราะพระท่านไม่ฉันข้าวเย็นปุจฉาทราบว่าการที่คนเราเกิดมานี้เพราะแม่มีฤดูพ่อกับแม่อยู่กินฉันสามีภรรยาและมีวิญญาณมาจุติในครรภ์จึงเกิดเป็นคนขึ้นมาผมอยากทราบว่าตัววิญญาณนั้นเกิดมาจากอะไรหรือว่าเป็นวิญญาณของคนสัตว์ที่หมุนเวียนวนในวัฏฏะสงสารวิสัชนาทางศาสนาพุทธบอกว่าธาตุทั้ง5คือดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุความว่างเปล่าหรือช่องว่างระหว่างธาตุมารวมกันเข้าบังเกิดเป็นรูปกายแล้วมีธาตุรู้คือมโนธาตุมาผสมบังเกิดเป็นคนคำว่ามโนจิตกับใจและวิญญาณนี้ใช้ปะปนกันอยู่เสมอแต่ก็หมายถึงธาตุรู้อันเดียวกันเกี่ยวกับลักษณะอันแท้จริงของมโนหรือวิญญาณนั้นความเห็นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับถึงแม้ตัณหาจะทำให้เกิดชาติหรือภพอีกชาติที่เกิดใหม่นั้นจะเป็นรูปอื่นวิญญาณอื่นไม่ต่อเนื่องกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามโนหรือวิญญาณนั้นมีความต่อเนื่องจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งคือรูปกายในชาตินี้แตกสลายไปแล้ววิญญาณก็ไปสู่รูปกายใหม่ตามหลักของศาสนาพุทธการเกิดของทุกอย่างรวมทั้งวิญญาณมาจากอวิชชาทั้งสิ้นปุจฉาเนื่องมาจากข้อที่แล้วทราบว่าวิญญาณของคนหรือสัตว์นี้ไม่มีวันดับจะต้องเกิดตายเกิดตายเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุดนอกจากเข้านิพพานวิญญาณนั้นจึงจะไม่มาจุติอีกวิญญาณนี้คงไม่สามารถสร้างและสูญหายไปได้เช่นเดียวกับกฎทรงมวลจริงหรือไม่วิสัชนาถ้าถือว่าวิญญาณมีความต่อเนื่องความเห็นของคุณในข้อนี้ก็ถูกแล้วปุจฉาถ้าเป็นเช่นนั้นคือวิญญาณไม่สามารถสร้างและสูญหายไปได้อยากทราบว่าเดิมทีเดียววิญญาณนั้นเกิดมาแต่อะไรหรือด้วยอวิชชาหรือความไม่รู้วิสัชนาก็ถูกแล้วดูคำตอบข้อหนึ่งเพราะวิญญาณเกิดจากความไม่รู้วิญญาณนั้นจึงเป็นทุกข์ปุจฉาอยากทราบว่าการฆ่าตัวเองหรือการฆ่าบุคคลอื่นนั้นไหนจะบาปมากกว่ากันเพราะเหตุใดการฆ่าตัวเองจึงเป็นบาปในเมื่อตัวเองฆ่าตัวเองยินยอมให้ฆ่าโดยปริยายหรือว่าเพราะตั้งใจฆ่าโดยเจตนาวิสัชนาเรื่องฆ่าอะไรเป็นบาปมากน้อยนั้นท่านถือความยากง่ายในการใช้เจตนาเป็นเกณฑ์การฆ่ามนุษย์นั้นต้องใช้เจตนาที่แข็งแรงจริงๆอยู่แล้วแต่การฆ่าตัวเองก็ต้องใช้เจตนามากขึ้นไปอีกเพราะธรรมดาทุกคนย่อมไม่อยากตายด้วยเหตุนี้การฆ่าตัวเองจึงเป็นบาปปุจฉาผมเห็นหม่อมตอบปัญหาเรื่องโครงสร้างโลกหม่อมตอบเป็นใจความว่าโลกนี้ไม่มีใครสร้างหม่อมว่าก๊าซมันระเบิดขึ้นเป็นโลกเมื่อโลกคลายความร้อนเย็นลงพืชและสัตว์ก็เกิดเรื่องทำนองนี้ไม่ใช่ว่าจะได้เห็นแต่คำตอบของหม่อมแต่ได้ยินและเห็นมามากสงสัยและอยากถามว่าหากเรื่องนี้เป็นความจริงทุกอย่างในโลกนี้ก็ควรดำเนินไปตามทางของมันเช่นโลกมีหน้าที่หมุนก็หมุนไปแดดมีหน้าที่ให้ความร้อนแสงสว่างก็ให้ไปพื้นดินมีหน้าที่รองรับการเคลื่อนไหวของสัตว์และพืชก็รับไปแต่ในบางครั้งมันก็อยากจะเบ่งเมื่อไหร่พื้นดินเกิดเบ่งขึ้นมาสัตว์พืชและมนุษย์ตายระเนระนาดไปเหมือนกันลมมีหน้าที่พัดก็พัดไปแต่พอถึงคราวจะเบ่งเหมือนกันกับพื้นดินมนุษย์สัตว์พืชมีหน้าที่กินอยู่หลับนอนและสืบพันธุ์ทำกันไปแต่พอถึงคราวดับขันเราเชื่อกันว่าสัตว์และพืชนั้นไม่ได้ขึ้นไปสวรรค์ตกนรกหรือไปเกิดเป็นเปรตหรือผีคงเน่าเปื่อยทับถมเป็นพื้นปัตตภีนั่นเองสำหรับมนุษย์หาเป็นเช่นนั้นไม่ตายแล้วมีเวรกรรมบาปบุญคุณโทษทำอย่างนี้จะได้ไปสู่สุขคติหรือสวรรค์ถ้าทำอย่างนั้นจะต้องตกนรกหรือเสวยทุกขติถ้าทำดีมากก็จะได้เป็นนักบุญหรืออรหันต์ถ้าทำดีเลิศก็จะสูญเสียไปนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันอยู่แล้วว่าโลกนี้ไม่มีผู้ใดสร้างมันเกิดขึ้นเองเพราะก๊าซระเบิดหรืออะไรก็ตามทีทุกอย่างควรจะดำเนินไปตามทางของมันเวรกรรมบาปบุญคุณโทษจะต้องมาเกี่ยวด้วยทำไมวิสัชนาคุณว่ามาก็ถูกต้องอยู่แล้วชีวิตในโลกนี้เป็นไปตามเรื่องของมันและเรื่องของธรรมชาตินี้

ก็คือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เกิดใหม่ดับใหม่ไม่มีสิ้นสุดแต่มนุษย์มีความคิดอวิชชาคือความไม่รู้จักเข้าครอบงำทำให้เกิดตัณหาอุปาทานมนุษย์จึงเป็นทุกข์ตัณหาทำให้ใคร่กระหายที่อยากจะอยู่อยากเป็นและอุปาทานทำให้เกิดความยึดเหนี่ยวเข้าใจผิดว่าเราอยู่เราเป็นนั่นเราเป็นนี่จนทำให้ในที่สุดพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นของเราหรือเรามีไว้เพื่อประโยชน์ของเราเมื่อเกิดความยึดเหนี่ยวเช่นนี้ก็มีชาติมีภพมีการหวงแหนแก่งแย่งแบ่งแยกเป็นไพร่เป็นผู้ดีเป็นผู้ปกครองแผ่นดินเป็นราษฎรการต่อสู้ต่างๆเพื่อแก่งแย่งกันช่วงชิงอำนาจเกิดติดตามมาทั้งหมดนี้เป็นเพราะทุกข์เพราะในที่สุดก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความจริงได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราหรือเป็นของเราเลยย่อมเสื่อมโทรมแตกดับสูญหายไปในที่สุดอย่างที่ไม่มีใครเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่แวดล้อมไปด้วยของรักไม่มีของที่เกลียดเพราะคนทุกคนจะต้องอยู่ท่ามกลางของที่เกลียดและของที่รักควบกันไปกับของที่รักนั้นก็จะไม่ยั่งยืนแตกดับหายไปและของที่เกลียดนั้นก็จะหายไปกลับมาเกิดใหม่ได้อีกไม่มีใครเลือกได้ไม่มีใครควบคุมอะไรได้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงสภาพอันแท้จริงแห่งชีวิตนี้ทั้งสิ้นค่ะดิฉันเลือกหนังสือเล่มนี้แล้วก็จุดจบของการตอบคำถามวิสัชนาจริงๆมีต่อนะคะแต่ว่าขอเลือกการตอบคำถามนี้เป็นตอนจบของการจบรายการสวนอักษรที่ดิฉันจะไม่ได้อ่านต่อไปแล้วเพราะว่าวิสัชนาปุจฉาวิสัชนาข้อนี้ให้คำถามคำตอบได้อย่างลึกซึ้งในการใช้ชีวิตของคนเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างที่ อาจารย์คึกฤทธิ์นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้อธิบายเลยว่าเป็นไปตามธรรมดาของมันชีวิตโลกเป็นไปตามธรรมดาโลกธรรมชาติที่มีเกิดแก่เจ็บตายเกิดใหม่ดับใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เหมือนกับรายการสวนอักษร นะคะมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีวันสิ้นสุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันที่สิ้นสุดมันจะสิ้นสุดตลอดไปไม่แน่นะคะรายการอาจจะกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยนักจัดคนเดิมที่คุณผู้ฟังได้เคยได้ยินได้ฟังมาหลายสิบปีหรือไม่แน่อาจจะมีนักจัดหน้าใหม่มาจัดก็เป็นไปได้นะคะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราแต่อยากให้เลิกราแบบมีความคิดถึงกันระลึกถึงกันในสิ่งที่ดีๆนะคะที่ตลอดระยะเวลารายการสวนอักษรได้ดำเนินรายการอยู่คู่กับสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz มานานหลายสิบปีนะคะจากผู้ดำเนินรายการคนเก่าๆหลายคนนะคะที่ดำเนินรายการมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังอ่านหนังสือให้ได้ฟังอยู่รวมไปถึงผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่ที่สลับหมุนเวียนมาอ่านให้ได้ฟังกันดิฉันอยู่ในยุคกลางนะคะที่ได้มีโอกาสมาจัดรายการสวนอักษรมีความรักมีความผูกพันก็จัดรายการมาเป็น10ปีแล้วเนาะสำหรับรายการนี้ในวันที่ต้องกล่าวคำอำลาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกค่ะธรรมดามนุษย์นะคะวันนี้จากลาแต่วันหน้าอาจจะได้กลับมาพบกันใหม่จะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็สุดท้ายแล้วขอให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการสวนอักษรทุกท่านมีความสุขนะคะกับการฟังรายการในวันนี้ในส่วนของดิฉันเยมินแหวนเกลือเป็นวันสุดท้ายของการจัดรายการรวมไปถึงผู้ดำเนินรายการท่านอื่นๆก็ขอให้ติดตามพวกเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการทำงานแบบไหนอยู่บนแพลตฟอร์มไหนแล้วก็ขอให้ติดตามสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz ต่อไปนะคะอาจจะมีสิ่งใหม่ที่คุณผู้ฟังอาจจะว้าวก็ได้นะคะในสถานีมาให้ได้รับฟังกันวันนี้จากไปด้วยความคิดถึงจากไปด้วยความรู้สึกดีๆแล้วก็มีความหวังดีให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอ่านมาถึงตอนท้ายนะคะก็บอกตัวเองว่าอย่าร้องนะคือตอนนี้ก็แบบบอกไม่ถูกค่ะรู้สึกใจหายมากๆเลยนะคะที่จะไม่ได้จัดรายการนี้แล้วนะคะอ่านหนังสือให้คุณผู้ฟังได้ฟังมานานมากเลยเนาะหลายปีเหมือนเป็นความผูกพันที่เราจะต้องมาเจอกันในวันนี้ 4:00 น. ถึง 5:00 น. ในวันศุกร์

ท้ายนี้นะคะก็ขอให้ชื่อเยมินแหวนเครือยังอยู่ในใจคุณผู้ฟังก็แล้วกันนะคะสำหรับแฟนรายการที่เคยฟังมาตั้งแต่แรกเลยวันแรกที่ดิฉันได้มาจัดรายการสวนอักษรวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดค่ะมันตื้อๆแบบมันผูกพันเนาะเอาเป็นว่าขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดถึงกันก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงได้นะคะยังมีรายการอื่นที่ดิฉันจัดอยู่ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 อยู่เอาเป็นว่าเปิดคลื่นนี้ไว้ก็แล้วกันนะคะก็จะได้ฟังเสียงกันอยู่วันนี้เยมินแหวนเครือต้องลาไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ

0: ได้ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Cord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: ่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง

0: 5:02 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2569นะครับเป็นสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับคุณฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ใครเตรียมตัวสำหรับศุกร์สุดท้ายของเดือนจะไปเที่ยวไหนอย่างไรเนี่ยติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยนะคะว่าวันนี้ฟ้าฝนจะตกตอนเย็นอย่างเคยหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรแปลเปลี่ยนมุมมองข่าวเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆนะคะแลกเปลี่ยนกันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @ค่ะ @mcotnews ก็ได้ค่ะวันนี้เรารวบรวมข่าวตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับก็เป็นประจำทุกวันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวจากหน้า1 หนังสือพิมพ์ Daily News กันเลยนะครับ Daily News เนี่ยมีภาพการบรรยากาศการรับสมัครเลือกผู้ว่ากทม.นะครับก็มีภาพของนายชัชชาติศิริพันธ์ครับนำทัพปั่นจักรยานไบค์แชร์ริ่งระยะทาง6กิโลเมตรนะครับก่อนจะเดินทางลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.ก็จับได้เบอร์9ส่วนลูกทีมสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าด็อกเตอร์โจจากพรรคประชาชนครับก็เดินทางไปลงสมัครผู้ว่ากทม.นะฮะจับฉลากได้เบอร์10ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักนะครับในหน้าของ Daily News เนี่ยผมกวาดดูแล้วมีแค่2คนนี้นะครับแล้วก็พาดหัวข่าวนะครับพลึบตัวเต็งสมัครชิง2ผู้ว่ากทม.วันแรกชัดชาติคึกปั่นจักรยานคว้าเบอร์9ด็อกเตอร์โจหยิบเบอร์10ชานเทพได้เลข12สุดคึกคักสมัครผู้ว่ากทม.วันแรกบรรดาตัวเต็งนะครับยื่นใบสมัครพรึบแม่ยกกองเชียร์แน่นด็อกเตอร์โจของพรรคประชาชนขนผู้สมัครสก.ขึ้นรถเมล์ EV ครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็เล่นภาพเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็มีภาพของหลายๆคนมาซ้อนเป็นภาพย่อยเพื่อให้เป็นภาพใหญ่นะคะก็บอกว่าชัชชาติ ศิริพันธ์ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร อนุชา บุรพชัยศรี หม่อมหลวง กรศรีวัฒน์แล้วก็มีพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชนะคะจับฉลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในส่วนของมลิกาบุญมีตระกูลได้เบอร์14เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ทันเวลา 8:30 น.ในวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ค่ะที่อาคารไอราวัตรวัดพัฒนาค่ะขออภัยค่ะก็ที่ศาลาว่าการกทม.2นะคะก็จะเป็นภาพย่อยที่แต่ละคนเนี่ยได้เบอร์แล้วก็มาที่บริเวณศาลาว่าการกทม.นะคะสำหรับในส่วนของพาดหัวค่ะชัดชาติเบอร์9ดร.โจ10อนุชา5ชิงผู้ว่ากทม.คึกคักหม่อมกร1มลิกา14รับสมัครวันแรกเนืองแน่นจับฉลากลุยหาเสียงทันทีพัทยาพรรคประชาชนชนบ้านใหญ่กกต.เตือนป้ายหาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้ง
0: ครับผมมาที่อีกประหนึ่งประเด็นนะครับอันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของ Daily News ครับปูดผลสอบชิโนไทยไร้ผิดถนนสุดวชิระโทษทุกทางยกเว้นรับเหมาเลิกสัญญาเครนถล่มสีคิ้วไม่ได้อีกรัฐมนตรีช่วยกลัวฟ้องผู้นำเวียดนามเยือนไทยสุพนัทสับคดีเครนถล่มที่สีคิ้วเอาผิดใครไม่ได้แม้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปบริษัทก่อสร้างที่ปรึกษาครับ
1: พาดหัวรองของมติชนเป็นประเด็นมอบรางวัลเจ้าสัวธนินทร์เจ้าสัวเจริญประชาชาติอวอร์ดสารัตน์เสถียรหมอประเสริฐยศนันต้นสนขึ้นเวทีโชว์วิชั่นคึกคักร่วมเวทีดินเนอร์ทอล์กงานฉลองครบรอบ50ปีประชาชาติธุรกิจสัมมนาใหญ่เข้มข้นอนาคตเศรษฐกิจประเทศไทยค่ะ
0: ครับสอบบิ๊กปปช.เมาชนไรเดอร์เลขาปัดไม่ใช่โฆษกแค่ระดับผอ.สำนักยันยึดความถูกต้องเลขาธิการปปช.ครับแจงชัดข้าราชการระดับบิ๊กเนมเมาขับรถชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.นะครับแต่ว่าเป็นแค่ระดับผอ.สำนักเล็งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งครับรอผลก่อน
1: ไทยเวียดนามปึก50ปีอนุทินโตเลิมเซ็น4 MOU การค้ามั่นคงสันติภาพร่างรัฐธรรมนูญเพื่อไทยฉลุย30ส.ส.พรรคประชาชนลงชื่อหนุนยกฟ้องธนาธรคดีมาตรา112ค่ะนอกจากนี้นะคะมติชนก็มีเล่นภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

0: และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกับมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ประธานสโมสรร้องกองปราบนะครับคาใจสำนวนหลุดว่อนมาดามซื้อพระ65ล้านเช็คเด้งสู้คดีกันอยู่เจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบบดังนะครับควงทนายความร้องทุกข์ที่กองปราบครับ
0: หอการค้าดึงธุรกิจท้องถิ่น SME ถกนายกระดมฟื้นเศรษฐกิจ10มิถุนาหอการค้าดึงธุรกิจท้องถิ่น SME นะคะเข้าพบนายกวันที่10นี้เพื่อระดมสมองทั่วประเทศค่ะขณะที่ในวันที่30ถึง31พฤษภาคมจะมีการจัดทำสมุดปกขาวชงให้รัฐบาลนัดถกกับรองนายกประกรณ์ถามความชัดเจนเรื่องรัฐบาลต้านทุจริตเพื่อเดินหน้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะ
1: ครับมีภาพนะครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกนั่งรถหรู Mercedes-Benz นะครับก็ทะเบียน4444กรุงเทพมหานครครับไปรายงานตัวครั้งแรกที่สำนักคุมประพฤติกรุงเทพโดยมีการใส่กำไร EM ข้อเท้าซ้ายด้วยครับ
0: ปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศฝนตกหนักน้ำป่าโคลนถล่มแม่ฮ่องสอนพายุซัดอ่วมเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนพ่อเมืองระดมช่วยท่วมปางหมูแม่สายเสริมบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำท่วมค่ะ
1: ครับและประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับ IRGC ยิงเรือสหรัฐเตือนห้ามผ่านฮอร์มุซอิหร่านแค้นโจมตีขีปนาวุธซัดโต้คืนสหรัฐเชื่อเป็นภัยคุกคามต่อทหารอเมริกันและการสัญจรของเรือในช่องแคบฮอร์มุซครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้เริ่มต้นกันที่ประเด็นอะไรก่อนดีภูเบศ
1: ไปที่เดี๋ยวนะแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีก่อนเลย
0: ข่าวดีเรื่อง
1: น้
0: ำมันลด70ตังค์ปะ
1: นั่นยังไม่ได้เติม
0: ยังไม่ได้เติมนะคะ
1: ดีมากนะครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวไปจัดนะเดี๋ยวไปเติมนะครับ
0: ค่ะ
1: น้ำมันลดหลายรายการเลยนะครับคุณผู้ฟังถ้าน้ำมันหมดก็เติมได้เลยนะเช้านี้นะครับไปเรื่องของปปช.ก่อนไหม
0: ปปช.ก่อนได้เลยค่ะ
1: ฮะก็เมื่อวานนี้ทางคุณสุรพงษ์อินทรถาวรครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับก็ออกมาพูดถึงกรณีที่มีคลิปเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยคือมีอาการเมาเสร็จแล้วไปขับรถไปชนไรเดอร์นะเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตำรวจเขาก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหวัดได้189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะคุณผู้ฟังพอเรื่องนี้ทราบถึงปปช.นะครับก็ปปช.ก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเตรียมจะออกหนังสือชี้แจงประเด็นนี้เบื้องต้นบุคคลที่ว่าเนี่ยไม่ใช่รองโฆษกสำนักงานปปช.นะแต่ว่าเป็นระดับผู้อำนวยการสำนักในทางคดีเนี่ยก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมายแต่ว่าสำหรับปปช.ตอนนี้เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่าต้องรอการสอบสวนก่อนแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนครับ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ในทางสืบสวนแล้วเนี่ยทางตำรวจสภ.บางสีเมืองนะคะที่เป็นพื้นที่ในการเกิดเหตุเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายจรงซึ่งเป็นข้าราชการของปปช.นะคะก็ใน3ข้อกล่าวหาก็คือขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทเป็นเหตุให้ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะคะในเบื้องต้นเนี่ยพบว่านายจรงเนี่ยมีประมาณปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวว่าจะเข้ามอบตัวนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ดิฉันเช็คข่าวล่าสุดก็ยังไม่เห็นรายงานความคืบหน้าในการมอบตัวว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าให้ประกันตัวแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้สำหรับประเด็นของปปช.เนี่ยก็มีความคืบหน้าประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะขอไปต่อกันอีกนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสพิเศษ
1: เป็นยังไงบ้างตอนนี้
0: ล่าสุดตัวเลขที่ออกคือ4ล้าน2แสนสิทธิ์ที่ยังเหลือโดยประมาณ
1: เหลืออยู่4ล้าน
0: 4ล้าน2แสนโดยประมาณค่ะก็ประชาชนสามารถลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้จนถึง4ทุ่มของวันนี้ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะก็ตอนนี้ถ้าตัวเลขตรงๆเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะคะก็คือ4ล้าน 267,048 สิทธิ์ค่ะที่ยังคงเหลือสิทธิ์ให้คุณผู้ฟังหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะไปลงกันได้ถึง4ทุ่มค่ะ ดยที่คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะเปิดให้ถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะไม่ขยายออกไปอีกนะคะแม้ว่าสิทธิ์การลงทะเบียนจะไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ก็ตามค่ะโดยขณะนี้ประชาชนเนี่ยที่

0: เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยจำนวนมากนะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ประสบปัญหาถามว่าสาเหตุอะไรบ้างล่ะที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถแบบเหมือนกับว่าผ่านไทยช่วยไทยพลัสได้มากที่สุดก็คือเรื่องของการลืมรหัสค่ะแล้วก็รองลงมาก็เป็นเรื่องของการลบแอปพลิเคชันแล้วก็โหลดมาใหม่แล้วก็มีเรื่องของปัญหาของการสแกนใบหน้านะคะรวมถึงนอกจากนี้มีบางคนเหมือนกันที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่ก็จะเป็นปัญหาที่เราเห็นกันอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยที่จะไปแก้ปัญหานี้กันก็ค่อนข้างหนาตาที่บริเวณธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ายังมีการนำบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนด้วยนะอันนี้ก็เป็นน่าจะไปเรื่องของการทุจริตแล้วล่ะเอาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยของบัตรผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าจะเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนหรือว่าโทรศัพท์มือถือด้วยวิธีใดบ้างเพื่อให้ความแบบเหมือนสะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแบบเหมือนมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่แบบทันสมัยนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลนะคะประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการที่มีความน่าสนใจเนื่องจากภาครัฐเนี่ยสนับสนุนสัดส่วน 60% แล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะจ่ายร่วม 40% ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อว่าจะกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงเศรษฐกิจที่มีภาวะเปราะบางแบบนี้ค่ะคาดว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นของ GDP ได้ราว 0.2 ถึง 0.3% และอาจจะขยับไปถึง 0.5 ค่ะหากดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือว่าเป็นแรงกระตุ้นที่สนับสนุนโครงการได้อย่างดีนะคะสำหรับการจับจ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่มาตรการนี้ก็ไม่ใช่มาตรการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะยังสร้างรายได้ให้กับประชาชนในธุรกิจอื่นๆที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มเติมด้วยแต่ก็แนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นมาตรการธุรกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลจะต้องไปขยายในเรื่องของธุรกิจเชิงโครงสร้างหรือว่าธุรกิจที่ส่งเสริมภาคเอกชนในการสร้างงานสร้างรายได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงรวมถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวให้กลับมามีแรงขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจแล้วก็จัดการแบบเรื่องของอีเวนต์สุขภาพนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวพรีเมียมให้กลับมาใช้จ่ายในประเทศไทยทดแทนนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีของการคัดกรองผ่านวีซ่าหรือว่าการงดวีซ่าเหลือ30วันเพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าถ้าหากว่าทำควบคู่กันไปเนี่ยก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนหนุนเศรษฐกิจในภาพรวมในระยะต่อไปได้ค่ะ
1: ครับมาดูที่เรื่องของผลการสอบนะครับประเด็นถนนสามเสนนะคือก็คือผู้รับเหมาเนี่ยแทบจะไม่มีความผิดเลยนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนก็มีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ถามนายกรัฐมนตรีนะครับถึงมาตรการในการจัดการอุบัติเหตุก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐโดยปูดกระแสข่าวหลุดนะครับผลสอบเหตุถนนสามเสนยุบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ระบุว่าคณะกรรมการสอบสวนเตรียมชี้มูลความผิดให้บริษัทชิโนไทยไม่มีความผิดนะครับโดยอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากน้ำประปาและก็น้ำใต้ดินพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของรัฐบาลต่อกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาขนาดใหญ่รวมถึงกรณีความล่าช้าในการสั่งยกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์บริษัทอิตาเลียนไทยจากเหตุการณ์เครนถล่มทับทางรถไฟที่อำเภอสีคิ้วในขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็ชี้แจงแทนนะครับยืนยันกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจและตั้งใจจะยกสัญญาแต่ว่ารอแนวทางที่ชัดเจนจากสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อความรอบคอบทางกฎหมายนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเปิดฉากพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนครับก็เสนอต่อที่ประชุมมีการตั้งคำถามตรงไปที่นายกรัฐมนตรีนะครับถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างพังถล่มทับทางรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นมานานกว่า4เดือนแล้วนะครับนายสุพนัทก็ถามว่าแม้ผลสอบข้อเท็จจริงจะชี้ชัดว่ามีคนล้มเหลวเชิงระบบแต่ว่าการกระทำผิดสัญญาของบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยชัดเจนมากจนผู้นำรัฐบาลเคยมีคำสั่งให้บอกเลิกสัญญาแต่ว่าในทางปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้เนี่ยกลับยังไม่มีการยกเลิกสัญญาใดๆจึงขอทวงถามความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสั่ง

0: การให้หน่วยงานที่กำกับดูแลให้บอกเลิกสัญญากับบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและส่งรายชื่อขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานเพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาประมูลงานภาครัฐได้อีกเมื่อไหร่พร้อมกับย้ำนะครับว่าถ้าหากรัฐบาลไม่กล้าสั่งยกเลิกสัญญาอย่างเด็ดขาดคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ออกมาก่อนหน้านี้จะกลายเป็นแค่เรื่องตลกในสายตาของสังคมนะครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งได้รับมอบหมายนะครับทำหน้าที่ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและได้ส่งหนังสือหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเพิ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่21พฤษภาคม69โดยอัยการสูงสุดก็มีความเห็นนะครับว่าการใช้ดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญาทางปกครองนั้นเนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบคอบนายสิริพงษ์ก็ยอมรับนะครับว่าเจตจำนงของกระทรวงคมนาคมเนี่ยคือต้องการบอกเลิกสัญญาและขึ้นแบล็คลิสต์ผู้รับเหมารายนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากการบริหารสัญญาในปัจจุบันเนี่ยมันคืบหน้าไป 99.5% แล้ว
1: โอ้โหเหลือนิดเดียวแล้ว
0: เหลือหน้างานแค่22ช่วงซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ5เดือนมันก็จะเสร็จสิ้นโครงการแล้วแต่ว่าถ้าหากรัฐบาลตัดสินใจบอกเลิกสัญญาในตอนนี้กระบวนการฟ้องร้องและจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมดนะจะส่งผลให้โครงการเนี่ยต้องหยุดชะงักไปและก็ขยายเวลาออกไปอีก2ปีเลยนะซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการตัวอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปฏิเสธความบกพร่องที่เกิดขึ้นกำลังเร่งสร้างมาตรฐานใหม่ในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนความคืบหน้าของสมุดพกตัดคะแนนผู้รับเหมานั้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางซึ่งกำลังพิจารณารายละเอียดเพื่อให้ความสำคัญกับข้อกำหนดใน TOR เป็นอันดับแรกนะครับและในช่วงสุดท้ายของการตั้งกระทู้ถามนายสุพนัทนะครับแสดงความเครือบแคลงใจต่อมาตรฐานการทำงานของรัฐบาลนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบผู้รับเหมาแต่ละรายหรือเปล่าโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับอย่างกรณีโครงสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ตึกสตง.ที่ถล่มลงมาและกรณีเครนถล่มที่สีคิ้วซึ่งกรรมการสามารถตรวจสอบและแถลงผลความรับผิดของผู้รับเหมาที่ปรึกษาได้ภายในเวลาเพียงแค่ 3-4 เดือนแต่ว่ากรณีเหตุการณ์ถนนสามเสนเนี่ยหน้าโรงพยาบาลวชิระยุบตัวจำได้ไหมคุณฟังเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี68ก็มีบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งคอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทชอกันช่างเป็นผู้รับเหมาใช้เวลาเนิ่นนานกว่า8เดือนแล้วนะครับยังไม่มีการแถลงผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการยิ่งไปกว่านั้นคุณสุพนัทบอกว่ามีกระแสข่าวที่เซ็นใต้นะว่าเป็นกระแสข่าวลือหลุดออกมาจากคณะกรรมการสอบสวนว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้มูลว่าบริษัทผู้รับเหมาไม่มีความผิดโดยอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเกิดจากระบบน้ำประปาและก็น้ำใต้ดินจึงต้องการเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเร่งออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อความโปร่งใสครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่มีพาดพิงเกี่ยวกับสตง.ใช่ไห
0: ม
1: อันนี้มีอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับสตง.นิดนึงนะคะว่าคุณมนเทียนเจริญผลค่ะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าผู้ว่าสตง.เนี่ยเมื่อวานก็เข้าไปที่สภาเหมือนกันได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาวาระรับทราบประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินปีประจำปี2569ค่ะหลังจากที่ส.ส.มีการอภิปรายซักถามถึงประเด็นตึกสตง.ที่ถล่มนะคะว่าหลังจากตึกถล่มลงมาแล้วเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยแถลงผลการตรวจสอบไปเมื่อวันที่30มิถุนายน2568ว่าตึกถล่มเพราะการออกแบบที่ผิดพลาดบริษัทก่อสร้างได้ก่อสร้างแบบไม่เป็นไปตามแบบนั้นนะคะจากนั้นก็มีการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินไต่สวนแล้วก็ส่งอัยการส่งฟ้องบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้างแล้วก็มีการส่งฟ้องบริษัทจ้างควบคุมงานไป23รายเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ซึ่งตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่ผู้ว่าสตง.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้ก็คือศาลได้นัดสืบพยานปากแรกในวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะอันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดในกรณีการที่ตึกถล่มที่สตง.นะคะนอกจากนี้ขอพาออกจากสภาไปเรื่องของปากท้องกันต่อนิดนึงนะคะประเบศเมื่อวานนี้นะคะสำหรับที่ประชุมกบง.ก็ประกาศว่าจะตรึงราคาแก๊สหุง ต้มต่ออีก2เดือนค่ะยังคงสัดส่วนดีเซล B7 นะคะแล้วก็เพื่อหวังที่จะลดค่าครองชีพแล้วก็

0: รวมถึงการลดการนำเข้าน้ำมันดิบ41ล้านลิตรต่อเดือนนะคะเรื่องนี้ค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะในฐานะประธานกบง.ก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เนี่ยมีการคุยกัน2เรื่องหลักก็คือเรื่องแรกก็คือ1ก็คือทบทวนเรื่องของการกำหนดก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะคะหรือว่า LPG เนี่ยเนื่องจากมาตรการตรึงราคาขายหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG เนี่ยตอนนี้ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ20.90 บาทนะคะต่อกิโลกรัมเพื่อขายราคาปลีก LPG ให้อยู่ที่423 บาทต่อถังก็คือถังแก๊สหนึ่งก็ประมาณ15 กิโลกรัมนะคะกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วล่ะในวันที่31 พฤษภาคมนี้โดยที่ประชุมเนี่ยมีปัจจัยในการพิจารณาจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ในตะวันออกกลางก็คือสหรัฐอิสราเอลอิหร่านเนี่ยที่จะส่งผลกระทบต่อราคา LPG ทำให้ราคา LPG ในตลาดโลกเนี่ยมีความผันผวนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยราคา LPG ที่นำเข้าเนี่ยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำเข้าณวันที่19 พฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่918 เหรียญสหรัฐต่อตันเทียบกับราคาขายปลีก LPG ก็จะไปอยู่ที่ประมาณ467 บาทต่อถังต่อ15 กิโลกรัมนะคะขณะที่ตอนนี้เราขายปลีกอยู่ที่423 บาทต่อถังต่อ15 กิโลกรัมส่งผลให้ในฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส LPG เนี่ยยังคงติดลบอยู่ประมาณ 38,649 ล้านบาทค่ะแต่เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ประชุมกบง.ก็เลยมีมติลดคงการขายปลีกนะคะ LPG อยู่ที่423 บาทต่อถังต่อ15 กิโลกรัมต่อไปอีก2 เดือนก็คือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคมนะคะส่วนในเรื่องที่2ก็คือที่ประชุมกบง.เนี่ยมีการพิจารณาเรื่องของสัดส่วนไบโอดีเซลน้ำมันหมุนเร็วค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีมติคงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันหมุนเร็วหรือว่า B7 เนี่ยนะคะคงให้มีการบังคับใช้ต่อเนื่องไปอีก3 เดือนตั้งแต่วันที่14 มิถุนายนที่จะถึงนี้จนถึงวันที่13 กันยายน 2569ค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนแล้วก็บริหารการจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของพลังงานในตลาดโลกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณเอกนัทก็ยังได้ส่งทีมสุดซอยนะคะของกระทรวงพลังงานเนี่ยไปร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.แล้วก็ DSI ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพลังงานจังหวัดสมุทรปราการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะผลก็คือตรวจสอบพบไบโอดีเซลนะคะไม่ได้มาตรฐานตามที่ประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่องนี้นะคะนางสาวจิตติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ค่ะเป็นประธานทีมสุดซอยเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เก็บตัวอย่างน้ำมันจาก5ถังประมาณ 5.2 ล้านลิตรค่ะเพื่อมาตรวจสอบคุณภาพก่อนจะพบว่าน้ำมันตัวอย่างจาก5ถังเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงก็น่าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 500,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็โทษก็ค่อนข้างหนักทีเดียวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดน้ำมันทั้งหมดนะคะพร้อมกับแจ้งการดำเนินคดีเอาผิดกับบริษัทและกรรมการของบริษัทโดยที่เจ้าหน้าที่ปคบ.แล้วก็ CIB เนี่ยจะขยายผลแล้วก็ดำเนินคดีเป็นคดีพิเศษนะคะให้ DSI ดำเนินการเรื่องนี้หลังพบความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองที่อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีในลักษณะเดียวกันซึ่งก็เป็นข่าวที่สืบโยงจากข่าวไอ้โม่งนั่นแหละค่ะ
1: ครับผมมาที่เรื่องของการปลดล็อกเวลาขายเหล้าเบียร์กันบ้างครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศออกมาแล้วนะครับให้ขายได้ยิงยาวเลยตั้งแต่11 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับ
0: ตอนที่ซื้อกันก่อนหน้านี้เป็นระยะทดลองเหรอ
1: เป็นเคยไปซื้อเหรอ
0: ไม่ก็คือมันมีประกาศแล้วก็ในเซเว่นก็เห็นใครๆก็ซื้อได้อะตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืน
1: มันเพิ่งจะมีผลประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนหน้านั้นคือ
0: เป็นระยะ
1: เป็นมติครม.ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเผยแพร่ล่าสุดออกมาเรียบร้อยนะครับประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่นะครับเรื่องของการกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2569ก็คือปลดล็อกให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่วันถัดไปนับจากประกาศนะฮะก็คือวันนี้แหละคุณฟังเริ่มมีผลทันที29พฤษภาคมต้นเป็นต้นไปก็หวังจะมีการปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับภาพสภาพสถาน

0: การณ์ปัจจุบันลงนามโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่อาศัยอำนาจตามความในมาตราวงเล็บมาตรา16วงเล็บ3และก็มาตรา28วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะฉบับที่2พ.ศ. 2568สาระสำคัญข้อแรกนะครับระบุให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็คือ29พฤษภาคมและในข้อ2นะครับให้สั่งยกเลิกของเดิมไปนะครับแล้วก็มีผลทันทีสำหรับประกาศนี้นะครับก็บอกชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือเวลาอื่นนะครับนอกเหนือจาก 11:00 น.ถึงเที่ยงคืนแต่ว่ายังไงก็ตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวได้4กรณีหลักเช่นนะครับการขายในอาคารผู้โดยสารสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การขายในสถานบริการซึ่งเปิดปิดตามเวลาของกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับก็3คือการขายในสถานประกอบการโรงแรมนะครับข้อ4คือการขายในบริเวณเฉพาะที่จัดไว้นะครับในสถานที่ที่ใช้เป็นการจัดกิจกรรมประชุมงานนิทรรศการงานแสดงสินค้างานมหรสพรวมไปถึงสถานที่จัดจำหน่ายอาหารและก็เครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่เขาอนุญาตในท้องถิ่นจังหวัดระยองนะครับแล้วก็อยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็เริ่มขายได้แล้วนะตั้งแต่11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับ
1: มาคืบหน้าสั้นๆกันนิดนึงนะคะของกรมควบคุมโรคค่ะได้วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมเชื้ออีโบลานะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ดิเรกขำแป้นค่ะก็บอกว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยมีการจัดแนวทางในการเฝ้าระวังโรคเชื้อไวรัสอีโบลานะคะโดยเพื่อที่จะให้โรงแรมแล้วก็สถานที่ดูแลพนักงานหรือว่าผู้ที่จะเข้าพักในโรงแรมเนี่ยมีมาตรการอย่างปลอดภัยมากขึ้นก็คือเป็นการประชุมเพื่อวางมาตรการให้กับผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าที่พักเนี่ยได้มีองค์ความรู้ในการที่จะรับมือกับเชื้อไวรัสอีโคล่าเพราะว่าถ้าหากว่าสถานการณ์มันลุกลามไปก่อนเนี่ยไปมากกว่านี้นะคะเขาก็จะได้มีความรู้ก็กรมควบคุมโรคก็แนะนำนะคะว่าถ้าเป็นเจ้าของโรงแรมหรือที่พักที่ต้อนรับชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องมีการเตรียม3ด้านก็คือเตรียมเรื่องของด้านสุขอนามัยค่ะก็คือจัดจุดล้างมือจุดที่มีเจลสบู่เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยถุงมือยาฆ่าเชื้อพร้อมกับสื่อสารแนวทางการป้องกันโรคให้กับพนักงานแล้วก็ผู้เข้าพักได้รับทราบค่ะ2มีแนวทางในการเมื่อพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็แยกห้องพักออกไปแยกไปเป็นห้องส่วนตัวนะคะสามารถที่ไม่ให้ใช้รถสาธารณะหรือว่ารถของโรงแรมนะคะเพื่อที่จะไปส่งผู้ป่วยเนี่ยไปสถานพยาบาลจะต้องรีบแจ้งหมายเลข1422ค่ะ1422นะคะของหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อรับไปยังสถานที่รักษาพยาบาลเพื่อเป็นการกักกันให้ปลอดภัยที่สุดนะคะและมาตรการที่3ก็คือการทำความสะอาดการจัดทำสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็จัดทำระบบการสัมผัสให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อที่เข้าทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเนี่ยต้องสวมชุด PPE ก็คือเป็นชุดคล้ายๆแบบอวกาศเลยนะแบบเหมือนเต็มรูปแบบเลยค่ะตอนเหมือนที่คุณผู้ฟังลองนึกภาพไปตอนโควิดนะคะที่ปิดมือเท้าเลยชัดเจนแบบแน่นหนามากนะคะแล้วก็มีการล้างมือล้างเนื้อล้างตัวสำหรับผู้ที่เข้าปฏิบัติงานเมื่อไปพบผู้ป่วยทันทีค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงมาตรการการเฝ้าระวังจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับภูเบศค่ะ5:33 นตอนนี้เรามาคุยเรื่องสุขภาพกันนิดนึงก่อนนะคะเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ค่ะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะคะที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เขามีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษค่ะหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญนะคะมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวก็ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระด้วยนะคะมีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการเป็นที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะคะรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทเลยทีเดียวท่านไหนสนใจค่ะโทรไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ครับแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังไปร่วมทริปกับทางคลื่นข่าว M-Cop News FM 100.5 นะครับในการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะครับ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้นะครับไปเจอกับคนข่าวกูรูชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิสุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับวันแรกเนี่ยเราจะไปเมืองพิษณุโลกนะครับไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ไปชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีนะครับตกค่ำมาไปร่วมรับประทานอาหารไปฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์แล้วก็พี่สุทนแบบ Exclusive แน่นอนครับแล้วก็วันที่2ครับเราจะไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์นะครับไปร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยนะครับส่วนวันที่3ครับไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุแล้วก็ไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่หน้าวัดพระเมรเอาวัดหน้าพระเมรนะฮะคุณผู้ฟังพิเศษสุดครับมื้อกลางวันจะไปพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุตานใครคิดถึงอยากเห็นตัวเป็นๆไปเจอกันที่นี่รวมถึงคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลด้วยนะครับจากผู้สร้างคู่สมใครติดใจเรื่องเล่าแบบผี
2: ๆใช่ไ
3: ปเจอตัวจริงของพี่ใหม่แบบว่าเล่าแบบถึงพริกถึงขิงเนี่ยมาเจอกันได้ที่นี่นะครับก็เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP นะครับพักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทเท่านั้นเองนะครับต่อท่านนะครับสำรองที่นั่งที่เบอร์โทร0944803076 0943966649แล้วก็0868251444นะครับ
2: ค่ะก็คอมพิวเตอร์ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังใน Facebook Live กันนิดนึงนะคะคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชบอกว่าฟังกันหลายคนร้านกาแฟย่านตลาดปากพนังนครศรีนะคะ
3: ทำไมเปิดแต่เช้าจังเลยอะ
2: อะไร
3: ร้านกาแฟ
2: ที่นครเปิดตั้งแต่ 5:00 น.

0: เหร
1: อค่ะ
0: โอ้เป็นแบบอารมณ์เหมือน
1: สภากาแฟค่ะ
0: สภากาแฟอ๋อ
1: ค่ะก็คุณชุมชนบอกว่าตอนนี้โควิดอีกใช่ไหมคะแถวบ้านมีคนเป็นอีกตอนนี้โควิดสำหรับที่ประเทศไทยก็เป็นหลักพันอยู่เหมือนกันนะคะอ่านข่าวเมื่อช่วงวันสองวันก่อนก็สืบเนื่องมาจากที่สิงคโปร์ก็มีหลักหมื่นอยู่เหมือนกันก็ให้เฝ้าระวังค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นโรคประจำท้องถิ่นประจำปี

0: ค่ะคุณธนยศนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภชัยค่ะทักทายกันเข้ามานะคะนอกจากนี้มีคุณทัชชัยค่ะสวัสดีขวัญกับภูเบศเข้ามานะคะแล้วก็วันบอกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่แพร่26องศาอันนี้ก็แบบอิจฉาเบาๆนะคะกำลังดีค่ะก็นอกจากนี้นะคะคุณสงกาหรือเปล่าอ่ะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดสวัสดีค่ะคุณอภรนะคะแล้วก็มีครูบุญค่ะคุณทันชนกนะคะบอกว่าที่บางประม้าฟังชัดเจนดีค่ะก็มีหลายคนส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะคุณอรสาคุณอเกนค่ะก็วันนี้หลายคนทักทายเข้ามาขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณชุมชนบอกว่าไม่มีดร.มลิกาเหรอมีนะคะดร.มลิกาในมติชนค่ะได้เบอร์14ท่านบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มาสายเพื่อที่จะแบบไม่ทัน8:30 น.นะตั้งใจค่ะตั้งใจว่าอยากได้เบอร์14เพราะมาถึงแล้วเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะมากัน14ท่านแล้วก็เลยนโยบายของตัวเองก็มี14ข้อพอดีเลย
1: ก็เลยแบบ
0: ให้มันล้อกันไปเลยก็เลยว่าไม่ได้ตั้งใจมาสายนะหรือไม่ใช่ตั้งใจแบบ
1: มาถึงแล้ว
0: มาถึงแล้วให้ได้เบอร์นี้เลยจริงๆมันเป็นแบบนั้นแต่ว่า
1: อยากได้เบอร์นี้
0: ตั้งใจอยากได้เบอร์นี้แต่ว่าส่วนตัวดิฉันแล้วกันนะคะที่มองเห็นภาพข่าวอ่ะตอนที่ไปลงทะเบียนตอนช่วงแบบพลาดไป1 นาที
1: อ
0: ่ะคุณผู้ฟังลองไปแบบหาเซิร์ชดูภาพเป็นคลิปวิดีโอนะคะหน้าดร.มลิกาคือตกใจพอสมควรคือพลาดไปแค่แบบ8:31ก็คือแต่เวลามาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่แบบเป็นป๊อปอัพด้านนอกเนี่ยโอ้ตั้งใจค่ะหมายเลข14อันเนี้ยแต่ว่าดิฉันชื่นชมนะสำหรับนักการเมืองที่มาลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานเนี้ยพอได้เลขอะไรมีสโลแกนเลขนั้นๆขึ้นมาแบบ
1: มาทันที
0: มาทันทีรวดเร็วฉับพลัน
1: ได้เลย
0: สำหรับผู้ว่าอดีตผู้ว่ากทม.อย่างคุณชัชชาติเนี่ยมีเพลงหาเสียงอ่ะหมายเลข9แบบทันทีทันใดแบบรถออกจากศาลาว่าการกทม.เปิดเพลงเลยอ่ะก็เลยมีการ
1: เป็นเบอร์9เลยเหรอ
0: เป็นเบอร์9เลยเขาก็เลยถามกันว่าคือเหมือนทีมงานนะถามกันว่าเอ้าทำไมมีแบบเป็นเบอร์เป็นเพลงมาได้เลยล่ะคะเตรียมไว้25เพลงค่ะ
1: โอ้โหสุดยอด
0: ค่ะ
1: ทีนี้ไปเช็คดูหมายเลขกันหน่อยครับคุณผู้ฟังบรรยากาศในการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพนะครับหรือว่าสก.นะฮะที่ศาลาว่าการกรุงเทพดินแดงเมื่อวานนี้นะครับผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยก็มาก่อน 8:30 อย่างที่คุณขวัญบอกไป13คนเนาะหมายเลข1นะครับหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิตติเยาวมานหมายเลข7ครับนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลหมายเลข9นายชาชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวินิจวิจิตนะครับหมายเลข11นายประยูรครองยศนายหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวทหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลนะครับในขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเดินทางมาหลังเวลา 8:30 ได้รับหมายเลข14ตามลำดับการสมัครไปนะครับแล้วก็มันจริงๆเนี่ยมี16ท่านนะครับหมายเลข15เนี่ยก็คือนายโอรานตั้งตราตระกูลแล้วก็หมายเลข16คือนางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรนะครับอันนี้ก็เขาสรุปภาพรวมมาวันแรกณเวลา 16:30 นมีผู้สมัครผู้ว่าทั้งหมดเนี่ย16คนผู้สมัครสกทั้งเขต50เขตรวม241คนครับ
0: ค่ะสำหรับนโยบายของหลายคนที่เป็นตัวเต็งแล้วกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือตัวเต็งที่สุดก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้หมายเลข9ในการจับสลักเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเลขที่มีความก้าวหน้าเพราะปีที่แล้วเนี่ยคุณชัชชาติได้หมายเลข8นะคะเป็นความก้าวหน้าแห่งการพัฒนาเมืองเชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะตัดสินใจจากนโยบายจากผลงานที่ผ่านมาเป็นหลักแล้วก็จะชูกลยุทธ์ในการหาเสียงแบบรักโลกโปร่งใสปรับแผนในการหาเสียงโดยการลดใช้ป้ายเพื่อไม่ให้เป็นความเกะกะของบ้านเมืองนะคะเน้นเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลแล้วก็เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เข้าถึงและรับฟังความต้องการของคนกรุงเทพนะคะแล้วก็ชูนโยบายเรื่องของการปราบทุจริตลงดาบเจ้าหน้าที่ไปแล้วเนี่ยในช่วงของการทำงานเนี่ยนะคะ41รายค่ะเพื่อแล้วก็มุ่งหวังที่จะสะท้อนบรรยากาศเมืองที่ดีที่คึกคักแล้วก็เป็นสีสันในของระบอบประชาธิปไตยสำหรับในอันนี้นโยบายของคุณชัชชาตินะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการขึ้นเวทีประกาศ250นโยบายด้วยค่ะนอกจากนั้นก็มีคุณอนุชา บูรพชัยศรีนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5ค่ะก็ได้เปิดเผยหลังจากที่

0: จับฉลากได้แล้วนะคะว่าก็จะชูนโยบายที่ตัวเองเนี่ยมี5ด้านก็คือเมืองสะดวกสะอาดสบายมีรายได้ดีและโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะซึ่งคนกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องมีมากกว่านี้เพราะว่า5ด้านของเขาเนี่ยมีบวกแอนมอร์ไปอีกนะคะก็แอนมอร์ก็คือโอ้โหปล9ล9เลยนะคะก็เรื่องนี้ก็พักประชาธิปัตย์ก็จะเดินหน้าหาเสียงชูนโยบายเรื่องของการทำกรุงเทพให้น่าอยู่มากขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะก็มีการไปถามคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะด้วยนะว่าอยากได้คะแนนเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าอยากได้มากกว่าคนอื่นอ่ะ1คะแนน
1: โอ้โห
0: 1คะแนนก็คือชนะแล้วไง
1: มันจะฉิวเฉียดไปไหมล่ะ
0: แต่ว่าไม่เป็นไร1คะแนนก็มีความหมายนะคะขณะที่ดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะเป็นผู้สมัครอิสระซึ่งได้หมายเลข14นะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทันทีเลยค่ะหลังจากที่ได้รับหมายเลขแล้วนะคะก็มีการแจกใบปลิว ขายนโยบายเรื่องของการเพิ่มสวัสดิการแล้วก็บรรจุพนักงานกทม.รวมถึงการเร่งแก้ปัญหาการใช้ชีวิตด้วยชีวิตไรเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงวินจักรยานยนต์รับจ้างแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยการใช้ AI มาแก้ปัญหาเมืองค่ะด้านดร.โจค่ะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะของพรรคประชาชนนะคะได้หมายเลข10สะพายกระเป๋าสีดำแล้วก็มีหน้าจอ LED คำว่าดร.โจ10อ่ะ LED มันก็ทำได้ทันทีใช่ไหมผู้เบสใส่ระบบเข้าไปอ่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นการเตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะดร.โจ10ขึ้นรถแห่หาเสียงไปตามพื้นที่ต่างๆของกทม.ตั้งแต่ศาลาว่าการกทม.เรื่อยไปจบที่ศาลาว่าการกรุงเทพที่บริเวณเสาชิงช้าแล้วก็มีการถ่ายรูปที่บริเวณเสาชิงช้าด้วยนะคะก็ตลอดเส้นทางก็มีด้อมส้มนะให้กำลังใจซึ่งเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้คุณณรงค์กลั่นวารินทร์นะคะประธานกกต.ก็บอกว่าบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งของกทม.เนี่ยจะเป็นคนละชนิดนะคะกับการเลือกตั้งใหญ่ส.ส.ที่ผ่านมานะคะโดยที่ได้ว่าจ้างโรงพิมพ์ดำเนินการไปแล้วยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะไม่มีบาร์โค้ดหรือว่า QR โค้ดเหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาแต่จะมีการประทับตราเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวผมขอไปคุณจะมีการเมืองอีกไหมฮะ
0: มีการเมืองนิดนึงค่ะเกี่ยวกับแลนบริดจ
1: ์ว่าไปไหมฮะ
0: เมื่อวานที่ขอกืนน้ำลายนิดนึง เมื่อวานนะคะสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการพิจารณายติด่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงการแลนบริดจ์ค่ะโดยที่จะมีการขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งนะคะเพื่อเชื่อมโยงกับอ่าวไทยแล้วก็อันดามันซึ่งเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์เรือธงของรัฐบาลที่กำลังผลักดันท่ามกลางคำถามว่าโปร่งใสไหมคุ้มค่าหรือเปล่าทางเศรษฐกิจแล้วก็มีผลกระทบต่อชีวิตของพื้นที่ชาวพื้นที่ในภาคใต้หรือเปล่านะคะด้านคุณกรจติกวนิชค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้เสนอยตินะคะได้เปิดฉากอภิปรายเรื่องนี้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงแล้วก็ความถาวรด้านระบบเศรษฐกิจและระบบสาธารณะการคลังระบบนิเวศการคลังและความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะโดยที่คุณกรก็ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของนโยบายนี้ว่าทำไมนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่แถลงต่อสภาไม่ได้มีการเอ่ยถึงโครงการที่มีมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทแม้แต่คำเดียวแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าอาจจะเป็นการลืมหรือยังไม่ทันคิดหรือเป็นการจงใจปกปิดอันนี้หรือว่าเป็นการเลี่ยงการตรวจสอบหรือเปล่านะคะที่ไม่ได้แถลงต่อการประชุมรัฐสภาเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะหากว่าใช้แลนบิดเนี่ยก็บอกว่าคือโครงการแลนบิดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโครงการที่จะทุบสถิติเรื่องของความคุ้มค่าโดยที่คุณกรบอกว่าแลนบิดเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่มีความสูงแบบเหมือนกับใช้ต้นทุนสูงมากเลยทีเดียวสำหรับการที่เรือคอนเทนเนอร์เนี่ยจะวิ่งผ่านปกติไปทางมะละกาเนี่ยเขาจะใช้ค่าเดินเรือเนี่ยประมาณ90ล้านบาทแต่หากว่ามีแลนบิดแล้วมาใช้แลนบิดเนี่ยแม้ว่าจะประหยัดไป4วันเนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเนี่ยจะพุ่งจาก90ล้านนะเป็น220ถึง270ล้านบาทมันมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ภาคเอกชนผู้ใช้ทางเรือเหล่านั้นเนี่ยจะมาเลือกใช้แลนบริดจ์นะคะซึ่งคุณกรก็ได้นำเสนอโมเดล Southern Connect ค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างมอเตอร์เวย์เชื่อมกรุงเทพนราธิวาสมาเลเซียควบคู่ไปกับการเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟทางสายใต้ไปจนถึงมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะทุ่มกับงบประมาณตรงนี้แทนที่จะไปเป็นแลนบริดจ์เพราะว่าโครงการที่ตัวเองนำ

0: เสนอเนี่ยมองว่ามีมูลค่าไม่ถึง700,000 ล้านแล้วก็สร้างคุณแบบประโยชน์ให้กับคนใต้ได้ทุกจังหวัดอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมหรือความมั่นคงเท่าแลนบิดด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เสนอให้สภาเนี่ยตั้งกรรมาธิการเพื่อทำงานคู่กับรัฐบาลในการป้องกันไม่ให้โครงการนี้เปลี่ยนโฉมประเทศไปในทางที่แบบประสบความเสี่ยงหรือเป็นภัยได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณภักขมลหนุนอนันต์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะก็บอกว่าเรื่องของแลนบิดก็เป็นเรื่องที่ยังคงห่วงกังวลอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้คือโอกาสในการทำเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลน่ะกำลังมีการหลบซ่อนเงื่อนงำอะไรทางกฎหมายหรือเปล่าในการร่างพ.ร.บ.ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ค่ะที่จะมอบให้รัฐบาลเหนือรัฐบาลในการที่จะมามีคณะกรรมการชุดนึงเนี่ยมาอนุมัติการในการเช่าที่โครงการต่างๆได้ยาวนานถึง99 ปีแล้วก็หวั่นใจว่าจะมีเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงแรงงานในประเทศโดยแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความกังวลใจให้กับพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาชนเองเนี่ยเสนอนโยบายให้รัฐบาลเนี่ยมาทำโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสร้างเป็นทางรถไฟคู่ Waterway MR8 ค่ะบอกว่าถ้าบอกจะมาใช้อันนี้เนี่ยมาแทนแลนบิสแทนนะคะเรื่องนี้ก็ในฝากฝั่งของภูมิใจไทยเองเนี่ยนายคงกฤษชัดมาลีรัตค่ะส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นชี้แจงคำอภิปรายเรื่องของยุทธศาสตร์นี้บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์เชิงตำแหน่งค่ะมองว่าไทยเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงของ2 มหาสมุทรแล้วก็ยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินจากงบประมาณรัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่เน้นดึงดูดจากนักลงทุนต่างชาติผ่านระบบ PPP ด้วยแล้วก็มองว่าโครงการนี้จะสร้างการจ้างงานนะคะสูงถึง 280,000 ตำแหน่งแล้วก็จะนำการความเจริญการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้าไปในพื้นที่เช่นอุตสาหกรรมสีเขียวหรือว่าสินค้าฮาลาลด้วยแล้วก็บอกว่าตอนนี้อาจจะมีโครงการนี้อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันและก็เยียวยาพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังเร่งสร้างความชัดเจนเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็การชดเชยอยู่ซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโดยที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานตอนนี้ก็เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mport News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
1: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้เห็นว่าเป็นวันแรกๆเลยที่ฝนจะเริ่มหนักใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
1: ครับเป็นยังไงฮะทั่วประเทศไทยวันนี้ครับ
4: โดยส่วนใหญ่นะครับฝนประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะตกได้เกือบทุกพื้นที่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์มันก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% นะครับ
1: ทั่วไทยเลยแหละฮะ
4: ก็เกือบก็ทั่วนะครับ
1: ครับถ้าแยกเป็นรายภาครายจังหวัดนี้มีเป็นยังไงบ้างฮะ
4: โดยส่วนใหญ่นะครับมันก็ถ้าดูจังหวัดที่เน้นเนี่ยมันก็จะเป็นเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับและจะมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันนี้ก็เน้นทางด้านละนองพังงาที่ฝน

0: น่าจะเยอะกว่าที่อื่นๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็มีลักษณะของร่องมรสุมพัดผ่านทางตอนบนอีสานก็จะทำให้อีสานเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักได้บ้างแถวจังหวัดที่ติดประเทศลาวนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ต้องระมัดระวังเท่าไหร่นะครับมันเปอร์เซ็นต์ตกหนักมันก็พอมีแต่ว่ามันก็ปริมาณดูจะไม่เยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตกหนักถึงขั้นน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเลยไหมคะ
0: อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับหนึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่อย่างที่สองก็คือมันตกสะสมหรือเปล่านะครับแต่อย่างอันนี้มันเพิ่งมาช่วงแรกๆพวกทางด้านประเทศไทยตอนบนจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่วันแรกๆนะครับแต่ถ้าเกิดตกต่อเนื่องหลายๆวันติดกันเนี่ยมันก็มีเหตุให้เฝ้าระวังนะครับ
1: ค่ะอันนี้คาดการณ์ว่าตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คะ
0: โดยรวมคือเนื่องจากมันเรียกว่าอัดด้านตะวันตกของประเทศเนี่ยน่าจะมีตกต่อเนื่องได้เกือบ7วันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: วันนี้ให้ 60% นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับอาจจะมีหนักได้บางพื้นที่แต่ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: ฮะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าสิเกาจังหวัดตรังฝั่งอันดามันตกทุกวันไม่ได้กรีดยางเลยครับ
0: ช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ตกอยู่เกือบทุกวันนะครับเป็นด้านเรียกว่าช่วงมรสุมนะครับมันก็โอกาสเรียกว่าเยอะอยู่หมายถึงจะตัวจะตกสัก6วันอย่างเงี้ยอาจจะมีวันพักสักวันหนึ่งนะครับ
2: อ๋อให้พักวันหนึ่งนะฮะก็คือช่วงนี้ก็ยาวไปเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยาว
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ฮะเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ในช่วงนี้เนี่ยมันคือหน้าฝนแล้วอาจจะต้องระมัดระวังบางพื้นที่นะครับมันก็ไม่ตกหนักหรือเยอะตลอดทุกวันแต่ว่าตกอ่ะน่าจะมีแน่ๆได้เกือบทุกวันนะครับ
2: โอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนะฮะก็ระมัดระวังกันนะครับสำหรับเรื่องของฝนฟ้านะฮะช่วงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นหนักขึ้นมาหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังครับไปต่อกันที่ข่าวเรื่องของหอพักกันบ้างนะครับ
1: หอพัก
2: สมัยก่อนเนี่ยก็คือตอนเป็นนักศึกษาแล้วก็จะแบบอาศัยหอพักอยู่เนาะม
1: ัน
2: จะมีเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่ค่อนข้างแพง
1: มาก
2: กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะฮ
1: ะ
2: ทีนี้เนี่ยตอนนี้ปัญหานี้ถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู
1: ่
2: ทั้งที่ก่อนหน้านี้คือเราจะได้ยินข่าวว่าเขาบังคับให้ใช้ค่าน้ำค่าไฟแบบของรัฐแล้วนะตามหน่วยแบบมิเตอร์ค่าไฟค่าน้ำของรัฐแหละนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจับมือกับสคบครับและก็หน่วยงานภาคีลงพื้นที่เชิงรุกไปตรวจสอบหอพักและก็ห้องเช่าบริเวณซอยรามคำแหง53ครับหลังพบสถิติตั้งแต่ปี58นะครับมีคนร้องเรียนถูกเอาเปรียบสูงถึง 1,655 เรื่องปัญหายอดฮิตก็คือเรื่องของการโกงเงินประกันแล้วก็การบวกกำไรค่าน้ำค่าอะไรเนี่ยเกินจริงนะครับสั่งสคบบังคับใช้กฎหมายควบคุมสัญญาเช่าอย่างเด็ดขาดเลยนะครับก็เลยมีการย้ำชัดว่าค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามอัตราจริงตามมิเตอร์การไฟฟ้าการประปานะครับคุณสุภมาศนะครับก็ในฐานะกำกับดูแลสคบพร้อมด้วยนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์ครับเลขาธิการสคบเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลางตำรวจนครบาลวังทองหลางครับและสภาองค์กรผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยบริเวณซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางกรุงเทพครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ตามนโยบายของนายกที่เน้นย้ำให้ดูแลปากท้องและความเป็นธรรมของประชาชนนะครับคือพบว่าตั้งแต่ปี68เนี่ยมีประชาชนร้องเรียนเข้ามา 1,655 เรื่องส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักศึกษาผู้ที่มีรายได้น้อยประเด็นร้องเรียนมากที่สุดก็คือเช่าห้องไปแล้วปุ๊บพอจะออกปั๊บถูกริบเงินประกันไม่ได้รับความเป็นธรรมรองลงมาเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงคุณสุภมาศเตือนผู้ประกอบการเลยนะครับว่าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยมีข้อกำหนดห้ามประกอบธุรกิจคิดค่าไฟค่าน้ำเกินกว่าอัตราที่หน่วยงานภาครัฐเรียกเก็บนะครับโดยหลักฐาน3ข้อที่ผู้เช่าต้องได้รับความคุ้มครองก็คือข้อที่1ค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงห้ามบวกกำไรส่วนต่างข้อที่2พอย้ายออกไปต้องได้เงินประกันคืนภายใน7วันกรณีที่ห้องไม่มีความเสียหายหรือว่าถ้าหากมีความเสียหายก็หักค่าซ่อมตามสัดส่วนและต้องคืนเงินที่เหลือภายใน14วันห้ามหักค่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานจริง
1: โอ้โหโดนตลอดเลยอ่ะ
2: จะโดนเยอะนะผมก็เคยโดนนะเมื่อนานมาแล้วนะและข้อที่3

0: 3นะครับเงินประกันรวมกับค่าเช่าล่วงหน้าต้องเก็บรวมกันไม่เกิน3เดือนของอัตราค่าเช่าและสั่งการเจ้าหน้าที่สคบเดินหน้าตรวจซ้ำทั่วประเทศนะครับหากพบว่าหอพักใดใช้สัญญาเอาเปรียบจะดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับทันทีก็แนะนำให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลดแบบสัญญามาตรฐานของสคบเอาไปใช้ได้ฟรีอย่าร่างสัญญาขึ้นมาเองนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มีเขามีสัญญาเป็นแบบมาตรฐานอยู่นะครับเพื่อได้รับความเป็นธรรมทั้งตัวเจ้าของหอพักเองแล้วก็ผู้ที่เข้าเช่าด้วยนะครับ
1: ค่ะอันนี้ใครเป็นแฟนคลับของคุณเสกโลโซบ้าง
0: ฮะทำไม
1: คุณเสกโลโซนะคะมีรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการการพักลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมนะคะก็คือเป็นคนที่อยู่ในคุณสมบัติของการได้รับการพักโทษเพราะว่าอันเนี้ยหลังจากที่มีคำพักโทษมาแหละมีการติดเรือนจำมาแล้วเนี่ยโทษเนี่ย2ปี12เดือน20วันตอนนี้คือครบคุณสมบัติแล้วก็ได้รับการพักโทษละแล้วก็งานแรกที่จะไปก็คือการมีคอนเสิร์ตในวันที่26มิถุนายนนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นรายชื่อ1ในรายชื่อของผู้ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการพักโทษในล็อตที่จะเกิดถึงล่าสุดนี้นะคะก็ใครเป็นแฟนคลับก็อาจจะได้เห็นคอนเสิร์ตในไม่ช้านี้นะคะก็ยินดีกับครอบครัวของคุณเสกโลโซด้วยแล้วก็หวังว่าออกมาก็จะเป็นการคืนคนดีสู่สังคมค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะขวัญกับภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้น

0: นั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับคุณอลิสาอยู่นะครับ
4: แล้วก็อลิสาสกิวงนะคะวันนี้
3: สัญญาณ
4: ไม่ค่อยจำเจตค่ะ
3: ได้ยินครับแต่สัญญาณมันไม่ดีช่วงแรกนะอ่ะตอนนี้คุณลิซ่าอลิสาก็อยู่กับเราแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับฝนเนี่ยไม่ตกนะเช้าวันนี้นะฮะอากาศค่อนข้างแจ่มใสนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอต่อสัญญาณคุณอลิสาใหม่นะครับคุณลิซ่าใหม่วันนี้อยู่กับเราสองคนผมกับคุณอลิสาคุณลิซ่านะครับก็จะมาพบปะคุณผู้ฟังกันโดยที่ภาพรวมของรายการเราก่อนเริ่มต้นดูจากข่าวสารในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับไล่เรียงกันไปจนถึงเวลา 6:40 นาทีนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณยุยกงนะครับผู้สื่อข่าวจากฮ่องกงจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วง 7:00 นครับ 7:00 นก็จะเป็นในหัวอัดครับรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะครับวันนี้อาจารย์จะกลับเข้ามาดูเรื่องในประเทศนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะเพื่อการเกษตรนะครับช่วงนี้หลายๆคนก็บอกว่าไฟฟ้าเนี่ยมันแพงนะฮะน้ำมันมันแพงนะครับเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมหลายๆคนก็มองไปที่โซลาร์เซลล์แต่โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาติดตามกันนะฮะกับนายหัวอัดของเรานะห้ามพลาดเลยนะครับสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาทักทายกับเราได้นะครับในทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง LINE นะครับทาง Facebook นะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูข่าวกันแต่ว่าตอนนี้ทักทายคุณลิซ่ากันหน่อยสวัสดีครับคุณลิซ่าสวัสดี
4: ค่ะอาจารย์เจตค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะ
3: รอบนี้ชัดเจนแล้วเผอิญว่าสัญญาณหน้าจอมอนิเตอร์ข้างในก็ไม่เห็นกุลิซาด้วยนะก็เลยไม่รู้ว่ามาแล้วหรือยังอ่ะโอเคครับแต่ตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลิซาอยู่กับเราแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมบอกภาพรวมรายการไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณลิซาเริ่มข่าวแรกก่อนเลยละกันได้ยินไหมครับ
4: ได้เลยค่ะอาจารย์เจตค่ะเดี๋ยวลิซาจะไปดูเรื่องของอิหร่านสหรัฐอาจารย์เจตได้ยินไหมคะ
3: เรียบร้อยแล้วครับอาจเชิญเลยครับ
4: ค่ะนะคะอาจารย์เจตคะเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทางทรัมป์เองก็เหมือนจะไม่ค่อยพอใจนะเรื่องของการทำสัญญา MOU นะคะเรื่องของการหยุดยิงต่างๆเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายตอนนี้เนี่ยมีประเด็นตรงที่ว่ามีการยิงกันอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ตอนนี้เนี่ยมีสัญญาเรื่องของการหยุดยิงไปนะคะเริ่มจากสหรัฐก่อนหลังจากนั้นเนี่ยอิหร่านก็มีการยิงไปถล่มเช่นเดียวกันนะคะในฝั่งของฐานทัพที่เป็นค่ายของฝั่งสหรัฐเองคราวนี้เนี่ยทางทรัมป์นะคะก็มีการเปิดเผยว่าอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแบบนี้เนี่ยโอมานก็ต้องทำตัวดีๆด้วยเช่นกันไม่งั้นโอมานก็จะโดนถล่มเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เนี่ยก็เลยมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจออกมานะคะตัวหนึ่งจาก CNN ค่ะที่เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนจะใช้วิธีกำลังทหารหรือว่าการลงมือโจมตีประเทศต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงถึงอำนาจของตนเองนะคะโดยตอนนี้เนี่ยทางทรัมป์เองนะคะก็มีการพูดถึงนะการขู่ว่าจะใช้กำลังทหารหรือว่าลงมือโจมตีประเทศต่างๆไปแล้วอย่างน้อย15ประเทศตลอดการดำรงตำแหน่งทั้ง2สมัยของเขานะคะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยคิดเป็นอัตราส่วนราว1ใน13ของประเทศทั้งหมดทั่วโลกฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเยอะอยู่เหมือนกันนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่อย่างที่บอกไปนะคะ

0: ทรัมป์เองเนี่ยได้มีการกล่าวเตือนประเทศโอมานอย่างรุนแรงนะคะระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวนะคะโดยเขาเนี่ยระบุว่าโอมานเนี่ยจะต้องทำตัวดีๆนะเหมือนคนอื่นไม่อย่างนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องระเบิดพวกเขาให้ราบคือ blow them up ไปเลยนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซคราวนี้เนี่ยคำขู่ต่อโอมานในครั้งนี้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีรายงานว่าโอมานซึ่งเคยเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะกำลังร่วมมือกับรัฐบาลเตหะรานเพื่อที่จะจัดตั้งระบบจัดเก็บค่าผ่านทางสำหรับเรือที่แลกเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำสหรัฐเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยทรัมป์เองเขาก็เน้นย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นน่านน้ำสากลแล้วก็จะไม่มีใครหน้าไหนสามารถเข้ามาควบคุมหรือแสดงความเป็นเจ้าของได้นะคะก็เลยมีการขู่ว่าหากการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคไม่สามารถเป็นไปตามที่สหรัฐพอใจเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าจัดการงานนี้ให้จบนะคะด้วยวิธีทางทหารคราวนี้ถ้าหากพิจารณารายชื่อประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีหรือการข่มขู่ของทรัมป์นะคะก็จะพบว่าครอบคลุมถึง4ทวีปทั่วโลกโดยในวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2นี้นะคะกองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางทหารไปแล้วใน7ประเทศก็คืออิหร่านอิรักไนจีเรียโซมาเลียซีเรียเวเนซุเอลาและเยเมนนะคะนี่ยังไม่รวมถึงปฏิบัติการปราบปรามเรือขนส่งยาเสพติดในทะเลคาริบเบียนแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกอีกเกือบ60ลำด้วยนะคะนอกจากประเทศที่ถูกโจมตีจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มประเทศที่เคยถูกทรัมป์ข่มขู่หรือเปิดช่องความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารเข้าใส่นะคะก็จะมีแคนาดาโคลัมเบียคิวบาเม็กซิโกปานามารวมถึงกรีนแลนด์ด้วยนะคะที่เขาเองอยากจะครอบครองนะคะซึ่งกรีนแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นดินแดนของเดนมาร์กแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะในบรรดา15ประเทศเหล่านี้เนี่ยคือนอกจากกรีนแลนด์แล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีอีก4ประเทศรวมเป็น5ประเทศที่ทรัมป์เคยแสดงท่าทีว่าอาจจะนำเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเลยทีเดียวนะคะคือถึงแม้ว่านักวิเคราะห์เนี่ยจะมองว่าคำพูดของทรัมป์ในหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเพียงการแสดงอำนาจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองมากกว่าจะเป็นการประกาศนโยบายทางการทหารอย่างจริงจังแต่ว่าก็สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการพูดยุคใหม่ของสหรัฐอเมริกาและของทรัมป์ด้วยนะคะที่หันมาใช้การข่มขู่ด้วยกำลังทหารเป็นเครื่องมือหลักในการจัดระเบียบโลกตามความต้องการของทรัมป์นั่นเองนะคะเป็นการวิเคราะห์ออกมาที่น่าสนใจจาก CNN นะคะ Trump's blow em up threat to Oman means he's now attackedor threaten one out of 13 countries
1: อืมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยผมไปเห็นบทความอีกบทความนึงคือนอกจากจะใช้เรื่องของการขู่นะใช้กำลังทางทหารแล้วเนี่ยนะครับมีอีกบทวิเคราะห์นึงที่น่าสนใจเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียในการคอนโทรลด้วยนะคือทรัมป์เนี่ยโพสโซเชียลมีเดียถี่มากคุณลิซ่าประมาณวันละ20โพสคุณลิซ่าเยอะมาก
0: เยอะมากค่ะ
1: คือนอกจากจะถี่แล้วนะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมาตลอดคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นโพสต์ของที่เป็นออฟฟิเชียลของกระทรวงการต่างประเทศหรือของหน่วยงานรัฐนะเขาก็จะมีเวลาทำงานถูกไหมคุณลิซ่าเขาจะไม่โพสต์แบบทุกเวลาแบบเนี้ยแต่ทรัมป์เนี่ยโพสต์ตลอดคือแบบ unpredictable อ่ะนึกอยากจะโพสต์ก็โพสต์อ่ะนะฮะซึ่งตรงเนี้ยทรัมป์เนี่ยใช้ช่องทางทวิตโซเชียลของเขาอะนะครับในการทำให้โลกเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเกิดความปั่นป่วนข่มขู่เนี่ยนะครับบ่อยแล้วก็เยอะมากที่สำคัญเนี่ยพอเขาทำบนแพลตฟอร์มของเขาเองอะทวิตโซเชียลของเขาเองเนี่ยไม่มีใครควบคุมอะไรได้เลยนะคุณลิซ่าคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยนะครับเขาก็ยังจะสามารถถูกควบคุมถูกกำราบได้เนาะแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะว่าโพสต์บ่อยโพสต์ทีเหลือเกินนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทรัมป์นะครับทีนี้มีข่าวสั้นๆนะยังคงขอกลับไปดูเรื่องสถานการณ์ในตอนออกกลางกันสักนิดนึงนะฮะสถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยนะครับก็ยังคงมีความเรียกว่าตึงเครียดกันอยู่นะฮะเพราะว่าทางฝั่งของอิสราเอลเองเนี่ยนะครับไปมีการลอบสังหารนะครับผู้นำของฮามาสคนใหม่ ซึ่งเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน

0: นะฮะก็โดนปลิดชีพเรียบร้อยแล้วนะก็นี่ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยนะครับมันก็ยังคงมีความรุนแรงแล้วก็ยังคงไม่เป็นที่ไว้วางใจได้อยู่นะฮะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็สถานการณ์ดูจะยังไม่สงบสุขสักเท่าไหร่นะครับโดยกองกำลัง IDF ของอิสราเอลแถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมนะฮะว่าได้สังหารมูฮัมเหม็ดโอเดนะครับผู้บัญชาการคนใหม่ของกองกำลังติดอาวุธของฮามาสคือกองพลโดยการโจมตีที่ฉนวนกาซานะครับกองกำลังนี้นะครับก็มีการตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมาแต่โดนปิดชีพไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: นะคะก็ยังคงมีความตึงเครียดในแถบนั้นอยู่นะครับถึงแม้ว่า MOU จะมีการร่างออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะแล้วก็มีการเจรจาเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่มีความแน่ชัดนะว่าความสงบสุขในแถบนั้นจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือเปล่าค่ะ
0: ครับอ่ะมาดูข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งนะครับที่เวียดนามนะครับก็มีการพูดถึงข่าวที่ผู้นำของเขานะครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยแต่วันนี้มาจากบลูมเบิร์กนะครับบอกว่าเวียดนามใช้และ agree to deepen ties in Tho Lam's first visit นะครับตัวแลมนะครับเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์และประธานประเทศของเวียดนามนะครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นที่จับตามองนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สื่อในเวียดนามเท่านั้นนะแต่ว่าสื่อทั่วโลกนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่20เมื่อวานนี้นะก็เดินทางพอเดินทางมาไทยเสร็จปุ๊บนะครับก็เดินทางไปต่อที่สิงคโปร์นะแล้วก็จะไปร่วมแชงกรีลาไดอะล็อกด้วยนะครับจากสเตทไทมส์ครับ Vietnamese President Tho Lam to in Singapore for 4 day state visit นะครับก็หลังจากที่เขารับตำแหน่งในรอบนี้นะครับซึ่งเป็นการกลุ่มอำนาจนะครับอย่างเต็มรูปแบบก็คือว่าเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็เป็นประธานประเทศด้วยนะครับก็เดินทางไปหลายๆประเทศนะฮะมาไทยแล้วนะครับก็ไปต่อที่สิงคโปร์ซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับก็จะมีการเข้าร่วมแชงกรีลาไดอะล็อกด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยที่สำคัญแต่ทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ก่อนนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยนะฮะก็เปิดทำเนียบต้อนรับตัวแลมนะครับพร้อมกับภรรยาที่มาประเทศไทยด้วยในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลก็เป็น State Visit นะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ร่วมตรวจแถวทหารเกียรติยศก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการทั้งในกรอบกลุ่มย่อยและกรอบเต็มคณะร่วมกับคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศคือเวียดนามเนี่ยมาชุดใหญ่เลยนะฮะคุณลิซ่าคุณฟางคือไม่ได้มาแค่โตแลมนะฮะมาชุดใหญ่เลยนะครับเป็นการผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยนะครับก็เป็นทั้งสองเนี่ยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะครับแผนปฏิบัติการและร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามด้วยอันนี้ก็ถือเป็นอีกอีเวนท์ที่สำคัญนะครับโดยไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนเลยนะที่ประธานาธิบดีเวียดนามนั้นเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้แล้วก็บินต่อไปสิงคโปร์ครับเวียดนามก็ค่อนข้างแอคทีฟมากนะครับในการที่จะสานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนะครับในฝั่งของคุณอนุทินเองนะก็เห็นมีภาพเป็นไฮไลท์อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะก็คือก่อนหน้านี้ที่ไปที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีการจับไม้จับมืออบไหล่อบหลังนะครับกับมาครงนะฮะมารอบนี้ก็มากับทางผู้นำของเวียดนามอีกก็เหมือนเห็นภาพของประเทศไทยเนี่ยในสปอตไลท์โลกอยู่เช่นเดียวกันนะในช่วงที่ผ่านมาติดๆกันเลยครับ
1: นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูนะคะในช่วงนี้นะคะประเทศต่างๆในอาเซียนที่มีการพบปะพูดคุยกันนะคะจากเอเชียค่ะจะพาคุณฟังแล้วก็อาจารย์เจตไปที่ยุโรปกันบ้างนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศร้อนมาก
0: ร้อนจัดใช่ไหม
1: ร้อนมากคือเขาใช้คำว่า mind boggling crazy เลยนะคะบ้าคลั่งจนแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ยุโรปตอนนี้ที่กำลังเผชิญอยู่กับคลื่นความร้อนนะคะที่มาเยือนอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงจนน่าตกใจนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งตามปกติแล้วช่วงนี้เนี่ยควรจะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะอากาศควรจะเย็นสบายนะคะแต่หลายประเทศเนี่ยกลับต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดราวกับอยู่ใจกลางฤดูร้อนเลยนะคะ

0: นักวิทยาศาสตร์และก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศต่างก็พากันตื่นตัวกับปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะก็อย่างบอกที่บอกไปหลายคนเนี่ยใช้คำว่า mind boggling crazy เลยคือมันบ้าคลั่งแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะหลังจากที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ทำลายสถิติเก่าที่เคยบันทึกไว้ในอดีตภายในเวลาเพียงไม่กี่วันนะคะสาเหตุหลักของวิกฤตความร้อนในครั้งนี้นะคะเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโดมความร้อนนะคะหรือว่า heat dome ซึ่งเกิดขึ้นนะคะจากระบบความร้อนอากาศสูงที่ทรงพลังนะคะเขามีการก่อตัวขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวมาจากทางตอนเหนือของทวีปแอฟริการะบบความกดอากาศสูงนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับฝาชีขนาดยักษ์นะคะแล้วก็มันก็กักมวลอากาศร้อนเอาไว้ไม่ให้ระบายออกไปไหนส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกนะคะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึงช่วงของช่วงเวลานี้นะถึง 12-16 องศาเซลเซียสค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างสหราชอาณาจักรหรือ UK นะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดนะคะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาตินะคะก็ได้มีการรายงานว่าอุณหภูมิที่สวนคิวทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนนะคะอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 35.1 องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเดิมที่เคยทำไว้ในปี1944หรือเมื่อ80ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงกลางคืนลอนดอนเนี่ยยังต้องเผชิญกับความร้อนเรียกว่าคืนเขตร้อนหรือ Tropical Night นะคะซึ่งเป็นภาวะที่อุณหภูมิในตอนกลางคืนเนี่ยไม่ได้มีการลดต่ำลงกว่า 21.3 องศาเซลเซียสก็ทำให้ทุกคนเนี่ยแทบไม่มีโอกาสได้พักผ่อนในสภาพอากาศที่เย็นลง
1: แล้วยุโรปเนี่ยไม่มีแอร์ด้วยนะ
0: ถูกนะคะไม่มีแอร์ด้วยอังกฤษลอนดอนเป็นแบบนั้นนะแล้วลอนดอนคือปกติก็ไม่ค่อยเป็นพื้นที่ที่มีลมมากด้วยนะเพราะฉะนั้นจาก21องศาของเขาเนี่ยถ้าเจอกับความอบอ้าวเนี่ยมันก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกตินะคะส่วนฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสบางพื้นที่ก็ไปแตะ36องศาเซลเซียสแล้วเขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงใกล้40องศาเซลเซียสในบางจุดด้วยสเปนก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีการเตือนออกมาว่าอุณหภูมิอาจจะทะลุ40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่นะคะความน่ากลัวอีกประการหนึ่งนะคะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามองคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า climate whiplash นะคะคือสภาพอากาศแปรปรวนแบบฉับพลันคือตอนนี้เนี่ยร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายุโรปก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะเจอกับมวลอากาศเย็นจัดจากอาร์กติกที่ทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าปกติจนเกิดน้ำค้างแข็งแล้วก็ถึงขั้นทำลายไร่องุ่นในฝรั่งเศสเลยแต่ภายในไม่กี่วันเนี่ยอากาศกลับมาร้อนขนาดนี้ก็ส่งผลกระทบนะต่อระบบสาธารณสุขนะโครงสร้างพื้นฐานมากมายเลยโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยพอเจอกับความตึงเครียดเรื่องอากาศตรงนี้เนี่ยก็เจอกับโรคต่างๆอย่างเช่นฮีทสโตรกในช่วงอากาศร้อนนะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแล้วมีอย่างน้อย7รายที่เสียชีวิตจากอาการที่เกี่ยวข้องกับฮีทสโตรกในยุโรปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับความร้อนแล้วก็ไปว่ายน้ำพอว่ายน้ำก็มีเป็นด้วยนะคะก็รวมเข้าไปใน7รายตรงนี้นะคะแน่นอนอยู่ละนักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็บอกว่านี่แหละคือเหตุผลคือเป็นผลมาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแบบจัดๆเต็มๆละในยุโรปนะคะที่อากาศแปรปรวนขนาดนี้เดี๋ยวหนาวแล้วก็เดี๋ยวร้อนขนาดนี้โลกเราไม่รู้นะ
1: ครับอันนี้แหละที่เรียกว่า extreme weather เนาะคือมัน extreme อ่ะอากาศมันสุดขั้วนะครับสวิงไปสวิงมาแต่ว่าคนเนี่ยจะอยู่กันได้ยากมากขึ้นนะฮะอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของ extreme weather เนาะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือการอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำนะฮะหรือว่าการกลายพันธุ์เนาะของเชื้อโรคต่างๆตอนนี้เรากำลังมีความห่วงกังวลเรื่องของอีโบลานะครับเพราะสถานการณ์ดูไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการประกาศปิดพรมแดนนะครับประเทศที่อยู่รอบๆดีอาร์คองโกเนี่ยก็ปิดพรมแดนกันเลยเพราะกลัวว่าจะเข้ามาส่วนเรื่องของทางฝั่งของการบินนะครับทางด้านการบินพลเรือนนะครับก็มีการประสานทุกภาคส่วนการบินยกระดับมาตรการรับมือนะครับอีโบลาไวรัสนะครับคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่คองโกยูกันดานะฮะแล้วก็ถ้าจะเข้าไทยนะอันนี้ก็เป็นการประกาศออกมาว่าต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคนะยึดแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานสาธารณสุขของทั้งไทยแล้วก็สากล นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งฝั่งกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะยกระดับมาตรฐานเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มงวดนะครับ

0: ในขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนของประเทศไทยนะครับก็มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้คุณลิซ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้นะงั้นขอไปต่ออีกสักนิดนึงคือสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ให้นะฮะนักท่องเที่ยวนักเดินทางคองโกเนี่ยเข้าสหรัฐเลยนะฮะทีนี้พอเข้าไม่ได้เนี่ยนะครับปัญหาที่มันตามมาก็คือว่านะฮะแฟนบอลคองโกเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาดูบอลโลกที่สหรัฐเนี่ยก็เข้าไม่ได้ก็เลยมีการ เรียกร้องว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องคืนตั๋วค่าตั๋วเครื่องบินน่ะให้กับแฟนบอลชาวคองโกไหมพอเข้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอค่าตั๋วทั้งตั๋วครับตั๋วบอลโลกด้วยนะตัวค่าตัวบอลโลกด้วยเพราะว่าก็ค่อนข้างแพงซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันว่าตัวบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างแพงมากอ่ะทีนี้ยังอยู่กันที่บอลโลกอีกสักนิดนึงเดือนหน้าเนี่ยก็จะเข้าสู่บอลโลกแล้วใช่ไหมครับข้อพิพาทกันระหว่างสหรัฐอิหร่านเนี่ยยังคงดำเนินต่อใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้สามารถที่จะซีสไฟได้ในส่วนของบอลโลกเองก่อนหน้านี้เราก็ลุ้นกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ทีมชาติอิหร่านเนี่ยจะสามารถเข้าไปเตะบอลโลกนะฮะในพื้นดินน่ะในพื้นแผ่นดินของสหรัฐได้ไหมสรุปสุดท้ายนะครับโซลูชันออกมาเป็นแบบนี้นะจาก CNN ครับ Iran to commute to World Cup games from Mexico นะฮะ after US refusal ก็คือว่าสหรัฐเนี่ยบอกว่ามาแข่งได้นะแต่ไม่ให้พักในสหรัฐอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะเออแล้วทำยังไงอ่ะก็เลยต้องเป็นอย่างนี้เลยฮะ commute ก็คือ เดินทางครับไปกลับจากเม็กซิโกฮะคือ
1: เวลาเราเดินทางไปทำงานเราจะเรียกว่า commute ไม่การเดินทางที่เป็นเส้นทางเดียวแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ต้องไปเป็นประจำหรือว่าเป็นเส้นทางที่ไปเพื่อไปทำงานนี่แหละค่ะเขาก็เลยใช้คำว่า commute ออกจาก
0: ใช่นะโดยที่เรื่องนี้เนี่ยเปิดเผยโดยประธานาธิบดีคลอเดียเชนบัมของเม็กซิโกนะครับบอกว่ามันจะมี3แมตช์นะที่เขาจะต้องเตะกันนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีที่ลอสแองเจลิสอย่างเงี้ยนะครับก็จะเดินทางไปกลับครับไปกลับจากเมืองที่อยู่ติดพรมแดนนะฮะของสหรัฐเลยก็คือว่าเขาจะเป็นเมืองที่อยู่ติดกันนะก็คือเป็นปลายแบบปลายสุดอะของเม็กซิโกนะฮะชื่อว่าทิฮัวน่านะทิฮัวน่านะครับผมก็ลองไปดูนะใน Google Map นะคุณลิซ่าว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าจะไปลอสแองเจลิสเนี่ยจากทิฮัวน่าเนี่ยเดินทางประมาณเท่าไหร่โอ้มันไม่ไกลคุณลิซ่ามันใช้ไม่ถึง3ชั่วโมงขับรถไม่ถึง3ชั่วโมงนะจากลอสแองเจลิสจากทิฮัวน่าไปลอสแองเจลิสแล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านเขาก็จะเตะแถวแคลิฟอร์เนียอยู่แถวนั้นหมดเลยก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะฮะก็ใช้วิธีการเดินทางไปกลับเอาอะแต่ว่าไป3ชั่วโมงกลับ3ชั่วโมงก็แอบเหนื่อยอยู่ไหมอะ
1: ก็6ชั่วโมงอะก็ค่อนข้างเหนื่อยนะหลังจากที่ต้องเตะบอลต้องซ้อมอะไรอีก
0: แต่เอาล่ะถือว่าอย่างน้อยๆก็เป็นโซลูชันนะที่หาทางออกให้นะครับก็commute กันอันทีนี้พอพูดถึง commute ครับคุณลิซ่าก็จะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า commuter commuter เนี่ยจะเราอาจจะเคยได้ยินรถไฟมันก็คือรถไฟที่ทำให้คนเนี่ยเดินทางไปทำงานหรือไปนู่นไปนี่ไปฉะไปแบบไปเช้าเย็นกลับไปอะไรเงี้ยได้อันนี้ก็จะเรียกว่า commuter ได้เช่นเดียวกันครับก็มาจาก commute ที่เป็นรากศัพท์ของ communicate นั่นแหละนะครับคำเดียวกันนะฮะ
1: นะคะเมื่อกี้นะคะพูดถึงทีมชาติของอิหร่านในเวทีบอลโลกนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องของอีโบลานะคะประเทศคองโกเองเนี่ยทีมของเขาเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกนะเป็นครั้งแรก
0: ก็เลยมีแฟนบอลเนี่ยครับซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วบอลโลกจะเข้าไปดูแล้วไง
1: แต่ไปไม่ได้นะคะแต่ว่าทีมบอลของเขาเนี่ยค่ะก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เพราะว่าทีมบอลนักเตะของเขาเนี่ยและทีมงานทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในมาตรการป้องกันแบบบับเบิ้ลนะคะแบบปิดนะคะในประเทศเบลเยียมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ไม่เข้าข่ายผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้แฟนบอลจะไม่สามารถเข้าสหรัฐหรือเข้าแคนาดาได้นะคะแต่ว่าตัวทีมบอลเองนะคะนักเตะแล้วก็ทีมงานสามารถที่จะไปได้นะคะเป็นบอลโลกปีนี้ที่ค่อนข้างที่จะเจอกับวิกฤตค่อนข้างเหมือนกันนะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็โรคระบาดต่างๆนะคะคราวนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องของโรคระบาดนะคะนอกจากอีโบลาแล้วนะคะอีกหนึ่งโรคที่เราจะต้องจับตามองในขณะนี้นะคะก็คือการระบาดของโรคหัดนะคะในบังกลาเทศค่ะ

0: เพราะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจอกับวิกฤตการระบาดอย่างรุนแรงในรอบหลายปีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ตอนนี้เนี่ยต้องจับตามองนะคะหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุกว่า 60,000 รายภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตมากกว่า500คนท่ามกลางปัญหาวัคซีนที่ตอนนี้เนี่ยขาดแคลนในบังกลาเทศนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศเองเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะจำนวนผู้ติดเชื้อโรคหัดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกรุงทากานะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นขณะที่หลายครอบครัวนะคะต้องพาลูกหลานเดินทางเข้าเมืองเพื่อที่จะหาที่รักษาเนื่องจากสถานพยาบาลท้องถิ่นไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้นะคะคราวนี้เนี่ยทางองค์การยูนิเซฟนะคะเขาก็ระบุว่าโรงพยาบาลหลายแห่งอยู่ในภาวะเกินขีดความสามารถแล้วก็ต้องเร่งแยกผู้ป่วยเด็กเพื่อที่จะควบคุมการแพร่เชื้อเนื่องจากว่าโรคหัดเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอแล้วก็การจามนะคะโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะผู้เชี่ยวชาญมองว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยสะสมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องว่างการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ความหนาแน่นของประชากรนะคะแล้วก็ความล่าช้าในการจัดซื้อวัคซีนของภาครัฐอีกด้วยคราวนี้ทางยูนิเซฟเขาก็เลยเปิดเผยว่าหลังการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในปี2024รัฐบาลชั่วคราวก็ได้มีการเปลี่ยนแนวทางการจัดซื้อวัคซีนก็ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการสั่งซื้อแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัคซีนในประเทศอีกด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลชั่วคราวก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อวัคซีนยังคงดำเนินต่อเนื่องตามปกตินะคะทั้งนี้เองรัฐบาลบังกลาเทศนะคะก็ได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนฉุกเฉินทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมานะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเร่งการควบคุมการระบาดแล้วก็ลดจำนวนผู้เสียชีวิตอีกด้วยนะคะซึ่งถึงแม้ว่าพื้นที่ที่เริ่มมีสัญญาณว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทรงตัวนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังคงกังวลว่าการเดินทางจำนวนมากในช่วงเทศกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เชื้อโรคหัดเนี่ยแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเองเขาก็ยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของประเทศยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้แล้วก็คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังประชาชนได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นนะคะข่าวนี้มาจาก BBC ค่ะ Hundreds of children die within months as measles cases soar in Bangladesh นะคะโรคหัดภาษาอังกฤษคือคำว่า measles นะคะ
1: ครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะโรคหัดเนี่ยตอนนี้ก็ระบาดที่ญี่ปุ่นอยู่เช่นเดียวกันนะครับใครเดินทางไปญี่ปุ่นก็ระวังด้วยแล้วก็เรื่องของภัยheat wave นะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยตอนนี้ก็กำลังโจมตีอินเดียอย่างหนักด้วยมีภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อันนี้ก็ถือเป็น round up นะครับในเบรกแรกโหได้หลายข่าวหลายภูมิภาคเลยนะครับคุณลิซ่าเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณยุ้ยกงครับ
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก่ของ

0: ทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
5: ยังอยู่กันกับกลุ่มมิ้งอาเซียนนะครับในเช้าวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับมาดูข้อความกันก่อนไหมฮะคุณลิซ่า
6: ได้เลยค่ะเดี๋ยวลิซ่าดูทางด้านของ Facebook Live นะคะเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะอาจารย์ค่ะ
5: ครับอ่ะทางไลน์ก่อนแล้วกันนะครับคุณ 1,000 ช่างคุณกัปตันอัมพลคุณณัฐวรานะครับคุณวิสิทธิ์คุณพี่บุญชัยคุณนายหัวนะครับคุณสุประชัยอ่ะขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาครับ
6: ค่ะทางด้านของ Facebook Live นะคะทักทายในเช้านี้ค่ะคุณพราเทพนะคะคุณเบียร์นะคะคุณอัมไพรนะคะบอกว่าสุโขทัย26องศาคุณลาวราจินส่งสติกเกอร์เข้ามาค่ะคุณชวรีบอกว่าเชียงใหม่อากาศดีหลังฝนตกนะคะ24องศานะคะแล้วก็มีคุณอมรีส่งสติกเกอร์เข้ามาคุณหัวหน้าหล่อน้อยด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาค่ะ
5: ครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับในเช้าวันนี้นะฮะเมื่อคืนเชียงใหม่ฝนตกเนาะนะฮะก็จะชุ่มชื่นนิดนึงนะครับอ่ะนะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณยุยกงนะครับเรามาดูข่าวกันต่อนะฮะที่ UNSC นะครับคณะมนตรีแห่งความมั่นคงสหประชาชาตินะครับก็มีการหารือกันนะเป็นรอบนะครับโดยในรอบนี้เนี่ยทางด้านของจีนนะฮะได้เป็นประธานหมุนเวียนในคราวนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของหวังอี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นประธานนะนั่งแท่นเป็นประธานทีนี้นะครับหนึ่งในประเด็นที่มีการถกกันนะก็คือว่าทางฝั่งของปรักสุคนนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็มีการหยิบยกนะครับเรื่องของไทยกับกัมพูชาขึ้นมาแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่านะครับทางฝั่งของไทยนั้นเข้าไปลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาซึ่งแน่นอนนะครับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะครับก็มีการโต้แย้งนะครับในประเด็นนี้นะครับแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์นะหลังจากการอภิปรายในที่ประชุมของ UNSC นะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเป็นเรื่องสำคัญนะทำอย่างไรที่จะรักษาระเบียบโลกกติกาของโลกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการประชุมนอกรอบนะระหว่างคุณเสียศักดิ์กับปรักสุคนด้วยที่จะพูดคุยกันแต่ดูเหมือนว่าทางคุณปรักสุคนเองนั้นจะยังไม่เข้าใจเรื่องที่เราเนี่ยนะครับไปยกเลิก MOU ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะฮะอ่ะไปอีกข่าวนึงนะครับคุณลิซ่านอกเหนือจากผู้นำของทางเวียดนามนั้นนะฮะจะแอคทีฟนะครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วก็จะไปสิงคโปร์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับฝั่งของผู้นำฟิลิปปินส์เองก็เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับโดยสมเด็จพระจักร

จักรพรรดินารูฮิโตะนะครับและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงนะครับต้อนรับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์และภริยาในการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับโดย

0: ของทั้งสองประเทศที่มีอย่างมายาวนานแล้วก็ตรัสถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศโดยเฉพาะรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติและด้านอื่นๆด้วยครับ
1: นะคะก็เห็นได้ว่าณขณะนี้นะคะก็มีหลายประเทศที่กำลังมีการเจรจาแล้วก็มีการพบปะกันนะคะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือจีนก็ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ประเทศอื่นๆในเอเชียก็ตามมาเช่นเดียวกันนะคะมีข่าวล่าสุดออกมานะคะเรื่องของประเด็นของสหรัฐกับอิหร่านนะคะในแง่ของข่าวดีเนี่ยสื่อในสหรัฐมีการรายงานออกมานะคะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยตอนนี้นะบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังต้องรอไฟเขียวข
0: ั้
1: นอยู่นะคะขณะที่ฝั่งอิหร่านเองเขาก็ยังไม่ได้ยื่นดีลขยายเวลาหย
0: ุ
1: ดยิงวันของช่องแคบฮอร์มูซไปนะคะก็เป็นการรายงานออกมาจาก Axios นะคะเป็นสำนักข่าวที่เขามีการรายงานว่าผู้แทนเจรจาของสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะได้บรรลุข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อขยายการหยุดยิงเป็นระยะเวลา60วันนะคะแล้วก็เปิดการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังไม่ได้ให้การอนุมัติขั้นสุดท้ายนะคะซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐ2รายนะคะแล้วก็แหล่งข่าวในระดับภูมิภาคที่เป็นส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว Axios ประมาณนั้นนะคะว่าการลงนาม MOU ฉบับนี้เนี่ยจะถือเป็นความคืบหน้าทางการทูตที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นนะคะแต่การจะได้ข้อตกลงสุดท้ายเนี่ยว่ามันจะที่ตอบโจทย์ข้อเรียกร้องด้านนิวเคลียร์ของทรัมป์เนี่ยก็ยังคงต้องอาศัยการเจรจาอย่างเข้มข้นต่อไปนะคะคราวนี้พอมาดูเรื่องของเบื้องหลังการเจรจานะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยระบุว่าเงื่อนไขหลักของข้อตกลงกันก็เกือบทั้งหมดเนี่ยตั้งคือก็เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายต้องการคราวนี้เนี่ยเขาต้องมีการอนุมัติจากผู้นำทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังคงมีประเด็นที่ยังไงเดียทรัมป์เองเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่พอใจฝั่งอิหร่านเองก็มีความไม่พอใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าทรัมป์จะโอเคไหมแล้วก็จะมีการหยุดยิงขยายออกไปอีก60วันหรือไม่ค่ะ
0: ครับนะฮะก็ต้องจับตาดูกันนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นความสำเร็จทางการทูตนะฮะที่มีการเจรจาการพูดคุยกันไหนๆพูดถึงเรื่องของทูตแล้วนะคุณลิซ่านะครับไปดูเหมือนเป็นทูตพิเศษละกันนะทางด้านวัฒนธรรมนะครับเมื่อวานนี้นะครับ Facebook ของ Embassy of Republic of Korea in Thailand ก็คือสถานทูตของเพจของสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยนะครับได้เผยแพร่ภาพนะครับบอกว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางสถานทูตเกาหลีเนี่ยได้แต่งตั้งมิลลินะครับแรปเปอร์สาวชาวไทยเนี่ยนะครับนางสาวดนุภาคณาธีรกุลนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตสาธารณะ Honorary Public DiplomacySupporter นะครับของสถานทูตนะครับโดยท่านทูตปาร์คยงมินนะครับได้มอบหนังสือแต่งตั้งพร้อมชื่นชมว่ามิลลิเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยและเกาหลีรวมถึงส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจระหว่าง2ประเทศด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปแข่งนะฮะเป็นการแข่งขันแรปเปอร์นะครับที่เกาหลีใต้แล้วก็เรียกว่าคนเกาหลีเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับก็เลยได้รางวัลนี้ไปด้วยนะครับได้เป็นตำแหน่งนี้ไปด้วยครับ
1: ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณยุยกงพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากฮ่องกงกันค่ะ
2: Good morning world
0: Good morning ยุยกง
3: Hello good morning
0: Good morning how's the weather there
3: Hong Kong is in the middle of a heat wave now so every day we have 35 36 degreesRight now it's about 32. So it's still early, still okay.
0: Okay. Okay, cool. Okay, so let's talk about the news that you prepared for us.
3: Right. So lately, there have been a lot of scandals involving social media for Hong Kong public servants. And the latest one involves the top legal prosecutor. In Hong Kong, the Department of Justice, they had a team of prosecutors. And the top prosecutor usually handles the most tricky case.So this guy, he now handles, we know that the Jimmy Lai case, and he had been working very hard. And unfortunately, on Sunday, there was an online whistleblower whose account is actually from someone living,

0: outside of Hong Kong that posted a series of accusations claiming that his source is from the internal people, and saying that this guy has been misusing public funds for his personal enjoyment during the trials, including spending study sessions at a five-star hotel nearby the top court, and also with his affair partner, who happens to be his subordinate, and also claim a lot of expenses, personal expenses, using public funds. Usually, this sort of gossipy cases, people just talk about it, and then it goes away. But I think the government now has taken a very strict stance in that if any top officials are involved in such accusations, they must deny. So while the public was just enjoying it, they do like that, government officials so dirty, the government issued a staunch rebuttal to the online whistleblower on Sunday. Within 3 hours of the publication, the government said that they already conducted internal investigations, everything is false, we should not be spreading it, and so on. But as of today, I think the whistleblower still got some more on his hand, and he's still posting more materials online.
1: So they're claiming the rumors are false, but the whistleblower still claims he
0: right.
1: has more evidence.
0: Right, right. That's usually how it develops, is people don't give you everything in the first go, right? So they come out and they say something that is very eye-catchy and attention grabber, and then they see how we respond. But as per government practice these days, the Hong Kong government will always come out and give a rebuttal the first at the first chance available. And then, but as it drags on, the Secretary of Justice in Hong Kong, he also issued an internal email, but that was made public anyway, for whatever reason, saying that all law enforcement officials and lawyers and prosecutors should not be disclosing anything to the outside media, and they should keep everything inside the house. Well, I would have to say the house has a lot of leakage if even such an internal email can make it to the public within hours.
1: I see. Okay, so this is like hot goss that's happening around Hong Kong at the moment.
0: And this week, because there are a lot happening this week regarding this sort of scandal. Also, there was a school principal who took a tour to Singapore, but he was caught by Singapore police shouting profanities in Hokkienese and Cantonese to local security. And it became headlines in Hong Kong as well. But that principal already resigned yesterday. He apologized. He's sorry for making the wrong headlines for the wrong reason. But I have to say that it seems that not a lot of people understand how social media works. Is that everything you say in the public may have a risk of being videoed. And when that is videoed, then there will be consequences.
2: Yeah, nice. Digital footprint everywhere. Okay, thank you so much for joining us this morning.
1: Thank you
0: for having me.
1: Okay, they have a good walk.
0: Yeah,
1: you. ค่ะ คุณคงนะคะก็กำลังเดินรอบเมืองให้ดูนะคะเช่นเคยนะคะ
2: น่าจะไปทำงานครับ
1: ค่ะแต่ข่าววันนี้นะคะที่คุณยูกงนำมาฝากกันนะคะก็เป็นข่าวใหญ่ในฮ่องกงนะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะว่าตกลงสุดท้ายแล้วเป็นข่าวลือ
2: หรือ
1: มีหลักฐานและเป็นข่าวจริงแต่ว่าก็เป็นข่าวที่ออกมาโดยที่คือก่อนหน้านี้คือเราจะต้องคือพูดถึงตัวข่าวลือก่อนนะคะก็มีการรายงานออกมามีคนที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะเป็นการพูดถึงอธิบดีกรมอัยการสูงสุดคนใหม่ของฮ่องกงนะเจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามีพฤติกรรมมิชอบในตำแหน่งหน้าที่นะคะโดยประเด็นอื้อฉาวเนี่ยที่มีการพูดถึงนะคะก็จะมีการพูดถึงการใช้เงินในทางที่ทุจริตในทางมิชอบนะคะแล้วก็มีเรื่องของชู้สาวด้วยนะคะซึ่ง
2: เข
1: าบอกว่าเป็นชู้สาวที่เกิดขึ้นในบรรดาเจ้าหน้าที่กันเองนี่แหละค่ะคราวนี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรม Department of Justice เนี่ยได้ออกมาแถลงการว่าเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลเลยนะคะแล้วก็จะมีการปราบปรามคนที่ออกมาแชร์ข่าวลือตรงนี้แต่คนที่แชร์เนี่ยเขาก็เหมือนกับบอกว่าฉันก็มีหมายเด็ดอยู
2: ่ยังมีอีก
1: นะยังไม่ได้ปล่อยหมดนะนะคะ
2: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้สังคมเนี่ยจับตาดูเรื่องนี้กันมากนะครับเพราะ

0: ว่าบอกว่ายังไม่จบนะยังมีหลักฐานอีกนะฮะก็ต้องจับตาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้คุณนุ้ยก็บอกว่าเป็นข่าวใหญ่มากในฮ่องกงคือคนแน่นอนว่าพอมันปล่อยออกมาเป็นระลอกแบบนี้คือคุณยูกงก็บอกว่าเวลาเขาปล่อยเขาต้องเก็บไม้เด็ดไว้ที่หลังอ่ะคนก็รอดูกันว่าไม้เด็ดนี่คืออะไรนะฮะ
1: นะคะก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวจริงนะคะก็คงต้องติดตามกันดูต่อไปค่ะ
0: ครับอ่ะไปกันที่ข่าวหนึ่งนะฮะที่คุณลิซ่าฟังแล้วต้องตั้งใจฟังดีๆนะพาดหัวข่าวนะฮะจาก The Guardian ครับบอกว่า Dog shootswoman with shotgun at Nebraska convenience store
1: โอ้
0: ฮะผมอ่านข่าวนี้ตอนแรกก็งงนะเอ๊ะสุนัขตัวหนึ่งน้องหมาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับยิงปืนใส่ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะในร้าน convenience store นะคือเจ็บที่แถวๆร้าน convenience store นะร้านสะดวกซื้อที่รัฐ Nebraska ของสหรัฐนะครับอ่ะมาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะคืออย่างนี้ครับในภาพเนี่ยเขามีภาพด้วยนะสำนักข่าวท้องถิ่นของเนบราสกานะครับชื่อว่า Kenop News นะก็รายงานเคสนี้นะครับว่ามีเสียงปืนดังขึ้นนะครับในร้านสะดวกซื้อนะครับเล็กๆนะฮะแถวๆปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับในรัฐเนบราสกาของสหรัฐอเมริกานะครับตำรวจเนี่ยก็รุดเข้าไปที่เกิดเหตุนะตำรวจของเมืองชื่อว่าสกอตต์บลัฟนะครับก็เข้าไปที่เมืองนี้เนี่ยเข้าไปที่จุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่านะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะฮะที่แขนนะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเจ็บไม่มากแล้วก็มีกระสุนเนี่ยนะครับยิงถากมาโดนแขนเธอแล้วก็ก็มีกระสุนเนี่ยแถวๆบริเวณประตูนะฮะของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ด้วยก็เลยไปตรวจนะครับไปinvestigate นะครับแล้วก็พบว่ากระสุนเนี่ยยิงออกมาจากรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ที่นั่นและในรถคันนั้นเนี่ยมีน้องหมาอยู่ครับก็คือว่าเจ้าของรถเนี่ยจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็มีปืนด้วยปืนเนี่ยอยู่ในรถเหมือนวางอยู่ที่ข้างๆคนขับอ่ะแล้วน้องหมาเนี่ยกระโดดจากหลังเบาะเนี่ยมาที่กระโดดไปกระโดดมาคุณลิซ่าได้ออกไหมกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ไปทริกเกอร์ครับก็คือว่าไปลั่นไกครับทำให้ปืนเนี่ยยิงไปที่สุภาพสตรีคนนี้ครับ
1: โอ้ก็
0: เป็นอุบัติเหตุครับเป็นที่มาของพาดหัวข่าวนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าโดยกฎหมายเนี่ยมันอิลลีกัลนะที่เนบราสกาเนี่ยที่จะขับรถเนี่ยนะครับแล้วก็มีปืนเนี่ยอยู่ในรถของคุณแบบเนี้ยอันเนี้ยจริงๆผิดกฎหมายนะแล้วน้องหมาเนี่ยก็กระโดดไปกระโดดมาแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าหมาน้องหมาเนี่ยพันอะไรฮะก็เลยเป็นที่มาของข่าวแบบนี้ที่ผมแบบต้องขยี้ตาก่อนดูเลยนะว่าน้องหมายิงผู้หญิงคนนึงได้อย่างไรเป็นแบบนี้ครับ
1: นะไม่แน่ใจว่าน้องหมาจะโดนอะไรหรือเปล่านะ
0: ค่ะ
1: เป็นดีขึ้นมาอ่ะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนเนี่ยถกเถียงกันเรื่องของการครอบครองปืนด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายแบบนี้ได้นะคะมาดูอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแล้วเป็นข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันค่ะ BBC พาดหัวข่าวไว้ว่า ex-US government official arrested after $40 million in gold bars found in home นะคะเป็นการออกมาเปิดเผยโดยสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นะคะเขาได้มีการนำหมายค้นเข้าตรวจสอบนะคะบ้านพักของในรัฐเวอร์จิเนียของนายเดวิดรัชค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานข่าวกรองกลางหรือ CIA นะคะก่อนที่จะตะลึงเมื่อพบทองคำแท่งจำนวน303แท่งต้องฟังให้ดีๆนะคือแบบมันมหาศาลมากเลย303แท่งแต่ละแท่งน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบันนะคะสูงเกินกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐ1,300 ล้านบาทอันนี้คือซุกไว้ในบ้านซุกบ้านแต่นอกเหนือจากทองคำแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดเงินสดนะคะสกุลดอลลาร์สหรัฐอีกประมาณ2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ65ล้านบาทมีนาฬิกาข้อมือแบรนด์หรูอีก35เรือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อโรเล็กซ์นะคะโดยในขณะนี้เนี่ยรัชเองเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเพื่อที่จะรอขึ้นศาลแล้วก็ทางทนายความส่วนตัวของเขาก็ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆนะคะคราวนี้เนี่ยคดีดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดเผยหลังจากที่ฝั่ง CIA พบความผิดปกติภายในองค์กรนะคะ โดยทางด้านของจอห์นแรดคลิฟนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการ

0: ของ CIA เนี่ยค่ะเขาก็ได้ส่งเรื่องประสานงานให้ FBI เนี่ยเข้ามาสืบสวนคดีอาญาอย่างเป็นทางการจนนำไปสู่การจับตัวของนายเดวิดรัชนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักทรัพย์ของทางการราชการนะคะจากเอกสารคำฟ้องของศาลเนี่ยเขาระบุว่าในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน2025จนถึงเดือนมีนาคม2026รัชเองเนี่ยได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงซึ่งสามารถเข้าถึงชั้นความลับของทางการได้ยื่นขอคำร้องต่อรัฐบาลสหรัฐหลายครั้งเพื่อขอเบิกเงินตราต่างประเทศจำนวนมากรวมถึงทองคำแท่งมูลค่านับ10ล้านบาทดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็อ้างว่านำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคราวนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบไปมาเงินที่มีการเบิกไปทองคำที่มีการเบิกออกมาเนี่ยไม่เห็นจะมีรายบันทึกรายจ่ายเลยว่านำไปใช้กับอะไรนะคะจนกระทั่ง FBI ก็เลยเข้าไปบุกค้นในบ้านพักก็เลยเจอทั้งหมดเลยนะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของทองคำเงินสดนาฬิกาต่างๆที่เจอในบ้านแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าตกใจมากคือพอสืบไปสืบมาเนี่ยไปพบว่ารัชเนี่ยมีพฤติกรรมลวงโลกมาตั้งแต่ปี1997ด้วยโดยเริ่มจากการปลอมแปลงเอกสารผลเรียนแล้วก็วุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะคะเขาเนี่ยใช้วุฒิปลอมในการสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐก่อนจนทำให้เขาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นร้อยตรีในกองทัพเรือสำรองเมื่อปี2004นะคะแล้วก็มีการลาออกไปในปี2015หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการใช้ประวัติการศึกษาปลอมต่างๆเนี่ยจากหลายสถาบันนะคะเพื่อที่จะยื่นสมัครเข้าทำงานกับรัฐบาลกลางถึง3ครั้งรวมถึงใช้ยื่นขอใบรับรองความปลอดภัยทางทหารอีกด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยรัชเองก็ได้มีการยื่นเอกสารเพื่อที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงโดยอ้างโปรไฟล์หรูว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนักบินทดสอบของกองทัพอากาศทหารแล้วก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบขององค์กรทดสอบอาวุธร่วมระหว่างกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรืออีกด้วยนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยพอประวัติมันปลอมแปลงมาสู่ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งปัจจุบันของเขาได้นะคะทั้งหมดคือข้อมูลปลอมหมดเลยตั้งแต่การศึกษาประวัติการทำงาน
1: สุดมาก
0: สุดมากๆคราวนี้เราต้องมาติดตามดูกันนะคะเพราะว่าทางอัยการรัฐบาลกลางนะคะแล้วทนายความเองก็ขอเลื่อนการไต่สวนออกไปเป็นวันที่5มิถุนายนนะคะเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะมีการประกาศออกมาแหละว่าคดีนี้เป็นยังไงต่อไปโอ้แต่เป็นประเด็นที
1: ่มากใหญ่เลยเหมือน Catch Me If You Can อ่ะครับอ่ะจากสหรัฐนะครับขอไปปิดท้ายที่อังกฤษกันนิดนึงนะครับสกอตแลนด์ลงประชามติว่าเดี๋ยวจะให้มีคืออย่างนี้สภาผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะลงเรฟเฟรนดัมนะประชามตินะครับจะแยกตัวอีกแล้วนะครับจาก BBC ครับ Scottish Parliament endorses SNP call for independence referendum นะครับก็มีการประชุมนะฮะในสภาของสกอตแลนด์นะครับโดยทางพรรค SNP ที่มีจุดยืนในการผลักดันเอกราชนะครับคือให้แยกตัวเป็นเขาเรียกว่าสกอตซิตนะก็คือแบบแยกตัวออกมานะจากทางฝั่งของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะผ่านมตินะครับด้วยคะแนนเสียง73ต่อ56เห็นชอบให้มีการจัดทำประชามติแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งภายในปี2028นะฮะซึ่งพอออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทางฝั่งของลอนดอนเองเนี่ยก็บอกว่าเอ้ามันตัดสินไปแล้วตั้งแต่ปี2014ไงคือตอนนั้นน่ะก็มีการทำเรฟเฟรนดัมแบบนี้ไปแล้วซึ่งก็ออกมาบอกว่าไม่แยกแล้วคุณจะมาอะไรอีกนะแต่ว่าดูเหมือนว่าทางพรรค SNP เนี่ยก็จะไม่ยอมนะก็ผลักดันตรงนี้ออกมาแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็สามารถมองได้2แบบคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองของสหราชอาณาจักรเองก็ค่อนข้างไม่นิ่งนะครับพรรคเลเบอร์เองคะแนนเสียงก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก SNP ก็เลยมองว่านี่แหละเป็นจุดที่เหมาะแล้วล่ะที่เราจะผลักดันเรื่องนี้ออกมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเสียงของประชาชนนะโดยภาพรวมเนี่ยในสกอตแลนด์จากการทำเรฟเฟรนดัมครั้งที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากแยกไงนะแล้วสถานการณ์โลกก็เป็นแบบนี้อีกเนี่ยนะครับแยกกันมันจะลำบากไหมก็ต้องมาดูนะครับสุดท้ายเราจะเห็นการลงประชามติแยกตัวอีกครั้งหรือเปล่าครับ
0: นะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะนี่คือช่วงข่าวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามนายหัวอัดกันค่ะในช่วง7นาฬิกาตรงค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อค่ะอาจารย์เจตคือเรื่องของ
1: โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรนะฮะกลับมาดูเรื่องของพลังงานกันสักนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่าอ่ะรัฐบาลบอกว่าต้องประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้านะครับมาดูกันว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถเป็นทางเลือกได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรครับ
2: ค่ะแต่อาจารย์เดี๋ยวเราพาคุณฟังกันชวนไปเที่ยว
1: ใช่แล้วครับนะฮะก็จะชวนไปทําบุญนะครับไหว้พระแล้วก็ฟังทอล์คโชว์ด้วยนะครับ FM 100.5 Mcot News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญคือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคร่าวๆกันนะวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็จะร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษครับสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับคุณลิซ่า
2: แล้วค่ะแล้วในวันที่2นะคะเราก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์นะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นอีกด้วยนะคะส่วนวันที่3ค่ะก็จะไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้นะคะที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะคะที่วัดหน้าพระเมรุค่ะไฮไลท์นะคะก็คือมื้อกลางวันนะคะก็จะพบปากพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานั่นเองนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทริปนี้นะคะสบายมากๆเลยค่ะเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางนะคะพักโรงแรมหรูแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศทุกมื้อเลยนะคะราคาทริปนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพียง 1,590
1: ครับ
2: 15,900 บาทต่อท่านนะคะ 15,900 บาทต่อท่านสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องรีบโทรเข้ามาสำรองที่นั่งด่วนเลยนะคะมี3เบอร์ด้วยกันค่ะ094-480-3076นะคะ094-396-6649และเบอร์086